0: Welcome everyone back to English class with me, teacher Pin Pinat Sangchan, or you can call me Miss Pin or teacher Pin. It depends on you. Today we are still on the unit 4. Let's have some fun. In the topic, can you do it? Everyone, what can you do or what can't you do? Can you tell me something that you can do or you can't do? For example, I can speak English. Can you speak English?
1: Yes.
0: Yes, I think so. So what can't you do? I can't speak. I think I can't speak Japanese. What about you? What can't you do? อะไรที่นักเรียนทำไม่ได้มีไหมคะ I can't. You can say I can't. Who can't? You can't speak Italian. What else? What can't you do? Can you swim? Can you swim, everyone?
2: Yeah.
0: Who can't swim? Raise your hand. ใครว่ายน้ำไม่เป็นเลยมีไหมไม่มีแสดงว่านักเรียนทำทุกอย่างได้หมดเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูก่อนว่าวันนี้เราจะได้เรียนรู้อะไรบ้าง First of all, I would love to show you about the objective for today. We have three of them. The first one, you'll be able to tell us about what difference between using and or but.Number two, you'll be able to read the passage and then you have to answer the questions. And the third one, you'll be able to ask and answer about the thing that you can do, you can't do, and you have to use and but to make a sentence or sentences. Okay, do you understand?
1: Yeah.
0: Okay, so let's take a look at the picture first.Okay, where are we now? Where are we now? In English. We are at the temple. So, could you please answer me the question? What can we do at the temple? What can we do at the temple? At the temple. I heard something in Thai. นักเรียนบอกว่านักเรียนสามารถทำบุญในวัดได้ใช่ไหมคะ คำว่าทำบุญในภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรทำบุญ Have you ever heard this word? This word is this one. We can make merit at the temple. Everyone, could you please read it together? We can make merit at the temple.
1: We can make merit at the temple.
0: That's right. We can make merit. Make merit in Thai is meanทำบุญนะคะนักเรียนสามารถทำบุญในวัดได้ so I will ask you the next question let's see let's take a look at her I'm circle the lady and the question is what can we do at the temple and a circle in this one what do you think about the answer ดูจากภาพนะคะนักเรียนคิดว่าคำตอบจะเป็นอย่างไรดูภาพผู้หญิงคนนี้เขาสวมใส่ชุดอะไรเอ่ยแสดงว่าเมื่อเราไปที่วัดเราสามารถทำอะไรได้
3: แต่งก
0: าย
3: สวย
0: นะคะ we can wear Thai dress at the temple can you do it can you speak together we can wear Thai dress at the temple have you ever worn Thai dress at the temple ใครเคยใส่ชุดไทยเข้าไปในวัดมีไหมคะเคยไปงานบวชไหมคะแล้วเราก็ใส่ชุดไทยนะคะเข้าไปในบริเวณวัดนั่นเองนี่คือสิ่งที่เราสามารถทำได้นะคะ we use we can กับสิ่งที่เราทำได้ so what about the thing that we can't do what can't we do at the temple นักเรียนคิดว่านักเรียนไม่สามารถทำอะไรได้ในวัดทำอะไรไม่ได้โอเคThis one. Look at this one. เราใส่แบบนี้ได้ไหมคะในวัด
1: ไม
0: ่ได้ภาษาอังกฤษต้องพูดว่าอย่างไร We can't wear shorts at the temple. We can't wear shorts at the temple. เราไม่สามารถใส่สั้นๆได้ใช่ไหมคะเมื่อไปวัดเพราะเราต้องแต่งกายให้สุภาพ We have to wear politely right okay so จากประโยคทั้งหมด3ประโยคที่เราได้ใช้นะคะคุณครูจะยกตัวอย่างให้ดูนะคะวิธีการใช้ and

0: และ but the first sentence is we can make merit and wear tie dress at the temple do you agree with me
1: yes.
0: เราทำบุญก็ได้เราใส่ชุดไทยไปก็ได้ใช่ไหมคะในขณะเดียวกันถ้าเรามีสิ่งที่เราทำได้และทำไม่ได้นะคะเราจะใช้ but เมื่อเรามีประโยคที่เป็นประโยคขัดแย้งกันเราสามารถใช้คำว่า but เข้ามาทำให้สองประโยคกลายเป็นประโยคเดียวนะคะ for example we can wear Thai dress but we can't wear shorts at the temple นักเรียนลองสังเกตนะคะสองประโยคนี้ดูจากประโยคที่เรามีหลายๆประโยคเราสามารถทำให้มันกลายเป็นประโยคเดียวโดยใช้คำเชื่อมระหว่าง and หรือ but แต่การจะใช้ and กับ but ใช้เหมือนกันไหมคะ
1: ไม่
0: เหมือนกันนะคะเราใช้ and เมื่อประโยคนั้นเป็นประโยคที่สอดคล้องกันหรือว่าไปในทิศทางเดียวกันส่วน but เราจะพูดถึงสิ่งที่ขัดแย้งกันนะคะนักเรียนก็จะเห็นตามหัวข้อนี้ so can you please read it together the first sentence can youOkay, let's go. We can make merit wear high dress. Fantastic. What about the next one?
2: We can wear
0: Fantastic, very good. นะคะก็คือวิธีการใช้ทั้งสองอย่างนี้นั่นเองนะคะวันนี้คือสิ่งที่เราจะได้เรียนรู้กันนะคะแต่ก่อนอื่นนะคะทีเชอร์จะทบทวนการใช้ can กับ can't so how to use can or can't you can say can't or can't นะคะเราสามารถพูดได้ว่า can cannot or can't it's okay นักเรียนจะพูดแบบเต็มก็ได้หรือจะพูดแบบสั้นๆก็ได้ can't นะคะแต่อย่าลืม can can't one more time
2: can
0: can't that's right เราใช้คำว่า can นะคะ can เนี่ยเป็น modal verb หรือว่าเป็นกริยาช่วยนะคะช่วยให้ประโยคมันสมบูรณ์มากขึ้น which means it always followed by the what is itinfinitive verbs infinitive verb คืออะไรคือ verb ที่ไม่มีวันเปลี่ยนรูปไม่มี ing ไม่มี ed และไม่มี s for example เดี๋ยวเราจะใช้ can นะคะสิ่งคำกริยาที่จะตามหลัง can จะเป็นคำชนิดที่เรียกว่า infinitive verb หรือคำที่ไม่มีการผันเปลี่ยนรูปใดๆไม่มี s ไม่มี ed ไม่มี ing for example when we talk about the ability แปลว่าความสามารถ for example I can speakthree languages or possibility นะคะสิ่งที่เป็นไปได้เช่น it can get very cold in winter ในหน้าหนาวเนี่ยอาจจะหนาวมากเลยนะคะถ้าพูดถึงสิ่งที่เป็นไปได้ก็สามารถใช้ can followed by infinitive verb สังเกตดูนะคะว่าคำกริยาของเขาเนี่ยจะไม่มีการเติมคำอื่นใดๆจะเป็นรูปปกติของเขาเลยนะคะหรือ permission คือการขออนุญาตเช่น can I go to the party can I go to the toilet นะคะเราจะใช้ can นะคะในการถาม or request ก็คือประโยคที่เราใช้ร้องขอเช่น can you help me with my homework ช่วยสอนการบ้านฉันหน่อยได้ไหมนะคะการใช้ can ก็สามารถใช้บอกอะไรได้บ้างบอกความสามารถบอกสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นการขออนุญาตรวมถึงการร้องขอเรื่องอื่นๆนั่นเองนะคะอันนี้คือการใช้can แปลว่าอะไรคะนักเรียน can แปลว่า
1: สามารถ
0: นักเรียนก็สามารถใช้ can บวกกับ verb ต่างๆที่เป็นการกระทำ for example I can swim you can swim I can speak English you can speak English แบบนี้นะคะง่ายๆในทางกลับกันนะคะการใช้ can't เมื่อ can แปลว่าสามารถ can't ก็จะแปลว่าอะไรคะไม่สามารถนะคะเราใช้อะไรบ้างนะคะเรายังอยู่แบบเดิมเลย can't ก็ยังคงตามด้วย base form of a verb ก็ยังคงตามด้วยคำกริยาที่ไม่มีการผันเปลี่ยนใดๆไม่มีการเติม s ไม่มีการเติม ed หรือ ing แม้ว่าประธานจะเป็นใครก็ตาม for example inability พูดถึงสิ่งที่เราไม่สามารถทำได้เช่น he can't swim แบบนี้นะคะคำว่า swim ก็ยังคงอยู่รูปเดียวรูปเดิมนะคะถึงแม้ว่าประธานจะเป็น he ก็ตามนะคะหรือ impossibility ถึงสิ่งที่ไม่อาจจะเป็นไปไม่ได้ที่มันจะเป็นก็ได้เช่น you can't be serious คนเราไม่เครียดได้ไหมคะ

0: คิดว่ายังไงคะคนเราถ้าจะบอกกับเพื่อนที่กำลังมีความกังวลว่าอย่าไปเครียดได้ไหม
1: ได
0: ้บอกได้แต่ทำได้ไหมนั่นก็อีกเรื่องหนึ่ง you can't be serious มันอาจจะทำไม่ได้ก็ได้นะคะต่อไปพูดถึงพฤติกรรมของนักเรียนเช่น students can't use their phones during class นะคะนี่ก็คือตัวอย่างการใช้ can't นะคะซึ่ง can't ก็แปลว่าไม่สามารถถูกไหมนักเรียนก็สามารถเติมคำกริยานะคะแล้วก็นำมาใช้ได้ he can't swim I can't speak Japanese ประมาณนี้นะคะนี่ก็คือการใช้ can and can't โอเค do you understandI think you get it. The next one. Okay, everyone, you have to look at your worksheet number 73. Look at your worksheet. The Addison families. This one. We have to find the answer. How many questions do we have? How many questions? We have 10 questions for today. So you have to readit first, you have to read this paragraph first. Okay, I will show you the first paragraph. สิ่งที่เรียนจะต้องทำนะคะคือตอนนี้เดี๋ยวจะให้ทั้งกลุ่มนะคะเป็นกลุ่มช่วยกันหาคำตอบทั้ง10ข้อนี้ให้ได้แล้วก็ค่อยช่วยกันนะคะเฉลยให้เพื่อนๆปลายทางได้ฟังพร้อมๆกันนะคะเดี๋ยวเราจะดูที่พารากราฟแรกหรือว่าย่อหน้าแรกนะคะเรื่องดีEdison's family Edison คือครอบครัวของ Edison นั่นเองนะคะโอเค everyone you have to listen first โอเค and why you are listening you have to eyes on the words เมื่อนักเรียนอ่านนะคะนักเรียนก็สามารถฟังเสียงของการอ่านไปด้วยได้นะคะ are you ready
1: yeah.
0: ซึ่งเรื่องนี้นะคะจะเกี่ยวกับเรื่องของความสามารถของคนในครอบครัวแอดเดอร์สันนั่นเองเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าภายในครอบครัวนี้สามารถทำอะไรได้บ้างนะคะโอเค are you ready
1: Yes. Okay
2: The Anderson family from Texas, USA are probably the most talented family in the country. Timothy is the father of the family. He's 52 years old and he can do everything. He can run for a long time.Every day, he goes running in his neighborhood for 40 minutes. He can also swim very well. He swims for his state's over 50 team.
0: นี่คือเสียงของพารากราฟแรกนะคะนักเรียนสังเกตเห็นตัวอักษรสีเหลืองๆไหมคะที่ครูเน้นเอาไว้ให้นะคะนักเรียนสามารถบอกความหมายของมันได้ไหมเอ่ยสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะหรือว่านักเรียนต้นทางก็แล้วแต่ที่รู้สึกว่ามีคำศัพท์ที่ยังไม่รู้จักนะคะนักเรียนพยายามขีดเอาไว้แบบที่ทีเชอร์ทำนะคะทำสัญลักษณ์เอาไว้เพื่อเวลาที่เราแปลเนี่ยมันจะได้ง่ายขึ้นเราดูที่คำศัพท์ทั้ง3คำนี้ก่อนนะคะเพื่อให้การแปลฟลอว์ขึ้นหรือว่าราบรื่นมากขึ้นนะคะคำว่า talented คืออะไร talented what does it mean talented จากรูปประโยคนะคะประโยคที่1The Anderson family from Texas, USA are probably the most talented family in the country. ครอบครัวนี้เนี่ยเป็นอย่างไรนักเรียนคิดว่า talented มาจาก USA แล้วครอบครัวนี้เขาเป็นยังไงคะเก่งใช่ไหมคะหรือว่า talented แปลว่ามีความสามารถนั่นเองนะคะแปลไว้นะคะเป็นครอบครัวที่มีความสามารถมากๆครอบครัวหนึ่งเลยนะคะ talented Timothy นะคะก็คือชื่อของใครเอ่ย Timothy is the father of the family คุณพ่อชื่อว่า Timothy he is 52 years old and he can do everything เขาทำได้ทุกอย่างเลยจริงหรือเปล่านะคะในบทความบอกว่าอะไร he canRun for a long time เขาสามารถวิ่งได้เป็นยังไงคะนานๆเลยนะคะ Every day he goes running in his neighborhood คำนี้แปลว่าอะไร For 40 minutes การที่เขาวิ่งทุกวันเขาวิ่งอยู่ที่ไหน Neighborhood แปลว่าระแวกบ้านนั่นเองนะคะใกล้ๆบ้านเขาวิ่งอยู่ใกล้ๆบ้านเขาทุกวันHe can also swim very well. และเขาก็ยังสามารถทำอะไรได้อีกคะ
1: ว
0: ่ายน้ำได้อีกด้วย he swim for his whims for his states over 50 team เขายังเป็นอะไรคะว่ายน้ำเพื่ออะไรคะเป็นส่วนหนึ่งของทีมของเขาเรียกว่าบุคคลที่อายุ50ขึ้นไปนะคะในกลุ่มคนที่อายุ50ขึ้นไปนะคะในรัฐของเขานั่นเองแปลว่าเขาเป็นนักกีฬาว่ายน้ำด้วยถูกต้องไหมอันนี้คือพารากราฟที่1 นะคะนักเรียนเห็นคำศัพท์คำไหนที่ยากนักเรียนขีดเส้นหรือทำสัญลักษณ์เอาไว้เขียนความหมายเอาไว้นะคะโอเค Can I move to the next one ไปกันต่อนะคะโอเค The next one Look at the yellow one Do you know this word Forage นักเรียนรู้จักคำนี้ไหมคะ Forage คือแปลว่าอะไรเอ่ยทราบความหมายไหม Forage Certainlyand academy ค่ะเดี๋ยวเราฟังเสียงฟังแล้วก็กวาดสายตาไปพร้อมๆกันนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาช่วยคาดเดาความหมายของมันผ่านบริบทของมันนะคะ
2: Kimothy can't speak any foreign languages but his wife Jennifer certainly can she can speak French Spanish and even Japanese and she can teach them too she works at the Pinewood Language Academy
0: ฟังทันไหมเอ่ย The first sentence said Timothy can't speak any foreign languages but his wife Jennifer certainly can What does this mean? Timothy can't speak any foreign languages but his wifeJennifer certainly can. What does this mean? Foreign languages. Languages คืออะไรคะ languages? French, Spanish, English. ภาษานะคะ language คือภาษาแสดงว่าทิโมธีไม่สามารถพูดภาษาอะไรได้ภาษาต่างประเทศได้เลยเขาพูดไม่ได้เลยนะคะเขาพูดได้แต่ภาษาของเขาเอง But his wife Jennifer certainly can. แต่คนที่สามารถพูดภาษาได้คือใครHis wife is ภรรยาของทิโมธีนะคะชื่อว่า
1: Jennifer
0: She can speak French Spanish and even Japanese How many languages that she can Around 3ถ้ารวมภาษาอังกฤษด้วยก็เป็น4ภาษาเลยนะคะที่ Jennifer สามารถพูดได้ And she can teach them เขาสามารถteach them ก็คือสอน them มาจากอะไรคะ them ภาษาต่างๆนั่นเองนะคะเขาเนี่ยสามารถนอกจากเขาพูดได้เขายังสามารถสอนได้อีกด้วย she works at the Pinewood Language Academy เขานักเรียนคิดว่าเขาทำงานที่ไหนคะที่อะไรคะ academy จะแปลว่าอะไรได้สถาบันถูกต้องสถาบันหรือว่าโรงเรียนสอนภาษานั่นเองนะคะแสดงว่า foreign จะแปลว่าต่างประเทศนะคะ foreign language ก็คือต่างภาษาต่างประเทศส่วน certainly แปลว่าอย่างแน่นอนนะคะอย่างแน่นอนนักเรียนเขียนความหมายลงไปนะคะเพื่อให้การเมื่อนักเรียนกลับมาอ่านอีกครั้งหนึ่งนักเรียนจะได้จำได้นะคะโอเค then can I move to the next one โอเค the next oneWe have four yellow pot, right? เรามี4จุดนะคะที่เป็นสีเหลืองเดี๋ยวเรามาฟังกันก่อนค่ะ
2: Timothy and Jennifer Anderson have 3 children and they can all do many things too. Patrick, 23, can't run for long distances like his father, but he can run fast. He can run 100 meters in just 11 seconds. That's very fast.He can also fly, not like a bird, but using a hang glider. He goes hang gliding every weekend in the hills near the family home.
0: ฟังทันไหมเอ่ยกวาดสายตาทันไหมคะโอเคพารากราฟนี้บอกว่าพารากราฟนี้คือพารากราฟที่2นะคะในใบงานของนักเรียนนะคะที่เชื่อแยกออกมาเป็น2สไลด์2 3สไลด์เพื่อให้มัน ตัวอักษรไม่เล็กจนเกินไปนะคะ Timothy and Jennifer at the center

have three children. How many children do they have? เขามีลูกทั้งหมดกี่คน3คนนะคะ3 children and they can or do many things too พวกเขาก็สามารถทำอะไรได้หลากหลายไปหมดเลยเช่นเดียวกันนะคะคนแรก Patrick 23 Patrick ผู้อายุ23ปี can't run for long

0: very fast วิ่งไม่ไกลแต่ว่าวิ่งได้รวดเร็วนะคะ he can run 100 meters in just 11 seconds นักเรียนคิดว่าแปลว่าอะไร seconds เขาถูกต้องนะคะเขาสามารถวิ่ง100เมตรได้ภายใน11วินาทีนะคะ that's very fast so he can also fly นอกจากวิ่งได้แล้วเขายังสามารถบินได้อีกด้วยนะคะ he can also fly not like a bird ไม่ได้บินแบบนกนะคะ but using a hand grader do you know hand gridernักเรียนรู้จักเครื่องร่อนไหมคะที่ที่ใบเขาจะเป็นเหมือนสามเหลี่ยมแล้วก็มีก้านให้จับนึกออกไหมคะhe goes hand gliding every weekend in the hill near the family home เขาก็จะไปเล่นเครื่องร่อนเนี่ยทุกๆสุดสัปดาห์เลยนะคะที่แถวๆบ้านนะคะบนเขาแถวบ้านประมาณนั้นนะคะถ้านักเรียนไม่รู้จักคำศัพท์คำไหนนะคะให้ขีดเส้นเอาไว้นะคะไปกันต่อ Can I move to the next one? Can I? Okay, next one. Okay, we have to listen first.
1: Little child is Patricia, who is 19. She's similar to her mother, and she loves foreign languages. She studies Italian and French and can speak both of them very well. When she's with her mother, they can speak FrenchAnd nobody in the house understands them.
0: The middle child. Middle child. Patrick เป็นลูกคนที่หนึ่งนะคะ Middle child คือลูกคนไหนคะ Middle. Mid แปลว่ากลางใช่ไหมคะ The middle child. Patricia นะคะ Who is 19. Patricia อายุ19ปี She's ใช้ภาษาเศสแล้วคนในบ้านรู้เรื่องไหมไม่รู้เรื่องเลยนะคะนักเรียนเขียนความหมายเอาไว้นะคะก่อนที่คุณครูจะให้นักเรียนไปหาคำตอบกัน Can I move to the next one?
2: Yes.
0: Okay. Okay, almost done. Okay, you have to listen first.
1: Paula is the baby of the family. She's only 9 years old. She can't speak French and she can't fly. What can she do? She can bake the best cakes in the world. And her parents and her brother and sister can eat them.
0: อันนี้ใช่พารากราฟสุดท้ายหรือยังคะพารากราฟสุดท้ายหรือยังเอ่ยสุดท้ายแล้วใช่ไหมเขาบอกว่า Paula is the baby of the family ใครเป็นลูกคนเล็กสุด Paula is the baby of the family นะคะก็คือเป็นน้องเล็กของบ้าน She is only 9 years old She can't speak French and she can't flyเขาพูดฝรั่งเศสไม่ได้หรอกแล้วก็บินไม่ได้ด้วย but what can she do what can she do แล้วเขาสามารถทำอะไรได้ she can bake the best cakes in the world เขาทำอะไรได้คะขนมเค้กอร่อยที่สุดในโลกเลย and her parents and her brother and sister can eat them เขาก็สามารถทานเค้กของน้องสาวเขาได้ด้วยนะคะถึงแม้เขาจะอายุแค่9ขวบก็ตามหมดพารากราฟแล้วใช่ไหมเอ่ย
2: yes.
0: ทีนี้ now it's your turn don't forget to read them again นักเรียนก็อ่านนะคะบทความต่างๆนะคะที่เราได้อ่านไปทั้ง passage ทั้งหมดเลยนะคะมีทั้งหมด1 2 3ย่อหน้านะคะ we have 3 paragraphs and you have to read it again and then find your answer by yourself first นักเรียนหาคำตอบด้วยตัวเองนะคะแต่ละกลุ่มช่วยกันหาคำตอบทั้ง10ข้อก่อนแล้วเดี๋ยวทีเชอร์จะมาเฉลยให้โอเค let's go do it

0: Okay, everyone, time is up. Time is up. Okay, everyone, put your pen down. After finish reading, you have to answer the question, right? So I will let you answer only 5 questions. แต่ดิฉันจะให้นักเรียนนะคะช่วยกันตอบคำถาม5คำถามส่วนคำถามที่6ถึงเดี๋ยวทีเชอร์จะช่วยเฉลยเดี๋ยวเรามาช่วยกันอีกแรงหนึ่งนะคะ Are you ready? Okay, look at the first question. Who can answer the question? You have to hit the bell. Please hit the bell first and then give me your answer. The first one is where do the Edisons live? Where do the Edison lives? ครอบครัวนี้อาศัยอยู่ที่ไหน Okay, group 2.
1: Edisons live in Texas.
0: Okay, they live in Texas. Very good. This one is the answer. Okay, you can write out your answer or you can check. Okay, you can check your answer. นะคะครอบครัวนี้อาศัยอยู่ที่ Texas นะคะหรือว่า USA นะคะนั่นเอง Texas USA. Okay, the next one.What does Timothy like to do? Okay, group 5. What's that Timothy likes to do?
2: He likes run and swimming.
0: He likes to run and
2: swimming.
0: Or you can say he likes.Running and swimming. One more time.
2: He likes running and swimming.
0: Very good. You got 1 point. He likes running and swimming. Don't forget this one. When you use like, enjoy, or love, you have to follow by gerund. จำได้ไหมคะ เวลาที่เราใช้ประธานบวก like, love, enjoy, เราจะตามด้วย gerund นั่นเองคือการเติม ing หลังคำกริยาแล้วก็เปลี่ยนมันเป็นคำนามนะคะเขาชอบการวิ่งและการว่ายน้ำกลุ่ม5ตอบถูกต้อง group 5 got 1 point the third one can Timothy speak any foreign languages group 2 can't or can or can't
1: he can't
0: he can'tNo, he can't. Very nice. Group 2 got 1 point. 1 point. Timothy ไม่สามารถพูดภาษาอะไรได้เลยนะคะหมายถึงว่าไม่สามารถพูดภาษาต่างชาติอื่นๆได้นะคะพูดได้แต่ภาษาอังกฤษหรือว่าภาษาของเขาเองนั่นเองนะคะ All right. Number 4. What does Patricia do? What does Patricia do? I heard it from group 1. Can you?Can you answer this question? Okay. Burger, do you want to answer by yourself? Or you want to let your friend do it? Okay, what about this one? What does Patricia do?
3: She can foreign language.
0: Language?
3: Yeah.
0: โอเคชีสิ่งที่แพทริเซียทำอยู่คือเขาทำอะไรอยู่ตอนนี้เขากำลังทำอะไรอยู่คะเขาเรียนอยู่ใช่ไหมเบอร์เกอร์พยายามจะบอกว่าเขากำลังเรียนภาษาอยู่ใช่ไหมคะ language you can you say she studies Italian and French
3: she studies Italian and French
0: okay she can speak both of them very well
3: she can speak both of them very well.
0: Very nice. Clap your hand for thank you. Good job. Oh, for a burger. Sorry. Okay. Thank you ตอบบ่อยนะคะก็จะติดชื่อ thank you นิดหนึ่งนะคะเขาถามว่าแพทริเซียทำอะไรอยู่นะคะแพทริเซียกำลังศึกษาเกี่ยวกับภาษา Italian and French นะคะ She also speak both of them very well นะคะนอกจากเขาจะเรียนภาษาแล้วเขายังสามารถพูดมันได้ดีด้วยโอเค question number 5 is Jennifer a nurse group 2 is Jennifer a nurse Jennifer หรือว่าคุณแม่เนี่ยเป็นพยาบาลใช่หรือไม่ yes or no
4: no she isn't
0: no she isn't very nice you got 1 point นะคะ จนนิเฟอร์ไม่ใช่พยาบาลแต่เจนนิเฟอร์ทำงานที่ไหนจำได้ไหมคะ She works at the Pinewood Language Academy หรือว่าสถาบันสอนภาษานั่นเองค่ะอยู่สถาบันภาษาค่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวข้อที่6ถึง10ดูซิว่าใครจะสามารถตอบได้เดี๋ยวเฉลยไปพร้อมกับทีเชอร์เลยนะคะ Patrick can't run dot dot dot dot but he can run dot dot dot dot ตรงนี้เราจะได้ใช้นะคะ but แล้วก็ and แล้วนะคะการที่ประโยคที่6เนี่ยมีคำว่า but อยู่ตรงกลางในการเชื่อมประโยคแปลว่าต้องมีสิ่งหนึ่งที่เขาทำได้และอีกสิ่งหนึ่งที่เขาทำไม่ได้แน่นอนนะคะนั่นก็คือ Patrick can't run for a long distances จำได้ไหมคะ Patrick เนี่ยวิ่งระยะยาวไม่ได้แต่ Patrick วิ่งเป็นยังไงมากๆ very fast นะคะนี่คือคำตอบในข้อที่6นั่นเองโอเค the numberNumber seven. Jennifer can speak foreign languages. เขาสามารถพูด Jennifer สามารถพูดภาษาต่างชาติได้เยอะแยะเลยจำได้ไหมนักเรียนจำได้ไหมคะมีพูดภาษาอะไรได้บ้าง French. Next one. Spanish. And
4: Japanese.
0: And even Japanese. นะคะพูดได้ถึง4ภาษาทั้งอังกฤษFrench, Spanish, even Japanese นะคะฝรั่งภาษาอังกฤษฝรั่งเศสสเปนหรือแม้กระทั่งญี่ปุ่นก็ตามนะคะนี่คือคำตอบนะคะนักเรียนอาจจะวงคำตอบไว้ก่อนก็ได้นะคะเพราะว่าคำตอบเนี่ยในพาร์ทอ่านสิ่งที่ง่ายก็คือคำตอบจะอยู่ในบทความทั้งหมดเราสามารถกลับมาทบทวนเมื่อไหร่เราก็ยังเห็นคำตอบเหมือนเดิมนะคะ Number 8 Paula can do something but she can't do something tooประโยคนี้ใช้บัตรมาเชื่อมนะคะแปลว่าถ้าเขาทำอะไรได้สักอย่างก็จะมีอีกอย่างหนึ่งที่เขาทำไม่ได้เพราะเป็นประโยคที่ขัดแย้งกันนั่นเองพอล่าอยู่ที่พารากราฟสุดท้ายนะคะหรือว่าย่อหน้าสุดท้ายพอล่าสามารถทำอะไรได้คะ she can break the cakes but she can't speak French and flyเขาไม่สามารถจะพูดฝรั่งเศสได้ไม่สามารถจะบินได้เหมือนพี่ชายแต่ทำอะไรได้ทำเค้กได้แล้วครอบครัวเขาก็บอกว่าอร่อยที่สุดในโลกด้วยนะคะนักเรียนสามารถดูคำตอบนี้จากย่อหน้าสุดท้ายนะคะมีข้อมูลอยู่Number 9 Her family can the cakes พอล่าเนี่ยอายุแค่9ขวบทำเค้กได้แล้วครั้งครอบครัวสามารถทำอะไรได้ด้วยทำอะไรกับเค้กได้เค้กเนี่ยกินได้นะคะ Her family can eat the cakes นักเรียนเคยอบเค้กแล้วทานไม่ได้ไหมคะหรือว่าทอดไข่เจียวแล้วทานไม่ได้นะคะแต่ว่าพอลล่าอายุ9ขวบสามารถอบเค้กได้นะThe number 10 the last one dot dot dot dot is the youngest of the family The youngest. Paula, that's right. Paula is the youngest of the family. คนที่เด็กที่สุดในครอบครัวก็คือ Paula นั่นเองนะคะถ้านักเรียนสามารถแปลคำศัพท์ง่ายๆได้นะคะนักเรียนก็จะสามารถหาคำตอบได้จากบทความง่ายๆเลยนะคะนักเรียนสามารถศึกษาแล้วก็ทบทวนบทความนี้เพิ่มเติมได้กลับมาอ่านได้เสมอเลยนะคะโอเค Can I move to the next part?Okay. The next part, your worksheet number 74. Can or can't. ขั้นตอนนี้นะคะนอกจากนักเรียนจะได้อ่านหนังสือได้เขียนคำตอบนะคะหาคำตอบวันนี้นักเรียนจะได้พูดด้วยนะคะโอเคเดี๋ยววันนี้ที่เชื่อจะให้นักเรียนถามเพื่อนของนักเรียนนะคะนักเรียนอาจจะทำกิจกรรมกลุ่มหรือนักเรียนจะจับคู่กันเลยก็ได้ตอนนี้นะคะOkay. Everyone, eyes on me.
5: Eyes on you.
0: Okay, eyes on me first. Let's take a look at this one. Don't have to focus on your worksheet. ยังไม่ต้องสนใจ worksheet นะคะดูที่คำสั่งก่อน The instruction said you have to make 5 questions using can you from these follow challenges. And then ask your friends and write their names if they can do each challenge or not. หมายความว่าอย่างไรนะคะเดี๋ยวจะให้นักเรียนเขียนนะคะคำถาม5คำถามจาก10คำถามที่มีนะคะเราจะมี challenge ให้ทั้งหมด10 challenge นักเรียนอยากจะไปถามเพื่อนถึง challenge ไหนอยู่ที่นักเรียนจะเลือกให้เลือก5 challenge You have to choose 5 challenge to ask your friend Okay หนูต้องถามเพื่อนว่าอะไรเอ่ย Can you followed by the challenge Okay only 5 challenge and thenYour friend will answer you like I can do or I can't do. Okay, let's take a look at the 10 challenge first. This one. Everyone, ready together. Sing in English.
5: Sing in English.
0: Okay, when you go to your friend, you can ask, can you sing in English? Ping pong, can you sing in English? Can you sing in English? Yes or no?
6: Yes.
0: Yes, I can, right?โอเค number 2ตัวแรกนะคะ sing in English นักเรียนจะสามารถเลือกไปได้นะแล้วแต่นักเรียนจะเลือกอะไรนะคะ sing in English ก็ sing in English ก็คือการร้องเพลงภาษาอังกฤษนะคะต่อไป challenge ที่2 challenge number 2 roll tongue what is it tongue can you roll the tongue thank you can you roll the tongue thank you มวนลิ้นได้ไหมคะYes or no? Yes, I can or no, I can't.
6: No, I can't.
0: That's right. วิธีถามแบบนี้ง่ายๆ Challenge ต่อไป Everyone, can you spell the word lemonade? Everyone, can you spell lemonade? นักเรียนสะกดคำว่า lemonade ได้ไหมคะ
6: ได
0: ้ได้นะคะเดี๋ยวนักเรียนค่อยเลือกนะว่านักเรียนจะถามเพื่อนด้วย Challenge ไหน Challenge ต่อไป Everyone, can you stand on one foot?In one minute. นักเรียนสามารถยืนขาเดียวได้ไหมคะ1นาที Can you? Okay. The next challenge. Act like a cat for 10 seconds. Can you act like a cat? นักเรียนสามารถสาธิตทำตัวเป็นแมวได้ถึง10วินาทีไหมทำท่าแมวได้ถึง10วินาทีไหมคะ Can you? If you can, this one. This one.Draw a puppy. What does it mean draw? นักเรียนสามารถวาดลูกหมาได้ไหม puppy แปลว่าลูกสุนัขนะคะลูกสุนัขนะคะโอเค the next challenge everyone can you say thank you in 4 languages can you say thank you in 4 languagesพูดขอบคุณได้ถึง4ภาษาเลยไหมคะI think so. I think you can do it. The next one. Everyone, can you tell a poem? Can you tell a poem? นักเรียนพูดบทกลอนได้ไหมคะ The next challenge. The next one. Can you name a capital city of 5 countries?นักเรียนสามารถบอกชื่อเมืองหลวงของแต่ละประเทศได้ไหมถึง5ประเทศเมืองหลวงของไทยคืออะไรคะถูกต้องแบงคอกโอเค the last one everyone can you make a funny face can you make a funny face นักเรียนทำหน้าตลกได้ไหมคะ
6: ได้
0: ยังไม่ได้สั่งให้ทำเลยโอเคเราได้ challenge 10อย่างใช่ไหมคะตอนนี้หน้าที่ของนักเรียนนะคะคือการที่นักเรียนจะเลือก challenge ลงไปทั้งหมด5อย่างแล้วก็เลือกที่จะไปถามเพื่อนคนไหนเลือก challenge เลยนะคะ

0: Okay, everyone's time is up. So now I got the volunteer, two volunteer students who want to share about their information for you. Are you ready?
1: Yes.
0: Okay, who going to ask? Boss going to ask, right? Okay. Are you ready? Go.
2: Can you sing in English?
3: Yes, I can.
2: Can you draw a puppy?
3: Yes, I can.
0: You say, can you sing in English? And can you draw a puppy? และปุ้นก็สามารถทำได้ทั้งสองอย่างแปลว่าปุ้นต้องใช้คำว่าอะไรคะ I can sing
3: I can
0: sing in English and I can draw a puppy.
3: I can sing it in English and I can say I can drawing a puppy.
0: Not drawing, draw. Wait. One more time. I can sing in English and
3: I can sing in English and I draw a puppy.
0: I can draw a puppy. Very good. Clap your hand for your friend. Good job. Next one. Okay. You can use and นะคะกับ challenge ต่างๆอย่างที่เพื่อนพูดเมื่อสักครู่นี้นะคะเมื่อเพื่อนมีความสามารถ2อย่างเพื่อนใช้คำว่าอะไรในการเชื่อมประโยคปุ้นบอกว่า he can sing in English and he can draw puppy right if you can do something but can't do another things you can use but for example I can sing in English but I can't tell a poem แบบนี้ก็ได้นะคะจะเลือกใช้ and หรือ but ขึ้นอยู่กับประโยคนะคะว่าเชื่อมกันแค่ไหนต่อไปใบงานที่75คุณครูจะฝากเป็นการบ้านนะคะสำหรับนักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางด้วยนะคะถ้านักเรียนมีเวลาอยากให้นักเรียนลองฝึกถามเพื่อนๆ นะคะตามกิจกรรมต่างๆที่เพื่อนๆสามารถทำได้What can you do or what can't you do เมื่อได้คำตอบแล้วนะคะก็สามารถมาฝึกเขียนเรียบเรียงคำตอบได้นะคะซึ่งเราทำกิจกรรมแบบนี้อยู่บ่อยๆนะคะนักเรียนเอาไปฝึกเพิ่มได้เลยโอเค everyone let's wrap up together today we learn how to use and or but right วันนี้นะคะเราได้เรียนรู้วิธีการเชื่อมประโยคนะคะโดยการใช้คำว่า andและคำว่าบัตรเข้าด้วยกันนะคะซึ่งนักเรียนจะเห็นว่าประโยคแรกเป็นประโยคที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันนะคะสิ่งที่นักเรียนสามารถทำได้ทั้งสองอย่าง For example we can make merit and wear Thai dress at the temple or the second one we can wear Thai dress but we can't wear shorts at the temple เมื่อประโยคเป็นประโยคขัดแย้งเราจะใช้คำว่าBut แต่ถ้าเป็นประโยคที่สอดคล้องกันเราจะใช้คำว่า okay that's right for the next lesson we are going to talk about hobbies and interest นะคะสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปนะคะอยู่ในเรื่องของ hobbies

and interest สิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมนะคะก็คือเรื่องของใบงานนะคะแล้วเดี๋ยวมีกิจกรรมอะไรติดตามดูในเทปดูในบทเรียนครั้งต่อไป Everyone thank you for your attention hope to see you again next time see you later

0: บการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: หลงรักวัด
1: สวัสดีครับหลงรักวัดเดินทางมาถึงวัดที่10วัดวชิรธรรมสาธิตวรวิหารวัดที่เกี่ยวเนื่องกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตั้งแต่ครั้งยังทรงดำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าวชิราลงกรณ์ครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขณะทรงดำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าวชิราลงกรณ์ทรงรับวัดทุ่งสาธิตไว้ในพระอุปถัมภ์และพระราชทานนามวัดใหม่ว่าวัดวชิรธรรมสาธิตได้รับการตั้งเป็นพระอารามหลวงเนื่องในวรโอกาสที่สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าวชิราลงกรณ์ได้รับสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารงานศิลปกรรมที่สำคัญของวัดนี้เป็นงานศิลปะแบบร่วมสมัยที่ได้แรงบันดาลใจมาจากศิลปะล้านนาและกลายเป็นวัดสำคัญของพื้นที่ตะวันออกของกรุงเทพมหานครครับ
0: การออกแบบเป็นไปในลักษณะของการใช้พื้นที่ตามความเหมาะสมเน้นการใช้สอยเป็นหลักโดยมีพระเจดีย์จุฬามณีศรีล้านนาเป็นประธานซึ่งมีรูปแบบเดียวกับพระธาตุหฤปุญชัยที่จังหวัดลำพูนภายในพระเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ25องค์ธาตุพระอรหันต์289องค์พระพุทธรูปทองคำ2องค์แหวนเพชร1วงและเครื่องประดับที่ถวายเป็นพุทธบูชาอีกจำนวนมากพระอุโบสถลักษณะทรงไทยสถาปัตยกรรมล้านนาได้รับอิทธิพลมาจากวิหารลายคำวัดพระ

สิงห์จังหวัดเชียงใหม่ภายในพระอุโบสถประดิษฐานพระประธาน3องค์เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยศิลปะสุโขทัยลักษณะเดียวกับในภาคเหนือที่นิยมประดิษฐานพระพุทธรูปประธานที่เป็นสำริดขนาดเล็กไว้ในปราสาทที่เรียกว่ากู่หรือโขงพระเจ้าจิตรกรรมฝาผนังเป็นภาพเวสสันดรชาดกและภาพพระพุทธเจ้าแสดงพระยมกปาฏิหาริย์พระวิหารลักษณะทรงไทยสถาปัตยกรรมล้านนาภายในประดิษฐานพระพุทธมหามุนีสีหริพุนชัยพระพุทธรูปปางมารวิชัยศิลปะสุโขทัยนอกจากนี้ยังมีสังเวคเจดีย์ที่จำลองแบบมาจากวิหารพุทธคยาประเทศอินเดียและวิหารสำหรับประกอบพิธีกรรมทางศาสนาอีกหลังหนึ่งหอพระไตรปิฎกหลังนี้มีชื่อว่าวชิรเกล้าธรรมานุสรได้รับอิทธิพลมาจากหอไตรวัดพระสิงห์เมืองเชียงใหม่เพราะถือว่ามีรูปแบบที่งามที่สุดในศิลปะล้านนาวัดวชิรธรรมสาธิตวรวิหารจากวัดร้างสู่วัดราษฎร์และกลายเป็นวัดหลวงโดยพระราชศรัทธาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาสืบต่อพระราชปณิธานเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนเป็นสำคัญครับสวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: มาพ่อช่วยใกล้เปิดเทอมแล้วหนูตะวันต้องกลับบ้านเพชรบุรีที่นี่ต้องเหงามากแน่ๆเลยอ่ะ
1: ขอบคุณมากๆนะคะที่ปิดเทอมนี้ให้หนูมาอยู่ด้วยสนุกมากๆ

0: นายก็เหมือนกันขอบคุณนะ
1: นั่งรถไปส่งปู่กับตะวันที่เพชรบุรีไหมเมย์เย็นๆพ่อเขาก็กลับแล้ว
2: ไปได้เหรอครับ
3: ก็ขึ้นอยู่กับว่าอยากไปหรือเปล่า
1: ทำเตะ
0: เฮ้ยไปเถอะนะลีลาอยู่ได้
1: เดี๋ยวเลี้ยวซ้ายเข้าแยกนี้แค่ครึ่งชั่วโมงก็ถึงบ้านแล้วล่ะ
2: จะถึงแล้วเหรอครับ
4: ใช่ลูก
1: ลูกไม่ได้รีบใช่ไหมพ่ออยากพาเด็กๆไปเที่ยวที่หนึ่งก่อนดีไหมเด็ก
5: ๆดีค่ะ
6: อุทยานราชพักอำเภอหัวหิน
0: โอ้โหสวยจังที่นี่มีอนุสาวรีย์ในหลวงหลายพระองค์เลย
1: ที่นี่เขาสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ที่ช่วยดูแลทุกสุขคนไทยในทุกๆด้านของชีวิตละ
4: ทุกพระองค์เป็นมหาราชหมดเลยนี่ครับ
1: ใช่แล้วลูกนั่นคือพ่อขุนรามคำแหงมหาราชผู้ทรงประดิษฐ์อักษรไทย
2: นึกถึงตอนที่เราย้อนเวลาด้วยกันเลยนะ
1: พ่อขุนรามคำแหงมหาราชเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงพัฒนาบ้านเมืองทรงสร้างอ่างเก็บน้ำที่เรียกกันว่าทำนบพระร่วงซึ่งเป็นระบบชลประทานที่ทันสมัยและยังทรงประดิษฐ์ตัวอักษรไทยทำให้คนไทยมีตัวหนังสือที่เป็นภาษาของตัวเองใช้มาจนทุกวันนี้และถัดมาคือพระบรมรูปของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
0: ตอนที่ย้อนเวลาไปเจอพระองค์นายจำได้ไหม
1: สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักรบที่เก่งกาจกล้าหาญความเด็ดเดี่ยวของพระองค์ทำให้อยุธยากลับมามีเอกราชอีกครั้งและด้วยพระบารมีทำให้ไม่มีข้าศึกลุกรานไปอีกนับร้อยปีเลยล่ะแล้วก็สมเด็จพระนารายณ์มหาราชท่านทรงใช้การทูตและการเจริญสัมพันธไมตรีผูกมิตรกับต่างชาติทำให้อยุธยาได้รับการยอมรับจากอารยประเทศและอยู่รอดปลอดภัยมีคนต่างชาติมาค้าขายมารับราชการและได้รับวิทยาการความรู้ที่ทันสมัยมาพัฒนาประเทศถัดมาก็คือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชหลังจากอยุธยาล่มสลายสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงรวบรวมผู้คนที่กระจัดกระจายเป็นชุมนุมต่างๆให้รวมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันด้วยความเด็ดขาดแน่วแน่และทรงสถาปนากรุงธนบุรีขึ้นเป็นศูนย์กลางแทนที่กรุงศรีอยุธยาที่ล่มสลายไปและพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชหรือในหลวงรัชกาลที่1ทรงสถาปนาราชธานีใหม่ฟื้นฟูสภาพจิตใจของไพร่ฟ้าประชาชนในด้านต่างๆโดยเฉพาะระบบการเมืองการปกครองและทรงฟื้นฟูพระพุทธศาสนาให้กลับมารุ่งเรืองนับเป็นการวางเสาหลักให้กับกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งเป็นรากฐานของประเทศไทยในปัจจุบันและพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราชหรือในหลวงรัชกาลที่4เป็นพระมหากษัตริย์ที่ทันสมัยสามารถอ่านและเขียนภาษาอังกฤษได้และมีชั้นเชิงทางการทูตอย่างเอกอุโปรดให้ลงนามในโซนที่สัญญาบาวริงเพื่อรักษาเอกราชจนสามารถนำสยามพ้นภัยตะวันตกได้อย่างแยบยลและพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระปิยะมหาราชผู้ทรงปฏิรูปการปกครองประเทศใหม่ทรงสร้างสาธารณูปโภคต่างๆทั้งรถรางรถไฟประปาไฟฟ้าไปรษณีย์โทรเลขโทรศัพท์รวมถึงการเลิกทาสที่ทำให้ชาวสยามได้เป็นไทยยังไม่มีการเสียเลือดเสียเนื้อที่จริงแล้วยังมีมหาราชอีกพระองค์ที่พวกเรารู้จักกันดี
0: ในหลวงรัชกาลที่9ใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วละพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรท่านผู้ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนาที่เดินทางไปช่วยเหลือประชาชนทั่วประเทศแม้จะเป็นถิ่นทุรกันดารทรงสร้างสิ่งประดิษฐ์เพื่อแก้ปัญหาให้ประชาชนท ทั้งยังพระราชทานแนวคิดมากมายทั้งเกษตรทฤษฎีใหม่ทั้งปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมีโครงการพระราชดำริเพื่อแก้ปัญหาให้ประชาชนมากกว่า 4,000 โครงการ
2: เมืองไทยนี่ช่างโชคดีจริงๆเลยนะครับ
1: และไม่ใช่แค่มหาราชที่เห็นแค่นี้นะลูกต้องไม่ลืมว่ากว่า700ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทรงปกป้องและพัฒนาแผ่นดินไทยมาโดยตลอดสืบเนื่องมาถึงรัชกาลปัจจุบันก็ยังทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานของทุกพระองค์ทั้งหมดนี้ก็เพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของคนไทยทุกคน
2: เมืองไทยนี้ช่างโชคดีเพราะกว่า700ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ของไทยทรงปกป้องและพัฒนาแผ่นดินไทยเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของคนไทยทุกคนมาจนถึงปัจจุบัน
0: โอ้โหนี่จดบันทึกไว้ทุกครั้งเลยเหรอเนี่ย
2: ก็เรื่องปกติอะ
1: เป็นยังไงบ้างได้ย้อนไปดูด้วยตาตัวเองสนุกไหม
2: สนุกมากเลยครับเฮ้ยรู้ด้วยเหรอครับเนี่ย
1: ลืมไปหรือว่าปากกาขนนกเนี่ยมันของปู่นะมา

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนต้นทางทุกคนนะครับแล้วก็ขอสวัสดีคุณครูและนักเรียนที่อยู่โรงเรียนปลายทางทุกโรงเรียนเลยนะครับเป็นที่แน่นอนว่าถ้าเจอหน้าคุณครูเจมก็จะเป็นการเรียนการสอนรายวิชาเก่งมากครับรายวิชาภาษาไทยในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นั่นเองนะครับในชั่วโมงที่ผ่านมานั้นคุณครูเจมได้นำทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางเนี่ยฝึกปฏิบัติในเรื่องของการอ่านบทร้อยกรองชนิดกาพยานี11ถูกต้องไหมครับโดยใช้ข้อความจากวรรณคดีเรื่องกาพพระชัยสุริยาซึ่งเป็นผลงานของท่านสุนทรภู่เนี่ยซึ่งท่านถือว่าเป็นผู้ที่มีความสามารถในการแต่งวรรณคดีเป็นจำนวนมากในต้นกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งพวกเราเนี่ยแม้ว่าจะยังไม่ได้แตะเนื้อหาเข้าไปจนหมดแต่ว่าก็ได้ทำให้ทราบถึงแนวคิดถึงการใช้ข้อความรวมถึงที่มาที่ไปของกาพพระชัยสุริยาว่าเป็นอย่างไรบ้างถูกต้องไหมครับแล้วก็นอกจากนี้นอกจากเราจะได้ศึกษาของตัวบทวรรณคดีแล้วเนี่ยนะครับเราเองก็ได้มีการฝึกทักษะการอ่านทั้งแบบบทร้อยกรองแล้วก็แบบโอเอวิหารรายนะครับตลอดระยะเวลาที่พวกเราได้ศึกษากันมาในแต่ละหน่วยเนี่ยตั้งแต่หน่วยแรกยังจำหน่วยแรกได้ไหมเราเจอกันตั้งแต่ครั้งแรกคุณครูจำได้เลยว่าในครั้งแรกๆเนี่ยครูได้เอากิจกรรมมาให้นักเรียนได้ทำเช่นการอ่านนิทานโดยอ่านเรียง

0: นต่อเนื่องกันใช่ไหมอันนั้นจำได้เลยว่าเป็นครั้งแรกแล้วก็เราก็มีการศึกษาข้อความมาเรื่อยๆตั้งแต่เรื่องของการทำนิทรรศการแต่กว่าจะทำนิทรรศการได้นั้นต้องผ่านขั้นตอนการอ่านรูปแบบต่างๆถูกต้องไหมครับไม่ว่าจะเป็นการอ่านสารประเภทให้ความรู้นู่นนี่นั่นมาจนถึงหน่วยที่2แล้วก็มาจนถึงหน่วยที่3ในวันนี้ซึ่งถือว่าพวกเรานั้นก็ได้เดินทางกันมาในหลายๆชั่วโมงแล้วซึ่งคุณครูก็เชื่อว่าทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางเองเนี่ยคงจะได้รับความรู้ไม่มากก็น้อยนะครับเพราะว่าในทักษะที่คุณครูได้นำเอามาให้พวกเราได้ศึกษานั้นก็ต้องยอมรับตรงๆว่าในบางทักษะนั้นน่ะอาจจะมีการเอาเรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยมาใช้เพราะว่าด้วยบริบทของสภาพวิชาของภาษาไทยเนี่ยทำไมครับอาจจะเป็นวิชาที่บางคนอาจจะมองว่าน่าเบื่อบ้างทำไมต้องเรียนภาษาไทยบ้างแต่ว่าอยากให้พวกเราทุกคนนะครับตระหนักว่าภาษาไทยที่พวกเรามองว่าเอ๊ะทำไมถึงยังจะต้องเรียนเนี่ยบางคนยังใช้ไม่ถูกหลักไวยากรณ์เลยอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นการเรียนภาษาไทยนั้นก็ยังถือว่าเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้เรานั้นมีกระบวนการคิดสื่อสารแล้วก็ใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องตามหลักได้แล้วก็ในช่วงนี้เนี่ยเราก็เป็นการศึกษาความงามทางภาษาผ่านการเอื้อนเอ่ยเป็นทำนองออกมาถูกต้องไหมครับซึ่งในวันนี้เนี่ยเราจะยังอยู่กันในเรื่องของสนอเสียงสำเนียงหวานครั้งที่2เดี๋ยวเราไปดูกันว่าเรื่องของสนอเสียงสำเนียงหวานครั้งที่2นี้เราจะต้องทำอะไรบ้างเดี๋ยวให้นักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางนะครับร่วมอ่านจุดประสงค์พร้อมๆกันครับถ้าพร้อมแล้วจุดประสงค์ข้อที่1ครับ
1: บอกนิยามของบทร้อยกองสนีกับการมีชีวิตกัน
0: ข้อที่2ครับและข้อที่3ครับ
1: รวมกิจกรรมการงานบทร้อยกองชนิดกับยานิสเซนได
0: ้ทั้ง3กิจกรรมนี้ก็เป็นจุดประสงค์ที่อยู่ในชั่วโมงนี้นะครับเอาละครับนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางครับคุณครูมีกิจกรรมชวนคิดก่อนที่เราจะเข้าเนื้อหานะการอ่านบทร้อยกรองกับการอ่านโอเอวิหารรายแตกต่างกันอย่างไรตอนนี้มีตัวแทนยกมือขึ้นแล้วนะครับเดี๋ยวใช้ไมโครโฟนตอบให้กับต้นทางแล้วก็ปลายทางได้ฟังได้เลยครับ
2: การอ่านบทร้อยกองจะเน้นไปในเสียงที่ไพเราะเป็นทำนองสนอค่ะส่วนการอ่านโอเอวิหารลายจะเน้นไปในการอ่านที่คล่องแล้วก็ใช้น้ำหนักเสียงค่ะ
0: ซึ่งกระบวนการอ่านนั้นก็จะมีความแตกต่างแล้วก็ซับซ้อนกันไปถูกต้องไหมครับสรุปแล้วครับนั่นเป็นต้นทางครับแล้วก็ปลายทางด้วยการอ่านบทร้อยกรองกับการอ่านโอเอวิหารลายนั้นแตกต่างหรือไม่แตกต่างครับ
3: แตกต
0: ่างกันแบบไหนมีความท้าทายกว่ากันครับแบบ OA วิหารรายซึ่งคุณครูเชื่อว่าในบางโรงเรียนนั้นอาจจะมีหลักสูตรในการฝึกฝนนักเรียนเนี่ยแบบเข้มงวดเลยแล้วคุณครูก็เชื่อว่าบางโรงเรียนอาจจะทำได้ดีกว่าคุณครูที่ยืนให้ความรู้กับนักเรียนอยู่ในขณะนี้นะครับโรงเรียนใดที่มีการฝึกทักษะนี้ก็อยากจะให้เพิ่มพูนความรู้แล้วก็ฝึกประสบการณ์ต่อไปเพราะว่าจะได้เป็นการอนุรักษ์แนวการอ่านโอเอวิหารรายนั้นไม่ให้สูญหายไปนะครับฉะนั้นตอนนี้ก็ตอบมาแล้วว่าแตกต่างกันนะครับทีนี้ครับนักเรียนครับขออนุญาตทบทวนกันไปแบบรวดเร็วเลยวันนี้เรื่องของการอ่านกาบยานี11เนี่ยกาบยานี11ถือว่าเป็นคำประพันธ์ชนิด1ใช่ไหมทีนี้เรื่องของบท1มีกี่บาทครับ
4: 2บาท
0: บาท1มีกี่คำ
4: 11คำ
0: แบ่งเป็นกี่วรรคครับ
4: 2วร
0: รควรรคหน้าเท่าไหร่ครับ
4: 5
0: และวรรคหลังเท่าไหร่ครับรวมกันเป็นทั้งหมด11ค่ะถูกต้องก็จะมีทั้งหมด11คำแล้วก็มี4วรรคนั่นเองเก่งมากนะครับต่อไปครับเรื่องของการอ่านกาบยานีในส่วนของสัมผัสเขาบอกอะไรบ้าง 2.1 สัมผัสนอกหรือสัมผัสระหว่างวรรคอ่านข้อ1ให้ฟังหน่อยครับ
1: คำสุดท้ายของวรรคที่1สัมผัสกับคำที่3ของวรรคที่2
0: ข้อต่อไปครับถูกต้องครับก็คือเป็นการสัมผัสกันก็คือวรรคที่1สัมผัสกับคำที่3ของวรรคที่2ข้อที่2คือคำสุดท้ายของวรรคที่2สัมผัสกับคำสุดท้ายของวรรคที่3นะครับต่อไปสำหรับวรรคที่3กับ4ไม่บังคับสัมผัสแต่ถ้าคำสุดท้ายของวรรคที่3ไปสัมผัสกับคำที่3ของวรรคที่4ก็จะทำให้ทําไมครับเกิดความไพเราะยิ่งขึ้นไปเป็นเรื่องของสัมผัสระหว่างบทคือคำสุดท้ายของบาทที่2ของบทต้นไปสัมผัสกับคำสุดท้ายของบาทแรกในบทถัดไปนะ ตรงนี้ครับต่อไปครับเป็นเรื่องของคำแนะนำในการ

0: ่านกาบยานี11ข้อที่1คือเรื่องอะไรครับใช่การแบ่งจังหวะวรรคหน้าแบ่งเป็นแบ่งเป็น 2-3 วรรคหลังแบ่งเป็น
1: 3-3
0: วรรคหน้า 2-3 วรรคหลัง 3-3 แล้วก็ต่อมาประการที่2คือเรื่องอะไรครับเป็นการใส่ทำนองการใส่ทำนองนั้นบาทเอกออกเสียงลงต่ำบาทโทออกเสียงใช่ในส่วนของต้นวรรคก็จะต้องขึ้นเสียงสูงต่อไปการใส่อารมณ์การอ่านกาบควรใส่อารมณ์สอดแทรกลงไปในบทที่อ่านให้เหมาะก็ต้องมีการตีความซึ่งเราเรียนเรื่องการตีความมาแล้วใช่ไหมก็ต้องดูว่าบทนั้นเป็นการพูดถึงความรักความโกรธเกลียดชังหรือว่าความเศร้าต้องตีความตามบทให้ได้แล้วก็ถ่ายทอดเป็นอารมณ์ออกมาทีนี้ครับวันนี้มาถึงช่วงลงมือทำจดจำได้แล้วเนื้อหาเราสั้นๆแต่วันนี้เราเน้นการปฏิบัติครับเดี๋ยวให้นักเรียนร่วมกันศึกษาใบความรู้แล้วลงมือปฏิบัติกิจกรรมและนำเสนอตามลำดับนี่คือหน้าตาของใบความรู้ที่4นะครับเรื่องเสนอเสียงสำเนียงหวานครั้งที่2นะครับอันนี้คือเป็นการอธิบายในเรื่องของอะไรครับกาบยานี11ว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับอันนี้คือหน้าตาของใบงานนักเรียนจำใบงานหน้าตานี้ได้ไหมเราได้มีการขีดอะไรไปนะ
1: ขีด
0: ใช่เพราะในชั่วโมงที่ผ่านมาเราได้มีการขีดแบ่งวรรคแต่ในวันนี้ครูไม่ต้องการให้พวกเรานั้นทำไมครับแบ่งวรรคแล้ววันนี้สิ่งที่อยากเห็นนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางทำคือเราจะต้องมีการร่วมกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในการอ่านออกมาเป็นสองทำนองทำนองที่1คือทำนองเสนอเป็นกาบยานี11ถูกต้องและทำนองที่2คือ
1: โอเ
0: คเก่งมากครับทำนองโอเอวิหารรายขอกำหนดบทเลยนะครับให้อ่านตั้งแต่คำว่าสาธุสะไปจนถึงคำว่าได้ข้าวปลาแลสาลีครับตอนนี้นักเรียนใช้เครื่องหมายติ๊กไว้ได้เลยครับว่าเราจะเริ่มอ่านตั้งแต่สาธุสะจนถึงคำว่าได้เข้าปลาแลสาลีเดี๋ยวตอนนี้ให้แต่ละกลุ่มฝึกอ่านก่อนและเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งเรากลับมาพบกันครับ

ครับนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางรวมถึงคุณครูที่เป็นผู้ควบคุมนะครับในโอกาสที่เรานั้นได้ศึกษาในเรื่องของกาบยานี11แล้วก็ได้มีการฝึกเพิ่มเติมใช่ไหมครับก่อนที่เราจะมาถึงกระบวนการอ่านแบบทั้งสองพร้อมกันเดี๋ยวผมขออนุญาตมอบในส่วนของการอ่านอีก2ทํานองที่เราอยากจะต้องเจอในกาบพระชัยสุริยานะครับอันนี้คือหน้าตาของฉบัง16นะครับขออนุญาตให้ความรู้เป็นแบบการอ่านทํานองโอเอวิหารรายเลยนะครับขึ้นกง

ยสูงระหงตะลิงปริงเฮงเอ้ยปริงประยงคันทรงทรงกรีนเอิงเอ้ยฟินฟังเอ้ยเสียงที่ท่านได้ยินต่อไปนี้เป็นการอ่านแบบโอเอวิหารรายในคณะที่เป็นฉบัง16นะครับทีนี้ถ้าเราอ่านปกติก็จะเป็นขึ้น

0: ในดงไกลกลางยางยูงสูงระหงตะลิงปริงปริงประยงคันทรงทรงกลิ่นฟินฟาง
1: แบบนี้นะครับ
0: หรือคันทรงทรงกลิ่นกลิ่นฟาง
1: ก็ได้นะครับฉะนั้นถ้าเป็นแบบ OA อีกครั้งหนึ่งนะครับ
0: ขึ้นกงจงจำเอิงเอ่ยสำคัญทั้งกลเฮิงเอ่ยปนกันรำพันมิงไม้เอิงเอ่ยในดงเฮเอ่ย
1: แบบนี้นะครับฉะนั้นบางโรงเรียนอาจจะสวดเพราะกว่าครูก็สามารถปรับได้ตามความเหมาะสมได้อันนี้คือฉบัง16ต่อไปคือกาบสุรางคนาง28ตัวอย่างการอ่านแบบ OA วิหารรายจะเป็นแบบนี้ครับสมมุติว่าคุณครูเป็นคนนำนะครับเพราะว่าในการอ่านจะต้องมีการนำก่อน

0: านอนเหงื่อเฮ้ยนายไพรมนทนเหงื่อเฮ้ยตนใสแทนภัยเฮ้ยชัยยนต์สถานนี่เป็นตัวอย่างการอ่านในทํานองกาบสุรางคนาง28ซึ่งทำไมครับยากกว่าอันแรกไหม
1: ยาก
0: กว่าแล้วก็มีกิมมิกที่มากกว่าอีกครั้งนึงนะครับขึ้น

หรือบางคนเพราะกว่านั้นก็อาจจะในกลก็มีลูกคอขึ้นต่อเลยครับกอกาเหงเอ้ยว่าปนเอ้ยระคนเหงเอ้ยกันไปเอ็นดูเหงเอ้ยผู้ทอนมานอนเหงเอ้ยในไพรมน

0: ยชัยยนต์สถานเอ่ยบางที่ก็อาจจะใช้คำเชื่อมเส้นมนทนเถิงเงยต้นไทรเอ่ยก็ได้นะครับฉะนั้นแนวการอ่านอาจจะมีการเลื่อนไปบ้างเคลื่อนไปบ้างแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือเน้นอ่านให้ถูกต้องตามฉันทลักษณ์นั่นเองเอาละครับตอนนี้ก็เป็นการสาธิตการอ่านกาฬสุรางคนังค์28เป็นที่เรียบร้อยมาถึงช่วงสำคัญของชั่วโมงนี้กันดีกว่าครับเราจะต้องทำไมครับอ่านบทประพันธ์บทนี้เอาละครับเดี๋ยวให้นักเรียนต้นทางปลายทางร่วมกันอ่านพร้อมกันนะพร้อมไหมครับขอเป็นทำนองกาบยานีก่อนทำนองกาบยานีต้นทางปลายทางพร้อมไหมครับ
1: พร้อม
0: ถ้าพร้อมแล้ว1 2 3

0: านของนักเรียนเมื่อสักครู่นี้ลองประเมินตนเองสิว่าถ้าเราเป็นกรรมการที่จะต้องประเมินตัวเองเต็ม10เราให้ตัวเองเท่าไหร่ครับ8มีให้8ให้6ให้7ให้5ให้5แสดงให้2เลยโอ้โหโหดมากนะให้0เลยโอ้โหใจร้ายมากนักเรียนคิดว่าข้อจุดเด่นของเราคืออะไรเราออกเสียงเปล่งเสียงถูกต้องเราอ่านไพเราะแล้วถ้าข้อสังเกตล่ะมีลูกคอด้วยใช่อะไรอีกนะ
1: ใช้เสียงสูงเสียงต่ำ
0: อาจจะใช้เสียงสูงเสียงต่ำไม่ถูกต้องเพราะอะไรพอมาถึงชื่อพระชัยสุริยานักเรียนโหนเสียงขึ้นเป็นชื่อพระชัยสุริยาพอมันผิดปุ๊บมันก็ผิดเป็นทั้งหมดเลยถูกไหมเพราะเมื่อกี้อ่านว่าชื่อ

0: ภัยแต่ว่าถือว่าอนุโลมได้เพราะว่าถ้าตัดสินโดยภาพรวมนั้นก็ถือว่าอ่านได้ถูกต้องเกินกว่า 80% ปรบมือให้ตัวเองครับปลายทางเป็นอย่างไรบ้างมีข้อสังเกตเหมือนกับนักเรียนต้นทางหรือไม่แล้วเป็นอย่างไรในการอ่านนะครับทีนี้ครับนักเรียนต้นทางปลายทางครับนั่งตัวตรงๆครับต่อไปนี้จะเป็นการอ่านโดยนักเรียนต้นทางและปลายทางขอให้รวมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในการสวดโอเอวิหารรายซึ่งในวันนี้เรามีตัวแทนนักเรียนต้นทางเป็นผู้ที่ทำหน้าที่เป็นผู้นำและพวกเราจะตามขออนุญาตแจ้งก่อนว่าสมมติถ้านักเรียนปลายทางจะมีคนนำให้นำหลังจากที่ครูพูดว่า1 2 3แล้วให้นำ1คนนะครับวิธีการนำสมมติว่าครูเจมเป็นคนนำใช่ไหมครูเจมก็จะนำว่าสาธุสาละเออเออเฮ้เอ้ยและทั้งห้องจะรับพร้อมกันในคำที่เขียนว่าจะไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบบทที่เรากำหนดนะครับอ่ะต้นทางพร้อมไหมครับ
1: พร้อมแล้ว
0: ปลายทางพร้อมไหมครับคิดว่าน่าจะพร้อมถ้าพร้อมแล้วระวัง1 2 3

สุริยะเฮงเฮง

0: ขอเสียงปรบมือให้กับต้นทางปลายทางด้วยครับโอ้โหทำได้ดีมากๆเลยนะครับนักเรียนสามารถอ่านออกมาได้อย่างไพเราะอ้าวเต็ม10ให้ตัวเองเท่าไหร่ครับให้ร้อยรู้สึกเต็ม10ให้500อ้าวคุณเจมประเมินให้เต็ม10ให้ 1,000 ไปเลยเก่งมากนะครับในฐานะที่เป็นคุณครูต้นทางก็รู้สึกชื่นใจมากที่นักเรียนต้นทางสามารถถ่ายทอดออกมาได้อย่างดียิ่งและคุณครูเจมก็เชื่อว่าปลายทางมีทั้งอยู่ที่ได้เทียบเท่าต้นทางแล้วก็กำลังพัฒนาการฝึกอ่านต่อไปฉะนั้นนักเรียนที่อยู่ปลายทางรวมถึงคุณครูที่เป็นผู้ควบคุมนะครับถ้าอยากได้สื่อในการอ่านเพิ่มเติมท่านสามารถไปดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ DLTV นะครับผมได้แปะลิงก์แล้วก็ QR code รวมถึงเอกสารเนี่ยในการที่จะเข้าไปดาวน์โหลดตัววิดีโอฝึกอ่านการสอนได้ซึ่งมีผู้ที่เชี่ยวชาญได้ให้ความรู้ไว้หลายท่านเลยนะครับอ่ะเป็นอย่างไรบ้างการอ่านในวันนี้สนุกไหมครับอย่างที่บอกไปแล้วว่าการอ่าน OA วิหารรายเราไม่ได้เน้นอ่านเพราะแต่เราเน้นการอ่านออกเสียงอ่านคล่องเก่งมากปรบมือให้ตัวเองอีกครั้งหนึ่งครับนะครับมาถึงช่วงนี้แล้วครับหลังจากที่เราได้อ่านกันไปเป็นที่เรียบร้อยมาสรุปกันดีกว่าว่าการฝึกการอ่านกาบยานี11มีผลดีต่อการฝึกอย่างไรวันนี้เราฝึกอะไรครับมีผลดีต่อการฝึกอย่างไรใช่ทำให้อ่านคล่องขึ้นฝึกน้ำเสียงอ่านถูกต้องอะไรอีกครับแบ่งวรรคตอนได้ถูกต้องมีอีกไหมครับใช่ซึ่งถ้าเกิดว่าเราไปศึกษาเพิ่มก็จะพบว่าหน้าตาของวรรณคดีเรื่องนี้ไม่ได้จบอยู่เพียงแค่กาบยานี้แต่อันนี้เป็นตัวอย่างของกาบที่ปรากฏขึ้นเช่นฉบัง16ก็ดีกาบสุรางคนาง28ก็ดีเห็นไหมว่าท่านสุนทรภู่ท่านนำเอาเรื่องของหลักภาษาไทยเอามาแต่งล้อเป็นวรรณคดีที่เอาไว้ใช้เรียนได้เยอะมากนะครับอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราได้อ่านจะพบว่าตั้งแต่กาบฉบัง16ขึ้นไปนั้นทำนองก็จะเริ่มมีความซับซ้อนมากขึ้นใช่ไหมขึ้นกงจงจำเอ้ยสำคัญแบบนี้นะครับรวมถึงกาบสุรางคนาง28ขึ้นไม่เอ้ยในกนแบบนี้เป็นต้นฉะนั้นก็จะมีความซับซ้อนไปเราสามารถไปฝึกอ่านนอกเวลาได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคือไม่ได้เน้นอ่านเพราะแต่เน้นอ่านคล่องอ่านถูกต้องตามหลักภาษาไทยนะครับตอนนี้เราก็ได้สรุปเป็นที่เรียบร้อยแล้วมาถึงช่วงท้ายของวันนี้ครับช่วงคำไหนใช้ถูกคำนี้ครับสหัสไนนักเรียนต้นทางและปลายทางคิดว่าสหัสไนในหนอคำใดหนอที่อ่านถูกต้องถ้าเป็นฝั่งสีเขียวยกมือเป็นจำนวนส่วนใหญ่เลยนะครับปลายทางเชื่อมเหมือนต้นทางไหมครับเอามือลงได้ครับถ้าเป็นสีม่วงยกมือก็มีนักเรียนที่เชื่อว่าเป็นสีม่วงเช่นเดียวกันปลายทางเชื่อมเหมือนต้นทางไหมครับว่าน่าจะเป็นคำใดคำหนึ่งเอาสรุปว่าคำไหนดี
1: เข
0: ีย
1: ว
0: เอาเขียวและคำตอบของคำนี้ที่ถูกต้องจะต้องเขียนแบบนี้ครับคำนี้อ่านพร้อมกันครับสหัสไน
1: สห
0: ั
1: สไน
0: เป็นคำนามหมายถึงพันตาในที่นี้แปลว่าพระอินทร์อันนี้ก็เป็นรากศัพท์ของคำนะครับจากภาพที่เราเห็นก็เป็นการสร้างขึ้นมาโดยการที่คุณครูเจมนั้นป้อนคำสั่งโดยการเจเนเรตภาพไว้ในโปรแกรมปัญญาประดิษฐ์บอกว่าต้องการสร้างรูปพระอินทร์เป็นรูปวาดแบบจิตรกรรมไทยในมือถือวัชระฉะนั้นวัชระคือสายฟ้าซึ่งเป็นอาวุธของพระอินทร์และให้มีแสงสายฟ้าอยู่รายรอบของตัววัชระเปล่งประกายดูงดงามยิ่งจึงได้เป็นภาพนี้ขึ้นมาครับสหัสไนนอกจากนี้อันนี้คือหน้าตาของสหัสไนอีกหนึ่งภาพที่ AI ได้เจเนเรตขึ้นมานะครับแล้วก็มาถึงช่วงท้ายจริงๆของวันนี้นะ

0: ครับหลังจากที่พวกเราทุกคนนั้นทั้งต้นทางปลายทางเนี่ยได้ศึกษารายวิชาภาษาไทยมาตั้งแต่ครั้งแรกตั้งแต่อะไรครับการโลกนิทรรศขอโทษนิทรรศการปลูกปัญญาหน่วยที่2ก็คือการละครั้งหนึ่งหนังสือเล่มหนึ่งมีชื่อว่าฉันแล้วก็หน่วยที่3คืออะไรครับขับขานสำเนียงเสนอเสียงโอเอวิหารรายในวันนี้การเรียนการสอนในวิชาภาษาไทยก็มาถึงปัจฉิมบทแล้วนะครับในของปีการศึกษานี้นะครับเดี๋ยวขอให้ตัวแทนที่เป็นนักเรียนต้นทางสักหนึ่งคนนะครับได้กล่าวความรู้สึกจากสิ่งที่เรานั้นได้ศึกษาตั้งแต่ครั้งแรกมาจนถึงครั้งนี้ว่าเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวเชิญตัวแทนต้นทางนะครับได้เป็นคนกล่าวให้กับนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางได้ฟังเชิญด้านบนนี้ได้เลยครับ
1: ครับผมรู้สึกยินดีมากๆเลยครับแล้วก็รู้สึกดีครับที่ได้เรียนภาษาไทยครับภาษาไทยนะครับทำให้เราได้ทราบแล้วก็ได้ลองลงมือทำในหลายๆอย่างครับเช่นหน่วยการเรียนรู้ที่1 นะครับเราก็ได้ลองลงมือทำเรื่องในเรื่องของนิทรรศการครับในหน่วยการเรียนรู้ที่2 นะครับเราก็จะได้ลงมือทำในเรื่องของงานเขียนครับแล้วก็หน่วยการเรียนรู้ที่3 นะครับจะทำให้เราได้ฝึกการขับสำเนียง
0: การอ่านทำนองสนอ
1: ใช่ครับแล้วก็เป็นการฝึกครับและวิชาภาษาไทยนะครับเป็นวิชาที่สนุกมากๆเลยครับทั้งที่วิชานี้เป็นวิชาที่เนื้อหาค่อนข้างเยอะครับแต่คุณครูก็ทำมันมาออกมาในแบบที่สรุปครับจึงทำให้รู้สึกว่าเป็นวิชาที่สนุกมากๆเลยครับ
0: ครับขอบคุณครับปรบมือให้ตัวแทนด้วยครับขอบใจมากนะครับก็คุณครูเจมส์นะครับในฐานะที่เป็นคุณครูต้นทางแล้วก็ปฏิบัติหน้าที่การสอนออกอากาศในภาคเรียนนี้ก็รู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่ตลอดระยะเวลาในหลายๆชั่วโมงที่ผ่านมาได้ทำหน้าที่อย่างเต็มที่นะครับในบางชั่วโมงอาจจะมีการสอนไปเนื้อหาเยอะบ้างน้อยบ้างก็ต้องเข้าใจว่ามันเป็นธรรมชาติของรายวิชานะครับแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าในเทอมต่อไปพวกเราทุกคนก็คงจะได้กลับมาพบกับรายวิชาภาษาไทยนี้อีกครั้งหนึ่งส่วนในเทอมหน้าจะเป็นคุณครูเจมส์หรือจะเป็นคุณครูท่านไหนพวกเราก็รอลุ้นกันต่อไปแต่เชื่อได้เลยครับว่าคุณครูที่จะมาอยู่หน้ากล้องตอนนี้ที่จะให้ความรู้พวกเราทั้งต้นทางและปลายทางนั้นเตรียมเกร็ดความรู้และสิ่งดีๆไว้ให้กับพวกเราทุกคนอย่างแน่นอนวันนี้ก็จบลงแล้วพบกันใหม่อีกครั้งในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับรักทุกคนนะครับรักทุกคนนะครับอ่ะวันนี้เดี๋ยวเราปิดรายการกันก่อนพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
2: นักเรียนทุกคนทำความเคารพ

0: ทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีครับนักเรียนสวัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์ทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีคุณครูที่อยู่ปลายทางนักเรียนที่อยู่ปลายทางนะครับชั่วโมงนี้ก็มาพบกับครูอาทิตย์ชัยเทพาในรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมนะครับนักเรียนครับสำหรับวันนี้เราอยู่ในหน่วยที่2ก็คือหน้าที่พลเมืองนะครับและเรื่องที่เราจะมาเรียนกันในวันนี้คือเรื่อง
1: การบูลลี
2: ่การบูลลี่แต่ก่อนที่เราจะไปเรียนเรื่องการบูลลี่เนี่ยครูขอทบทวนก่อนครับว่าในชั่วโมงที่แล้วเราเรียนเรื่องอะไรไปเอ่ย
3: การหลอกลวงออนไลน
2: ์การหลอกลวงออนไลน์เนี่ยเราได้ทั้งวิเคราะห์สถานการณ์แล้วก็ศึกษาข่าวใช่ไหมครับสืบค้นข้อมูลข่าวเกี่ยวกับการหลอกลวงออนไลน์ในปัจจุบันนะครับซึ่งการหลอกลวงออนไลน์ในปัจจุบันเนี่ยมีหลายรูปแบบไหมครับ
3: มีหลายร
2: ู
3: ปแบบ
2: มีทั้งอะไรครับหลอกโดยการปลอมตัวเป็นเจ้าหน้าที่ให้กดลิงก
3: ์หลอก
2: นำรูปคนอื่นมาทำให้หลงเชื่อหลงรักใช่ไหมครับหลอกขายของหรือหลอกลงทุนแล้วทำอย่างไรล่ะเราจึงจะไม่ตกเป็นเหยื่อของการหลอกลวงเหล่านี้เราต้องไม่โลภที่สำคัญเราต้องไม่โลภใช่ไหมครับ
3: ม
2: ี
3: สติ
2: มีอะไรอีกครับ
3: เช็คร
2: ู
3: ปให้ด
2: ีถูกต้องเราต้องเช็คให้แน่ใจก่อนใช่ไหมครับว่าเราเนี่ยทำไมครับไปถ้าสมมุติว่าเขาบอกว่าเป็นธุรกรรมที่เราเคยทำไว้ก่อนที่เราจะเชื่อเราต้องเช็คก่อนว่าเราเคยทำธุรกรรมดังกล่าวหรือเปล่าหรือเป็นที่เพื่อนบอกทำไมครับมาหลอกเอารูปคนหล่อมาทำให้หลงรักแบบนี้เราต้องเช็คก่อนว่าคนนั้นคือตัวตนจริงไหมนะครับและที่สำคัญต้องทำไมครับไม่เชื่อใจง่ายๆและก็ไม่มีความโลภนะครับเราต้องมีสตินะครับต้องเช็คทุกอย่างก่อนที่จะเชื่อนะครับแล้วก็เรื่องหลอกลวงออนไลน์เนี่ยเรารู้ดีอยู่แล้วว่าปัจจุบันเนี่ยมีเยอะไหมครับเยอะและอีกเรื่องนึงนอกจากหลอกลวงออนไลน์แล้วก็คือเรื่องอะไรครับที่เราเห็นในข่าวได้เยอะมากคือการอะไรครับ
3: การบ
2: ู
3: ลล
2: ี่การบูลลี่ใช่ไหมครับการบูลลี่เนี่ยถ้ารุนแรงนำมาก่อให้เกิดเหตุการณ์ที่ร้ายแรงได้ไหมครับ
3: ได
2: ้เพื่อนบอกว่านำมาสู่การทะเลาะวิวาทได้เลยหรือการทำร้ายร่างกายกันได้เลยนะครับดังนั้นในวันนี้นะครับเราจะมาวิเคราะห์สถานการณ์นะครับของตนเองหรือผู้อื่นที่ถูกบูลลี่นะครับพร้อมทั้งเราต้องเสนอแนวทางในการรับมือกับการบูลลี่ของตนเองหรือเราเองก็ต้องให้คำแนะนำผู้อื่นนะครับด้วยเราต้องตระหนักว่าการบูลลี่เนี่ยเป็นปัญหาที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพจิตของตนเองและผู้ที่ถูกบูลลี่นะครับเอาละครับนักเรียนสำหรับวันนี้นะครับเรื่องการบูลลี่นะครับครูมีสถานการณ์นะครับมาให้นักเรียนร่วมกันฟังนะครับฟังสถานการณ์นะครับวันนี้นักเรียนต้องตั้งใจฟังสถานการณ์และร่วมกันวิเคราะห์ว่าเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมนักเรียนพร้อมหรือยังครับ
1: พร้อมแล้วคร
2: ับถ้าพร้อมแล้วเรามาฟังสถานการณ์แรกกันเลยคือรอยยิ้มที่หายไปนะครับสำหรับรอยยิ้มที่หายไปนะครับเรื่องมีอยู่ว่าบ่ายวันจันทร์หลังเลิกเรียนเด็กชายปุณเดินคนเดียวตรงไปที่โรงอาหารเขาเพิ่งซ้อมบาสเกตบอลเสร็จเสื้อก็ยังเปียกเหงื่อและหน้าแดงจากแดดนะครับขณะกำลังเดินผ่านโต๊ะมุมหนึ่งบอมแทนและพามก็หัวเราะพอเห็นปุณเดินผ่านมาบอมก็พูดขึ้นเสียงดังว่า
3: มาแล้วมาแล้วมนุษย์ตัวดำปีเดินมาแล้วแทนรีบพูดต่อทันทีตัวดำขนาดนี้ไปยืนตรงไหนก็เหมือนเงาดำเลยอะพามหัวเราะแล้วพูดเสริมหน้าดำจนมองไม่เห็นปากอะขำกากเลยปุ่นฝืนยิ้มไม่พูดอะไรเขาทำเหมือนไม่ได้ยินแล้วเดินผ่านไปเงียบๆแต่ในใจมันเจ็บหน่วงเหมือนมีบางอย่างจุกในอกเขาไม่โกรธแต่รู้สึกเหมือนตัวเองไม่มีค่าทั้งที่ไม่ได้ทำอะไรผิดเลยนอกจากเกิดมาเป็นตัวเองเย็นวันนั้นเขานั่งเงียบอยู่มุมหนึ่งของสนามกีฬามองพื้นแล้วไม่พูดกับใครรอยยิ้มของเขาก็เหมือนจะหายไปทีละนิดเอาละครับนักเรียนจากที่เราได้ฟังสถานการณ์แรกรอยยิ้มที่หายไปได้ฟังครูไปแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องของการอะไรครับ
4: การบ
3: ูลลี่เรื่องอะไรลูก
4: เร
3: ื่องสีผิวนะครับอันนี้เป็นเรื่องแรกฟังเรื่องแรกไปแล้วอยากฟังเรื่องที่สองไหมครับนะครับไปฟังเรื่องที่สองกันเลยนะครับเก้าอี้ที่แตกไปกับใจคนนะครับเรามาฟังกันนะครับกลางวันวันพฤหัสบดีที่โรงอาหารของโรงเรียนเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและจอแจจากนักเรียนที่กำลังพักเที่ยงเต้ยเด็กหญิงร่างใหญ่เดินถือถาดอาหารไปหาโต๊ะนั่งพอเธอจะนั่งลงที่เก้าอี้พลาสติกก็เกิดเสียงดังป๊ะดังขึ้นเบาๆเก้าอี้โยกเล็กน้อยก่อนจะหักลงด้านหนึ่งเตยล้มลงกับพื้นอาหารหกเลอะเทอะเสื้อผ้าทุกคนหันมามองพร้อมกับเสียงหัวเราะดังขึ้นทันทีเบนซ์ตะโกนว่าโอ้โหแค่เธอนั่งเก้าอี้ก็ร้องไห้เลยเกิ้ลพูดต่ออีกว่าต้องสั่งเก้าอี้เหล็กพิเศษแล้วล่ะโรงเรียนเราคงไม่ไหวแป้งเสริมอีกว่าถาดก็ใหญ่อาหารก็เยอะสมกับตัวเธอเลยอ่ะเตยลุกขึ้นช้าๆพยายามกั้นน้ำตาไว้เธอไม่ได้พูดอะไรเธอแค่เดินไปหามุมเงียบๆคนเดียวหัวใจเธอเจ็บไม่ใช่เพราะเก้าอี้หักแต่เพราะคำพูดที่หักใจของเธอจนแทบลุกไม่ขึ้นเอาละครับนักเรียนเรื่องที่สองนี้เก้าอี้ที่แตกไปกับใจคนเก่งมากครับเรื่องนี้เป็นการของอะไรเอ่ยบูลลี่รูปร่างร่างกายที่ทำไมครับอ้วนน้ำหนักเยอะใช่ไหมครับแทนที่เพื่อนทำไมครับเก้าอี้หักเราต้องทำไมครับไปช่วยเหลือปลอบเพื่อนใช่ไหมครับแต่อันนี้จากอาการเป็นไงครับ
5: ไปพ
3: ูดล้อเลียนล้อเลียนเป็นการพฤติกรรมการบูลลี่นะครับเกี่ยวกับร่างกายของเพื่อนเอาละครับผ่านไป2สถานการณ์เรามาดูสถานการณ์ที่3กันนะครับแค่คำพูดแต่เจ็บเหมือนโดนทุบตีเช้าวันอังคารพลอยเดินเข้าไปในห้องเรียนพร้อมกับรอยยิ้มเล็กๆบนใบหน้าเมื่อคืนเธออดนอนจนเกือบเที่ยงคืนเพื่อปิดจ็อบการบ้านวิชาวิทยาศาสตร์ที่คุณครูให้มา3หน้าเธอเคยทำไม่ทันมาหลายครั้งคราวนี้เลยตั้งใจเต็มที่ในใจก็หวังว่าเพื่อนๆจะเห็นว่าเธอก็พยายามไม่ใช่คนขี้เกียจอย่างที่บางคนชอบแซวแต่ยังไม่ถึงโต๊ะเสียงกระซิบเบาๆก็ดังขึ้นมาด้านหลังก็ลอกการบ้านเมทั้งแผ่นจะไม่เสร็จได้ไงล่ะพอหยุดนิ่งเล็กน้อยหันไปมองเห็นเมนั่งอยู่กับมิวและปาล์ม3คนหัวเราะกันเบาๆมองมาทางเธอแวบหนึ่งแล้วหันกลับไปมิวรีบบอกต่อว่าเมื่อวานนะฉันก็เห็นนะตอนอยู่ใต้ถุนพลอยจ้องกระดาษเมตาแทบไม่กระพริบเลยจริงๆควรบอกครูนะแบบนี้ไม่แฟร์ปาล์มพูดเสริมขึ้นอีกไม่มีใครหันมาถามพลอยเลยว่าเกิดอะไรขึ้นไม่มีใครแม้แต่จะสบตาเธอพลอยเดินไปที่โต๊ะเงียบๆ เพื่อนโต๊ะข้างๆก็ไม่คุยด้วยเหมือนทุกวันบางคนหลบตาบางคนทำเป็นอ่านหนังสือทั้งที่ปกติก็ไม่ได้ตั้งใจอ่านหนังสืออะไรนักทั้งห้องเหมือนเย็นลงราวกับมีอะไรบางอย่างลอยอยู่กลางอากาศพลอยได้แต่นั่งก้มหน้าเปิดสมุดอ่านทบทวนการบ้านอีกครั้งทั้งที่เธอจำได้ว่าทำเองทุกข้อความจริงคือเมื่อวานพลอยถามเมย์แค่ข้อเดียวคำถามที่เธอถามไปนั้นไม่แน่ใจว่าต้องตอบยังไงเมย์ก็ตอบสั้นๆแค่ว่าอยู่ตรงย่อหน้าแรกสิแล้วเธอก็กลับไปเขียนเองที่โต๊ะไม่ได้ขอลอกไม่ได้ขอยืมกระดาษเลยด้วยซ้ำแต่วันนี้คำพูดแค่ไม่กี่ประโยคกลับกลายเป็นกำแพงใหญ่ทำให้ไม่มีใครอยากคุยกับเธอไม่มีใครอยากฟังเธอไม่มีใครแม้แต่จะคิดว่าบางทีเรื่องมันอาจไม่ใช่อย่างที่ได้ยินมาพลอยนั่งเงียบๆตลอดทั้งคาบในหัวมีแต่คำว่าเธอพูดไปก็ไม่มีใครเชื่ออยู่ดีจะพูดดีไหมจะบอกความจริงดีไหมอยู่ในหัวพลอยตลอดทั้งคาบตอนพักเที่ยงเธอกินข้าวคนเดียวที่มุมห้องกิจกรรมมองเพื่อนๆกลุ่มเดิมหัวเราะกันโดยไม่มีที่ว่างเหลือให้เธออีกแล้วมันไม่ใช่แค่เรื่องการบ้านมันคือเรื่องของศรัทธาที่หายไปและคำพูดไม่กี่คำของบางคนก็เพียงพอจะทำลายมันจนหมดสิ้นเอาละครับนักเรียนสถานการณ์ที่3นี้เป็นเรื่องของการอะไรครับการบูลลี่แต่เป็นการบูลลี่จากอะไรลูกจากอะไรครับคือเพื่อนใช่ไหมครับด่วนสรุปใช่ไหมครับยังไม่ได้ฟังพลอยใช่ไหมครับยังไม่ได้ฟังพลอยอธิบายเลยนะครับเพื่อนๆก็เข้าใจว่าพลอยทำไมครับลอกการบ้านแล้วก็มีการทำไมครับปล่อยข่าวใช่ไหมครับว่าพลอยเนี่ยเป็นคนลอกบ้านแต่สุดท้ายแล้วพลอยได้ลอกไหม
4: ไม
3: ่ได้ลอกนะครับเอาละครับนักเรียนเราฟังไปแล้ว3สถานการณ์ครูก็มีคำถามมาถามนักเรียนนะครับนักเรียนแสดงความคิดเห็นว่าสถานการณ์ที่นักเรียนได้รับชมไปนั้นน่ะเหมาะสมหรือไม่หรือถ้าไม่เหมาะสมเนี่ยไม่ดีอย่างไรนะครับเหมาะสมไหมครับ
4: ไม่เหมาะสม
3: ขอตัวแทนตอบหน่อยสัก 2-3 คนตัวแทนกลุ่ม5ครับนักเรียนคิดว่าเหมาะสมหรือไม่ครับ
6: ไม่เหมาะสมครับ
3: เพราะอะไรลูก
6: เพราะว่ามันกระทบต่อจิตใจของเพื่อนฝั่งตรงข้ามครับ
3: ก็คือเพื่อนที่ถูกบูลลี่ใช่ไหมครับ
6: ใช่ครับ
3: อ่ะขอตัวแทนอีกสักหนึ่งคนนักเรียนคิดว่าเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมครับสถานการณ์ดังกล่าว
7: ไม่เหมาะสมค่ะเพราะว่าการบูลลี่อาจจะทำให้เพื่อนเสียความมั่นใจและเสียความรู้สึกได้ค่ะ
3: ทำให้เพื่อนเสียความมั่นใจและเสียความรู้สึกได้อ่ะกลุ่ม4ยกมือเมื่อกี้อ่ะ
8: ไม่เหมาะสมค่ะเพราะทำให้เพื่อนอับอาย
3: ไม่เหมาะสมเพราะทำให้เพื่อน
8: อับอาย
3: อับอายนะครับอ้าวนั่งลงนะครับเก่งมากนะครับก็คือจากที่เราชมไปก็ทำไมครับไม่เหมาะสมอยู่แล้วนะครับและการบูลลี่เนี่ยก็เป็นสิ่งที่ทำไมครับไม่ควรทำนะครับไม่ควรบูลลี่ผู้อื่นพฤติกรรมเหล่านั้นครับอาจเกิดซ้ำๆที่ครูบอกไงซึ่งหากเราต้องเผชิญการทำร้ายไม่ว่าจะเป็นทางคำพูดจิตใจหรือร่างกายครั้งแรกเนี่ยเราอาจจะอภัยได้ผู้ที่ถูกกระทำเนี่ยอาจจะอภัยให้ได้แต่ถ้าเกิดซ้ำบ่อยๆซ้ำๆเข้าอาจกลายเป็นความเครียดใช่ไหมคือถ้าเพื่อนโดนบูลลี่ว่าตัวผิวสีดำตลอดแบบนี้ต่อมาเพื่อนรอบแรกเพื่อนอาจจะเข้าใจว่าเราเล่นใช่ป่ะแต่ซ้ำๆเข้าเพื่อนจะเป็นไงคิดมากและทำไมครับไม่มั่นใจในตัวเองเกิดเป็นความเครียดใช่ไหมครับแล้วก็หรือเกิดความแค้นในที่สุดอันนี้เราจะเห็นในสถานการณ์
2: ทะเลาะวิวาทหรือทำร้ายร่างกายกันในที่สุดก็ได้นะครับเอาละทีนี้นะครับการบูลลี่คืออะไร
9: พฤติ กรรมที่รุนแรง
2: คือพฤติกรรมที่รุนแรงการกลั่นแกล้งที่เรายกตัวอย่างกันมาใช่ไหมครับหรือการรังแกผู้อื่นมีด้านไหนบ้าง
9: วาจา
2: ร่างกายนะครับหากเกิดในชีวิตจริงมักจะล้อเลียนในเรื่องของรูปร่างหน้าตาสถานะทางสังคมที่เราตอบมาใช่ไหมรวมถึงการทำร้ายร่างกายแล้วก็มีที่เพื่อนบอกว่านำรูปใช่ไหมครับรูปหลุดของเราไปโพสต์แบบนี้ก็เป็นโลกออนไลน์นะครับส่วนใหญ่เกิดจากการประจานการทางโซเชียลมีเดียนะครับแสดงว่านักเรียนเนี่ยน่าจะเคยเห็นการบูลลี่มาเยอะแล้วนะครับนะครับโดยการบูลลี่จำแนกออกเป็นบูลลี่ทางด้านร่างกายเช่น
1: ตบหัว
2: ตบศีรษะเพื่อนแกล้งเพื่อนใช่ป่ะแบบทำให้เพื่อนเจ็บตัวแบบนี้แล้วตัวเองเป็นไงสนุกเหมือนเพื่อนกลายเป็นตัวตลกแบบนี้ควรทำไหม
1: ไม
2: ่ควรอย่างที่ครูบอกครับสถานการณ์แบบนี้แรกๆเพื่อนเป็นไงให้อภัยแต่ต่อมาทำบ่อยๆทำซ้ำๆเข้าเกิดเป็น
9: ทะเลาะ
2: วิวาทความแค้นนะครับบูลลี่ทางด้านวาจาก็คือทำไมครับ
1: พูด
2: ล้อเลียนต่างๆนั่นแหละนะครับไม่ว่าจะล้อเลียนผิวสีล้อเลียนสถานะทางสังคมนะครับเชื้อชาตินะครับต่อมาบูลลี่ทางสังคมก็อย่างเช่นการปล่อยข่าวลือใช่ไหมครับปล่อยข่าวลือไงสถานการณ์ที่เราดูไปหรือแม้แต่การทำไมครับโพสต์ผ่าน
9: โซเช
2: ียลต่างๆที่เพื่อนบอกนำภาพหลุดทำไมครับของเพื่อนบางทีเพื่อนไม่ชอบรูปนี้รูปนี้ฉันอย่าเอานะมุมนี้อย่าเอานะแต่ตัวเองเป็นไงเราแอบถ่ายไว้แล้วโดนแน่ไปโพสเพื่อนเป็นไง
9: ไม่สบายใจ
2: เกิดความเครียดใช่ไหมครับซึ่งสำหรับการรู้จักรับมือกับการบูลลี่เนี่ยเราอาจจะช่วยหลีกเลี่ยงบาดแผลทั้งด้านกายจิตใจและสังคมเราต้องทำไงเมื่อเราถูกเป็นผู้บูลลี่ไม่บูลลี่กลับดีมากทำไงอีกบอกเพื่อนไปตรงๆเลยว่าเราไม่ชอบนะทำไงได้อีก
9: ไม่ชอบนะ
10: บอกครูที่ปรึกษาค
2: ่
10: ะ
2: บอกครูที่ปรึกษาทำไงได้อีกแล้วต่อมามีทั้งหนึ่งไม่บูลลี่กลับใช่ไหมเหมือนสถานการณ์ที่เพื่อนแสดงบทบาทสมมุติอ่ะใช่ไหมครับเราต้องไม่บูลลี่กลับใช่ไหมถึงเพื่อนจะว่าเราก็ไม่บูลลี่กลับต่อมาทำไงอีกนิ่งนิ่งไปไม่บูลลี่กับนิ่งไม่ใส่ใจนี่ก็เป็นวิธีการรับมือเมื่อการบูลลี่นะครับหรือเราจะใช้อะไรครับโต้ตอบอย่างสุภาพพูดหรือเราอีกอย่างนึงก็ไปปรับทุกข์พูดคุยกับเพื่อนที่เฮ้ยคนเนี้ยชอบว่าเราอะเราก็เห็นเขาชอบว่าเธอจัดการยังไงเหรอเธอถึงไม่โกรธไปถามได้ไหมได้เพื่อนอาจจะบอกว่าทำไมครับก็นิ่งไปปล่อยผ่านไปในเมื่อทำไมครับเราไม่ได้เป็นเหมือนที่เขาว่าเราอาจจะปรึกษากันแนวนี้ก็ได้นะครับหรือไปปรึกษาเพื่อนเช่นเพื่อนอีกคนนึงคนเนี้ยโดนแกล้งประจำเลยเราก็เริ่มโดนเพื่อนแกล้งแล้วเฮ้ยเรามาหาทางออกกันไหมก็ปรึกษากันหรืออาจจะสรุปได้ข้อสรุปว่าใครทำไมครับปรึกษากับครูประจำชั้นได้ไหมได้หรืออย่างที่ก็ไปกับเพื่อนทั้งสองคนแล้วไปบอกเพื่อนว่าเราสองคนรู้สึกไม่ดีเลยนะที่นายมาแกล้งเราแบบนี้นะครับไปบอกแบบนี้ก็ได้นะครับหรือที่สำคัญปรึกษานักจิตวิทยาหรือจิตแพทย์อันนี้จะเป็นสถานการณ์ที่ทำไมครับรุนแรงและต้องเกิดแบบซ้ำแบบและเป็นเรื่องที่แบบทำไมครับ เป็นแผลลึกในใจเลยนะครับอันนี้ต้องปรึกษานักจิตวิทยาและจิตแพทย์นะครับแต่ที่นักเรียนตอบมาถ้าเกิดขึ้นในโรงเรียนก็สามารถทำไงครับปรึกษาครูที่ปรึกษาได้นะครับเอาละตอนนี้นะครับครูจะให้นักเรียนแบ่งกลุ่มให้นักเรียนพูดคุยกันในกลุ่มเพื่อเปิดโอกาสให้เพื่อนที่เคยถูกบูลลี่เนี่ยรับรู้ว่ามีคนอื่นที่เคยถูกบูลลี่ไม่ใช่ตนเองเพียงคนเดียวเนาะให้นักเรียนแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันอะว่าใครเคยถูกบูลลี่เรื่องอะไรให้ปรึกษากันเพราะเราจำได้ไหมครับว่าการทำไมครับการปรึกษากันก็เป็นหนึ่งวิธีการในการแก้ไขหรือรับมือกับเรื่องการถูกบูลลี่นะครับสองถ้าเรามีเพื่อนที่เคยถูกบูลลี่ก็ให้เรากล่าวให้กำลังใจกันหรือหากไม่มีในกลุ่มนักเรียนเนี่ยไม่เคยมีใครถูกบูลลี่เลยก็ให้นักเรียนพูดคุยกันว่าสถานการณ์ที่เคยเจอหรือเราเคยเห็นเนี่ยถูกบูลลี่นั้นน่ะส่งผลเสียอย่างไรต่อผู้ที่ถูกบูลลี่ให้นักเรียนลองปรึกษากันเลยครับแต่ละกลุ่มให้เวลาสักครู่นะครับจากนั้นให้นักเรียนเขียนแนวทางที่จะรับมือกับสถานการณ์นั้นลงในใบงานที่7ครูให้นักเรียนเวลาสักครู่นะครับในการทำกิจกรรม

0: เอาละครับสำหรับข้อที่1ทำเสร็จหรือยังครับกิจกรรมแรกปรึกษาแลกเปลี่ยนให้กำลังใจกันเสร็จยังครับขอตัวแทน1กลุ่มนำเสนอกลุ่มไหนครับกลุ่ม6อ่ะ
1: หนูเองก็เคยเจอปัญหานี้ค่ะทั้งการโดนบูลลี่ต่างๆของจุดด้อยของตนเองและหนูจะให้คำปรึกษาเพื่อนโดยหากเพื่อนๆต้องเผชิญปัญหาในฐานะเหยื่อของการบูลลี่ควรตั้งรับอย่างมีสติเงียบเฉยบ้างตอบโต้บ้างไม่คิดแค้นเครียดหรือกังวลหรือนำปัญหาไปปรึกษาคุณครูหรือพ่อแม่ค่ะ
0: นั่งลงได้ปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับนะครับจบไปแล้วนะครับกิจกรรมแรกคือทุกคนนะครับครูได้เดินดูแล้วเนี่ยทุกคนต่างเจอปัญหาการบูลลี่อาจจะไม่เกิดขึ้นกับตนเองก็เกิดขึ้นกับคนรอบข้างผู้ถูกบูลลี่ต้องรู้สึกทำไมครับไม่ดีอยู่แล้วนะครับแต่นักเรียนก็ทำไมครับได้พูดให้กำลังใจกันไปแล้วเนาะนะครับรวมทั้งนะครับบางคน

0: ก็ชอบไปบูลลี่คนอื่นใช่ไหมครับเพื่อนก็ได้ให้คำแนะนำไปเนาะคนที่ไปบูลลี่คนอื่นตัวเองก็ต้องทำไงครับไม่ทำพฤติกรรมนั้นนะครับหยุดพฤติกรรมการบูลลี่คนอื่นนะครับเพราะการบูลลี่ส่งผลดีไหมไม่ดีนะครับเอาละทีนี้นะครับเมื่อเรารู้ว่าการบูลลี่เป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับเราก็มาสู่กิจกรรมต่อไปเลยกิจกรรมต่อไปบูลลี่ไม่ดีแล้วเราต้องทำไงครับ stop bully ก็คือหยุดการบูลลี่แล้วจะหยุดการบูลลี่ยังไงในวันนี้นะครับครูจะให้นักเรียนนะครับแต่งคำขวัญ นะครับรณรงค์หยุดการบูลลี่นะครับและส่งเสริมให้เคารพและช่วยเหลือกันจากนั้นให้ทุกคนในกลุ่มนะครับเสนอคำขวัญของตนเองและสมาชิกในกลุ่มเลือกคำขวัญของกลุ่มและจากนั้นแต่ละกลุ่มนำเสนอพร้อมอธิบายความหมายและในชั้นเรียนทำไมครับเลือกคำขวัญที่ครอบคลุมและช่วยส่งเสริมการเคารพและช่วยเหลือกันดังนั้นวันนี้แต่ละกลุ่มจะต้องได้คำขวัญของตนเองทุกคนมีคำขวัญของตนเอง2มีคำขวัญของกลุ่มและ3มีคำขวัญของห้องเรียนพร้อมหรือยังครับ
1: พร้อม
0: พร้อมแล้วเริ่มเลยครับ stop bully

นะครับนักเรียนสำหรับคำขวัญที่เราจะแต่งรณรงค์นี้ต้องเป็น1ครับใช้ถ้อยคำที่สร้างสรรค์2เราต้องทำไมครับเป็นคำที่ผู้อ่านเห็นแล้วทำไมครับตระหนักถึงภัยของการบูลลี่ข้อเสียของการบูลลี่และที่สำคัญครับคำขวัญของเราต้องไม่เป็นการประชดประชันนะครับเพราะฉะนั้นคำขวัญที่นักเรียนแต่งต้อง1สร้างสรรค์2ให้ผู้อ่านผู้ฟังตระหนักให้เห็นถึงภัยของการบูลลี่นะครับและหยุดการบูลลี่นะครับ

เอาล่ะครับตอนนี้ทุกกลุ่มเขียนคำขวัญเสร็จหรือยังครับได้คำขวัญของกลุ่มหรือยังนักเรียนเขียนคำขวัญของตัวเองและแลกเปลี่ยนกันแล้วนะลูกทีนี้ครูจะให้แต่ละกลุ่มเนี่ยนำเสนอคำขวัญและความหมายของตนเองให้เพื่อนฟังและจากนั้นนะครับเราจะมาเลือกโดยการที่ครูจะให้ทุกคนเดินไปเขียนดาวให้กับกลุ่มคำขวัญที่นักเรียนชอบดีไหมครับไปเขียนดาวให้กับคำขวัญของกลุ่มของเพื่อนที่นักเรียนชอบแต่อันเนี้ยครูไม่ให้เลือกกลุ่มตัวเองนะนักเรียนต้องไปให้ดาวกับกลุ่มอื่นที่นักเรียนชอบทุกคนมี1สิทธิ์1ดาวเลือกกลุ่มที่ตนเองชอบจริงๆความหมายดีความหมายประทับใจเพื่อเราจะได้คำขวัญของห้องนะครับอ่ะเริ่มจากกลุ่มไหนนำเสนอความคำขวัญและความหมายของกลุ่มคำขวัญก่อนกลุ่ม1ก่อนนะครับบอกคำขวัญและความหมายของคำขวัญ

0: ลุ่มตนเองนะครับอ่ะกลุ่ม1เริ่มเลยครับกลุ่ม1กลุ่ม2กลุ่ม3กลุ่ม4กลุ่ม5และกลุ่ม6นะครับ
1: คำขวัญของกลุ่มผมนะครับทำดีทำง่ายแค่ไม่คิดร้ายบูลลี่คนอื่นความหมายคือแค่ไม่บูลลี่ก็เป็นการทำความดีแล้วครับ
0: นั่งลงได้ครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยทำดีทำง่ายแค่ไม่คิดร้ายบูลลี่คนอื่นนะครับก็คือการทำความดีเนี่ยแค่เราไม่บูลลี่ก็เป็นการทำความดีแล้วอ่ะกลุ่มที่สอง
2: รู้จักทำความดีเลิกบูลลี่แฮปปี้แน่นอนค่ะ
0: อีกรอบอีกรอบ
2: รู้จักทำความดีเลิกบูลลี่แฮปปี้แน่นอนค
0: ่
2: ะ
0: ความหมาย
2: ไม่บูลลี่คนอื่นชีวิตจะมีความสุขค่ะ
0: เออใช่ไหมเราไม่บูลลี่คนอื่นชีวิตเราก็ถือว่ามีความสุขแล้วอ่ะต่อไปกลุ่มที่3ครับลูก
3: คำขวัญกลุ่มผมนะครับบูลลี่มันเก่ากลับไปกินเกาเหลาดีกว่า
0: อ่ะความหมาย
3: เลิกบูลลี่เพื่อนเพื่อให้คนอื่นสบายใจครับ
0: ก็คือไปหาอย่างอื่นทำดีกว่านั่งลงครับเอากลุ่ม4กลุ่ม4ครับเอาตัวแทนใครเป็นตัวแทนกลุ่มลูกกลุ่ม4ได้ตัวแทนนำเสนอหรือยังลุกขึ้นนำเสนอเลยครับเลือกเสร็จแล้วใช่ไหมเลือกเสร็จหรือยังฮะพูดก่อนครับลองพูดก่อน
4: ตื่นเถอะชาวไทยคนสมัยใหม่ไม่บูลลี่ค่ะ
0: ตื่นเถอะชาวไทยคนสมัยใหม่ไม่บูลลี่ก็คือทำไมครับยุคนี้ทำไม
4: ไม่บูลลี่ค่ะ
0: ยุคนี้เป็นยุคใหม่เรา
4: ไม่
0: บ
4: ู
0: ลลี่กันแล้วนั่งลงครับต่อมากลุ่ม5ครับ
5: การบูลลี่ไม่ใช่เรื่องตลกเพราะกระทบต่อจิตใจความหมายคือการบูลลี่ไม่ใช่เรื่องตลกเพราะมันทำร้ายจิตใจคนโดนครับ
0: นั่งลงครับสุดท้ายกลุ่ม6
6: ไม่อ่อนแอแต่อ่อนน้อมไม่มองจุดด้อยส่งเสริมจุดเด่นค่ะความหมายนะคะเราจะไม่อ่อนแอให้เพื่อนบูลลี่จนได้ใจแต่เราควรทำวาจาให้อ่อนน้อมหรือตอบโต้แบบมีเหตุผลและไม่ควรมองจุดด้อยของเพื่อนแต่เราควรมองจุดเด่นของเพื่อนเพราะเราทุกๆคนไม่ได้มีก็มีข้อดีข้อเสียเหมือนกันค่ะไม่ได้เพอร์เฟกต์กันทุกคนค่ะ
0: นั่งลงครับทุกกลุ่มปรบมือให้ตัวเองต่อไปครับเป็นเวลาที่เราจะต้องไปทำไมครับให้คะแนนกลุ่มอื่น1คน1ดาวครับเราคิดว่าคำขวัญไหนถูกใจไปให้เลยครับ

0: เอาละครับตอนนี้นะครับนักเรียนลงดาวให้เพื่อนเรียบร้อยหรือยังครับ
1: เรียบร้อยครับ
0: กลุ่ม1ได้กี่ดาวลูก5กลุ่ม2
2: 4
0: กลุ่ม3 10 10ดาวใช่ไหมครับกลุ่ม4 3กลุ่ม5 3กลุ่ม6ล่ะครับ10มี2กลุ่มได้10ดาวเท่ากันใช่ไหมครับงั้นนะครับให้ลงคะแนนอีกรอบไหมงั้นลงคะแนนแค่2กลุ่มนะครับคือกลุ่ม3กับกลุ่ม6เพื่อเราจะมาดูว่าทำไมครับมาดูว่าเราจะได้คำขวัญของห้องว่าอะไรให้เวลาอีกสักครู่ลงคะแนนอีกหนึ่งรอบครับ

0: เอาละครับตอนนี้เราลงคะแนนเรียบร้อยแล้วอ่ะกลุ่มที่3รอบใหม่ได้กี่ดวงครับ
1: 11
0: กลุ่มที่6รอบใหม่ได้กี่ดวงครับ
1: 19
0: แสดงว่าคำขวัญของห้องคือกลุ่ม6อ่ะกลุ่ม6ครับมานำเสนอคำขวัญของห้องหน้าชั้นเรียนหน่อยครับอีกรอบให้เพื่อนต้นทางและปลายทางได้ฟัง
2: ไม่อ่อนแอแต่อ่อนน้อมไม่มองด้อยส่งเสริมจุดเด่นค่ะความหมายนะคะเราจะไม่อ่อนแอให้เพื่อนบูลลี่เราจนได้ใจแต่เราควรทำวาจาให้อ่อนน้อมหรือตอบโต้แบบมีเหตุผลและไม่ควรมองจุดด้อยของเพื่อนแต่เราควรมองจุดเด่นของเพื่อนเพราะเราทุกคนก็มีข้อดีข้อเสียค่ะไม่ได้เพอร์เฟกต์ไม่ได้เพอร์เฟกต์กันทุกคนค่ะ
0: ปรบมือให้เพื่อนครับเราได้เราได้คำขวัญของห้องนะครับคำขวัญของห้องคืออะไรครับไม่อ่อนแอแต่อ่อนน้อมไม่มองจุดด้อยส่งเสริมจุดเด่นนะครับนี่คือคำขวัญของห้องเราสต็อปบูลลี่เอาล่ะครับก่อนจะจบบทเรียนในวันนี้เรามาทบทวนกันนะครับนี่ยังครับสรุปแล้วนี่ยังคิดว่าการบูลลี่คืออะไรครับการล้อเลียนด้วยวาจาหรือการทำร้ายร่างกายแล้วก็การทำไมครับบูลลี่ทางสังคมนะครับเอาละครับการบูลลี่นะครับก็คือพฤติกรรมกลั่นแกล้งรังแกผู้อื่นทางด้านวาจาและร่างกายหากเกิดขึ้นในชีวิตจริงมักเป็นการล้อเลียนไม่ว่าจะเป็นรูปร่างสถานะทางสังคมรวมถึงการทำร้ายร่างกายแล้วก็ที่สำคัญครับนอกจากจะกระทำกันนะครับในห้องหรือในพื้นที่ที่เจอกันแล้วก็ยังมีการบูลลี่กันผ่านโลกออนไลน์เช่นการโพสต์รูปเพื่อนประจานแบบนี้เป็นต้นนะครับซึ่งหลายครั้งการบูลลี่สร้างผลกระทบทั้งด้านความรู้สึกมากมายจนอาจเกิดเป็นบาดแผลทางใจนะครับฝังลึกจนยากที่จะเยียวยาหรือลุกลามไปจนถึงเกิดการปะทะและสร้างบาดแผลทางกายได้นะครับต่อมาครับการบูลลี่มีกี่ด้าน3ด้านมีอะไรบ้าง
3: วาจา
0: ร่างกายสังคมนะครับร่างกายวาจาสังคมสุดท้ายครับหากนักเรียนอยู่ในสถานการณ์ที่รับรู้การถูกบูลลี่หรือตนเองถูกบูลลี่จะรับมือกับสถานการณ์นั้นอย่างไรนิ่งตอบโต้อย่าง
3: ม
0: ีเหตุผลและสุภาพปรึกษาครูแบบนี้เป็นต้นนะครับสำหรับการรับมือนะครับเรามาเติมเต็มกันนะครับใช้ความนิ่งตอบโต้อย่างสุภาพพูดคุยกับเพื่อนร่วมชะตากรรมเพื่อช่วยกันแก้ไขหรือปรึกษานักจิตวิทยาหรือจิตแพทย์ถ้านักเรียนก็สามารถปรึกษาครูได้นะครับเอาละครับนักเรียนดังนั้นนะครับการบูลลี่นะครับไม่ว่าจะเป็นการกระทำใดๆที่ก่อให้บุคคลอื่นนะครับรู้สึกด้อยค่าย่ำแย่อับอายเสื่อมเสียนะครับเราลองถอยมาสักก้าวนะครับและหายใจเข้าออกหลายๆครั้งนะครับแล้วก็ทำไมครับคิดก่อนพูดออกไปคิดก่อนทำเพราะสิ่งเหล่านั้นทำไมลูกเมื่อเกิดขึ้นแล้วนะครับแม้เราจะลบสักกี่ครั้งก็ฝังอยู่ในใจผู้ถูกกระทำเสมอเนาะก่อนเราจะบูลลี่ใครอ่ะไม่ว่าจะเป็นการพูดหรือแม้แต่การโพสต์เนี่ยนะครับเราก็ทำไมครับต้องคิดก่อนเสมอนะครับและที่สำคัญเราต้องทำไมครับหากเราต้องเผชิญนะครับเมื่อเราเป็นผู้ถูกบูลลี่เนี่ยเราต้องเผชิญนะครับกับปัญหาเราก็ควรทำไมครับตั้งตัวอย่างมีสติตั้งตัวรับอย่างมีสติเงียบเฉย โต้ตอบนะครับนะครับพร้อมกับอย่างที่เพื่อนบอกครับทำไมครับมีเหตุผลในการโต้ตอบไม่คิดแค้นไม่เครียดหรือวิตกกังวลเกินไปรวมถึงเลือกที่จะใช้ชีวิตในสังคมที่มีสภาพแวดล้อมที่ดีเหมาะสมกับตนเองบางครั้งเราก็ต้องปิดการรับเรื่องราวจากโซเชียลด้วยนะครับถ้าเพื่อนเขาโพสต์ลงในโซเชียลเราก็ปิดเรื่องราวนั้นไปนะครับและข้อสำคัญครับหากหาทางออกไม่ได้จริงๆถ้านักเรียนก็ควรปรึกษาครูปรึกษาพ่อแม่แต่หากปัญหานั้นถลำลึกเป็นแผลในใจลึกก็ควรปรึกษาแพทย์หรือนักจิตวิทยานะครับเอาละครับสำหรับวันนี้ครูคิดว่าเรื่องบูลลี่เราได้คำขวัญของห้องแล้วนักเรียนตระหนักแล้วทั้งผู้ที่เป็นผู้บูลลี่และผู้ถูกบูลลี่ผู้บูลลี่เองก็ควรทำไมครับคิดก่อนทำคิดถึงจิตใจเพื่อนส่วนผู้ที่ถูกบูลลี่ก็ทำไมครับตั้งตัวรับอย่างมีสติตอบโต้อย่างสุภาพนะครับปรึกษาเพื่อนร่วมชะตากรรมถ้ามันไม่ไหวก็บอกครูที่ปรึกษาปรึกษาผู้ปกครองนะครับนะครับครูคิดว่านักเรียนน่าจะได้แนวทางในการทั้งหยุดบูลลี่และแนวทางในการรับมือกับการบูลลี่แล้วนะครับสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปที่เราจะมาเรียนร่วมกันก็คือการเผยแพร่ข้อมูลเท็จหรือหลอกลวงนะครับสิ่งที่ต้องเตรียมนะครับคือใบงานที่8เรื่องเช็คก่อนแชร์นะครับสำหรับวันนี้ครูก็ขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้เจอกันในชั่วโมงต่อไปครับ
4: นักเรียนทุกคนทำความเคารพ

0: อยากเล่าปีที่3วันนี้นะคะพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่นี่ค่ะวัดชัยวัฒนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะอีกหนึ่งโบราณสถานที่สำคัญค่ะแล้วก็ต้องบอกว่าตอนนี้นอกจากนักท่องเที่ยวชาวไทยนะคะนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติยังหลั่งไหลเข้ามาที่นี่เป็นจำนวนมากเลยสถานที่แห่งนี้มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์อย่างไรวันนี้เราจะมารับทราบข้อมูลความรู้กันนะคะจากท่านผู้อำนวยการอุทยานประวัติศาสตร์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาผู้อำนวยการสุกัญญาเบลเนอร์นะคะสวัสดีค่ะก่อนอื่นเลยนะคะอยากจะให้ผอ.ได้เล่าเกี่ยวกับเรื่องของความเป็นมาของสถานที่จุดนี้ให้เราได้ฟังกันหน่อยค่ะ
1: ก็สำหรับวัดชัยวัฒนารามนะคะก็เป็นวัดสำคัญก็ถือว่าเป็นพระอารามหลวงในสมัยกรุงศรีอยุธยาแล้วก็เป็นช่วงกรุงศรีอยุธยาตอนปลายเป็นวัดที่กษัตริย์สร้างอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาเนี่ยก็ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเป็นที่หนึ่งที่เดินทางมาประเทศไทยแล้วก็จะต้องมาชมโบราณสถานต่างๆที่อยู่ในบริเวณทั้งภายในเกาะเมืองและนอกเกาะเมืองโดยเฉพาะวัดชัยวัฒนาราม
0: พูดท่องเที่ยวแล้วเนี่ยนะคะอย่างที่บอกว่าชาวต่างชาติเข้ามาเยอะมากขึ้นค่ะถามพ่ออ้อหน่อยค่ะว่าหลายคนก็อยากรู้เข้ามาเนี่ยเขามาทำอะไรบ้างมาถ่ายรูปอย่างเดียวแล้วกลับหรือเปล่าคะ
1: มันไม่ใช่แค่ชาวต่างชาตินะคะ
0: คนไทย
1: เราเนี่ยค่ะที่เข้ามาที่เนี่ยเยอะจะด้วยเนื่องด้วยกระแสละครอาจจะเนื่องด้วยแบบแต่งกายย้อนยุคอะไรเงี้ยค่ะตรงนี้ก็คือเข้ามาถ่ายภาพทีนี้เราเองเนี่ยเป็นส่วนที่เราต้องเติมเต็มความรู้ตรงนี้ไปนะคะเราก็พยายามที่จะคิดหลายจุดด้วยกันในเรื่องของการจัดการว่าจะทำยังไงให้คนเข้ามาไม่มาถ่ายภาพชุดไทยเฉยๆค่ะได้รับความรู้กลับไปด้วยป้ายคำบรรยายต่างๆเนี่ยก็ไม่ได้ผ่านนักท่องเที่ยวก็เหมือนกับว่าไม่ได้เห็นแล้วก็ไม่ได้รู้อย่างเงี้ยค่ะก็เลยมีการกำหนดทางเดินใหม่ให้มีนักท่องเที่ยวได้เดินผ่านณจุดนั้นนะคะแล้วก็เราก็มีอำนวยความสะดวกให้ชาวต่างชาติด้วยในเรื่องของ QR code นะคะ10ภาษามีภาษาไทยภาษาอังกฤษนะคะภาษาจีนแล้วก็ภาษาญี่ปุ่นนะคะที่นักท่องเที่ยวสามารถสแกนแล้วก็จะมีภาพเคลื่อนไหวแล้วก็จะมีการบรรยายมีเสียงบรรยายมีภาพให้ดูด้วย
0: ณปัจจุบันเรื่องของการดูแลบูรณะเองก็ตามเดี๋ยวนี้ทราบมาว่าไม่ใช่เฉพาะหน่วยงานในบ้านเราแล้วเท่านั้นเรายังได้รับความร่วมมือจากต่างประเทศด้วย
1: ก็จะทำการบูรณะโดยโครงการที่เราร่วมกับรัฐบาลอเมริกาค่ะภายใต้กองทุนโบราณสถานโลก WMF ค่ะอันนี้เป็นโครงการระยะที่2แล้วซึ่งระยะแรกเนี่ยเสร็จสิ้นไปแล้วทางผู้เชี่ยวชาญจากต่างชาติเนี่ยก็ได้เข้ามาทำการฟื้นฟูบูรณะตัวโบราณสถานค่ะอันนี้ก็จะเป็นโครงการความร่วมมือกับนานาชาตินะคะที่ดำเนินการอยู
0: ่แล้วคือคุณค่าทางประวัติศาสตร์ด้วยนะคะที่เราต้องช่วยกันนะคะคุณผู้ชมคะนี่คือทั้งหมดนะคะของเรื่องราววัดชัยวัฒนารามที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะเพราะฉะนั้นอย่างที่ท่านผอ.บอกไปนะคะเข้ามาแล้วมาเที่ยวแล้วช่วยกันอนุรักษ์ค่ะแล้วก็ที่สำคัญปลูกจิตสำนึกที่ดีนะคะทั้งคนในบ้านเรารวมถึงต่างชาติด้วยวันนี้ขอบคุณผอ.มากๆนะคะขอบคุณค่ะส่วนกรมศิลป์อยากเล่าปีที่3ครั้งต่อไปจะพาไปที่ไหนติดตามได้ช่องทางนี้นะคะสวัสดีค่ะ

0: บการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: สิทธิและเสรีภาพของเด็กและเยาวชนความรุนแรงจากคำพูดการทำร้ายร่างกายการบูลลี่และการล่วงละเมิดทางเพศทั้งจากภายในบ้านจากคนในครอบครัวคนรอบข้างและ

ภายนอกบ้านจากสังคมสิ่งแวดล้อมโรงเรียนหรือเพื่อนล้วนเป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นกับเด็กต้องได้รับความคุ้มครองและช่วยเหลือตัวเด็กเองที่สามารถขอความช่วยเหลือได้จากช่องทางดังนี้ 1. คนในครอบครัวที่ไว้ใจได้ที่สามารถช่วยเหลือได้และเด็กมีความไว้วางใจเช่นป้าน้าย่ายายเป็นต้น 2. ผู้นำชุมชนและครูที่เด็กเชื่อใจที่สามารถติดต่อประสานงานให้ผู้เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเหลือ 3. มูลนิธิหรือหน่วยงานของรัฐที่ให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับเด็กเช่นมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กโทร02-412-1196ศูนย์ช่วยเหลือสังคมโทร1300สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประจำจังหวัดทุกจังหวัด

0: ัสดีค่ะสวัสดีคุณครูผู้ควบคุมนักเรียนปลายทางและนักเรียนทุกคนนะคะในวันนี้เราก็มาพบกันค่ะกับครูกฤษณาแก้วพิพัฒน์ค่ะกับเรื่องที่เราจะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวันนี้นะคะนั่นก็คือเรื่องของโครงสร้างและหน้าที่ของระบบต่อมไร้ท่อก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาในวันนี้นะคะนักเรียน คุณครูก็อยากจะให้นักเรียนนะคะทราบถึงจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้ค่ะเมื่อจบชั่วโมงนะคะนักเรียนจะต้องสามารถที่จะอธิบายโครงสร้างและหน้าที่การทำงานของระบบต่อมไร้ท่อได้ข้อที่2ค่ะนักเรียนจะต้องสามารถวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างและการทำงานของระบบต่อมไร้ท่อได้และข้อ3ค่ะนักเรียนจะต้องเห็นถึงความสำคัญของโครงสร้างและหน้าที่ของระบบต่อมไร้ท่อและนี่ก็คือจุดประสงค์การเรียนรู้ในชั่วโมงนี้ค่ะนักเรียนคะเมื่อเราทราบถึงจุดประสงค์การเรียนรู้แล้วนะคะเราก็จะมาเข้าสู่ช่วงคำถามชวนคิดค่ะนักเรียนคะก่อนที่จะเข้าสู่หัวข้อคำถามคุณครูมีรูปภาพค่ะมาให้นักเรียนดูแล้วร่วมด้วยช่วยคุณครูคิดค่ะกับรูปภาพรูปนี้ค่ะนักเรียนกับคำถามที่ว่าบุคคลในภาพมีลักษณะอย่างไรเมื่อเปรียบเทียบกับบุคคลทั่วไปนักเรียนลองสังเกตจากภาพนี้ก่อนนะคะแล้วลองร่วมด้วยช่วยคุณครูคิดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในกลุ่มได้เลยค่ะแล้วเราก็ยังเข้าสู่กติกาเดิมค่ะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางค่ะถ้านักเรียนสามารถหาคำตอบได้จากคำถามชวนคิดข้อนี้แล้วนักเรียนอย่าลืมค่ะยกมือแล้วตอบคำถามนี้ไปพร้อมๆกันค่ะแทนนักเรียนพร้อมที่จะตอบคำถามนี้แล้วค่ะขอเชิญตัวแทนนักเรียนได้เลยค่ะ
1: มีความสูงมากกว่าคนปกติค่ะ
0: ขอบคุณค่ะเพื่อนได้พูดถึงหัวข้อในเรื่องของความสูงที่แตกต่างจากคนปกติขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะมีใครอยากจะเสริมเพิ่มเติมจากเพื่อนไหมคะมีไหมเอ่ยแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะนักเรียนปลายทางคิดเห็นกันอย่างไรอย่าลืมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันนะคะนักเรียนคะเราดูภาพนี้แล้วนะคะเราลองมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันสิคะกับคลิปสาระดีน่ารู้ในวันนี้ในเรื่องของระบบต่อมไร้

0: ทอค่ะนักเรียนลองดูนะคะคลิปสาระดีน่ารู้ในวันนี้แล้วลองทบทวนรูปภาพที่คุณครูให้ค่ะว่ามีความสัมพันธ์กับระบบต่อมไร้ท่ออย่างไรพร้อมที่จะชมคลิปสาระดีน่ารู้แล้วใช่ไหมคะถ้าพร้อมแล้วเราไปชมกันเลยค่ะ
1: ระบบต่อมไร้ท่อคือระบบการทำงานของต่อมไร้ท่อส่วนต่างๆในร่างกายมาทำความรู้จักกับระบบต่อมไร้ท่อกันเถอะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ศูนย์ข้อมูลระบบต่อมไร้ท่อมีอะไรให้ช่วยไหมคะช่วยเล่าให้ฟังเกี่ยวกับระบบต่อมไร้ท่อได้ไหมคะระบบต่อมไร้ท่อคือกลุ่มเซลล์หรืออวัยวะที่ทำหน้าที่ผลิตฮอร์โมนซึ่งทำให้ร่างกายเราสามารถทำงานได้เป็นปกติระบบต่อมไร้ท่อเป็นระบบที่มีการทำงานอันซับซ้อนควบคุมการเจริญเติบโตและการทำงานของร่างกายต่อมไร้ท่อเป็นกลุ่มเซลล์หรืออวัยวะขนาดเล็กมีอยู่ทั่วร่างกายและผลิตสารที่เรียกว่าฮอร์โมนเข้าสู่ระบบหมุนเวียนโลหิตฮอร์โมนเหล่านี้มีผลต่อเซลล์และอวัยวะต่างรวมถึงการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายต่อมไร้ท่อแต่ละส่วนมีหน้าที่เฉพาะด้านตัวอย่างเช่นผลิตฮอร์โมนซึ่งเกี่ยวข้องกับภาวะอารมณ์การเจริญเติบโตของร่างกายการทำงานของอวัยวะภายในรวมถึงระบบสืบพันธุ์ระบบต่อมไร้ท่อประกอบด้วยต่อมไร้ท่อต่างๆดังต่อไปนี้ต่อมไพเนียลอยู่ตรงกลางสมองผลิตฮอร์โมนที่ควบคุมการนอนหลับของมนุษย์ต่อมใต้สมองมีขนาดเล็กมากเท่ากับถั่วลันเตาหรืออาจเรียกว่ามัสเตอร์แกนเนื่องจากเป็นต่อมที่สำคัญที่สุดในระบบต่อมไร้ท่อฮอร์โมนที่ผลิตออกมาคือฮอร์โมนควบคุมการทำงานของต่อมไร้ท่ออื่นๆต่อมใต้สมองมีความสัมพันธ์กับระบบประสาทควบคุมอุณหภูมิของร่างกายความหิวและกระหายน้ำต่อมไทรอยด์อยู่ที่ด้านหน้าของลำคอมีรูปร่างเหมือนผีเสื้อมีน้ำหนักประมาณ28กรัมควบคุมการสร้างพลังงานจากสารอาหารมีความสำคัญในการสร้างกระดูกการพัฒนาสมองและระบบเส้นประสาทต่อมพาราไทรอยด์ประกอบด้วยต่อมเล็กๆ4ต่อมอยู่ติดกับต่อมไทรอยด์ทำงานควบคู่กันทำหน้าที่ผลิตฮอร์โมนพาราไทรอยด์ที่ทำงานควบคุมระดับแคลเซียมในเลือดอย่างที่ทราบกันว่าแคลเซียมมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการสร้างกระดูกและฟันการทำงานของกล้ามเนื้อและการแข็งตัวของเลือดต่อมหมวกไตมีรูปร่างเป็นหมวกสามเหลี่ยมครอบไตไว้มีหน้าที่ในการควบคุมระดับความเครียดการดูแลรักษาระบบต่อมไร้ท่อด้วยการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์การออกกำลังกายเป็นประจำลดความเครียดพักผ่อนให้เพียงพอและการมองโลกในแง่ดีจะควบคุมการทำงานของต่อมไร้ท่อและฮอร์โมนให้อยู่ในความสมดุลและทำให้ร่างกายของเราสามารถทำงานได้เป็นปกติค่ะ
0: ค่ะก็ได้จบลงไปแล้วนะคะสำหรับคลิปสาระดีน่ารู้ในวันนี้คุณครูก็ต้องขอขอบคุณสื่อวิทัศน์ที่การศึกษาในวันนี้ขอเสียงปรบมือให้กับสื่อวิทัศน์หน่อยค่ะค่ะนักเรียนคะเมื่อเราได้ชมคลิปสาระดีน่ารู้ในเรื่องระบบต่อมไร้ท่อกันไปแล้วนะคะคุณครูก็มีคำถามค่ะมาให้นักเรียนร่วมด้วยช่วยคุณครูคิดกับคลิปที่เราได้ดูไปนะคะกับคำถามที่ว่าระบบต่อมไร้ท่อในวิดิทัศน์นี้มีต่อมใดบ้างและมีหน้าที่ต่อร่างกายอย่างไรคุณครูให้เวลาร่วมด้วยช่วยคุณครูคิดภายในกลุ่ม1นาทีค่ะมีต่อมใดบ้างแล้วต่อมที่นักเรียนเลือกที่จะตอบนั้นมีหน้าที่ต่อร่างกายอย่างไรลองเลือกมาสัก1ต่อมสิคะในระบบต่อมไร้ท่อแล้วลองบอกให้คุณครูและเพื่อนๆฟังสิคะว่าหน้าที่ของเขาคืออะไร

0: เป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนกับคำถามชวนคิดในวันนี้มีนักเรียนกลุ่มไหนพร้อมที่จะตอบคำถามนี้ไหมเอ่ยมีตัวแทนนักเรียนไหมคะได้ค่ะขอเชิญตัวแทนนักเรียนกลุ่มที่ยกมือกลุ่มแรกเลยค่ะ
1: ต่อมไทรอยด์มีขนาดใหญ่ที่สุดทำหน้าที่ผลิตฮอร์โมนไทรออกซินควบคุมกระบวนการเผาผลาญสารอาหารในร่างกายการเจริญเติบโตของอวัยวะต่างๆการแลกเปลี่ยนน้ำและเกลือแร่การควบคุมกรดไขมันค่ะ
0: ขอบคุณค่ะก็ต้องขอขอบคุณตัวแทนนักเรียนนะคะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะมาสักครู่มีเพื่อนอยากจะเสริมเพิ่มเติมไหมคะคำตอบเดียวกับเพื่อนกลุ่มแรกไหมคะคำตอบเดียวกันมีใครที่มีความคิดเห็นที่แตกต่างจากเพื่อนแล้วอยากจะเสริมเพิ่มเติมเชิญตัวแทนนักเรียนได้เลยค่ะ
2: สมองไตมีหน้าที่ควบคุมความเครียดค่ะ
0: ขอบคุณค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะมีตัวแทนนักเรียนอยากจะเสริมเพิ่มเติมอีกไหมคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะนักเรียนปลายทางคิดว่าระบบต่อมไร้ท่อในวิดิทัศน์ที่นักเรียนได้ดูไปนะคะมีต่อมใดบ้างและมีหน้าที่ต่อร่างกายอย่างไรอย่าลืมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันนะคะเราจะไปกันต่อค่ะนักเรียนกับกิจกรรมในวันนี้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งนักเรียนต้นทางนะคะก็จะนั่งเป็นกลุ่มแล้วนะคะส่วนนะคะคุณครูผู้ควบคุมนักเรียนปลายทางนะคะคุณครูสามารถปรับรูปแบบของกิจกรรมนะคะจะเป็นแบ่งกลุ่มหรือปรับตามบริบทของสถานศึกษาได้เลยนะคะส่วนนักเรียนต้นทางจะขออนุญาตนะคะเป็นกลุ่มนะคะแบ่งตามกลุ่มที่คุณครูได้มอบหมายไว้แล้วนะคะและขั้นที่2ค่ะคุณครูจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะเลือกตัวแทนกลุ่มละ1คนตัวแทนนักเรียนมีหน้าที่อะไรคุณครูก็จะให้ตัวแทนนักเรียนนะคะมาที่หน้าชั้นเรียนเพื่อมาฉลากค่ะเลือกหัวข้อเกี่ยวกับเรื่องของโครงสร้างและหน้าที่ของระบบต่อมไร้ท่อเมื่อจับสลากได้หัวข้ออะไรนักเรียนก็ไปศึกษาค้นคว้าข้อมูลตามหัวข้อที่ตนเองได้รับโดยคุณครูจะมีตัวช่วยให้ในวันนี้นะคะเดี๋ยวครูจะมีใบความรู้ให้นะคะและก็คุณครูจะมีนะคะการแจกอุปกรณ์ในการทำกิจกรรมในวันนี้ค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้ตัวแทนนักเรียนแต่ละกลุ่มพร้อมไหมเอ่ยพร้อมนะคะนักเรียนปลายทางก็พร้อมเช่นกันนะคะเราจะมาดูกันค่ะว่าหัวข้อที่เราจะมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวันนี้มีเรื่องอะไรบ้างนะคะมีด้วยกัน6หัวข้อค่ะกับโครงสร้างและหน้าที่ของระบบต่อมไร้ท่อค่ะกลุ่มแรกนะคะจะเป็นเรื่องของอะไรเอ่ยไหนนักเรียนทุกคนช่วยคุณครูอ่านออกเสียงไปพร้อมกับคุณครูได้ไหมคะได้ไหมเอ่ยนักเรียนไปทางพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วหัวข้อแรกนั่นก็คือเรื่องของ1 2อ่านค่ะตอมและ
3: ต่อมไร้สมอง
0: หัวข้อที่2ค่ะ
3: ต่อม
0: ไ
3: ร้ลอย
0: หัวข้อที่3
3: ต่อมไร้ลอย
0: หัวข้อที่4
3: ต่อมไร้มัส
0: หัวข้อที่5
3: ต่อมหัวใจและตับอ่อน
0: และหัวข้อที่6ในวันนี้นั่นก็คือหัวข้อเรื่องของต่อม
3: เหล็ก
0: ค่ะนี่คือ6หัวข้อที่เราจะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันตัวแทนนักเรียนพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วเชิญที่หน้าชั้นเรียนได้เลยค่ะเชิญค่ะหกคนนะคะเมื่อนักเรียนพร้อมแล้วเดี๋ยวครูจะให้เลือกหัวข้อพร้อมๆกันนะคะเราจะเรียงลำดับยังไงดีนักเรียนชายกับนักเรียนหญิงนักเรียนชายคะนักเรียนชายจะเสียสละให้ผู้หญิงก่อนไหมเอ่ยเสียสละไหมเสียสละโอเคค่ะขอเสียงปรบมือให้นักเรียนชายหน่อยค่ะมาค่ะนะคะในวันนี้ตัวแทนนักเรียน4กลุ่มนะคะที่เป็นผู้หญิงจะมีสิทธิ์ได้เลือกก่อนนะคะถ้านักเรียนเลือกหัวข้อไหนหยิบซองไหนแล้วก็เชิญเดินกลับไปลุ้นที่กลุ่มได้เลยนะคะขอบคุณค่ะมือสั่นมือสั่น

ได้ค่ะโอเคสองคนอาคารเชิญค่ะและเราก็ได้หัวข้อเรียบร้อยแล้วนะคะอย่างที่คุณครูบอกไปค่ะในวันนี้คุณครูมีตัวช่วยมาให้นักเรียนค่ะนั่นก็คือเรื่องของใบความรู้ที่1เรื่องโครงสร้างและการทำงานของระบบต่อมไหลท่อค่ะเดี๋ยวคุณครูจะแจกนะคะใบความรู้แล้วก็อุปกรณ์นะคะนักเรียนสามารถลงมือปฏิบัติกิจกรรมกันได้เลยค่ะ

0: เป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนสำหรับกิจกรรมในวันนี้นะคะนักเรียนต้นทางก็ได้ทำกิจกรรมที่คุณครูมอบหมายให้สำเร็จทุกกลุ่มแล้วนะคะในวันนี้ค่ะเราจะมานำเสนอหัวข้อที่เราจับสลากเลือกได้กันนะคะในวันนี้นะคะทุกๆกลุ่มจะได้นำเสนอที่หน้าชั้นเรียนนะคะสำหรับกลุ่มที่จะนำเสนอเป็นกลุ่มแรกคือใครเอ่ยยกมือหน่อยค่ะขอเสียงปรบมือให้ตัวแทนนักเรียนหน่อยค่ะเชิญตัวแทนนักเรียนที่หน้าชั้นเรียนได้เลยค่ะหัวข้อแรกของเราในวันนี้นะคะนั่นก็คือเรื่องอะไรเราจะมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปพร้อมๆกันค่ะ
1: ต่อมไพเนียสผลิตฮอร์โมนเมลาโทนินยับยั้งการเจริญเติบโตของต่อมเพศในช่วงก่อนวัยหนุ่มสาวเมื่อเข้าสู่วัยรุ่นการตกไข่ประจำเดือนต่อมใต้สมองหรือต่อมพีทูกิอิทาลีทำหน้าที่ผลิตฮอร์โมนต่างๆเช่นฮอร์โมนควบคุมการเจริญเติบโตของร่างกายฮอร์โมนที่กระตุ้นต่อมไทรอยต่อมใต้สมองแบ่งออกเป็น2 ส่วนดังนี้1.1 ต่อมใต้สมองส่วนหน้า 1.2

0: 2ต่อมใต้สมองส่วนหลังต่อมใต้สมองส่วนหน้าทำหน้าที่ผลิตฮอร์โมนต่างๆได้แก่โกรทฮอร์โมนเทอร์ฟินฮอร์โมนฮอร์โมนโปรแลคตินต่อมใต้สมองส่วนหลังไม่ผลิตฮอร์โมนออกมาแต่เก็บฮอร์โมนที่ไฮโปทาลามัสได้แก่ออกซิเจนออกซิโทซินวาโซเพนชิน
1: ค่ะนักเรียนก็ได้นำเสนอจบไปแล้วนะคะเราลองมาทบทวนกันอีกนะคะคุณครูก็ต้องขอขอบคุณตัวแทนนักเรียนนะคะเราลองมาดูกันอีกครั้งค่ะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางค่ะหัวข้อที่เพื่อนได้รับนะคะนั่นก็คือในเรื่องของต่อมไพเนลอะค่ะที่มีหน้าที่ในการผลิตนะคะฮอร์โมนที่เรียกว่าเมลาโทนินค่ะส่วนอีกเรื่องหนึ่งนะคะก็จะเป็นเรื่องของต่อมใต้สมองหรือที่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าต่อมพิทูอิทารีค่ะนะคะเราจะแบ่งเป็นด้วยกัน2 ส่วนค่ะก็จะมีต่อมใต้สมองส่วนหน้านะคะจะมีฮอร์โมนนะคะไม่ว่าจะเป็นนะคะในเรื่องของโกรทฮอร์โมนท็อกซิกฮอร์โมนนะคะแล้วก็โปรแลคตินขอโทษค่ะโปรแลคตินค่ะซึ่งจะผลิตนะคะในต่อมใต้สมองส่วนหน้าส่วนต่อมใต้สมองส่วนหลังนะคะก็จะมีฮอร์โมนนะคะที่เกี่ยวกับเรื่องของออกซิโทซินค่ะวาโซเพสซินนะคะนี่คือในเรื่องของฮอร์โมนที่ผลิตจากต่อมใต้สมองค่ะวันนี้คุณครูก็ต้องขอขอบคุณตัวแทนนักเรียนกลุ่มที่1ค่ะต่อมาค่ะจะเป็นกลุ่มที่2ในเรื่องของต่อมพาราไทรอยค่ะขอเชิญตัวแทนนักเรียนกลุ่มที่2ได้เลยค่ะขอเสียงปรบมือให้ตัวแทนนักเรียนหน่อยค่ะ
2: ต่อมพาราไทรอยนะครับต่อมไร้ท่อเล็กที่อยู่ด้านหลังต่อมไทรอยครับผลิตพาราไทรอยฮอร์โมนครับควบคุมฟอสเฟตกับแคลเซียมครับ
1: ค่ะก็ต้องขอขอบคุณตัวแทนนักเรียนนะคะเราลองมาทบทวนกันค่ะนักเรียนนะคะหัวข้อที่เพื่อนได้รับนะคะนั่นก็คือต่อมพาราไทรอยค่ะต่อมพาราไทรอยอยู่ส่วนไหนเราลองมาดูกันจากรูปภาพค่ะต่อมไร้ท่อที่เล็กอยู่สุดด้านหลังของต่อมอะไรเอ่ยต่อมอะไรคะอยู่หลังต่อมไทรอยนะคะผลิตนะคะพาราฮอร์โมนนะคะควบคุมเรื่องของแคลเซียมและฟอสเฟตก็ต้องขอขอบคุณตัวแทนนักเรียนนะคะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนอีกครั้งหนึ่งค่ะต่อมาค่ะนักเรียนคะในเรื่องของต่อมไทรอยนะคะเราจะมาทำความรู้จักกับต่อมไทรอยกันค่ะเชิญตัวแทนนักเรียนกลุ่มต่อมไทรอยได้เลยค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ
3: ครับต่อมไทรอยนะครับต่อมไร้ท่อที่มีขนาดใหญ่ที่สุดทำหน้าที่ผลิตฮอร์โมนไทรอกซินซึ่งควบคุมกระบวนการเผาผลาญสารอาหารในร่างกายการเจริญเติบโตของอวัยวะต่างๆการแลกเปลี่ยนน้ำและเกลือแร่ครับการควบคุมกรดไขมันและการเปลี่ยนกรดอะมิโนเป็นกลูโคสฮอร์โมนแคซิโทนินซึ่งทำหน้าที่ควบคุมปริมาณเลือดและแคลเซียมในเลือดครับต่อมไทรอยนะครับถ้าร่างกายมีฮอร์โมนถ้าร่างกายผลิตไทรอยฮอร์โมนมากเกินไปก็จะเป็นอย่างนี้นะครับน้ำหนักจะลดนะครับหิวเร็วและกินเก่งขึ้นครับถ้าคนที่ขาดไอโอดีนมากเกินไปนะครับก็ทำให้ต่อมไทรอยทำงานหนักขึ้นนะครับ
1: ค่ะก็ต้องขอขอบคุณตัวแทนนักเรียนนะคะเชิญที่กลุ่มได้เลยค่ะและหัวข้อต่อมานะคะนั่นก็คือเรื่องของต่อมไทมัสค่ะขอเสียงปรบมือให้ตัวแทนนักเรียนค่ะ
4: ต่อมไทมัสนะคะจะอยู่บริเวณหน้าอกค่ะและจะมีขนาดเปลี่ยนแปลงตามอายุนะคะและจะมีขนาด

0: ใหญ่สุดเมื่ออายุ6ปีค่ะต่อมไทมัสมีความสำคัญในการสร้างภูมิต้านทานค่ะให้แก่ร่างกายในช่วงวัยเด็กค่ะ
1: ค่ะก็ได้จบไปแล้วนะคะสำหรับกลุ่มนี้นะคะเชิญตัวแทนนักเรียนที่กลุ่มได้เลยค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนอีกครั้งหนึ่งค่ะต่อมาค่ะในเรื่องของต่อมหมวกไตหัวข้อนี้กลุ่มไหนได้รับเอ่ยมีไหมคะเชิญตัวแทนนักเรียนที่หน้าชั้นเรียนได้เลยค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ
2: ต่อมหมวกไตทำหน้าที่ในการผลิตอะคินาลีนผลิตและผลิตนออะคินาลีนตับอ่อนทำหน้าที่ในการสร้างน้ำย่อยขึ้นมาในการย่อยอาหารค่ะ
1: ค่ะนักเรียนคะเราลองมาทบทวนกันอีกครั้งนะคะหัวข้อที่เพื่อนได้รับนะคะนั่นก็คือในเรื่องของต่อมหมวกไตค่ะเพื่อนได้บอกว่าต่อมหมวกไตนะคะทำหน้าที่ในการผลิตอันดับแรกเลยก็คืออะดรีนาลีนค่ะนักเรียนต่อมาค่ะอีกหนึ่งหัวข้อที่เพื่อนได้รับนั่นก็คือในเรื่องของตับอ่อนค่ะตับอ่อนนะคะก็จะทำหน้าที่ในเรื่องของเพื่อนบอกไปว่าสร้างน้ำย่อยนะคะขึ้นมาในการย่อยอาหารนะคะแล้วก็ยังผลิตนะคะในเรื่องของอินซูลินด้วยนะคะซึ่งมีผลในเรื่องของระดับน้ำตาลในเลือดนะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาร่วมด้วยช่วยกันคิดนะคะในหัวข้อนี้ในชั่วโมงถัดไปนะคะสำหรับวันนี้ครูขอขอบคุณตัวแทนนักเรียนค่ะขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเชิญค่ะ
3: ต่อมเพศชายนะครับทำหน้าที่สร้างอสุจิซึ่งเป็นเซลล์สืบพันธุ์ของเพศชายครับต่อมเพศหญิงทำหน้าที่สร้างไข่ซึ่งเป็นเซลล์สืบพันธุ์ของเพศหญิงครับ
1: ขอบคุณค่ะขอเสียงปรบมือให้ตัวแทนนักเรียนหน่อยค่ะเชิญตัวแทนนักเรียนที่กลุ่มได้เลยค่ะทีนี้เราจะมาทบทวนค่ะนักเรียนนะคะในหัวข้อต่อมเพศค่ะซึ่งเพื่อนได้บอกไปแล้วว่าจะมีทั้งต่อมเพศชายและต่อมเพศหญิงทีนี้เรามาดูก่อนค่ะว่าต่อมเพศหญิงจะมีการผลิตฮอร์โมนที่มีชื่อว่าอะไรบ้างเอ่ยนั่นก็คือโปรเจสเทอโรนและเอสโตรเจนนะคะนั่นก็จะผลิตนะคะที่ในเรื่องของความเป็นหญิงนะคะต่อมาค่ะต่อมเพศชายนะคะจะผลิตฮอร์โมนค่ะที่มีชื่อว่าเทสเทอสโตโรนค่ะซึ่งจะควบคุมความเป็นชายนะคะนี่ก็คือในเรื่องของต่อมเพศชายและต่อมเพศหญิงค่ะและในวันนี้ค่ะนักเรียนคะเรานะคะจะมาพบกันค่ะนักเรียนในบทเรียนครั้งต่อไปในชั่วโมงนี้นะคะคุณครูอยากฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะในสัปดาห์หน้าเราจะมาพบกันค่ะกับเรื่องของความสำคัญของระบบต่อมไหลท่อที่มีผลต่อสุขภาพการเจริญเติบโตและพัฒนาการของวัยรุ่นและในชั่วโมงหน้าค่ะเรายังจะมีนะคะสิ่งที่เราจะต้องนำมาในชั่วโมงหน้านะคะนั่นก็คือใบงานค่ะคุณครูจะมีกิจกรรมนะคะให้นักเรียนได้สรุปผังความคิดนะคะเรื่องของความสำคัญของระบบต่อมไหลท่อที่มีต่อใบขอโทษค่ะที่มีต่อวัยรุ่นครูจะมีใบความรู้รูปภาพนะคะหรือว่าบัตรคำเกี่ยวกับต่อมไหลท่อนะคะมาให้นักเรียนนะคะได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะคะในชั่วโมงถัดไปสำหรับชั่วโมงนี้นะคะคุณครูก็ต้องขอขอบคุณนะคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางสำหรับวันนี้คุณครูขอฝากไว้เพียงเท่านี้เราจะมาพบกันค่ะในบทเรียนครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
4: นักเรียนทั้งหมดค่ะ

ประเทศไทยของเราปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขโดยมีรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดเพื่อให้ทุกคนในสังคมอยู่ร่วมกันได้โดยสงบรัฐธรรมนูญของประเทศไทยนั้นหัวใจสำคัญคือหลักสิทธิเสรีภาพหน้าที่และสิทธิมนุษยชนซึ่งเป็นหลักการสากลที่ทั่วโลกต่างยอมรับและใช้ร่วมกันความหมายของสิทธิเสรีภาพหน้าที่สิทธิมนุษยชนสิทธิหมายถึงประโยชน์หรืออำนาจของบุคคลที่กฎหมายบัญญัติรับรองหรือคุ้มครองให้เช่นสิทธิการเข้าถึงการรักษาพยาบาลและบริการสาธารณสุขสิทธิการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารสิทธิที่จะได้รับเบี้ยอย่างชีพเป็นต้นหากไม่มีการกำหนดสิทธิไว้ในกฎหมายอาจจะทำให้มีการลิดรอนหรือไม่ได้รับการคุ้มครองได้เสรีภาพหมายถึงความเป็นอิสระของบุคคลที่จะกระทำการใดๆก็ได้แต่ต้องไม่ขัดต่อหลักกฎหมายความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนและไม่ละเมิดสิทธิผู้อื่นเช่นการประกอบอาชีพการนับถือศาสนาการเดินทางการเลือกที่อยู่อาศัยการชุมนุมโดยสงบปราศจากอาวุธเป็นต้นในบางกรณีรัฐอาจยกระดับเสรีภาพเป็นสิทธิเพื่อประโยชน์ของประชาชนเช่นสิทธิในการรักษาพยาบาลหน้าที่หมายถึงการกระทำด้วยความรับผิดชอบหากไม่ทำหน้าที่อาจมีความผิดตามกฎหมายหรือหลักศีลธรรมเช่นการไปเลือกตั้งการเกณฑ์ทหารการไม่ทุจริตคอร์รัปชันการไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่นการพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขการเสียภาษีเป็นต้นบางครั้งสิทธิอาจเปลี่ยนเป็นหน้าที่เช่นการเรียนหนังสือภาคบังคับเป็นต้นสิทธิมนุษยชนหมายถึงศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ที่มีตามธรรมชาติซึ่งติดตัวเรามาแต่กำเนิดมีความเป็นสากลไม่มีพรมแดนไม่อาจพลาดไปได้และยังรวมถึงสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคลที่ได้รับการรับรองหรือคุ้มครองตามกฎหมายส่วนที่สัญญาด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยมีพันธกรณีที่ต้องปฏิบัติตามด้วยสิทธิมนุษยชนต้องตรวจสอบได้ตามหลักนิติธรรมรวมถึงการมีส่วนร่วมในสิทธินั้นสายด่วนยุติธรรม1111กด77ฟรีตลอด24ชั่วโมง

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

ได้ครั้งหนึ่งในรายการ English is fun คำศัพท์มหาสนุกวันนี้ลิซ่าพาน้องๆมาเที่ยวที่พิเศษสุดๆไปเลยก็คือที่คาเฟ่สัตว์นั่นเองคาเฟ่สัตว์ Animal Cafe AnimalCafe Animal Cafe คาเฟ่สัตว์วันนี้เราจะไม่ได้เจอแค่สัตว์ที่น่ารักน่ารักนะคะแต่จะเจอตัวอะไรบ้างเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันเลยไปกันว้าวมีใครรู้บ้างคะว่าตัวนี้คือตัวอะไรใช่แล้วไดโนเสาร์ไดโนเสาร์ dinosaur d i n o s a u r dinosaur ไดโนเสาร์ไดโนเสาร์เป็นสัตว์ที่สูญพันธุ์ไปนานมากๆแล้วนะคะน้องๆสูญพันธุ์ extinct e x t i n c t extinct สูญพันธุ์ไดโนเสาร์นะคะจะมีสายพันธุ์ที่กินพืชและกินเนื้อส่วนตัวนี้กินเนื้อแน่ๆเลยพี่ลิซ่าขอหนีก่อนนะคะ

ที่นี่จะเป็นคาเฟ่แล้วยังมีสนามเด็กเล่นแล้วก็มีเครื่องเล่นให้เด็กเล่นด้วยนะคะสนามเด็กเล่น playground p l a y g r o u n d playground สนามเด็กเล่นเดี๋ยวเราไปเล่นเครื่องเล่นกันเถอะ

่ลิซ่าสนุกมากเลยค่ะน้องๆ น้องๆก็ชอบเล่นสนามเด็กเล่นเหมือนพี่ลิซ่าใช่ไหมล่ะแต่ตอนนี้พี่ลิซ่าจะพาน้องๆไปดูสัตว์กันนะคะจะมีตัวอะไรบ้างตามพี่ลิซ่ากันไปเลยไปกันน้องๆดูสิมีอะไรว่าอยู่ในตู้ด้วยใช่แล้วปลานั่นเองปลา fish f i s h fish ปลาปลาตัวใหญ่มากเลยค่ะน้องๆวิ่งดูสิตัวใหญ่มากในนี้ก็จะเป็นปลาน้ำจืดทั้งหมดเลยนะคะน้องๆจะมีปลา alligator ปลาบึกปลาช่อนอเมซอนปลาเทพานะคะน้องๆตัวใหญ่มากเลยน้องๆดูนี่สิเต่าตัวใหญ่มากเลย tortoise t o r t o i s e tortoise เต่าบกที่พี่ลิซ่าต้องเรียกแบบนี้นะคะเพราะว่านี่ก็คือเต่ายักษ์ซูคาต้าส่วนนี้ก็คือเต่ายักษ์อัลดาร่านะคะแต่ว่าถ้าเราจะเรียกเต่าทั่วไปหรือว่าเต่าน้ำหรือเต่าทะเลนะคะเราจะเรียกว่า turtle ที่แปลว่าเต่าค่ะนี่ดูเราจะกระจี้ด้วย

เวลาที่น้องๆให้อาหารสัตว์นะคะเราต้องค่อยๆให้อาหารสัตว์และห้ามวิ่งเข้าหาสัตว์เด็ดขาดเลยนะคะเพราะว่าถ้าเขาตกใจแล้วเขาอาจจะเข้ามาทำร้ายเราได้

ดมากินอาหารที่พิลิซ่าให้ด้วยเป็ด duck d u c k duck เป็ดนอกจากเป็ดก็มีหงส์ด้วยนะคะทุกที

0: าปิบาร่าด้วยคาปิบาร่านะคะจะเป็นสัตว์ฟันแท้ที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยนะคะน้องชอบเล่นน้ำมากแล้วก็จะชอบกินผักแล้วก็ผลไม้ด้วยจ้าว่าเลยดูสิเอาแอปเปิลป้อนน้องได้ด้วยยัง น่ารักมากเลยวันนี้พี่ลิซ่าสนุกมากมากเลยถ้าน้องๆอยากเลี้ยงสัตว์นะคะไม่ว่าจะชนิดไหนก็ตามอย่าลืมดูแลเอาใจใส่เขาด้วยนะคะอย่าทิ้งขว้างเขานะแต่ตอนนี้ถึงเวลาไปทบทวนคำศัพท์กันแล้วค่ะไปกันเลย
1: Animal Cafe A N I M A L C A F E Animal Cafe Cafe สัตว์ Dinosaur D I N O S A U R Dinosaur ไดโนเสาร์extinct e x t i n c t extinct ศูนย์พันธุ์ playground p l a y g r o u n d playground สนามเด็กเล่น fish f i s h fish ปลา tortoise t o r t o i s e tortoiseเต่าบก duck d u c k duck เป็ด
0: ยังมีสถานที่อีกมากมายที่สามารถเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษสนุกๆกับพี่ลิซ่าเพราะนี่คือรายการ English is fun คำศัพท์มหาสนุกวันนี้พี่ลิซ่าขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบาย
2: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน

0: outdoor activity good job very nice of you นักเรียนคาดเดาคำศัพท์ได้กี่คำแล้วคะ4นะคะ4คำโอเค I would love to show you about the objective for today we have three things to do the first one you'll be able to explain how to use the word like don't forget to use the word likewith your hobbies or the thing that you like to do. Number two, you'll be able to ask and answer about your and your friends' hobbies. Number three, you'll be able to write down the information about your hobbies and another one. Okay, are you ready for the lesson?
1: Yeah.
0: Okay, we're going to review our vocabularies. I will show you about seven activities, seven indoor activities, and another seven outdoor activities. If you know the answer, just hit the bell and tell me the word. Do you understand? Okay. The indoor, the first one, what's it? Look at the picture and tell me the word. What is it?
2: Indoor.
0: Tell me the word. What about the activities? Okay, I will give you an example. This one is drawing picture, okay? Okay, who like drawing picture? Who like drawing picture? Of course, nice. The second one. What one? What is it? What is this one?
3: Reading.
0: Grab the microphone, please. This one is?
4: Reading books,
0: right? Or reading novels. Who like novels? Who like cartoon? Who like novel? การอ่านนะคะไม่ว่าจะเป็นหนังสือการ์ตูนหรือว่าหนังสือนวนิยายนะคะก็ถือว่าเป็นการฝึกการอ่านที่ดีนั่นก็คือ reading books. Everyone say reading novel. Sorry.
5: Reading novel.
0: Okay. นะคะสำหรับคนที่ชอบอ่านนิยายสามารถใช้คำนี้ไปประกอบเป็นข้อมูลของตัวเองได้ต่อไป number three what is it
4: playing a guitar
0: playing guitar that's right almost right or you can say playing musical instrument can you repeat that again please playing musical instrument เมื่อสักครู่นะคะเบอร์เกอร์บอกว่า playing guitar ถูกต้องไหมถูกต้องนะคะแต่ถ้านักเรียนเล่นได้หลายๆอย่างไม่ได้ระบุนักเรียนสามารถใช้คำว่า musical instrument ได้นะคะหมายความว่าเครื่องดนตรีนั่นเองนะคะใครเป็นนักดนตรีบ้างในห้องนี้มีไหมมีทั้งนักดนตรีสากลดนตรีไทยนะคะดีมากเลย number four what are they doing group six what is itPlaying? Give me your answer.
6: Playing computer.
0: Or surfing the internet. Everyone say surfing the internet.
5: Surfing the internet.
0: ใครชอบใช้เวลากับการ search หาข้อมูลนะคะก็ใช้คำนี้ได้เลยนะคะ Don't forget to put your score. อย่าลืมเขียนคะแนนกลุ่มของตัวเองนะได้ไปกี่คำแล้วนะคะเดี๋ยวทีเชอร์มีรางวัลให้นะคะหลังจากที่เราเรียนกันวันนี้นะคะ Number 5 Look to What is it in I know it in Thai but can you tell me in English?
6: Playing card game.
0: That's wonderful. Playing cards. Everyone say playing cards.
5: Playing cards.
0: ใครชอบเล่นการ์ดบ้างคะมีไหมเราชอบเล่นเกมที่เป็นสีๆใช่ไหมคะดีมาก If you like playing cards, you can say I like playing cards. The next one. Group three.
7: Singing.
0: You like singing songs. Who likes singing the songs? ใครชอบร้องเพลงดีมากนะคะ nice. The last one of indoor activity. Group five. What is it? Go ahead, go ahead.
1: Playing jigsaw.
0: Playing jigsaw, or you can call it doing the puzzle.
1: Doing the puzzle.
0: Very good. Clap your hand for yourself. ทั้งหมดที่พูดไปนะคะคือ indoor activities ได้คะแนนไปกันเยอะหรือยังเอ่ย
2: เยอะเลย
0: ต่อไปจะเป็นกิจกรรมที่เป็น outdoor นะคะ outdoor activities are you ready are you ready
5: yeah
0: okay the first one group two group two what is itGive me some word, whatever.
6: Planting.
0: Planting. It's about planting. Who can answer this? Okay, I will show this one. You can say gardening.
5: Gardening.
0: Okay, who like gardening? ใครชอบทำสวน? Who like gardening? Or you can say I like doing gardening. อย่างนี้ก็ได้นะคะ. Gardening. คนที่ชอบทำสวนใช้คำนี้ได้นะคะ. Gardening. Number two.Six. Outdoor activity. What is it? It's okay. No problem. Whatever.
6: Traveling.
0: This one is traveling. One more time.Traveling.
6: Traveling.
0: Very good. Everyone say together, traveling.
5: Traveling.
0: Who like traveling? ใครชอบท่องเที่ยวบ้างมีไหมคะท่องเที่ยวได้ไปเที่ยวนะคะ Number three. Group two.
6: Riding horse.
0: This one is riding a horse, right? Who like this one? Who like riding the horse? ใครชอบขี่ม้าบ้างมีไหมคะถูกต้องใครที่ยังไม่เคยลองไปที่ชายหาดหัวหินได้นะคะ Number four. Group five. Group five. Group four. Where are you? What's it?
1: Going camping.
0: Going camping. Very good. Everyone say going camping.
5: Going camping.
0: มีตัวอย่างอยู่แล้วเมื่อต้นคาบถูกต้องไหมคะคำนี้คนที่ชอบไป camping นะคะใช้คำนี้ได้ I like going camping. Who like going camping? Wow. Not for me. Not for me. Number five. Group two.
6: Going fishing.
0: You like going fishing. Everyone say going fishing.
5: Going fishing.
0: มีใครชอบตกปลาไหมคะ Wow, that's a lot. The next one. And you remember, go for.
6: Playing skateboard.
0: Not playing but we got skateboard มีคำว่า skate ค่ะมีคำว่า skate มีคำว่า skateboard group two group two
6: skateboarding
0: this one that's correct skateboarding everyone say skateboarding
5: skateboarding
0: you can say I like skateboarding or I like going skateboarding it's okay the last one So, okay, group six, group six.
6: Taking photos.
0: Taking photos or taking pictures. Okay, everyone clap your hand for yourself. Good job. สำหรับคนที่ชอบถ่ายภาพนะคะเราก็บอกว่า I like takingphotos or I like taking pictures is okay is all right okay so เราจะใช้คำศัพท์นะคะที่เราได้ทบทวนไปเมื่อสักครู่นะคะกับ

0: กิจกรรม Let's Talk เดี๋ยวจะให้นักเรียนจับคู่กันเองในโต๊ะนะคะ You have to work with your partner สำหรับใครที่ไม่มีคู่สามารถพูดซ้ำกันได้นะคะกับฝึกพูดประโยคแรกด้วยกันนะคะประโยคแรกดูตัวอย่างก่อนเลยนะคะนักเรียนจะต้องถามเพื่อนข้างๆนะคะและเพื่อนก็จะต้องตอบสลับกันถามตอบเดี๋ยวทีเชอร์จะขึ้นทีละคำถามมีทั้งหมด3คำถามแรก Listen carefullyWhat do you like doing in your free time?
1: What do you like doing in your free time?
0: ตัวอย่างประโยคบอกว่า I like drawing pictures.
1: I like drawing pictures.
0: Okay. ทีนี้ now it's your turn. Okay. Who wants to ask first? คู่ที่อยู่ข้างๆกันในโต๊ะนะคะ Okay. Who going to be A? Raise your hand.เดี๋ยว A หันไปหา B ของตัวเองเลยนะคะจับคู่กันในโต๊ะได้เลยค่ะฝึกถาม Are you ready?
1: Yes.
0: 3 2 1 go

0: Okay, everyone, time's up, time's up. Time's up for this question. Okay. If anyone asks you this question, what do you like doing in your free time? You have to answer like this. I like, followed by the Juran, right? Okay. Number two questions. Where do you do it? Where do you do it? Where do you do it? คำถามต่อไปนะคะที่นักเรียนต้องถามคู่ของตัวเอง Everyone repeat after teacher. Where do you do it?
1: Where do you do it?
0: คำถามถามว่าคุณทำกิจกรรมนั้นที่ไหนนักเรียนก็ตอบกลับไปนะคะ For example, I draw pictures in my bedroom. So let's think about the place that you do your activities. Are you ready? เดี๋ยวให้ฝึกก่อนนะคะเดี๋ยวจะให้ออกมาพูดนะคะ Are you ready? Okay, let's go.

0: Finish? The third one, the third one. The question is, when do you do it? When แปลว่าอะไรคะ when เมื่อไหร่ okay for example I can say I draw pictures on the weekend when ถามว่าเมื่อไหร่เราก็ต้องตอบเป็นวันหรือว่าช่วงเวลานะคะขึ้นอยู่กับนักเรียน okay everyone repeat after teacher when do you do it
1: when do you do it
0: แล้วเราก็ใช้คำตอบของเราตอบนะคะ for example on the weekend on Saturday on Sunday หรือว่า on weekdays เราทำเป็นจันทร์ถึงศุกร์เราก็บอกว่า weekdays ถ้าเราทำสุดสัปดาห์เราก็บอกว่า weekend นะคะหรือเจาะจงวันเลยก็ได้นะคะ are you ready
1: yes
0: okay let's practice

เสร็จแล้วบ้างมีไหมโอเคกรุ๊ป2กรุ๊ป6กรุ๊ป1กรุ๊ป3โอเค now it's going to be your turn I will let student two of student come to come and ask

0: ียนคนแรกนะคะออกมาก่อน Who want to be the volunteer ใครก็ได้ที่อยากออกมาพูดนะคะขอ2คนเดี๋ยวที่เชื่อเปิดให
1: ้อ่านได้
0: Are you ready Okay Please welcome boss the first one Come Are you sureDon't forget your microphone. Okay, who wants to be the next one?
2: อย่าบอกนะถามว่าคุณ
0: ฮะมีไหมใครตอบได้ Okay, we're Okay Okay, boss going to be A And then we're going to be B, right? Okay, the first question Come closer เดี๋ยวให้ซ้อมก่อนซ้อมไหมAre you ready? You ready? บอสพร้อมใช่ไหมคะเดี๋ยวบอสยึดคำถามเบียตอบของตัวเองโอเค You have to give me your information Okay, if you are ready, let's go
3: What do you like doing in your free time?
4: I like drawing picture
3: Where do you do it?
4: I draw a picture in living room.
0: In the living room, the third one.
3: When you do it?
4: I draw a picture on Monday.
0: On Monday. Clap your hand for your friends. Good job. วิธีการถามไม่ยากเลยเห็นไหมคะถามถึงกิจกรรมที่ชอบทำ What do you like doing in your free time? นะคะอยากทราบสถานที่ก็ถามว่า Where do you do it?อยากทราบช่วงเวลาที่เขาทำก็ถามว่า when do you do it it's not difficult right นะคะ it's easy one นักเรียนก็ได้ฝึกไปแล้วนะคะต่อไป reading station ตอนนี้จะเป็นกิจกรรมสำหรับนักเรียนนะคะซึ่ง reading station นะคะจะอยู่ในใบงานนะคะที่76นะคะ the worksheet number 76 free time activities for team A today we got two teamWho is team A? Raise your hand. ใครเป็นทีม A? Raise your hand. Who is team B? Raise your hand. ถ้านักเรียนตอบคำถามที่เชื่อได้แปลว่านักเรียนได้สังเกตแล้วว่าใบงานของนักเรียนคืออะไรนะคะเพราะวันนี้เด็กๆได้ใบงานไม่เหมือนกันนะคะ Group 1, Group 2, and Group 3, you are team A today. Group 4, 5, and 6, you are team B today. We have two passages for you, right?We have the blue one and the green one for you. นะคะในทีม A นะคะจะได้เรื่องราวของ Rolla's hobbies and interest. จะเป็นเรื่องราวของ Rolla. ส่วนทีม B นะคะจะได้เรื่องราวของ Paula's hobbies and interest. ทั้งสองจะได้ไม่เหมือนกันนะคะสิ่งแรกที่เราจะต้องทำคืออะไรหน้าที่ของแต่ละทีมนะคะ You have to answer the questions four questions Look at the instruction first The instruction said get into pairs นักเรียนจะต้องจับคู่กัน Take turns asking the questions and filling out the answer on your worksheetแปลว่านักเรียนจะต้องได้มีการจับคู่กันนะคะเพื่อตอบคำถาม and don't show your passage to your friends A ก็ต้องอ่านข้อมูลของตัวเองก่อนนะคะส่วน B ก็ต้องอ่านข้อมูลของตัวเองเช่นกันเพื่ออะไรทีม A ก็จะต้องตอบคำถามของตัวเองใช่ไหมคะทีม B ก็ต้องตอบคำถามของตัวเองเหมือนกันจากนั้นเดี๋ยวทีเชอร์เนี่ยด้วยความที่ทีเชอร์เป็นคนใจดีนะคะทีเชอร์จะเปิด passage ให้ดูแล้วก็อ่านไปด้วยกันจากนั้นแต่ทีเชอร์จะให้แค่ครั้งเดียวเมื่อนักเรียนตอบคำถามไหนที่ตอบไม่ได้นักเรียนจะต้องเข้าไปหาทีมตรงข้ามเพื่อหาคำตอบที่เหลือด้วยตัวเองเข้าใจใช่ไหมคะโอเคเดี๋ยวเราเริ่มอ่านด้วยกันก่อนเลยนะคะสำหรับทีม A ขั้นตอนนี้ต้องขอความร่วมมือทีม B นะคะความร่วมมือทีม B ก็คือทีม B you have to close your eyes first ทีม B group 4 5 and 6 you have to close your eyes first ทีม B

ะคะต้องหลับตาก่อนนะคะเพราะเดี๋ยวทีเชอร์จะพาทีม A อ่านด้วยกันนะคะ close แปลว่าปิดนะคะยาย่า close แปลว่าปิด not open นะคะ close your eye เรียนทองโอเค everyone be honest be honest โอเคซื่อสัตย์นะคะโอเคทีม A eyes on me โอเค group 1 2 3 you are team A โอเค look at this oneทีม B จะได้ฟังอย่างเดียวนะคะทีม A Rolla's hobbies and interests นักเรียนปลายทางด้วยนะคะดูไปด้วยกันเลยนะคะ Rolla บอกว่า This is Rolla She is 13 years old She likes to go shopping playing online games and reading books She goes shopping at the mall with her parents on the weekendShe also play online game with her friends at school after school. She likes reading books with Paula in the school library after lunch. กิจวัตรไม่ใช่กิจวัตรงานอดิเรกแล้วก็สิ่งที่เขาสนใจมีอะไรนะคะ This is Paula. ตอนนี้เป็นเรื่องของ Paula. She is 13 years old. She likes to go riding a bike, drawing picture.And reading books. She always go riding a bike with her parents at the park in late afternoon. She also draws picture with her friends on the weekend at her garden. She likes reading books with Rolla in the school library after lunch. นี่คือข้อมูลของ B นั่นเองนะคะนักเรียนไปทางดูแล้วนะเรียบร้อยต่อไปนะคะก็จะไปดูที่ใบงานของตัวเอง Everyone open your eyes ทุกคนลืมตาได้เลยนะคะครูให้เราคุณครูช่วยอ่านแค่หนึ่งครั้งแบบรวดเร็วนะคะที่เหลือหน้าที่ในการหาคำตอบทีม A หาคำตอบของตัวเองทีม B หาคำตอบของตัวเองให้เรียบร้อยค่ะโอเค take your time

โอเค everyone time's up for your team หมดเวลาในการหาคำตอบของทีมตัวเองแล้วนะคะโอเค who got all of the answer ใครสามารถตอบคำถามของทีมตัวเองได้ทั้ง4ข้อใครสามารถตอบคำถามของทีมอื่นได้ด้วยมีไหมคะในครั้งแรกเลยโอเคตอนนี้นักเรียนนะคะได้คำตอบของกลุ่มตัวเองแล้วนะคะลำดับต่อไป the next step you have to go to your friend in other group นักเรียนสามารถเลือกเพื่อนที่นักเรียนอยากจะไปสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลของทีม B ส่วนทีม B ก็สามารถเลือกถามเพื่อนที่อยู่ทีม A นะคะด้วยการใช้คำถามที่เขามีนี่แหละใช่ค่ะ let's go

0: and Paula.
1: Her parents and Rolla. Okay. This is our the answer. You have to check it and score yourself. นะคะอย่าลืมเขียนคำตอบให้ถูกต้องแล้วก็ให้คะแนนตัวเองให้เรียบร้อยก่อนที่คุณจะไปที่ทีม B. Okay. Can I move to the next one? เรียนเขียนเสร็จแล้วใช่ไหมคะ Okay. Can I move to the next one? Yes or no?
2: Yes.
1: Okay. Next one is team B. Paula.ทีม A และทีม B ช่วยกันตอบได้นะคะ The first question is what that Paula like doing Group 6
3: Riding a bike drawing pictures and reading books
1: Riding a bike drawing pictures and reading books got one point The next question where does she do it Group 6 again
3: Park garden school library
1: She do it at the park, in her garden, and in school library. Very good. You got 2 points. The next one, when does she do it? Group 6. Group ที่สองกดก่อนแต่ไม่ดังค่ะโมคะ Group 6.
3: Late afternoon, weekend, and after lunch.
1: Okay. Indeed, late afternoon, on the weekend, and after lunch. You got 3 points.And the last question, whom does she do it with? Group five. Okay, Poon, if you are ready, grab the microphone. เดี๋ยวปุ้นขอรีเช็คคำตอบกับเพื่อนเล็กน้อยนะคะ
4: Go. With Dora.
1: With?
4: Rora.
1: Only one? Her parents and Rora. Clap your hand for yourself. Good job.ดีมากเลยนะคะและนี่ก็คือบทความที่นักเรียนได้อ่านนะคะเกี่ยวกับงานอดิเรกและสิ่งที่เขาชอบนั่นเองนะคะสรุปบทเรียนร่วมกันนะคะวันนี้นักเรียนได้ฝึกการถามนะคะและการตอบคำถามทั้ง3คำถามนะคะเกี่ยวกับสิ่งที่เขาทำในเวลาว่าง Everyone look at the question first What do you like doing in your free time
5: บวกเจอร่าง
1: เมื่อเราเจอคำถามว่าเราชอบทำอะไรนะคะเราสามารถเลือกตอบได้หลายแบบแต่วันนี้คุณครูนำเสนอในรูปแบบการใช้ like บวกกับ gerund นะคะและตามด้วยกิจกรรมที่เราชอบ for example I like cooking I like swimming I like going shopping and the next one where do you do it เขาถามถึงอะไรคะสถานที่นักเรียนก็สามารถใช้ประธานบวกกิจกรรมและบอกสถานที่นะคะรวมถึงข้อสุดท้าย when do you do it เมื่อถามถึงช่วงเวลานะคะหรือวันก็ได้นักเรียนก็จะสามารถใช้ประธานบวกกับกิจกรรมตามด้วยวันหรือเวลาลงไปนะคะโอเค before we leaving I will leave you a quote for today everyoneAlways find time for the things that make you feel happy to be alive นะคะไม่ว่านักเรียนจะเรียนวิชาอะไรไปแล้วนะคะทางด้านของการเรียนแล้วอย่าลืมที่จะหากิจกรรมที่ทำให้นักเรียนรู้สึกมีความสุขนะคะในการทำนะคะนี่คือเหตุผลที่ทีเชอร์เลือก hobbies and interests มาให้นักเรียนในวันนี้นะคะสำหรับวันนี้เป็นการเรียนภาษาอังกฤษนะคะคาบเรียนสุดท้ายของปีการศึกษานี้นะคะเดี๋ยวเราเจอกันในครั้งหน้าOkay, everyone, I hope everyone here happy with English. I hope you practice English more and more every day. Okay, I think you are the best for me now. Try to keep speaking, keep listening. Okay? Okay, I hope to see you soon. See you around.
6: Thank you, the teacher.
7: Thank you, teacher.
1: Thank you, bye-bye.

0: สวัสดีครับชาวต่างชาติเรียกวัดนี้ว่า The Marble Temple หรือวัดหินอ่อนเพราะพระอุโบสถและพระระเบียงสร้างด้วยหินอ่อนจากอิตาลีผมกำลังหมายถึงวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหารวัดสำคัญในรัชกาลที่5ครับ
1: เดิมชื่อวัดเบญจมบพิตรหมายถึงวัดของเจ้านาย5พระองค์ที่ทรงร่วมกันปฏิสังขรณ์เป็นวัดโบราณขนาดเล็กต่อมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาขึ้นใหม่ทั้งพระอารามพระราชทานนามวัดใหม่ว่าวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามหมายถึงวัดของพระเจ้าแผ่นดินรัชกาลที่5ซึ่งตั้งอยู่ใกล้สวนดุสิตอันเป็นเขตพระราชฐานโดยมีพระราชประสงค์ให้เป็นวัดข้างพระราชวังที่ใหญ่โตสง่างามเพื่อเป็นพิพิธภัณฑ์รวบรวมพระพุทธรูปทั้งในประเทศและต่างประเทศทุกยุคทุกสมัยมาประดิษฐานรอบพระระเบียงคดนอกจากนี้ยังเป็นแบบอย่างของงานช่างศิลปกรรมและจิตรกรรมและเป็นศูนย์กลางศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรมและวิชาสามัญชั้นสูงสำหรับพระสงฆ์และเยาวชนทั่วไป
0: เอกลักษณ์สำคัญของวัดเบญจมบพิตรคือพระอุโบสถที่มีการออกแบบผสมผสานแนวคิดแบบตะวันออกและตะวันตกโดยภายนอกเป็นแบบประเพณีนิยมภายในมีการประดับกระจกสีแบบโบสถ์ตะวันตก
1: พระพุทธชินราชจำลองพระประธานในพระอุโบสถหล่อขึ้นที่เมืองพิษณุโลกโดยทำมาจากปืนทองเหลืองที่ไม่ได้ใช้งานแล้วเมื่อรัชกาลที่5เสด็จสวรรคตได้อัญเชิญพระบรมราชสรีรังคารมาบรรจุไว้ภายใต้รัตนบัลลังก์ตามพระราชประสงค์ภาพจิตรกรรมฝาผนังเขียนภาพพระมหาธาตุเจดีย์ที่สำคัญของประเทศไทย8แห่งภายในวัดเบญจมบพิตรยังมีอาคารสำคัญเช่นพระที่นั่งทรงผนวดเดิมอยู่ในพระบรมมหาราชวังใช้เป็นที่ประทับเมื่อทรงผนวดภายในมีจิตรกรรมฝาผนังเขียนภาพพระราชประวัติรัชกาลที่5ตั้งแต่โสกันจนถึงการสร้างวัดที่สำคัญยังมีต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่ได้หน่อมาจากพุทธคยาประเทศอินเดียสถานที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าซึ่งรัชกาลที่5โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นำมาปลูกไว้มีอายุร้อยกว่าปีที่ยังคงสูงตระหง่านแผ่ร่มเงาสร้างทัศนียภาพที่สวยงาม
0: ปัจจุบันวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหารยังคงเป็นวัดสำคัญที่พุทธศาสนิกชนชาวไทยและชาวต่างชาติให้ความเคารพสักการะและชื่นชมในศิลปกรรมอันงดงามสวัสดีครับ

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข192ถึง194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: อยากเล่าปีที่3วันนี้นะคะพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่นี่ค่ะวัดชัยวัฒนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะอีกหนึ่งโบราณสถานที่สำคัญค่ะแล้วก็ต้องบอกว่าตอนนี้นอกจากนักท่องเที่ยวชาวไทยนะคะนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติยังหลั่งไหลเข้ามาที่นี่เป็นจำนวนมากเลยสถานที่แห่งนี้มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์อย่างไรวันนี้เราจะมารับทราบข้อมูลความรู้กันนะคะจากท่านผู้อำนวยการอุทยานประวัติศาสตร์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาผู้อำนวยการสุกัญญาเบาเนิร์ดนะคะสวัสดีค่ะก่อนอื่นเลยนะคะอยากจะให้ผอ.ได้เล่าเกี่ยวกับเรื่องของความเป็นมาของสถานที่จุดนี้ให้เราได้ฟังกันหน่อยค่ะ
1: ก็สำหรับวัดชัยวัฒนารามนะคะก็เป็นวัดสำคัญก็ถือว่าเป็นพระอารามหลวงในสมัยกรุงศรีอยุธยาแล้วก็เป็นช่วงกรุงศรีอยุธยาตอนปลายเป็นวัดที่กษัตริย์สร้างอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาเนี่ยก็ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเป็นที่หนึ่งที่เดินทางมาประเทศไทยแล้วก็จะต้องมาชมโบราณสถานต่างๆที่อยู่ในบริเวณทั้งภายในเกาะเมืองและนอกเกาะเมืองโดยเฉพาะวัดชัยวัฒนาราม
0: พูดถึงนักท่องเที่ยวแล้วเนี่ยนะคะอย่างที่บอกว่าชาวต่างชาติเข้ามาเยอะมากขึ้นค่ะถามพ่ออ้อหน่อยค่ะว่าหลายคนก็อยากรู้เข้ามาเนี่ยเขามาทำอะไรบ้างมาถ่ายรูปอย่างเดียวแล้วกลับหรือเปล่าคะ
1: มันไม่ใช่แค่ชาวต่างชาตินะคะ
0: คนไทย
1: เราเนี่ยค่ะที่เข้ามาที่เนี่ยเยอะอาจจะด้วยเนื่องด้วยกระแสละครอาจจะเนื่องด้วยแบบแต่งกายย้อนยุคอะไรอย่างเงี้ยค่ะตรงนี้ก็คือเข้ามาถ่ายภาพทีนี้เราเองเนี่ยเป็นส่วนที่เราต้องเติมเต็มความรู้ตรงนี้ไปนะคะเราก็พยายามที่จะคิดหลายจุดด้วยกันในเรื่องของการจัดการว่าจะทำยังไงให้คนเข้ามาไม่มาถ่ายภาพชุดไทยเฉยๆค่ะได้รับความรู้กลับไปด้วยนี่ป้ายคำบรรยายต่างๆเนี่ยก็ไม่ได้ผ่านนักท่องเที่ยวก็เหมือนกับว่าไม่ได้เห็นแล้วก็ไม่ได้รู้อย่างเงี้ยค่ะก็เลยมีการกำหนดทางเดินใหม่ให้มีนักท่องเที่ยวได้เดินผ่านณจุดนั้นนะคะแล้วก็เราก็มีอำนวยความสะดวกให้ชาวต่างชาติด้วยในเรื่องของ QR code นะคะ10ภาษามีภาษาไทยภาษาอังกฤษนะคะภาษาจีนแล้วก็ภาษาญี่ปุ่นนะคะที่นักท่องเที่ยวสามารถสแกนแล้วก็จะมีภาพเคลื่อนไหวแล้วก็จะมีการบรรยายมีเสียงบรรยายมีภาพให้ดูด้วย
0: ณปัจจุบันเรื่องของการดูแลบูรณะเองก็ตามเดี๋ยวนี้ทราบมาว่าไม่ใช่เฉพาะหน่วยงานในบ้านเราแล้วเท่านั้นเรายังได้รับความร่วมมือจากต่างประเทศด้วย
1: ก็จะทำการบูรณะโดยโครงการที่เราร่วมกับรัฐบาลอเมริกาค่ะภายใต้กองทุนโบราณสถานโลก WMF ค่ะอันนี้เป็นโครงการระยะที่2แล้วซึ่งระยะแรกเนี่ยเสร็จสิ้นไปแล้วทางผู้เชี่ยวชาญจากต่างชาติเนี่ยก็ได้เข้ามาทำการฟื้นฟูบูรณะตัวโบราณสถานค่ะอันนี้ก็คือเป็นโครงการความร่วมมือกับนานาชาตินะคะที่ดำเนินการอยู
0: ่แล้วคือคุณค่าทางประวัติศาสตร์ด้วยนะคะที่เราต้องช่วยกันนะคะคุณผู้ชมคะนี่คือทั้งหมดนะคะของเรื่องราววัดชัยวัฒนารามที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะเพราะฉะนั้นอย่างที่ท่านผอ.บอกไปนะคะเข้ามาแล้วมาเที่ยวแล้วช่วยกันอนุรักษ์ค่ะแล้วก็ที่สำคัญปลูกจิตสำนึกที่ดีนะคะทั้งคนในบ้านเรารวมถึงต่างชาติด้วยวันนี้ขอบคุณผอ.มากๆนะคะขอบคุณค่ะส่วนกรมศิลป์อยากเล่าปีที่3ครั้งต่อไปจะพาไปที่ไหนติดตามได้ช่องทางนี้นะคะสวัสดีค่ะ

0: เมฆเมฆตื่นได้แล้วลูกถึงบ้านคุณปู่แล้วอ้าวเมฆสวัสดีคุณปู่สิลูก
1: สวัสดีครับปู
2: ่สวัสดีหลานรัก
3: มาเพชรบุรีจนได้นะ
4: โถเอ้ยไม่ได้อยากมาซะหน่อยอยู่กรุงเทพสบายกว่าตั้งเยอะอ้าวแล้วเธอเป็นใครอ่ะ
3: ฉันตะวันไงลูกพี่ลูกน้องอ่ะจำไม่ได้หรอที่
4: อย่าขี้แย่นะ
3: ไม่ใช่นายนี่มันหุย
2: เอาเอาเด็กๆอย่าทะเลาะกันสิเข้าบ้านกันดีกว่าปู่มีขนมด้วยนะ
4: ทำไมต้องมาอยู่นี่ด้วยเนี่ยไม่เห็นอยากมาเลยเฮ้ออกไปนะเจ้าแมวบ้านหยุดเดี๋ยวนี้นะ
3: กันแก้วกันแก้วออกจะน่ารักแสนรู้นะ
4: เรย์โหว้าวนี่ของสะสมของปู่เหรอครับเยอะจังนี่แม่ก็มีของสะสมเหมือนกันนะปู
2: ่
4: โถมีอะไรบ้างครับเนี่ยขอผมดูหน่อยนะครับ
2: เอาสิ
4: ปู่เก็บของพวกนี้ไว้ทำอะไรเหรอครับ
2: ของเก่าพวกเนี้ยมีค่านะ
4: เอาไปขายได้ด้วยเหรอครับเนี่ย
3: มีค่าทางใจต่างหากล่ะ
2: ถูกต้องเอาไว้ตื่นใจเรื่องในอดีตยังไงล่ะ
4: ปูอันนี้อะไรเหรอครับ
2: อ๋อเป็นเหรียญรัตนาภรณ์ในหลวงรัชกาลที่9พระราชทานให้ปูตอนทำงานรับใช้พระองค์ท่านปูได้เห็นพระองค์ทรงงานหนักมากเพื่อประชาชนทำให้ปูสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเหลือเกินจริงๆแล้วพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ก็ทรงปกป้องและพัฒนาแผ่นดินไทยให้ร่มเย็นเป็นสุขมาทุกยุคทุกสมัยนั่นแหละ
4: บ้านปู่มี Wi-Fi มั้ยครับ
3: ตั้งใจฟังปู่หน่อยสิ
2: ไม่เป็นไรหรอกแต่หลานรู้ไหมว่าพวกเราทุกคนเนี่ยเป็นหนี้บุญคุณพระมหากษัตริย์นะ
4: เราทุกคนเลยเหรอครับปู่แต่ผมไม่ได้เป็นทหารเหมือนปู่นะ
3: นั่นสิครับปู่หนูก็ไม่ค่อยเข้าใจทำไมเหรอคะ
2: หลานรู้ไหมว่า800ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทุกพระองค์ทรงทำทุกอย่างเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของพวกเราเรามีตัวอักษรไทยมีระบบส่งน้ำก็เพราะพระขุนรามคำแหงและไฟฟ้าน้ำประปาถนนหนทางที่พวกเราใช้กันก็เพราะพระมหากษัตริย์ทรงเป็นผู้ริเริ่มที่พวกเราคนไทยทุกคนได้เรียนหนังสืออย่างทั่วถึงด้วยนะ
3: ฮู้ที่พวกหนูได้เรียนหนังสือนั่นเหรอคะ
2: ใช่แล้วจ้ะแม้แต่ขนมที่ตะวันชอบก็เป็นโครงการของในหลวงท่านนะ
3: ว้าวจริงด้วยค่ะ
2: เห็นไหมพวกเราอยู่ใกล้ชิดสถาบันพระมหากษัตริย์ขนาดไหน
4: ปูปูขนกนี้เอาไว้ทำอะไรหรอครับ
2: อ๋อปากกาขนนกไงล่ะแต่ด้ามนี่มันน่าจะพังแล้ว
4: งั้นผมขอเอาไปเล่นนะครับ
2: ได้สิย้ายหายนะเจ้าเมย
4: ์ครับ ผมเอาไปเล่นแป๊บเดียวเดี๋ยวเม
3: ย์จะ
4: เอ
3: าชัดด้วยสิครับ
4: โอ้มันเลยกึ๋ยมันเลยกึ๋ยโอ้พี่อย่าง
3: เอ้ยไม่เอาไม่เล่น
4: ไม่เล่นหรอได้นี่ๆๆๆๆไ
3: ม่อาชิ่ว
4: เฮ้ย
3: อุ๊ยดูสิมันอยากจะบอกอะไรมาหลับอยู่โดนปลุกดีใจ
4: บ้านาตะวันโคตรเจ๋งเลยอ่ะนี่มัน
3: อะไรนะ
4: ลองเข้าไปดูกันไหมตะวัน
3: หรือว่าน
4: ี่คือประตูทะลุมิติโอ้ที่นี่ที่ไหนเนี่ย
5: สมัยสุโขทัย
6: สมัยสุโขทัย
3: พระรุ่งที่ทำทำเนิบก็คือพระขุนรามคำแหงใช่ไหมคะ
2: ใช่แล้วจตุวัน
7: พวกเจ้าตามข้ามาทำไมกันล่ะเนี่ย
3: พวกเราหลงทางค่ะ
7: สุโขทัยเป็นเมืองบนเขาสูงน้ำมาไม่ถึงพระรุ่งท่านจึงวางระบบน้ำเพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้
3: เมฆเมฆดูสิจู่ๆกระพนของแก่นแก้วก็ส่องแสง
4: จริงด้วยเกิดอะไรขึ้นนะประตูมิติเปิดออกแล้ว
3: เข้าไปเถอะแม่เดี๋ยวจะไม่ทัน

0: สวัสดีครับนักเรียนสวัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์ทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีคุณครูที่อยู่ปลายทางนักเรียนที่อยู่ปลายทางนะครับชั่วโมงนี้ก็มาพบกับครูอาทิตย์ชัยเทพาในรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมวันนี้เรายังอยู่ในหน่วยที่2หน้าที่พลเมืองนักเรียนครับและเรื่องที่เราจะมาเรียนกันในวันนี้คือเรื่องอะไรลูกการเผยแพร่ข้อมูลเท็จหรือข้อมูลหลอกลวงซึ่งเราจะเห็นได้มากในโลกโซเชียลในปัจจุบันใช่ไหมครับที่เราจะเห็นว่าเขามีการแชร์ข้อมูลต่างๆแต่บางครั้งข้อมูลที่แชร์ก็เป็นข้อมูลอะไรครับข้อมูลเท็จหรือข้อมูลหลอกลวงรวมทั้งก่อนหน้านี้เราได้เรียนเรื่องอะไรมาแล้วบ้างการบูลลี่แล้วก็เรื่องของอะไรลูกการหลอกลวงออนไลน์นะครับและในวันนี้เราก็จะมาต่อกันในเรื่องของการเผยแพร่ข้อมูลเท็จหรือหลอกลวงนะครับซึ่งวันนี้นะครับนักเรียนต้องบอกผลเสียว่าการเผยแพร่ข้อมูลโซเชียลขาดความรับผิดชอบเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับโดยที่จะต้องเสนอแนวทางการปฏิบัติของตนเองที่จะไม่เผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อโซเชียลโดยขาดความรับผิดชอบและแนวทางการตรวจสอบข้อมูลผ่านสื่อโซเชียลอย่างรู้เท่าทันนะครับนะวันนี้เราต้องรู้เท่าทันก่อนที่เราจะทำไมครับจะเผยแพร่เรื่องต่างๆออกไปนะครับและเราเองก็ต้องตระหนักถึงความสำคัญของการไม่เผยแพร่ข้อมูลเท็จหรือข้อมูลที่หลอกลวงนะครับรวมทั้งเราต้องมีความรับผิดชอบต่อการใช้งานสื่อในยุคปัจจุบันนะครับนอกจากเราไม่เผยแพร่ข้อมูลที่เป็นทำไมครับที่เป็นเท็จหรือหลอกลวงแล้วเราต้องทำไมครับในชั่วโมงที่แล้วที่ครูพูดไปเราต้องไม่ใช้สื่อโซเชียลในการบูลลี่ด้วยนะครับรวมทั้งเราต้องไม่ใช้ในการทำไมครับหลอกลวงออนไลน์ด้วยแล้ววันนี้เราก็จะต้องทำไมครับเรียนรู้ในการที่จะไม่เผยแพร่ข้อมูลเท็จหรือหลอกลวงเอาละครับก่อนเรียนครูมีสถานการณ์เป็นข้อความมาให้นักเรียนได้ฟังนะครับครูจะอ่านให้นักเรียนฟังนะครับและให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันวิเคราะห์ว่าควรจะเช็คก่อนหรือสามารถแชร์ให้ผู้คนเนี่ยได้รู้ด้วยเหมือนกันอ่ะมาฟังครับเหตุการณ์มหัศจรรย์คุณจะมีโอกาสเห็นครั้งเดียวในชีวิตดูดีๆปฏิทินเดือนนี้มีวันศุกร์5วันวันเสาร์5วันและวันอาทิตย์5วันซึ่งจะเกิดครึ่งครั้งเดียวในรอบ823ปีเรียกว่าวันเงินเต็มกระเป๋าผู้ใดได้อ่านเรื่องนี้แล้วส่งต่อให้เพื่อนภายใน4วันเงินทองจะไหลมาเต็มกระเป๋านักเรียนคิดว่าควรจะกดเผยแพร่ทันทีเลยไหมหรือเช็คก่อนทำไมต้องเช็คก่อนครับทำไมนักเรียนต้องบอกว่าเช็คก่อนเผยแพร่เลยไม่ได้หรอทุกคนก็อยากเงินเต็มกระเป๋าว่ะลองอธิบายให้ครูฟังหน่อยครับให้เพื่อนทั้งต้นทางและปลายทางได้ฟังพร้อมกันหน่อยขอตัวแทนก็ได้ลองอธิบายหน่อยทำไมต้องเช็คก่อนเพราะอะไรลูก
1: เพราะจะได้รู้ครับว่าข้อมูลจริงหรือเป็นข้อมูลเท็จครับ
0: เพราะเราจะได้รู้ว่าเป็นข้อมูลจริงหรือข้อมูลเท็จเราจึงต้อง
1: ตรวจสอบครับ
0: ตรวจสอบก่อนอ่ะนั่งลงได้เอามีใครอยากจะอธิบายอีกไหมครับว่าทำไมเราต้องเช็คก่อนแชร์เลยไม่ได้หรอแชร์หรือเผยแพร่เลยไม่ได้หรอ
2: ไม่ได้
0: เพราะอะไรครับกลุ่ม6ครับ
3: เราต้องตรวจสอบข้อมูลให้แน่ชัดค่ะเพื่อที่คนที่เราส่งไปให้จะไม่เข้าใจผิดและเข้าใจข้อมูลที่ผิดค่ะ
0: นั่งลงได้ครับปรบมือให้เพื่อนทั้งสองคนหน่อย ก็อย่างที่เพื่อนทั้งสองคนตอบนะครับว่าเราต้องเช็คก่อนว่าเป็นความจริงหรือไม่นะครับและที่สำคัญครับเราเองถ้าเราเผยแพร่ข้อมูลแบบนี้ไปแล้วถ้าเพื่อนเข้าใจแบบนี้และเชื่อแบบนี้ถือว่าเป็นไงครับส่งผลกระทบใช่ไหมครับเขาอาจจะทำไมไม่ทำอะไรเลยรอแต่ความโชคดีใช่ไหมครับซึ่งที่จริงเป็นแบบนั้นไหมเราจะมีเงินเต็มกระเป๋าเราต้องทำไมครับขยันทำมาหากินและก็สุจริตนะครับทำโดยความสุจริตนะครับครูเชื่อว่านักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางเนี่ยน่าจะพอมีความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลที่เป็นเท็จหรือข้อมูลหลอกลวงแล้วดังนั้นเรามาทำกิจกรรมไปพร้อมกันครับกิจกรรมนี้นะครับเป็นเกมนะครับกิจกรรมนี้เป็นเกมนะชื่อว่าเกมเช็คหรือแชร์นะครับโดยนักเรียนร่วมกันเล่นเกมเช็คหรือแชร์ครูเตรียมตัวอย่างข่าวหรือข้อความที่หลากหลายให้กับนักเรียนและให้นักเรียนตอบว่าควรแชร์หรือเช็คถ้าแชร์ได้เลยให้ชูป้ายเครื่องหมายถูกให้นักเรียนแต่ละกลุ่มชูป้ายเครื่องหมายถูกนะถ้าแชร์ได้แต่ถ้าเช็คให้ชูป้ายเครื่องหมายผิดก็คือต้องเช็คก่อนนะครับตามความคิดเห็นของกลุ่มตนเองได้เลยอ้าวพร้อมหรือยังครับ
2: พร้อมแล้วค่ะ
0: พร้อมแล้วไหนทุกกลุ่มชูป้ายขึ้นหน่อย2ป้ายเลยตอนนี้ทุกกลุ่มมี2ป้ายแล้วนะครับอ้าวมือลงถ้าพร้อมแล้วไปที่ตัวอย่างแรกกันเลยวันที่9เดือน9อย่าลืมบูชาเทพประจำวันไม่เกิน3วันเงินล้านเข้ากระเป๋าแน่นอนเช็คหรือแชร์
2: เช
0: ็คหรือแชร
2: ์
0: ทำไมถึงต้องเช็คกลุ่มหนึ่งเป็นตัวแทนตอบนะครับทำไมถึงต้องเช็ค
4: เพราะว่าเป็นข้อความที่ไม่น่าเชื่อถือค่ะและเงินล้านเราควรได้จากการทำงานอย่างสุจริตค่ะและถ้าเราแชร์ไปโดยที่ไม่เช็คอาจทำให้ผู้อื่นมีความเชื่อที่ผิดได้ค่ะ
0: นั่งลงครับปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับอย่างที่เพื่อนบอกครับการที่เราจะได้เงินล้านเข้ากระเป๋าเราต้องทำงานประกอบอาชีพที่สุดจริตและที่สำคัญเราต้องรู้จักเก็บออมนะครับรวมทั้งถ้าเราแชร์ไปเนี่ยหรือเผยแพร่ไปคนอาจจะเข้าใจผิดมีความเชื่อแบบผิดๆรอคอยแต่โชคลาภแบบนี้นะครับต่อมาครับข้อความนี้กิน1เม็ดก่อนนอนตื่นขึ้นมาน้ำหนักหาย2กิโลกรัมกดสั่งได้เลยกดแชร์เลยไหมแชร์หรือเช็คยกป้ายสูงๆแชร์หรือเช็คเช็คทั้งห้องทำไมต้องเช็คเพราะอะไรกลุ่ม2เป็นตัวแทนลองบอกสิครับทำไมนักเรียนคิดว่าต้องเช็ค
5: เพราะว่าอาจเป็นข้อความเท็จได้ครับจะมียาที่ไหน1เม็ดกินแล้วน้ำหนักหาย2กิโลกรัมครับ
0: เป็นไปไม่ได้ใช่ไหมครับที่จะกินแล้วน้ำหนักหาย2กิโลกรัมแต่ถ้าเราอยากน้ำหนักหาย2กิโลกรัมเราต้องทำยังไงครับ
5: ออกกำลังกายครับแล้วก็ลดอาหารที่ทำให้อ้วนครับ
0: นั่งลงได้ครับเก่งมากนะครับเรื่องนี้เราควรเช็คก่อนนะครับและที่สำคัญถ้าเป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับยาและอาหารเราต้องตรวจสอบว่ามีเครื่องหมายเครื่องหมายอย.หรือเครื่องหมายทางการค้าไหมว่าได้รับรองคุณภาพไหมนะครับต่อมาครับแค่ใช้สบู่ก้อนนี้ถูหลังถูเห็นผลทันทีจะเห็นความแตกต่างของผิวก่อนใช้และหลังใช้อย่างชัดเจนก็คือทำไมครับถูแล้วทำไมครับอาจจะขาววิ้งขึ้นมาเลยทันทีเช็คหรือแชร์ทำไมตอบเช็คเพราะอะไรเอาขอตัวแทนอธิบายหน่อยตอบเช็คทุกกลุ่มเลยแต่กลุ่มไหนจะอธิบายกลุ่ม4ยกมือก่อน เพราะอะไรครับทำไมเราต้องเช็คก่อน
3: สบู่ที่ขาวเลี้ยวค่ะอาจจะมีสารที่อันตรายต่อได้ค่ะ
0: นั่งลงได้ครับถือว่าทำไมครับเป็นสิ่งที่ดีที่เราต้องเช็คเลยเพราะว่าสบู่ที่ใช้แล้วขาวเลยเนี่ยอาจจะมีการปนเปื้อนของสารพิษสารเคมีที่มีโทษต่อร่างกายอย่างที่เพื่อนบอกครับเราต้องเช็คก่อนว่าสบู่เนี้ยนะครับมีส่วนผสมของอะไรบ้างนะครับเอาละต่อมากรมสนับสนุนบริการสุขภาพแนะนำประชาชนหันมากินข้าวกล้องทุกมื้อสร้างสุขภาพดีทุกวันได้สุขภาพดีป้องกันโรคสมัยใหม่ได้ดีเช็คหรือแชร์เช็คหรือแชร์ทำไมถึงแชร์กลุ่ม6กลุ่ม6รีบยกมือทันที
3: เพราะว่าข้าวกล้องมีประโยชน์ค่ะ
0: เพราะว่าข้าวกล้องก็มีประโยชน์ต่อสุขภาพของเราใช่ไหมครับอย่างที่เราเคยได้เรียนมาในเรื่องอะไรนะที่เราเรียนเกี่ยวกับข้าวกล้องไปการตักบาตรใช่ไหมครับเพราะว่าการรับประทานข้าวกล้องนะครับก็ช่วยในการป้องกันโรคความดันไขมันเบาหวานได้เช่นกันนะครับดังนั้นข้อความนี้ควรแช่นะครับให้ทุกคนหันมารับประทานข้าวกล้องนะครับต่อมาครับเพียงแค่กดแชร์รับไปเลย100บาทง่ายๆแค่นี้ก็ได้เงินแล้วเช็คหรือแชร์ทำไมต้องเช็คครับกลุ่ม3
6: เพราะผมคิดว่าถ้าเรากดแชร์ปุ๊บแล้วเราได้รับเงิน100บาทเลยผมคิดว่ามันง่ายเกินไปครับ
0: ดังนั้นเราควรต้อง
6: เช็คแล้วก็ดูให้รอบคอบครับแล้วก็พิจารณาให้ดีครับ
0: นั่งลงได้ครับเก่งมากเพราะว่าการที่เราจะแค่กดแชร์แล้วได้เงิน100บาทมันเป็นไปได้ไหมลูกไม่ได้นะครับอย่างที่เพื่อนได้บอกมาก่อนหน้านี้ว่าการที่เราจะได้เงินมานั้นเราต้องได้มาจากการประกอบอาชีพที่สุจริตนะครับเป็นไปได้ไหมนั่งอยู่บ้านแค่กดแชร์ก็ได้100แล้วเนี่ยเป็นไปไม่ได้นะครับและที่สำคัญอาจจะนำไปสู่เว็บของอะไรที่เราเรียนเรื่องหลอกลวงออนไลน์มาเว็บการพนันก็ได้นะครับต่อมาครับร่วมเป็นสมาชิกกับเราลงทุนแค่500บาทนอนรอรับเงินวันละ 1,000 บาทได้เลยอุ๊ยอันนี้คุ้นๆไหมเช็คหรือแชร์
2: เช็ค
0: เพราะอะไรเพราะอะไรครับตอบได้เลยครับ
3: เพราะอาจเป็นมิจฉาชีพค่ะควรตรวจสอบให้ดีก่อนที่จะลงทุนค่ะ
0: นั่งลงได้ครับเรื่องนี้ก็ได้ไหมครับอาจจะเป็นมิจฉาชีพเพราะเราเรียนเรื่องอะไรมาแล้วก่อนหน้านี้การหลอกลวงออนไลน์นี่ก็เข้าข่ายคุ้นๆหลอกลวงให้ทำไมครับหลอกลวงให้ลงทุนเนาะเราเคยศึกษาสถานการณ์ทำนองนี้มาแล้วนะครับต่อมาร่วมเป็นเจ้าภาพทําบุญผ้าป่าสร้างศาลาวัดตามจิตศรัทธาเช็คหรือแชร์เช็คหรือแชร์ชูป้ายครับกลุ่ม2กลุ่ม2กลุ่ม2ชูป้ายได้ยังเช็คหรือแชร์เพราะเพราะอะไรถึงแชร์
3: เต็มศรัทธาเป็นกี่บาทก็ได้ค่ะที่ไม่มีกำหนดยอดเงินค่ะ
0: ก็เลยควรแชร์ใช่ไหมครับและก่อนจะแชร์เราต้องตรวจสอบอะไรก่อน
3: ตรวจสอบที่มาค่ะ
0: ตรวจสอบที่มาว่าวัดได้จัดผ้าป่าจริงหรือไม่ใช่ไหมครับนะครับนั่งลงได้ครับข้อความนี้นะครับเราสามารถทำไมครับแชร์ได้แต่เราต้องตรวจสอบว่าเป็น เป็นหน่วยงานที่จัดผ้าป่าจริงหรือไม่อาจจะเป็นวัดหรือกองทุนต่างๆได้จัดจริงหรือไม่นะครับเราต้องเช็คแต่เราก็สามารถถ้าเช็คแล้วถูกต้องเราก็ทำไมเลยแชร์ได้เลยนะครับเพื่อให้ทุกคนได้ร่วมกันสร้างวัดซึ่งการสร้างวัดเป็นการอะไรนะ
7: เป็นการทำว
0: ัดขออภัยสร้างศาลาวัดเนี่ยเป็นการอะไรนะทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาใช่ไหมเราก็เคยเรียนเรื่องนี้มาแล้วนะครับต่อมาสมัครเลยลุ้นรับเลขเด็ดทุกวันเช็คหรือแชร์ทำไมถึงตอบว่าเช็คทำไมถึงตอบว่าเช็คครับเพราะอะไรเพราะอะไรทำไมถึงตอบว่าเช็ค
4: อาจจะทำให้เกิดการติดพนันค่ะ
0: นั่งลงได้ครับก็คืออาจจะทำให้เกิดการติดพนันเพราะเรารู้อยู่แล้วแหละว่าลุ้นรับเลขเด็ดเนี่ยก็ต้องเกี่ยวกับการอะไรลูกการเล่นพนันนะครับอาจจะนำไปสู่การติดการพนันได้เพราะฉะนั้นไม่ควรไม่ควรอะไรไม่ควรแชร์หรือเผยแพร่ข้อมูลออกไปนะครับต่อมาครับแชร์เลยลุ้นรับรางวัลใหญ่ทุกวันเว็บจริงสาขาจริงอันนี้ควรเช็คหรือแชร์
2: เช
0: ็คทำไมถึงตอบว่าเช็คเพราะอะไรเพราะอะไรลูกทำไมถึงตอบว่าเช็คเพราะอะไรครับข้อความเนี้ยทำไมคุ้นคุ้นไหมคุ้นมากเราเคยเรียนมาหรือยังดังนั้นทำไมถึงต้องเช็คก่อนล่ะเพราะอาจเป็นอะไรเก่งมากนะครับเพราะอาจเป็นมิจฉาชีพที่อาจจะมาหลอกลวงให้เราเล่นพนันออนไลน์หรือลงทุนออนไลน์ทำให้เราทำไมครับเสียทรัพย์สินนะครับต่อมากดสั่งได้เลยไม่ต้องลดอาหารไม่ต้องออกกำลังกายเพียงแค่ทานวันละ1เม็ดเห็นการเปลี่ยนแปลงภายใน3วันเช็คหรือแชร์
2: เช็ค
0: ทำไมถึงต้องเช็คเพราะ
4: ดูเกินจริงและเสียสุขภาพค่ะ
0: ฟังดูเกินจริงและอาจจะทำให้เราทำไมครับ
4: เสียสุขภาพ
0: เสียสุขภาพนะครับก็คือเสี่ยงต่อการที่เราจะทำไมครับเสียสุขภาพนะครับรวมทั้งคือวันละ1เม็ดเห็นการเปลี่ยนแปลงภายใน3วันเนี่ยจริงไหมแต่ถ้าเราอยากจะทำไมครับลดน้ำหนักเราต้องทำไมเหมือนเพื่อนบอกออกกำลังกายและควบคุมอาหารรวมทั้งรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นะครับเอาล่ะเราได้ทำกิจกรรมมาทั้งหมดกี่ข้อ10ข้อ10ตัวอย่างนะครับบางอย่างก็สามารถแชร์ได้แต่ก่อนที่จะแชร์เราต้อง
2: เช
0: ็คและบางอย่างเช็คแล้วเป็นสิ่งไม่ดีก็ไม่ควรไม่ควรแชร์หรือเผยแพร่ออกไปนะครับดังนั้นนะครับครูอยากรู้ว่าการที่

0: เราแชร์ไปเลยก็ได้อะแต่ถ้าเราแชร์ไปมันเป็นข้อมูลเท็จและข้อมูลหลอกลวงอะจะส่งผลต่อสังคมอย่างไรอะกลุ่ม3
1: อาจทำให้เสียทรัพย์ค่ะ
0: อาจทำให้เสียทรัพย์อ่ะเป็นไปได้ไหมได้ถ้าสิ่งนั้นเป็นของมิจฉาชีพใช่ป่ะอ่ะมีอะไรอีก
2: ทำให้ชุมชนเข้าใจผิดค่ะ
0: ทำให้ชุมชนสังคมเข้าใจ
2: ผิด
0: อ่ะนั่งลงได้อ่ะมีใครอยากจะเติมเต็มอีกไหมอ่ะกลุ่ม2
3: ถ้าเป็นเว็บไซต์หรือว่าเป็นข้อความเกี่ยวกับการได้เงินนะครับแล้วให้สมัครถ้าเราแชร์ไปนะครับอาจจะมีคนบางคนหลงเชื่อแล้วก็ทำให้เขาอาจดูดเงินในบัญชีแล้วก็อาจนำข้อมูลส่วนตัวไปใช้ในทางที่ไม่ดีได้ครับ
0: นั่งลงได้ครับอ่ะขอสักหนึ่งคนนักเรียนคิดว่าถ้าเราแชร์ข้อมูลที่เป็นเท็จหรือหลอกลวงไปเนี่ยจะส่งผลต่อสังคมหรือบุคคลอย่างไรอันนี้เพื่อนตอบมาได้เกือบค่อนข้างครอบคลุมแล้วนักเรียนมีความคิดเห็นอย่างไรอีกอ่ะตอบเลยครับกลุ่ม5
4: ครับอย่างที่เพื่อนกลุ่มอื่นตอบใช่ไหมครับว่าถ้าเป็นเว็บไซต์หรือว่าเป็นการสมัครใช่ไหมครับนอกจากเราจะเสียข้อมูลส่วนตัวแล้วหรือสังคมหรือคนอื่นเสียแล้วเราก็อาจจะรู้สึกผิดที่เราเป็นคนแชร์ให้เขาเสียทรัพย์สินเลย
0: เราเองอาจจะเป็นสุดท้ายผลอาจจะมาเกิดที่ตัวเราก็คือรู้สึกผิดอ่ะนั่งลงได้เอาปรบมือให้เพื่อนทั้ง4คนหน่อยนะครับก็คือการเผยแพร่ข้อมูลบนโซเชียลมีเดียในปัจจุบันเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเอาง่ายๆมันก็เหมือนกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันของหลายๆคนไปแล้วอ่ะใช่ไหมครับที่ชอบกดแชร์กดเผยแพร่แต่การเผยแพร่ข้อมูลเหล่านั้นนะครับถ้าเราเผยแพร่โดยขาดความรับผิดชอบอาจนำไปสู่ผลเสียในหลายๆด้านนะครับที่สามารถส่งผลกระทบต่อทั้งบุคคลและสังคมได้ดังนี้เรามาเติมเต็มคำตอบของเพื่อนกัน1ครับการเผยแพร่กระจายข้อมูลเท็จหรือเฟกนิวและข่าวลวงเนี่ยเป็นการเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือข่าวลวงโดยขาดการตรวจสอบความจริงสามารถทำให้เกิดความสับสนและความเข้าใจผิดในสังคมได้นะครับและแชร์ข้อมูลผิดอาจทำให้ผู้คนตัดสินใจพลาดหรือเกิดการตื่นตระหนกในสถานการณ์ที่ไม่จำเป็นเช่นอะไรบ้างเช่นข่าวลือเกี่ยวกับโรคระบาดหรือการเมืองถูกไหมครับถูกไหม
5: ถ
0: ูกนะโรคระบาดแบบอาจจะไม่ได้มีจริงอ่ะแต่กดแชร์ไปคนทำไมครับตระหนกทำไมครับเกิดความวุ่นวายเกิดขึ้นในสังคมหรือแชร์เกี่ยวกับข่าวเรื่องการเมืองอาจจะทำให้เกิดความเข้าใจผิดในสังคมได้นะครับซึ่งอาจทำให้เกิดผลกระทบที่รุนแรงต่อความมั่นคงของสังคมได้เลย 2 ครับเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลอันนี้เราเรียนเรื่องสิทธิเสรีภาพมาหรือยังเรียนมาแล้วนะครับเพราะอะไรครับเพราะการเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตเช่นการแชร์ภาพหรือข้อมูลที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อเกียรติยศหรือชื่อเสียงของบุคคลนั้นเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลซึ่งอาจนำไปสู่การฟ้องร้องหรือการทำให้บุคคลนั้นได้รับผลกระทบทางจิตใจและสังคมอันนี้คล้ายๆกับเรื่องของการอะไรเลยสิทธิการละเมิดสิทธิการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลและเกี่ยวกับเรื่องอะไรอีกนะเกี่ยวกับเรื่องอีกในอะไรนะที่เราเพิ่งเรียนมาการบูรี่นี่แหละก็จัดอยู่ในข้อนี้ด้วยนะครับการบูรี่ก็จัดอยู่ในข้อนี้ด้วยเพราะรูปบางรูปอย่างที่เพื่อนเคยยกตัวอย่างรูปบางรูปเป็นภาพหลุดของเพื่อนเขาอยากให้เผยแพร่ไหม
5: ไม
0: ่แต่ถ้าเราไปกดแชร์กดเผยแพร่แบบนี้ก็ถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลซึ่งมีผลกระทบต่อจิต จ่าย

นะครับและทำให้เขาทำไมเสียหายนะครับต่อมาข้อ3การกระตุ้นความเกลียดชังและการแบ่งแยกข้อมูลบางประเภทเนี่ยก็ถือว่าเป็นข้อมูลที่ไม่ควรแชร์เช่นอะไรครับข้อความที่เหยียดหยามหรือโจมตีผู้อื่นในลักษณะที่ไม่สร้างสรรค์เห็นไหมเห็นไหมในปัจจุบันคนชอบกดแชร์อะไรหลายๆอย่างบางอย่างแล้วทำให้คนทำไมครับไปรุมบุคคลบุคคลนั้นเพียงคนเดียวหรือสถานที่นั้นเพียงสถานที่เดียวแบบนี้ก็ทำไมครับไม่ควรแชร์เพราะสามารถกระตุ้นความเกลียดชังและแบ่งแยกในสังคมได้การเผยแพร่ข้อมูลที่มีการโจมตีหรือด่าว่าคนในกลุ่มหนึ่งอาจนำไปสู่ความขัดแย้งและความรุนแรงในสังคมต่อมาครับ4การทำลายความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูลเมื่อข้อมูลที่เผยแพร่ไปไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนจะทำให้แหล่งข้อมูลนั้นๆขาดความน่าเชื่อถือซึ่งอาจส่งผลให้ผู้ใช้งานไม่สามารถแยกแยะข้อมูลที่ถูกต้องและเชื่อถือได้จากข้อมูลที่ผิดพลาดได้ทำให้สังคมทำไมครับเสียความเชื่อมั่นในแหล่งข้อมูลต่างๆ5ครับสำคัญเลยถ้าเราเผยแพร่ข้อมูลเท็จหรือหลอกลวงไปส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตเพราะการที่รับข้อมูลที่มีเนื้อหาสาระที่ลบหรือเกินจริงสามารถส่งผลต่อสุขภาพจิตของผู้รับสารได้โดยเฉพาะในกรณีที่ผู้รับสารเป็นเรื่องที่ทำให้เกิดความเครียดความวิตกกังวลหรือแม้กระทั่งความกลัวที่ไม่จำเป็นเช่นเรื่องของโรคระบาดที่ครูพูดไปนั่นแหละนะครับต่อมาครับผลกระทบต่อความสัมพันธ์ในสังคมการที่เราเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือบิดเบี้ยนความจริงอาจทำลายความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือกลุ่มคนในสังคมได้การพูดหรือแชร์ข้อมูลที่เป็นเท็จสามารถทำให้เกิดความเข้าใจผิดและความแตกแยกซึ่งจะส่งผลให้เกิดความไม่ไว้วางใจกันและความขัดแย้งในสังคมได้นี่ก็เป็นอะไรครับผลกระทบนะครับที่เกิดจากการแชร์ข้อมูลเท็จหรือหลอกลวงนะครับต่อไปครับกิจกรรมจริงหรือปลอมนะครับครูให้นักเรียนทำใบงานที่8นะครับโดยให้นักเรียนทำไมครับบันทึกเกมที่ได้เล่นไปและให้นักเรียนเนี่ยทำกิจกรรมจริงหรือปลอมบนโลกโซเชียลจำลองนะครับโดยครูมีข้อความให้นักเรียนนะครับโดยมีสถานการณ์ต่อไปนี้ให้และให้นักเรียนเป็นผู้ใช้งานว่านักเรียนจะเช็คหรือแชร์นะครับโดยข้อความมีอยู่ว่าวันนี้ทางร้านเราจัดโปรโมชั่นพิเศษเพียงแค่สมัครสมาชิกลุ้นรับทองคำหนัก1บาทในราคาเส้นละ 1,500 บาทร้านเรามีตัวตนจริงมีสำนักงานจริงเชื่อถือได้หากต้องการรวยไวมาเป็นสมาชิกเป็นตัวแทนขายกับเราได้ทันทีค่าสมัครสมาชิกเพียง500บาททางเรามีสินค้ามากมายเอาละครับถ้านักเรียนเป็นผู้ใช้งานเนี่ยนักเรียนจะทำอย่างไรอ่ะพร้อมหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วลงมือทำใบงานได้เลยครับ

0: เอาล่ะครับตอนนี้นะครับนักเรียนน่าจะทำแล้วเรียบร้อยนะครับงั้นครูขอตัวแทนลองนำเสนอผลการทำกิจกรรมจริงหรือปลอมให้กับเพื่อนๆนะครับทั้งต้นทางและปลายทางได้ฟังหน่อยครับอ่ะคนแรกตัวแทนกลุ่ม4
1: เป็นข้อมูลเท็จค่ะเพราะถ้าสมมติเอาทอง1บาทมาแลกกับค่าสมัครเพียง500สมัครเพื่อลุ้นรับทองแต่สำหรับหนูนะคะหนูจะเช็คที่มาของเว็บไซต์นี้ค่ะเพื่อความแน่ใจว่าจะได้ทองจริงหรือไม่จริงค่ะถ้าเป็นหนูจะลงโพสต์ที่จริงค่ะแล้วถ้าเป็นทุกคนจะทำยังไงกันคะ

0: ถ้าเป็นทุกคนทุกคนจะทำไงต้องทำไมก่อนเช็คแล้วก็โพสต์ในสิ่งที่เป็นความจริงอ่ะต่อไป
1: ข้อมูลไม่น่าเชื่อถือควรเช็คก่อนที่จะสมัครเพราะราคาจริงของทองมีราคาที่สูงมากกว่านี้อาจจะเสียทรัพย์ได้และถูกหลอกลวงถ้าหนูสร้างโพสต์จะไม่สร้างโพสต์ที่หลอกลวงและเกินจริงค่ะ
0: นั่งลงครับต่อไป
2: จากข้อมูลที่ผมได้อ่านมานะครับเราต้องควรเช็คก่อนครับเพราะว่าการที่เราได้สมัครไปแล้วแล้วเราจะได้ลุ้นโชครับทองคำได้เลยเป็นไปได้ยากครับเพราะว่าค่าที่สมัครก็แพงจำนวนหนึ่งครับและอาจจะทำให้เราถูกหลอกและเสียเงินไปฟรีๆครับจึงต้องพิจารณาและคิดให้รอบคอบก่อนสมัครครับ
0: นั่งลงได้ครับสุดท้ายอีกหนึ่งคน
3: ถ้าเป็นหนูจะตรวจเช็คข้อมูลให้แน่ชัดไม่แชร์โพสต์นี้เพราะอาจถูกหลอกเอาเงิน500บาทก็ได้และถ้าเป็นตัวหนูจะไม่สร้างข้อมูลเท็จเพื่อให้ตัวเรามีความน่าเชื่อถือค่ะ
0: นะครับสิ่งที่ครูจะเน้นย้ำนะครับก็คือมิจฉาชีพมักจะใช้เรื่องเงินมาเป็นเหยื่อล่อเพื่อหลอกให้เราเชื่อนะครับเช่นอะไรบ้างกดลิงก์นี้รับเงิน500บาทแชร์โพสต์แล้วได้เงินเข้าบัญชีทันทีหรือมาทำงานง่ายๆแค่เพิ่มเพื่อนนักเรียนครับจริงๆแล้วเนี่ยไม่มีอะไรที่ได้มาง่ายใช่ไหมครับโดยเฉพาะเรื่องเงินเนี่ยเราไม่ได้ที่จะได้มาง่ายๆเลยการจะได้เงินมาอย่างถูกต้องเนี่ยเราต้องใช้ความตั้งใจและความพยายามนะครับเราเองนะครับก็อย่าไปหลงเชื่ออะไรง่ายๆอย่าเผลอไปกดลิงก์หรือแชร์อะไรโดยไม่คิดเพราะอาจทำให้ข้อมูลส่วนตัวหรือเงินในบัญชีของเราโดนขโมยไปได้นะครับถ้าเจอแบบนี้ให้หยุดคิดก่อนแล้วถามผู้ใหญ่ที่นักเรียนไว้ใจได้เช่นครูหรือพ่อแม่นะครับอย่าไว้ใจสิ่งที่ดูดีเกินไปนะครับเพราะมันอาจจะเป็นกับดักของมิจฉาชีพนะครับปรบมือให้เพื่อนทั้ง4คนที่สำคัญนะครับถ้าเราไม่เผยแพร่ข้อมูลเท็จหรือหลอกลวงตัวเราเองก็จะกลายเป็นบุคคลที่น่าเชื่อถือเอาละครับก่อนจบบทเรียนในวันนี้เรามาร่วมกันตอบคำถามกันนะครับนักเรียนคิดว่าการเผยแพร่ข้อมูลโดยขาดความรับผิดชอบอาจนำไปสู่ผลเสียอย่างไรให้แต่ละกลุ่มปรึกษากันครับให้แต่ละกลุ่มปรึกษากันจะนำไปสู่ผลเสียอย่างไรกลุ่ม6ตอบเลยครับกลุ่ม6เห็นยกมือแล้วตอบได้เลยลูกกลุ่ม6และตามด้วยกลุ่ม4และมีกลุ่มไหนจะตอบเพิ่มอีกไหมกลุ่ม2กลุ่ม6กลุ่ม4กลุ่ม2กลุ่ม6ตอบก่อนเลยครับ
4: อาจจะส่งผลกระทบต่อคนที่เรารักหรือครอบครัวค่ะ
0: อาจจะส่งผลกระทบต่อคนที่เรารักหรือครอบครัวส่งผลกระทบอย่างไร
4: เสียทรัพย์สินหรือเสียภาพลักษณ์ค่ะ
0: นั่งลงได้นะครับก็คือถ้ามีคนเชื่อข้อมูลเท็จเหล่านั้นและเป็นการหลอกลวงอาจจะทำให้เสียทรัพย์สินได้ใช่ไหมครับต่อมากลุ่ม4ครับกลุ่ม4คิดเห็นว่าอย่างไร
5: อาจจะทำให้เกิดความเข้าใจผิดครับ
0: อาจจะทำให้เกิดความเข้าใจผิดในสังคมได้เช่นเรื่องโรคระบาดใช่ไหมถ้าไม่เกิดขึ้นจริงเราแชร์ได้ไหม
6: ไม
0: ่ได้หรือข้อมูลบางอย่างเป็นเรื่องการเมืองเนี่ยมันก็มีผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติเราก็ไม่ควรแชร์และที่สำคัญเรื่องเหล่านี้เช่นเรื่องโรคระบาดถ้าแชร์ไปอาจจะทำให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพจิตด้วยใช่ไหมครับต่อมาครับสุดท้ายกลุ่ม2
7: บางทีข้อมูลที่เราเผยแพร่ไปนะครับอาจจะเป็นข้อมูลที่ไม่มีความเท็จจริงครับแล้วก็อาจจะมีคนหลงเชื่อในข้อมูลนั้นครับเช่นในเรื่องของการสมัครสมาชิกเพื่อได้รับเงินคืนครับถ้ามีคนที่หลงเชื่อแล้วสมัครสมาชิกอาจจะทำให้เสียข้อมูลส่วนตัวแล้วถูกนำข้อมูลส่วนตัวไปใช้ในทางที่ไม่ดีครับ

0: นั่งลงได้ครับและการเผยแพร่ข้อมูลส่วนตัวคนอื่นยังเป็นการอะไรอีกลูกละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่นรวมทั้งนำไปสู่เรื่องการบูลลี่ได้ด้วยนะครับต่อมาข้อที่2นักเรียนจะมีแนวทางในการเผยแพร่ข้อมูลในโลกออนไลน์อย่างไรให้ถูกต้องกลุ่ม3ครับ
1: เผยแพร่ข้อมูลที่มีความเป็นจริงค่ะไม่เกินจริงมากเกินไป
0: เผยแพร่ข้อมูลที่เป็นจริงนั่งลงได้ครับต่อมากลุ่มหนึ่งคิดเห็นอย่างไรล่ะครับว่านักเรียนจะมีแนวทางในการเผยแพร่ข้อมูลในโลกออนไลน์อย่างไรให้ถูกต้อง
2: ตรวจสอบให้แน่ใจก่อนเผยแพร่ครับ
0: เก่งมากนะครับก็คือตรวจสอบให้แน่ใจก่อนที่จะเผยแพร่ข้อมูลต่างๆออกไปนั่งลงได้แล้วกลุ่ม5ล่ะครับกลุ่ม5มีแนวทางอย่างไรล่ะในการเผยแพร่ข้อมูลในโลกออนไลน์ให้ถูกต้องกลุ่ม5คิดเห็นอย่างไรมีแนวทางอย่างไรลูก
3: คือตรวจสอบข้อมูลที่เราได้มาครับแล้วก็แยกข้อมูลเท็จกับข้อมูลจริงแล้วเราก็ควรแชร์แค่ข้อมูลจริงครับ
0: นั่งลงได้ครับทุกกลุ่มปรบมือให้ตัวเองหน่อยเก่งมากนะครับก็คือนักเรียนครับก่อนที่เราจะแชร์หรือเผยแพร่อะไรออกไปเราต้องตรวจสอบข้อมูลอย่างที่นักเรียนตอบมาครับไม่เผยแพร่ข้อมูลที่เป็นอะไรครับเฟซนิวเป็นข่าวเท็จนะครับหรือเป็นข้อมูลหลอกลวงหรือเป็นข้อมูลของเว็บไซต์การลงทุนการพนันต่างที่เสี่ยงต่อการเสียทรัพย์สินรวมทั้งข้อมูลที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลของคนอื่นเราควรเผยแพร่ไหมไม่ควรนะครับเอาละครับวันนี้ครูเชื่อว่านักเรียนทุกคนนะครับน่าจะเข้าใจเรื่องการเผยแพร่ข้อมูลเท็จหรือหลอกลวงออนไลน์ไปแล้ว1ครับการเผยแพร่กระจายข้อมูลเท็จหรือ Flex News และข่าวลวงเนี่ยเป็นการเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือข่าวลวงโดยขาดการตรวจสอบความจริงสามารถทำให้เกิดความสับสนและความเข้าใจผิดในสังคมได้นะครับและการแชร์ข้อมูลผิดๆอาจทำให้ผู้คนตัดสินใจพลาดหรือเกิดการตื่นตระหนกในสถานการณ์ที่ไม่จำเป็นเช่นอะไรบ้างเช่นข่าวลือเกี่ยวกับโรคระบาดหรือการเมืองซึ่งอาจทำให้เกิดผลกระทบที่รุนแรงต่อความมั่นคงของสังคมได้เลย 2 ครับเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลการเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตเช่นการแชร์ภาพหรือข้อมูลที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อเกียรติยศหรือชื่อเสียงของบุคคลนั้นเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลซึ่งอาจนำไปสู่การฟ้องร้องหรือการทำให้บุคคลนั้นได้รับผลกระทบทางจิตใจและสังคมต่อมาข้อ 3 การกระตุ้นความเกลียดชังและการแบ่งแยกข้อมูลบางประเภทเนี่ยก็ถือว่าเป็นข้อมูลที่ไม่ควรแชร์เช่นอะไรครับข้อความที่เหยียดหยามหรือโจมตีผู้อื่นในลักษณะที่ไม่สร้างสรรค์สามารถกระตุ้นความเกลียดชังและแบ่งแยกในสังคมได้การเผยแพร่ข้อมูลที่มีการโจมตีหรือด่าว่าคนในกลุ่มหนึ่งอาจนำไปสู่ความขัดแย้งและความรุนแรงในสังคมต่อมาครับ 4. การทำลายความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูลเมื่อข้อมูลที่เผยแพร่ไปไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนจะทำให้แหล่งข้อมูลนั้นๆขาดความน่าเชื่อถือซึ่งอาจส่งผลให้ผู้ใช้งานไม่สามารถแยกแยะข้อมูลที่ถูกต้องและเชื่อถือได้จากข้อมูลที่ผิดพลาดได้ทำให้สังคมทำไมครับเสียความเชื่อมั่นในแหล่งข้อมูลต่างๆ 5 ครับสำคัญเลยถ้าเราเผยแพร่ข้อมูลเท็จหรือหลอกลวงไปส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตเพราะการที่รับ

0: ข้อมูลที่มีเนื้อหาสาระที่ลบหรือเกินจริงสามารถส่งผลต่อสุขภาพจิตของผู้รับสารได้โดยเฉพาะในกรณีที่ผู้รับสารเหล่านั้นเป็นเรื่องที่ทำให้เกิดความเครียดความวิตกกังวลหรือแม้กระทั่งความกลัวที่ไม่จำเป็นเช่นเรื่องของโรคระบาดที่ครูพูดไปนั่นแหละนะครับต่อมาครับผลกระทบต่อความสัมพันธ์ในสังคมการที่เราเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือบิดเบี้ยนความจริงอาจทำลายความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือกลุ่มคนในสังคมได้การพูดหรือแชร์ข้อมูลที่เป็นเท็จสามารถทำให้เกิดความเข้าใจผิดและความแตกแยกซึ่งจะส่งผลให้เกิดความไม่ไว้วางใจกันและความขัดแย้งในสังคมได้สำหรับบทเรียนครั้งต่อไปนะครับเราจะมาเรียนการเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาและในชั่วโมงต่อไปครับเราก็จะมีกิจกรรมให้ทำนะครับเป็นใบงานที่9เรื่องคำขวัญลิขสิทธิ์นะเพราะปัจจุบันนี้เรื่องลิขสิทธิ์เรื่องทรัพย์สินทางปัญญาคันไหมลูกสำคัญดังนั้นชั่วโมงต่อไปเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องนี้กันสำหรับวันนี้ครูขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้เจอกันในชั่วโมงต่อไปครับ
1: นักเรียนทุกคนทำความเคารพ

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194 ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนดแนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีครับนักเรียนทุกคนสวัสดีคุณครูที่กำลังควบคุมนักเรียนอยู่ทางปลายทางนะครับแล้วก็นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ทางปลายทางทุกคนเลยนะครับกลับมาพบกับครูอีกเช่นเดิมนะครับในรายวิชาศิลปะสาระของดนตรีนาฏศิลป์นะครับวันนี้เนี่ยเราจะได้ทำการฝึกขับร้องกันนะครับซึ่งจะใช้ความรู้จากที่เราได้ศึกษาเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาด้วยเช่นเดียวกันนะครับสำหรับใบงานเก่าใบงานที่เท่าไหร่ครับของสัปดาห์ที่แล้วใบงานที่เท่าไหร่เอ่ยจำได้ไหมวันนี้เรามีนัดส่งใบงานด้วยนักเรียนที่อยู่ทางปลายทางนะครับก็อย่าลืมรวบรวมใบงานส่งให้กับคุณครูที่ควบคุมนะครับส่วนนักเรียนที่อยู่ทางต้นทางแล้วก็เดี๋ยวเราจะรวบรวมส่งให้กับคุณครูท้ายคาบนะครับสำหรับใบงานสัปดาห์ที่ผ่านมาสำหรับวันนี้นักเรียนจะได้ใบความรู้ที่5เรื่องของร้องเพลงไทยให้ฟังไพเราะใช่ไหมครับวันนี้เราจะมาฝึกขับร้องกันนะครับนะวันนี้นะครับเป็นในเรื่องของร้องเพลงไทยให้ฟังไพเราะเดี๋ยวเราจะมาฝึกเอื้อนกันนะครับเรามาทบทวนของสัปดาห์ที่ผ่านมากันก่อนนะประเภทของการขับร้องเพลงไทยแบ่งได้ออกเป็นกี่ประเภทจำได้ไหม3ประเภท1การขับร้องอิสระเป็นไงครับการขับร้องอิสระมีดนตรีประกอบไหมครับ
1: ไม่ม
0: ีฉะนั้นคุณขับร้องก็จะต้องมีความแม่นเสียงใช่ไหมครับร้องชัดถ้อยชัดคำ2การขับร้องประกอบดนตรีก็จะมีทั้งการร้องคลอร้องลำลองแล้วก็ร้องรับร้องส่งนะสุดท้ายจำได้ไหมการขับร้องประกอบการแสดงอันนี้ก็เป็นขั้นสูงเลยใช่ไหมครับเพราะว่าผู้ที่ขับร้องจะต้องรู้บทละครด้วยใช่ไหมครับทีนี้คุณครูจะมีวิดีทัศน์ให้นักเรียนชมนะครับมาดูที่คำถามนักเรียนคิดว่าอะไรคือจุดเด่นของการขับร้องเพลงไทยเดี๋ยวนักเรียนชมวิดีทัศน์แล้วตอบคุณครูซิว่าอะไรคือจุดเด่นของการขับร้องเพลงไทยนักเรียนที่อยู่ทางปลายทางด้วยเช่นเดียวกันนะครับพร้อมไหมพร้อมนะครับเดี๋ยวเรามารับชมกันเลยนะครับ

0: ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับวีดีทัศน์นะครับทีนี้กลับมาสู่คำถามของเราหลังจากที่ชมวีดีทัศน์แล้วนะครับนักเรียนคิดว่าอะไรคือจุดเด่นของการขับร้องเพลงไทยมีกลุ่มไหนจะยกมือต่อไหมครับมี1กลุ่ม2กลุ่ม3กลุ่มเดี๋ยวเริ่มจากเพื่อนก่อนนะครับตอบให้เพื่อนๆที่อยู่ทางปลายทางได้รับชมว่านักเรียนคิดว่าอะไรคือจุดเด่นของการขับร้องเพลงไทย
1: คนที่ขับร้องถ่ายทอดอารมณ์เศร้าสู่ผู้ฟังค่ะ
0: ก็คุณครูที่ขับร้องนักเรียนสังเกตไหมครับว่าถ่ายทอดอารมณ์อะไรออกมา
1: อารมณ์เศร้า
0: ใช่ไหมครับบทร้องเป็นบทเศร้าถูกไหมครับเราเรียนเรื่องของการถ่ายทอดอารมณ์และความรู้สึกไปแล้วใช่ไหมครับปรบมือให้กับเพื่อนนะครับอีกหนึ่งกลุ่มมีไหมครับกลุ่มที่5ลองมาฟังคำตอบกันซิว่าเพื่อนจะตอบว่าอย่างไรนะครับ
2: เนื้อร้องเป็นบทของพระราชนิพนธ์ครับตอนที่ขับร้องมีแค่กองกับฉิ่งที่ประกอบครับ
0: แล้วก็มีตอนท้ายมีดนตรีบรรเลงลับใช่ไหมครับปรบมือให้กับเพื่อนอันนี้เป็นความรู้ของสัปดาห์ที่ผ่านมาเลยนะครับมีสักหนึ่งกลุ่มไหมครับมีอีกหนึ่งกลุ่มนะครับ
3: มีการร้องแบบเอื้อนเสียงครับ
0: มีการร้องแบบเอื้อนเสียงใช่ไหมครับอันนี้คือจุดเด่นหลักๆเลยใช่ไหมครับปรบมือให้กับคำตอบเพื่อนนะครับนะเพื่อนๆที่อยู่ทางปลายทางนะครับก็น่าจะได้คำตอบที่คล้ายๆกับเพื่อนทางต้นทางเช่นเดียวกันนะครับอย่างที่เพื่อนตอบว่าเป็นจุดเด่นอีกหนึ่งจุดก็คือการเอื้อนเสียงใช่ไหมครับวันนี้แหละครับเราจะได้มาเรียนในเรื่องของการขับร้องเพลงไทยกันนักเรียนจะได้ฝึกเอื้อนเสียงกันนะครับจุดประสงค์ของเราในวันนี้นะครับนักเรียนสามารถที่จะบอกวิธีการขับร้องเพลงไทยได้อย่างถูกต้องนะส่วนทักษะกระบวนการวันนี้เราจะได้ฝึกปฏิบัติทักษะการขับร้องเพลงไทยเบื้องต้นกันนะแล้วก็นักเรียนจะต้องได้ร่วมกิจกรรมแสดงความคิดเห็นของการขับร้องเพลงไทยกันนะครับนะสำหรับการขับร้องเพลงไทยนะเป็นศิลปะที่ใช้เสียงเปล่งจากส่วนต่างๆของร่างกายอันนี้เราศึกษาไปแล้วใช่ไหมครับเช่นลำคอ

ปอดทรวงอกปอดจมูกและองค์ประกอบย่อยภายในช่องปากมีลิ้นมีเพดานใช่ไหมครับออกมาเป็นเสียงที่ไพเราะมีอักขระที่ถูกต้องตามหลักภาษามีความสัมพันธ์การกราบทำนองและจังหวะที่ดำเนินไปในขณะขับร้องอันนี้สำคัญมากเลยใช่ไหมครับเรื่องของทำนองและจังหวะนะครับโดยใช้การเอื้อนใช่ไหมครับเป็นเสียงเปล่าๆไม่มีความหมายนะสอดแทรกในเนื้อหาที่ขับร้องอันนี้เราศึกษากันเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วนะครับนะก็จะต้องเลือกให้เหมาะสมกับเพลงกำหนดเสียงสั้นยาวการผันเสียงเอื้อนจากคำหนึ่งไปอีกคำหนึ่งนะครับวันนี้เราจะได้ฝึกกันสำหรับการขับร้องเพลงไทยนะครับเป็นศิลปะที่ถ่ายทอดอารมณ์นักเรียนดูชมจากวิดีทัศน์แล้วใช่ไหมครับครูที่ขับร้องเป็นไงถ่ายทอดอารมณ์ออกมาได้ดีเยี่ยมเลยทีเดียวนะครับเป็นการบรรยายหรือพรรณนาถึงเนื้อหาสาระที่ต้องการบอกให้ผู้อื่นได้รับรู้ซึ่งนั่นก็เรียกว่าเนื้อร้องนะครับองค์ประกอบของการขับร้องเพลงไทยมีอะไรบ้าง 1. ทำนอง 2. คำร้องและจังหวะนะครับมาดูในเรื่องของทำนองกันนะครับสำหรับทำนองเนี่ยก็คือสิ่งที่ทำให้เกิดเสียงสูงเสียงต่ำนะครับสิ่งนั้นนั่นก็คือการเอื้อนนะการขับร้องเพลงไทยนะครับวิธีการเอื้อนนะครับก็มีหลายเสียงด้วยการแต่ที่เป็นพื้นฐานนั่นก็คือเสียงเออแล้วไหนเราลองเปล่งเสียงเออสิครับเออเออจะออกมาจากตรงไหนครับคอใช่ไหมครับเออสองเอ่ยเอ่ยเราต้องเปล่งให้เต็มเสียงเสียงเอ่ยเอ่ยนะเสียงอือเสียงอึเอ่ยเอ่ยขึ้นไปใช่ไหมครับเอ่ยเออเฮอคอนกฮูกเปิดไหมครับคอเปิดไหมเปิดนะเฮอฮือฮึนักเรียนที่อยู่ทางปลายทางนะครับลองเปล่งเสียงดูด้วยนะครับหือเอิงเออเอิงเออขึ้นอะไรครับขึ้นนาสิกใช่ไหมเอิงเออเอิงเออเอิงเอยถูกต้องนะครับประมาณนี้นะครับเสียงเหล่านี้ก็จะเอาถูกเรียบเรียงให้เป็นทํานองนะทุกอย่างนี้มีความหมายไหมครับเออเอยไม่มีใช่ไหมครับต่อไปคำร้องนะครับคำร้องจะมีที่มาจากสองแหล่งแหล่งแรกคือวรรณคดีนะครับแหล่งที่สองคือบทประพันธ์ที่แต่งขึ้นเฉพาะเป็นบทร้องเช่นบทอาเสรวาทหรือบทที่แต่งขึ้นมาให้เข้ากับเนื้อเพลงเป็นงานเฉพาะเป็นต้นนะครับนะบทประพันธ์ก็จะเป็นประเภทกลอนสุภาพกลอน8บทละครโครงกาบเหล่านี้เป็นต้นนะครับซึ่งผู้ขับร้องจะต้องเข้าใจเนื้อหาออกเสียงให้ชัดเจนนะแบ่งวรรคตอนให้ถูกต้องตามบทประพันธ์นั้นจังหวะเป็นส่วนกำหนดทำนองนะครับนะมีสัดส่วนที่ถูกต้องผู้ขับร้องจะต้องขับร้องให้ตรงจังหวะรู้ลักษณะจังหวะเพลงที่ขับร้องว่าเพลงใดร้องเร็วร้องช้าใช่ไหมครับนะนี่เราก็เคยศึกษาไปแล้วในเรื่องของการฝึกจังหวะทีนี้มาดูพื้นฐานการขับร้องข้อ1การนั่งนั่งเป็นยังไงครับนักเรียนนั่งพับเพียบลำตัวตั้งตรงหน้าตรงไม่ก้มหน้าหรือเหลียวหลังตอนนี้นักเรียนกำลังนั่งบนเก้าอี้ใช่ไหมครับลองนั่งให้ตรงเราไม่ได้นั่งพับเพียบใช่ไหมครับนั่งตรงแล้วก็หันหน้ามาทางคุณครูนะนักเรียนที่อยู่ทางปลายทางด้วยเช่นเดียวกันนะครับลองฝึกปฏิบัติไปกับเพื่อนที่อยู่ทางต้นทางเลยตอนนี้เรานั่งเป็นไงครับนั่งตรงใช่ไหมเวลาเราขับร้องเราก้มหน้าไหมครับไม่ก้มใช่ไหมครับนักเรียนก็สามารถแบบดูใบความรู้นักเรียนหยิบใบความรู้มาที่หน้าตัวเองได้เลยสมมตินะครับเราจะนั่งตรงนะครับไม่แกว่งขานะครับไม่แกว่งขานะลูกต่อไปทำอย่างไรอีกพลังเสียงต้องเปล่งเสียงให้เต็มเสียง

0: ครับการหายใจหายใจให้ถูกจังหวะนะครับซึ่งเป็นส่วนสำคัญเดี๋ยววันนี้เราจะฝึกกันนะครับจังหวะเป็นไงผู้ขับร้องก็ต้องมีจังหวะที่มั่นคงถูกต้องใช่ไหมครับไม่ร้องคร่อมจังหวะตัวอย่างที่เราได้ชมวิดีทัศน์เป็นไงครับครูท่านก็ร้องตามจังหวะมีจังหวะชิงกับจังหวะหน้าทับเห็นไหมครับบรรเลงไปพร้อมกันเวลาคุณครูท่านร้องก็จะร้องตามจังหวะนั่นเองนะต่อไปอักขระดีนะครับเป็นยังไงครับอักขระดีก็ต้องเปล่งเสียงให้ถูกต้องใช่ไหมครับรอเรือไหนนักเรียนลองออกเสียงรอเรือสิครับ
1: รอเร
0: ือ รอเรือ
1: รอล
0: ิ
1: ง
0: นะครับนักเรียนยังพอปฏิบัติได้เหมือนลิงนั่งอยู่ในเรือ
1: ลิงน
0: ั่งอยู่ในเรือนะครับอันนี้ทดสอบไหวพริบนักเรียนนะครับต่อไปเสียงเอื้อนเสียงเอื้อนเป็นอย่างไรเป็นสัญลักษณ์ของเพลงไทยที่ร้องออกมาอย่างอ่อนหวานอย่างอ่อนหวานด้วยใช่ไหมครับนะอารมณ์เพลงเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องใส่อารมณ์เพลงให้ถูกต้องตามเนื้อเรื่องตัวอย่างวิดิทัศน์เมื่อตอนต้นชั่วโมงเห็นไหมครับชัดเจนเลยใช่ไหมทั้งอักขระจังหวะท่านั่งเนี่ยครับอารมณ์เพลงการถ่ายทอดอารมณ์ของผู้ขับร้องออกมานะครับทีนี้เรามาดูที่ใบความรู้ของเรานะครับใบความรู้นักเรียนที่อยู่ทางปลายทางด้วยเช่นเดียวกันนะครับลองหยิบใบความรู้ขึ้นมาแต่ถ้ายังไม่ได้รับสามารถติดต่อรับได้กับคุณครูที่ควบคุมเลยนะครับเรามาดูที่ใบความรู้ของเราในเรื่องของเพลง3เสียงไพเราะนะครับที่มาและความสำคัญซึ่งประพันธ์โดยครูสุรางค์ดุริยพันธ์อย่างที่คุณครูได้บอกไปไงครับเนื้อร้องมาจาก2แหล่งคือ1วรรณคดี2บทประพันธ์อันนี้เป็นมาจากบทประพันธ์นั่นเองนะครับเป็นนวัตกรรมที่เน้นให้ผู้เรียนได้เริ่มเรียนขับร้องเพลงไทยนะครับเป็นการฝึกเอื้อน3เสียงนะครับซึ่งเป็นเสียงพื้นฐานสำหรับการขับร้องเพลงไทยเลยนะครับสามารถต่อยอดขับร้องในขั้นสูงขึ้นได้เป็นอย่างดีแล้วก็ทำให้การขับร้องมีความไพเราะมากยิ่งขึ้นเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันซิว่าเราจะขับร้องเพลงไทยเดิมได้ไพเราะกันขนาดไหนกันเชียวนะครับดูเนื้อเพลงนักเรียนลองอ่านให้เป็นจังหวะตามฉันทลักษณ์นะครับลองอ่านพร้อมๆกันนะ1 2 3ร้องเพลงไทยให้ฟังไพเราะฟังเพราะรู้ร้องเสียงรู้แล้วจำฝังใจรู้แล้วจดจำฝังใจร้องเสียงต่อไปบทเอื้อนเฮ้อเออเออนักเรียนออกเป็นกี่เสียงครับเฮ้อเออเออกี่เสียง
1: สาม
0: เสียงลองนะประโยคแรกเฮ้อเออเออสามสี่ต่อไปเฮ้อเออเออแยกเป็นสามเสียงนะครับนักเรียนบางคนยังฮือแบบนี้อยู่นะเราต้องเป็นแยกเป็น3คำฮืออืออืออ่ะ3 4ฮืออืออืออ่ะถูกต้องนะครับต่อไปเออฮือ
1: เออ
0: 3เสียงนะครับเออฮือ
1: เ
0: ออือฮืออือทีนี้เหมือนเดิมใช่ไหมครับเฮ้อเออเออ
1: เฮ
0: ้อเออเออ
1: เออ
0: เ
1: ออ
0: เฮ้อ
1: เ
0: ออ
1: เออ
0: เออเฮ้อ
1: เออ
0: เออ
1: เ
0: ออสุดท้ายอ่านว่าเออเฮ้อ
1: เออ
0: เออ
1: เ
0: ฮ้อไม่ใช่หือครับอือหืออือ สุดท้าย สื่อเสียงสำคัญนะลองเฮ้อเออเอออีกรอบไปเรื่อยๆเลยนะ3 4เฮ้อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปฮืออืออือต่อไปถูกต้องต่อไปต่อไปสุดท้าย
1: เสียงสำคัญ
0: โอเคนะครับทีนี้เมื่อกี้เป็นคำร้องแล้วทีนี้เรามาเข้าจังหวะเดี๋ยวคุณครูจะตีฉิ่งไปตามจังหวะนะครับอันนี้เป็นอัตรากี่ชั้นลูกชั้นเดียวนะชั้นเดียวฉะนั้นชั้นเดียวจะช้าหรือเร็ว
2: เร็ว
0: เร็วแต่ไม่เร็วมากใช่ไหมครับดูบรรทัดแรกเป็นเนื้อที่เรามีนี่แหละดูบรรทัดที่1เราเข้าใจเรื่องจังหวะไปแล้วใช่ไหมครับชั้นเดียวเราเคยศึกษาไปแล้วเนาะชิงในตำแหน่งที่2ฉับในตำแหน่งที
2: ่
0: 4คำว่าร้องอยู่ในตำแหน่งที
1: ่
0: 4แปลว่าตรงกับจังหวะแล้วห้องถัดไปเพลงไทยอยู่ตำแหน่งที่2กับ
1: 4อ
0: ยู่ในตำแหน่งชิงกับฉับฉะนั้นแค่2ห้องแรกจังหวะจะเป็นอย่างนี้นะครับร้องเพลงไทยเข้าใจไหมครับนะตามจังหวะนะอันนี้เราฝึกพูดตามจังหวะก่อนนะครับร้องเพลงไทยห้องต่อไปให้ฟังให้ฟังอยู่ในตำแหน่งที่เท่าไหร
1: ่
0: ตำแหน่งที่3ใช่ไหมครับฟังอยู่ตำแหน่งที
1: ่
0: 4ฉะนั้นจะเป็นตรงนี้ห้องที่3นะครับจะเป็นให้ฟังเห็นไหมชิงจะอยู่ตำแหน่งที่2ใช่ไหมครับตำแหน่งที่2ยังไม่มีบทร้องใช่ไหมครับเป็นให้ฟังต่อไปภัยอยู่ตำแหน่งที
1: ่
0: เราะอยู่ตำแหน่งที่เป็นไพเราะทีนี้เริ่มแต่แรกนะนักเรียนปรบมือตามจังหวะด้วยอันนี้เราฝึกจังหวะก่อนนะนักเรียนที่อยู่ทางปลายทางด้วยเช่นเดียวกันนะครับลองปรบมือตามจังหวะเฉพาะฉับนะเดี๋ยวชิงเดี๋ยวคุณครูจะเป็นคนตีนะครับพร้อมเริ่มจากห้องที่1 3 4ร้องเพลงไทยให้ฟังไพเราะเข้าใจไหมครับเราปรบมือเฉพาะฉับนะครับอีกครั้งหนึ่ง3 4ร้องเพลงไทยให้ฟังไพเราะต่อไปฟังอยู่ตำแหน่งที
2: ่
0: 4สนอตำแหน่งที
2: ่
0: 4 3สนอ3กับ4เพราะรู้ร้อง2 3 4เสียงเอื้อนตำแหน่งที
2: ่2
0: 4โอเคทั้งบรรทัดเลยนะทั้งบรรทัดเลยนะครับพร้อมเต็มตัว3 4ร้องเพลงไทยให้ฟังไพเราะฟังสนอเพราะรู้ร้องเสียงเอื้อนเข้าใจนะครับเข้าใจจังหวะยังไหมครับเข้าใจจังหวะนะอีกรอบหนึ่งอีกรอบหนึ่งนะพร้อมกันนะครับนักเรียนที่อยู่ทางปลายทางด้วยเช่นเดียวกันนะครับฝึกไปพร้อมกันเลยอีกครั้งหนึ่ง3 4ร้องเพลงไทยให้ฟังไพเราะฟังสนอเพราะรู้ร้องเสียงเอื้อนเข้าใจนะครับแล้วห้องถัดไปมีโน้ตไหมครับไม่มีเว้นเป็นชิงฉับนะครับรู้แล้วจดจำรู้แล้วจดจำฝังใจวรรคแล้วก็รู้แล้วจดจำฝังใจร้องเสียงเอื้อนให้ไพเราะเพราะพริ้งเอ่ยลองตั้งแต่แรกนะครับตั้งแต่แรก ยาว

เลยนะครับนักเรียนทางปลายทางด้วยเช่นเดียวกันนะครับอ่ะเตรียมตัวปรบมือตามจังหวะด้วยนะครับ3 4ร้องเพลงไทยให้ฟังไพเราะฟังสน

0: พริ้งเอ่ยทีนี้เป็นบทเอื้อนที่เราจะฝึกกันนะเฮ้อเอออยู่ตำแหน่งที
1: ่
0: 4เอออยู่3กับ4เป็นแบบนี้นะครับเฮ้อเออ3 4เฮ้อเออต่อไปฮืออือต่อไปเออเฮ้อต่อไปอือฮืออือทีนี้3คําใน1ห้องเลยใช่มั้ยครับเป็นเฮ้อต่อไปนะฮืออือเฮ้อฮืออือตามนี้นะ3 4เฮ้อฮืออือเฮ้อฮืออืออืออยู่ตำแหน่งที
1: ่
0: 4เป็นอือฮืออือ3 4อือฮืออือสื่อเสียงโอเคเก่งมากนะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะมาฝึกขับร้องกันบทเพลง3เสียงไพเราะนะครับนักเรียนเมื่อสักครู่นี้เราศึกษาเรื่องวิธีการนั่งแล้วนั่งเป็นอย่างไรนั่งหลังตรงหันหน้ามาทางด้านหน้านะครับนั่งหลังตรงนะไม่ก้มหน้านะครับเสียงจะได้ออกมาเต็มที่อ่ะเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนเนี่ยได้ฝึกร้องตามวิดีทัศน์ด้วยนักเรียนที่อยู่ทางปลายทางด้วยเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวฝึกร้องตามวิดีทัศน์แล้วก็เปล่งเสียงให้เต็มที่นะครับปรบมือตามจังหวะด้วยนะครับพร้อมนะจะมีดนตรีก่อน1รอบนะครับถ้าพร้อมแล้วไปฝึกกันเลย

มือให้ตัวเองสิครับนักเรียนพอที่จะร้องได้จำทำนองได้นะครับก็ขอขอบคุณสื่อวิดิทัศน์นะครับเพลง3เสียงไพเราะด้วยนะครับนะอ่ะทีนี้เราพอที่จะจำทำนองได้แล้วใช่ไหมครับพอที่จะจำได้เดี๋ยวเรามาฝึกร้องกันนะครับเดี๋ยวเรามาฝึกขับร้องกันครูจะเว้นระยะเวลาให้สักระยะหนึ่งนะครับคุณครูจะเปิดไว้ให้นักเรียนได้ฝึกขับร้องนักเรียนที่อยู่ทางปลายทางด้วยเช่นเดียวกันนะครับ

เดี๋ยวท้ายคาบเราจะมีการนำเสนอการขับร้องกันฉะนั้นแล้วเมื่อฝึกแล้วให้เปล่งเสียงให้เต็มที่ตั้งใจฝึกนะครับเดี๋ยวคุณครูจะให้เวลาสักระยะหนึ่งแต่คุณครูจะเปิดวนไปเรื่อยๆให้นักเรียนได้ฝึกกันนะครับพร้อมไหมครับพร้อมนะครับเปล่งเสียงให้เต็มที่นะครับ

งหลังตรงอย่าลืมนั่งหลังตรงนั่งหลังตรงนะครับ

0: จบไปแล้ว1รอบเป็นไงครับพอได้ไหมครับนักเรียน
1: พอได
0: ้นะครับนักเรียนต้องระวังในเรื่องของการเอื้อนนะครับเป็นเปิดเสียงเลย

สื่อเสียงจะไปยากตรงนี้ใช่ไหมครับที่รวบคำใช่ไหมครับซึ่งการเอื้อนเดิมนะครับเฮ้อเออเออแต่พอเป็นอีกวรรคหนึ่งเฮ้อเออเออฮืออืออนะในรองพร้อมกันอีกรอบนะครับตรงที่เอื้อนนะครับ3 4

ถูกต้องนะครับนักเรียนพอได้แล้วทีนี้ให้เป็นผู้ชายลองนะเป็นผู้หญิงพร้อมนะผู้ชายก่อนเตรียมตัว3 4ผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงพร้อมกันสื่อเสียงตามนี้นะลองอีกหนึ่งรอบเริ่มจากผู้ชายก่อนนะ3 4ไปผู้หญิงผู้ชายพร้อมกันหนูอย่าเพิ่งรีบไปก่อนสิครับตามจังหวะนะเดี๋ยวเปิดเพลงแล้วเราร้องตั้งแต่แรกพร้อมนะครับเตรียมตัวนักเรียนทางปลายทางด้วยเช่นเดียวกันนะครับ

นักเรียนปรบมือให้ตัวเองสิครับเก่งมากเลยนะบราโวนะครับทีนี้เดี๋ยวครูจะให้เวลาสักระยะหนึ่งให้เราได้ฝึกเอื้อนกันในกลุ่มปรึกษากันเดี๋ยวคุณครูจะเหมือนเดิมทอยลูกเต๋าแต่เดี๋ยวคุณครูให้2กลุ่มนะครับให้2กลุ่มให้2กลุ่มนะสมมุติทอยมาได้กลุ่มที่5และครั้งที่2ทอยมาได้กลุ่มที่2กลุ่มที่5กับกลุ่มที่2ก็จะนะร้องพร้อมกันเพื่อนที่เหลือตั้งใจสมมุติครับยังไม่เกิดขึ้นจริงนะอย่าเพิ่งนะเดี๋ยวครูให้เวลาสักระยะหนึ่งนะครับระหว่างนี้ฝึกเอื้อนในกลุ่มเลยนักเรียนที่อยู่ทางปลายทางด้วยเช่นเดียวกันนะครับถ้าสงสัยถามคุณครูได้เลยตรงไหนเอื้อนอย่างไรนะถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลย

แบ่งวักกินลูกแบ่งวักดีๆเอาฝึกกัน

0: กันเลยไหม
1: เราเอาใหม่เราต้องใหม่ตั้งแต่แรก
0: เองเราเริ่มใหม่อย่าง
1: เง
0: ี้ยเบอร์เกอร์เองว่าขอโทษนะ
1: เบอร์เกอร์ต้องลดหน่อย
0: มันแม่มันแห
1: บเบอร์เกอร์มันแหบต้องลดลงหน่อย
0: ผู้หญิงก็เพิ่มนิดนึง
1: มาเร็ว
0: อันหนึ่งเองทีนี้ร้องพร้อมกันไม่ต้องแบ่งชายหญิงสิต้องร้องหนึ่งสองสาม

0: ียบร้อยแก่เวลาแล้วนะครับนักเรียนนะบางกลุ่มได้แล้วด้วยนักเรียนที่อยู่ทางปลายทางครับเป็นอย่างไรบ้างนะครับน่าจะได้ฝึกกันเรียบร้อยแล้วนะครับตามสัญญาครูจะทอยลูกเต๋าแต่คุณครูจะเปิดดนตรีให้ด้วยนะครับนักเรียนไม่ต้องกลัวนะครับ2กลุ่มนะครับ2กลุ่มนะเดี๋ยวครูขออนุญาตลงมาตรงนี้นะครับ
1: ขอกล
0: ุ่
1: ม
0: 2
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ขอกลุ่ม2เหรอครับเดี๋ยวคุณครูทอยนะครับ2กลุ่มนะครับเริ่มกลุ่มที่4นะอีก1กลุ่มกลุ่มที่1นะครับกลุ่มที่1นะสองกลุ่มนะครับพร้อมไหมนั่งหลังตรงกลุ่มที่ไม่ได้นำเสนอนะครับไม่ได้ขับร้องนะลองร้องในใจนะครับพร้อมแล้ว2กลุ่มนะครับเริ่ม

0: โอเคปรบมือให้กับ2กลุ่มที่นำเสนอเป็นไงครับยากไหมครับนักเรียนง่ายใช่ไหมครับเราเปล่งเสียงตามจังหวะตามเสียงเอื้อนนักเรียนสามารถที่จะเอาเฮ้อฮืออไปฝึกร้องเพลงไทยเดิมหรือเพลงอื่นๆที่เราคิดว่าจะนำไปบูรณาการร้องได้เพลงลูกทุ่งก็ได้นะครับนะขอขอบคุณสื่อเสียงด้วยนะครับเพลง3เสียงไพเราะนะครับทีนี้เรามาสรุปกันในวันนี้นะครับการขับร้องเพลงไทยเป็นศิลปะที่ใช้เสียงใช่ไหมครับก็คือลำคอสวงอกปอดจมูกนะครับองค์ประกอบย่อยในปากต่างๆนะเปล่งเสียงออกมานะครับแล้วก็ใช้เทคนิคการเอื้อนเอื้อนวันนี้เราฝึกเอื้อนแบบไหนบ้างเฮ้อฮืออใช่ไหมครับนะลองกลับไปฝึกเอื้อนดูนะครับนะก็นะครับการขับร้องเพลงไทยต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมนะครับแล้วก็เอื้อนจากคำหนึ่งอีกคำหนึ่งอย่างแยบยลนะครับอันนี้เราสามารถกลับไปฝึกได้ใช่ไหมครับในคือโซเชียลต่างๆก็มีนะครับนักเรียนที่อยู่ทางปลายทางด้วยเช่นเดียวกันนะครับสามารถกลับไปฝึกได้จากที่บ้านเราเลยนะครับนะบทเรียนครั้งถัดไปเป็นเรื่องชาวไทยเจ้าเอ๋ยนะครับสิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมใบความรู้ที่6เรื่องชาวไทยเจ้าเอ๋ยนักเรียนที่อยู่ทางปลายทางด้วยนะครับก็สามารถขอรับใบความรู้ได้กับคุณครูที่ควบคุมนะครับเพราะสัปดาห์หน้าเราจะมาฝึกขับร้องอีกเช่นเดียวกันนะโอเคนะครับสำหรับวันนี้นักเรียนคนใดมีข้อสงสัยไหมครับไม่มีนะครับก็อย่าลืมกลับไปทบทวนแล้วก็ฝึกขับร้องด้วยเช่นเดียวกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: สวัสดีครับหลงรักวัดเราอยู่กันที่วัดราชโอรสารามราชวรวิหารซึ่งเกิดขึ้นในยุคฟื้นฟูศิลปะวิทยาการของศิลปะไทยจุดเริ่มต้นของศิลปะแบบพระราชนิยมในสมัยรัชกาลที่3ครับวัดแห่งนี้มีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเดิมชื่อวัดจอมทองเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ทรงดำรงพระราชอิสริยยศเป็นพระเจ้าลูกยาเธอกรมหมื่นเจษฎาบดินทร์ได้ทรงนำทัพทำพิธีเบิกโขนทวารตามตำราพิชัยสงครามที่หน้าวัดหลังเสร็จการทัพทรงบูรณปฏิสังขรณ์วัดนี้แล้วน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระอารามหลวงในรัชกาลที่2จึงเป็นที่มาของชื่อวัดราชโอรสหมายถึงวัดที่พระราชโอรสทรงสถาปนาขึ้นในบันทึกของจอห์นครอฟอร์ดราชทูตอังกฤษสมัยนั้นได้ชื่นชมวัดราชโอรสารามว่าเป็นวัดที่งดงามที่สุดครับ
1: พระอุโบสถแบบพระราชนิยมนี้มีเสาเป็นแท่งสี่เหลี่ยมทึบขนาดใหญ่เพื่อความมั่นคงแข็งแรงของอาคารหน้าบันทรงจั่วสามเหลี่ยมเตี้ยมีฐานกว้างแบบเก๋งจีนไม่ประดับช่อฟ้าใบระกาหางหงซุ้มประตูหน้าต่างประดับตกแต่งด้วยงานปูนปั้นลวดลายอย่างเทพได้แก่ลายดอกไม้ใบไม้ซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากกรอบรูปในศิลปะตะวันตกที่สำคัญพระวรบาลที่วัดนี้เป็นตุ๊กตากระเบื้องเคลือบจีนนับเป็นเอกลักษณ์ที่แตกต่างและหาได้ยากยิ่งพระประธานในพระอุโบสถเป็นพระพุทธรูปปางสมาธินามว่าพระพุทธอนันตคุณอดุลยญาณบพิตรฐานพระพุทธรูปบริเวณผ้าทิพย์ประดับรูปปราสาทอันเป็นตราพระบรมราชสัญลักษณ์ของรัชกาลที่3รวมทั้งประดิษฐานพระบรมอัฐิและศิลาจารึกดวงพระชันษาของพระองค์จิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถเป็นลวดลายอย่างจีนทำเป็นลายเครื่องโต๊ะเครื่องตั้งบูชาที่มีสัญลักษณ์ของความเป็นมงคลต่างๆซึ่งสามารถนำไปเป็นต้นแบบสำหรับจัดเครื่องตั้งบูชาตามบ้านเรือนเพื่อสื่อถึงความรุ่งเรืองอุดมสมบูรณ์อำนาจ
0: พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสร้างพระวิหารประดิษฐานพระพุทธสายญาติขนาดใหญ่คล้ายกับที่วัดโพ
1: พระพุทธรูปปางสายญาติองค์นี้เป็นรูปแบบเฉพาะของพระพุทธรูปที่สถาปนาขึ้นในสมัยรัชกาลที่3มีพระพักตร์ที่เรียกว่าอย่างหุ่นสังคาติเป็นแผ่นใหญ่พาดระหว่างกึ่งกลางพระอุระลงมาจรดพระนาภีฝ่าพระบาทประดับลายรถน้ำรูปมงคล108นอกจากนี้ยังมีจารึกตำรายาบนแผ่นหินอ่อนภายในระเบียงคดปรากฏอยู่เช่นเดียวกับที่วัดโพด้วย
0: รัชกาลที่3มีพระราชประสงค์ให้วัดราชโอรสารามราชวรวิหารเป็นทั้งพุทธสถานและแหล่งเรียนรู้ใครเจ็บไข้ได้ป่วยสามารถมาค้นตำรายาที่นี่และไปหายารักษาตัวเองได้ยังความปลื้มปิติในพระมหากรุณาธิคุณแก่ประสบกรณิกรชาวไทยตราบจนทุกวันนี้สวัสดีครับ
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาต สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
5: ์พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

ค่ะสวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนค่ะสวัสดีครูปลายทางและนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนเช่นกันค่ะวันนี้มาพบกับครูณภัทรกาญจนพังคะในรายวิชาการงานอาชีพระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ค่ะวันนี้เราจะเรียนเรื่องไงคะนักเรียนใช่ค่ะ

0: ของบุคลิกภาพและอาชีพที่สอดคล้องก่อนเข้าสู่อาชีพนะคะการนำเสนออาชีพที่ฉันสนใจนะคะวันนี้หลังจากที่เราได้เรียนเรื่องของการสวอตจุดแข็งจุดอ่อนใช่ไหมคะเดี๋ยวก่อนไปเรียนกันนะคะมาดูจุดประสงค์การเรียนรู้วันนี้เรียนแล้วได้ความรู้เรื่องอะไรบ้างนะคะข้อ1อธิบายลักษณะบุคลิกภาพเองที่สอดคล้องกับอาชีพที่สนใจได้ข้อ2วิเคราะห์บุคลิกภาพและอาชีพที่สอดคล้องกับตนเองได้ข้อ3อธิบายเหตุผลที่ต้องการประกอบอาชีพที่สนใจได้ข้อ4นำเสนองานได้สร้างสรรค์และเหมาะสมกับสถานการณ์ของตนเองข้อ5เห็นความสำคัญของการเตรียมพร้อมเข้าสู่อาชีพในอนาคตนะคะมาแบ่งปันความประทับใจกันหน่อยนักเรียนเคยมีไหมความประทับใจระหว่างบุคคลคนหนึ่งนะคะซึ่งประกอบอาชีพแล้วเนี่ยนะนักเรียนเคยประทับใจใครบ้างในชีวิตประจำวันมีกลุ่ม2นะคะเชิญกลุ่ม2ตอบกลุ่มอื่นก็ได้นะลูกลองคิดดูในใจเรามีใครที่เราประทับใจมากในการประกอบอาชีพนะคะที่เราเคยพบเจอ
1: ครูครับเพราะว่าครูคอยนำความรู้มาฝากพวกเราครับ
0: คุณครูใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: มีคุณครูที่ไหนบ้างที่โรงเรียนหรือเนาะข้างนอกโรงเรียนเดิมก็ได้นะลูก
1: อาจจะเป็นคุณครูจากโรงเรียนที่จบการศึกษามาจากประถมครับแล้วก็คุณครูในปัจจุบันครับ
0: รายวิชาอะไรลูก
1: บอกได้หลายวิชาครับเช่นการงานอาชีพครับ
0: การงานอาชีพด้วยเอ๊คุณครูมีในใจไหมนะเก่งมากค่ะปรบมือเพื่อนค่ะต่อไปเชิญกลุ่ม6ค่ะขออีกคนหนึ่ง
2: ทหารค่ะ
0: ประทับใจใครคะทหารบุคคลที่เรารู้จักไหม
2: พ่อค่ะ
0: คุณพ่อเป็นทหารเหรอคะประทับใจอะไรคุณพ่อคะ
2: พ่อคอยปกป้องประชาชนค่ะ
0: ปกป้องประชาชนนี่คือความภาคภูมิใจของคุณพ่อแล้วเป็นความภาคภูมิใจของบุคคลในครอบครัวด้วยซึ่งเราเป็นหนึ่งในนั้นใช่ไหมลูกนี่ก็เป็นอาชีพนึงนะคะที่ทำให้เราได้ภูมิใจเก่งมากค่ะปรบมือให้เพื่อนค่ะนะคะอาจจะมีหลายคนที่มีอยู่ในใจของเรานะคะแต่ไม่เป็นไรสองคนก็เป็นตัวแทนตอบให้แล้วนะลูกต่อไปอาชีพตามบุคลิกภาพเอ๊ะอาชีพแล้วเกี่ยวอะไรกับบุคลิกภาพลูกนักเรียนคิดว่ามีความสำคัญไหมอาชีพแต่ละอาชีพกับบุคลิกภาพของเราสำคัญไหมคะสำคัญนะคะสำคัญยังไงเดี๋ยวไปดูกันมีท่านหนึ่งกล่าวไว้ว่าท่านจอห์นแอลฮอลแลนด์นะคะได้กล่าวถึงการแบ่งอาชีพตามบุคลิกภาพที่แท้จริงของตนเองนะคะลักษณะนิสัยความถนัดหรือความรับผิดชอบแบ่งออกได้เป็น6แบบนะคะอยากรู้ไหมแบบไหนบ้าง
3: อยากร
0: ู้ครับอยากรู้ดูสิลองดูสิว่าเราอยู่ในแบบไหนนะคะวันนี้ได้รู้กันอาชีพตามบุคลิกภาพของแต่ละคนนะแบบที่1หรือกลุ่มที่1นะคะบุคลิกภาพแบบจริงจังมีใครไหมจริงจังห้องนี้มีไหมคะแบบจริงจังจะใช้อักษรย่อก็คือตัว R นะคะทักษะความสามารถมีอะไรบ้างความถนัดทางสายช่างใครชอบสายช่างบ้างมีไหมมี1คนความชำนาญความคล่องตัวทางกายภาพแล้วก็งานที่เกี่ยวข้องก็จะเป็นเรื่องของเครื่องยนต์เรื่องของกลไกเรื่องของเครื่องมือชนิดต่างๆนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือมีทักษะพื้นฐานความรู้ด้านคณิตศาสตร์มีไหมคะมีคนเดียวนะต่อไปมาดูกลุ่มที่สองลูกกลุ่มที่สองบุคลิกภาพแบบการใช้ปัญญาดูซิว่าตรงกับใครบ้างใช้ความคิดแบบนักวิชาการนะคะใช้อักษรย่อก็คือตัว I นะคะทักษะความสามารถทางด้านนี้ก็คือการคิดวิเคราะห์ใครชอบคิดวิเคราะห์ใครชอบค้นคว้าทดลอง

0: มีไหมมีอีกใครชอบเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์มีไหมลูกชอบเรียนเกี่ยวกับด้านวิทยาศาสตร์มีไหมแล้วก็เป็นคนที่ช่างสังเกตเวลาพูดอะไรชอบมีเหตุผลใช้เหตุผลในการพูดคุยนะคะมีไหมคะมีใช่ไหมกลุ่ม6นะคะต่อไปกลุ่มที่3กลุ่มที่3บุคลิกภาพแบบบริการสังคมและชอบสมาคมหรือใช้อักษรย่อคือตัว S นะคะตัว S ทักษะความสามารถทางด้านนี้คืออะไรลูกทักษะเรื่องคนการพูดการเจรจาการฟังการสื่อสารการเข้าใจผู้อื่นการทำงานร่วมกับผู้อื่นใครชอบด้านนี้ยกมือมีนะคะ2คนกลุ่ม3กับกลุ่ม6นะคะต่อไปกลุ่มที่4บุคลิกภาพแบบยึดมั่นแบบยึดมั่นแล้วก็มีระเบียบแบบแผนนะคะอักษรย่อคือตัว C นะคะทักษะความสามารถทางด้านนี้ก็คือเป็นคนที่จัดระเบียบงานทำงานเกี่ยวกับตัวเลขเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการเงินการบัญชีรายรับรายจ่ายได้ดีมีไหมมีไหมคะยังหาตัวเองไม่เจอต่อไปกลุ่ม5กลุ่มที่5บุคลิกภาพแบบกล้าคิดกล้าทำกล้าได้กล้าเสียสามารถพูดจาโน้มน้าวใจคนมีความเป็นผู้นำกล้าแสดงออกและก็สามารถควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผู้อื่นได้ดีตัวย่อก็จะเป็นตัว E นะคะอักษรย่อมีไหมคะกลุ่มนี้ยกมือหน่อยมีกลุ่ม3กับกลุ่ม6กลุ่มอื่นไม่มีเลยยังหาตัวเองไม่เจอดูซิมีอีกไหมนี่คืออาชีพตามบุคลิกภาพนะลูกนะคะกลุ่ม6บุคลิกภาพแบบรักศิลปะน่าจะมีหลายคนรักศิลปะอักษรย่อก็คือตัว A นะคะทักษะความสามารถทางด้านนี้ก็จะเป็นตัวของตัวเองมีไหมห้องนี้ลองมองหาเพื่อนดูสิชอบการคิดนอกกรอบชอบการออกแบบสร้างสรรค์ชอบเล่นดนตรีชอบอะไรอีกชอบร้องเพลงประสานเสียงรักความบันเทิงชอบเขียนหนังสือหรือแต่งกลอนยกมือค่ะโอ้โหเยอะมากแสดงว่านักเรียนห้องนี้ชอบอะไรลูกชอบศิลปะอยู่ในกลุ่มที่6นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่านักเรียนอยู่ในกลุ่มนี้จริงไหมหรือแค่คล้อยตามเพื่อนนะนักเรียนปลายทางล่ะคะประเมินตัวเองได้ยังว่าตัวเองอยู่ในกลุ่มไหนนะคะก่อนที่จะประเมินตัวเองเดี๋ยวคุณครูมีแบบทดสอบให้ว่าเราใช่กลุ่มนี้จริงไหมนะคะต่อไปคุณครูจะให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมแบบทดสอบความพร้อมทางด้านอาชีพดูสิเราจะอยู่ในกลุ่มที่นักเรียนยกมือหรือเปล่านะคะหรือว่าเราคล้อยตามเพื่อนหรือเรายังหาตัวเองไม่เจอนะคะคุณครูมีแจกแบบทดสอบให้นักเรียนแล้วดูสิคะเจอไหมให้นักเรียนดูแบบทดสอบนะคะคำชี้แจงฟังก่อนนะให้นักเรียนอ่านคำถามแล้วก็ระบุคำถามโดยคำถามคุณครูจะมี3ข้อมี3ข้อข้อที่1นักเรียนชอบหรือต้องการทำในสิ่งนั้นชอบหรือต้องการทำในสิ่งนั้นให้นักเรียนใส่อักษร A นะคะใส่อักษร A ลงในช่องข้อที่2นักเรียนไม่แน่ใจในสิ่งนั้นไม่แน่ใจว่าชอบหรือไม่ชอบหรืออยากทำหรือไม่อยากทำไม่แน่ใจนะให้ใส่อักษรอะไรลูก
1: B
0: 3นักเรียนไม่ชอบหรือไม่ต้องการทำไม่ชอบเลยไม่ต้องการทำใส่อักษร X

0: ช่องนั้นนะคะอยากเล่นละต่อไปนักเรียนเห็นตารางนี้ไหมลูก
1: เห็นค่ะ
0: นักเรียนก็ใช้ตารางนี้นะคะในการทำแบบทดสอบก็คือนักเรียนอ่านข้อความคุณครูมีข้อความให้คุณครูมีข้อความให้ทั้งหมดกี่ข้อลูก54ข้อนะคะ54ข้อให้ลูกอ่านข้อความทีละข้อแล้วก็เติมตัวอักษรลงไปเมื่อกี้มีตัวอักษรอะไรบ้าง
2: ม
0: ี
2: ต
0: ั
2: วอ
0: ัก
2: ษร
0: K B X 3ตัว K ก็คือสิ่งที่เราชอบเราสนใจใช่ไหมลูกถ้าเติมถ้าตอบ A ก็คือสิ่งที่เราชอบใช่ไหมสิ่งนั้นแล้วก็ต่อไป B คืออะไรไม่แน่ใจนะคะไม่แน่ใจต่อไป x คือ
3: ไม
0: ่ชอบทำโอเคเข้าใจนะนักเรียนปลายทางก็ทำไปพร้อมกันเลยนะคะ

0: นักเรียนคะเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์ผลทำแบบทดสอบพร้อมกันนะคะนักเรียนปลายทางเสร็จแล้วยังลูกเดี๋ยวมาดูผลการวิเคราะห์กันนะคะคุณครูมีตารางให้นักเรียนเมื่อกี้นักเรียนทำแบบทดสอบไปแล้วใช่ไหมลูกทีนี้เราก็หาค่าคะแนนออกมานะคะลงในตารางแล้วก็คำนวณเป็นค่าคะแนนออกมานะแล้วก็เรียงลำดับค่าคะแนนสูงสุดอยู่ในอันดับที
1: ่
0: 1แล้วก็รองลงมาเป็นอันดับ2รองลงมาเป็นอันดับ3นะคะเพราะว่าค่าคะแนนของแต่ละคนบางครั้งเราอาจจะเจอค่าคะแนนที่ได้เท่ากันใช่ไหมลูกถ้าได้เท่ากันก็แสดงว่าลูกมีทักษะและความสามารถ2ด้านในค่าที่เท่ากันนะคะก็มองดูว่ามันมีอาชีพไหนอีกที่เราสนใจอยู่ในนั้นนะคะมาดูผลผลการวิเคราะห์นักเรียนที่ได้อักษรย่ออันดับ1อักษรย่ออันดับ1อักษร R ที่อยู่ในอันดับที่1มีไหมคะลูกค่าคะแนนที่อยู่ในอันดับ1มีไหมลูกไม่มีเลยเหรอมีไหมครับมีมีนะคะค่าคะแนนสูงสุดอยู่ในอักษร R ของ
2: เบอร์เกอร์เลือกอะไร
0: เบอร์เกอร์นะคะเบอร์เกอร์ได้อักษร R คะแนนสูงสุดมีอาชีพที่สอดคล้องกับอักษร R ก็คือวิศวกรช่างเทคนิคนักบินประมงป่าไม้เกษตรช่างฝีมือช่างเครื่องยนต์ช่างเจรไนช่างเชื่อมของเบอร์เกอร์ทุกคนฟังเพื่อนก่อนมาดูของเบอร์เกอร์สูงสุดคือ R เบอร์เกอร์ชอบอาชีพอะไรคะสนใจอาชีพอะไรลูกในอักษร R
3: วิศวะกับประมงครับ
0: วิศวกรกับ
3: ประมงครับ
0: ประมงนะคะวิศวกรกับประมงตรงไหมกับที่เบอร์เกอร์ชอ
3: บ
0: ผลที่ออกมาคือตรงไหมคะ
3: ตรงครับ
0: ตรงนะคะนี่คือตัวอย่าง1คนแล้วเก่งมากค่ะนั่งลงลูกปรบมือให้เพื่อนหน่อย ต่อไป

0: อาชีพสอดคล้องกับบุคลิกภาพอักษรไออันดับหนึ่งมีไหมลูกยกมือค่ะอักษรไออันดับหนึ่งอักษรไออันดับหนึ่งกรุณายืนยืนที่ตัวเองค่ะ
1: ยืน
0: จ้ะยืนค่ะยืนอักษรไออันดับหนึ่งบอกคุณครูหน่อยว่าอาชีพที่ลูกชอบอยู่ในนี้ไหมมีอาชีพอะไรลูกอาชีพอะไรครับตรงกับเราไหมลูกตรงอาชีพอะไรครับนักวิทยาศาสตร์ใช่ไหมลูกนักวิทยาศาสตร์นะคะต่อไปค่ะมีไหมลูกมีไหมยังไม่มียังไม่มีนั่งก่อนต่อไปอาชีพอะไรลูก
2: อาชีพแพทย์ครับแล้วก็เภสัชกรครับ
0: แพทย์แล้วก็เภสัชอันนี้ตรงไหมลูก
2: ตรงครับ
0: ตรงกับใจเราเป้าหมายของเราใช่ไหม
2: ใช่ครับ
0: เก่งมากต่อไปครับอาชีพอะไรลูก
3: นักวิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์ครับ
0: นักวิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์ตรงไหมคะ
3: ตรงครับ
0: ตรงนะคะเก่งมากต่อไปครับ
4: นักฟิสิกส์ครับ
0: นักฟิสิกส์ตรงไหมลูก
4: ตรงครับ
0: ตรงไหมครับตรงกับความต้องการโอเคเก่งมากต่อไปค่ะ
5: สีเทคนิคค่ะ
0: อะไรนะลูก
5: นักรังสีเทคนิคค่ะ
0: นักรังสีเทคนิคชอบไหมคะ
5: ค่ะ
0: ตรงใช่ไหมลูก
5: ค่ะ
0: ค่ะเก่งมากต่อไปค่ะ
6: แพทย์ค่ะ
0: แพทย์ตรงไหมคะ
6: ตรง
0: ตรงค่ะต่อไปสุดท้ายลูกคะนักวิทยาศาสตร์นะคะตรงไหมคะ
7: ตรงค่ะ
0: ตรงเก่งมากค่ะอาบอบมือให้เพื่อนกลุ่มนี้หน่อยกลุ่มไอนะคะต่อไปอักษรเอสอักษรเอสใครได้อันดับหนึ่งมีไหมอันดับหนึ่งสองสามสี่มีสี่คนนะคะอักษรเอสอาชีพอะไรลูก
8: นักประวัติศาสตร์ครับ
0: นักประวัติศาสตร์ชอบไหม
8: ชอบครับ
0: ชอบตรงไหมคะ
8: ตรงครับ
0: ตรงโอเคค่ะเก่งมากต่อไป
9: ผู้จัดการโรงแรมค่ะ
0: ผู้จัดการโรงแรมชอบไหมลูก
9: ชอบค่ะ
0: เก่งมากค่ะต่อไป
10: พยาบาลค่ะ
0: พยาบาลนะคะคะแนนตรงไหมคะ
10: ตรงค่ะ
0: ตรงกับความต้องการของเราใช่ไหม
10: คะ
0: เก่งมากค่ะต่อไปลูก
11: พยาบาลค่ะ
0: พยาบาลตรงไหมคะ
11: ตรงค่ะ
0: ตรงนะคะอันดับหนึ่งเก่งมากค่ะต่อไปดูซิตรงกับใครบ้างอักษร C มีใครลูกอันดับหนึ่งของอักษร C อักษร C มีสองคนสองคนเชิญครับ
12: เจ้าหน้าที่งบประมาณครับ
0: เจ้าหน้าที่อะไรนะลูก
12: เจ้าหน้าที่งบประมาณครับ
0: เจ้าหน้าที่งบประมาณ
12: ครับ
0: เกี่ยวกับการเงินใช่ไหม
12: ใช่ครับ
0: ชอบเหรอลูก
12: ชอบครับ
0: เก่งมากค่ะตรงใช่ไหมคะ
12: ตรงครับ
0: ตรงต่อไปลูก
13: นักวิเคราะห์การเงินครับ
0: นักวิเคราะห์การเงินชอบเหรอลูก
13: ชอบครับ
0: โอ้โหหายากนะเนี่ยเก่งมากค่ะนี่ตรงไหมลูกตรงไหมตรงนะต่อไปค่ะ
14: ตรงค่ะได้อาชีพนักบัญชีค่ะ
0: นักบัญชีชอบใช่ไหมคะเก่งมากสายนี้จะไปค่อนข้างเกี่ยวกับอะไรลูกการเงินบัญชีตัวเลขนะคะมีความถนัดทางด้านนี้ต่อไปอักษร E ใครอีอันดับหนึ่งใครอีอันดับหนึ่งโอ้โหหลายคนนั่งตอบตรงที่โต๊ะนั่งตอบตรงที่โต๊ะตัวเองนะคะอันดับหนึ่งคืออีอาชีพอะไรที่ลูกได้อันดับหนึ่งในใจลูกอะไรลูกตอบเลยก็ได
15: ้ผู้บริหาร
0: ผู้บริหารนะคะต่อไปผู้พิพากษากับทนายคะนักธุรกิจกลุ่มสุดท้ายลูก
16: ตรงครับนายธนาคารครับ
0: นายธนาคารโอ้โหชอบการเงินเหรอลูก
7: ครับ
0: อ๋อเก่งมากมีอีกไหมลูกหมดแล้วส่วนใหญ่สาย E นี้ก็จะเป็นเรื่องของการเงินการธนาคารผู้บริหารใช่ไหมคะผู้บริหารผู้จัดการอะไรพวกนี้นะคะอัยการผู้พิพากษาต่อไป A อักษร A ลูก1 2 3 4 5 6อักษร A ส่วนใหญ่เชิญค่ะ
8: ศิลปินค่ะ
0: ศิลปินนะคะ
16: นักเขียนการ์ตูน
0: นักเขียนการ์ตูนนักดนตรี
17: นักถ่ายภาพค่ะ
0: ช่างถ่ายภาพอะไรอีกลูก
18: นักออกแบบแล้วก็นางแบบค่ะ
0: นักออกแบบแล้วก็นางแบบชอบใช่ไหมคะเก่งมากเดี๋ยวคุณครูจะดูว่าอนาคตนักเรียนของเราจะเป็นไปตามที่ชอบหรือเปล่านะคะมาดูเมื่อกี้เราได้สะท้อนผลของการทำแบบทดสอบไปแล้วนะลูกทีนี้มาสรุปพร้อมกันคุณครูขอเชิญตัวแทนกลุ่มที่ชอบอาชีพต่างๆนะคะเชิญมาข้างหน้าเรียงตามลำดับไหมลูก
19: เรนสุดเป็นหูดาว
0: อาของใครอาของใครของใครอาลูก
20: ใครชิง
0: อักษร
21: ใครส
0: ามสามอักษรอาอยู่ไหนลูก
21: เขาเรียกตามอักษรเออา
0: อักษรอา
21: หูเอค่ะ
0: อาหรือเอไออันนี้อะไรลูกอักษร I อักษร S
22: หนูบอกว่าหนูได้ A
0: หนูได้ A ของลุง A คู่ไม่มี R อะไรเหรอตรงนี้ใครครับลูก R เหรออ ัน
23: นี้ได้ R 2
0: อ่ะเดี๋ยวให้เพื่อนๆตัวแทนกลุ่มสรุปให้หน่อยว่าอักษรที่ลูกได้คืออะไรแล้วก็ตรงกับสิ่งที่ลูกทำแบบทดสอบมาหรือไม่นะคะเชิญกลุ่ม2ก่อน
24: หนูได้ A ค่ะก็คือเป็นนักออกแบบแล้วก็นางแบบค่ะส่วนอันดับ2หนูได้เป็น E ค่ะก็เลยได้เป็นครูค่ะที่หนูเลือกมาในวันนี้เป็นครูนาฏศิลป์ค่ะ
0: ครูนาฏศิลป์ใช่ไหมลูกรำได้ไหมเนี่ยเป็นครูนาฏศิลป
24: ์ได้ค่ะนิดหน่อยอ
0: ยากดูไหมอยากดูไหม
25: อยาก
0: ขอนิดนึงให้เพื่อนปลายทางได้ดูว่าอนาคตลูกอยากเป็นคุณครูนาฏศิลป์แล้วลูกจะรำได้จริงหรือเปล่านิดเดียวเพลงอะไรก็ได้ลูกก็ร้องเองเลยได้ไหมคะพอได้ไหมลูกปรบมือให้เพื่อนอันนี้คืออาชีพที่ชอบในอนาคตใช่ไหมคะคุณครูนาฏศิลป์ขอให้ได้ขอให้ปังขอให้ได้อย่างที่ต้องการนะคะต่อไปอักษรอะไรลูก
26: ไอครับ
0: ของหนูอักษรไออาชีพที่ชอบคืออะไรครับ
26: ทหาร
0: ทหารใช่ไหมลูกเป็นทหารต้องมีบุคลิกลักษณะยังไง
27: ทำดีเท่เร็ว
28: เร็ว
26: ต้องแข็งแรงครับ
0: ต้องแข็งแรง
26: ไม่เหยาะแยะครับ
0: ต้องมีวินัยใช่ไหมลูกนะคะต่อไปเก่งมากต่อไปลูก
29: อักษรไอครับ
0: ครับ
29: อยากเป็นทหารครับ
0: ทหารเหมือนกันชอบอะไรของทหารชอบส่วนไหน
29: ความแข็งแรงคร
0: ับ ความแข็งแรงและก็ต้องมีระเบียบวินัยด้วยนะครับความกล้าหาญนะคะเก่งมากต่อไปเชิญค่ะ
30: หนูได้อักษรตัว S ค่ะ
0: เป็นไงลูกชอบอาชีพอะไรคะ
30: ชอบอาชีพยูทูบเบอร์ค่ะ
0: ยูทูบเบอร์ใช่ไหมคะมีอาชีพเดียวใช่ไหมอาชีพอื่นมีไหม
30: ค่ะอาชีพเดียวค่ะ
0: ตรงไหมลูก
30: ตรงค่ะ
0: ตรงกับที่ชอบนะคะเก่งมากต่อไปลูก
31: ของหนูได้อักษร A ค่ะ
0: อักษร A อักษร A ทั้งคู
32: ่ใช่
0: ครับใช่ไหมคะชอบอะไรในอักษร A อาชีพอะไรคะ
31: ครูสอนศิลปะค่ะ
0: ครูสอนศิลปะนะคะ คุณครูแต่งตัวมาเรียบร้อยเลยวันนี้นะคะอีกท่านหนึ่งอีกคนหนึ่งค่ะเชิญค่ะ
1: ส่วนของผมนะครับชอบนักเขียนการ์ตูนครับ
0: นักเขียนการ์ตูนชอบใช่ไหมคะ
1: ชอบครับ
0: อยู่ในสายของศิลปะนะคะเก่งมากค่ะนักเรียนปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเชิญค่ะขอให้สมหวังกับการตั้งเป้าหมายในชีวิตนะคะนักเรียนคะเป็นยังไงกันบ้างพอใจในกิจกรรมนี้ไหม
2: พอใจค่ะ
0: ตรงไหมคะ
2: ตรง
0: ค่ะการทำแบบทดสอบนี้นักเรียนจำไว้นะคะว่าเป็นแนวทางหนึ่งที่เราได้ฝึกค้นหาตัวเองนะคะรู้จุดแข็งจุดอ่อนของตัวเองแล้วก็นำผลที่ได้เนี่ยไปใช้ในการพิจารณาในการเลือกที่จะศึกษาต่อเพื่อไปสู่อาชีพที่ชอบนะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็ไม่มีอะไรแล้วนะคะหวังว่ากิจกรรมนี้จะเป็นประโยชน์กับนักเรียนแล้วก็นักเรียนปลายทางด้วยนะคะชั่วโมงนี้ก็จะเป็นชั่วโมงสุดท้ายสำหรับภาคเรียนนี้ฉะนั้นคุณครูก็ขอขอบคุณคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในภาคเรียนต่อไปนะคะสำหรับการงานอาชีพม.1 นะคะวันนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ

0: ็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ยังทำดีตามพ่อสอนคัด1เทค1กล้องพร้อม
2: ปิด
3: พี่โนนี่ค่ะมองกล้องนี้เป็นหลักนะคะทุกคนพร้อมนะ5 4 3 2 action
4: โนนี่ค่ะ
5: ไปใส่ค่ะ
6: หนูดีค่ะ
7: ยังทำดีตามพ่อสอน
8: สวัสดีค่ะวันนี้รายการยังทำดีตามพ่อสอนได้รวบรวมเรื่องราวของเยาวชนคนดีที่รู้จักน้อมนำคำสอนของพ่อในหลวงรัชกาลที่9เรื่องความพอเพียงและปรัชญาเศรษฐกิจพ่อเพียงมาปรับใช้ที่เห็นผลดีอย่างชัดเจนเพื่ออธิบายความหมายของคำว่าพอเพียงที่ในหลวงรัชกาลที่9ต้องการจะสื่อสารและถ่ายทอดให้กับพวกเราเด็กและเยาวชนไทยได้เข้าใจและนำไปปฏิบัติใช้เพื่อให้เพื่อนๆได้เข้าใจถึงความหมายที่แท้จริงและชัดเจนมากค่ะ
9: จากการเดินทางของพวกเราก็ทำให้เห็นว่าเพื่อนๆพี่ๆเยาวชนจากหลายๆโรงเรียนมีการนำหลักความประหยัดมัธยัสถ์และรู้จักเก็บออมมาเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินชีวิตรวมไปถึงฝึกให้เป็นวินัยกันตั้งแต่เด็กจนถึงโตเลยทำให้พวกเราเข้าใจได้ชัดเจนว่าคำว่าพอเพียงนั้นไม่ได้มีความหมายแค่เรื่องการเกษตรเพียงอย่างเดียวแต่หมายถึงการปลูกฝังวิธีคิดจิตสำนึกและการกระทำของตนเองให้รู้จักพอไม่ฟุ่มเฟือยและไม่โลภ

พอเพียงหมายถึงความพอประมาณความมีเหตุมีผลรวมถึงความจำเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวเองดีพอสมควรเพราะไม่ว่าจะมีผลกระทบใดอันเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกก็จะสามารถรับมือได้

พระราชดำรัสชี้แนะแนวทางการดำเนินชีวิตแก่พระสงฆ์นิกรชาวไทยมาตลอดเพื่อให้ประชาชนคนไทยรอดพ้นจากความยากจนและสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนพระองค์ทรงให้ความรู้สอนให้รอบคอบและระมัดระวังในขณะเดียวกันก็สร้างพื้นฐานทางจิตใจให้คนในชาติมีสำนึกในคุณธรรมมีความซื่อสัตย์สุจริตมีความอดทนความเพียรเพื่อให้การพัฒนาไปข้างหน้าของประเทศไทยและคนไทยนั้นมีความสมดุลทั้งทางวัตถุสังคมและสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงการเปิดรับวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้อย่างมีสติ

0: ตามพ่อสอน
1: เฮ้ hey!
2: การเป็นเยาวชนคนดีที่มีความพอเพียงไม่ใช่เรื่องยากเลยนะคะเพื่อนๆแต่ที่สำคัญคำว่าพอเพียงนี้ไม่ได้หมายความว่าเป็นการเกษตรและการประหยัดอย่างเดียวเท่านั้นการไม่เบียดเบียนผู้อื่นและการมั่นหาความรู้ใส่ตัวเพื่อเป็นภูมิคุ้มกันทางด้านความคิดก็ถือว่าเราใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจก็ได้เช่นกันนะคะแต่พบกันใหม่กับพวกเราในตอนหน้ายังทำดีตามพ่อสอนสวัสดีค่ะ
3: บทซีน5ไปต่อกับพิธีกรเอ้าทุกคนเปลี่ยนซีนเดี๋ยวแสงหมด
4: ในหลวงรัชกาลที่9บอกว่าคนเราถ้าพอใจในความต้องการก็มีความโลภน้อยเมื่อมีความโลภน้อยก็เบียดเบียนคนอื่นน้อยลงถ้าทุกประเทศมีความคิดอันนี้ไม่ใช่เศรษฐกิจมีความคิดว่าทำอะไรต้องพอเพียงหมายความว่าพอประมาณไม่สุดโต่งไม่โลภอย่างมากคนเราก็จะอยู่เป็นสุขพอเพียงนี้อาจจะมีมากอาจจะมีของหรูหราก็ได้แต่ว่าต้องไม่เบียดเบียนคนอื่นต้องให้พอประมาณตามอัธภาพพูดจาก็พอเพียงทำอะไรก็พอเพียงปฏิบัติตนก็พอเพียงพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลเรือเดชพระราชทานแก่บุคคลต่างๆที่เข้าเฝ้าถวายชัยมงคลได้ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาณศาลาฤาษีดาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตวันศุกร์ที่4ธันวาคมพุทธศักราช2541

ำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียน

0: ในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: รับชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับรายการคิดนะฮะแล้วกระผมครูคิดนะฮะก็จะมานำเสนอภาษาอังกฤษนะครับแบบสนุกๆให้กับคุณผู้ชมเหมือนเดิมนั่นเองนะครับแหมเมื่อกี้นะครับเปิดมาก็พูดสำเนียงนะครับได้ค่อนข้างจะผิดเลยทีเดียวนะครับรายการคิกนะฮะเพราะถ้าไปบอกว่ารายการคิกเนี่ยมันจะต้องแปลว่าปุ๊บจะต้องแปลว่าเตะสิครับแต่ที่จริงแล้วนะครับรายการของเราชื่อว่าคลิกนะครับคลิกนั่นเองนะฮะแต่ทุกวันนี้นะครับนี่ก็คือปัญหาของบ้านเราอย่างนะครับกับการใช้ภาษาอังกฤษนั่นก็คือการออกเสียงภาษาอังกฤษไม่ถั่วต้มนั่นเองนะฮะแต่ผมจะพยายามอย่างมากเลยครับที่จะมารวบรวมนะครับภาษาอังกฤษที่พี่น้องชาวไทยออกเสียงผิดระดับชาติอย่างแรกเลยครับวันนี้ผมจะมาพยายามเนี่ยนะฮะมากรุ๊ปเนี่ยนะฮะกลุ่มคำต่างๆที่จะมีทริคเนี่ยนะหรือจะมีการคลิกเนี่ยครับให้คุณผู้ชมนั้นได้เข้าใจนะครับว่ากลุ่มคำแบบนี้เขาจะออกเสียงงี้ครับแต่ผมก็มีวอร์นิ่งสักนิดนึงนะครับวอร์นิ่งก็คือคำเตือนนะครับว่าสุดท้ายแล้วนะครับในภาษาอังกฤษมันก็ไม่ได้มีอะไรตายตัวนะครับเพราะว่ามันสามารถที่จะบิดเบือนไปนะครับตามอัธยาศัยของฝรั่งเขาเนี่ยนะฮะอย่างเช่นที่นักเรียนผมคนนึงเคยเดินมาถามผมครับว่าอาจารย์ผมไม่เข้าใจทำไม TO คือ to DO ก็ดูแล้วทำไม GO ไม่กูผมก็บอกไปสั้นๆครับกูก็ไม่รู้เพราะให้ทำยังไงได้ล่ะครับเพราะว่าถ้า TO คือ to DO คือดู GO มันคือ go อะฮะแล้วเราจะรู้ได้ไงครับวิธีเดียวนะครับก็คือการหาสื่อนะครับที่มีภาษาอังกฤษที่แท้จริงที่ถูกต้องนะฮะแล้วก็ทำยังไงครับ

0: ฟังและถ้าเป็นไปได้ถ้าเขามีซับอังกฤษนะครับเหมือนรายการของเราเนี่ยนะครับฟังดีๆอ่านตามแล้วก็ที่สำคัญนะครับก็คือพูดตามทีเดียวครับดังนั้นครับวันนี้ผมอยากคุณผู้ชมนั้นอ้าปากเปิดตาเปิดหูเปิดสมองเปิดใจแล้วมาลองออกเสียงภาษาอังกฤษกับผมกันสักนิดนึงดีกว่าครับคำแรกครับก็คือคำว่า pronunciation ไม่ใช่ pronunciation นะครับถึงแม้ว่า verb เนี่ยนะครับก็คือ pronounce นะครับแต่พอเป็นนามเนี่ยนะครับมันก็จะพูดว่า pronunciation นี่ก็คือเรื่องแรกของเราวันนี้ครับก็คือเมื่อไหร่ที่ verb เนี่ยนะครับกับนามเนี่ยนะครับมันมีการเปลี่ยนแปลงกันนะครับการออกเสียงก็มักจะมีการเปลี่ยนแปลงกันเหมือนกันครับอยากให้เราไปดูกันนิดนึงครับก็คือคำนี้ครับคำว่าตัดสินใจครับถ้ามันเป็น verb เนี่ยนะครับเป็น verb เนี่ยเขาจะออกเสียงว่าอะไรครับ decide นะครับ decide I decided to buy a house ผมตัดสินใจซื้อบ้านครับแต่พอ decide กลายเป็นคำนามเนี่ยนะครับมันจะกลายเป็นอะไรครับถามว่า decision หรือ decision ครับตึ๊กตอกตึ๊กตอก decision เห็นไหมฮะง่ายๆครับเพราะเรารู้อยู่นะครับว่า decide ก็จะเป็น decision make a decision ก็คือทำการตัดสินใจนี่ง่ายต่อไปครับถ้าเป็น verb to เชิญชวน inviteผมอยากจะเชิญชวนคุณมาเรียนภาษาอังกฤษนะครับ I would like to invite you to come and study English with me invite ก็คือ verb to เชิญชวนแต่พอเป็นนามฮะอย่างเช่นส่งการ์ดเชิญหรือบัตรเชิญนะครับเขาจะเรียกอะไรครับระหว่างข้อ1 invitation กับข้อ2 invitation นะครับ invitation เห็นไหมครับเพราะหลายคนพูดว่า invitation ก็รู้สึกแปลกแต่ปรากฏว่าพอคำว่า inspire นะครับแล้วก็ออกเสียงว่าผิดเป็น inspire นะครับ inspire เห็นสระไอเนี่ยนะฮะกลายเป็นนามปุ๊บชาวไทยก็ออกเสียงว่า inspiration แล้วรู้สึกก็โอ้นะโอเคเลยจริงๆแล้วนะครับมันเป็นอะไร inspiration นั่นเองครับถ้าให้เหมือนถ้าไม่เหมือนเป็นกฎกติกาเดียวคือสระอินะครับ inspiration แต่เนื่องจากฝรั่งเขาจะพูดเร็วนะครับบางครั้งก็จะกลายเป็น inspiration เสียงมันจะเปอร์มากกว่านั่นเองครับแต่จะ inspiration หรือว่า you are Chris you are my inspiration หรือ you are my inspirationก็ดีกว่า you are my inspiration แน่นอนครับผมนะฮะนั่นก็คือเรื่องแรกของเรานะครับคำไหนที่ลงท้ายด้วย ire อย่างเช่นคำว่า inspire เนี่ยนะครับฝรั่งก็จะต้องออกเสียงว่า inspire ถูกต้องแล้วครับ inspire ไม่ใช่ inspire นะครับวิธีการจำง่ายๆครับก็คืออยู่ในปาร์ตี้ร้อนดังกับไฟเออร์เธอสวยเซ็กซี่ร้อนดังกับไฟเออร์ fire ก็คือ fire ถูกต้องไหมครับไม่มีใครออกเสียงว่าไฟใช่ไหมฮะแล้วก็แน่นอนไม่ใช่ไฟเอ้ยแน่นอนนะครับดังนั้นนะครับ ire ก็คือ fire ถ้าเป็นสายไฟฟ้าก็เรียกว่า wire ใช่ไหมฮะหรือแม้กระทั่งเนี่ยนะครับยางรถยนต์ก็คือเรียกว่า tire นะฮะ tire คำว่าจ้างก็คือhire hire hire นะฮะหรือแม้กระทั่งคำว่าเหนื่อยเนี่ยนะครับก็คือ tired นะฮะสองพยางค์นะครับ tired นะฮะหรือถ้าเกษียณเนี่ยนะครับจากการทำงานหรือว่าเลิกเล่นกีฬานะครับเขาเรียกว่า retire แต่น้องๆมหาวิทยาลัยห้ามใช้เด็ดขาดนะครับคำว่า retire I retire ไม่ได้นะครับเพราะถ้าคุณนั้นโดนทายออกจากมหาวิทยาลัยนะครับเขาจะเรียกว่า I got expelled นั่นเองครับ I got expelled ก็คือถูกไล่ออกนั่นเองครับดังนั้นครับอย่าลืมนะครับว่าคำที่ลงท้ายด้วย ire นะครับต้องออกเสียงว่า ire ผมเคยเจอนะครับพี่น้องชาวไทยคนนึงครับมาทำงานสายครับผมถามเขาไปว่า why are you late คุณมาสายทำไมเขาบอกผมแบบนี้ครับเขาบอกว่า my car have a fat Thai รถผมมีคนไทยอ้วนๆนั่งมาด้วยเอ้าแล้วมันจะไปเกี่ยวอะไรวะเขาก็บอกครับนี่ครับยางแบนนะครับอาจารย์โอ้โหยางแบนไปออกซะแฟตไทยที่จริงแล้วนะครับต้องเป็น flat tire สิครับผมนะฮะเพราะปัญหาคือคำว่า flat มันมีตัว l ด้วยนะครับผมก็ไปข้ามซะครับ flat เนี่ยนะฮะดังนั้นครับวันนี้เรื่องที่อยากจะเน้นนะครับก็คือภาษาอังกฤษครับเมื่อไหร่ที่มันมีตัว l กับตัว r นะครับอยู่ตรงนั้นเนี่ยก็ต้องใส่เสียงนะครับอย่างเช่นผมก็คือ Chris นะครับผมดังนั้นอยากให้ออกเสียงภาษาไทยกันให้ถูกต้องนะครับไม่ใช่ครูคิดครูคิดบ้านครูคิดอยู่ตรงไหนบ้านของผมตรงไปเลี้ยวฝาโหจะเอาหินไปเฟี้ยงบ้านซะหน่อยเนี่ยนะฮะต้องเป็นอะไรครับครูคริสสิครับเพราะถ้าคุณออกเสียงภาษาไทยถูกต้องเนี่ยนะฮะก็สามารถออกเสียงภาษาอังกฤษได้ถูกต้องเหมือนกันครับก็คือ Christopher นะฮะหรือว่า flat นะฮะแล้วคำว่ายางก็คือ tire flat tire นั่นเองครับกฎกติกาที่2เนี่ยนะครับผมที่ผมเห็นประจำเนี่ยนะครับก็คือคุณผู้ชมครับปุ๊บนี่ก็คือนิ้วครับ finger ก็คือนิ้วนั่นเองนะครับแต่ทราบไหมครับว่า พอเป็นคำว่านักร้องปุ๊บเนี่ยนะครับเขาจะไม่ได้ออกเสียงว่าซิงเกอร์นะครับหรือซิงเกอร์นะครับมันจักเย็บผ้าแล้วครับเขาจะออกเสียงว่าซิงเกอร์เป็นงองูครับนี่นะครับไม่มีกฎกติกามารยาทนะครับซิงเกอร์ไม่ใช่ซิงเกอร์ครับนั่นก็หมายความว่าการร้องเพลงนะครับก็ต้องเป็นซิงกิ้งนั่นเองครับซิงกิ้งถูกต้องแล้วครับไม่ใช่ซิงกิ้งนะครับเพราะถ้าคุณบอกว่าซิงกิ้งเนี่ยซิงกิ้งมันจะแปลว่าจมน้ำสิครับคุณผู้ชมครับปัญหานะครับเคยเจอนะครับที่แน่นอนฮะฝรั่งคนนึงนะครับออกเรือไปนะครับในอ่าวไทยครับเรือเธอไปชนหินนะแล้วก็เลยวอไปที่หอบังคับการว่าI'm sinking. ผมกำลังจมน้ำปรากฏนะครับว่าพี่น้องชาวไทยงงนะครับ You are sinking. What song are you singing? โอ้ยไม่ได้ร้องเพลงไหมก็เลยจะจมน้ำอยู่แล้วครับดังนั้นครับการร้องเพลงเขาเรียกว่า singing นะครับและอีกหนึ่งคำนะครับที่เราออกเสียงผิดกันบ่อยๆนะครับก็คือคำว่า belongings นั่นเองนะครับ belongings ก็แปลว่าอะไรครับของมีค่านะครับไม่ใช่ belonging นะฮะดังนั้นเขาอยากจะบอกนะครับว่าเมื่อไหร่เห็นคำว่าGINGS นะครับหลายๆครั้งมันจะเป็นงิ่งนะฮะก็ลองเช็คกันดีๆแล้วกันครับชุดต่อไปนะฮะจะเป็นอันนี้ครับคำว่าหุบเขานะครับในภาษาอังกฤษเนี่ยนะฮะเขาจะสะกดกันเป็น VALLEY บ้านเราก็ไปออกเสียงนะครับวาเล่นะฮะโอ้โหวาเล่นะครับฝรั่งก็ฟังว่าอะไรครับฝรั่งก็จะฟังเป็นว่าบริการรับฝากจอดรถสิครับผม valet parking ครับ VALET เพราะ valet parking นะครับจะเห็นได้ตามโรงแรมนะครับกับร้านอาหารหรูๆชนิดนึงครับก็จะมีบริการรับฝากจอดรถให้ valet parking ครับที่จริงแล้วคำนี้ไม่ได้ออกเสียงว่า valet นะครับคำนี้ก็ออกเสียงว่า valley ครับผมถ้าหุบเขาครับจำไว้เลยนะครับเมื่อไหร่ที่เป็น LEY นะครับจะเป็น LEYเองนะครับ valley นะครับ valley หรืออย่างเช่นนะครับเพลงที่เขามาร้องรวมกันไม่ใช่เมดเล่นะครับต้องเป็น medley นั่นเองครับ volleyball ไม่ใช่วอลเล่บอลนะฮะ volleyball นะฮะส่วนรถเข็นนะครับก็จะเรียกว่า trolley นะฮะไม่ใช่ trolley นะครับ trolley เนี่ยเป็นนักแสดงตลกมั้งฮะ trolley นั่นเองครับหรือแม้กระทั่งHarley นะฮะไม่ใช่ Harley นะฮะ Harley Davidson นะฮะ Son นะฮะไม่ใช่สันนะฮะบ้านเราครับ Harley Davidson พอฝรั่งมาถาม Is that a Harley Davidson? ฮะ Harley Davidson ฮะ Harley Davidson Yeah Harley Davidson ต้องเข้าใจนะครับคุยพี่น้องชาวไทยก็ต้อง Harley Davidson แต่ถ้าฝรั่งเนี่ยนะครับก็จะออกเสียงว่า Harley Davidson นั่นเองครับคำต่อไปครับคำที่ลงท้ายด้วยนะครับที่ด้วยตัว BT หรือ PT นี่นะฮะอยากจะฝากบอกนะครับว่าตัว P กับตัว B นะครับหลายๆครั้งไม่ได้ออกเสียงนะฮะอย่างเช่นคำนี้ครับคำว่า receipt ที่แปลว่าใบเสร็จนะครับบ้านเราชอบออกเสียงว่า receipt นะฮะ receipt ไม่ใช่ receipt นะฮะก็จะออกเสียงว่า receipt นะครับผม receipt นั่นเองนะฮะเหมือนกับคำนี้ครับคำว่าหนี้สินนั่นเองนะฮะหนี้สินเนี่ยนะครับก็คือDEBT นะครับไม่ได้ออกเสียงว่า debt แล้วก็ไม่ได้ออกเสียงว่า debut ด้วยนะฮะบางคนบอก debut นะฮะเขาออกเสียงว่า debt นั่นเองครับตัว B จะข้ามไปเลยนะครับเขาออกเสียงว่า debt อย่างเช่นถ้าตอนนี้ผมเป็นหนี้นะครับ I'm in debt นั่นเองครับ I'm in debt ต้องใส่ in นะฮะถ้าไม่ได้ใส่ in นะครับว่า I am debt ก็จะแปลว่าเขาตายแล้วนะตัวเอง I'm in debt และอีกหนึ่งคำนะครับที่มีความเกี่ยวข้องคำว่า debt นะครับก็คือคำว่า doubt นั่นเองครับซึ่งคำนี้นะครับบ้านเรานะครับมักจะชอบเข้าใจผิดกันบ่อยๆนะครับนึกว่า doubt เนี่ยมันจะแปลว่าสงสัยไงแต่มันเอ็ดมันผิดนะครับไม่ใช่นะฮะ doubt เนี่ยนะครับแปลว่าอะไรแปลว่าความคิดในเชิงลบหรือการไม่ไว้วางใจอะไรเป็นอย่างสูงนั่นเองครับเหตุผลหนึ่งที่คนไทยนั้นพูดภาษาอังกฤษกันไม่ค่อยได้ที่จริงแล้วมีความรู้แล้วก็มีประสบการณ์การเรียนรู้มาเยอะนะครับแต่เป็นเพราะตัวเองนั้น doubt ตัวเองครับ doubt ตัวเองไม่ได้แปลว่าสงสัยนะฮะ doubt ตัวเองคืออะไรมองว่าตัวเองนั้นไม่เก่งหรือว่าเหมือนแบบเก่งสู้เขาไม่ได้ครับก็เลยคิดตัวกับตัวเองว่าโอ้ฉันจะว่าฉันทำไม่ได้แน่เลยแล้วก็เลยไม่กล้าที่จะพูดนั่นเองครับดังนั้นครับอยากจะบอกนะครับว่า get rid of your doubts get rid of your doubts ก็คืออะไรครับกำจัดนะครับความคิดในเชิงลบของตัวเองแล้วลองคิดดูสิครับว่าเราก็พอมีความรู้เราก็ทำได้ลองทำดูผิดถูกไม่เป็นไรครับขอให้ได้ลองทำดูสักนิดหนึ่งก็ดีครับนะฮะดังนั้นครับคำว่า doubt แปลว่าความคิดในเชิงลบนะฮะอย่างเช่นฝรั่งจะใช้ครับ I doubt it ก็จะแปลว่าอะไรผมคิดว่าไม่นะคำต่อไปครับคำชุดนี้ก็ออกเสียงผิดประจำเลยนะฮะคำว่าน้ำผลไม้ครับ juice นะครับผม juice ไม่ได้ออกเสียงว่าจุ้ยนะฮะ juice นะครับผมท้องเสีย juice juice เลยนะครับผมน้ำผลไม้ไม่ใช่จุ้ยนะฮะต้องออกเสียงว่า juice นั่นเองครับเมื่อไหร่ที่เป็น UI นะครับอยู่ในไส้นะครับก็จะออกเสียงสระอูกันบ่อยๆครับนะฮะอย่างเช่นอีกหนึ่งคำนะครับก็คือคำว่า cruise นั่นเองครับถูกต้องครับ cruise เหมือนทอมครูซนะฮะชาวไทยนะครับบางทีไปออกเสียงว่าครุยนะฮะอย่างเช่นเราจะไปทานข้าวล่องเรือกันนะครับบนแม่น้ำเขาจะเรียกว่าอะไรครับเรียกว่า dinner cruise แต่ผมเคยได้ยินนะครับไปถามฝรั่งว่า would you like to go on a dinner cruise ฝรั่งก็งงฮะ dinner cruise ฮะเพราะอาจจะบอกนะครับว่าล่องเรือทานข้าวต้องออกเสียงว่า dinner cruise แต่ถ้า dinner cruise เนี่ยน่าจะเป็นการหาของกินตามท้องตามขยะอะไรอย่างเงี้ยนะเหมือนคุยของกินเนี่ยนะฮะนั้นครับต้องออกเสียงว่าอะไร dinner cruise นั่นเองครับนะฮะ cruise แปลว่าการล่องเรือหรืออย่างเช่นครับ cruise control ไม่ใช่ cruise control นั่นเองครับคำต่อไปครับเมื่อไหร่ที่นะฮะคำภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับลงท้ายด้วยตัว b ฮะมันก็จะต้องออกเสียงลากยาวต่ำนิดนึงนะครับคล้ายๆกับภาษาไทยครับก็คืออย่างเช่นบ้านผีปอบเราคงไม่ได้บอกว่าบ้านผีป๊อปใช่ไหมครับผมบ้านผีปอบนั่นเองครับดังนั้นครับอยากจะฝากไว้นะครับก็คือ1ฮะคำว่าปูเนี่ยนะครับก็ต้องออกเสียงว่า crab crab ก็คือปูครับผมเหมือนคล้ายๆกินแกลบนะฮะแต่ถ้าไปออกเสียงสั้นๆว่า crab เนี่ยนะฮะอย่างเช่นบ้านเราชอบเสียง I like to eat crabถ้าพูดสั้นๆอย่างนี้ก็เหมือนกันเลยครับผมชอบกินครีนะครับผม crab ก็คือครีคือของเสียๆ crab ก็คือปูหรืออีกหนึ่งคำครับที่เราออกเสียงกันผิดนะครับเรื่องราวของอาหารก็คืออะไรครับเนื้อลูกแกะเนี่ยนะครับมันสะกดเป็น lamb เนี่ยนะครับผม lamb เนี่ยมันออกเสียงว่า lamb รู้จักพี่คนนี้ไหมครับพี่อ่างครับ
1: วันนี้จะมาสอนคำว่าเนื้อลูกแกะเนื้อลูกแกะก็ออกว่าแหลมไงนึกออกป่ะแหลมเลยนั่นไงเข้าใจแล้วใช่ไหมล่ะ
0: แหลมนั่นเองครับแต่ก็อย่าไปออกเสียงเหมือนอย่างนั้นนะฮะไม่งั้นผมกลัวคุณไปหาฝรั่งครับไปบอก Can I have some
1: แหลมเลย
0: นะฮะดังนั้นครับต้องออกเสียงว่าแหลมถ้าไปออกเสียงสั้นๆว่าแหลมเนี่ยนะฮะแหลมก็จะกลายเป็นโคมไฟสิครับโอ้นี่ฟันแข็งมากนะฮะไปกินโคมไฟได้ด้วยแหลมคือโคมไฟแหลมเนี่ยนะฮะก็คือลูกแกะหรือเนื้อลูกแกะนั่นเองครับที่จริงนะครับมันก็จะมีหลายคำนะที่ลงท้ายตัว B นะฮะที่บ้านเราออกเสียงผิดอันนึงนะครับออกไปเลยครับพี่น้องครับออกไปเลยนะครับพี่น้องบ้านเราไปออกเสียงว่าม็อบใช่ไหมฮะถ้าไปบอกฝรั่งครับว่า today we mop here mop here ก็จะเราจะมาถูพื้นที่นี่สิครับผมนะฮะม็อบเนี่ยมันไม่ได้นะครับฝรั่งจะฟังเป็น mop mop ที่จริงแล้วนะครับมันต้องออกเสียงว่า mob นั่นเองครับอ่ะ mob mob mob เหมือนกับขอมอบดอกไม้ในสวนเนี่ยนะฮะมอบแต่ถ้าเป็นม็อบถูพื้นหรือไม้ถูพื้นแต่ที่จริงแล้วนะครับถ้าเรามีการชุมนุมกันเนี่ยนะครับที่จริงฝรั่งเขาก็ไม่ค่อยรู้ว่ามอบเท่าไหร่หรอกครับเพราะมอบภาษาอังกฤษจะแปลว่ากลุ่มคนที่มีความไม่ดีหรือว่ามีพึงประสงค์ไม่ดีกันเนี่ยนะฮะการชุมนุมเนี่ยนะครับเขาจะเรียกว่า a rally นะฮะหรือว่า demonstration หรือจะเป็น a protest ก็ได้ครับ protest ก็เหมือนประท้วงนั่นเองนะครับดังนั้นฝากไว้นะฮะคำที่ลงท้ายในตัว b เนี่ยก็ต้องลากยาวต่ำตัวที่2ครับที่ลากยาวต่ำก็คือตัว D ครับ Thai food นะฮะไม่ใช่ Thai food ฮะไปถามฝรั่ง Would you like to eat some Thai food พี่ครับพี่จะกินเท้าไทยหน่อยครับผมนะฮะดังนั้นครับก็เป็นใน Thai food หรือแม้กระทั่งครับวันนี้นะครับคุณผู้หญิงครับคุณมีแฟนฝรั่งแล้วอยากจะด่าแฟนฝรั่งของคุณว่าคุณเป็นผู้ชายที่ไม่ดีมากเลยก็ต้องบอกอะไรครับ You are a bad man แต่ผมเคยเจอนะครับที่นะครับรีบด่าแฟนฝรั่งตัวเอง I hate you you are a bad manฝรั่งทำท่าแบบนี้ให้ดูเลยครับโอเคเบบี้ I'm Batman แล้วเธอจะเป็น Batgirl ไหมดังนั้นนะครับก็อยากจะบอกครับว่า Batman ก็คือมนุษย์ข้างข่าว Batman เนี่ยนะครับก็คือผู้ชายที่ไม่ดี Thai food ก็คือเท้าไทย Thai food ก็แน่นอนครับก็คืออาหารไทยนั่นเองครับตัวที่3หลักๆที่เราใช้ผิดนะฮะในแก๊งนี้ครับก็คือตัว G นั่นเองครับชาวไทยครับไปทำกระเป๋าหายที่เมืองนอกครับแล้วไปถามฝรั่งว่า Where is my bag Where is my bag หลังฉันอยู่ไหนฝรั่งบอกเอ้าหลังก็อยู่ที่ข้างหลังสิครับคุณก็ไปดูสิครับดังนั้นนะครับไม่ใช่ bag นะต้องเป็นอะไรครับ bag เหมือนกับวันนี้ผมกำลังอะไรครับ bag ของอย่างหนักใช่ไหมฮะ bag นั่นเองครับ bag นะฮะ jog ไม่ใช่ jog นะฮะ jog หรือว่าแม้กระทั่งหมานะครับต้องออกเสียงว่า dog นะฮะไม่ใช่ dog เพราะถ้าไปออกเสียงว่า dog นะครับมันก็จะแปลว่าการเอาเรือนะครับมาจอดเทียบท่านั่นเองครับผมเรื่องต่อไปนะครับที่เรานั้นมักจะมีปัญหาในการออกเสียงนะครับก็คือออกเสียงตัว L กับตัว R นั่นเองครับตัว L ก็ต้อง L นะฮะเสียงก็คล้ายคล้ายรอลิงส่วนตัว R นะครับก็คือเร่อก็คือคล้ายๆนั่นนะครับผมกับรอเรือนะครับ R เนี่ยนะครับเรามาลองดูฝั่งตัว R กันก่อนไหมฮะตัว R ครับจะมีอะไรบ้างครับ 1. rice ก็คือข้าวครับ rice 2. ครับก็จะมีคำว่า right R-I-G-H-T right ที่แปลว่าถูกต้องหรือว่าเลี้ยวขวาครับต่อไปนะครับก็จะมีคำว่า ripe นะฮะก็คือผลไม้ที่สุกแล้วนั่นเองครับ ripe ต่อไปนะครับจะมีคำว่า ride นะตัวนี้มันเป็นตัว D นะครับส่วนนั้นตัว D ก็ต้องเป็นลากยาวต่ำก็คือ ride ไม่ใช่ไรไมบายนะครับ ride นะครับ ride แล้วก็อีกหนึ่งคำก็คือคำว่า rise rise ที่แปลว่าขึ้นนะครับอย่างเช่น sunrise นั่นเองครับบางคนผมได้ยินนะครับไลกลายเป็นรูปไลกันไปหมดเลยครับไปดูฝั่งตัว L กันบ้างครับตัว L ก็จะมีอะไรบ้างครับกดไลค์กดไลค์นะฮะไม่ได้นะครับกดไลค์แต่แน่นอนครับถ้าคุยกับคนไทยผมจะพูดว่ากดไลค์นะฮะแต่ถ้าฝรั่งมาต้องเป็นไลค์ที่แปลว่าชอบ light light ที่แปลว่าไฟแปลว่าเบาแล้วสว่างหรือจะแปลว่าจุดก็ได้ครับอย่างเช่นจุดเทียนนะครับต่อไปจะมีคำว่า lice นะฮะที่แปลว่าเห็บเหาอะไรอย่างงี้นะฮะต่อไปนะครับก็จะมีคำว่า life ที่แปลว่าชีวิตนะครับแล้วอีกหนึ่งคำนะครับก็คือคำว่า live L-I-V-E live ที่แปลว่าถ่ายทอดสดนั่นเองนะครับ live และอย่าลืมนะครับต้องแยกแยะให้ถูกนะครับระหว่าง live ถ่ายทอดสดนะฮะแล้วถ้ามี S ก็จะกลายเป็นชีวิตหลายชีวิตอย่างเช่น many lives และถ้าเป็น L-I-V-E หนึ่งตัวก็จะเป็น live นะครับที่อยากจะฝากไว้นะครับสุดท้ายนี้ก่อนเราจะปิดนะฮะตอนนี้นะครับก็คืออยากจะให้ทุกๆคนนะครับในประเทศไทยออกเสียงกันถูกต้องสักทีนะครับ Long live the king ครับผมขอให้ทรงพระเจริญไม่ใช่ Long life the king นั่นเองนะครับผมแม่นะคุณผู้ชมครับแน่นอนครับหวังว่าคุณคงจะกลายเป็นคนที่ออกเสียงภาษาอังกฤษกันได้ถูกต้องแล้วก็พูดได้มากขึ้นอย่างแน่นอนนะครับแต่ตอนนี้นะครับรายการคลิกของเราก็หมดเวลากันอีกแล้วเนี่ยนะครับแล้วอย่าลืมมาพบกันคราวหน้านะครับแต่ตอนนี้ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ

ประเทศไทยของเราปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขโดยมีรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดเพื่อให้ทุกคนในสังคมอยู่ร่วมกันได้โดยสงบรัฐธรรมนูญของประเทศไทยนั้นหัวใจสำคัญคือหลักสิทธิเสรีภาพหน้าที่และสิทธิมนุษยชนซึ่งเป็นหลักการสากลที่ทั่วโลกต่างยอมรับและใช้ร่วมกันความหมายของสิทธิเสรีภาพหน้าที่สิทธิมนุษยชนสิทธิหมายถึงประโยชน์หรืออำนาจของบุคคลที่กฎหมายบัญญัติรับรองหรือคุ้มครองให้เช่นสิทธิการเข้าถึงการรักษาพยาบาลและบริการสาธารณสุขสิทธิการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารสิทธิที่จะได้รับเบี้ยอย่างชีพเป็นต้นหากไม่มีการกำหนดสิทธิไว้ในกฎหมายอาจจะทำให้มีการลิดรอนหรือไม่ได้รับการคุ้มครองได้เสรีภาพหมายถึงความเป็นอิสระของบุคคลที่จะกระทำการใดๆก็ได้แต่ต้องไม่ขัดต่อหลักกฎหมายความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนและไม่ละเมิดสิทธิผู้อื่นเช่นการประกอบอาชีพการนับถือศาสนาการเดินทางการเลือกที่อยู่อาศัยการชุมนุมโดยสงบปราศจากอาวุธเป็นต้นในบางกรณีรัฐอาจยกระดับเสรีภาพเป็นสิทธิเพื่อประโยชน์ของประชาชนเช่นสิทธิในการรักษาพยาบาลหน้าที่หมายถึงการกระทำด้วยความรับผิดชอบหากไม่ทำหน้าที่อาจมีความผิดตามกฎหมายหรือหลักศีลธรรมเช่นการไปเลือกตั้งการเกณฑ์ทหารการไม่ทุจริตคอร์รัปชันการไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่นการพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขการเสียภาษีเป็นต้นบางครั้งสิทธิอาจเปลี่ยนเป็นหน้าที่เช่นการเรียนหนังสือภาคบังคับเป็นต้นสิทธิมนุษยชนหมายถึงศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ที่มีตามธรรมชาติซึ่งติดตัวเรามาแต่กำเนิดมีความเป็นสากลไม่มีพรมแดนไม่อาจพลาดไปได้และยังสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคลที่ได้รับการรับรองหรือคุ้มครองตามกฎหมายหรือตามส่วนที่สัญญาด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยมีพันธกรณีที่ต้องปฏิบัติตามด้วยสิทธิมนุษยชนต้องตรวจสอบได้ตามหลักนิติธรรมรวมถึงการมีส่วนร่วมในสิทธินั้นสายด่วนยุติธรรม1111กด77ฟรีตลอด24ชั่วโมง

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ดีค่ะคุณผู้ชมกรมศิลป์อยากเล่าปีที่3วันนี้นะคะพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่นี่ค่ะวัดชัยวัฒนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะอีกหนึ่งโบราณสถานที่สำคัญค่ะแล้วก็ต้องบอกว่าตอนนี้นอกจากนักท่องเที่ยวชาวไทยนะคะนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติยังหลั่งไหลเข้ามาที่นี่เป็นจำนวนมากเลยสถานที่แห่งนี้มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์อย่างไรวันนี้เราจะมารับทราบข้อมูลความรู้กันนะคะจากท่านผู้อำนวยการอุทยานประวัติศาสตร์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาผู้อำนวยการสุกัญญาเบลเนอร์นะคะสวัสดีค่ะก่อนอื่นเลยนะคะอยากจะให้หมออ้อได้เล่าเกี่ยวกับเรื่องของความเป็นมาของสถานที่จุดนี้ให้เราได้ฟังกันหน่อยค่ะ
1: ก็สำหรับวัดชัยวัฒนารามนะคะก็เป็นวัดสำคัญก็ถือว่าเป็นพระอารามหลวงในสมัยกรุงศรีอยุธยาแล้วก็เป็นช่วงกรุงศรีอยุธยาตอนปลายเป็นวัดที่กษัตริย์สร้างอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาเนี่ยก็ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเป็นที่หนึ่งที่เดินทางมาประเทศไทยแล้วก็จะต้องมาชมโบราณสถานต่างๆที่อยู่ในบริเวณทั้งภายในเกาะเมืองและนอกเกาะเมืองโดยเฉพาะวัดชัยวัฒนาราม
0: พูดถึงนักท่องเที่ยวเราเนี่ยนะคะอย่างที่บอกว่าชาวต่างชาติเข้ามาเยอะมากขึ้นค่ะถามพ่ออ้อหน่อยค่ะว่าหลายคนก็อยากรู้เข้ามาเนี่ยเขามาทำอะไรบ้างมาถ่ายรูปอย่างเดียวแล้วกลับหรือเปล่าคะ
1: มันไม่ใช่แค่ชาวต่างชาตินะคะ
0: คนไทย
1: เราเนี่ยค่ะที่เข้ามาที่เนี่ยเยอะจะด้วยเนื่องด้วยกระแสละครอาจจะเนื่องด้วยแบบแต่งกายย้อนยุคอะไรเงี้ยค่ะตรงนี้ก็คือเข้ามาถ่ายภาพทีนี้เราเองเนี่ยเป็นส่วนที่เราต้องเติมเต็มความรู้ตรงนี้ไปนะคะเราก็พยายามที่จะคิดหลายจุดด้วยกันในเรื่องของการจัดการว่าจะทำยังไงให้คนเข้ามาไม่มาถ่ายภาพชุดไทยเฉยๆค่ะได้รับความรู้กลับไปด้วยป้ายคำบรรยายต่างๆเนี่ยก็ไม่ได้ผ่านนักท่องเที่ยวก็เหมือนกับว่าไม่ได้เห็นแล้วก็ไม่ได้รู้อย่างเงี้ยค่ะก็เลยมีการกำหนดทางเดินใหม่ให้มีนักท่องเที่ยวได้เดินผ่านณจุดนั้นนะคะแล้วก็เราก็มีอำนวยความสะดวกให้ชาวต่างชาติด้วยในเรื่องของ QR code นะคะ10ภาษามีภาษาไทยภาษาอังกฤษนะคะภาษาจีนแล้วก็ภาษาญี่ปุ่นนะคะที่นักท่องเที่ยวสามารถสแกนแล้วก็จะมีภาพเคลื่อนไหวแล้วก็จะมีการบรรยายมีเสียงบรรยายมีภาพให้ดูด้วย
0: ปัจจุบันเรื่องของการดูแลบูรณะเองก็ตามเดี๋ยวนี้ทราบมาว่าไม่ใช่เฉพาะหน่วยงานในบ้านเราแล้วเท่านั้นเรายังได้รับความร่วมมือจากต่างประเทศด้วย
1: ก็จะทำการบูรณะโดยโคร

0: การที่เราร่วมกับรัฐบาลอเมริกาค่ะภายใต้กองทุนโบราณสถานโลกและ WMF ค่ะอันนี้เป็นโครงการระยะที่2แล้วซึ่งระยะแรกเนี่ยเสร็จสิ้นไปแล้วทางผู้เชี่ยวชาญจากต่างชาติเนี่ยก็ได้เข้ามาทำการฟื้นฟูบูรณะตัวโบราณสถานค่ะอันนี้ก็คือเป็นโครงการความร่วมมือกับนานาชาตินะคะที่ดำเนินการอยู
1: ่แล้วคือคุณค่าทางประวัติศาสตร์ด้วยนะคะที่เราต้องช่วยกันนะคะคุณผู้ชมคะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: the food station. My name is Wantani. You can call me Kuni. Do you understand? Yes. How do you understand? เข้าใจว่าไงคะเมื่อกี้ครูพูดอะไรลูกไม่ทราบไม่ทราบอ๋อแล้วตอบ yes ทำไมครูพูดว่าไม่นั่นอ๋อยังไม่ใช่อันนี้ดาวมีจินตนาการไม่ใช่เมื่อกี้แค่แนะนำตัวเองค่ะ My name is เป็นการแนะนำตัวค่ะMy name is Wantani ชื่ออะไร Wantani and you can call me ครูนีแต่พวกเราเรียกว่าครูนีก็ได้นะคะโอเคนาเรียนเข้าใจยัง yes อันนี้แหละเข้าใจจริงๆนะเมื่อกี้มั่วนิดนึงไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะโอเคนะคะ our topic is food หัวข้อของเราที่เราจะเรียนเช้าวันนี้คือ food แปลว่าอาหารนะคะ so today this morning did you have your breakfast ใช่ถามว่ากินข้าวเช้าหรือยัง
1: กินแล้วครับ
0: yes ตอบ yes ลูก
1: yes
0: นะกินแล้ว what did you have for your breakfast what แปลว่าอะไรกินอะไรข้าวเหนียวไก่โอเคไก่ภาษาอังกฤษว่าอะไรคะ
1: chicken
0: ข้าวเหนียวข้าวเหนียว chicken แปลว่าไก่ลูกใช่ไก่รู้แล้วข้าวเหนียวล่ะข้าวเหนียวข้าวเหนียวโอเค sticky rice rice แปลว่าข้าวนะคะ sticky rice with chicken กินข้าวเหนียวไก่ทอดโอเคข้าวเหนียวไก่ใช่ไหมโอ้ยเหมือนกันเลยค่ะวันนี้ครูก็กินข้าวเหนียวไก่มาโอ้ใจเราตรงกันเนาะนะโอเคwhich one do you know เรารู้จักคำอาหารประเภทไหนบ้างเชคไข่ดาวไข่ดาวภาษาอังกฤษว่าไงนะเดี๋ยวเราได้เรียนมีคำว่าเอกยูเอ๊ะแต่ดาวอะไรนะสตาร์หรือเปล่าไม่ใช่นะเอ็กซ์ตาร์ไข่ดาวใช่หรือเปล่านะเดี๋ยวมาเรียนอันนี้อะไรคะเขียวๆแตงกวาภาษาอังกฤษว่าไงเนาะยังไม่รู้ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวสอนอันนี้อะไรแซนด์วิชแซนด์วิช

0: ขนมปังแซนด์วิชอ่ะโอเคอันนี้อะไรคะ
1: ชา
0: ชาน่าจะเหมือนชามากกว่า
2: ชา
0: โอเคอันนี้อะไรอันนี้โอเคทุกคนรู้จักชิคเก้นไก่ใช่ไหมคะโอเคthis morning เช้านี้ what should I have for breakfast ครูควรจะกินอะไรดีกินอะไรคะคนตอบออกมาดึงให้หน่อยออกมาดึง What should I have for breakfast เช้านี้คนกินอะไรออกมาเลยค่ะมาดึงมาครูกินอะไรดี
3: โอเคอันนี้
0: คนอื่นเอาชิคเก้นอันนี้กินทั้งตัวเลยดิบๆอยู่เลยนะกินอันนี้อ่ะเค้กอันนี้ด้วยโอเค
4: อันนี้ทั้งหมดเลย
0: กินหมดเลยสรุปกินหมดเลยโอเค thank you very much กลุ่มนี้แนะนำว่าให้กินให้หมดเลยอันนี้ยังดิบๆอยู่เลยนะยังไม่ได้ปรุงเลยแสดงว่าต้องเป็นปอบเนาะเสร็จเดี๋ยวกินเด็กๆเลยนะคะเนี่ยโอเค and if I am sleepy ง่วงนอน what should I have ควรกินอะไรดีถ้าง่วง
1: เนี่ย
0: which one
1: กาแฟ
0: คุณค่ะ
1: ชา
0: ทีไรคิวคัมเบอร์หรือกินแตงกวาไหมคะหายง่วงไหมไม่หายใช่ไหมคะโอเคกินเค้กกินเค้กแล้วหายง่วงว้าวนะเอาลองดูเนาะกินเค้กแล้วหายง่วงนะคะบางคนเริ่มสลบแล้วโอเค so this for breakfast and after this หลังจากนี้นะคะเราแบ่งเป็น2ทีมแล้วตอนนี้เดี๋ยวบางคนจะเริ่มง่วงแล้วนะคะเราก็จะแบ่งนะจะมีกิจกรรมให้ทำนั่นก็คือฝั่งหนึ่งนะคะเดี๋ยวจะเอารูปให้ส่วนอีกฝั่งหนึ่งจะมีคำศัพท์ภาษาอังกฤษให้ไม่ได้ถ้าขอรูปต้องอยู่ฝั่งนี้นะเดี๋ยวเราจะต้องนะคะใครได้รูปไหนนะใครได้คำศัพท์ไหนเราจะต้องมาแมทช์กันนะคะมาจับคู่นั่นเองค่ะนะเดี๋ยวพี่นะคะจะแจกรูปแล้วก็คำศัพท์ให้พวกเรานะคะเราจะได้เรียนคำศัพท์เพิ่มเติมเนาะเอาชิคเก้นเดี๋ยวต้องไปจับคู่กับฝั่งนู้นนะคะยังใจเย็น
5: ยังที่แปะไหมครับ
0: ครับคนละรูปพอพอไหมแปะให้หมดเลยลงมาหน่อยนะคะ

0: แล้วใช่ไหมลองมาลุ้นนะว่าเพื่อนกลุ่มนี้เขาจะแปะคำศัพท์ถูกไหมนะคะขอไม้ฝั่งนี
1: ้จะแปะแล้ว
0: จะแปะแล้วแต่ว่าได้รางวัลโอ้ใช่ระหว่างรอแป๊บนึงนะเดี๋ยวพี่จะขอตัดอันนี้ให้ก่อนนะเดี๋ยววันนี้ตลอดการทำกิจกรรมเรามีของรางวัลให้นะแต่ว่าของรางวัลไม่ได้ทุกคนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะต้องมีเกมมีกิจกรรมให้ทำนะคะแต่ของที่ทุกคนจะได้คือสติกเกอร์แล้วก็ลูกอมค่ะนะเพราะฉะนั้นถ้าร่วมกิจกรรมกับเราแน่นอนทุกคนได้สติกเกอร์นะคะเดี๋ยวพี่จะมาทยอยแจกให้นะลูกอมด้วยนะใครได้ลูกอมไปคืนนี้อย่าลืมแปรงฟันดีๆนะคะลองดูนะเดี๋ยวพึ่งนะคะเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะคำศัพท์พวกนี้เรารู้หมดหรือยังยังใช่ไหมไม่เป็นไรลองเดาดูนะคะลองเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะคะอันนี้แฮมเบอร์เกอร์แฮมเบอร์เกอร์เราได้คำนายเดี๋ยวรอแป๊บนึงเดี๋ยวรอกระดาษก้าวก่อนรู้ทุกคำหรือยังรู้ไหมรู้แล้วเก่งมากนะคะเดี๋ยวรอแป๊บนึงอาจจะไม่ใช่ลูกทุกภาพ

0: The last word คำสุดท้ายแล้วหนูเจอไหมลูกเจอแล้วโอเค well done very good เรียบร้อย finally you did it ในที่สุดพวกเราก็ทำสำเร็จนะคะเก่งมากเลยแต่ลองมาเช็คก่อนลองมาเช็คก่อนถูกต้องหรือไม่นะคะลองมาดูจากตรงนี้แล้วกันนะคะอันนี้ what is this pizza นะคะถูกต้องไหม yes or no
1: yes
0: next แตงโมภาษาอังกฤษว่ายังไง watermelon โอเคถูกต้องค่ะnextbanana แปลว่าก
1: ล
0: ้วยใครชอบกินใครชอบกินชิคเก้นชอบกินเหรอคะnext fish ปลา very good this what is this
1: tea
0: แปลว่าชาต่อมา next
1: chicken
0: ไก่ how about this corn
1: ข้าว
0: ข้าวโพดคอนโอเค next
1: cake
0: really easy right ง่ายเลยข้อนี้ how about this
1: sandwich
0: เราทับศัพท์เลยใช่ไหมคะ sandwich นะ how about this beef แปลว่า
1: เน
0: ื้อวัวนะคะ beef คือเนื้อวัว chicken คือเนื้อไก่นะ next ภาษาไทยเราจะเรียกว่าแซลมอนแต่ภาษาอังกฤษอ่านว่าแซลมอนแซลมอนไม่ออกเสียง L นะแซลมอนแซลมอนนะคะภาษาไทยใช้คำว่าปลาแซลมอนแต่ภาษาอังกฤษไม่ใช่แซลมอนแซลมอนนะคะโอเคต่อมา
1: คอฟฟ
0: ี่กาแฟกับชาต่างกันใช่ไหมคะนะโอเค nextซอสเสร็จคือ
1: ไส้กรอก
0: ไส้กรอกค่ะชอบไหมชอบกินกันไหม
1: ช
0: อบnext โอเคสปาเกตตีทับศัพท์เลยนะคะสปาเกตตีโอเค next ภาษาไทยเราเรียกช็อกโกแลตแต่ภาษาอังกฤษเรออกเสียงว่าช็อกเกิลช็อกเกิล
1: ช
0: ็อกเกิลภาษาไทยแปลว่าช็อกโกแลตนี่แหละแต่ภาษาอังกฤษต้องอ่านออกเสียงว่าช็อกเกิลโอเคเก่งมาก next
1: ซ
0: ุปแปลว่าซุปนะคะอันนี้อะไรต้มยำกุ้งมีแถมด้วยใช่ไหมมีกุ้งแถมมาด้วยนะต้มยำนะทับศัพท์เลยค่ะคำนี้next pineapple pineapple นะคะแปลว่าสับปะรดส่วนอันนี้ทับศัพท์แครอทใครชอบกินชอบกินใช่ไหมต่อมาเดี๋ยวอันนี้คืออะไรเนี่ยอันนี้แปลว่าอะไรคะ water แปลว่าอะไรน้ำคู่กับอะไรดีอันนี้ใช่ไหมคู่กับอันนี้ใช่ไหมคะโอเค water ก็คือน้ำเปล่านะคะน้ำเปล่าส่วนอันนี้คืออะไร
1: น
0: ้
1: ำส
0: ้
1: ม
0: orange juice นะคะ juice คำนี้ค่ะ juice แปลว่าน้ำผลไม้ส่วน orange แปลว่าอะไรคะ
1: น
0: ้ำส้มทีนี้ถ้าเกิดว่าเราบอกว่าอยากจะกินน้ำแตงโมแตงโมว่าอะไรละ watermelon juice อยากจะกินน้ำสับปะรด pineapple juice ใช่ไหมคะนะนี่แปลว่าน้ำผลไม้โอเคต่อมาอันนี้อาจจะดูยากนิดนึงค่ะมันคืออะไรคะข้าวผัดภาษาอังกฤษว่า fry rice คำว่าข้าวนะคะใช้คำว่า rice rice rice นะเรากินข้าวทุกวันใช่ไหมเพราะเราต้องรู้จักคำนี้นะไม่งั้นเดี๋ยวเราสั่งข้าวไม่ได้ fry rice ต่อมาเป็นแตงกวาภาษาอังกฤษอ่านว่าใครอ่านได้ใครอ่านได
2: ้ Apple
0: ยังไม่ใช
1: ่
0: ยังไม่ใช่มีใครไหมโอเคมาละ cucumber แปลว่า
1: แตง
0: กวาเรากินแตงกวากับอะไรบ้าง
2: ข้าวผัด
0: ข้าวผัดอ่ะใช่ใช่เกี๊ยวขนมอะคะ
1: ข้าวหมก
0: ข้าวหมกไก่อ่าใช่ใช่เนาะกินกับน้ำพริกก็ได้ใช่ไหมถ้าต้มอ่ะโอเคอ่ะ next milk milk อันนี้กินทุกวันเลยสูงเลยใช่ไหมคนนี้อ่ะดีโอเคต่อมาชมเมเจอร์แปลว่าชอบไหม
2: ชอบ
0: โอเคกินแล้วผิวดีนะคะดีมากอันนี้เมื่อกี้ที่คุยกัน fry egg ไข่ดาวค่ะไข่ดาวนะไข่ดาว egg ไม่ใช่ egg star นะคะ fried egg แปลว่าไข่ดาวไข่ดาวต่อมาอันนี้คืออะไรก้อนเนี่ยเป็นก้อนๆเลย
2: ขนมโรตี
0: bread อ่านว่า bread โรตีหรอโรตีจะไม่ใช่หน้าตาแบบนี้นะโรตีจะเป็นกลมๆนะคะอันนี้ bread ขนมปังนะคะต่อมาอันนี้เห็นรูปเปล่า
2: สปาเกตตี
0: อันนี้บางกลุ่มตอบว่าราเมงมันคืออะไร
2: ก๋วยจั๊บ
0: ก๋วยจั๊บ
2: บ
0: ะหมี่ภาษาไทยบอกว่าก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมภาษาอังกฤษอ่านว่า noodle noodle นะคะโอเคอันนี้บางคนบอกว่าราเมงน่ารักจังต่อมาอันนี้ค่ะเป็นก้อนอย่างนี
2: ้
0: สเต็กสเต็กเราทับศัพท์เลยนะคะกินสเต็กชอบกินกันไหมชอบเนาะ next apple อันนี้ง่ายเลยใช่ไหมคะ apple ต่อมา hamburger hamburger หน้าตาแบบนี้นะคะส่วนแซนด์วิชหน้าตาแบบนี้เนาะ and I think the last one ice cream นะคะเป็นไอศกรีมหรือว่าไอติมเราจะทับศัพท์ว่าไอติมใช่ไหมนะคะโอเคตอนนี้รู้จักคำศัพท์หมดหรือยัง
2: หมดแล้ว

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: If anything is going to destroy nature, it should come from nature itself and should be friendly to humanity. Thailand is an agricultural country. We export numerous agricultural products. However,Outbreaks of agricultural pests are still common, especially in the Khon Saewon province. The initial scope of this research is to solve the problem of pesticide pollution. Farmers in this area use a lot of chemical. Rice farmers use a lot of pesticide. This shows that they have not been able to solve the problem properly. The use of pesticide not only affects the agriculture production, but alsoaffect the household economy. It's for farmers to set aside a part of their income from the sale of their products for the cost of pesticide, which have adverse health effect on both their family and consumers. Therefore, we try to find bioactive compounds in some medical plants in the Khon Saewon that can be used to eliminate major pests.We found that two local plants, Khot Sang and Mamuang Ho Meang Wan, were effective in eliminating wheat armyworm, cutworm, and fall armyworm, which are local major pests of Nakhon Saewon. The research began with studying the problem of the infestation of wheat armyworm, cutworm, and fall armyworm, which damage crops. The effectiveness of the biopesticide made from local plants wasAlso tested. The process of making extracts was at the heart of this research. To obtain purified extract, the first step was to dry the local herbs, grind them into fine powder, extract the bioactive compounds with ethanol, and let the ethanol evaporate. The compounds were then dissolved with a solvent like water at different concentrations.The extracts were then dumped on insects. If they were found to have bioactive properties, the crude extract

ภาษาอังกฤษอยู่ที่ไหนก็เรียนรู้ได้เดี๋ยวผมจะพาคุณไปกับรายการ Welcome Journey Yeah!

0: เอ้าสวัสดีครับพบกับทีเจอร์เกรกเหมือนเดิมนะครับแต่รอบนี้ตกใจมากไม่ได้อยู่โอนยานอวกาศครับอยู่ข้างนอกอยู่กับธรรมชาติแล้วรายการนี้ Vocab Journey จะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวและเรียนรู้ภาษาไปด้วยกันนะครับแต่เที่ยวคนเดียวโอ้โหไม่สนุกเลยต้องมีบัดดี้หรือเพื่อนไปด้วยกันนะครับเอ๊ Where is my friend อยู่ไหนเน
1: า
0: ะ
1: I'm here
0: เฮ้ยได้ยินอะไรไหม
1: I'm here
0: Where are you
1: Can you hear me
0: I can hear you Yay
1: Hello
0: Coming down สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: เดี๋ยวจะให้น้องแนะนำตัวเป็นภาษาอังกฤษครับ
1: Hi my name is Bai ค่ะ I'm 12 years old
0: Wow excellentBai Khao, did you ever come to a farm like this before?
1: Yes, actually my school have school trip like this. So literally I went to school trip, so this is kind of normal for me.
0: Oh, ภาษาอังกฤษเป๊ะเวอร์เก่งมาก But where are we? ตอนนี้นะครับเราอยู่ที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ถ้าเป็นภาษาอังกฤษว่าAgriculture Museum เอมีสองคำ Museum แปลว่า
1: พิพิธภัณฑ์
0: ถูกต้องครับพิพิธภัณฑ์อีกคำหนึ่งนะครับการเกษตรแล้วจะใช้คำอะไรดีครับ
1: I don't really know this
0: มีสองคำนะครับ Farming เป็นภาษาพูด Farming หรือ Agriculture เป็นคำเฉพาะ So what are we gonna do with agriculture today
1: I don't really know, but I think there's going to be so many activities so we can have fun together.
0: That's right. Let's go check it out. We're not going to ride the buffalo. Say goodbye. Bye-bye, buffalo. Okay, let's go.
2: วันนี้ทีเชอร์เกรกและน้องใบข้าวจะพาเราหนีความวุ่นวายในเมืองออกไปเที่ยวแปลงเกษตรพร้อมเรียนรู้คำศัพท์ที่น่าสนใจกันครับรับรองว่าสนุกแน่นอน
0: Bai Khao, we are on the farm, and I can think of one word. Come on, sufficiency economy. แปลออกไหมครับ sufficiency economy.
1: คำว่า sufficiency หนูไม่รู้แต่ economy รู้สึกว่าจะเป็นเศรษฐกิจหรือเปล่า
0: แน่นอนครับเศรษฐกิจแบบไหนเดียวมองซ้ายมองขวามีการแบ่งพื้นที่ก็คือเศรษฐกิจพอเพียงนั่นเองแต่วันนี้ Teacher Greg โกโหสอนไม่ได้เลยโชคดีที่มีวิทยากรเป็นผู้ช่วยจะสอนว่าเอ๊ะแล้วจะแบ่งพื้นที่อะไรยังไงจะไปบ้างครับวุ้ยเจอแล้ว
3: สว
0: ั
3: สดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะเป็นกวางนะคะวันนี้จะรับหน้าที่เป็นวิทยากรพาเที่ยวชมเองค่ะ
0: 1ไร่พอเพียงคืออะไร
4: 1ไร่พอเพียงนะคะเป็นพื้นที่ที่เรานะคะมีการจัดสรรพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดค่ะโดยเรานำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและก็เกษตรทฤษฎีใหม่นะคะเอามาใช้ในการจัดการพื้นที่ค่ะ
0: เอ๊ะพี่แตงกวาครับเศรษฐกิจพอเพียงมันมาจากไหน
4: เศรษฐกิจพอเพียงนะคะเป็นปรัชญานะคะแล้วก็เป็นแนวทางพระราชดำริแนวความคิดของในหลวงรัชกาลที่9ค่ะที่ส่งต่อให้กับคนไทยทุกคนนำไปปรับใช้กับการดำเนินชีวิตค่ะ
0: Wow amazing sufficiency economy and the king's new theory โอ้อยากรู้มากกว่านี้นะครับ What do you think
1: This is so interesting พี่แตงกวาคะถ้าหนูสมมติว่าหนูมีพื้นที่1ไร่เนี่ยหนูสามารถปลูกข้าวได้ไหมคะ
4: ได้ค่ะ
1: เลี้ยงสัตว์ได้ไหมคะ
4: ได้ค่ะ
1: สร้างบ้านได้ไหมคะ
4: ได้อยู่แล้วค่ะ
0: ว่ายน้ำได้ไหมครับ
4: โอ้ว่ายน้ำถ้าเรามีบ่อน้ำมีบ่อปลาก็ได้เหมือนกันค่ะ
1: ได้สนใจขนาดนี้เราไปกันดีกว่าไหม
4: ได้เลยค่ะเดี๋ยวพี่พาไปดูค่ะไปค่ะ
0: โอเค let's go ตามเรามาเลย
2: บรรยากาศน่าอยู่จริงๆครับว่าแต่หนึ่งไร่พอเพียงนั้นเขาแบ่งพื้นที่กันยังไงล่ะครับ
0: พี่แตงกวาครับ
4: ค่ะ
0: เศรษฐกิจพอเพียงจะมีการแบ่งพื้นที่อะไรยังไงครับ
4: อ๋อเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงถ้าเราเอามาใช้กับการทำการเกษตรใช่ไหมคะทีเชอร์จะมีการแบ่งพื้นที่ออกเป็น4ส่วนด้วยกันค่ะโดยมีอัตราส่วนก็คือ30 30 30และก็10ค่ะ 30% ส่วนแรกก็คือการทำนานั่นเองค่ะ
0: อ๋อ
4: 30% ส่วนที่2นะคะจะเป็นเรื่องของน้ำค่ะจะอยู่ด้านหลังของเรา
0: ได้ยินด้วย
4: ได้ยินเสียงน้ำไหมคะ 30% อีกส่วนหนึ่งใช่ไหมคะ 30% ส่วนนี้เราจะเป็นการปลูกพืชสวนไม้ยืนต้นค่ะ
0: มีผลไม้ต่างๆ
4: ใช่ค่ะมีผักมีผลไม้นะคะมีพืชผักที่เราชอบทาน
0: เจอแล้วนี่ไงมะยม
4: ถูกต้องค่ะ าที่ต้นมะยมค่ะ
0: ชอบกินครับเปรี้ยวภาษาอังกฤษว่า star gooseberry แล้วใบข่าวนะครับต้นนี้คืออะไร
1: is this papaya
0: papaya มะละกอนั่นเอง
1: พี่ตังกวาค่ะ
4: คะ
1: นี่คืออะไรเหรอคะ
4: เป็นตัวอย่างของโรงเพาะเห็ดของเราค่ะ
0: yes คำที่ดีนะครับโรงเพาะเห็ดแล้วจะแปลยังไง
1: mushroom
0: nurseryเหมือนว่าเห็ดก็เป็นเบบี้แล้วต้องดูแลยังดีนะครับแล้วเห็ดชอบความมืด
4: ใช่ค่ะเห็ดเขาชอบความมืดและเย็นค่ะ
0: พี่แตงกวาอันนี้คืออะไร
4: อันนี้ก็คือมะเขือค่ะ
0: มะเขือที่ใส่ในส้มตำ
4: ถูกต้องค่ะถ้าภาษาไทยเราก็จะเรียกว่ามะเขือเปาะนั่นเองค่ะ
0: รู้ไหมใบข้าวเราจะแปลยังไงนะ
1: ไม่รู้ค่ะ
0: ก็เป็นมะเขือถือว่าเป็น eggplantแต่ eggplant จะมีหลายแบบมะเขือยาวมะเขือโอ้เยอะแยะมากมายนะครับ eggplant นั่นเองพี่แตงกวาครับ is this a vegetable too แล้วพวกนี
4: ้เป็นผักเช่นกันค่ะเราสามารถทานได้ค่ะ
1: T-shirt don't eat it
0: can I eat it
4: yes you can eat
0: do you want to try
1: no are you serious teacher Greg are you hungry
0: oh I'm always hungry hew hew ตลอดเวลาครับ I'm always hungry
1: I thought you already eat lunch
0: แสดงว่าพื้นที่มันน้อยแต่สามารถปลูกหลายๆอย่างนะครับเดินแค่นี้แล้วได้เห็นมะละกอมะยมมะเขือสมุนไพรต่างๆนะครับ
1: พี่แตงกวาค่ะตรงนี้คืออะไรเหรอคะ
4: อ๋อตรงนี้คือแปลงผักในพื้นที่1ไร่ของเราค่ะน้องใบข้าว
1: แล้วทำไมเราต้องมีจักรยานด้วยเหรอคะ
4: จักรยาน2นะคะจะเป็นอุปกรณ์ที่เราใช้ในการรดน้ำผักค่ะ
0: ขึ้นได้ไหมครับ
4: ได้ค่ะ
0: ไปค่ะ Where are we going
1: I don't know Should we go to the moon
0: Let's go
1: Let's have a race
0: Uh-oh we're going to race
1: Oh
0: ได้แล้วน้ำ
1: Water
0: So we have to do this all day.
1: Yes.

0: Had a little work out there.
1: Are you okay?
0: I'm okay. Hey, what is this? พี่แตงกวาอันนี้คืออะไรครับ
1: ตัวนี้นะคะคือสิ่งประดิษฐ์ค่ะที่เราไว้สำหรับสูบน้ำค่ะโดยแรงเหยียบของเรา
0: คำที่ดีครับสิ่งประดิษฐ์ภาษาอังกฤษว่า
2: invention
0: ถูกต้องครับ invention Do you want to try?
2: No, I'm too tired.
0: I'll give it a try.
2: You got some moves.
0: Hey, it's working.
1: เมื่อเราเหยียบสองข้างพร้อมกันนะคะแรงดันอากาศนะคะจะดันน้ำให้ออกมาจากตรงสปริงเกอร์ของเราค่ะลดน้ำผักในตัวด้วย
2: Wow this is very cool
0: This is cool Cool ไม่ได้แปลว่าเย็นครับเพราะอากาศมันร้อนร้อนก็คือเท่สุดยอดเจ๋งแล้วขวามือมีอะไรบ้างครับ
1: นี่เป็นแปลงผักที่จะวันนี้จะให้ทีเชอร์กับน้องไปข้าวนะคะช่วยกันปลูกค่ะ
0: แล้ววิธีปลูกจะเป็นยังไงครับ
1: วิธีปลูกนะคะง่ายนิดเดียวค่ะเราจะนำก้าผักนะคะที่พี่ตังกวาเตรียมให้เนี่ยใส่ลงไปในหลุมที่เราเตรียมไว้แล้วก็กรบๆค่ะแค่นี้ก็เสร็จแล้ว
0: ต้องมีอุปกรณ์อะไรบ้างจะช่วยให
1: ้เราจะใช้ช้อนค่ะ
0: นี่ spoon a big spoon
2: a tablespoon
0: ถูกต้องครับจะมีหลายแบบเนาะอันเล็กอันใหญ่แบบนี้เรียกว่าTablespoon.
1: วิธีการนะคะเราจะใช้ด้ามช้อนทิ่มลงไปแบบนี้แล้วก็ค่อยๆดันนิดๆนะคะให้น้องเขาออกมาเขาก็จะออกมาเป็นแบบนี้เลยค่ะ
2: ภาษาอังกฤษต้นกล้าเรียกว่าอะไรหรอคะ
0: ไม่ยากนะครับถ้าเป็นตัวเล็กๆแบบนี้เรียกว่า seedling เพราะ seed ก็คือเมล็ด seedling มันโตอยู่แล้วนิดนึงน่ารัก seedling
1: เราก็นำเอาน้องลงหลุมอย่างนี้นะคะแล้วเราก็เอาดินข้างๆกรบเลยค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะทีเชอร
0: ์โอ้แป๊บเดียวเอง
1: ใช่แล้ว
2: พี่สังกัวค่ะนี่คือมูลใช้มูลสัตว์อะไรบ้างไหมคะ
1: อ๋อในดินที่เราใช้ปลูกนะคะจะมีดินแล้วก็มีมูลของวัวพวกควายนะคะก็ได้ค่ะผสมลงไปในแปลงผักของเราแล้วก็ทิ้งไว้อย่างน้อยสัก7วันค่ะให้เขาผสมเข้ากันเราถึงจะปลูกผักได้นะคะ
0: ปุ๋ยคำนี้ก็fertilizer นั่นเองนะ fertilizer
1: ซึ่งปุ๋ยนะคะหรือว่ามูลสัตว์ที่เราได้มาเราก็ได้มาจากคอกสัตว์ที่อยู่ในพื้นที่ของเราค่ะ
0: เฮ้ยลืมถามด้วยมีสัตว์อะไรบ้างครับ
1: อ๋อถ้าเป็นใน1ไร่ของเราตอนนี้นะคะจะมีพี่เป็ดพี่ไก่แล้วก็น้องปลาด้วยค่ะ
0: ducks fish chicken แล้วไอ้ไก่จะร้องว่ายังไงครับ
2: cockadoodledoo
0: ที่อเมริกาไม่ได้ร้องว่าเอ๊ะเย้ๆกระแตกกระแตกกุ๊กกุ๊กกุ๊กก็คือ cockadoodledoo แล้วถ้าเป็นวัว
2: Moo
0: ไม่ได้มอนะครับ Moo อันนี้เรื่องวัฒนธรรมครับพี่แตงกวาหมูจะลองว่ายังไงนะครับต่างประเทศไม่ใช่หมูไทยต่างประเทศ
1: เอ๊หมูต่างประเทศพี่แตงกวาก็ไม่เคยได้ยินเหมือนกันค่ะทีเชอร์หมูต่างประเทศเขาร้องไงคะ
0: อ้อยอ้อยอ้อย
1: อ้อยอุ้ย
0: อุดอุดอ้อยอ้อย
1: สำหรับหมูนะคะหรือพื้นที่เลี้ยงสัตว์นะคะจะอยู่ใน 10% ส่วนสุดท้ายค่ะทีเชอร์ก็คือจะเป็นพื้นที่ในการทำคอกสัตว์นะคะพื้นที่ที่เราใช้เป็นบ้านแล้วก็ทางเดินที่เราเดินมานี่ก็จะรวมอยู่ใน 10% ด้วยค่ะ
0: ไปดูสัตว์ดีกว่าครับตื่นเต้นอยู่แล้วจะเจออะไรบ้างจระเข้หรือเปล่า Let's go take a look Come on
3: แหมที่นี่ไม่ระเข้หรอกครับมีแต่สัตว์น่ารักน่ารักทั้งนั้นดูสิครับน้องห่านก็มี
2: He's hungry
0: He is hungry
1: เขาจะพาเราไปเที่ยวนะคะเนี่ย
0: Let's go come on
3: เห็นที่นี่แล้วรู้สึกอยากมีที่ดินสักแปลงคงจะมีความสุขน่าดูเลยล่ะครับ
0: โอ้นุ่น
1: อันนี้เป็นวัวพันขาวลำพูนค่ะพอดีมีเบบี้ออกมาด้วยเห็นไหมคะ
0: มีลูกด้วยนะครับแล้วรู้ไหมลูกวัวภาษาอังกฤษว่าม
2: ีด้วยเหรอ
0: มีด้วยนะครับถ้าเป็นลูกวัวจะเรียกว่า calf มูลแบบนี้นะครับภาษาอังกฤษว่า
2: manure
0: ถูกต้องหรือมีอีกคำหนึ่งนะก็คือ feces เป็นคำวิทยาศาสตร์ feces manure feces ใช้สำหรับการทำปุ๋ย
1: นอกจากมีวัวแล้วนะคะยังมีสัตว์ชนิดอื่นด้วยนะคะอย่างเช่นน้องหมูพี่ดังกว่าเตรียมนมไว้ให้ด้วยนะลองให้นมน้องได้ค่ะ
0: ได้ม
2: ี
0: นมด้วยนมวัว
1: ใช่ค่ะน้องสามารถทานได้ค่ะเป็นอาหารเสริมให้กับน้องนะคะ
0: ไปเข้าให้นมแบบนี้แล้วให้อาหารใช้คำว่า
2: feeding
0: คำนี้ได้ครับ feeding ก็คือการให้อาหารเฮ้ยปีแตงกวาได้ยินไหมเฮ้ยอีกๆข้าก็ดูไก่แน่นอน
1: ใช่ค่ะ
0: มีไก่ด้วยเหรอ
1: ไปดูกันเลยไหม

0: ฮะ
1: ไป let's go
0: ตามพี่แตงกวามาเลย
2: chickens
1: chicken แน่นอนครับใช้คำนี้นะ chicken แต่ถ้าเป็นตัวผู
2: ้ rooster
1: ถูกต้องเรียกว่า rooster ตัวเมียเรียกว่า hen rooster ตัวผู้ hen ตัวเมียครับ
2: พี่แตงกวาค่ะไก่เขากินอะไรเหรอคะ
0: ไก่นะคะเขาก็จะมีกินพวกข้าวนะคะลำมีแมลงนะคะที่อยู่ตามใต้ดินเขาก็จะใช้ขาเขาคะเคี่ยวๆๆแล้วก็ทานค่ะ
1: ก็ไม่ยากนะครับข้าว rice เนาะแต่ถ้าเป็นแมลงก็ insects rice and insectโอเคเราจะให้อาหารสัตว์ด้วยมูกินเยอะๆเลือกให้ที่จะกินเบื่อไอ้หิว
0: ไม่ใช่มีแค่สัตว์เท่านั้นนะคะที่วันนี้พี่ตังกวาพามาดูเดี๋ยวพี่ตังกวาพาไปทำกิจกรรมอื่นเป็นของขวัญให้กับบ้านด้วยนะ
1: เย้จะได้กินไก่ทอด
2: not fried chicken พี่ตังกวาเราจะทำอะไรกันคะ
0: วันนี้เราจะไปทำไข่เค็มกันค่ะ
1: salted egg โอเค
0: พร
1: ้
0: อมย
1: ัง
0: คะ
1: พร้อมแล้ว
0: ใช่งั้นเดี๋ยวเราไปทำไข่เค็มกันเลยค่ะ
1: let's go ทางนี้เอาละครับอุปกรณ์ก็พร้อมพวกเราก็
2: พร้อม
1: พร้อมแน่นอนนะครับวันนี้ไม่ได้มาเล่นๆนะครับเรามาทำไข่เค็มหรือภาษาอังกฤษว่า
2: salted egg
1: ถูกต้องครับ salted egg salted ก็คือเค็มจริงๆนะครับแน่นอนว่าต้องมีเกลือใช่ไหมครับพี่แตงว่าเรามีอะไรบ้าง
0: ค่ะ อุปกรณ์ในการทำไข่เค็มของเรานะคะหนึ่งก็คือมีไข่เป็ดค่ะ
1: เราจะแปลยังไงนะครับช่วยคิดด้วยนะครับถ้าเป็นไข่เป็ดอย่างนี้ว่ายังไงครับ
2: duck egg
1: แน่นอนแปลตรงตัวนะครับ duck egg กินได้หรือเปล่า
0: ตอนนี้ยังกินไม่ได้นะคะ
1: ยัง
0: อยู่นะคะอุปกรณ์ชิ้นที่สองสำคัญมากเลยค่ะดินสอพองที่เรานำเกลือสมุนมาหมักไว้ค่ะ
1: น่าสนใจมากนะครับดินแบบนี้มาจากไหนครับ
0: ดินสอพองนะคะเป็นดินที่มีอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดลพบุรีค่ะซึ่งเราจะพบมากเลยในช่วงฤดูสงกรานต์นั่นเองที่เรามาปะแป้งสงกรานต์ไงคะแต่วันนี้เราจะไม่ปะแป้งกันนะคะเราจะเอามาทอกตัวไข่นั่นเอง
1: ดินสอพองจะแปลยังไงเดี๋ยวจับให้ดูครับมันเหนียวผมว่า clay ก็ได้หรือ white clay เพราะดูสีมันจะออกขาวๆหน่อยครับ white และสุดท้าย
0: นะคะก็จะเป็นแกลบดำค่ะ
2: Husk
1: แกลบถูกต้องครับ Husk ก็คือแกลบ
0: แกลบนะคะกระบวนการที่จะได้ตัวนี้คือเรานำเอาเปลือกข้าวค่ะจำได้ไหมคะน้องใบข้าวที่เราเอาให้น้องเป็ดน้องไก่ทานเอาไปเผาในอุณหภูมิที่สูงนะคะก็จะได้เป็นตัวแกลบตัวนี้ออกมาค่ะเป็นผลผลิตนะคะส่วนหนึ่งที่เหลือจากการสีข้าวนั่นเอง
1: แล้ววิธีทำยังไง
0: ขั้นแรกนะคะเราต้องหยิบไข่เป็ดขึ้นมาค่ะเอาไข่เป็ดของเรานะคะเอาไปพอกกับดินสอพองค่ะร้องเลยค่ะ
2: มันจะไม่แตกใส
1: ่กลัวใครจะแตกการพอกภาษาอังกฤษว่า encase ก็คือทำให้มันมี2ชั้นมันมีประโยชน์อะไรบ้างครับ
0: วิธีการทำแบบนี้นะคะมันเป็นการถนอมอาหารค่ะคือการเก็บรักษาอาหารที่เราทานไม่หมดนะคะหรือว่าเรามีอยู่ปริมาณที่มากเนี่ยให้เราสามารถทานได้ในระยะยาวขึ้นค่ะ
1: อ๋อก็เหมือนปลาร้า
0: ถูกต้องค่ะ
1: เก็บปลาเยอะไปกินไม่หมดนะครับเก็บไว้เอามาหมักเป็นปลาร้าหรือ fermented fish
0: ไหนดูสิคะเป็นไงบ้างโอเคค่ะสวยมากเลยค่ะหลังจากเราพอกนะคะให้เป็นลักษณะนี้แล้วเราต้องเอามาคลุกกับตัวแกลบค่ะเราคลุกจนเรามองไม่เห็นสีขาวของดินสอพองที่เราพอกไว
1: ้แล้วแกลบจะทำอะไรบ้าง
0: แกลบตัวนี้นะคะจะเป็นตัวห่อหุ้มให้น้ำอะค่ะที่อยู่ด้านในเนี่ยยังคงอยู่ที่เราผสมดินสอพองไว้นะคะเพราะตัวน้ำเนี่ยค่ะจะเป็นตัวนำเอาความเค็มเข้าไปในเนื้อไข่ค่ะใช่แล้วค่ะถูกต้องเลยค่ะ
1: โอเค
2: Teacher Greg,
1: yes.
2: Have you ever tried to make a salted egg by yourself?
1: No, this is my first time. เป็นครั้งแรกในชีวิตครับเอ๊ะพี่แตงกวาครับวางไว้เฉยๆแบบนี้หรือเก็บยังไงครับ
0: เราควรเก็บในที่มิดชิดนะคะถ้าเรามีตะกร้าเหมือนตะกร้าไข่นี้ใช่ไหมคะเราก็ใส่ตะกร้าแล้วก็ใส่ไว้ในตู้กับข้าวเราก็ได้ค่ะทิ้งเขาไว้เลยจนถึงเวลาที่เราเหมาะสมนะคะเราก็นำมาทานเลยค่ะแต่ก่อนทานอย่าลืมนะคะต้องล้างออกด้วยนะ
1: แน่นอนกินไม่ได้
2: ถ้ากินแบบนี้ก็คงจะ end up in the hospital
1: yes จะเข้าโรงพยาบาลทันทีครับห้ามกินแกะก่อน whoa today was a good day วันนี้เป็นวันที่ดีครับได้ความรู้เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงมากขึ้นนะครับ ต้องขอขอบคุณพี่แตงกวาขอบคุณมากนะครับ
0: ค่ะยินดีค่ะ
1: So, Baikal, today we learned a lot of things from the morning all the way through the farm. Tell me three words you got today.
2: Manure.
1: Moon.
2: Salted egg.
1: ไข่เค็มครับ
2: And husk.
1: Husk ก็คือแกลบโอ้ได้สามคำที่พูดยากแต่มีความหมายที่ดี So we learned about sufficiency economy, about how to live with the land. How do you feel today?
2: Quite fun for me because like I never learned this word before, so it's kind of challenging for me. So it's very fun to do stuff.
1: So, lastly, for all of you at home, oh, ดูอย่างเดียวไม่ได้ครับน้องๆทางบ้านที่จะจะพาน้องๆและคุณผู้ชมเล่นกิจกรรมด้วยติดตามได้ page Thai PBS Kids ทาง Facebook ได้เลยครับ
0: อย่าลืมติดตามพวกเราทางช่องทางด้านล่างตรงนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะคะ
1: อย่าลืมนะครับเข้าไปดูด้วยเอาละครับหมดเวลาวันนี้พี่แตงว่าขอขอบคุณอีกรอบนึงนะครับ
0: ค่ะยินดีค่ะ
1: Don't forget check out the next journey we'll see you again so long vocab journey bye
0: bye
1: see ya hey พี่แตงว่าได้ยินไหม
0: เหมือนเมื่อกี้ได้ยินอยู่นะคะ
1: มันไม่ร้องเฮ้ยเอ๊ะคิดข้าก็ดูอิ่มแล้ว

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: ถ้าเราพูดกับฝรั่ง I like to watch soundtrack movie ภาษาไทยแล้วก็โอเคนี่แต่ฝรั่งมีงงแน่นอนค่ะ soundtrack เนี่ยนะคะเขาจะนึกว่าเราหมายถึงเพลงประกอบหนังมันมีอีกหลายคำเลยค่ะที่เราก็ใช้กันทั่วไปในภาษาไทยเนาะแต่คนทั่วโลกไม่ได้เข้าใจแบบนั้นถ้าเราจะพูดว่าหนัง soundtrack อาจจะบอกว่า an English film without dubbing นี่คือการพากย์นะคะ without dubbingถ้าเราจะบอกมีคำอธิบายมีคำแปลด้วยไหมมีซับไตเติลอะไรอย่างเงี้ยนะคะ with subtitles without subtitles เช่นถ้าเราจะพูด I like to watch English films with subtitles I don't like films that are dubbed into Thai language คำที่สองค่ะ Freshie เนี่ยถ้าเราเอาไปพูดกับฝรั่งเราก็จะนึกว่าคนที่ดูมีความสดชื่นในตัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าเราจะเรียกนะคะก็คือ freshmanเรียกได้ทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายเลยค่ะคำที่3ค่ะ Pretty MC และนะจุดๆนี้นะคะขอเจิญเข้ามาได้เลยนะคะตอนนี้เรามีกิจกรรมโน่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยเราใช้คำว่า Master of Ceremonies ซึ่งจริงๆก็คือคำว่า MC นั่นแหละ Master of Ceremonies หรือถ้าเราเป็น Pretty เป็นนางแบบอะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะใช้คำว่า Models คำต่อไป American Chair เอ้ยไปกินเฮ้ยเดี๋ยววันนี้ American Chair หันหารกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งอเมริกาไม่น่ามี American Chair แต่ว่าไทยมี American Chair แต่ว่าส่วนใหญ่แล้วถ้าเราจะต้องการอธิบายให้ฝรั่งเข้าใจว่าเอ้ยเดี๋ยวหารกันหรือต่างคนต่างจ่ายอะไรเงี้ยเราใช้คำว่า Go Dutch หรือจะใช้คำว่า Share the bill Split the bill หรือPay separately ไม่ใช้อเมริกันแชร์นะคะเช็คบิลด้วยค่ะทานเสร็จแล้วค่ะเช็คบิลด้วยค่ะถ้าเราพูดว่าเช็คบิลหน่อยเช็คบิลฝรั่งอาจจะเข้าใจได้ว่าให้ตรวจรายการอาหารอีกรอบนึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งถ้าเป็นในอังกฤษอะไรเงี้ยเราอาจจะพูดว่า bill please ขอบิลด้วยค่ะจะได้จ่ายตังค์ให้นะคะหรือถ้าเป็นในอเมริกานะคะ check please คือขอเช็คด้วยค่ะจะได้จ่ายตังค์ต้องเลือกสักอย่างนะคะไม่เช็คกับบิลรวมกันนะคะ check please bill please คำต่อไปค่ะ X แบรนด์นี้ X แบรนด์นี้ศิลปินคนนี้ X นักร้องคนนี้เหมือนเขาทำงานร่วมกันเขาเป็นพาร์ทเนอร์กันแต่ว่าเราไม่ได้เรียกว่า X ตรงตัวเลยนะคะส่วนใหญ่เราจะใช้คำว่า collaboration หรือสั้นๆก็ collab นะคะคำว่า collaboration เนี่ยเป็นคำนามใช่ไหมคะ supremeand Louis Vuitton collaboration หรือเราจะบอกว่าแบรนด์นี้ร่วมงานกับแบรนด์นี้โดยใช้เป็น verb แทนก็ใช้คำว่า collaborate นะคะ supreme collaborates with Louis Vuitton เฮ้ยแกขอแจมด้วยคนได้ไหมอ่ะเหมือนขอไปร่วมด้วยคนได้ไหมใช้คำว่า join can I join you do you want to join usอะไรประมาณนี้ go inter อุ้ยเดี๋ยวนี้คนนี้มัน go inter ไปแล้วอะไรเงี้ยนะคะเราไม่มีภาษาอังกฤษนะคะเพราะเราย่อเอง inter เนี่ยประมาณจากคำว่า international international เวลาที่เราจะบอกว่าโอ้ยเขาไปดังทั่วโลกแล้วนะเช่น Lisa Blackpink Bam Bam GOT7 หรือภูมิภูริศอะไรเงี้ยจะบอกว่า Lisa has gone global has become a world class artist นะคะใช้คำว่า global international world class artistไหนใครมีคำไหนเฮ้ยคนไทยเราพูดกันทั่วไปแต่ว่าฝรั่งไม่น่าเข้าใจอ่ะลองคอมเมนต์มาคุยกันมาแชร์กันว่ามีคำไหนที่น่าสนใจอีกบ้าง

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข192ถึง194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรืองานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนำทุกท่านเข้าสู่รายการ The Speech Guide ครับผมเต้สุบจนกลิ่นสวรรค์นะครับได้เวลาแล้วครับที่เราจะได้ไปพบปะกับผู้ที่เป็นตัวจริงที่อยู่ในสาขาอาชีพต่างๆครับเพื่อไปเรียนรู้จากพวกเขาว่าทักษะในการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลนั้นทำให้พวกเขานั้นสามารถที่จะเจริญก้าวหน้าในอาชีพการงานได้อย่างไรแขกรับเชิญของเราในวันนี้ครับเป็นคนหน้าจอมาประมาณ20ปีเห็นจะได้นะครับอายุยังไม่เยอะนะฮะแต่เรียกว่าอยู่หน้าจอมาตั้งแต่สมัยยังเป็นวัยรุ่นอยู่มาตอนนี้ครับเขาเปลี่ยนสถานะจากการเป็นผู้ผลิตรายการจากการเป็นผู้ให้ข้อมูลการเป็นพิธีกรมาตอนนี้เป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจและหวังที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ชมผู้ที่รับสารของเขานะครับในเฉพาะในเรื่องของประเด็นการรักสิ่งแวดล้อมคุณวรรณสิงห์ประเสริฐกุลครับสวัสดีครับพี่สิงห์ครับ
1: สวัสดีครับผม

0: การที่เอาข้อมูลยากๆเยอะๆมาย่อยให้มันง่ายๆ
1: อย่างแรกที่สุดที่ทำให้คนสนใจไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามแต่ก็คือดราม่า
0: เทคนิคในการสื่อสารที่จะทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายและสำคัญคือเป็นการสื่อสารเพื่อที่จะหวังเปลี่ยนพฤติกรรมคนเนี่ย
1: คุณเข้าใจเรื่องที่คุณจะพูดหรือ แล้วถ้าเข้าใจเสร็จแล้วคุณไม่ต้องจำสคริปต์สักคำเลยก็ได้สุดท้ายก็ถามข้างในครับว่าอยากเล่าเรื่องอะไร
0: พี่สิงห์ไปไงมาไงถึงมากลายเป็นคนหน้าจอที่นำเสนอคอนเทนต์ให้คุณผู้ชมได้
1: เอาตั้งแต่ตอนเริ่มเลย
0: ตั้งแต่เริ่มเลย
1: ก็คือผมเริ่มจากเป็นพิธีกรวัยรุ่นก่อนตอนอายุ27เมื่อกี้นับดูก็20ปีพอดีตอนนี้37
0: ใช่ไหม
1: ใช่ถ้าเอาจุดเริ่มจริงคือนั่งกินบะหมี่อยู่หรือมีแมวมองมาว่าอยากไปลองแคสพิธีกรไหมนั่นคือจุดเริ่มวันแรกจริงนะ
0: โอเค
1: แล้วหลังจากนั้นเนี่ยช่วงนั้นมันไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่มี IG ไม่มีอะไรที่พรีเซนต์ตัวเองออนไลน์การจะเข้าวงการบันเทิงส่วนใหญ่ก็จะมีแมวมองชวนไปแคสงานต่าง
0: ๆโอเค
1: เราก็ลองแคสหลายแบบเลยทั้งถ่ายแบบทั้งแสดงละครทั้งพิธีกรสุดท้ายงานอื่นไม่เคยผ่านเลยแต่งานพิธีกรผ่านทุกงาน
0: โอเค
1: ก็เลยคิดว่าตัวเองก็คงมีทักษะทางด้านนี้ในการสื่อสารในการพูดมีตั้งแต่เด็กๆแล้ว
0: ก่อนที่จะไปกินบะหมี่วันนั้นเนี่ยความฝันในวัยเด็กนี่เคยโตขึ้นอยากเป็นอะไร
1: หลายอย่างนะแต่ว่าถ้าเอาวัยที่เพิ่งเจอบะหมี่วันนั้นเนี่ยอายุเพิ่ง17ก็เลยยังไม่ได้คิดการไกลมากแค่รู้สึกว่าตอนเด็กๆเคยฝันอยากเป็นกุ๊กก็มีอยากเป็นนักแข่งรถก็มีแต่มันเป็นความฝันแบบเด็กๆไง
0: เข้าใจ
1: แต่ว่าในช่วงอายุ17คือช่วงที่ยังไม่แน่ใจว่าในวัยผู้ใหญ่อยากเป็นอะไร
0: โอเค
1: แต่ก็เลยมีโอกาสเข้ามาก็เลยลอง
0: โอเค
1: สิ่งเดียวที่ต้องการตอนนั้นคืออยากทำอะไรก็ได้ที่เริ่มได้ออกจากเงาพ่อเงาแม่บ้างเพราะหลายคนคงจะรู้ว่าพ่อแม่ผมก็มีชื่อเสียงนะครับ
0: เพราะฉะนั้นไม่ใช่เพราะว่าคุณสิงห์เนี่ยเป็นลูกชายของอาจารย์เสกสรรประเสริฐกุลหรือว่าคุณจีรันพิพิชาไม่ใช่
1: ใช่ตอนแรกเขาก็ไม่รู้แค่หน้าตาดีแค่หล่อเฉย
0: โอเคอันนี้เราพูดจริงอันนี้ความจริงว่ากัน
1: ครับ
0: โอเคนะแต่ว่าพอเริ่มที่จะทำงานพิธีกรได้เริ่มที่จะอยู่หน้ากล้องแล้วมีคนติดตามแต่ก็ไม่ได้เรียนสายนิเทศไปเรียนเศรษฐศาสตร
1: ์เรียนเศรษฐศาสตร์ครับ
0: ทำไม
1: คือตอนแรกพิธีกรไม่ใช่งานหลักเลยครับเป็นงานเสริมเพราะอายุ17-18เราแค่อยากทำรายได้เสริมตอนนั้น
0: โอเค
1: เรายังไม่ได้คิดว่าฉันจะเป็นคนในวงการไปตลอดทั้งชีวิตอะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนแรกก็รู้สึกอย่างนั้นไม่ว่าจะเป็นรายการเพลงจะเป็นรายการวัยรุ่นรายการข่าวอะไรต่างๆทำแล้วก็รู้สึกเป็นจ็อบไป
0: okay.
1: จบจนกระทั่งมาเจอสิ่งที่ทำให้เราตัดสินใจว่าจะทำงานสายนี้ต่อยาวๆเนี่ยมันคือช่วงหลังเรียนจบไปแล้ว
0: okay.
1: ตอนที่เราเรียนเศรษฐศาสตร์

0: คือเราอยากทำงานด้านสังคมมากกว่าตอนผมเพิ่งเรียนจบมาหลายคนไม่รู้ผมไปทำคล้ายๆ NGO อยู่ 2-3 ปีด้วยซ้ำเพราะเราอยากทำงานด้านพัฒนาสังคมแต่พอมาเจอรายการทางช่องไทย PBS รายการพื้นที่ชีวิต
1: พื้นที่ชีวิต
0: ซึ่งเป็นรายการที่คุณปาล์มก็เคยทำกับผม
1: ภรรยาผมด้วย
0: ใช่ฮะก็ได้พบว่ามันมีพิธีกรสาขาหนึ่งซึ่งเราอินกับมันเต็มที่คือการทำสารคดี
1: ครับ
0: แล้วจากจุดนั้นเนี่ยเราก็ค่อยพัฒนามาจากการเป็นพิธีกรเฉยๆของสารคดีไปสู่คนทำสารคดีไปสู่ผู้กำกับไปสู่คนเขียนบทแล้วก็สุดท้ายมาเป็นรายการของตัวเองรายการเถื่อนทราเวลแล้วเถื่อนทราเวลจากเดิมเริ่มต้นประเด็นนู้นประเด็นนี้ทั้งสงครามทั้งยาเสพติดทั้งหนังเอวีอะไรสุดท้ายค่อยกลับมาโฟกัสเรื่องสิ่งแวดล้อม
1: โอเค
2: โลกมันถึงร้อนขึ้นทุกวันนะฮะ
3: สงสัยไม่น่ารอดแล้วฝนตกลงมาหนัก
4: เจอสิงโตแถวนู่น
0: แต่ถ้าเล่าเรื่องยาวๆให้มันสั้นก็คือ20ปีมันเนี้ยเราเริ่มจากทำพิธีกรแบบไม่ได้คิดอะไรมากไม่รู้สึกเป็นอาชีพจนกระทั่งมาตกหลุมรักการทำสารคดี
1: โอเค
0: แล้วเริ่มจากเป็นพิธีกรแล้วขยายตัวไปสู่บทบาทอื่นๆในการทำสื่อสารตรงนั้นแล้วก็จากนั้นค่อยมาหาจุดโฟกัสเจอจากเดิมสารคดีไปเรื่อยเลยตอนสุดท้ายมาเป็นสารคดีเดินทาง
1: โอเค
0: แล้วสุดท้ายเป็นสารคดีเดินทางด้านสิ่งแวดล้อม
1: ด้านสิ่งแวดล้อม
0: ก็คือจากกว้างค่อยๆแคบแล้วโฟกัสมาเรื่อยๆอย่างจุดที่ตัวเองอยากทำ
1: ไอ้ตอนค้นหาตัวเองเนี่ยมันรู้ได้ยังไงว่าไอ้ทางที่เราเลือกเนี่ยมันคือทางที่ใช่ละ
0: คือผมโชคดีนะตรงที่ผมมีโอกาสได้ลองหลายๆอย่างมากแล้วมันไม่ได้ลองแค่งานด้านสารคดีด้วยลองงานการเมืองลองงานข่าวลองงานทำหนังทำโฆษณาลองอะไรไปเรื่อยถ้ามันเป็นอะไรที่อยากทำต่อมันจะมีความรู้สึกอยู่ในนี้เองว่าอยากเก่งกว่านี้ในเรื่องนี้อยากทำเรื่องนี้มากกว่านี้ตอนแรกผมก็ไม่ได้ตั้งใจว่าผมจะกลับมาเป็นนักเดินทางซึ่งไปมาที่แปลกๆทั่วโลกอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าจุดที่เรามาเนี่ยมันเป็นจุดประสานกันระหว่างสิ่งที่อยากทำกับโอกาสที่เข้ามาด้วยบางอย่างอยากทำแต่ก็ไม่ได้ทำ
1: โอเค
0: เช่นถ้าย้อนกลับไปช่วงวัยรุ่นเนี่ยอยากทำดนตรี
1: ครับ
0: นะช่วงนั้นพยายามเต็มที่แล้วมันก็ไม่ไปถึงไหน
1: เล่นเบสอยู่ตึ้งด
0: ับใช่ทำวงร็อกกันแต่ว่าพอมารายการเดินทางเนี่ยตอนนั้นโอกาสเข้ามาได้ทำแล้วทำได้ดีมันก็เลยไปต่อข้างหน้าได้ก็เลยหลายๆอย่างมันผสมผสานกันไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวผมอย่างเดียวแต่ว่ามันเป็นโอกาสที่เข้ามาแล้วก็
1: จังหวะชีวิตเนาะ
0: ใช่แล้วบวกกับความรู้สึกภายในที่อยากลองนู่นลองนี่ไปหมดเพราะงั้นโอกาสเข้ามาเราก็ไม่เคยเซโนเท่าไหร
1: ่นิทานเรื่องนี้สอนหรือว่าถ้าเกิดน้องๆมีโอกาสเข้ามาอย่าเพิ่งไปด่วนปฏิเสธมันลองดูมันก่อนแล้วถ้าเจอในสิ่งที่เรารักสิ่งที่เราไม่เบื่อกับมันเนี่ยนั่นอาจจะเป็นเวที่เราชอบก็ได้
0: ใช่แล้วสิ่งที่มันจะทำให้เราอยู่ได้นานมันจะเป็นสิ่งที่เราพัฒนาไปได้ในทางของมันแล้วหาจุดที่เป็นเฉพาะของเราเองได้คำว่าสารคดีมันก็กว้างแล้วแต่สารคดีที่ตอนนั้นเรายังเป็นคนหนุ่มอยู่25 26อะไรเงี้ย
1: ตอนนี้ก็หนุ่ม
0: 37แล้วก็กลางคนแล้วกันนะฮะแต่คนที่อายุเท่าเราแล้วสนใจในสารคดีตอนนั้นค่อนข้างน้อยแล้วก็จากนั้นจากตรงจุดนั้นที่ค่อยๆแคบมาเรื่อยๆแล้วก็หาโฟกัสของเรามาเรื่อยๆจนกระทั่งการสร้างเอกลักษณ์ของงานทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นงานสื่อสารหรืองานอะไรก็ตามแต่ก็คือการถามตัวเองว่าอยากทำอะไรมากหรือหาจุดที่คนอื่นเขาไม่ทำกันหรือทำไม่ได้
1: เข้าใจครับนะฮะจากการที่เป็นพิธีกรหน้ากล้องมาถึงปุ๊บไปหน้ากองคนโยนสคริปต์ให้พูดตามนี้อ่านตามนี
0: ้
1: กับมาอยู่เบื้องหน้าและเบื้องหลังทำเองทุกอย่างวางคอนเทนต์กำหนดแผนการเดินทางจัดบริหารจัดการงบประมาณมันเหมือนหรือต่างกันยังไงมันอันไหนที่มันสนุกที่มันยากที่มันต่างกันยังไง
0: โอ้งานพิธีกรที่หน้ากล้องครับจะว่าง่ายก็ง่ายนะเขาก็มีประเด็นให้อะไรเราก็แค่พูดตามบทแต่ยุคนี้ผมว่าจะยากก็ยากเพราะว่ามันมีคนที่ทำได้เป็นหมื่นเป็นแสนคนถ้าสมมติว่าเราหยุดอยู่แค่รับสคริปต์มาแล้วก็พูดไปสวัสดีครับท่านผู้ชมแค่ใส่เสียงให้ตัวอักษรน่ะก็สุดท้ายก็ไม่ได้มีใครจ้างหรอกเพราะเขามีตัวเลือกเยอะมาก
1: ไม่โดดเด่น
0: แล้วยิ่งยุคที่ทุกคนมีโปรไฟล์ออนไลน์คนหน้าตาดีมีเต็มไปหมดอะไรอย่างเงี้ยนะฮะลองไปดูพิธีกรเบอร์ท็อปๆของเมืองไทยตอนนี้มันจะมีอะไรบางอย่างที่เวลาเขาพูดถึงแม้จะเป็นสคริปต์ก็ตามแต่มันมีสิ่งที่เป็นตัวเขาโดยเฉพาะมีสิ่งที่เขาให้กับคำพูดเหล่านั้นโดยที่ไม่ได้อยู่ในตัวอักษร
1: โอเค
0: เขาได้รับตัวอักษรมาแต่เขาใส่สิ่งนั้นเข้าไป
1: มันเป็นคาริสมาหรือเสน่ห์อะไรบางอย่าง
0: ใช่ซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็ปี้ลำบากมาก
1: โอเคเข้าใจ
0: ไม่ได้มีสิ่งเหล่านั้นนะผมไม่ใช่คนที่รับสคริปต์มาแล้วผมสามารถถ้าเอาแบบคลาสสิกหน่อยเพิ่งเสียไปอาต้อยอย่างเงี้ย
1: อ
0: าต้อยแกจะเป็นคนพูดอะไรก็น่าฟังไปหมดใช่ไหมฮะผมไม่ได้มีสิ่งเหล่านั้น
1: โอเค
0: เพราะฉะนั้นการเดินทางไปสายพิธีกรจัดจ๋าที่เป็นผู้ที่พรีเซนต์สิ่งต่างๆเป็นพรีเซนเตอร์ของจริงเนี่ยถึงแม้ผมอยากจะทำผมก็ทำไม่ได้นะเพราะว่าผมไม่ใช่คนที่มีความสามารถในด้านนั้นขนาดนั้นแต่ขณะเดียวกันสิ่งที่ผมรู้สึกว่าผมมีคือความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมหาศาลแล้วดึงเฉพาะสิ่งที่น่าสนใจที่สุดออกมา
1: เอามาย่อย
0: ใช่ครับ
1: ซึ่งไอการที่เราจะมาย่อยในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนี่ก็เรื่องหนึ่งแต่สิ่งหนึ่งที่คุณสิงห์ต้องการที่จะทำเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยคือเปลี่ยนพฤติกรรมผู้คนให้มาเข้าสู่เรียกว่าพฤติกรรมสีเขียวรักโลกมากยิ่งขึ้นไอการที่จะสื่อข้อมูลกับการที่จะสื่อข้อมูลให้คนเปลี่ยนเนี่ยยากกว่ากันเยอะไหม
0: เยอะครับแล้วก็จริงๆคนเราเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนพฤติกรรมด้วยข้อมูลหรอกสมมติว่าผมบอกแทบตายว่าคุณทำอย่างนี้จะเพิ่มคาร์บอนนะคุณใช้พลาสติกแล้วปล่อยลงทะเลผลลัพธ์มันจะเป็นยังไงเป็นลูกโซ่ต่อไปยากมากที่จะ expect ว่าคนจะเปลี่ยนพฤติกรรม
1: ครับ
0: เพราะมันมีแค่พฤติกรรมบางชนิดเท่านั้นของเราที่เปลี่ยนด้วยข้อมูล
1: โอเค
0: เช่นถ้าวันนี้ราคาน้ำมันขึ้นคุณก็จะใช้มันน้อยลง
1: โอเค
0: เพราะข้อมูลเหล่านั้นมันกระทบชีวิตโดยตรงตัวเลขเหล่านั้นมันเข้ามาสู่ชีวิตจริง
1: ๆครับ
0: หมูราคาแพงขึ้นคุณก็กินหมูน้อยลง
1: กินไก่ดิ
0: ใช่แต่ถ้ามันเป็นข้อมูลที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับชีวิตโดยตรง
1: ครับ
0: เช่นตัวเลขคาร์บอนซึ่งจริงๆมันเกี่ยวมากนะแต่ว่ามันเป็นเรื่องระยะเวลา50ปี100ปีแล้วมันเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องรับผิดชอบร่วมกันพอทุกคนต้องรับผิดชอบก็เลยไม่มีใครรับผิดชอบตัวเลขเหล่านั้นมันเลยไม่ได้นำมาซึ่งพฤติกรรมโดยตรง
1: โอเค
0: ทีนี้พฤติกรรมด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันจะเปลี่ยนด้วยอะไรบ้างเปลี่ยนด้วยการอินฟลูเอนซ์จากคนที่เป็นโรโมเดลก็ด้านหนึ่งนะฮะก็คือการที่เห็นคนที่เป็นดารานักแสดงหรือคนที่เป็นต้นแบบของสังคมทำเยอะๆก็อยากมีคนทำตามต่
1: อ
0: เปลี่ยนด้วยความง่ายของการกระทำ
1: ครับ
0: เปลี่ยนด้วยสมมติว่าต่อไปออปชันในการทำดีเพื่อสิ่งแวดล้อมมันไม่ได้ยากขนาดนี
1: ้
0: มีตัวแปรขึ้นมาคือตอนนี้ผมกำลังทำรีเสิร์ชเรื่องนี้เลยตอนเรียนโทเนี่ยว่าทำยังไงให้เปลี่ยนพฤติกรรมคนให้แยกขยะที่ถังให้ได้แล้วคำตอบตอนแรกทุกคนก็ชี้ว่ามันต้องสร้างการตระหนักรู้ต้องไปทำแคมเปญอะไรเงี้ยผมตอบแล้วไม่ได้ผลเพราะผมทำมาที่ผมตอบได้ว่าไม่ได้ผมลงมือทำมานานแล้ว
1: been there done that
0: ใช่แล้วก็สิ่งที่เปลี่ยนพฤติกรรมคนได้จริงบางทีคำตอบอาจจะอยู่แค่ว่าคุณออกแบบถังขยะยังไงสมมติมีช่องที่เป็นรูปกระป๋องมีช่องที่เป็นรูปกระดาษคนที่เหมือนเล่นเกมเอ้ยหย่อนถูกไหมหย่อนถูกไหมหรือว่าแค่ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมตรงบริเวณถังขยะให้สะอาดคนจะรู้สึกอยากทำถูกตามระเบียบโดยธรรมชาติ
1: ครับ
0: สิ่งเหล่านี้มันเป็นการเล่นกับพฤติกรรมคนซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับในหัวแล้วนะฮะมันเกี่ยวข้องกับการดีไซน์สภาวะแวดล้อมที่จะนำไปสู่พฤติกรรมที่เราต้องการ
1: ครับ
0: ซึ่งสิ่งเหล่านี้มันไม่สามารถจบได้แค่งานที่ผมทำคืองานสื่อสารได้ซึ่งผมเองในระดับต่อไปของนักของการทำงานด้านสิ่งแวดล้อมผมไม่ได้อยากจบแค่ว่าทำสารคดีสื่อสารอะไรเพราะผมรู้ว่าสิ่งเหล่านี้พูดแทบตายมันก็คุยกับคนได้กลุ่มหนึ่ง
1: okay.
0: และตอบสนองกับสมองคนได้แค่ส่วนหนึ่งของพฤติกรรมของเรา ถ้าต่อไปเรามีส่วนในการออกแบบนโยบายด้วยออกแบบพฤติกรรมผู้คนได้ด้วยไม่ว่าจะในภาคเอกชนหรือภาครัฐก็ตามแต่เนี่ยมันจะนำไปสู่การเปลี่ยนพฤติกรรมที่ทำได้อย่างเห็นผลชัดมากกว่าโดยไม่ต้องมาพูดกันเรื่องการให้ข้อมูลเลยก็ได้

0: พราะฉะนั้นว่าด้วยเรื่องการสื่อสารเพื่อให้คนเปลี่ยนพฤติกรรมเนี่ยพูดอย่างเดียวพูดเรียบตายบางครั้งบางทีมันไม่ได้ผล
1: ได้บางเรื่อง
0: ได้บางเรื่อง
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: แต่หนักๆเลยเนี่ยก็คือต้องมีองค์คาพยพอื่นๆประกอบเพื่อให้เขาช่วยในการเปลี่ยนพฤติกรรมเขาด้วย
1: แต่ว่าการให้ข้อมูลลงไปเนี่ยบางทีมันได้ผลในแง่ที่ว่าเมื่อถึงจุดที่เกิดองค์ประกอบอื่นซึ่งไม่ใช่ข้อมูลที่ทำให้คนเฮโลกันเข้ามาอยากเปลี่ยนเรื่องนี้กันเยอะผมยกตัวอย่างเช่นเรื่องอัฟกานิสถาน
0: ครับ
1: ผมทำข้อมูลเรื่องอัฟกานิสถานไว้แน่นมากในสารคดีผมเมื่อประมาณ 4-5 ปีก่อน3ปีก่อนแล้วกันจำไม่ได้ปีรายการถึงทราเวลตอนนั้นคนก็ไม่ได้สนใจเรื่องประเด็นอัฟกานิสถานแต่ว่าปีที่แล้วอยู่ดีประเด็นเรื่องอัฟกานิสถานเป็นประเด็นที่คนสนใจเกิดขึ้นมาม
0: ีเรื่องไง
1: ใช่แต่ว่ามันไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นเพราะว่าความสนใจด้านการเมืองมันคนสนใจเรื่องดราม่า
0: ครับ
1: แต่ทีนี้คนก็จะอยากได้ข้อมูลแล้วข้อมูลที่เราทำเตรียมไว้ให้กับสังคมเมื่อ 2-3 ปีก่อนอาจจะมันเป็นประโยชน์ในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันก็ได
0: ้
1: ซึ่งเรื่องสิ่งแวดล้อมผมก็มองไว้ในงานข้อมูลของผมเนี่ยผมทำเตรียมไว้ก่อนแล้วให้มันไปอยู่ในที่ที่เข้าถึงง่าย
0: ครับ
1: แล้วถึงเวลาที่คนต้องการมันเดี๋ยวคนกลับมาเอาได้ซึ่งโลกออนไลน์เป็นอย่างนี้มันไม่จำเป็นต้องออกครั้งเดียวแล้วจบออกครั้งเดียวแล้วจบ
0: ครับ
1: นะครับผมเรื่องเราดูเรื่องการเคลื่อนไหวทางการเมืองในสังคมไทยดูเรื่องสถานการณ์หลายๆเรื่องเนี่ยที่เกิดขึ้นเนี่ยบางทีข้อมูล

0: คนเอามาพูดกันมาคุยกันมันเกิดขึ้น10ปีที่แล้วเกิดขึ้น5ปีที่แล้วซ้ำแต่ว่ามันต้องมีคนที่จริงจังกับเรื่องนี้ทำเตรียมเอาไว้แล้วเมื่อถึงสังคมพร้อมจะรับมันเดี๋ยวเขาจะหยิบไปใช้
1: ถึงพูดคำว่าง่ายมา2รอบในการคุยกันหนึ่งก็คือการที่ให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายกับ2คือจะต้องย่อยให้มันง่ายให้มันเรียกว่าสามารถย่อยง่ายเข้าใจได้ง่ายๆหลักในการไอ้ที่ว่ามีอยู่ง่ายอันนั้นโพสต์ขึ้นไปเดี๋ยวมันก็มีคนเสิร์ชเจอไอ้การที่เอาข้อมูลยากๆเยอะๆมาย่อยให้มันง่ายๆกระชับหยิบจับได้มันต้องทำยังไงเทคนิคในการสื่อสาร
0: บางทีผมก็ทำได้บางทีผมก็ทำไม่ได้แล้วแต่เรื่องด้วยถ้าเรื่องที่ทำได้ก็จะคืออย่าไปเล่าเรื่องด้วยตัวมันเองสมมติเราจะทำประเด็นเรื่องอะไรเดียสมมติประเด็นเรื่องแยกขยะอย่างเง
1: ี้
0: ยถ้าผมมานั่งแบบการแยกขยะนั้นมี3ประเภทหนึ่งสองสามทำไมแยกจะเกิดผลอะไรกับการเล่าชีวิตคนคนหนึ่งซึ่งหากินขยะตั้งแต่เช้ายันค่ำแล้วเขามีปมชีวิตเขามีปมเรื่องการทำมาหากินเขามีความเจ็บป่วยที่ต้องเอาชนะแล้วสุดท้ายชีวิตเขาทุกอย่างขึ้นอยู่กับขยะที่ทุกคนทิ้งมาทุกวันเนี้ยเพราะงั้นวิธีอย่างแรกที่สุดที่ทำให้คนสนใจไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามแต่ตั้งแต่เรื่องบอลโลกทีมชาติไทยจนกระทั่งขยะเนี่ยก็คือดราม่าแต่ดราม่าในที่นี้ไม่ใช่ดราม่าในกระแสดราม่าที่เราเข้าใจแต่ความเป็นดราม่าของเนื้อเรื่องการที่มีอะไรก็ตามที่เป็นตัวละครไม่ว่าจะเป็นสิงโตยันกระป๋องใบหนึ่งยันคนหนึ่งคนต้องเอาชนะอุปสรรคอะไรก็ตามแต่มันทำให้น่าติดตามโดยธรรมชาติคนหรือสิ่งมีชีวิตบวกอุปสรรคเท่ากับดราม่าดราม่าคือเนื้อเรื่องแล้วในฐานะนักเล่าเรื่องเนี่ยเราพยายามหาตรงนั้นให้ได้ในทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นประชาชนคนโซมาเลียที่พยายามเอาชนะความขัดแย้งเพื่อใช้ชีวิตปกติในทุกๆวันมันมีอะไรให้ติดตามมันมีอะไรให้คนดูเชื่อมโยงกันได
1: ้ครับ

0: แต่ในเรื่องประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยถ้าเราจะทำประเด็นเล่าเรื่องมาอย่างนั้นบางทีมันต้องมีตัวละครอย่างเช่นหมีขั้วโลก อย่างเช่นนกเพนกวิน
1: ครับ
0: เป็นตัวเล่าเรื่องแต่ว่าเราก็ทำไม่ได้ทุกประเด็นบางประเด็นไม่รู้จะหาตัวละครที่ไหนมาเล่าเราก็ต้องเล่าตรงๆไปซึ่งทุกครั้งที่เล่าตรงๆคนดูก็จะน้อย
1: เ
0: ออแต่ถ้าสมมติว่าเล่าประเด็นดราม่าได้คนดูเยอะขึ้นแต่บางทีประเด็นที่เราอยากจะเสนอตอนแรกก็หายไปตาม
1: เข้าใจตามสัดส่วน
0: มันก็เลยเป็นการสร้างบาลานซ์ที่ค่อนข้างยากเหมือนกันเราไม่ใช่ว่าทุกเรื่องคุณจะหาตัวละครมาเล่นได
1: ้ครับ
0: สิ่งเหล่านั้นมันจะผุดขึ้นมาเองแล้วคุณจะเห็นเองว่าอันนี้เอามาเล่าเรื่องประสานกันไปได้นะ
1: เวลาเรานำเสนออะไรบางอย่างเรื่องสิ่งแวดล้อมซึ่งจริงๆมันกระทบทุกคนเป็นประโยชน์ทุกคนบนโลกใบนี้ดราม่าต้องมาดราม่าในที่นี้คือโอ้ยสิ่งมันทำไปอย่างนั้นเมื่อเอากระแสโอ้ยเอาเพื่อยอดไลค์ยอดแชร์ไปอย่างนั้นเราจะเวลาเราจะต้องการสื่อสารอะไรบางอย่างนี่รวมถึงน้องๆด้วยนะฮะที่เป็นการบอกข้อมูลที่ฟังดูแล้วมันแบบมันหนักนะแต่เราพยายามจะอุตส่าห์ย่อยให้แล้วให้มันเข้าใจง่ายแล้วแต่คนก็ยังมาดราม่าใส่รีรับมืออย่างนี้ไง
0: จริงๆก็มีส่วนที่จริงอย่างหนึ่งเพราะว่าเราก็ในฐานะคนทำงานคอนเทนต์เราก็ต้องหาคอนเทนต์แล้วแน่นอนมันก็ต้องมีส่วนโอแลปกันระหว่างความสนใจและจิตใจจริงๆของเรากับคอนเทนต์ที่เราไปหามาเล่า
1: ครับ
0: บางทีเราก็ยอมรับว่าบางทีเราก็ต้องหาคอนเทนต์เล่าไปโดยที่ความรู้สึกมันยังไม่ได้มาขนาดนั้นแต่ในฐานะคนผลิตคอนเทนต์เราก็ต้องหาประเด็นเหล่านี้เล่าไปเรื่อย
1: ครับ
0: ทีนี้ถ้าใครเขาจะว่าอะไรยังไงเนี่ยผมก็รู้สึกว่าผมไม่ได้มีความใส่ใจอะไรตรงนั้นมากมายขนาดนั้นก
1: ็
0: เราก็ทำงานของเราให้ดีไปนะครับผมแต่ถ้ามีคนมาว่าเรื่องข้อมูล อันนี้ดีเพราะว่ามันคือการถกกันเรื่องข้อมูลแล้วแล้วมันทำให้เกิดคนติดตามเพราะเรื่องดราม่าแต่ดราม่าในนี้ก็คือดราม่าอย่างที่เข้าใจแหละคือดราม่าแบบไทยๆนะฮะ
1: ซึ่งข้อมูลเราแน่กว่าเราชนะแน
0: ่หรือบางทีเราไม่ชนะก็ได้คนอื่นอาจจะดีกว่าเราก็ยอมไปเพราะว่ามันสุดท้ายมันเกิดกระบวนการเรียนรู้คนมาสนใจเรื่องนี้เองโดยที่เราไม่จำเป็นต้องเอาสารคดีอันนี้ไปยัดเยียดเขา
1: ครับ
0: สารคดีที่เราสร้างมาเนี่ยมันเป็นตัวซัพพอร์ตถ้าคนต้องการข้อมูลเชิงละเอียดเพิ่มคนไปหามัน
1: โอเค
0: แต่สิ่งที่จะดึงให้คนมาสนใจจริงๆมันคืออย่างอื่นคือประเด็นทางสังคมคือความขัดแย้งคือดราม่าเหล่านี
1: ้ครับ
0: ครับผมซึ่งนี่คือความจริงในโลกยุคออนไลน์แล้วเป็นสิ่งที่นักนำเสนอไม่ว่าสื่อกระแสไหนก็ตามแต่ต้องทำความเข้าใจมันไม่ใช่สิ่งที่ผมอยากให้มันเกิดผมก็อยากให้ผมทำสารคดีมาคนดูเป็นล้านคนเหมือนกันแต่ว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นแล้ว
1: ครับ
0: แล้วในโลกยุคนี้อะไรที่เกิน10นาทีขึ้นไปก็เป็นเรื่องยากมากที่จะทำให้ดึงความสนใจคนแล้วเราเองอายุ37เนี่ยบางทีก็เกิดคำถามเหมือนกันว่าฉันจะวิ่งตามสิ่งเหล่านี้ไปไห
1: ม
0: ฉันจะวิ่งไปที่ TikTok ไหมฉันจะเริ่มทำคอนเทนต์ยาวแค่15วิไห
1: ม
0: หรือว่าเรายินดีแก่ไปแล้วแล้วก็ทำสิ่งที่ตัวเองคุ้นชินมาตลอดแล้วเด็กมันจะไม่ดูก็ไม่เป็นไรขอให้เราทำในแบบแผนที่เราเข้าใจและชินกับมันเพราะว่าถ้าผมต้องวิ่งตามความเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยใหม่ไปเรื่อยๆสื่อเป็นหนึ่งในวงการที่เปลี่ยนเร็วมากที่สุดแล้วบางทีมันเหนื่อยพูดจริงๆฮะเราก็เลยตอนนี้เฉพาะหน้าขอรับบทคนเอาข้อมูลเหล่านี้ไปโยนไว้ออนไลน์แล้วเดี๋ยวเขาต้องการเมื่อไหร่เขาก็มาดูซึ่งมันก็เกิดขึ้นเรื่อยๆนะคนที่มาเรฟเฟอเรนซ์ข้อมูลที่เราโยนเอาไว้

0: เลกาซีที่สิงเองอยากจะทิ้งไว้กับโลกใบนี้เมื่อเราไม่อยู่แล้วคืออะไร
1: ผมก็นั่นสิแต่ก่อนตอนเริ่มทำงานใหม่ๆเนี่ยบางทีคิดถึงตัวเองเยอะนะว่าแบบว่าโอ้คนจะมองเรายังไงจะจดจำเราแบบไหนอะไรอย่างงี้นะฮะแล้วบางทีการไปท้าตายไปเสี่ยงในพื้นที่ต่างๆก่อนหน้านี้ก็คือการนี่แหละการวิ่งหาความเป็นอมตะในรูปแบบนึงในวัยนี้ความรู้สึกเหล่านั้นก็ไม่ค่อยเกิดแล้วเพราะรู้สึกว่าแค่อยากทำงานแล้วอยากสร้างประโยชน์เท่าที่ทำได้แล้วก็ไอ้เรื่องคนจะมาจำอะไรแล้วมันไม่ใช่เรื่องที่อยากเอามาหนักในใจแล้วในวัยนี้ก็เลยไม่ได้คิดมากเรื่องนั้นแล
0: ้
1: วแต่ว่าสิ่งที่รู้สึกคือเรื่องที่เราทำเนี่ยมันเรื่องสำคัญ
0: ครับ
1: เรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่อง climate change สิ่งที่เป็นแรงผลักดันที่เยอะที่สุดทำไมคนพูดถึงมันน้อยจังก็เลยพยายามเข้ามาฟิลช่องว่างตรงนี้แล้วพยายามทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดแล้วก็เห็นว่าสังคมไทยเนี่ยยุคปัจจุบันมันก็เปลี่ยนแปลงเร็วมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องแนวคิดสังคมการเมืองอะไรทั้งหลายบางทีถึงจุดหนึ่งอาจจะไม่ไกลกว่านี้ก็ได้สัก3ปี4ปีหลังจากนี้ตอนที่ปัญหาด้านปากท้องด้านโครงสร้างด้านสิทธิเสรีภาพได้รับการดูแลแล้วสเต็ปต่อไปคนอาจจะตื่นตัวเรื่องนี้อย่างจริงจังแต่โดยที่ไม่ต้องมีใครมาบิ้วแล้ว
0: ครับ
1: แล้วผมหวังว่าวันนั้นเนี่ยข้อมูลที่ผมทำไว้คนจะแห่กลับมาเสพกันเพราะเราทำเตรียมไว้ให้หมดแล้ว
0: ครับ
1: เราสรุปไว้ให้หลายเรื่องมากแล้วแล้วก็โลกออนไลน์ทุกอย่างไม่มีวันตายเดี๋ยวมันกลับมาได้ใหม
0: ่ oh.
1: เพราะฉะนั้นถามว่าคนจะจำอะไรไงช่างเขาเถอะครับ ขอให้สิ่งที่เราทำไว้มันเฮลป์ฟูลกับการแท็กเกิลปัญหานี้ให้ได้ในอนาคตครับ

0: งั้นสุดท้ายท้ายสุดเนี่ยอยากจะให้คุณสิงห์เนี่ยช่วยฝากอะไรไปถึงน้องๆรวมถึงคุณพ่อคุณแม่แล้วก็อาจารย์นะครูบาอาจารย์ที่ดูรายการเราเยอะนะถ้าเกิดน้องๆเนี่ยจะมีเทคนิคในการสื่อสารที่จะทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายและสำคัญคือเป็นการสื่อสารเพื่อที่จะหวังเปลี่ยนพฤติกรรมคนเนี่ย
1: ครับ
0: catch phrase ของมันคืออะไรเทคนิคในการสื่อสารตรงนี้ต้องทำยังไง
1: คุณถ้าเอาแค่การพูดก่อนนะคุณเข้าใจเรื่องที่คุณจะพูดก่อนแล้วถ้าเข้าใจเสร็จแล้วคุณไม่ต้องจำสคริปต์สักคำเลยก็ได้ครับผมรู้สึกอย่างนั้นนะแล้วนั่นคือวิธีการทำงานของผมมาตลอดก็ตั้งแต่ทำสารคดีมาเนี่ยแทบไม่เหลือสคริปต์ให้จำแล้วก็ทุกอันคือไปอ่านมาก่อนไปเข้าใจมาก่อนแล้วเดี๋ยวมันจะพูดของมันได้เอง
0: เคยใช้เวลานานที่สุดในการเตรียมข้อมูลก่อนที่จะทำรายการชุดหนึ่งเนี่ยนานแค่ไหน
1: ก็สองสามเดือนนะครับ
0: หลักเดือนเลยนะ
1: ใช่เพราะว่าอย่างทำเรื่องสงครามในประเทศอย่างเงี้ยผมต้องเข้าใจประวัติศาสตร์ยาวนานมาเพื่อเพราะมันเป็นเรื่องที่เซนซิทีฟและ2คือคนไทยรู้เรื่องเหล่านี้น้อยไม่ว่าจะเป็นโซมาเลียเป็นอิรักเป็นอัฟกานิสถานเป็นซีเรียบางทีนี่อาจจะเป็นรายการเดียวที่เขาได้เสพเพื่อเข้าใจประเด็นเหล่านี้ก็ได้ผมก็มีความรับผิดชอบต่อคนดูเพราะฉะนั้นผมต้องอ่านมาเยอะมาก
0: 1เข้าใจอย่างท่องแท้ก่อนที่จะเล่าเรื่องสคริปต์บางทีไม่จำเป็นก็ได้เพราะถ้ารู้อินอยู่แล้ว
1: แล้วก็2คือแยกระหว่างคอนเทนต์ประจำวันกับงานที่เป็นงานคราฟงานที่ต้องตกแต่งเป็นศิลปะจริงๆมันมีเรื่องราวอีก2แบบให้เรา
0: ครับ
1: สำหรับผมเลือกอย่างนี้คือสิ่งที่ต้องใช้เวลากับมันเป็นเดือนๆกว่าจะออกมาซึ่ง1ก้อน
0: บาง
1: อย่างคือแน่นอนยุคโลกยุคนี้มันต้องเร็วต้องทันนั่นคือคุณทำคอนเทนต
0: ์ครับ
1: คุณทำเรื่องราวประจำวันซึ่งเป็นวิธีหนึ่งซึ่งเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ได้แต่คุณไม่จำเป็นต้องรู้สึกกดดันว่าคุณต้องอัพทุกเรื่องในเวลานั้นคนพูดเรื่องอะไรต้องเวลานั้นวันนั้นเดี๋ยวนั้นคุณสามารถเลือกอีกทางได้ด้วยคือทำเรื่องที่ไร้การเวลา
0: ไม่มีเดดไลน์
1: แล้วถึงจุดหนึ่งถ้าคนสนใจเดี๋ยวเขามาดูเองแล้วเขาดูได้ทุกปีเขาไม่จำเป็นต้องดูวันนั้นเดี๋ยวนั้นในกระแสนั้นก็ได้ซึ่งชีวิตแบบที่เนี้ยผมรู้สึกมันกดดันน้อยกว่
0: า
1: เพราะผมอยากทำอะไรผมก็ทำแล้วผมรู้สึกว่าเรื่องเหล่านี้มันจะมีคุณค่าเมื่อถึงเวลาของมันแล้วไม่ว่าเวลานั้นจะเป็นอีก5ปี4ปีหลังจากนี้ก็ตามแต่อะไรอย่างเงี้ย
0: รู้ให้จริงปั้นให้สวยชงออกไปให้มันอร่อยที่สุด
1: แล้วก็สุดท้ายก็ถามข้างในครับว่าอยากเล่าเรื่องอะไรคุณเป็นใครในฐานะคนเล่าเรื่องในฐานะคนสื่อสารตอนนี้เรามีคนสื่อสารเยอะมากทุกคนเป็นคนสื่อสารได้มีแพลตฟอร์มเยอะมากเพราะฉะนั้นการเป็นนักสื่อสารที่เป็นอาชีพไปเลยเนี่ยมันอาจจะรีไควร์อะไรมากกว่าการมากกว่าสิ่งที่ผมบอกไป 2-3 ข้อก่อนหน้านี้ก็ได้

แล้วโลกสแตนดาร์ดมาตรฐานของทุกวงการมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆอย่างรวดเร็วในตอนนี้บางทีน้องๆอาจจะเป็นคนที่คิดมาตรฐานใหม่เหมือนกันได้ว่าการสื่อสารคือสิ่งนี้นะการสื่อสารคืออาจจะเป็นไม่ใช่แค่คำพูดแล้วเป็นทั้งตัวทั้งสีหน้าทั้งทุกอย่างมาด้วยกันนะฮะแล้วก็ผมเองในฐานะคนอายุเริ่มเยอะแล้วเนี่ยก็นั่งรอดูเหมือนกันว่ายุคต่อๆไปหลังจากนี้มันจะมีอะไรขึ้นบ้างเพราะว่าไม่กี่ปีก่อนเรายังเป็นขึ้นลูกใหม่อยู่เลยนะแล้วตอนนี้เราก็พบว่าตัวเองตามไม่ทันแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างในความเปลี่ยนแปลงแล้วตอนนี้ก็เข้าสู่ยุคที่ยินดีเห็นความเปลี่ยนแปลงวิ่งแซงเราไปโดยที่นั่งอยากนั่งเป็นผู้ดูแล้วว่าจะเกิดอะไรขึ้นอีกบ้างเพราะอยากเห็นเด็กๆคัมอัพกับสิ่งใหม่ๆซึ่งเราคิดไม่ออกก่อนหน้านี้

0: โอ้สุดยอดเลยครับน้องๆครับเพราะฉะนั้นนะฮะสำคัญที่สุดคือเทคนิคการสื่อสารเนี่ยเรื่องของการออกเสียงที่ถูกต้องอักขระที่ดีเล่าเรื่องไม่ช้าไม่เร็วจนเกินไปอันนั้นก็สำคัญแต่สำคัญที่สุดคือเราเองจะต้องอินรู้ในคอนเทนต์ในเนื้อหานั้นจริงๆนำเสนอออกไปให้คนย่อยง่ายนะครับใส่ซิกเนเจอร์ความเป็นเราว่าเออเนี่ยคนจะได้รู้ว่าเออนี่คืองานของเราแน่นอนนะฮะและถ้าทำในสิ่งที่เรารักเชื่อว่ามันจะต้องมีค่าอย่างน้อยสุดก็คือสำหรับตัวเราเองวันนี้ขอบคุณคุณวรรณสิงห์ประเสริฐกุลมากนะครับคุณวรรณสิงห์ครับ
1: ขอบคุณครับแล้วสุดท้ายไม่ต้องฟังพี่มากครับไปหาอะไรของตัวเองทำ
0: ไปหาอะไรของตัวเอง
1: หาหนทางตัวเองแล้วพี่จะรอดูว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างในยุคต่อไป
0: ครับรักสิ่งแวดล้อมเราจะได้แฟนสวยอย่างพี่สิงห์นะครับ
2: คนอาจจะคาดหวังว่านักจิตวิทยาต้องเป็นผู้พูดที่ดี
0: ซึ่ง
2: ต้องเป็น
0: เช็คลิสต์ของคนที่เหมาะกับการมาเป็นนักจิตวิทยาครับ
2: คิดวิเคราะห์อันนี้เป็นแบบทักษะที่สำคัญมากๆนะคะแล้วก็การแก้ปัญหาการตั้งคำถามแล้วเขาบอกว่าการสื่อสารก็สำคัญมากๆใช่
0: พบกันคราวต่อไปนะครับคุณผู้ชมครับกับรายการ The Speech Guide นะครับทางช่อง ALTV หมายเลข 4สำหรับวันนี้คุณสิงห์ผมและทีมงานทุกคนขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

ากพระราชชมกันการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

วัสดีครับกลับมากับรายการ AYC Food Fit for Fight อย่างเช่นเคยครับวันนี้เรายังอยู่ที่ร้านอาหารบ้านวัชราชัยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในช่วงนี้นะครับเราก็จะมาพูดคุยคำศัพท์ที่มาจากกระแสข่าวนะครับเผื่อเราจะได้รู้จักคำศัพท์มากขึ้นและมีความรู้รอบตัวมากขึ้นเช่นเดียวกันครับในช่วงเดือน2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยหลายคนก็คงให้ความสนใจกับเรื่องราวของการอุ้มบุญถูกไหมครับซึ่งการอุ้มบุญในภาษาอังกฤษเนี่ยคือคำว่า surrogacy เนี่ยนะครับซึ่งคำว่า surrogacy เนี่ยก็แปลว่าการตั้งครรภ์แทนคนอื่นเขาแต่ในเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับเราคงไม่ได้เข้ามาในเรื่องรายละเอียดเท่าไหร่นักนะครับแต่เรื่องราวที่เกิดขึ้นเป็นกระแสข่าวเนี่ยก็เป็นการตั้งครรภ์เชิงพาณิชย์แทนคนอื่นเขาซึ่งในภาษาอังกฤษก็คือ commercial surrogacy เนี่ยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผิดกฎหมายครับเมื่อพูดถึงการตั้งครรภ์นะครับหรือการท้องนะครับในภาษาอังกฤษเนี่ยคำที่เรารู้จักโดยทั่วไปคือคำว่า pregnant ถูกไหมครับแต่มีอีกหลายคำที่น่าสนใจและใช้แทนกันก็ได้ครับอย่างเช่นคำว่า expecting คำว่า expecting โดยทั่วไปเนี่ยแปลว่าคาดคิดคาดการหรือคาดหวังก็ได้ครับเมื่อเราพูดถึงตั้งครรภ์หรือท้องเนี่ย expecting ก็คือกำลังคาดคิดหรือคาดหวังว่ามีน้องอย่างเช่น I am expecting หรือ I am expecting a baby 2ประโยคนี้มีความหมายเหมือนกันครับก็แปลว่าฉันกำลังตั้งครรภ์หรือฉันกำลังจะมีน้องนะครับแต่ถ้าเราจะพูดแบบตรงๆไม่ต้องเล่นไปเล่นมาเนี่ยนะครับพูดแบบตรงๆเลยนะครับสำหรับผู้หญิงเนี่ยนะครับ I am a mother now ซึ่งแปลว่าฉันกำลังจะเป็นแม่ส่วนผู้ชายเนี่ยนะครับ I am a father now ซึ่งแปลว่าฉันกำลังจะเป็นพ่อหรือถ้าพูดแบบตรงๆกว่านั้นนะครับ I am having a baby ซึ่งแปลว่าฉันกำลังจะมีน้องครับส่วนสำนวนสุดท้ายในวันนี้นะครับก็คือสำนวน to be knocked up สำนวน to be knocked up เนี่ยก็แปลว่าการตั้งครรภ์หรือท้องนะครับแต่ได้ออกมาในเชิงลบซึ่งแปลว่าตั้งครรภ์หรือท้องเนี่ยโดยที่ไม่พึงประสงค์ครับอย่างเช่น Jane got knocked up because Tom didn't use protection ส่วนอีกรอบนึงนะครับ Jane got knocked up because Tom didn't use protectionประโยคนี้ก็แปลว่าเจนท้องขึ้นมาเพราะทอมไม่ได้ป้องกันตัวนะครับเสียดายครับวันนี้เวลาของเราก็หมดแล้ววันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

วัสดีนะคะพบกันอีกเหมือนเดิมนะคะรายการ AYC Food Fit for Fire ค่ะเรื่องของการมองทำเลถือว่าเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญที่สุดเลยยิ่งมองเห็นแล้วก็รีบดำเนินการได้เร็วเท่าไหร่นะคะยิ่งดีเลยนะคะเพื่อที่จะได้นำที่ดินผืนนั้นเนี่ยมาพัฒนาให้เกิดประโยชน์ได้มากที่สุดเลยค่ะแล้วเมื่อพูดถึงนี้แล้วเนี่ยนะคะก็จะทำให้เห็นนึกถึงเนี่ยสำนวนที่น่าสนใจเลยว่า the early bird gets the wormThe early bird gets the worm หรือว่า the early bird catches the worm ค่ะสำนวนนี้นะคะจะหมายถึงการเริ่มทำอะไรก่อนยิ่งได้เปรียบกว่าคนอื่นเขานะคะก็คือว่ามีที่ดินว่างปุ๊บนี่รีบเข้าไปจับจองเลยนะคะแล้วก็ถือว่าจะได้ประสบความสำเร็จนะคะก่อนหรือว่าจะได้ในสิ่งที่เราต้องการก่อนคนอื่นเขานะคะซึ่งเขาก็จะมากันทีหลังเนาะสำนวนนี้เนี่ยนะคะก็เปรียบเปรยนะเหมือนกับนกที่จะต้องตื่นแต่เช้าเลยรีบบินออกไปหาอาหารนะคะก่อนนกตัวอื่นๆเลยนะจะได้ตัวที่อ้วนกว่าที่เยอะกว่าด้วยซ้ำไปนะคะก็คือใครขยันรีบทำมาหากินนะคะก็จะได้ลูกค้ามากกว่าคนอื่นกำไรก็จะเทมาเรื่อยๆเลยแหละค่ะคราวนี้ค่ะเราก็จะมาดูตัวอย่างเป็นประโยคกันบ้างเนาะIf you see a good location that you are interested in doing business, grab it as soon as possible. The early bird gets the worm. If you see a good location that you are interested in doing business, grab it as soon as possible. The early bird gets the worm. ก็คือถ้าคุณมองเห็นทำเลนะคะที่คุณคิดว่าดีมากๆแล้วก็น่าสนใจทำธุรกิจนะคะคนที่จะรีบคว้าไว้เลยให้เร็วที่สุดเลยนะคะเพราะว่ายิ่งเริ่มก่อนยิ่งได้เปรียบค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะขอบคุณมากๆเลยที่ติดตามรายการของเรา AYC Food Fit for Fire แล้วก็จะต้องขอขอบพระคุณด้วยนะคะวันนี้เอ๋พัชรีรักษาวงคินสเปเกอร์ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะเจอกันอีกเหมือนเดิมนะคะรายการ AYC Food Fit for Five ค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงการจ่ายค่าอาหารกันนะคะซึ่งเราก็พูดไปแล้วหลายประเด็นเลยนะคะสำนวนต่างๆไม่ว่าจะเป็นนะคะการจ่ายตังค์นะคะแบบที่ว่าฉันจ่ายเองก็ได้หรือว่าเป็นการแชร์กัน American Share กัน Dutch Date ก็พูดกันไปแล้วหลายรอบเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยมีอีกสำนวนหนึ่งซึ่งจะสะท้อนถึงว่าฉันไม่ค่อยอยากจะจ่ายสักเท่าไหร่นะคะหรือว่าอาจจะไม่เต็มใจจ่ายนั่นเองสำนวนที่ว่านะคะก็คือ to shell outTo shell out นะคะก็หมายถึงการจ่ายเงินแต่ว่าเป็นการจ่ายนะคะที่เราไม่ค่อยเต็มใจจะจ่ายสักเท่าไหร่นะคะเพราะว่าอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะมันอาจจะแพงเกินไปนะคะหรือว่าไม่คุ้มค่านะคะกับการที่จะต้องเสียตังค์เลยนะคะแต่ว่าก็จะต้องยอมจ่ายไปเนาะเพราะว่าเราต้องการสิ่งนั้นนะคะตัวอย่างประโยคค่ะ I had to shell out5,000 baht for a seat with a good view of the stage. I had to shell out 5,000 baht for a seat with a good view of the stage. ฉันจะต้องจ่ายเงินนะคะ 5,000 บาทสำหรับที่นั่งวิวดีๆมองเห็นเวทีชัดๆนะคะสำนวนนี้เนี่ยนะคะเขาว่ากันว่ามาจากการแกะถั่วลันเตาเอ๊ะมันเชื่อมโยงกันอย่างไรนะคะก็คือถั่วลันเตาใช่ไหมคะก็จะมีเปลือกซึ่งภาษาอังกฤษก็เรียกว่า shell ซึ่งบางทีแกะยากแกะออกมาก็จะมีเมล็ดถั่วใช่ไหมคะเหมือนกันนะคะกับการควักเงินควักยากหน่อยนะคะคือกระเป๋าสตางค์ของเราหรือว่ากระเป๋ากางเกงของเราก็เปรียบเทียบนะคะว่าเป็นเปลือกของถั่วนั่นเองค่ะกว่าจะแงะออกมากว่าจะหยิบออกมามันก็เลยเหมือนกับว่าเป็นการที่ว่าไม่ค่อยเต็มใจที่จะจ่ายสักเท่าไหร่ค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะคะพบกันใหม่ครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ AYC Food Fit for Fight นะคะเอกพัชรีรักษาวงค่ะ
0: และผมเอกิติพัชเสริมทองครับวันนี้พิเศษการมากๆทีเดียวนะครับคุณเอ๋ฮะเราได้มาชมการขนส่งทางน้ำทางทะเลกันที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยครับ
1: ใช่แล้วล่ะค่ะซึ่งในปี2558นี้เนี่ยนะคะเราก็จะก้าวเข้าสู่ AEC ASEAN Economic Community กันแล้วค่ะการขนส่งสินค้าผ่านลำเรือหรือว่าที่เขาเรียกกันว่า Transshipment เนี่ยนะคะก็จะมีแนวโน้มที่จะสูงมากยิ่งขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นสินค้านำเข้าหรือว่าส่งออกไปสู่ประเทศอื่นๆก็ตามค่ะ
2: โดยเรือแม่ที่มีขนาดใหญ่ที่เรียกว่า Post Panamax จะเทียบท่าเฉพาะเรือที่มีศักยภาพในเส้นทางนั้นๆแล้วก็จะใช้เรือลำเลียงที่เรียกว่า Feedership สำหรับการกระจายสินค้าต่อไปยังท่าเรืออื่นๆแทนนะครับน้องเอ
3: และอีกประเภทหนึ่งนะคะที่พี่เอได้พูดถึงไปแล้วเนี่ยก็คือเรือที่เรียกกันว่า Post Panamax Post Panamax นะคะเป็นเรือสำหรับการบรรทุกตู้สินค้าโดยเฉพาะเลยก็จะถูกออกแบบมานะคะให้เหมาะสมกับระบบการขนส่งประเภทต่างๆและใช้ Key Crane ค่ะหรือว่าเครนนะคะที่อยู่หน้าท่าทำหน้าที่ในการขนย้ายและในส่วนของท่าเรือก็ต้องมีเทคโนโลยีที่รองรับในการขนถ่ายสินค้าหรือว่าการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการยกขนสินค้านั่นเอง
1: ทิ้งท้ายรายการวันนี้นะคะด้วยสำนวนที่น่าสนใจ to jump ship ค่ะ to jump ship
0: หมายถึงกระโดดออกจากเรือหรือว่าสละเรือใช่ไหมฮะน้องเอ
1: ๋ถูกต้องแล้วล่ะค่ะพี่เออย่างที่พี่เอว่านะคะ to jump ship เนี่ยนอกจากที่จะมีความหมายว่าการที่ลูกเรือนะคะสละเรือแล้วเนี่ยยังนำมาใช้ในความหมายที่ว่าการทิ้งที่ทำงานเก่าหรือว่าลาออกจากที่เก่านะคะไปทำงานที่ใหม่แบบกระทันหันเลยค่ะ Another company offered Jim 50,000 baht to jump ship ความหมายของนี้นะคะก็คือมีอีกบริษัทหนึ่งเนี่ยเขาก็มาให้จิมนะคะเงินอีก 50,000 บาทเพื่อที่จะย้ายที่ทำงานไปอยู่กับเขานั่นเองวันนี้เนี่ยนะคะก็หมดเวลาของรายการของเราแล้วนะคะจะต้องขอขอบพระคุณค่ะผู้สนับสนุนรายการและนั่นก็คือ
0: การท่าเรือแห่งประเทศไทยครับ
1: วันนี้เราสองคนเอและพี่เอ
0: ลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ

สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ AYC Food Fit for Fi นะคะกำลังดูอยู่พอดีเลยว่าเอ๊จะไปเที่ยวที่ไหนกันต่อดีซึ่งคำศัพท์นะคะที่หมายถึงการเดินทางเนี่ยมีหลากหลายคำเลยทีเดียวเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันนะคะเริ่มที่คำที่หนึ่งเลยคำว่า travel ค่ะคำนี้หมายถึงการเดินทางการเดินทางเพื่อไปท่องเที่ยวโดยเฉพาะเลยอย่างเช่นI traveled to Chiang Mai by plane. ฉันเดินทางไปเที่ยวเชียงใหม่นะคะโดยเครื่องบินค่ะคำต่อมานะคะจะใช้อธิบายถึงการเดินทางที่จะใช้ระยะทางไกลๆค่ะเราจะเรียกการเดินทางแบบนี้ว่าเป็น journey และคำที่น่าสนใจอีกคำหนึ่งนะคะซึ่งไม่ค่อยจะได้เห็นไม่ค่อยได้จะใช้กันสักเท่าไหร่นะคะก็คือคำว่าExcursion คำนี้เนี่ยนะคะจะหมายถึงการเดินทางระยะสั้นหน่อยนะคะแล้วก็จะจัดเป็นกลุ่มด้วยอาจจะไปเที่ยวชมสถานที่ต่างๆที่อยู่ในระหว่างการพักร้อนนั่นเองโดยคำว่า excursion นี้นะคะจะมีความหมายคล้ายกันกับคำว่า study trip ซึ่งทั้ง excursion แล้วก็ study trip นี้เนี่ยนะคะทั้งสองคำนี้นะคะหมายถึงการดูงานค่ะ During the AYC camp journey to Chiang Mai, the students went on an excursion to Doi Su Thep Temple. ระหว่างการเดินทางของค่าย AYC นะคะที่เกิดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่น้องๆนักเรียนเนี่ยก็ได้เดินทางไปวัดพระธาตุดอยสุเทพด้วยละค่ะซึ่งเรานะคะจะใช้คำว่า excursion สำหรับทริปย่อยใน journey นะคะและคำสุดท้ายสำหรับวันนี้เนี่ยก็คือคำว่า trip นะคะที่เป็นการเดินทางช่วงระยะเวลาสั้นๆค่ะเป็นการเดินทางจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งแล้วก็กลับอย่างเช่น I took a trip to Chiang Mai to relax ฉันเดินทางไปเชียงใหม่เพื่อที่จะไปพักผ่อนนั่นเองค่ะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่มีข้อสงสัยมีคำถามเกี่ยวกับภาษาอังกฤษนะคะหรือว่าสนใจกิจกรรมก็สามารถติดตามกันได้ที่ Facebook ของเราตรงนี้นั่นเองกดไลค์เข้ามาเยอะๆนะคะเขียนเข้ามาทักทายเอก็ได้ค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะ Time for AYC Food Fit for Fight ค่ะซึ่งเราก็ได้พูดคุยกันถึงเรื่องราวเกี่ยวกับคำศัพท์ในงานอีเวนต์กันไปแล้วหลายคำเลยทีเดียวนะคะและอีกหนึ่งกิจกรรมถือเป็นการส่งเสริมการตลาดที่เรามักจะเห็นมีคนสัก 8-10 คนมาเดินกันนะคะเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์แจกใบปลิวบ้างแนะนำบริการเราก็จะเรียกกันว่า Troop คำว่า Troop นะคะก็คือการให้คนหลายๆคนเนี่ยมาเดินสร้างกระแสหรือว่าอาจจะเป็นขบวนพาเหรดประชาสัมพันธ์แต่ว่าตอนนี้เนี่ยจะมีอีกเรื่องที่มาแรงมาสักพักนึงแล้วนะคะและนั่นก็คือการที่ใช้การเต้นแบบ flash mob นะคะในงานอีเวนต์ของลูกค้าเพื่อที่จะให้งานเนี่ยเป็นจุดสนใจของผู้คนทั่วไปค่ะซึ่งสำนวน in the limelight ก็จะหมายถึงอยู่ในความสนใจนะคะเป็นจุดเด่นจุดที่สนใจของสาธารณชนคำว่า limelight จะหมายถึงไฟฉายหรือว่าจะเป็นไฟ spotlight ชนิดหนึ่งนะคะซึ่งเป็นไฟที่เคยมีการใช้กันนะคะในโรงละครแต่ปัจจุบันนี้ก็เลิกใช้กันไปแล้วนะคะที่เราอยากจะให้ผู้ชมเนี่ยเห็นเป็นบางจุดที่สำคัญเท่านั้นก็จะเน้นไปนะคะก็จะส่องหรือว่าฉายไฟไปดังนั้นทุกสายตาก็จะไปจับจ้องอยู่แค่จุดสำคัญจุดนั้นนั่นเองแหละค่ะเป็นที่สนใจหรือว่าจุดสนใจหรือว่าอยู่ในความสนใจแหละค่ะสำนวนนี้อาจจะเปลี่ยนเป็น to be in the spotlight to be in the limelight ใช้ได้เหมือนกันเลยค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการ AYC Food Fit for Fight แล้วค่ะวันนี้เอพัชรีรักษาวงเคนสเปเกลลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะได้เวลาพบกันอีกเหมือนเดิมนะคะ AYC Food Fit for Five ยังอยู่กันที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยค่ะในครั้งก่อนนะคะเราได้พูดถึงเรื่องราวของการเดินเรือที่ต้องอาศัยการนำร่องนะคะแล้วก็ผู้ช่วยสำคัญที่จะช่วยในภารกิจการที่จะนำร่องเรือเนี่ยให้เรือเนี่ยสามารถกลับลำแล้วก็เข้าเทียบท่าได้ก็คือเรือที่เรียกกันว่า tugboat หรือว่าเรือลากจูงค่ะนอกจากนี้นะคะเรือ tugboat เนี่ยยังสามารถที่จะดันแล้วก็ดึงได้อีกด้วยนะคะเพราะว่าเรือลำใหญ่เนี่ยไม่สามารถที่จะกลับลำด้วยตัวเองนะคะจึงจำเป็นที่จะต้องมีตัวช่วยก็คือเรือ tugboat ช่วยดึงหรือว่าดันเสมอค่ะส่วนเรือลำเล็กๆนะคะที่ใช้ลากเรือลำใหญ่เนี่ยหรือว่าเรือบรรทุกทรายที่เราเห็นกันตามแม่น้ำนะคะแบบนี้เนี่ยนะคะก็คือเรือลากจูงเช่นเดียวกันนะแต่ว่าเขาจะมีอีกชื่อนึงค่ะชื่อเขาก็คือ towboat T-O-W นะไม่ใช่ tow นิ้วเท้านะคะ T-O-W towboat คำว่า tow เนี่ยนะคะจะหมายถึงการดึงหรือว่าการลากด้วยเชือกอย่างเช่น tow a broken down car tow a broken down car ก็คือการที่เราจะดึงหรือว่าการที่เราจะลากรถที่มันเสียนั่นเองค่ะ a tugboat towing a barge a tugboatTowing a barge ก็แปลว่าเรือลากเรือจูงเนี่ยนะคะกำลังลากเรือลำใหญ่อยู่ค่ะและจากการลากจูงนะคะเรือเนี่ยจะต้องผูกกันกับเรือลำใหญ่แล้วก็ลากไปด้วยกันนะคะก็เลยมีสำนวนนี้ขึ้นมา in towin tow ซึ่งก็จะหมายถึงการติดตามใกล้ชิดเลยหรือว่าติดกันแบบปลาทั้งโกอย่างนี้ก็ว่าได้หรือว่าผูกกันมาด้วยกันค่ะตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ She came to school with her mother in tow She came to school with her mother in tow ก็แปลว่าเธอมาโรงเรียนแล้วก็มีคุณแม่ตามมาใกล้ๆเลยติดกันมาเลยแล้วค่ะบางทีเนี่ยนะคะยังตื่นยังกลัวอยู่นะคะมาโรงเรียนวันแรกวันที่สองยังไม่ค่อยคุ้นค่ะวันนี้ขอบคุณค่ะการท่าเรือแห่งประเทศไทยลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สนับสนุนโดย
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: ต้อนรับเข้าสู่รายการ AYC Food Fit for Five เอพัชรีรักษาวงค่ะ
2: และผมเอกิตติพัชเสริมทองครับ
0: ค่ะแล้วเราทั้งคู่นะคะยังอยู่กันที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยค่ะ
2: คุณเอ๋ทราบไหมครับว่าในปัจจุบันเนี่ยนะฮะเรามีการบรรจุสินค้าลงในตู้นะครับผ่านการท่าเรือกรุงเทพเนี่ยในปีนึงนะครับมากกว่า1ล้าน TEU ทีเดียวนะครับ
0: ใช่ค่ะ
2: และก็ TEU นะครับย่อมาจากคำว่า
0: 20 foot equivalent unit อีกครั้งหนึ่งนะคะ20 foot equivalent unit ค่ะ
2: ครับซึ่งเป็นหน่วยนับตู้สินค้าที่เป็นมาตรฐาน20ฟุตโดยการขนส่งสินค้าทางทะเลนั้นนะครับเราจะบรรจุลงในตู้คอนเทนเนอร์นะครับคุณผู้ชมครับซึ่งแบ่งการบรรจุในตู้สินค้าหรือที่เราเรียกกันว่า stuff นะครับ
0: คำว่า stuff เนี่ยนะคะสะกดด้วย stuff เนี่ยจะหมายถึงการบรรจุในลักษณะที่แบบยัดมันเข้าไป
2: wow.
0: อัดมันเข้าไปแบบนั้นเนี่ยนะคะเวลาที่เราเนี่ยทานอาหารจนอิ่มมากๆเลยเนี่ยนะคะเราก็อาจจะพูดได้นะว่า I am stuck คือยัดมันลงมา
2: wow.
0: เยอะมากเลย
2: นะคะ
0: ก็คือ stuff เนี่ยก็แปลว่าอิ่มเหลือเกินไม่มีที่เหลือในกระเพาะแล้วที่จะยัดอาหารค่ะหรือว่าอาจจะเป็นการยัดเครื่องเทศลงเข้าไปในไก่งวงเรียกกันว่า stuffing stuff ยังเป็นภาษาพูดนะคะซึ่งจะพูดถึงสิ่งของต่างๆ There is so much stuff on the table ซึ่งประโยคนี้หมายความว่าม
2: ีของเยอะแยะมากมายนะฮะอยู่บนโต๊ะกลับมาที่การแบ่งพื้นที่ในการบรรจุสินค้ากันต่อนะครับมี2แบบครับแบบแรกเรียกว่า FCL
0: หรือว่าcontainer load
2: ครับเป็นตู้ที่เป็นการบรรจุสินค้าแบบเจ้าของคนเดียว
0: คนเดียวเลยเหมาไปทั้งตู้เลยนะคะ
2: ครับ
0: แล้วแบบที่2เนี่ยนะคะก็คือ LCL นั่นแหละค่ะซึ่งย่อมาจาก less than container load ซึ่งเป็นตู้นะคะที่บรรจุสินค้าหลายเจ้าของค่ะ
2: ครับ
0: การบรรจุแบบนี้เนี่ยนะคะตัวแทนเนี่ยรับจากการขนส่งหรือว่า freight forwarderจะซื้อระวางเรือนะคะหรือว่าอาจจะเป็นการเมาตู้ในราคาที่ขายส่งแล้วนะคะมาแบ่งขายปลีกกันอีกทีนึง

0: ต้องขอขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนรายการของเราด้วยดีตลอดมานะครับการท่าเรือแห่งประเทศไทยครับ
1: ใช่ค่ะและวันนี้นะคะพี่เอและน้องเอ๋ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: สนับสนุนโดย

สวัสดีครับกลับมาฟู้ดฟิตฟอร์ไฟกันอย่างเช่นเคยนะครับในวันนี้เนี่ยเราก็จะพูดถึงคำศัพท์หลายคำเลยนะครับที่ถือว่าเป็นความรู้รอบตัวและเป็นประโยชน์เนี่ยเกี่ยวกับเรื่องพายุวิธีการใช้คำศัพท์ที่เกี่ยวกับพายุนั้นนะครับส่วนใหญ่เนี่ยเกี่ยวกับว่าเกิดขึ้นในพื้นที่หรือเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ถึงจะใช้ที่ถูกต้องยกตัวอย่างกันละกันนะครับถ้าพายุนั้นๆเนี่ยเกิดขึ้นในทะเลจีนใต้หรือมหาสมุทรแปซิฟิกเนี่ยนะครับจะใช้คำว่าไทฟูนนะครับถ้าพายุนั้นเกิดขึ้นในมหาสมุทรอินเดียจะใช้คำว่าไซโคลนถ้าพายุนั้นๆเนี่ยเกิดขึ้นในมหาสมุทรแอตแลนติกจะใช้คำว่าเฮอริเคนทั้ง3ความนี้นะครับมีความหมายเหมือนกันเพียงแต่ว่าใช้แตกต่างกันตามภูมิศาสตร์และพื้นที่ที่เกิดขึ้นครับแล้วความแรงของพายุนั้นๆเนี่ยเราจะใช้คำว่าอะไรเพราะเห็นในข่าวเนี่ยบางทีใช้คำว่าซูเปอร์บ้างอินเทนส์บ้างใช่ไหมครับถ้าสมมุติเอานะว่าพายุนั้นๆเนี่ยมีความแรงหรือความเร็วเนี่ย179กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปนะครับจะใช้คำว่า intense เช่น intense typhoon intense cyclone intense hurricane แต่ถ้าสมมุติเอานะว่าพายุนั้นๆมีความเร็วและแรงกว่านั้นอีกก็คือ241กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปนะครับจะใช้คำว่า super ครับอย่างเช่น super cycloneSuper Typhoon, Super Hurricane ยกตัวอย่างกันแล้วกันนะครับก็คือ Super Typhoon Hainan ที่เกิดขึ้นที่ฟิลิปปินส์เมื่อปีที่แล้วคงจำกันได้ส่วนอีกคำหนึ่งที่เรามักจะคุ้นเคยกันนะครับที่คนไทยมักจะเรียกว่า Tornado หรือเป็นภาษาไทยก็คือพายุงวงช้างก็คือ Tornado ที่เจ้าของภาษาออกเสียง Tornado เนี่ยเป็นพายุหมุนนะครับที่เกิดขึ้นบนแผ่นดินใหญ่ส่วนใหญ่นะครับจะเกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกานะแต่ในประเทศไทยก็มีเหมือนกันก็คือในจังหวัดระยองนั่นเองครับส่วนพายุสุดท้ายที่จะคุยในวันนี้นั่นนะครับเป็นพายุที่พวกเรามักจะไม่ค่อยได้เจอโดยตรงเท่าไหร่แต่จะเจอตามหน้าหนังสือพิมพ์หรือตามข่าวคราวไม่ว่าจะเป็นพายุทะเลทรายพายุทรายหรือพายุฝุ่นนั่นนะครับพายุทรายเนี่ยก็คือแซนด์สตอร์มนะครับพายุฝุ่นนี่คือดัสต์สตอร์มหรือเดสเซตสตอร์มก็ว่าได้นะครับซึ่งพายุฝุ่นเนี่ยเพิ่งเกิดขึ้นที่เมืองฟีนิกซ์รัฐแอริโซนาในสหรัฐอเมริกาที่ผ่านมาที่เรียกว่าฮาบูบนะครับแต่พวกพายุทะเลทรายเนี่ยมักจะเกิดขึ้นในทะเลทรายซาฮาราหรือประเทศซูดานเป็นหลักวันนี้เวลาของเราก็หมดแล้วนะครับวันนี้ถือว่าเป็นความรู้รอบตัวเผื่อเป็นประโยชน์ให้กับแฟนรายการทุกท่านนะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะพบกับเรา2คนนะคะในช่วงเวลาเย็นๆแบบนี้รายการ AYC Food Fit for Five เอพัชรีรักษาวงศ์ Kinsperger ค่ะ
1: อาจารย์เอกิติพัชเสริมทองครับ
0: วันนี้เราดูกันต่อค่ะเรื่องราวเกี่ยวกับการสมัครงานนะคะซึ่งเคยได้ยินมั้ย work for peanuts ทำงานไปแล้วได้ถั่วคืนมาจะดีมั้ย
1: ไม่ดีฮะ
0: ไม่ดีนะ work for peanuts หรือว่าเอาอย่างงี้มั้ยล่ะ work for chicken feed work for chicken feed ก็คืออาหารไก่ทำงานไปได้อาหารไก
1: ่
0: ไม่ดีเนาะจริงๆแล้วเป็นสำนวนนะคะว่าทำงานไปเนี่ยแล้วก็ได้สิ่งตอบแทนมาเล็กๆน้อยๆนะคะเปรียบเทียบเป็น peanuts กับ chicken feed john should quit his job because he is working for peanuts and he can'tpay his rent ก็แปลว่าจอห์นเนี่ยควรที่จะลาออกจากงานได้แล้วค่าตอบแทนนี่มันน้อยเหลือเกินไม่มีเพียงพอที่จะไปจ่ายค่าเช่าบ้าน
1: ใช่มันเปรียบเปรยเหมือนกับว่าทำงานไปเนี่ยเพื่อแลกกับของ
0: กระจุกกระจิกเล็กๆน้อย
1: ๆเล็กๆน้อยๆราคาถูก
0: นั่นแหละ
1: ที่ไหนก็ได้ไม่คุ้ม
0: ถูกต้องแล้วนะคะหรือว่าอาจจะใช้สำหรับเวลาที่เราเนี่ยนะไปซื้อของมาราคาถูกมาก buy something for peanuts หรือว่า pay peanuts การซื้อหรือว่าจ่ายในราคาที่ถูกค่ะอย่าง if you pay peanuts you get monkeys huh if you pay you get monkeys
1: มันเปรียบเทียบอย่างเงี้ย

0: เปรียบเลยว่านายจ้างนะจ้างลูกจ้างเนี่ยถ้าอยากจะได้คุณภาพดีก็ต้องจ่ายเยอะๆถ้าอยากจะจ่ายถูกๆ
1: ก็ได้ลิงมา
0: แบบนั้นเลย
1: วันนี้มีที่มาจากละครจัดใช่ไหมคะลิงเนี่ยก็มีการแสดงก็แสดงแบบไม่ง่ายกระโดดข้ามกระโดดดีทำแบบว่าทำไปเสร็จแล้วเนี่ยได้ถั่วมันก็แบบไม่ค่อยขยันไงทำอะไรเล็กๆน้อยๆคนก็ดีใจก็ตบมือแล้วก็ให้ถั่วละค่ะวันนี้เราสองคนจะต้อง say goodbye but see you again next time สวัสดีนะคะ
0: บายสวัสดีครับ

0: ดีค่ะคุณพ่อคุณแม่และผู้ปกครองและน้องๆที่น่ารักทุกคนพบกับรายการ English Level Up ครูพี่แนทครูพี่นุ่นมาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆทุกคนแล้วค่ะเอ๊น้องๆเคยสงสัยหรือสับสนกันไหมคะว่าเมื่อไหร่เราจะใช้คำว่า little a little feel a feelหรือ a bit of ที่แปลว่าเล็กน้อยนั่นเองค่ะวันนี้ครูพี่แนทกับครูพี่นุ่นมีคำตอบค่ะทีนี้นะ one book หนังสือ1เล่มหรือ a book นั่นเองนะคะหรือ two cats แมว2ตัว three pens ปากกา3ด้ามนั่นเองค่ะ
1: แล้วคำนามนับไม่ได้นะคะในภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า uncountable noun ค่ะคำว่า un แปลว่าไม่นะคะคำว่า countable แปลว่านับได้รวมกันเป็น uncountable noun นามนับไม่ได้นั่นเองค่ะคำนามนับไม่ได้เหล่านี้นะคะเราก็จะไม่สามารถระบุจำนวนของเขาได้ค่ะว่าเขามีกี่ชิ้นกี่อันกี่สิ่งตัวอย่างเช่นของเหลวต่างๆค่ะน้ำนมเกลือน้ำตาลเหล่านี้เป็นคำนามนับไม่ได้ค่ะ
0: ถ้าเข้าใจแล้วนะคะเราลองมาดูตัวอย่างการใช้ feel a feel little กับ a little กันค่ะคำว่า feel หรือ a feel นะคะจะบวกคำนามนับได้พหูพจน์นั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่นถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าฉันมีหนังสืออยู่ไม่กี่เล่มภาษาอังกฤษเราจะพูดว่า I have a few books เห็นไหมคะ books เติม s เป็นคำนามนับได้พหูพจน์นะคะเราเลยใช้คำว่า a few นั่นเองค่ะ
1: ส่วนคำว่า little นะคะคำว่า little กับ a little เนี่ยเราจะใช้กับคำนามที่นับไม่ได้ค่ะตัวอย่างเช่นครูพี่แนทจะบอกว่าครูพี่แนทมีน้ำอยู่นิดหน่อยเราจะพูดว่า I have a little water เห็นไหมคะคำว่า water เป็นคำนามนับไม่ได้นะคะเราเลยใช้คำว่า little นั่นเอง
0: ครูพี่นุ่นเดี๋ยวจะชวนน้องๆไปพบกับรายการ Chris Jobs กันค่ะแล้วอย่าลืมสังเกตนะคะว่ามีคำว่า feel a feel little หรือ a little ตรงไหนกันบ้างไปดูกันเลยค่ะ
2: Okay, next please.
3: Hello, sir.
2: It's you again, huh?
3: Yes.
2: All right, welcome back. So what can I do for you today?
3: What do you like to do, sir?

0: งที่แล้วบอกให้พูดยาวๆตื่นเต้นจังเลยโอเคคินดาการ์เดนไอสแตติเฮดอนุมานหมีน้อยแอนด์เวิร์ดพรามิสเตอร์คอมแอนด์
1: Can you speak up please
0: Speak up
1: Yes
0: Speak up Okay Kindergarten
1: I No no no sit down
0: I'll sit down
1: But speak up
0: But speak up
1: Yeah
0: Hey
1: No no no no no sit down but speak up
0: Stop and speak up
1: Why Sit down
0: Sit down
1: Why ดูนานแล้วเนี่ย
0: พี่มาทำอะไรอะคะ
1: มาสมัครงานกับเธอมั้ง
0: อ้าว
1: มาช่วยเธอสิ
0: รอค่ะ
1: รู้สึกอะไรก็พูดออกมาเยอะๆไม่ใช่พูดน้อยๆอย่าไปพูดน้อยเพราะกลัวผิดนะครับพูดให้เยอะๆเพื่อฝรั่งจะได้เข้าใจและประทับใจกับเราแก้ปัญหาความทุกข์ใจอย่างเช่นตอนนี้แหละครับกุ๊กspeak up and speak out พูดดังๆ
0: ก็ตื่นเต้นนะคะโอเค I graduated from Faculty of Computer Science International Course
1: What international course really
2: เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆจากรายการ Chris Jobs น้องๆสังเกตคำว่า little กับ a little feel กับ a feel กันได้หรือเปล่าเอ่ยครูพี่นุ่นเจอประโยคนึงนะคะที่ว่า Can you tell me a little bit about your education please ช่วยบอกประวัติการศึกษาของคุณสักเล็กน้อยได้ไหมเห็นไหมคะคำว่า a little bit แปลว่าเล็กน้อยนั่นเองค่ะแล้วนอกจากคำว่า little กับ a little feel กับ a feel ที่ครูพี่เน็ตครูพี่นุ่นพูดไปเมื่อตอนต้นนะคะยังมีคำว่า a little bit ที่แปลว่าเล็กน้อยได้ด้วยค่ะคำว่า a little bit ที่แปลว่าเล็กน้อยนะคะใช้กับคำนามนับไม่ได้เหมือนกับคำว่า little เลยค่ะตัวอย่างเช่นครูพี่เน็ตจะบอกว่าครูพี่เน็ตพูดภาษาจีนได้นิดหน่อยเราจะพูดว่า I can speak a little bit of Chineseเห็นไหมคะฉันพูดภาษาจีนได้นิดหน่อย a little bit แปลว่าเล็กน้อยนั่นเองค่ะแล้วคำนี้นะคะเราจะเห็นเขาใช้กันในภาษาพูดค่ะน้องๆเคยสงสัยกันบ้างไหมคะว่าเมื่อไหร่เราจะใช้คำว่า a little เมื่อไหร่เราจะใช้คำว่า little คำว่า little นะคะกับ a little เนี่ยแปลว่าเล็กน้อยเหมือนกันทั้งคู่เลยค่ะเราจะใช้กับคำนามนับไม่ได้นะคะแตกต่างกันตรงที่คำว่า a little นะคะเราจะใช้กับคำว่าเล็กน้อยแต่ยังพอมีอยู่นั่นเองค่ะเป็นความหมายในเชิงบวกถ้าเราใช้ little ที่ไม่มีอะนำหน้านะคะเราจะใช้ในความหมายที่ว่าเล็กน้อยแต่แทบจะไม่มีเหลือพอเลยค่ะยกตัวอย่างการใช้ a little กับ little นะคะถ้าครูพี่นุ่นอยากจะซื้อขนมครูพี่นุ่นก็หยิบกระเป๋าสตางค์ขึ้นมาเปิดดูแล้วก็เห็นว่ามีเงินอยู่เล็กน้อยแต่เพียงพอที่จะซื้อขนมนะคะครูพี่นุ่นจะพูดว่า I have a little money ฉันมีเงินอยู่เล็กน้อยแต่ว่ามีอยู่เพียงพอนะคะสามารถซื้อขนมได้ค่ะแต่ถ้าเปิดดูแล้วนะคะมีเงินไม่เพียงพอนะคะมีอยู่นิดหน่อยแต่ไม่พอซื้อขนมเนี่ยครูพี่นุ่นจะพูดว่า I have little money ฉันมีเงินอยู่นิดหน่อยเองไม่สามารถซื้อขนมได้อดกินเลยค่ะส่วนการใช้ a feel แล้วก็ feel นะคะที่แปลว่าเล็กน้อยเหมือนกันค่ะแต่ว่าใช้กับคำนามที่นับได้เรามาดูกันค่ะว่าเขาใช้ต่างกันยังไงคำว่า a feel นะคะจะมีความหมายมากกว่าคำว่า feel ค่ะ a feel เนี่ยแปลว่ามีน้อยนะแต่มีอยู่บ้างยังเพียงพออยู่แต่คำว่า feel เฉยๆค่ะจะมีความหมายในแง่ลบก็คือแทบจะไม่มีเลยตัวอย่างนะคะถ้าครูพี่เน็ตต้องการจะบอกว่าครูพี่เน็ตเนี่ยรู้ภาษาจีนอยู่นิดหน่อยเราจะพูดว่า I know a few words of Chinese เห็นไหมคะคำว่า a few นะคะแปลว่ารู้อยู่บ้างนิดหน่อยแต่ว่าถ้าครูพี่เน็ตพูดว่า I know few words of Chinese เห็นไหมคะคำว่า few ไม่มีอะก็จะมีความหมายที่แบบว่าแทบจะไม่มีเลยค่ะรู้น้อยมากๆแทบจะไม่รู้อะไรเลยน้องๆคะน้องๆคงจะสับสนความหมายแล้วก็การใช้คำว่า little กับ a little feel กับ a feel ใช่ไหมคะเดี๋ยวมีอะเดี๋ยวไม่มีอะครูพี่เน็ตเลยมีสูตรช่วยจำง่ายๆค่ะคำว่า a little แล้วก็ a feel นะคะตัวอักษรเขาจะมีมากกว่าใช่ไหมคะเพราะว่ามีอะนำหน้าเนี่ยแหละค่ะความหมายของเขาก็จะเป็นในทางบวกค่ะคือมีน้อยนะแต่ก็ยังมีพออยู่บ้างทีนี้ถ้าคำว่า feel กับ little ที่ไม่มีอะตัวอักษรเขาน้อยกว่าใช่ไหมคะความหมายก็จะเป็นแทบจะไม่มีเลยค่ะความหมายก็จะเป็นลบตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วนะคะที่ครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปพบกับรายการ Itchy Feet
0: และน้องๆมาสังเกตกันนะคะว่าเราเจอคำว่าเล็กน้อยกันอีกไหมไปดูกันเลย
2: ค่ะ
3: Hi boys and girls, I'm here with Chef Joy, who flew all the way from Australia just to show us a very, very delicious

0: just menu. สวัสดีครับเจมส์จอยครับ
1: สวัสดีครับ
0: But originally you were born and grew up in the Philippines.
1: Actually, I was born in the Philippines and then I moved to Australia.
0: I see. Okay, so what dish are we doing today?
1: All right, what I'm doing here is the popular red velvet.
0: Red velvet
1: cake. Yeah.
0: Red velvet cake.
1: But I'm gonna deconstruct it.
0: อุ้ยจะทำลายรากเลยฮะ deconstruct เลยนะ
1: It's a trend nowadays, you know. Everything's deconstructed.
0: Okay, so let's take a look at the ingredients.
1: Sure. What we have here is a strawberry sauce.
0: Sauce strawberry, นะครับ
1: White chocolate sauce. It's slightly darker because of the caramelization. Then what we have next is an almond praline. It's made of almond nuts. You crush it, roasted it. Then you add a bit of sugar in it, and then you caramelize the sugar on a pot while you're cooking it. Oh.Sugar caramelizes.
0: Caramelize ก็คือทำให้เกิดเป็นคาราเมลหรือที่พี่ไทยเรียกกาลาแมนั่นแหละครับก็คือว่าเอาถั่วเนี่ยเอามันเนี่ยมาบดเสร็จใส่น้ำตาลคั่วเสร็จก็ได้นี้เลย
1: Then what I have here is basically strawberry crumble. It's made of butter, flour,
0: ใส่แป้ง
1: sugar,
0: ใส่น้ำตาล
1: and then you crumble it by your hand.
0: แล้วขยี้เลยด้วยมือนะ
1: and you bake it in the oven.
0: อ๋อต้องเอาไปอบด้วย
1: The next one is the strawberry yogurt parfait.
0: Okay.
1: You turn it into sort of a semi mousse, semi ice cream.
0: ลูกครึ่งนะฮะระหว่างจะเป็นแบบมูสแบบเป็นโฟมๆหรือว่าจะเป็นไอติมแต่ว่านี่ก็เรียกว่าเป็นโยเกิร์ตชนิดหนึ่งแล้วกัน
1: And of course the famous red velvet cake
0: โอ้โหนี่กำมะหยี่สีแดงแล้วแต่แปลตรงๆนะครับ
1: Which is it contains of the red sponge with the flavor of apple cider with slightly acidic
0: มีความรสนะครับของน้ำส้มสายชูแอปเปิ้ลนิดนึง
1: Then you have the cream ofThe cream cheese
0: มีครีมชีสเคลือบข้างบนด้วยครับ
1: With additional of whipped cream
0: และแน่นอนต้องมีวิปครีมเนี่ยตัวอร่อยเลยตรงนี
1: ้ And of course we have fresh strawberries and blueberries
0: มีสตรอเบอรี่สดกับบลูเบอรี่สดด้วย
1: That's it
0: Okay so let's get cooking chef
1: All right the first thing that I have to do is I'm gonna make it rustic
0: Okay
1: so I'm just gonna spread all this sauce everywhere
0: ทำให้มันแบบออกมาแบบเป็นอารมณ์ออกมาแล้วมันใช่เลยมีนู่นนี่เมื่อกี้สตรอเบอรี่ไปแล้วอันนี้ white chocolate
1: Then the next one is crushed almond praline
0: So where and how much do you put it? It's really up to your mood that day.
1: Correct.
0: แล้วแต่อารมณ์เชฟฮะ
1: And then the strawberry crumbles. Then what we have is the strawberry yogurt parfait.
0: ครับ
1: Then the famous red velvet cake. So if you notice, it's small pieces. It's really deconstructed. It's not whole piece, you know.
0: มันถูกทำให้มันเล็กๆลง So it's like the culinary trend at the moment.
1: Correct.
0: Oh, เป็นกระแสว่าด้วยการทำอาหารทุกวันนี้
1: Then a few blueberries.
0: Can we change the fruit?
1: Yes, you can. You can use your fresh mango.
0: เปลี่ยนผลไม้ได้นะครับสามารถใช้เป็นมะม่วงก็ได้อยู
1: ่ And just add some slice of fresh strawberries.
0: Oh.
1: Then the last thing that we have to add, of course, is this strawberry lychee ice cream.
0: ไอติมลิ้นจี่กับสตรอเบอรี่ผสมกันอย่าไปสับสนนะเด็กๆนะไลจี่นี่คือลิ้นจี่นะส่วนลำไยนี่คือลองแก้นนะ
1: The last product that we have to add is the garnish, which is the micro herbs.
0: Oh, the garnish คือส่วนประดับตกแต่งซึ่งไม่มีก็ได้แต่ว่ามีแล้วมันก็สวยดีถ้าดูดีอ่ะมันก็อร่อยไปครึ่งนึงแล้วล่ะ
1: There you go This is for you to taste
0: Wow we done โอ้โห So this is once again
1: the deconstructed red velvet
0: The deconstructed red velvet ก็คือเป็นเค้ก red velvet นะครับแล้วก็ใส่ด้วยส่วนผสมเล็กๆน้อยๆเต็มไปหมดเลยแลดูน่าดูและน่ากินมากๆเลยวันนี้ขอบคุณเชฟมากนะครับ
1: ขอบคุณครับขอบคุณครับ
0: โอ้ย
2: เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆจากรายการ Itchy Feed เนี่ยน้องๆเห็นคำที่แสดงจำนวนเล็กน้อยกันบ้างหรือเปล่าเอ่ย
3: ครูพี่นุ่นเจอประโยคนึงนะคะที่ว่า you add a bit of sugar to it ให้คุณเนี่ยเติมน้ำตาลเข้าไปอีกสักเล็กน้อยค่ะ
2: น้องๆจะเห็นได้ว่าคำว่า a bit of นะคะก็คือจะแปลเหมือนคำว่า little กับ a little เลยที่แปลว่าเล็กน้อยค่ะแต่คำว่า a bit of นะคะเราจะใช้กับคำที่ไม่เป็นทางการค่ะ
3: เรามารู้จักกับคำว่า a bit of กันค่ะคำว่า a bit of นะคะแปลว่าเล็กน้อยนะคะใช้กับคำนามนับไม่ได้นั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่น a bit of sugar น้ำตาลเล็กน้อยนะคะ a bit of salt เกลือเล็กน้อยนั่นเองค่ะทั้งน้ำตาลแล้วก็เกลือนี่ก็นับไม่ได้เลยนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าคุณสามารถเติมน้ำตาลลงไปในเค้กนี้ได้เล็กน้อยภาษาอังกฤษเราจะพูดว่า you can add a bit of sugar on this cakeเห็นไหมคะคำว่า sugar แปลว่าน้ำตาลเป็นคำนามนับไม่ได้เราสามารถใช้คำว่า a bit of ได้ด้วยค่ะ
2: นอกจากนี้นะคะคำว่า a bit of ยังใช้กับนามธรรมได้ด้วยค่ะนามธรรมคืออะไรนามธรรมนะคะคือคำนามที่เราจับต้องไม่ได้ค่ะเป็นอย่างเช่นข้อมูลข่าวสารความดีการช่วยเหลือคำแนะนำไม่ได้เป็นชิ้นเป็นอันให้เราสัมผัสแตะต้องได้นะคะตัวอย่างเช่น a bit of advice คำแนะ

0: a bit of help ความช่วยเหลือเล็กน้อยตัวอย่างเช่น do you need a bit of help คุณต้องการความช่วยเหลือเล็กน้อยหรือเปล่า
1: เราลองมาทวนกันดีกว่าค่ะว่าคำว่าบอกปริมาณเล็กน้อยนะคะมีอะไรบ้างคะคุณพี่แนท
0: คำว่าเล็กน้อยนะคะจะมีคำว่า little กับ a little แล้วก็ a bit of แล้วก็ a little bit of ค่ะแปลว่าเล็กน้อยใช้กับคำนามนับไม่ได
1: ้ส่วนคำว่า a few กับ few นะคะแปลว่าเล็กน้อยเหมือนกันเลยเราจะบวกคำนามนับได้พหูพจน์นั่นเองค่ะ
0: ถ้าน้องๆเข้าใจแล้วเรามาลองเล่นเกมกันดีกว่า
1: ข้อที่หนึ่งถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าฉันได้อ่านหนังสือไปนิดหน่อยในวันหยุดเราจะพูดว่าอะไรดีคะ I read books during the holiday ตอบอะไรดีคะระหว่าง a little กับ a few ติ๊กตอกตอบอะไรดีคะถูกต้องนะคะตอบ a few นั่นเองค่ะ I read a few books during the holiday เห็นไหมคะคำว่า books นะคะเติม s เป็นคำนามนับได้เพราะหูพจน์เราเลยใช้คำว่า a few นั่นเองค่ะ
0: ข้อที่สองนะคะถ้าเราต้องการจะบอกว่ามีน้ำอยู่เพียงเล็กน้อยในสระน้ำน้อยแบบแทบจะไม่มีเลยเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่ายังไงดี There is water in the pool ใช้อะไรดีคะระหว่าง few กับ little ใช่แล้วค่ะเราต้องใช้คำว่า little นะคะที่แปลว่าน้อยใช้กับคำนามนับไม่ได้เพราะเราเห็นคำว่า water นั่นเอง
1: ข้อที่3นะคะถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าคุณสามารถเติมเกลือเข้าไปในซุปของคุณได้เล็กน้อยภาษาอังกฤษเราจะพูดว่า You can add salt in your soup ใช้อะไรดีคะระหว่าง a few หรือ a bit of ติ๊กตอกใช้อะไรดีนะถูกต้องค่ะ a bit of นั่นเองค่ะ You can add a bit of salt in your soupเห็นไหมคะคำว่า salt นะคะแปลว่าเกลือเป็นคำนามนับไม่ได้เราเลยใช้ a bit of นั่นเองค่ะ
0: พบกับรายการต่อไปดีกว่าค่ะกับรายการ Vocab King
1: และน้องๆ นะคะอย่าลืมลุ้นไปกับเพื่อนๆ นะคะว่าวันนี้เพื่อนๆจะสะกดกันได้กี่คำและที่สำคัญนะคะต้องท่องแล้วก็สะกดไปพร้อมๆกับเพื่อนๆ เลยนะคะ
0: ไปดูกันเลย
2: Good morning Vocab King
3: Let's play spelling.
4: Welcome to the final round. Are you ready?
5: Yes.
4: Okay. Your first word is income.
5: I-N-C-O-M-E.
4: Correct. Good job. Slow it down. Don't worry. Your next word is medium.
5: M-E-D-I-U-M.
4: Correct.
0: Woo.
6: ปานกลางครับ
7: ปานกลางนะคะหรือว่าอยู่ตรงกลางก็ได้นะคะโอเคไปต่อกันเลยนะคะ
4: Your next word is slight
5: S-L-I-T-E
4: slight
5: S-L-I-D-E
4: slight
7: ฟังดีๆมีตัวอะไรบ้าง
5: S-L-I-T-E
4: slight
5: again
4: slight
5: S-L-I-D-E
4: Slight.
8: เวลาผ่านไปแล้วกว่าครึ่งแต่น้องภูเขาก็ยังฝ่าคำนี้ไปไม่ได้ครับสังเกตจากสีหน้าก็รู้ได้เลยว่าทั้งตื่นเต้นและกดดันสุดๆทำให้เขาไม่สามารถหลุดจากการสะกดแบบเดิม
4: Slight.
7: นึกถึงคำอื่นที่มีเสียงแบบเนี้ย
4: Ite Slight
5: S-L-I-T-E
4: Oh Slight
5: S-L-I
7: นึกถึงคำอื่นที่มันออกเสียงแบบนี้เร็ว
4: Don't worry, this word is not easy.
7: สมมุติถ้าบอกว่าคำว่า
4: right หรือ light
7: สะกดยังไง
5: S L I G H T
4: There it is.
7: พี่โบเชื่อว่าคำนี้เราจะจำได้อีกนานเลยสะกดยังไงนะ
5: S L I G H T ค
4: ่
5: ะ
4: แน่นอนครับ slight
1: แล้ววันนี้จากรายการ Vocab King เนี่ยมีคำศัพท์คำไหนที่น่าสนใจที่จะเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆกันบ้างคะ
0: วันนี้นะคะครูพี่แนทเจอคำว่า slight ที่เป็น adjective แปลว่าเล็กน้อยอีกแล้วค่ะคำว่า slight แปลว่าเล็กน้อยเป็น adjective ค่ะตัวอย่างเช่นฉันมีไข้เล็กน้อยเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่า I have a slight fever น้องๆคะครูพี่แนทอดไม่ได้เลยค่ะที่จะบอกว่าเวลาเราพูดว่าเราเป็นไข้ ในภาษาไทยเราใช้คำว่าเป็นใช่ไหมคะแต่ในภาษาอังกฤษเราไม่ใช้คำว่าเป็นนะคะเราจะใช้คำว่ามีค่ะเพราะฉะนั้น I am a fever ผิดนะคะต้องเป็น I have a fever คือฉันมีไข้ถ้าเราบอกว่าฉันเป็นไข้แปลว่าเราเป็นเชื้อโรคฝรั่งไม่พูดแบบนี้ค่ะคำว่า slight นะคะถ้าเป็น verb จะแปลว่าถูกมองข้ามหรือถูกเพิกเฉยนั่นเองค่ะจะใช้เหมือนคำว่า overlook นะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าพวกเรารู้สึกถูกมองข้ามภาษาอังกฤษเราจะพูดว่า we feel we are being overlooked or slighted เห็นไหมคะคำว่า slighted นะคะหรือว่า overlook เนี่ยค่ะจะเป็น verb นะคะแปลว่ามองข้ามนั่นเองค่ะหรือถ้าเราเติม ly เข้าไปข้างหลังคำว่า slight นะคะเป็นคำว่า slightly จะเป็น adverb ค่ะแปลว่าอย่างเล็กน้อยยกตัวอย่างเช่นฉันรู้จักเธอเพียงแค่เล็กน้อยเราจะใช้พูดเป็นภาษาอังกฤษว่า I know her slightly เห็นไหมคะคำว่า slightly ที่แปลว่าเล็กน้อยเป็น adverb ขยาย verb คือคำว่า know นั่นเองค่ะเอาละค่ะเติมพลังคำศัพท์กันไปแล้วนะคะขอทวนหน่อยค่ะว่าวันนี้เราได้คำศัพท์คำว่าอะไรกันบ้างคำแรกนะคะคำว่า slight ที่เป็น adjective แปลว่าเล็กน้อยใช้วางไว้หน้าคำนามค่ะ slight ที่เป็น verb แปลว่าเมินเพิกเฉยละเลยไม่สนใจ slightly ที่เป็น adverb ใช้ขยาย verb adjective แล้วก็ adverb แปลว่าเล็กน้อยคำว่า overlook ที่เป็น verb นะคะเราจะใช้เหมือนคำว่า slight ที่เป็น verb นั่นเองค่ะแปลว่าเมินเพิกเฉยละเลยไม่สนใจไม่เอาใจใส่ค่ะเอาละค่ะตอนนี้ก็ได้เวลาแล้วนะคะที่ครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปพบกับรายการดูให้รู้ตอนคุณยายมหัศจรรย์กับการให้ที่ไม่รู้จบไปดูกันเลยค่ะไปดูกันเลย
6: ยี่จี้ฮังการ์เน่ไอโยยัตเตอร์โยお客さん、お客さん、お客さん。
9: 一人でやられてるんですか？
6: 一人。
9: おお。ねえ、これもしょん。
6: 前は五人いたんだよ。
9: はい。
6: 五人いたけど、
9: はい。
6: あのこういう何か持ってっちゃうんだ。うちのものを持ってっちゃう。
9: ああ。
6: だから全部首。
9: ああ。ซื้อวัตถุดิบอาหารเนี่ยนะแค่แบกนี่ผมว่าเป็น10กิโลเลยนะเนี่ยแบกมาได้ยังไงเธอこれは毎日買い物行くんですか？
6: そう毎日。
9: これ何キロぐらい？どうやって行くんですか？車で？
6: バイク。
9: バイク。
10: ทั้งหมดเนี่ยประมาณน่าจะ10กิโลครับนี่ทั้งหมดนี้นะฮะเธอใส่มอเตอร์ไซค์
9: แล้วก็ขนมานะครับทุกวัน22ปีแล้วนะฮะ
10: นี่นะสิ
9: และไม่มีวันหยุดด้วยท่านทำงานนี่ครับอาจจะเป็นเคล็ดลับของการที่อายุยืนก็ได้ครับ
6: เวลา制限なし
9: โอ
6: ้3時間も5時間もいる人が
9: ここに
6: ここにずっと夕方まで小学校ただ
9: 500เยนกินไม่อั้นและไม่มีเวลากำหนด
6: みんながね喜べばいいみんなが嬉しいなって喜べばいいんだ
9: แล้วผู้คนคนที่มากินมาจากทั่วประเทศคือเป็นแบบบุฟเฟ่กินแล้วไม่อั้น
11: 500เยนต่อ1คนกินได้ไม่อั้นเหมือนบุฟเฟ่ทั่วไปแถมลูกค้าบางอับว่าท่านใจดีมากินฟรีก็มีหรือแม้แต่คุณยายเห็นว่าลูกค้ามาไกลให้กินฟรีเพื่อเป็นการปลอบใจที่เดินทางมาไกลก็มีค่ะแต่ผลสุดท้ายเธอต้องขาดทุนเดือนละ 70,000 เยนนี่มันอะไรกันคะเนี่ยงานครัวไม่ใช่งานทำสบายๆสนุกๆ นะคะงานครัวเป็นงานละเอียดแล้วก็ใช้เวลาแต่ดูสิคะว่าเธอกระฉับกระเฉงเดินวนไปมาในครัวเหมือนไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเลยค่ะแต่ว่าในความเหน็ดเหนื่อยคุณยายก็ยังได้ความช่วยเหลือจากคนมากมายค่ะอย่างคุณผู้ชายท่านนี้เป็นข้าราชการทำอาหารไม่เป็นมาช่วยล้างจานก็ยังดีค่ะ
6: お金500万持ってたから楽しかった
9: よ。おー、なんか得てもらえ。
6: おー、だから爆発的。
9: จากที่เธอเก็บเงินมาประมาณ60ปีครับเก็บหอมรอมริบทีละหน่อยทีละหน่อยครับแล้วเงินเก็บมาได้เนี่ย5ล้านเยนครับก็ไปเที่ยว3เดือนแล้วในที่เที่ยว3เดือนเนี่ยเธอมีเงินเหลือ1,300,000เยนเอาไปบริจาคอีก
10: 遠くから来る人はそれも同じ値段ですけど、子供の場合は無料なんですね。
12: 無料無料。
10: 何歳からですか？

0: 0歳からです
1: 何歳まで子供
0: 13歳
1: 13歳
0: 小学校
1: อ๋อครับก็บอกว่าคนที่จะมาทานจากประเทศอื่นหรือที่ไหนก็ตามนะครับคิดราคาเดียวกัน500เยนครับสำหรับเด็กนะฮะ0ขวบจนถึง13ขวบกินฟรีไม่อั้นครับ
2: ทำด้วยใจมีแรงไม่มีวันหมดจริงๆค่ะดังนั้นลูกค้าที่มาอุดหนุนไม่ใช่แค่มากินอาหารแต่ถือว่าเป็นการมาให้กำลังใจคุณยายฮัจจังด้วยนะคะ
3: มหัศจรรย์กับการให้ไม่รู้จบสนุกกันไหมคะ
4: ใช่แล้วค่ะเป็นเรื่องราวของคุณยายฮัจจังนะคะที่ยอมขาดทุนเพื่อแลกกับความสุขที่ได้เห็นลูกค้าอิ่มค่ะทีนี้คุณยายเป็นคนที่ใจดีแล้วก็น่าชื่นชมมากๆเลยว่าแต่ครูพี่นุ่นคะคำว่าใจดีแล้วก็น่าชื่นชมในภาษาอังกฤษคือคำว่าอะไรคะ
3: คำว่าใจดีในภาษาอังกฤษนะคะเราจะใช้คำว่า kind หรือ generous นั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่นเธอเป็นคนที่ใจดีมากๆเลยภาษาอังกฤษเราจะพูดว่า she is kind and generous นะคะเห็นไหมคะคำว่า kind กับ generous แปลว่าใจดีทั้งคู่เลยค่ะและเมื่อเราทำดีนะคะแล้วมีคนชื่นชมเราเนี่ยภาษาอังกฤษนะคะเราจะใช้คำว่า you did a good job ทำได้ดีมากเลยหรือสั้นๆว่า good job ทำดีมากอย่างนี้นะคะหรืออีกคำหนึ่งนะคะคือคำว่า excellentก็แปลว่ายอดเยี่ยมเช่นกันค่ะ
4: นอกจากนี้นะคะคำที่ใช้ชื่นชมยังมีอีก2คำค่ะคือคำว่า awesome ที่แปลว่าเยี่ยมไปเลยเจ๋งไปเลยค่ะหรือเราจะใช้กับคำว่า I'm proud of you เวลาน้องๆทำอะไรที่น่าภูมิใจเราก็จะพูดคำนี้ค่ะ I'm proud of you
3: เมื่อพูดถึงคุณยายที่น่าชื่นชมนะคะก็มีอีกคำศัพท์นึงค่ะที่น้องๆ นะคะจะต้องจำกันให้ดีๆเลยคือคำว่า admirable นะคะจะเป็น adjective แปลว่าน่าชื่นชมนั่นเองค่ะแต่ถ้าเราตัดคำว่า able ออกนะคะก็จะเหลือแค่คำว่า admire ที่เป็น verb แปลว่าชื่นชมนั่นเองค่ะ
4: วันนี้เติมพลังอังกฤษกันไป level up กันหรือยังเอ่ยถ้า level up แล้วเรามาทบทวนกันหน่อยดีกว่าค่ะอย่างแรกที่เราได้เรียนกันไปนะคะคือเรื่องของการใช้ little กับ a little feel กับ a feel ว่าใช้แตกต่างกันยังไงค่ะคำว่า little กับ a little นะคะใช้กับคำนามนับไม่ได้ส่วน feel กับ a feel ใช้กับคำนามนับได้ที่เป็นพหูพจน์ค่ะ
3: เรื่องที่2นะคะคือเรื่องคำนามนับได้กับคำนามนับไม่ได้นั่นเองค่ะคำนามนับได้นะคะเราสามารถใส่ความระบุจำนวนเอาไว้ข้างหน้าคำนามนั้นได้เลยค่ะเช่นแมว2ตัวแมว3ตัวแบบนี้เป็นต้นค่ะส่วนคำนามนับไม่ได้นะคะเราไม่สามารถใช้คำระบุจำนวนเอาไว้ข้างหน้าได้นะคะยกตัวอย่างเช่นคำว่าน้ำ water เป็นน้ำนั่นเองค่ะ
4: อย่างที่3นะคะก็คือการใช้ a feel a little feel กับ little เนี่ยใช้ต่างกันยังไงคำว่า a feel กับ a little น้องๆเห็นใช่ไหมคะว่ามีตัวอักษรที่มากกว่าเราเลยจะมีความหมายว่าน้อยนะแต่ยังพอมีอยู่บ้างเป็นความหมายในแง่บวกส่วน feel กับ little ที่มีตัวอักษรน้อยกว่าเนี่ยเราก็จะใช้ในความหมายในแง่ลบค่ะคือมีน้อยหรือแทบจะไม่มีเลย
3: เรื่องที่4นะคะคือคำศัพท์คำว่า slight ที่เป็น adjective แปลว่าเล็กน้อย slight เป็น verb แปลว่าเพิกเฉยมองข้ามไม่สนใจslightly เป็น adverb แปลว่ายังเล็กน้อย overlook เป็น verb แปลเหมือน slight ที่เป็น verb เลยค่ะแปลว่าเพิกเฉยมองข้ามไม่สนใจค่ะเรื่องที่5ที่เราได้เติมพลังคำศัพท์กันไปในวันนี้นะคะคือคำศัพท์ในเกี่ยวกับคำว่าใจดีนะคะแล้วก็คำว่าน่าชื่นชมนั่นเองค่ะคำแรกนะคะคือคำว่า kind
4: ใจดี
3: generous
4: ใจดี
3: admirable
4: น่าชื่นชม
3: admire
4: ชื่นชมยกย่อง
3: excellent
4: เยี่ยมไปเลย
3: Good job
4: ดีมากมาก
3: Awesome
4: เจ๋งที่สุดเลย
3: I'm proud of you
4: ฉันภูมิใจในตัวคุณ
3: ก่อนจากกันในวันนี้นะคะครูพี่นุ่นมีสำนวนมาฝากค่ะ Busiest men find the most time คนยิ่งขยันก็ยิ่งมีเวลามากนะคะเหมือนกับการที่คนเรานะคะถ้ายิ่งขยันทำงานทำงานเสร็จเร็วเนี่ยเราก็มีเวลาว่างไปทำอย่างอื่นอีกมากมายเลยค่ะ
4: แล้วน้องๆสามารถกลับมาพบกับรายการ English Level Up กันได้ใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีครับมาติดตามพยากรณ์อากาศประจำวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมกันนะครับเริ่มที่แผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมนะครับแล้วก็จะเห็นว่าความกดอากาศสูงเนี่ยได้แผ่ลงมาปกคลุมถึงทางด้านประเทศจีนตอนล่างแล้วนะครับก็คาดว่าจะลงมาทางด้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในเย็นวันนี้หรือคืนวันนี้นะครับซึ่งลักษณะเช่นนี้เนี่ยก็จะทำให้ทางด้านภาคเหนือด้านตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงตอนบนเนี่ยมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและอาจจะมีฝนตกหนักได้นะครับอันที่เสี่ยงภัยวันนี้นะครับก็จะเน้นทางด้านภาคเหนือด้านตอนออกภาคอีสานตอนบนนะครับที่อาจจะมีฝนตกหนักและมีลมกระโชกแรงได้เนื่องจากความกดอากาศสูงลงมานะครับสำหรับคลื่นลมในช่วงนี้นะครับค่อนข้างเบานะครับทางด้านอันดามันประมาณ1เมตรอ่าวไทยต่ำกว่า1เมตรถ้าบริเวณที่มีฝนเนี่ยก็จะมากกว่า2เมตรก็เดินเรือด้วยความระมัดระวังบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้นะครับในช่วงนี้ก็มีประกาศเตือนของกรมอุตุเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนก็มีผลกระทบในวันที่4ถึง7ตุลาคมนะครับเนื่องจากความกดอากาศสูงลงมามันก็จะทําให้ฝนเนี่ยโดนไล่มาเป็นระดับไปนะครับโดยในวันที่4ผลกระทบจะอยู่ในภาคเหนือตอนบนด้านตะวันออกแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะครับแต่ว่าพอวันที่5วันที่6เนี่ยความกดอากาศสูงลงมาลึกขึ้นนะครับผลกระทบก็จะเลื่อนลงมาทางด้านภาคเหนือภาคกลางกรุงเทพภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ตอนบนแต่สําหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยจะมีฝนลดลงนะครับแล้วในวันที่7เนี่ยก็จะมีผลกระทบทางด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็จะขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักครับต้องระมัดระวังส่วนคลื่นลมเนี่ยบริเวณที่มีฝนเนี่ยก็จะมากกว่า2เมตรอันนี้ก็ขอให้เดินเรือด้วยความระมัดระวังไว้นะครับสำหรับแผนที่เสี่ยงภัยนะครับในวันที่5เนี่ยจะเห็นว่าฝนอยู่ค่อนข้างกลางๆนะครับทางด้านภาคเหนือภาคกลางภาคตอนออกตรงนี้นะครับแต่พอวันที่6เนี่ยกลุ่มฝนก็จะโดนเคลื่อนออกไปโดนไล่ออกไปอยู่ทางด้านตะวันตกมากยิ่งขึ้นนะครับและในวันที่7เนี่ยส่วนใหญ่ฝนก็อยู่ตามตอนตกของประเทศติดทางด้านประเทศเมียนมาเรามาติดตามพยากรณ์อากาศในรายภาคนะครับเริ่มที่ภาคเหนือวันนี้ให้ภาคเหนือฝน 40% นะจะมีหนักและลมกระโชกแรงบางแห่งได้ส่วนมากอยู่ทางด้านเชียงรายพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์สุโขทัยสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันนี้ให้ฝน 60% นะจะมีหนักมีลมกระโชกแรงบางแห่งได้นะครับโดยส่วนใหญ่เน้นก็จะตอนบนของภาคพวกหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมอุดรธานีนะครับมุกดาหารสกลนครเน้นจังหวัดที่ติดประเทศลาวครับสำหรับภาคกลางวันนี้ฝน 40% อาจจะมีลมกระโชกแรงบางแห่งได้ส่วนมากเน้นตอนล่างพวกกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีภาคตะวันออกวันนี้ฝน 40% อาจจะมีลมกระโชกแรงบางแห่งโดยเน้นตอนล่างนะครับพวกนครนายกปราจีนฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดมาภาคใต้ฝั่งตะวันออกวันนี้ให้ฝน 40% เน้นตอนบนกับตอนกลางพวกเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและชุมพรภาคใต้ฝั่งตะวันตกวันนี้ให้ฝน 60% นะครับส่วนใหญ่ก็ตอนกลางตอนล่างพวกพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในวันนี้นะครับก็อาจจะมีฝน 40% อาจจะมีลมกระโชกแรงบางแห่งได้ส่วนใหญ่ก็เน้นตั้งแต่บ่ายเย็นและก็หัวค่ำนะครับจบการรายงานลักษณะอากาศจากกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาสวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: พ่อช่วยใกล้เปิดเทอมแล้วหนูตะวันต้องกลับบ้านเพชรบุรีที่นี่ต้องเหงามากแน่ๆเลยอ่ะ
1: ขอบคุณมากๆนะคะที่ปิดเทอมนี้ให้หนูมาอยู่ด้วยสนุกมากๆเลยค่ะนายก็เหมือนกันขอบคุณนะ
2: นั่งรถไปส่งปู่กับตะวันที่เพชรบุรีไหมเมย์เย็นๆพ่อเขาก็กลับแล้ว
3: ไปได้เหรอครับ
4: ก็ขึ้นอยู่กับว่าอยากไปหรือเปล่า
2: ทำเตะ
1: เฮ้ยไปเถอะนะลีลาอยู่ได้
2: เดี๋ยวเลี้ยวซ้ายเข้าแยกนี้แค่ครึ่งชั่วโมงก็ถึงบ้านแล้วล่ะ
3: จะถึงแล้วเหรอครับ
0: ใช่ลูก
2: ลูกไม่จะรีบใช่ไหมพ่ออยากพาเด็กๆไปเที่ยวที่หนึ่งก่อนดีไหมเด็ก
5: ๆดีค่ะ
0: อุทยานราชพักอำเภอหัวหิน
1: โอ้โหสวยจังที่นี่มีอนุสาวรีย์ในหลวงหลายพระองค์เลย
2: ที่นี่เขาสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ที่ช่วยดูแลทุกสุขคนไทยในทุกๆด้านของชีวิตละ
0: ทุกพระองค์เป็นมหาราชหมดเลยนี่ครับ
2: ใช่แล้วลูกนั่นคือพ่อขุนรามคำแหงมหาราชผู้ทรงประดิษฐ์อักษรไทย
3: นึกถึงตอนที่เราย้อนเวลาด้วยกันเลยนะ
2: พ่อขุนรามคำแหงมหาราชเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงพัฒนาบ้านเมืองทรงสร้างอ่างเก็บน้ำที่เรียกกันว่าทำนพพระร่วงซึ่งเป็นระบบชลประทานที่ทันสมัยและยังทรงประดิษฐ์ตัวอักษรไทยทำให้คนไทยมีตัวหนังสือที่เป็นภาษาของตัวเองใช้มาจนทุกวันนี้และถัดมาคือพระบรมรูปของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
1: ตอนที่ย้อนเวลาไปเจอพระองค์นายจำได้ไหม
2: สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักรบที่เก่งกาจกล้าความเด็ดเดี่ยวของพระองค์ทำให้อยุธยา

0: กลับมามีเอกราชอีกครั้งและด้วยพระบารมีทำให้ไม่มีข้าศึกลุกรานไปอีกนับร้อยปีเลยล่ะแล้วก็สมเด็จพระนารายณ์มหาราชท่านทรงใช้การทูตและการเจริญสัมพันธไมตรีผูกมิตรกับต่างชาติทำให้อยุธยาได้รับการยอมรับจากอารยประเทศและอยู่รอดปลอดภัยมีคนต่างชาติมาค้าขายมารับราชการและได้รับวิทยาการความรู้ที่ทันสมัยมาพัฒนาประเทศถัดมาก็คือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชหลังจากอยุธยาล่มสลายสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงรวบรวมผู้คนที่กระจัดกระจายเป็นชุมนุมต่างๆให้รวมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันด้วยความเด็ดขาดแน่วแน่และทรงสถาปนาจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระปิยะมหาราชผู้ทรงปฏิรูปการปกครองประเทศใหม่ทรงสร้างสาธารณูปโภคต่างๆทั้งรถรางรถไฟประปาไฟฟ้าไปรษณีย์โทรเลขโทรศัพท์รวมถึงการเลิกทาสที่ทำให้ชาวสยามได้เป็นไทยยังไม่มีการเสียเลือดเสียเนื้อที่จริงแล้วยังมีมหาราชอีกพระองค์ที่พวกเรารู้จักกันดี
1: ในหลวงรัชกาลที่9ใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วละพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรท่านผู้ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนาที่เดินทางไปช่วยเหลือประชาชนทั่วประเทศแม้จะเป็นถิ่นทุรกันดารทรงสร้างสิ่งประดิษฐ์เพื่อแก้ปัญหาให้ประชาชนทั้งยังพระราชทานแนวคิดมากมายทั้งเกษตรทฤษฎีใหม่ทั้งปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมีโครงการพระราชดำริเพื่อแก้ปัญหาให้ประชาชนมากกว่า 4,000 โครงการ
2: เมืองไทยนี่ช่างโชคดีจริงๆเลยนะครับ
3: และไม่ใช่แค่มหาราชที่เห็นแค่นี้นะลูกต้องไม่ลืมว่ากว่า700ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทรงปกป้องและพัฒนาแผ่นดินไทยมาโดยตลอดสืบเนื่องมาถึงรัชกาลปัจจุบันก็ยังทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานของทุกพระองค์ทั้งหมดนี้ก็เพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของคนไทยทุกคน
2: เมืองไทยนี้ช่างโชคดีเพราะกว่า700ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ของไทยทรงปกป้องและพัฒนาแผ่นดินไทยเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของคนไทยทุกคนมาจนถึงปัจจุบัน
4: โอ้โหนี่จดบันทึกไว้ทุกครั้งเลยเหรอเนี่ย
2: ก็เรื่องปกติ
0: อ่ะเป็นยังไงบ้างได้ย้อนไปดูด้วยตาตัวเองสนุกไหม
2: สนุกมากเลยครับเฮ้ยรู้ด้วยเหรอครับเนี่ย
0: ลืมไปปากกาขนนกเนี่ยมันของปู่นะมา

0: Good morning
1: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Good morning รายการที่เชื่อว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
0: Because English is all around
1: Professor How are you feeling today
0: I feel good but I'm really hot
1: Hot right I mean you've only been here for 5 months That means you're probably not familiar with the weather in Thailand
0: That's right it is very hot where I'm from it's cold we have a very cold winter so I'm getting used to the heat It doesn't bother me too much I'm still generous to everybody but it makes me sweat a lot
1: So you're generous to everybody, right?
0: Of course.
1: น้องๆรู้ไหมคะว่าคำว่า generous แปลว่าอะไรไม่รู้คำว่า generous แปลว่ามีน้ำใจค่ะไหนใครน้องๆใน20คนนี้ใครที่มีน้ำใจต่อเพื่อนๆครอบครัวแล้วก็คนรอบข้างบ้างคะยกมือสิทุกคนเลยแล้วไหนใครที่มีน้ำใจแบ่งปันเงินให้กับผู้อื่นบ้างคะนี่เยี่ยมมากเหมือนกับวันนี้เลยใช่ไหมคะที่พวกเราจะมาเล่นเกมสะสมเงินรางวัลไปมอบให้กับผู้อื่นใช่ไหมใช่
0: How are you all doing?
2: I'm fine.
0: Okay. Have you been practicing your English?
2: Yeah.
0: Okay. Well, I'm excited. Best of luck to you all.
1: น้องๆพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วไปพบกับเกมแรกกันเลยนะคะ Here we go with the first game
0: Spelling Audition
3: ในรอบ Spelling Audition น้องๆทั้ง20คนจะถูกสุ่มออกมาทีละคนโดยน้องจะได้ฟังคำศัพท์1คำจาก Professor หลังจากนั้นน้องจะต้องสะกดคำนั้นให้ถูกต้องถ้าสะกดถูกน้องจะได้เข้ารอบทันทีแต่ถ้าผิดหมายเลขต่อไปก็จะถูกซุ่มออกมาในรอบเราต้องการผู้เข้ารอบแค่5คนเท่านั้น
1: น้องๆเข้าใจกติกาดีแล้วนะคะถ้าเข้าใจแล้วเราไปลุ้นกันดีกว่าค่ะว่าผู้โชคดีคนแรกจะเป็นใครหมายเลขมาค่ะและผู้โชคดีคนแรกก็คือหมายเลข14ค่ะเชิญเลยชื่ออะไรคะ
4: แตงโมค่ะ
1: น้องแตงโมนะคะพร้อมหรือยังคะ
4: พร้อมแล้วค่ะ
1: พร้อมแล้วนะคะ Let's play spelling
0: Your word is knowledge
4: N O R N O L A D G E
0: Okay, your answer is incorrect. I'm so sorry. The correct way to spell knowledge is K N O W L E D G E.
1: ขอบคุณมากค่ะเอาละค่ะหมายเลขมาค่ะคือหมายเลขไหนผู้โชคดีคนต่อไปก็คือหมายเลขเลยชื่ออะไรคะ
5: ชื่อจุนครับ
1: จุนอายุเท่าไหร่แล้วคะ
5: 11ครับ
1: 11พร้อมหรือยังคะ
5: พร้อมแล้วครับ
1: ถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling
0: Your word is mirror
5: M I R R O R
0: Your answer is correct good job
1: เดี๋ยวลูกมาคุยกันคำว่า mirror น้องจูนลองแต่งประโยคด้วยคำว่า mirror ได้ไหมคะ
5: I have mirror at my home
0: That is correct Good job
1: เก่งมากถูกต้องค่ะน้องจูนก็เข้ารอบไปเลยนะคะไปรอที่ bike stop ได้เลยเก่งมากชื่ออะไรคะ
6: เพียวค่ะ
1: น้องเพียวกี่ขวบแล้วคะ
6: 9ขวบค่ะ
1: 9ขวบขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling
0: Your word is speech
6: S-P-A-K-E.
0: Incorrect. I'm so sorry. The correct way to spell speech is S-P-E-E-C-H.
1: ชื่ออะไรคะ
7: ชื่อน้องดีไซน์ค่ะ
1: น้องดีไซน์อายุเท่าไหร่แล้ว
7: อายุ10ปีค่ะ
1: Let's play spelling.
0: Your word is fingers.
7: F-I-N-G-E-R-S
0: Your answer is Correct. Good job.
1: ดีใจมากดีใจมากไฮฟายฟ์เก่งมากค่ะน้องดีไซน์เชิญไปรอที่ Bike Stop ได้เลยค่ะใครจะเป็นคนต่อไปคะใครจะเป็นคนต่อไปพร้อมไหมพร้อมไหมถ้าพร้อมแล้วหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปที่จะมายืนตรงนี้ก็คือหมายเลข9ค่ะเชิญเลยชื่ออะไรคะสาวน้อย
8: ดาด้าค่ะ
1: น้องดาด้าอายุกี่ขวบแล้วคะ
8: 9ขวบค่ะ
1: 9ขวบ
0: Are you excited?
8: Yes
0: Okay, you only have one word to win
1: Let's play spelling
0: Your word is proud
8: P-R-O-U-D
0: Your answer is Correct, good job
1: Yay! เก่งมากเลยค่ะน้องดาด้าเชิญรอที่ Bike Stop ได้เลยค่ะเหลืออีกแค่2ที่นั่งใครจะเป็นคนต่อไปคะ2ที่นั่งเท่านั้นหมายเลขมาเลยค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลข18ค่ะชื่ออะไรคะ
9: น้องปั้นครับ
1: น้องปั้นอายุเท่าไหร่ล่ะคะ
9: 10ครับ
1: 10พร้อมหรือยังคะ
9: พร้อมแล้วครับ
1: ถ้าพร้อมแล้วตั้งใจฟังดีๆนะคะ
9: ครับ
1: Let's play spelling
0: Your word is classmate
8: C L A S M A T E
0: Okay, your answer is Correct. Good job.
1: Yeah. น้องปั้นคะดูเมื่อกี้ตอนเราตอบมั่นใจมากเลยน้องปั้นสามารถแต่งประโยคด้วยคำว่า classmate ได้ไหมคะ
8: I have a lot of classmates in my class.
0: Perfect sentence. Good job.
1: เก่งมากค่ะน้องปั้นไปรอที่ Bike Stop ได้เลยค่ะเอาละค่ะเหลืออีกแค่1ที่เท่านั้นที่ Bike Stop ไหนใครอยากเป็นคนสุดท้ายคนสุดท้ายจะไปรอที่ Bike Stop พร้อมไหมคะน้องๆถ้าพร้อมแล้วหมายเลขมาค่ะหมายเลข4ค่ะมาเลยชื่ออะไรคะ
10: น้องค่ะ
1: น้องมอสอายุเท่าไหร่แล้ว
10: 9ปีค่ะ
1: 9ปีนะคะ Let's play spelling
0: Your word is statue
10: S T T Y O U
0: Incorrect. I'm sorry. The correct way to spell statue is S T A T U E.
1: ชื่ออะไรคะ
11: น้องนนท์ครับ
1: ชื่อน้องนนท์น้องนนท์กี่ขวบแล้วคะ
11: 9ขวบครับ
1: 9ขวบ Let's play spelling.
0: The word is tutor.
11: T U E D E R.
0: Incorrect. I'm sorry. The correct way to spell tutor is T U T O R.
1: ชื่ออะไรคะ
12: พัทค่ะ
1: น้องพัทค่ะน้องพัทอายุเท่าไหร่แล้วคะ
12: 11ขวบ
1: 11ถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีนะคะ Let's play spelling
0: Your word is supermarket
13: S U P E R M A R K E T
0: Your answer isCorrect! Good job!
1: เก่งมากแล้วน้องพัทก็ได้เข้ารอบไปนะคะเป็นคนสุดท้ายเชิญน้องๆทั้ง4คนมารวมตัวกันข้างหน้าเลยค่ะมาเลยอยู่ตรงกลางเลยค่ะแล้ววันนี้ค่ะทางรายการ Good Morning และไทย PBS นะคะมีของที่ระลึกที่จะมอบให้น้องๆทุกๆคนเลยค่ะนั่นก็คือเสื้อที่น้องๆใส่อยู่นะคะและหนังสือ 5,000 คำศัพท์ต้องรู้รับกันไปเลยทั้งหมด20คนคนละ1เล่มและสำหรับน้องๆ5คนที่ยืนอยู่ตรงนี้นะคะก็จะได้ชุดหนังสือเสริมทักษะภาษาอังกฤษ4ด้านและซีดีรอมค่ะรับไปเลยค่ะคนละ1ชุดไปพบกับเกมต่อไปในช่วง Spelling Charity ค่ะ Let's go to Spelling Charity

0: ตอนนี้น้องๆทั้ง5คนอาจจะยังไม่หายตื่นเต้นจากรอบที่แล้วนะครับฉะนั้นในรอบนี้เพื่อนๆที่เหลือจึงต่างเข้ามาช่วยเตรียมคำศัพท์กันอย่างเต็มเพื่อรับมือกับรอบ Spelling Charity ดูสิครับได้เห็นเด็กไทยสามัคคีแบบนี้น่าชื่นใจจริงๆครับ
1: คาเฟ่ CAFE
0: ในรอบ Spelling Charity น้องๆทั้ง5คนจะต้องเล่นทีละคนโดยการเลือกหมวดคำศัพท์1หมวดจาก9หมวดแล้วสะกดคำศัพท์10คำภายใน45วินาทีถ้าไม่แน่ใจสามารถข้ามได้โดยบอก Pass ซึ่งแต่ละคำมีมูลค่า500บาทเงินรางวัลทั้งหมดของทั้ง5คนจะมอบให้กับองค์กรเพื่อสังคมต่อไป
1: สู่ช่วง Spelling Charity ค่ะซึ่งวันนี้น้องๆจะนำเงินทั้งหมดไปมอบให้กับองค์กรไหนคะ
2: มูลนิธิสงเคราะห์ผู้สูงอายุโครการจังหวัดนครราชสีมาค่ะ
1: เพราะอะไรคะ
2: ผู้สูงอายุไม่สามารถที่จะดูแลตัวเองได้ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ค่ะ
1: เราก็เลยจะนำเงินไปมอบให้เขาใช่ไหมคะ
2: ค่ะ
1: เยี่ยมมากเลยค่ะถามก่อนเลยว่าตอนนี้น้องๆพร้อมที่จะเล่นเกมกันหรือยังคะ
3: พร้อม
1: ถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มจากผู้ที่เข้ารอบคนแรกก่อนเลยค่ะนั่นก็คือน้องจุนนั่นเองนะคะทุกคนคะประจำที่ค่ะเอาละค่ะน้องจุนคนแรกเลยเป็นยังไงตื่นเต้นไหมคะ
4: ตื่นเต้น
1: ตื่นเต้นสะบัดความตื่นเต้นนั้นออกไปเอาละค่ะเราไปเลือกหมวดกันเลยดีไหมคะมีหมายเลข1ถึง9ค่ะน้องจุนอยากจะเลือกหมายเลขอะไรคะเพื่อนๆว่ายังไงเอ่ยโอ้มีหลายเลขเลยนะคะเอาล่ะน้องจูนต้องตัดสินใจแล้วล่ะค่ะว่าจะเลือกหมายเลขอะไรดีหมายเลข2นะคะเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าหมายเลข2นั้นคือหมวดอะไร Asian countries รู้ไหมคะว่า Asian countries คืออะไร
5: ประเทศที่อยู่ในเอเชียค่ะ
1: เราพอจะรู้คำศัพท์ประเทศที่อยู่ในเอเชียบ้างไหมคะ
5: พอรู้ครับ
1: ถ้ารู้ขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling
6: We will start now. India.
5: I-N-D-I-A-N.
6: India.
5: I-N-D-I-A.
6: Japan.
5: J-A-P-A-N.
6: China.
5: C-H-I-N-A.
6: Korea.
5: K-O-R-E-A.
6: Laos.
5: L-A-O-S.
6: Nepal.
5: Pass.
6: Brunei.
5: Pass.
6: Singapore.
5: S-I-N-G.A P O R E
6: Cambodia
5: C A M B O D I A
6: Myanmar
5: M Y A N M A
6: Myanmar
5: Pass
6: Nepal
5: Pass
6: Brunei
5: Pass
6: Myanmar
5: M Y A N M A R
1: ถูกต้องแล้วเวลาก็หมดแล้วนะคะแล้วก็เมื่อกี้น้องจุนเริ่มสะกดก่อนที่จะหมดเวลาฉะนั้นคำสุดท้ายเมียนมาก็ถือว่านับไปค่ะเมื่อกี้พลาดไป2คำใช่ไหมคะ
5: ครับ
1: หนึ่งในคำนั้นคือ
5: เนปาล
1: เนปาล
6: The word Nepal is spelled N E P A L
1: ส่วนคำที่2นั้นก็คือ Brunei ค่ะ
6: The correct spelling of Brunei is B R U N E I
1: แต่ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าวันนี้น้องจูนทำไปได้ทั้งหมด8คำเก่งมากๆเลยถือว่าหลายคำเลยนะคะเชิญน้องจูนกลับไปนั่งที่ Bike Stop เลยค่ะเชิญสาวน้อยคนต่อไปมาเลยน้องดีไซน์รอบนี้รู้สึกมั่นใจไหมคะ
7: มั่นใจค่ะ
1: ถ้ามั่นใจเราไปเลือกหมายเลขกันเลยดีกว่าค่ะตอนนี้เราเหลือหมายเลข1 3 4 5 6 7 8และ9ค่ะเพื่อนๆคะว่ายังไง
7: เอา
1: เลขอะไรดีคะ
7: 9ค่ะ
1: 9ค่ะเราไปดูกันนะคะว่าเป็นหมวดอะไร Entertainment Entertainment ก็คือความบันเทิงนะคะน้องดีไซน์ถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีนะคะ Let's play spelling
6: We will start now Music
2: M U S I C
6: Film
2: Pass
6: Dance
2: D A N C E
6: Band
2: B A N G Pass
6: Movie
2: M O V I E
6: Concert
2: C O N Con

0: S.
1: Concert.
0: C-O-N. Past.
1: Video game.
0: V-I-D-E-O. G-A-M-E.
1: Cartoon. Cartoon.
0: C-A-R-T-O-O-N.
1: Game show.
0: G-A-M-E-S-H-O-W.
2: หมดเวลาค่ะแต่ว่าถือว่าน้องดีไซน์ทำได้ดีมากๆเลยนะคะเมื่อกี้คำแรกที่เราพลาดไปก็คือคำว่าฟิล์มใช่ไหมคะ
0: ใช่ฟิล์มที่เอาไว้ฉายหนังหรือเปล่าคะ
2: ใช่ค่ะแล้วก็อีกหนึ่งความหมายนั้นก็แปลว่าหนังก็ได้ค่ะอย่างเช่นฟิล์มเรื่องนี้จะเข้าไปฉายในโรง
1: The correct way to spell film is F I L M
0: สั้นนิดเดียวเอง
2: ใช่ค่ะสั้นนิดเดียวเองนะคะส่วนคำต่อไปที่น้องดีไซน์เกือบแล้วนิดเดียวเลยจริงๆคือคำว่า band
1: The correct way to spell band is B A N D If it's spelled with a G that's going to be pronouncedBang, B-A-N-G. It sounds like bang. If it's a D, that's band.
2: แต่ว่าไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าวันนี้น้องดีไซน์ทำได้ไปทั้งหมด6คำรวมกับของน้องจุนทั้งหมดเป็น14คำค่ะเชิญไปนั่งได้เลยเก่งมากน้องดาด้าคะมาเลยค่ะตอนนี้เรามีหมายเลขที่เหลือคือ1 3 4 5 6 7และ8ค่ะน้องดาด้าอยากจะเลือกหมวดอะไรดีคะเพื่อนๆว่ายังไงคะหมายเลขอะไรดี
0: 1
2: หมายเลข1นะคะไปดูกันค่ะว่าหมายเลข1คือหมวดอะไร stationery อุปกรณ์เครื่องเขียนค่ะปกติโรงเรียนเราก็ต้องใช้เครื่องเขียนใช่ไหมคะฉะนั้นเราก็ต้องพอรู้ศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับเครื่องเขียนพร้อมแล้ว let's play spelling
1: We will start now. Pen.
0: P-E-N.
1: Files.
0: Pass.
1: Paper.
0: P-A-P-E-R.
1: Glue.
0: G-L-U-E.
1: Eraser.
0: E-R-E-A-S-E-R.
1: Eraser.
0: Pass.
1: Pencil.
0: P-E-N-C-I-L.
1: Stapler.
0: Pass.
1: Crayon.
0: Pass.
1: Sharpener.
0: Pass.
1: Highlighter.
0: Pass.
1: Files.
0: Pass.
1: Eraser.
0: E-R-A-S-E-R.
1: Stapler.
0: S-T-A-P-L-E-R.
1: Cram.
2: หมดเวลาค่ะเมื่อกี้คำแรกที่น้องดาด้าข้ามไปก็คือคำว่า Files.
1: The correct way is F-I-L-E-S.
2: And what is the next word that she misspelled?
1: Crayon.
2: What is the correct way to spell crayon?
1: C-R-A-Y-O-N.
2: เก่งมากเลยนะคะเพราะว่ารอบนี้น้องดาด้าทำไปได้ทั้งหมด6คำรวมกับของเก่าเป็น20คำค่ะเก่งมากเชิญกลับไปนั่งที่ Bike Stop เลยนะคะน้องปั้นคะมาเลยตื่นเต้นไหม
3: ตื่นเต้นมากคร
2: ับไม่เป็นไรลูกสวยจะเข้าลึกๆ
3: สวยจัง
2: โอเคเรามีหมายเลข3

0: We will start now. First.
1: F-I-R-S-T.
0: Three.
1: G-H-R-E-E.
0: 90.
1: Huh?
0: 90.
1: N-I-N-E-T-Y.
0: 11.
1: E-L-E-V-E-N.
0: 16.
1: S-I-X-T-Y.
0: 16.
1: Oh, S-I-X-T-W-E-N.
0: 20.
1: T-W-E-N-T-Y.
0: 100.
1: H-U-N-D-R-E-A-D.
0: 100.
2: ไม่เป็นไรค่ะหมดเวลาแล้วเมื่อกี้100คำสุดท้ายเกือบไปแล้วนิดเดียวเอง
0: The correct way to spell 100 is H-U-N-D-R-E-D
2: พลาดไปนิดเดียวเองแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะถือว่าเก่งมากเลยเพราะว่าน้องปั้นทำไปได้ทั้งหมด6คำรวมทั้งหมดเป็น26คำค่ะเก่งมากเลยค่ะน้องพัดเข้ามาเลยสาวคนสุดท้ายของเราในวันนี้นะคะตอนนี้เราเหลือหมายเลข3 4 5 7และ8ค่ะหมายเลขอะไรดีคะเพื่อนๆคะโอ้มีหลายเสียงเลยนะคะ
3: 8
2: หมายเลข8นะคะน้องพัดเลือกหมายเลข8เราไปดูกันค่ะว่าจะเป็นหมวดอะไร Weather's climate
3: อากาศ
2: อากาศใช่ค่ะถ้าพร้อมแล้วตั้งใจฟังดีๆนะคะขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling
0: We will start now Windy
3: W-I-N-D-Y
0: Sunny
3: F-U-N-N-Y
0: Humid
3: H-U-M-I-D
0: Summer
3: F-U-M-M-E-R
0: Cloudy
3: C-L-O-U-D-Y
0: Foggy
3: F-O-G-G-Y
0: Tsunami
3: F-U-N-A-M-I
0: Tsunami
3: Path
0: Tornado
3: T-O-R-N-A-D-O
0: Cyclone
3: Path
0: Hurricane
3: H-E-R-R-I-C-A-N-E
0: Hurricane
3: Path
0: Tsunami
3: F-U-M-I
2: หมดเวลาแล้วนะคะน้องพัดเมื่อกี้คำนี้เลยเป็นคำแรกที่เราติดใช่ไหมคะคือคำว่าสึนามิเคยได้ยินไหมคำนี
0: ้ The correct way is T-S-U-N-A-M-I
2: And what's tricky about this word?
0: The beginning starts with a T but you can't hear it so it's silentTsunami, but there is the T beginning.
2: ไม่เป็นไรนะคะน้องพัดเพราะว่าถือว่าวันนี้น้องพัดทำได้ดีมากค่ะเพราะว่าน้องพัดทำถูกทั้งหมด7คำรวมกับคะแนนของเพื่อนๆนะคะเป็น33คำค่ะเก่งมากเลยค่ะวันนี้และขอเชิญน้องๆทุกคนมารวมตัวกันข้างหน้าเลยนะคะเย้ yeah. และวันนี้ค่ะน้องๆทั้ง5ก็ได้เล่นเกมสะกดคำเพื่อที่จะสะสมเงินรางวัลไปมอบให้กับมูลนิธิสงเคราะห์ผู้สูงอายุโพกลางจังหวัดนครราชสีมานะคะรู้ไหมลูกว่าวันนี้ทำไปได้ทั้งหมดกี่คำ
4: 33ค่ะ
2: 33คำเท่ากับว่าคำละ500บาททั้งหมดวันนี้เราทำเงินรางวัลได้ไปกี่บาทคะ
4: 16,500บาท
2: ถูกต้องเก่งมากๆเลยนะคะวันนี้โอ้โหเป็นที่น่าภูมิใจมากๆเลยนะคะและสำหรับน้องๆทางบ้านค่ะที่อยากจะมาร่วมสนุกกับพวกเราที่นี่นะคะส่งใบสมัครเข้ามาได้เลยตามที่อยู่ข้างล่างนี้ค่ะและตอนนี้ขอเชิญน้องๆทุกคนมารวมตัวกันตรงกลางเลยค่ะมาเลยและก่อนจากกันวันนี้ค่ะพี่โบก็มีข้อคิดดีๆมาฝากน้องๆ นะคะสิ่งที่เราทำให้ใครอาจเป็นสิ่งเล็กสำหรับเราแต่อาจเป็นทุกสิ่งสำหรับเขาค่ะ
0: Sometimes a small thing you do can mean everything in others' lives
2: และจำไว้เลยนะคะว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
4: Because English is all around

0: เราอาจจะเคยลิ้มลองเมนูที่มีรสและสัมผัสอันแปลกประหลาดแต่ก็บอกไม่ได้ในทันทีว่าชอบหรือไม่จนเกิดความสงสัยสร้างประสบการณ์ใหม่ที่ชวนหลงไหลและตราตรึงในความทรงจำเมื่อได้ลองอีกครั้งก็รับรู้ได้ในทันทีว่าโหยหาเข้าไปแล้วเพราะการรังสรรค์เมนูที่ผสมผสานวัฒนธรรมแนวคิดและวิธีการกินจนทำให้เกิดเป็นเมนูอันล้ำค่าน่าลิ้มลองนี้คือวัฒนธรรมส่วนผสมหรือ Cook Culture
1: อาหารที่ไม่มีขีดจำกัดมันก็ไม่ต่างกับนักเขียนเพลงที่สามารถเขียนเพลงโดยไม่มีขีดจำกัดเราจะมองอาหารเหมือนศิลปะค่ะเหมือนศิลปะว่าการผสมผสานระหว่างรสชาตินี้กับรสชาตินู้นความเหมาะสมความลงตัวในแต่ละเมนูก็คือล้วนแต่เกิดจากความรู้สึกที่มันเป็นสิ่งที่มันไม่มีสูตรตายตัวอยู่แล้วเพราะมันเป็นศิลปะ

0: เมื่อคนต่างถิ่นมาเยือนเชียงใหม่ก็มักจะนึกถึงข้าวซอยเมนูที่คนต่างถิ่นบอกว่าแปลกแปลกที่เรียกว่าข้าวซอยแปลกที่ต้องทานเส้นในน้ำกะทิแต่ก็ไม่ได้เรียกว่าก๋วยเตี๋ยวน้ำกะทิแปลกที่ต้องทานคู่กับผักดองและหอมแดงฉุนๆแต่ออกรสหวานในทันทีเมื่อทานพร้อมข้าวซอยแปลกตรงเส้นทอดกรอบที่ทำให้สัมผัสสนุกมากขึ้นในปากและแปลกตรงที่ไม่ว่าจะไปทานข้าวซอยที่ไหนก็รสชาติไม่เหมือนกันเสียทีเดียวยิ่งทำให้ความแปลกนี้ตราตรึงและติดอกติดใจคนต่างถิ่นจนบางคนต้องทำภารกิจตระเวนชิมข้าวซอยทั่วเมืองเชียงใหม่กันเลยทีเดียวล่ะครับ
1: เสน่ห์ของอาหารเหนือก็คือว่าหนึ่งนะคะเป็นอาหารที่เรียบง่ายแต่ว่าเขาก็มีเสน่ห์ของเขาคือมีความละเอียดในแต่ละดีเทลคือใช้วัตถุดิบที่เป็นท้องถิ่นจริงๆ
2: ถ้าพูดถึงอาหารเหนือเนี่ยทุกคนจะต้องนึกถึงรสชาติของอาหารแล้วก็กลิ่นอายของเครื่องเทศทางเหนือเรานะคะเพราะว่าเครื่องเทศทางเหนือเรานี่ส่วนมากแล้วมันจะอร่อยกว่าที่อื่นอาจจะเป็นเกี่ยวกับสภาพอากาศด้วยอะไรด้วยนะคะ
0: ในเทปนี้เราจะพาไปดูเมนูที่ถูกสร้างสรรค์จากข้าวซอยที่เราคุ้นเคยสู่เมนูสุดพิเศษเอาใจคนรักสุขภาพทั้งการเลือกวัตถุดิบการปรุงบอกได้เต็มปากเต็มคำเลยครับว่า2เมนู2สไตล์ในวันนี้เห็นแล้วต้องอยากลองทั้ง2เมนูแน่นอนครับเมนูแรกในวันนี้คือเมนูข้าวซอยปลาแซลมอนนอร์เวย์โฟมกะทิที่ถูกคิดค้นและรังสรรค์โดยเชฟจอยนั่นเองครับที่หากใครได้ไปที่ตลาดวโรรสจังหวัดเชียงใหม่อาจเคยแวะทานข้าวซอยของแม่จอยเพราะแม่จอยคนนี้ทั้งใจดียิ้มเก่งแถมรสชาติยังถูกปากทำให้ใครๆก็ติดใจในข้าวซอยของแม่จอยนี่แหละครับ
2: สวัสดีค่ะแม่จอยนะคะมาจากร้านข้าวซอยแม่จอยค่ะต้องบอกก่อนนะคะว่าแม่จอยเข้าร่วมกลุ่มของสมาคมอาหารจังหวัดเชียงใหม่นะคะทางสมาคมก็ได้ประสานกับของ Gastronomy นะคะในเรื่องร้านที่อยากจะเข้าร่วมโครงการนะคะซึ่งร้านแม่ก็เป็นหนึ่งในนั้นนะคะที่ได้สมัครเข้าร่วมโครงการของ Gastronomy นะคะจากที่เราทำการผลิตข้าวซอยหรือเราการทำข้าวซอยของเรามันก็จะเป็นรูปแบบเดิมๆใช่ไหมคะแต่พอเราได้เข้ามาเรียนรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบของเทคนิคการทำหรือว่าการใช้ทางหลักสูตรวิทยาศาสตร์ประกอบการทำอาหารเนี่ยมันจะมีความโดดเด่นแตกต่างทำให้อาหารนั้นดูน่าทานนะคะดีมากค่ะข้าวซอยนี่นะคะคือตั้งแต่เล็กเนาะแม่ก็จะเห็นแล้วว่าข้าวซอยอ่ะมันก็จะมีเป็นเส้นสีเหลืองๆมีน้ำแกงมีไก่หรือหมูหรือเนื้อนะคะแล้วแต่นะคะเพราะว่าที่บ้านแม่เขาทำขายมานานนะคะซึ่งก็จะเป็นประมาณของแม่นี้เป็นร้านรุ่นที่3นะคะที่เราทำนะคะโดยปกตินะคะข้าวซอยเนี่ยเราก็จะเห็นภาพใช่ไหมคะว่า

ข้าวซอยหมูข้าวซอยไก่ข้าวซอยเนื้อใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเราใช้วัตถุดิบที่มันแตกต่างออกไปซึ่งมันมีทั้งโอเมก้า3เยอะแล้วมีทั้งโปรตีนที่ดีนะคะไขมันดีเราก็น่าจะเอาตรงนี้มาให้กับลูกค้าได้ทานซึ่งมันก็เป็นเกี่ยวกับดีต่อสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุหรือว่าบุคคลทั่วไปนะคะที่รักสุขภาพนะคะทำเมนูข้าวซอยปลาแซลมอนนอร์เวย์โฟมกะทิค่ะเราต้องเตรียมวัตถุดิบขาดไม่ได้คือกะทิแล้วก็เครื่องแกงที่เราทำนะคะซึ่งก็จะมีกระเทียมหอมแดงตะไคร้ผิวมะกรูดนี่ค่ะรวมกันแล้วมาโขกแล้วจะได้นี่เป็นแกงที่กลมกล่อมกลิ่นหอมของผิวมะกรูดนะคะแล้วก็เอามาผัดกับกะทิแต่ว่าก่อนที่เราจะผัดเราก็ต้องมีผงกะหรี่ด้วยในการทำนะคะซึ่งใส่พวกนี้ลงไปก่อนแล้วผัดให้เครื่องแกงมันมีรสหอมแล้วเราก็ตามด้วยเครื่องปรุงที่เรามีอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นตัดน้ำตาลนิดนึงหรือจะใส่ผงปรุงรสนิดนึงแล้วก็ตามด้วยเกลือนะคะนิดนึงนะคะแล้วเราก็เอาของพวกนี้นะคะผัดให้หอมแล้วก็ตามด้วยหางกะทิพอเราใส่หางกะทิให้มันเดือดในน้ำแกงให้มันเข้ากันแล้วเราก็ตามด้วยหัวกะทิอีกทีนึงพอหัวกะทิเดือดแล้วเราก็ต้องรีบปิดไฟนะคะเพราะถ้าข้าวซอยเนี่ยตั้งนานๆกะทิแตกมันแล้วรสชาติของความอร่อยมันจะไม่เกิดนะคะมันจะไม่อร่อยค่ะขั้นตอนของการทำปลาแซลมอนนี้นะคะเราก็จะเอาไปทอดย่างไฟนะคะโดยใช้น้ำมันนิดเดียวนะคะเราก็จะเอาปลาแซลมอนเนี่ยมาทอดให้หนังกรอบก่อนนะคะแล้วก็กลับด้าน

เราก็พักไว้เราก็จะมาทำเส้นข้าวซอย

แล้วก็จะทำเส้นข้าวซอยแล้วก็น้ำแกงอะไรพวกนี้ให้เสร็จเราเตรียมวัตถุดิบทุกอย่างให้เสร็จแล้วเราก็มาจัดจานแล้วก็ตามด้วยน้ำแกง

0: แล้วเราก็ปรุงแต่งหน้าจานด้วยดอกไม้ที่ทานได้นะคะซึ่งสวยงามมากค่ะตัวโฟมกะทินะคะก็ทำให้อาหารจานที่แม่ทำเนี่ยค่ะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นแล้วก็ดูแล้วน่าทานมากขึ้นค่ะเป็นเมนูที่ดีต่อสุขภาพนะคะได้กับทุกคนนะคะทุกเพศทุกวัยค่ะตามด้วยเครื่องเคียงนะคะก็จะมีผักกาดดองหอมแดงมีมะนาวแล้วก็มีพริกข้าวซอยนะคะถ้าท่านใดชอบทานเผ็ดนะคะก็เติมพริกลงไปชอบเปรี้ยวก็เติมมะนาวชอบหวานก็เติมน้ำตาลนะคะคือรสชาติของอาหารเนี่ยจะอร่อยกลมกล่อมนะคะพอเราได้มาทานกับแซลมอนที่เราไปแชร์ในกระทะแล้วเนี่ยมันยิ่งอร่อยหนังปลาแซลมอนก็จะกรอบแล้วหอมปลาแซลมอนค่ะเราใช้ปลาสดนะคะข้าวซอยเนี่ยนะคะแต่ละที่จะไม่เหมือนกันนะคะเพราะว่าบางอาจจะข้นแต่บางร้านก็อาจจะกลางๆบางร้านก็อาจจะเป็นข้าวซอยน้ำใสๆนะคะซึ่งแล้วแต่ว่าสูตรของแต่ละร้านนะคะที่เขาจะทำรังสรรค์อาหารออกมาจะไม่เหมือนกันนะคะ
1: จากเมนูข้าวซอยของแม่จอยที่สืบต่อสูตรมาถึง50ปีและได้มีการพัฒนาสูตรมาเรื่อยๆให้เข้ากับยุคสมัยทั้งรูปแบบอาหารและรสชาติของน้ำข้าวซอยที่อร่อยลงตัวรวมไปถึงเพิ่มทางเลือกใหม่ให้กับผู้บริโภคโดยการนำปลาแซลมอนย่างให้เนื้อนุ่มและหนังที่กรอบพอดีเสิร์ฟพร้อมโฟมกะทิหวานมันว่าแล้วก็อยากคีบเส้นชุ่มน้ำที่มีเนื้อปลาและเส้นกรอบเล็กน้อยเข้าปากตามด้วยผักดองสักหน่อยคงอร่อยสุดๆไปเลยล่ะครับข้าวซอยมีต้นกำเนิดมาจากชาวจีนมุสลิมที่อพยพมาจากมณฑลยูนนานประเทศจีนมาอยู่ทางภาคเหนือของประเทศไทยแต่เดิมข้าวซอยไม่มีกะทิเป็นส่วนประกอบจะเป็นแบบน้ำใสเรียกก๋วยเตี๋ยวห่อบางก็เรียกป้าปลาซอยด้วยลักษณะของเส้นที่ทำจากแป้งข้าวเหนียวนำมานวดแล้วซอยเป็นเส้นเล็กๆแต่น่าเสียดายที่ข้าวซอยน้ำใสไม่ได้รับความนิยมมากนักต่อมาได้มีการเพิ่มกะทิเข้าไปจนทำให้น้ำข้าวซอยมีลักษณะเข้มข้นขึ้นคล้ายน้ำแกงของชาวมุสลิมทำให้เป็นที่นิยมอย่างมากกลายมาเป็นลักษณะข้าวซอยที่รู้จักกันในปัจจุบันความหนักเบาของกะทิจะแตกต่างไปตามสูตรของแต่ละที่บางก็เข้มข้นเสิร์ฟแบบคลุกคลิกทานกับเนื้อวัวเปื่อยบางก็ไม่เข้มข้นมากบางเบากว่าแต่ยังคงหอมด้วยเครื่องเทศทานคู่กับไก่ชิ้นน่องไก่ส่วนเส้นข้าวซอยจะแบ่งเป็นเส้นไข่มีทั้งแบบเส้นกลมคล้ายเส้นอุด้งของญี่ปุ่นและแบบเส้นแบนคล้ายเส้นพาสต้าแบบอิตาลีบางก็ว่าเส้นแบนจะมีสัมผัสที่เหนียวนุ่มและเป็นที่นิยมกว่าแต่ที่ขาดไม่ได้คือเส้นกรอบที่จะช่วยสร้างสัมผัสให้เพลิดเพลินมากขึ้นรสชาติของข้าวซอยคือความกลมกล่อมอย่างนุ่มนวลเราจะได้กลิ่นเครื่องเทศที่ถูกละลายให้เข้ากันด้วยน้ำกะทิหอมมันออกรสหวานเล็กน้อยจากน้ำตาลมะพร้าวสามารถปรุงรสเปรี้ยวจากมะนาวสดเพิ่มได้หรือจะทานคู่กับผักดองเครื่องเคียงที่ทำให้เอนจอยได้จนหมดชามหากชอบทานเผ็ดพริกข้าวซอยก็ทีเด็ดเหมือนกันครับเป็นน้ำมันพริกที่หอมกลิ่นพริกคั่วกระทะและเครื่องเคียงที่เข้ากันได้อย่างประหลาดคือหอมแขกหรือหอมแดงก็ได้ครับที่จะออกรสหวานขึ้นเมื่อทานคู่กับข้าวซอยบางคนถือว่าขาดไม่ได้ต้องมีทุกครั้งดังนั้นข้าวซอยจึงเป็นผลลัพธ์ของการผสมผสานระหว่างอาหารจีนอาหารตะวันออกกลางและอาหารเอเชียอาคเนย์ที่หากว่าใครได้กลิ่นของข้าวซอยแล้วก็ยากจะปฏิเสธได้เลยล่ะครับและเมนูที่2ของวันนี้เป็นเมนูแพลนเบสอาหารทางเลือกไร้เนื้อสัตว์ที่รังสรรค์โดยเชฟซินเจ้าของร้านกูโซคิเชนที่ต้องการสร้างภาพลักษณ์ให้อาหารแพลนเบสน่ารับประทานมีรสชาติที่ไม่น้อยหน้าไปกว่าอาหารที่มีเนื้อสัตว์กับเมนูฟิวชั่นเบอร์เกอร์เฮดซอสข้าวซอยเมนูสุดว้าวที่เต็มไปด้วยสุขภาพจานนี้นี่แหละครับ

0: สวัสดีค่ะชื่อวารีกนกคุณนะคะหรือทุกคนจะเรียกว่าพี่ซินก็ได้นะคะตอนนี้คือสิ่งของของร้านกุโซคิทเช่นซึ่งกุโซคิทเช่นเองเราเป็นอาหารวีแกนที่หรือที่เรียกว่าแพลนเบส 100% ตอนนั้นคือเนื่องจากว่าเราเข้าไปในส่วนของนวัตกรรมอาหารก่อนนะคะหรือเรียกว่าโครงการของฟินของทางมช.นะคะเดิมทีคือพี่อยากจะหาวิธีในการที่จะถนอมอาหารที่ทางร้านเรามีหลากหลายชนิดมากเพื่อที่จะทำ product ออกมาขายนอกเหนือจากที่อยู่ในร้านค้าอย่างเดียวเลยมีโอกาสได้ไปได้เข้าโครงการกับทางเชียงใหม่ก็คือฟินแล้วได้มีโอกาสเจอกับอาจารย์ที่เชียงใหม่แล้วก็เขาเห็นว่าทั้งร้านอาหารแล้วก็product ของทางคุโซเองน่าสนใจเพราะว่าเราเป็นวีแกนใช่ไหมคะก็คือหรือว่าเรียกว่าอาหารที่ทำจากพืช 100% แล้วมีความธรรมชาติแล้วก็ใช้วัตถุดิบทางท้องถิ่นเลยอาจารย์ก็คือเขาเห็นว่าเป็นร้านอาหารหรือว่าเป็นเมนูที่น่าสนใจเขาก็เลยชวนเข้ามาในโครงการของลานาแกสโตรมีหลังจากที่เราไปจอยทางเฟียนนะคะเสน่ห์ของอาหารเหนือก็มันจะเป็นอะไรที่ไม่เหมือนภาคอื่นโดยที่ว่าเขาเรียกวัฒนธรรมของทางเหนือเองคือการใช้ชีวิตแบบสบายๆการใช้ชีวิตไม่เร่งรีบวิถีชีวิตของชาวบ้านที่เรียบง่ายแต่มีความละมุนละไมสะท้อนความเป็นไทยค่อนข้างเยอะเพราะวิถีชีวิตเขาค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่ามีรายละเอียดค่อนข้างที่จะแบบไม่ใช่แบบเร่งรีบแล้วก็ข้ามขั้นตอนต่างๆของชีวิตไปใช่ค่ะจุดเริ่มต้นจริงๆเลยเนี่ยคือเนื่องจากว่าตัวเบอร์เกอร์ของกุโซคิทเช่นเองเป็นซิกเนเจอร์ทางร้านนะคะแล้วเราก็ได้รับรางวัลจากหลายที่เลยมันทำให้เรารู้สึกว่าเป็นเมนูที่น่าสนใจแล้วพอได้เข้าร่วมโครงการปุ๊บเนี่ยเราก็มีอาจารย์ให้คำปรึกษาแล้วก็มีเชฟทางลานาแกสโตรมีเองเนี่ยก็ได้ร่วมกันเข้ามาช่วยพัฒนาว่าเราทำเมนูที่เกิดจากการผสมผสานตรงนี้ขึ้นมาสะท้อนความเป็นทางเชียงใหม่ทางเหนือเนี่ยค่ะนั่นคือที่มาของเมนูนี้เมนูวันนี้ที่ทำก็คือเบอร์เกอร์ข้าวกล่ำค่ะแทนที่เราจะใช้ขนมปังซึ่งเป็นส่วนของตัวเบอร์เกอร์เนี่ยเราก็จะใช้ข้าวกล่ำซึ่งเป็นข้าวทางพื้นเมืองของทางเหนือซึ่งทางมช.พัฒนาขึ้นมาสายพันธุ์รีบพัฒนาขึ้นมามีความนุ่มแล้วก็อร่อยแล้วก็ที่สำคัญก็คือตัวไส้เบอร์เกอร์หรือว่าตัวที่เราทำเป็นแพตตี้ขึ้นมาเนี่ยแทนที่จะเป็นรสชาติแบบกลางๆเราก็จะปรุงให้มีรสชาติของข้าวซอยเข้าไปโดยใช้เครื่องเทศแล้วก็กะทิต่างๆทำให้มีความละมุนของความข้าวซอยเข้าไปในตัวเบอร์เกอร์ค่ะวัตถุดิบที่ใช้ในเมนูนี้นะคะที่หลักๆ ก็คือตัวไส้เบอร์เกอร์เองก็คือเกิดจากขาเห็ดหอมนะคะกับเห็ดหอมสดขบวนการทำนะคะตัวไส้แพตตี้เองอย่างที่บอกค่ะคือเราก็ต้องใช้ตัวที่เป็นขาเห็ดนะคะไปแช่น้ำให้เขาแบบเกิดความนุ่มนิ่มก่อนหลังจากนั้นเราก็ต้องมีการกระบวนการที่เราต้องแช่เครื่องเทศต่างๆเพื่อให้กลิ่นเขาออกไปแล้วจะต้องผ่านกระบวนการผัดโดยใช้เครื่องเทศก็คือหมายถึงพวกรากผักชีกระเทียมหอมทั้งหลายแหล่พริกไทยดำอะไรเงี้ยในการผัดให้เขามีกลิ่นหอมขึ้นมาแล้วเราก็ต้องเอาไปผ่านกระบวนการหมักอะค่ะให้เขามีรสชาติที่เข้าเนื้อหลังจากนั้นก็คือเราก็จะต้องผัดอีกรอบหนึ่งโดยการที่เอาสิ่งที่เราหมักไว้มาผัดอีกรอบหนึ่งแล้วมาปั้นเป็นก้อนพอปั้นเป็นก้อนปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องใช้ลักษณะเป็นตัวแป้งในการที่จะเชื่อมให้เขาติดกันนะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็จะพักเสร็จแล้วเราก็จะไปจี่ไปค่อยๆทอดให้เขาติดแล้วก็เหมือนว่าให้เขาสุกอะค่ะ
1: อ
0: หลังจากนั้นคือเราก็จะไปพักไว้พอพักไว้เสร็จเราก็จะมาทําส่วนของคือข้าวกล่ําแล้วก็หุงไว้นะคะตัวซอสที่เราจะมาทําเกี่ยวกับไอ้ตัวเครื่องเทศเนี่ยเราก็จะใช้ซอสที่เกิดจากเห็ดหอมแล้วก็เม็ดมะม่วงหิมพานต์ในการที่จะทําเป็นซอสขึ้นมาหลังจากนั้นก็คือเราก็จะใช้เครื่องเทศหรือเครื่องแกงข้าวซอยเนี่ยไปผัดกับกะทิเพื่อให้มันร้อน

สริมเราก็ใช้ไอตัวครีมเนี่ยเข้าไปเพื่อที่จะผัดเข้ากันให้เกิดมันเป็นครีมข้าวซอยขึ้นมาหลังจากนั้นก็คือสามารถเสิร์ฟด้วยกันกับข้าวแล้วก็สลัดได้เลยค่ะ

0: รสชาติเนี่ยนะคะถ้าเกิดว่าถ้ามองจากโลดแบบภายนอกเนี่ยเราก็จะเหมือนเอาเนื้อ2ก้อนที่มันเนื้อวัวที่ปั้นเป็นเหมือนไส้เบอร์เกอร์หรือว่าสเต็กนะคะ2ก้อนเสร็จแล้วก็มา อยู่ด้วยกันเสร็จแล้วก็จะมีข้าวก่ำที่เราปั้นเป็นก้อนเล็กๆอยู่ข้างๆนะคะพร้อมกับสลัดที่เราเตรียมไว้เสิร์ฟพร้อมกับครีมข้าวซอยเนี่ยค่ะเวลาทานเข้าไปเราจะรู้สึกว่าเหมือนมีรสชาติของข้าวซอยแต่ในขณะที่มันไม่มีเส้นข้าวซอยในขณะที่มันไม่มีน้ำข้าวซอยแต่มันจะมีความนัวของเหมือนทานเนื้อกับอะไรที่เป็นครีมนัวๆแล้วก็มีข้าวไปด้วยกันแล้วก็ตัดเลี่ยนด้วยผักสลัดที่เราเสิร์ฟไปด้วยกันนะคะคือตัวคุโซเองเนี่ยเราก็เมนูเราก็ไม่เหมือนคนอื่นอยู่แล้วพี่ใช้ประสบการณ์กว่า20ปีในการเรียนรู้ที่จะทำอาหารวีแกนหรือว่าอาหารแพลนเบส 100% ให้มีความรู้สึกเหมือนเป็นอาหารที่อร่อยสามารถทานได้โดยที่เราไม่รู้สึกว่ามันขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพราะคุโซเองเนี่ยเราก็จะมีครบเกือบทุกอย่างเลยการที่จะทำข้าวกับเบอร์เกอร์ขึ้นมาเนี่ยมันก็คือเป็นหนึ่งในความรู้สึกที่เราอยากจะทำอยู่แล้วว่าเราอยากจะสร้างอะไรที่รู้สึกว่ามันมีความแปลกใหม่ในขนาดเดียวกันมันก็อยู่บนพื้นฐานของความโดดเด่นของแต่ละที่มารวมกันเพราะสิ่งที่เกิดมาใหม่ก็เท่ากับว่ามันก็จะมีความเด่นหรือมีความสองเท่าของความเด่นของแต่ละจุดมารวมกันซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็น่าอร่อยด้วยค่ะ
1: เบอร์เกอร์เห็ดซอสข้าวซอยเมนูฟิวชั่นที่นำเอากลิ่นอายล้านนาปะทะกับเบอร์เกอร์ต่างชาติเสิร์ฟคู่กับข้าวกล่ำแทนขนมปังที่ให้น้ำตาลน้อยกว่าและยังอุดมไปด้วยคุณประโยชน์เต็มๆจากวิตามินในข้าวรสชาติไม่เผ็ดจัดและถึงแม้ว่าจะไม่มีเครื่องปรุงอย่างน้ำปลาและกะปิที่ต้องใช้ในข้าวซอยเพราะไม่ใช้เนื้อสัตว์แต่รสชาติไม่ธรรมดาเลยแหละครับสมแล้วที่เป็นเมนูฉบับแกสโทรโนมีที่นอกจากจะดูมีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพยังดึงดูดให้อาหารแพลนเบสดูน่าสนใจมากกว่าเดิมในเทปนี้เราก็ได้เห็นเมนูที่พัฒนามาจากข้าวซอยสู่เมนูใหม่ทั้งการเสิร์ฟการปรุงและการทานจาก2เชฟ2สไตล์และที่สำคัญเรายังได้เห็นว่าข้าวซอยในฉบับของเชฟทั้งสองคนคือการนำกลิ่นและรสที่โดดเด่นอยู่แล้วของข้าวซอยมาเล่าใหม่ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้นโดยเฉพาะสายสุขภาพทั้งการเปลี่ยนจากเนื้อวัวเป็นปลาที่มีไขมันดีหรือเลือกแบบที่ไม่ต้องทานเนื้อสัตว์เลยก็ยังได้รสชาติข้าวซอยแบบดั้งเดิมได้เหมือนกันนักชิมข้าวซอยคงต้องบันทึกไว้เป็นหนึ่งในลิสต์เมนูข้าวซอยที่ต้องชิมในเชียงใหม่ให้ได้แล้วล่ะครับแม้ว่าเมนูข้าวซอยจะเดินทางผ่านการเวลามาตั้งแต่สมัยคริสตศตวรรษที่19และดูเหมือนว่าแนวโน้มของข้าวซอยอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อเอาใจนักชิมในรูปแบบใหม่ๆมากขึ้นเพราะกลิ่นและรสเฉพาะตัวที่เป็นความแปลกนี่แหละทำให้ผู้คนต่างถิ่นรวมไปถึงคนท้องถิ่นเองยังหลงไหลในข้าวซอยอยู่เสมอชอบแล้วชอบเลยไม่มีเลิกชอบเราอาจจะเห็นการเดินทางของข้าวซอยไปในต่างแดนที่รสชาติถูกปรับให้ทานง่ายหรือการเดินทางของข้าวซอยที่ถูกทำให้เป็นแบบสำเร็จรูปเพื่อง่ายต่อการรับประทานทุกที่ทุกเวลาเพราะความไร้ขอบเขตอาจเกิดสิ่งใหม่ๆได้เสมอในตอนหน้าจะเป็นเมนูสไตล์แกสโทรโนมีในรูปแบบไหนพบกันได้สัปดาห์หน้าครับ

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมได้เวลาของรายการเพื่อชีวิตและสุขภาพเพื่อชีวิตที่ดีของคนไทยทุกคนค่ะคุณผู้ชมอยู่กับหงธิตารีวงสว่างพานิชนะคะสำหรับวันนี้ค่ะหงพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่หน้าบ้านบำรุงชาติศาสนายาไทยซึ่งสถานที่แห่งนี้นะคะเป็นที่ปรุงยาแผนโบราณของหมอหวานซึ่งตอนนี้กันมาถึงรุ่นที่4แล้วนะคะแล้วก็มีการปรุงยาให้กับลูกค้ามานานกว่า100ปีเลยละค่ะโดยสถานที่แห่งนี้นะคะจะมีการตกแต่งกันแบบชิโนบริติชหรือว่าแบบโคโลเนียลอาณานิคมนั่นเองโดยภายในบ้านแห่งนี้นะคะก็จะประกอบไปด้วยโบราณวัตถุต่างๆที่บอกเล่าถึงเรื่องราวของการปรุงยาแผนโบราณยาวนานเลยล่ะค่ะรวมไปถึงเล่าถึงวิธีการผลิตด้วยเครื่องมือโบราณพวกนี้ด้วยนะคะจะเป็นยังไงตอนนี้หงนัดวิทยากรรับเชิญของเราไว้แล้วคุณเอ๊ะภาชินียาโนไทยเดี๋ยวเราไปพบกับเขาพร้อมๆกันเลยค่ะ

0: ผู้ชมคะและตอนนี้นะคะหงนั่งอยู่กับวิทยากรรับเชิญของเราแล้วค่ะคุณเอ๊ะพาซินียาโนไทยนะคะซึ่งเป็นผู้สืบทอดภูมิปัญญาการปรุงยาไทยแบบโบราณรุ่นที่4แล้วค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
0: พี่เอ๊ะคะวันนี้โอ้โหบุกมาถึงนี่เลยอยากรู้ว่าประวัติความเป็นมาของสถานที่แห่งนี้เป็นยังไงบ้างคะช่วยเล่าให้ฟังหน่อยค่ะ
1: ยินดีมากเลยค่ะก็สถานที่นี้นะคะชื่อบำรุงชาติศาสนายาไทยหรือว่าเรียกกันแบบสั้นๆนะคะก็คือบ้านหมอหวาน
0: ค
1: ่ะหมอหวานก็แน่นอนคือไม่ใช่พี่นะคะคนอื่นจะสงสัยว่าแบบเป็นหมอหวานหรือเปล่าอะไรเงี้ยจริงๆหมอหวานเป็นคุณตาทวดของพี่ค่ะท่านเป็นหมอซึ่งเกิดในสมัยรัชกาลที่5นะคะแล้วก็มีอาชีพก็คือเป็นแพทย์แผนไทยแพทย์แผนโบราณนะคะก็ปรุงยาสมุนไพรยาตำรับของไทยเนี่ยให้กับคนไข้ให้กับลูกค้านะคะโดยที่ในยุคนั้นเนี่ยจริงๆแล้วก็ต้องบอกว่าก็ในช่วงสมัยรัชกาลที่5เองเนี่ยก็จะเป็นยุคที่กระแสความนิยมของยาแผนโบราณเนี่ยก็ยังมีอยู่นะคะแต่ในช่วงของในช่วงรัชกาลที่6เนี่ยก็คือกระแสตะวันตกเริ่มที่จะเข้ามามีอิทธิพลบทบาทค่อนข้างสูงรวมถึงการปรุงยาไทยด้วยนะคะโดยจะเห็นได้จากพระราชบัญญัติการแพทย์ซึ่งได้มีขึ้นเนี่ยตราขึ้นในช่วงปีพ.ศ. 2466นะคะโดยเจตนารมณ์ของกฎหมายฉบับนี้เนี่ยมีเจตนาที่อยากจะทำให้การแพทย์ของไทยในยุคนั้นเนี่ยมีความเป็นสากลทัดเทียมกับนานาอารยประเทศนะคะแต่ทีนี้เนี่ยอาจจะมีข้อความบางส่วนซึ่งสื่อสารออกมาแล้วเนี่ยคือทำให้เข้าใจว่ายาแผนโบราณหรือหมอแผนโบราณเนี่ยไม่ได้รับการรับรองโดยวิทยาศาสตร์หรืออะไรแบบนี้ก็อาจจะสร้างความตระหนกให้กับวงการแพทย์แผนไทยในยุคนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางส่วนก็จะเลิกอาชีพเผาตำราทิ้งหรือจะทำ
0: มีผลกระทบด้วย
1: มีผลกระทบในเชิงอาจจะเชิงจิตวิทยาหรืออะไรก็ตามเนี่ยค่ะก็ทำให้ถือว่าหลังจากที่กฎหมายฉบับนี้ออกมาแล้วเนี่ยการแพทย์ไทยก็ค่อยๆจะเหมือนกับว่าเงียบๆลงไปอะไรแบบนี้นะคะแต่ทีนี้เราก็เชื่อว่าในยุคนั้นเนี่ยก็น่าจะมีคนที่ปรุงยาอยู่บางส่วนเป็นหมอหรืออาจจะไม่ได้เป็นหมอแต่ว่าเป็นคนที่มีความรู้ทางด้านนี้ที่ปรุงยามา
0: น่าจะเยอะพอสมควรเลย
1: เยอะพอสมควรเลยอย่างเงี้ยค่ะก็บางส่วนเนี่ยจะเลิกอาชีพแต่บางส่วนก็ยังอยากที่จะดำรงอาชีพนี้อยู่ต่อไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเราเชื่อว่าหมอหวานเป็นกลุ่มที่ตั้งใจที่จะดำรงอาชีพนี้อยู่โดยการที่จะหลังจากนั้น1ปีเนี่ย

0: ก็ได้พันลงหลักปักฐานคือสร้างอาคารหลังนี้ขึ้นก่อนหน้านี้ต้องบอกว่าเป็นตึกแถวนะคะอยู่ตรงแยกอุณาการถัดจากนี้ไปประมาณสองมุมตึกอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็พอหลังจากนั้นก็มาสร้างที่นี่เนี่ยซึ่งก็จะทำหน้าที่เป็นทั้งบ้านเป็นทั้งร้านขายยาเป็นทั้งสถานที่ผลิตยาเป็นคลินิกนะคะแล้วก็รูปแบบของอาคารเนี่ยหวงจะสังเกตได้ว่าก็จะมีความเป็นฝรั่ง
1: ใช่นะคะ
0: เข้ามาก็จะเห็นว่ามีทั้งอุปกรณ์ในการปรุงยาทั้งยาตะวันตกนะคะมีหูฟังมีประหลอดวัดไข้หรือขวดยาหลายๆขวดก็จะเป็นขวดยาฝรั่งแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็มียาไทยอุปกรณ์ในการปรุงยาไทยก็มีให้เห็นนะคะซึ่งเดี๋ยวก็จะให้ชมต่อไปดังนั้นเนี่ยแต่ในขณะเดียวกันชื่ออาคารเนี่ยชัดเจนมากว่าบำรุงชาติศาสนายาไทยก็คือเหมือนกับเป็นเจตนารมณ์ของหมอหวานในการที่อยากจะสืบต่อการปรุงยาไทยเนี่ยให้ยังอยู่แม้ว่าในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงนะคะหรือมีกระแสความนิยมของการแพทย์แผนตะวันตกหลากเข้ามาเนี่ยก็ยังอยากที่จะปรุงยาไทยอยู่ต่อไปเพราะฉะนั้นก็เลยจะเป็นประวัติความเป็นมาของสถานที่นี้นะคะ
1: ก็คือยาวนานมากๆตั้งแต่รัชกาลที่5อย่างที่บอกว่า
0: จริงๆจริงๆคือโดยตำรับยาหรือโดยหมอหวานเองเนี่ยตั้งแต่รัชกาลที่5แต่อาคารหลังนี้เป็นช่วงปลายรัชกาลที่6 1ปีหลังจากที่มีการตรากฎหมาย
1: ยังไงก็ถือว่ายาวนานมากๆค่ะอย่างนี้อยากถามว่าที่นี่มียาแบบไหนบ้างคะ
0: ค่ะในสมัยก่อนแล้วนะคะตั้งแต่ที่หมอหวานยังอยู่เนี่ยก็แน่นอนคือเป็นหมอก็จะต้องปรุงยาหลากหลายมากนะคะที่จะรักษาการปวดเจ็บของคนไข้มีทั้งยาถ่ายยากวาดคอยาสตรียาเด็กยาแก้ไข้ต่างๆนะคะแล้วก็ที่ได้รับความนิยมมากๆก็จะเป็นยาหอมนะคะ
1: เคยได้ยิน
0: ค่ะก็จะเป็นยาหอมซึ่งจริงๆในสมัยก่อนเนี่ยมีเรียกว่าจะเป็นร้อยตำรับได
1: ้
0: ค่ะแต่ว่าโดยที่ยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปความนิยมของผู้ใช้ยานะคะหรือแม้กระทั่งว่าวัตถุดิบหลายๆตัวก็อาจจะหาไม่ได้แล้วกระบวนการปรุงยาบางตำรับซึ่งมีความประณีตพิถีพิถันละเอียดซับซ้อนแล้วก็สืบทอดมาไม่ถึงพี่นะคะ คืออาจจะด้วยเพราะรุ่นคุณทวดแล้วเนี่ยก็ยังจะมีรุ่นที่2คือคุณยายคือเป็นลูกสาวของคุณทวดแล้วก็รุ่นที่3หลานสาวคือคุณป้านะคะซึ่งปัจจุบันท่านก็ยังมีชีวิตอยู่นะคะก็สืบทอดต่อมาตำรับยาที่ปรุงจากเกือบจะเป็นร้อยตำรับก็ลดค่อยๆลดลงมาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันที่ยังปรุงอยู่อย่างไม่ขาดช่วงเลยนะคะก็จะมีเป็นยาหอมอยู่4ตำรับด้วยกันนะคะคือยาหอมสุรามฤทธิ
1: ์
0: ยาหอมอินทราโอสถยาหอมประจักษ์แล้วก็ยาหอมสว่างภพคือพูดมาถึงตอนนี้เนี่ยคุณหงอาจจะรู้สึกมีคำถามว่าตกลงยาหอมนี่คือมันยังไงคืออาจจะอยากได้ความคำจำกัดความ
1: ใช่ค่ะเพราะว่ามันมีหลายแขนงอย่างเงี้ย
0: ใช่ค่ะคือเรียกรวมๆว่ายาหอมซึ่งคนส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเข้าใจว่ายาหอมเนี่ยคือบางส่วนคิดว่าเป็นยาดมเพราะว่าชื่อคือยาหอมก็ต้องใช้ดมอะไรเงี้ยนะคะบางส่วนก็อาจจะรู้แหละว่าเป็นจริงๆแล้วเป็นยารับประทานแต่ว่าใช้สำหรับคนสูงอายุหรือคนเป็นลมเท่านั้นอะไรเงี้ยนะคะซึ่งก็จริงๆสำหรับผู้สูงอายุหรือคนเป็นลมเนี่ยก็ไม่ผิดแต่ว่ามันไม่ได้เพียงเท่านั้นเพราะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าให้จำกัดความคำว่ายาหอมเนี่ยค่ะคือจะเป็นยาซึ่งปรุงจากสมุนไพรที่มีกลิ่นหอมแล้วก็มีสรรพคุณหลักเลยในเรื่องของการบำรุงหัวใจทำให้หัวใจทำงานดีเลือดลมสูบฉีดไหลเวียนดีอย่างเงี้ยค่ะปรับความดันในร่างกายให้เป็นปกติก็จะช่วยให้ร่างกายเนี่ยรู้สึกสดชื่นแล้วก็แก้ไขอาการป่วยเจ็บเบื้องต้นเช่นวิงเวียนศีรษะนะคะเหนื่อยอ่อนเพลียหน้ามืดจุกเสียดแน่นท้องคลื่นไส้อาเจียนคือจะเป็นอาการเจ็บป่วยเบื้องต้นดังนั้นเนี่ยจึงจะบอกว่าไม่จำเป็นเลยที่จะต้องใช้สำหรับผู้สูงอายุหรือว่าคนเป็นลมเท่านั้นคืออยากบอกว่าจริงๆตั้งแต่มารดาซึ่งมีตั้งครรภ์แล้วก็มีบุตรอยู่ในท้องนี่มันก็มียาหอมซึ่งพวกก็บำรุงน้ำนมให้บำรุงครรภ์คลอดออกมาก็มียาหอมซึ่งบำรุงน้ำนมทำให้เด็กมีสารอาหารที่ดีอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าพอเป็นวัยรุ่นหน่อยก็มียาหอมสำหรับกลุ่มคนวัยทำงานวัยกลางคนหรือว่าก่อนจะสิ้นใจก็มียาหอมซึ่งเรียกว่าดูแลกันทั้งชีวิต ได้เลยเคยมีโอกาสได้ทำการเรื่องยาหอมนะคะร่วมกับกลุ่มผู้ผลิตยาหอมด้วยกันแล้วก็ร่วมกับกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยรวมถึง อาจารย์ที่คณะเภสัชมหิดลเนี่ยท่านก็ทำคู่มือการใช้ยาหอมไว้ค่ะแล้วก็พูดถึงว่ายาหอมนี่จะเป็นยาแห่งชีวิตเป็นลมหายใจแห่งชีวิตใช้ตั้งแต่เกิดยันเส้นลม

0: ือว่าครบมาก
1: ๆค่ะ
0: อย่างนี้ถือว่าเป็นตัวที่โดดเด่นที่สุดในบำรุงชาติเลยหรือเปล่าคะ
1: ใช่ค่ะถูกต้องค่ะแล้วนอกจากนั้นแล้วเนี่ยที่ผ่านมาเราจะพูดถึงยาหอมในแง่ของการเป็นยาที่ดีต่อสุขภาพนะคะแต่จริงๆแล้วยาหอมมีคุณค่าอีกเชิงนึงคือคุณค่าในเชิงวัฒนธรรมถามว่ายาหอมเนี่ยมีต้นกำเนิดมาอย่างไรอะไรเงี้ยนะคะก็ต้องย้อนกลับไปตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชนะคะสมัยอยุธยา300กว่าปีมาแล้วอะไรเงี้ยค่ะซึ่งในสมัยนั้นเนี่ยมีการแลกเปลี่ยนสินค้ากันนะคะมีต่างชาติมาทำการค้ามามีใครมีของอะไรก็เอามาแลกเปลี่ยนกันรวมถึงวัตถุดิบสมุนไพรด้วยก็เช่นเดียวกันทำให้ก็เราก็จะมีทั้งสมุนไพรไทยจีนแล้วก็อินเดียเนี่ยแบบผสมผสานกันอยู่ในยาหอมนะคะถือกำเนิดมาได้อย่างไรก็บอกว่าจริงๆแล้วมันเกิดจากการรับเอาอิทธิพลการดูแลสุขภาพนะคะของทางฝั่งอายุรเวทของอินเดียซึ่งมีแนวคิดว่าการที่ร่างกายเราเนี่ยเจ็บป่วยเนี่ยจะต้องไม่ได้อาจจะไม่ได้เกิดจากจุดใดจุดหนึ่งแต่ว่ามันคือรวมๆกันหรือบางทีการที่มีสาเหตุจากจุดหนึ่งมันก็ไม่ได้ส่งผลที่จุดเดียวดังนั้นเนี่ยการจะดูแลสุขภาพเนี่ยก็ต้องดูแลสุขภาพแบบองค์รวมนะคะยาหอมก็มีแนวคิดนี้ดังนั้นเนี่ยเกิดจากการที่หมอไทยในยุคนั้นก็เลือกรับปรับใช้เอาวัตถุดิบสมุนไพรซึ่งมีสรรพคุณไปในทิศทางเดียวกันกับยาอากับสมุนไพรไทยเนี่ยนะคะของจีนของอินเดียมาแล้วก็ผสมผสานกันเกิดเป็นยาหอมซึ่งก็ถือว่าเป็นยาตำรับของไทยแล้วก็ในสมัยก่อนเนี่ยจัดว่าเป็นของสูงเป็นเครื่องสูงซึ่งต้องใช้กันเฉพาะสำหรับเจ้านายในวังเท่านั้นเหตุผลเพราะว่าวัตถุดิบหลายๆตัวเนี่ยเป็นวัตถุดิบของต่างชาติอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็กระบวนการที่จะปรุงเนี่ยก็มีความมีขั้นตอนซึ่งก็ต้องมีค่าทาสบริการในการที่จะมาช่วยปรุงช่วยทำให้เสร็จออกมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ายาหอมเพิ่งจะมีโอกาสได้เผยแพร่สู่สามัญชนจริงๆเนี่ยในช่วงรัชกาลที่5นะคะเพราะว่าในยุคนั้นเนี่ยทรงปรารถนาที่จะให้ยาดีๆตำรับที่ยาที่ใช้กันอยู่ในรั้วในวังเนี่ยเผยแพร่ออกสู่ราษฎรสู่สามัญชนก็ส่งให้จัดตั้งโอสถศาลาตามหัวเมืองต่างๆเพื่อที่จะให้ยาดีๆเนี่ยสามารถให้ประชาชนเข้าถึงยาที่ดีได้ยาหอมก็จึงได้รับความนิยมอย่างสูงสุดในช่วงยุครัชกาลที่5ไม่เพียงเป็นยาแค่รักษาการปวดเจ็บแล้วก็เป็นยาเรียกว่าสามัญประจำบ้านเท่านั้นแต่ว่ากลายเป็นสิ่งที่คนนิยมที่จะให้การแทนความรู้สึกปรารถนาดีอยากให้ความสดชื่นก็ไปไหนมาไหนก็เอายาหอม
0: เป็นของขวัญ
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะอย่างนี้อยากเจาะลึกถึงชื่อยาหอมของแต่ละชนิดบ้างว่ามีแตกต่างกันยังไงเห็นพี่เอพูดมาหลายชื่อเหมือนกัน
1: ค่ะก็ทั้ง4ตำรับเนี่ยค่ะก็จะเป็นยาหอมทั้งหมดนะคะแล้วก็มีชื่อเรียกที่แตกต่างกันก็ต้องบอกเลยบอกว่าชื่อนี่ก็เป็นชื่อที่ตั้งมาแบบนี้ตั้งแต่สมัยที่หมอหวานยังมีชีวิตอยู่นะคะแล้วก็โดยรวมๆแล้วเนี่ยชื่อก็จะเป็นไปในทางที่อย่างเช่นสุรามฤทธิ์ก็จะบอกว่าเป็นฤทธิ์ของเทวดาสว่างภพชื่อมันก็ชัดเจนว่ารับประทานแล้วสว่างอินทราโอสถยาของพระอินทร์อะไรเงี้ยนะคะหรือประจักษ์ก็ทานแล้วก็แบบกระจ่างแล้วก็ทานกระจ่างเลยเลยประมาณอย่างนั้นความแตกต่างของยาหอมแต่ละตำรับเนี่ยอย่างที่เรียนไปเมื่อสักครู่ว่าสรรพคุณโดยรวมของยาหอมเนี่ยจะมุ่งเน้นเรื่องการบำรุงหัวใจบำรุงลมนะคะคำว่าบำรุงลมเนี่ยจริงๆในทางหลักของทฤษฎีการแพทย์แผนไทยเนี่ยมันมีผลต่อร่างกายเยอะมากนะคะร่างกายเนี่ยมีธาตุทั้ง4คือดินน้ำลมไฟลมก็เป็น1ในธาตุทั้ง4ซึ่งมีอิทธิพลต่อการดำรงอยู่แล้วก็ทำให้ร่างกายเกิดความเคลื่อนไหวคือถ้าไม่มีธาตุลมเนี่ยถามว่าธาตุน้ำอย่างเลือดเนี่ยมันจะถูกนำพาไปด้วยอะไรหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือลมมันก็ทำให้เกิดลมมากก็จะไฟมันก็จะทำงานอะไรประมาณอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นเนี่ยคือลมก็จะมีธาตุลมเนี่ยมีอิทธิพลต่อร่างกายอย่างมากยาหอมก็มุ่งเน้นในการดูแลธาตุลมให้เป็นปกติทีนี้ด้วยความที่ยาหอมแต่ละตำรับเนี่ยประกอบด้วยสมุนไพรหลายสิบชนิดนะคะตัวหลักๆเนี่ยก็จะเป็นตัวที่อย่างของที่เราใช้เนี่ยก็จะเป็นตัวที่คล้ายๆกันเช่นหญ้าฝรั่งนะคะเช่นชมดเช็ดนะคะหรือว่าพิมเสนเกล็ดเงี้ยค่ะคือก็จะเป็นหรือกลุ่มสมุนไพรที่ช่วยบำรุงหัวใจก็อย่างเช่นเกสรต่างๆแต่ว่ามันก็มีตัวยาอีกหลายๆตัวที่แตกต่างกันไปตามแต่ละตำรับทำให้สรรพคุณรวมเนี่ยเหมือนกันก็จริงแต่ว่าแต่ละตำรับก็จะมุ่งเน้นอาการที่แตกต่างกันด้วยจริงๆแล้วอันนี้เป็นโจทย์แรกที่ตอนที่พี่กลับเข้ามาสานต่อกิจการเนี่ยพี่คิดว่าเป็นเรื่องแรกที่จะต้องทำความเข้าใจกับ ผู้คนในยุคปัจจุบันที่ว่าด้วยความที่สรรพคุณของยาหอมเนี่ยค่อนข้างจะกว้างขวางครอบคลุมทำให้คนในยุคนี้เนี่ยซึ่งต้องการอะไรที่เฉพาะเจาะจงแล้วก็หยิบขึ้นมาปุ๊บรู้เลยว่าฉันจะใช้เมื่อไหร่มันช่วยรักษาสุขภาพยังไงฉันดังนั้นเนี่ยเราจึงต้องพยายามทำความเข้าใจยาแต่ละตำรับว่าตัวเนี้ยบำรุงหัวใจก็จริงแต่ว่ามันอาจจะเด่นในเรื่องของการแก้พิมเวียนหน้ามืดตัวนี้บำรุงหัวใจก็จริงแต่จะเด่นในเรื่องของพวกแก้ท้องอืดจุกเสียดลมในท้องด้วยบางตัวก็จะเด่นในเรื่องของการแก้เหนื่อยอ่อนเพลียหรือบางตัวก็จะเน้นบำรุงหัวใจเลยถ้าสมมติมีอาการที่เฉียบพลันหรืออะไรอย่างนี้ต้องใช้ตัวนี้อะไร
0: ก็คือมุ่งเน้นไปแล้วก็พัฒนาไปเรื่อย
1: ๆคือเรียกว่าเราไม่ได้มีการปรับตำรับยาค่ะแต่ว่าเราพยายามที่จะดึงสรรพคุณที่เด่นของแต่ละตัวมาเพื่อที่จะตอบสนองให้กับกลุ่มผู้ใช้ซึ่งตรงกับอาการที่เป็นได้ใกล้เคียงที่สุด
0: ค่ะเห็นว่ามีนอกจากยาหอมก็มียาแบบอื่นๆด้วยใช่ไหมคะ
1: ค่ะจริงๆตำรับยาที่ปรุงมาตั้งแต่ในสมัยก่อนจนถึงปัจจุบันเนี่ยที่ยังปรุงอยู่ก็คือยาหอมแต่ตำรับอื่นๆที่เราเคยปรุงไว้แล้วไม่ได้ปรุงแล้วอย่างเหตุผลที่บอกไปเนี่ยในอนาคตเราก็อยากจะนำกลับขึ้นมาทำอีกแต่ที่ปัจจุบันเราได้พัฒนาอันนี้สามารถใช้คำว่าพัฒนาหรือต่อยอดขึ้นมาได้แล้วเพราะว่าเกิดขึ้นในยุคที่พี่กลับเข้ามาก็คือลูกอมชื่นจิตนะคะอันนี้เนี่ยคือเกิดจากเจตนารมณ์ในการที่เราทราบดีแล้วว่ายาหอมเนี่ยมีสรรพคุณที่ดีนะคะแล้วก็ชื่อว่ายาไปอย่างนั้นแต่จริงๆแล้วคนสมัยก่อนเนี่ยใช้ยาหอมเป็นยาว่างคำว่าเป็นยาว่างหมายความว่าไม่ต้องเจ็บป่วยนะไม่ต้องมีอาการหรือว่ารู้สึกว่าฉันจะต้องการยาแต่ฉันว่างๆแล้วฉันอยากรู้สึกสดชื่นต
0: ้อง
1: การให้ยาว่างก็ใช้ได้เลยอย่างเงี้ยค่ะแต่ทีนี้ด้วยความที่ทัศนคติหรือการรับรู้ของคนในยุคปัจจุบันเนี้ยคือมองว่ายาหอมเนี่ยคือเป็นยาดังนั้นถ้าชื่อว่ายาไม่เจ็บป่วย
0: ยาเพื่อแก้อาการ
1: ไม่เป็นลมไม่แก่ไม่ต้องใช้อย่างเงี้ยนะคะอันที่สองด้วยความที่รสชาติของชื่อก็บอกหวานเป็นลมขมเป็นยาอย่างเงี้ยค่ะก็แน่นอนคือก็จะต้องมีรสชาติที่ขม
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แม้ว่าบางรายจะรู้สึกว่าขมทานได้แต่บางรายหลายรายเชื่อว่าก
0: ็
1: ยากอยู่กับการที่จะต้องใช้ยาสมุนไพรนะคะดังนั้นเนี่ยพี่ก็เลยคิดว่าเราควรจะพยายามปรับรูปแบบของยาหอมซึ่งมีสรรพคุณที่แสนจะดีนะคะให้สามารถใช้รับประทานได้ง่ายขึ้นนะคะโดยการที่อันนี้ก็ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงอุตสาหกรรมนะสถาบันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมซึ่งได้ช่วยหาที่ปรึกษาซึ่งช่วยการพัฒนาสูตรตำรับโดยนำยาหอมประจักษ์นะคะคือตำรับของที่บ้านเนี่ยค่ะเป็นตำรับที่แก้ท้องอืดจุกเสียดอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็นำมาใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่คือเทคโนโลยี encapsulation เคลือบโมเลกุลความขมของผงยาหอมเอาไว้บางส่วนนะคะแล้วก็ปรุงรสชาติเพื่อให้สามารถรับประทานได้ง่ายแล้วก็เหมาะกับการเป็นลูกอมหลังอาหารเพราะมีสรรพคุณที่จะช่วยย่อยแก้ท้องอืดจุกเสียดช่วยขับลมซึ่งก็กลุ่มคนวัยทำงานเนี่ยจะเป็นกันค่อนข้างมากนะคะเราก็เลยคิดว่าการทำแบบนี้เนี่ยมันจะทำให้กลุ่มคนรุ่นใหม่เนี่ยเข้าถึงยาหอมเนี่ยได้ง่ายขึ้น
0: ค่ะ
1: ค่ะคือถ้าสนใจจะชิมเลยเนี่ยก็ได้นะคะ
0: ได้ค่ะเดี๋ยวชิมเลยก็ได
1: ้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นยาหอมซึ่ง อย่างที่บอกว่าเราก็ใช้ยาหอมตำรับที่มีสรรพคุณแก้ท้องอืดอาหารที่เห็นรูปดัง
0: ก็จะเป็น
1: ราชเลวค่ะ
0: ก็ไม่ขมนะคะ
1: ค่ะมันอาจจะมีความขมเหลืออยู่บ้างคือทิ้งไว้เพื่อให้พอรู้ว่าโอเคอันนี้คือยาหอมนะคือมาจากยาหอมอะไรเงี้ยทั้งรสชาติหรือว่ากลิ่นนะคะคาแรคเตอร์ของยาหอมโดยเฉพาะอย่างยิ่งสรรพคุณเนี่ยยังอยู่ครบ
0: อู้แต่เราจะรู้สึกเย็นๆ
1: ใช่ใช่ก็คือมันก็จะทำให้เหมือนเป็นการต่อลมหายใจยาหอมให้ปัจจุบันซึ่งคนเนี่ยใช้อยู่เป็นกลุ่มที่ค่อนข้างจะจำกัดลงเรื่อยๆอะไรเงี้ยนะคะก็อย่างน้อยก็มีลูกอมชื่นจิตเพื่อช่วยในการตอบสนองเรื่องสุขภาพนะคะแล้วก็ง่ายขึ้นต่อการดำรงชีวิตด้วย
0: ค่ะเห็นว่าที่เด่นๆอีกก็มียาดมด้วยใช่ไหมคะ
1: ค่ะยาดมนี่ก็เกิดจากการที่ว่าจริงๆสมัยก่อนไม่ได้ทำนะคะแล้วก็เราก็หลายๆคนที่มาใช้ยาหอมหมอหวานรู้สึกว่าสมุนไพรก็มีกลิ่นหอมดีใช้ปรุงยาหอมทำไมไม่เอากลิ่นมาทำเป็นยาดมบ้างอะไรแบบนี้ค่ะเราก็เลยปรุงเป็นยาดมขึ้นมาแล้วก็มีกลิ่นน้ำปรุงอันนี้ก็จะเป็นความชอบส่วนตัวว่าโอเคถ้ากลิ่นน้ำปรุงมันก็หอมดีถ้ามาใช้เป็นยาดมได้เนี่ยก็มันก็มันก็จะน่าจะมีกลุ่มคนที่ชอบแนวนี้
0: มีเป็นกลิ่นน้ำปรุงกับ
1: กลิ่นยาหอม
0: คือมี2แบบด้วย
1: มี2กลิ่นค่ะ
0: ค่ะอันนี้สรรพคุณจะใช้เพื่ออะไรคะ
1: ก็คือเป็น

0: เหมือนยาดมทั่วไปอะนะคะ
1: ที่เพื่อความสดชื่น
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วก็ที่อยากจะนำเสนออีกตัวหนึ่งก็จะเป็นน้ำมันทาเส้นน้ำมันทาเส้นเนี่ยไม่ได้เป็นสูตรตำรับเก่าแก่ของทางร้านนะคะแต่เกิดจากการที่ในครอบครัวเราเนี่ยมีเรียนแพทย์แผนไทยแล้วก็ลองนำวิชาความรู้ที่ได้ไปเรียนมาเนี่ยมาลองทำดูแล้วก็พอลองใช้เองเนี่ยก็รู้สึกว่าดีแบ่งให้คนในครอบครัวให้เพื่อนฝูงญาติสนิทมิตรสหายใช้เนี่ยก็ได้รับการตอบรับที่ดีเราก็เลยนำมาคือหลังๆก็เริ่มจะทำแจกไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็เลยทำขายซึ่งความพิเศษของน้ำมันทาเส้นของตำรับที่เราทำเนี่ยคือเราใช้กะทิเป็นตัวเป็นน้ำมันที่สกัดเอาสารสำคัญของตัวยาสมุนไพรซึ่งมีอยู่เกือบ10ชนิดเนี่ยค่ะออกมาแล้วเราใช้เวลาเคี่ยวเนี่ยเกือบจะ10ชั่วโมงทำให้ยาเนี่ยมีความเข้มข้นสูงแล้วก็สามารถใช้ในปริมาณที่เล็กน้อยก็ช่วยแก้อาการได้มันก็จะช่วยแก้เรื่องเคล็ดขัดยอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรื่องกล้ามเนื้อเรื่องกระดูกค่ะ
1: ค่ะเอาละค่ะพูดกันมาเยอะมากๆแล้วอยากรู้ว่าวิธีการทำยังไงอยากจะให้พี่เอ๋สาธิตให้ทำให้ดูสักนิดนึงได้ไหมคะ
0: ยินดีเลยค่ะ
1: อ
0: ัน
1: นี้เป็นทำอะไรดีคะ
0: อันนี้เตรียมเป็นยาหอมสุรามาริตนะคะเป็นหนึ่งในสี่ตำรับนะคะตำรับนี้จะมีสรรพคุณที่เด่นเรื่องการบำรุงหัวใจนะคะแก้อาการใจสั่นเป็นลมเฉียบพลันและแม้ว่าไม่มีอาการดังที่กล่าวมานี
1: ้ก็
0: สามารถใช้ได้นะคะนี่ก็จะเป็นขั้นตอนสุดท้ายหลังจากที่เรามีการปรุงยาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสมุนไพรกว่า 4-50 ชนิดก็จะอยู่ในก
1: ้อนเด่นๆคือมีตัวอะไรบ้างคะ
0: ก็อย่างที่เรียนไปก็จะมีพวกหญ้าฝรั่งชมดเช็ดชมดเชียงนะคะเดี๋ยวแล้วก็จะมีอย่างอันนี้ก็จะเป็นน้ำดอกไม้น้ำดอกไม้นี่ก็จะเป็นเรียกว่าเป็นกระสายยาคือใช้ร่วมกับยาทุกตำรับเพื่อจะทำให้สรรพคุณของยาเนี่ยมีฤทธิ์แล่นเร็วขึ้นแล้วก็ที่สำคัญขาดไม่ได้เลยก็คือทองคำเปลวนะคะ
1: ทองคำเปลวใช้ด้วย
0: ใช้ด้วยหลายๆคนจะสงสัยเลยว่าเอ๊ะทองเป็นยาด้วยหรอต้องเรียนว่าสมุนไพรเนี่ยมีทั้งมาจากพืชก็ถือเป็นสมุนไพรมาจากสัตว์นะคะแล้วก็มาจากธาตุอย่างทองเนี่ยก็คือถือว่าเป็นสมุนไพรที่มาจากธาตุแล้วก็มีสรรพคุณคือเป็นยาเย็นช่วยลดไข้ช่วยบำรุงสมานผิวพรรณให้ชุ่มชื่นแล้วก็เป็นยายุวัฒน
1: ะ
0: การที่ใช้ยาหอมใช้ทองติดลงไปในยาหอมเนี่ยไม่ใช่เพื่อติดเพื่อความโก้หรูแต่ว่าเพื่อสรรพคุณนะคะ
1: ค่ะเริ่มทำกันเลยค่ะ
0: ค่ะอันนี้ก็จะเป็นแม่พิมพ์ซึ่งใช้ในการเหมือนเป็นบล็อกในการอัดเนื้อยาลงไปนะคะแล้วก็เราก็จะให้
1: จุ่มน้ำ
0: ค่ะนิดนึงเพื่อให้ยามันสามารถเกาะตัวกันได
1: ้ค่ะอันนี้ก็เข้าไปในบล็อก
0: ใช่ค่ะก็จะทำให้ยาแต่ละเม็ดเนี่ยมีขนาดที่มัน
1: เท่ากัน
0: พอๆกันนะคะอันนี้จริงๆเป็นลูกตุ้มสำหรับช่างน้ำหนักแต่ว่าหมอหวานดัดแปลงมาเป็นสำหรับเรียกว่าเป็นขั้นตอนในการตียาคือตีให้ยาหลุดออกจากแม่พิมพ์
1: เอาปริมาณคร่าวๆอย่างนี้ก่อน
0: คร่าวๆอย่างนี้ก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะค่อยปั้นเป็นเม็ดกลมบล็อกพิมพ์ที่ของเห็นจริงๆก็คือจะมีหลายรูปแบบนะคะคือจะมีรูปหัวใจรูปวงรีวงกลมสามเหลี่ยมอะไรแบบนี้นะคะคือเพื่อที่จะให้ช่วยในการจำแนกของยาแต่ละตำรับด้วยนะคะ
1: นี่คือเบสิกคือเป็นกลมๆใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: หลังจากเราทำอย่างนี้เสร็จแล้วเราต้อง
0: ค่ะ
1: เราก็จะ
0: ปั้นเป็นเม็ดกลม
1: เอามาปั้นอีกทีนึง
0: ปั้นเป็นเม็ดกลมสำหรับสุรามฤตตำรับอื่นๆไม่ต้องค่ะสุรามฤตจะมีความพิเศษโดดเด่นอยู่ว่า
1: เป็นเม็ดกลม
0: เป็นเม็ดกลมแล้วก็หุ้มทองทั้งเม็ด
1: อยากเห็นตอนหุ้มทองจังเลยว่าต้องทำยังไงเพราะว่าทองมันจะมาเป็นแผ่นใช่ไหมคะ
0: แล้วก็มันจะมีความยากนิดนึงตรงที่ว่าทองเนี่ยบางมากแล้วก็เบามาก
1: บางทีอาจจะแตก
0: ละเอียดมากค่ะ
1: กลมเท่ากันมากเลย
0: วันนี้ตื่นเต้นกล้องนิดหน่อยธรรมดากลมกว่านี
1: ้หรอคะถ้าหนูทำคงแบบไม่เท่ากัน
0: ก็เดี๋ยวสาธิตให้ดูสัก 2-3 เม็ดนะคะทองเนี่ยใน1แผ่นเราจะใช้กับยาประมาณ2เม็ดครึ่งถึง3เม็ดค่ะ
1: อ๋อแบ่งได้ด้วย
0: ค่ะ
1: อันนี้คือพับแล้วก็
0: แบ่งเป็น3แล้วก็สังเกตว่าเราใช้นิ้วนางในการ
1: ที่มุมเหรอคะ
0: ค่ะใช้นิ้วนางในการกำหนดทิศทางการเคลื่อนไหวของเม็ดยาเพราะว่าเป็นนิ้วที่มีน้ำหนักมือเบาที่สุด
1: นะคะอ๋อก็หมุนไปไล่ตามนั้น
0: ใช่ค่ะแล้วก
1: ็คลึง
0: ให้หาคลึงให้เขาให้เรียบ
1: แค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วสำหรับการทำเม็ดใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะเราก็จะต้องไปอบให้แห้งแล้วก็ค่อยบรรจุค่ะ
1: โอ้โหอ่ะ

0: ทำต่ออีก1เม็ด
1: คือโอ้โหต้องใช้ความประณีตแต่ละเม็ดกว่าจะได้นี่ยากเลยค่ะนี่ถ้าใส่ไม่ครบเราก็ต้อง
2: ก็พยายามค่ะแต่ว่าไม่ได้ซีเรียสถึงขั้นนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าอยากให้สวยก็ให้มันครบทั้งเม็ด
1: ละค่ะเราได้เห็นกันไปคร่าวๆแล้วนะคะรู้ประวัติความเป็นมาของสถานที่แห่งนี้รู้สรรพยุสรรพคุณของยาต่างๆรวมไปถึงได้เห็นวิธีทำแล้ววันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่เอมากๆเลยนะคะแต่ว่าก่อนจากกันไปอยากจะให้พี่เอฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านหน่อยใครที่สนใจอยากจะมาซื้อยาที่นี่หรือว่ามาสอบถามข้อมูลต่างๆปรึกษาพี่เอได้ที่ไหนบ้างคะ
2: ค่ะก็เรียกว่ามาให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะคะแล้วก็ถ้าท่านผู้ชมท่านไหนที่มาทำธุระนะคะมาไหว้พระหรือว่ามาซื้อสังฆภัณฑ์แถวเสาชิงช้านะคะถนนบำรุงเมืองก็สามารถที่จะแวะมาเยี่ยมที่บ้านหมอหวานได้นะคะเราก็จะเปิดทุกวัน9โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็จะมีอาจจะไปหาเราเจอได้ตามสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมเช่นพระราชวังพญาไทนะคะในบริเวณโรงพยาบาลพระมงกุฎพระราชนิเวศมฤคทัยวันนะคะที่หัวหินแล้วก็มีที่สถานปฏิบัติธรรมเช่นยุวพุทธิกาสมาคมแห่งประเทศไทยเสถียรธรรมสถานนะคะแล้วก็ที่อีก2ที่ก็จะมีเป็นที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมเหมือนกันก็คือพิพิธภัณฑ์เหรียญแล้วก็นิทรรศรัตนโกสินทร์แล้วก็ตึกถาวรวัตถุอันนี้ก็จะอยู่ในรอบเกาะรัตนโกสินทร์
1: ค่ะก็ถือว่าหาได้หลายที่ด้วยใครที่สะดวกแถวไหนก็ไป
2: ใช่ค่ะหรือสุดท้ายที่สุดก็คือจะอยู่ที่คิงพาวเวอร์นะคะทั้ง4สาขามีที่รางน้ํานะคะที่ศิวารีบางนาแล้วก็ในที่สุวรรณภูมินะคะ
1: ค่ะก็คือนักท่องเที่ยวก็เป็นที่นิยมเหมือนกัน
2: ก็ถือว่าเป็นของฝากจากเมืองไทยได้ค
1: ่ะยังไงวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณพี่เอมากๆเลยรวมไปถึงสถานที่ถ่ายทำแห่งนี้นะคะบำรุงชาติศาสนายาไทยนะคะวันนี้ขอบคุณพี่เอมากๆขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณทางรายการเช่นกันค่ะ
1: ค่ะเราทั้งสองคนลาไปก่อนแล้วนะคะพบกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญ

0: ประตูกันออกไปเลยเถอะก่อนที่เราจะถูกไฟช็อตชักแงกๆอยู่ในนี
1: ้ก็ไม่ใช
2: ่ข้าเห็นด้วยพวกเรารวมพลังทั้งประตู
3: หนึ่งสองสาม
4: ย้าย
5: โอ้ย
0: ฟ้าท่านอาจารย์ท่านอาจารย์จริงๆด้วยพวกข้ากลับมาแล้วขอรับซาลาเปาอยู่ไหนซาลาเปาอยู่ไหนข้าหิว
2: โอ้ยเจ้าปันนี่ก็ห่วงกินตลอด
1: ถ้าไม่ห่วงกินก็ไม่ใช่เจ้าปันนะสิ
6: เอ้าเป็นยังไงบ้างพวกเจ้าทั้งสามได้เรียนรู้อะไรในด่านปฏิจจสมุปบาทบ้าง
3: ข้าขอก่อนข้าก่อน
7: ไม่
8: ข้าขอก่อนไง
9: เล่า
8: ข้าก่อน
9: ข้าก่อน
10: อ้าวค่อยๆพูดไม่ต้องแย่งกัน
2: ท่านอาจารย์ข้าได้เรียนรู้เรื่องชรามรณะชาติภพอุปาทาน
1: ส่วนข้าก็ได้เรียนรู้เรื่องตัณหาเวทนาผัสสะอายตนะ
0: แล้วก็ต่อด้วยนามรูปวิญญาณสังขารอวิชชา
2: แล้วที่ร้ายสุดๆอยู่เบื้องหลังคืออาสวะอนุสัย
0: ใช
10: ่ๆๆๆเก่งมากที่เจ้าผ่านด่านปฏิจจสมุปบาท
6: เพราะอะไรก็เพราะภพคือความเป็นภพมีเพราะอะไรก็เพราะอุปทานคือความยึดถืออุปทานมีเพราะอะไรก็เพราะตัณหาความดิ้นรนทยานอยากตัณหามีเพราะอะไรก็เพราะเวทนามีเพราะอะไรก็เพราะผัสสะความกระทบผัสสะมีเพราะอะไรก็เพราะอายตนะ6อายตนะทั้ง6มีอะไรก็เพราะนามรูปมีเพราะอะไรก็เพราะวิญญาณมีเพราะอะไรก็เพราะสังขารมีเพราะอะไรก็เพราะอวิชชามีเพราะอะไรก็เพราะอาสวะอนุสัย
10: นี่แหละคือปฏิจจสมุปบาทคือธรรมที่อาศัยกันบังเกิดขึ้นเหมือนลูกโซ่แต่ละอันที่เกี่ยวเนื่องกันไปอวิชชาก็เท่ากับเป็นลูกโซ่อันหนึ่งสังขารก็เท่ากับเป็นลูกโซ่อันหนึ่งท่านพระสารีบุตรเถระได้อธิบายว่าลูกโซ่แต่ละอันก็เกี่ยวข้องกับ4อย่างเทียบเคียงกับอริยสัจ4เช่นรู้จักทุกข์รู้จักสมุทัยเหตุให้เกิดรู้จักความดับรู้จักทางปฏิบัติให้ถึงความดับเป็นต้น
2: อ๋อเข้าใจแล้วขอรับ
10: สิ่งที่เจ้าเรียนรู้เรียกได้ว่าเป็นปฏิจจสมุปบาทสายเกิด
3: เอ๋สายเกิด
2: ถ้ามีสายเกิดงั้นก็ต้องมีสายดับด้วยใช่ไหมขอรับ
10: ใช่แล้วศิลาปฏิจจสมุปบาทมีสายเกิดเมื่อเกิดขึ้นมาก็เกิดทุกข์ส่วนสายดับก็จะทำให้ดับทุกข
1: ์เอ๋แล้วสายดับนี่เริ่มต้นจากไหนหรอเจ้าคะ
10: ตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระต้นสายของปฏิจจสมุปบาทสายดับเริ่มต้นที่อาสวะ
0: อาสวะนี่ร้ายจริงๆอยู่เบื้องหลังทุกอย่างเลย
1: ตอนแรกข้าก็นึกว่าเป็นอวิชชาซะอีก
10: ศิลาระวังข้างหลัง
2: เฮ้ยเจ้าอาสวะบุกไม่ใช่แค่อาสวะนี่มากันหมดเลย
0: ศิลาไม่ต้องกลัวเจ้าจัดการเลยส่วนข้าหนีก่อนละ
1: โถเอ้ยพวกเจ้าก็กลัวกันไปได้นี่มันเป็นแค่ภาพไม่ใช่ตัวจริงสักหน่อย
0: โถท่านอาจารย์หลอกให้ข้าตกใจหรอกเหรอเนี่ย
10: พวกเจ้านี่ก็ขี้ตกใจเหมือนกันนะใจเย็นๆอ้าวข้าพัดให
0: ้
1: แล้วตกลงปฏิจจสมุปบาทสายดับมีขั้นตอนยังไงหรอเจ้าคะ
6: การที่สิ่งต่างๆจะเกิดขึ้นได้ต้องมีเหตุปัจจัยในทางกลับกันสิ่งต่างๆก็ดับหายไปหรือไม่เกิดขึ้นได้ถ้าไม่มีเหตุปัจจัยเพราะอาสวะดับอวิชชาความไม่รู้จึงดับเพราะอวิชชาดับสังขาร

0: อารมณ์ปรุงแต่งจึงดับเพราะสังขารดับวิญญาณจึงดับเพราะวิญญาณดับนามรูปจึงดับเพราะนามรูปดับอายตนะ6จึงดับเพราะอายตนะ6ดับผัสสะความกระทบจึงดับเพราะผัสสะดับเวทนาความรู้สึกสุขทุกข์หรือเฉยๆจึงดับเพราะเวทนาดับตัณหาความดิ้นรนทยานอยากจึงดับเพราะตัณหาดับอุปาทานความยึดถือจึงดับเพราะอุปาทานดับภพจึงดับเพราะภพดับชาติจึงดับเพราะชาติดับชรามรณะจึงดับ
1: โหอย่างนี้นี่เอง
2: ทุกตัวเกี่ยวเนื่องกันหมดเลยพอตัวหนึ่งหายไปอีกตัวก็หายตาม
1: แล้วทำยังไงเราถึงจะดับปฏิจจสมุปบาททั้งหมดนี่ไม่ให้เกิดขึ้นมาได้อีกล่ะขอรับ
3: เจ้าก็ต้องแจ้งในนิโรธและรู้ทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ด้วยการเจริญมรรค
1: นิโรธมรรค
4: ถูกต้องพวกเจ้าจะได้เรียนรู้แน่นอนแต่ยังไม่ใช่วันนี้รีบไปพักผ่อนกันได้แล้ว
5: โหยก็ได้ขอรับ
1: ดีเหมือนกันข้าน่ะหิวจนไส้จะขาดแล้วขืนเรียนต่อข้าต้องเป็นลมแง
2: เจ้าป่านนี่ล่ะก็เรื่องกินสำคัญกว่าเรียนเสมอ
1: คำทำคำไทยเป็นอะไรไปสิล่ะหน้าหงิกมาเชียว
5: ก็เจอคนพูดไม่ดีใส่นะสิฟังแล้วหงุดหงิด
1: หงุดหงิดแบบเนี้ยแปลว่ามีปฏิฆะเกิดขึ้นแล้ว
5: ปฏิฆะอะไรข้าไม่เข้าใจ
1: ปฏิฆะแปลว่าความกระทบกระทั่งอย่างเจ้าได้ยินคำพูดไม่ดีคำพูดพวกนั้นมากระทบกระทั่งใจเข้าทำให้หงุดหงิดขัดใจขึ้นมาไงล่ะ
5: อ๋อเข้าใจแล้วแล้วถ้ามีปฏิฆะเกิดขึ้นมันจะส่งผลร้ายอะไรไหมเจ้าปัน
1: ถ้าหยุดแค่ปฏิฆะเจ้าก็จะแค่อารมณ์เสียแต่ถ้าปล่อยให้โกรธแรงขึ้นมากๆก็กลายเป็นความพยาบาทอยากทำร้ายใครต่อใครได
5: ้น่ากลัวแฮะงั้นหายอารมณ์เสียดีกว่า
1: ดีแล้วดีแล้ว
6: แล้วพบกันใหม่ตอนหน้ากับคำทำคำไทย
1: ในตอนต่อไปศิลาจะปันกันถูกส่งไปพบกับอาจารย์คนใหม่เพื่อเรียนรู้เรื่องสำคัญเรื่องสุดท้ายอาจารย์คนใหม่เป็นใครและจะสอนเรื่องอะไรถ้าอยากรู้ต้องติดตาม

ิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออก

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันอาทิตย์ที่4ตุลาคมพุทธศักราช2569ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปในการพระราชทานรางวัลการแข่งขัน e-sport master youth champion 2026ในโครงการพระดำริ buff to build number 1วันนี้เวลา 21:22 นทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังพารากอนฮอลล์ชั้น5ศูนย์การค้าสยามพารากอนเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครในการพระราชทานรางวัลแก่ทีมเยาวชนตัวแทนสถาบันการศึกษาที่ชนะเลิศการแข่งขัน e-sport master youth champion 2026รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศซึ่งจัดขึ้นภายใต้โครงการพระดำริ Buff to Build No. 1เพื่อขับเคลื่อนการนำ e-sport มาพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนไทยอย่างเป็นรูปธรรมการแข่งขันมีกระทรวงศึกษาธิการเป็นเจ้าภาพการจัดงานตามกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นสถานศึกษาครูและนักเรียนร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขโครงการ To Be No. 1สมาคม e-sport เพื่อการศึกษาและพัฒนาส่งเสริมศักยภาพเยาวชนหรือเซด้าและบริษัทการีนาออนไลน์ประเทศไทยจำกัดด้วยการแข่งขันเกม Free Fire Arena of Valor หรือ ROV และ FC Online เป็นพื้นที่การพัฒนาทักษะของเยาวชนทั้ง Hard Skill, Soft Skills และ Hard Skills ตั้งแต่การคิดวิเคราะห์การวางแผนการตัดสินใจและการทำงานเป็นทีมรวมถึงการมีน้ำใจนักกีฬาการรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยและการใช้สื่อดิจิตอลอย่างสร้างสรรค์และรับผิดชอบโดยเปิดรับสมัครเมื่อวันที่17มิถุนายน2569มีทีมสมัครเข้าร่วมการแข่งขันกว่า 2,300 ทีมจาก 1,700 สถานศึกษาครอบคลุมทั้ง77จังหวัดผ่านการแข่งขันและคัดเลือกเหลือ20ทีมประกอบด้วย Free Fire 12ทีม Arena of Valor ROV 4ทีมและ FC Online 4ทีมหลังจากทอดพระเนตรการแสดงของ To Be No. 1Idol แล้วพระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขัน e-sport master youth champion 2026รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศรางวัลชนะเลิศเกม Free Fire ได้แก่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เกม ROV ได้แก่โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคมจังหวัดระยองและเกม FC Online ได้แก่โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝ่ายมัธยมรัชดาภิเษกในพระบรมราชูปถัมภ์จังหวัดสมุทรปราการโดยทีมชนะเลิศได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานพร้อมทุนการศึกษาและของรางวัลเป็นการเชิดชูความสามารถและส่งเสริมศักยภาพของเยาวชนไทยบนเส้นทางอีสปอร์ตและยังได้โอกาสต่อยอดจากการแข่งขันระดับสถานศึกษาสู่เวทีการแข่งขันในระดับอาชีพอย่างเป็นรูปธรรมทั้งนี้2ทีมที่มีผลงานที่ดีที่สุดในเกม ROV จะได้เข้าสู่การแข่งขัน ROV Thailand eSport Premier League 2027 Wildcard และ2ทีมที่มีผลงานดีที่สุดในเกม Free Fire จะได้เข้าสู่การแข่งขัน Free Fire Thailand Grandmaster Season 3การแข่งขัน e-sport master youth champion 2026เป็นหนึ่งในกิจกรรมแรกที่ทำให้แนวทางของโครงการพระดำริ buff to build number 1ปรากฏเป็นรูปธรรมต่อสาธารณะพร้อมกับการขับเคลื่อนของคณะทำงานและภาคีหลายภาคส่วนบูรณาการการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาทักษะและเส้นทางการแข่งขันที่ต่อเนื่องเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยเติบโตและใช้ศักยภาพได้เต็มที่องคมนตรีและคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยประชาชนที่รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยอยู่ในขณะนี้และมีพระราชกระแสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจิตอาสาพระราชทานให้เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้สามารถกลับมาดำเนินชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วโดยในวันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญส่งสิ่งของพระราชทานจำนวน200ชุดไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ชุมชนเคหะล่มเกล้าเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจ
มีนายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีในฐานะนายกมูลนิธิราชประชานุเคราะห์และคณะเชิญไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยยังความประชานุเคราะห์ได้เชิญสิ่งของพระราชทานอาทิเต็นท์สนามชุดเครื่องนอนชุดยาเวชภัณฑ์และเครื่องใช้จำเป็นและถุงพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครรวม 10,000 ชุดครอบคลุม19เขตได้แก่เขตสะพานสูงเขตคลองสามวาเขตลาดกระบังเขตสายไหมเขตบางนาเขตประเวศเขตคันนายาวเขตบึงกุ่มเขตวังทองหลางเขตบางกะปิเขตหลักสี่เขตพระโขนงเขตสวนหลวงเขตจตุจักรเขตหนองจอกเขตบางเขนเขตมีนบุรีเขตบางขุนเทียนและเขตดอนเมืองและในพื้นที่ปริมณฑลเชิญถุงสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ประชา

ชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสมุทรปราการรวมจำนวน 2,000 ชุดสำหรับกรุงเทพมหานครเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องมาตั้งแต่วันที่25กันยายน2569มีปริมาณฝนตกสะสมในหลายพื้นที่สูงเกิน200มิลลิเมตรจนระบบระบายน้ำรองรับไม่ทันส่งผลให้เกิดอุทกภัยเป็นบริเวณกว้างปัจจุบันหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนได้บูรณาการความร่วมมือเร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจัดตั้งศูนย์พักพิงแจกจ่ายอาหารเครื่องดื่มตลอดจนขนย้ายสัมภาระและรับส่งผู้ประสบอุทกภัยให้ไปพักพิงอย่างพื้นที่ปลอดภัยองคมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลคุ้มเกล้าเยาวชนคนสร้างชาติครั้งที่10ประจำปี2569วันนี้ที่หอประชุมครุสภากระทรวงศึกษาธิการเขตดุสิตกรุงเทพมหานครพลอากาศเอกชลิตพุกผาสุกองคมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลคุ้มเกล้าเยาวชนคนสร้างชาติครั้งที่10ประจำปี2569ซึ่งมูลนิธิคุ้มเกล้าเยาวชนคนสร้างชาติจัดขึ้นเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติเด็กเยาวชนบุคคลและหน่วยงานที่สร้างคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติภายใต้โครงการเยาวชนไทยเชิดชูชาติศาสนาพระมหากษัตริย์อนุรักษ์วัฒนธรรมฝ่ายศึกษาพัฒนาสังคมส่งเสริมกีฬามุ่งมั่นจิตอาสาแทนคุณแผ่นดินโดยคัดเลือกเด็กเยาวชนบุคคลและองค์กรที่มีจิตอาสาแบ่งออกเป็น2ประเภทคือสำหรับเด็กเยาวชนผู้พิการพระสงฆ์และสามเณรที่มีอายุตั้งแต่8ปีแต่ไม่เกิน24ปีและสำหรับผู้ทรงคุณวุฒิบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่ให้การส่งเสริมและพัฒนาเด็กเยาวชนผู้พิการพระสงฆ์และสามเณรปีนี้มีผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับรางวัลทั้ง2ประเภทรวมจำนวน121รูปและคนหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาบริษัท Prosper Link จำกัดสโมสรโรตารีพระศรีสุริโยทัยอยุธยาและสมาคมนักเรียนเก่าฟิลิปปินส์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระนอนจักรศรีวัดพรหมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีวัดบพิตรพิมุขกรุงเทพมหานครและวัดกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นนางพัชรีวันหงเจริญพร้อมครอบครัวและร้านรักริมโขงจังหวัดหนองคายได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดราชศรัทธาธรรมวัดโบสถ์วัดบัวผายวัดศรีเสวตวนารามวัดคุ้งยางใหญ่วัดขวางใหม่น้องเงินจังหวัดสุโขทัยวัดกุญชรทรงธรรมวัดสันติวันวัดสระแก้วปทุมทองวัดพระศรีรัตนมหาธาตุจังหวัดพิษณุโลกสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นวัดหนองเสือจังหวัดนครปฐมครอบครัวจินดาพรบัณฑิตคณะอักษรศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรปีการศึกษา2536และบริษัท Innovation Technology จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเ
และเวลา 19 นาฬิกาคณะศิษย์เก่าจิรดารุ่นที่27นายพิพัฒน์พงษ์สายสุชนพร้อมคณะและคณะนักเรียนเก่าโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่นที่14ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกดกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทรา4รูปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้นะพระที่นั่งพิมานรัตยานในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาคณะในเรือรุ่น93บริษัทจินหมิงกรุ๊ปประเทศไทยจำกัดโรงพยาบาลพระปกเกล้าจังหวัดจันทบุรีและบริษัท S&P Syndicate จำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเนินพระจังหวัดระยองวัดพิชยญาติการามวัดระฆังโคสิตารามวัดเสวตฉัตรวัดบวรนิเวศวิหารวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครวัดไพศาลศักดารามวัดมหาธาตุวัดใหม่สามัคคีวัดซอกชายจังหวัดเพชรบูรณ์สวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14.30 นาทีราชินีมูลนิธิและโรงเรียนราชินีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดโมลีโลกยารามวัดธาตุทองวัดปฐุมวนารามกรุงเทพมหานครวัดศรีอารามวัดราชบำรุงวัดโพธารามจังหวัดร้อยเอ็ดวัดวังวัดปรีดารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและวัดโกรกพระใต้จังหวัดสวรรค์สวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาณเวลา 17 นาฬิกามูลนิธิไทยจีนเพื่อการศึกษาและวัฒนธรรมโรงเรียนศรีตบุตรบำรุงกรุงเทพมหานครและโรงเรียนวิทยาสถานแห่งวัฒนธรรมตะวันออกกรุงเทพมหานครได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดปทุมธานีได้แก่วัดเทพสอนธรรมารามวัดเนกขัมมารามวัดสามัคคีคิยารามวัดสำแลวัดสารแดงเหนือวัดเมตารางวัดปทุมทองวัดบางเตยนอกและวัดสองพี่น้องสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19.00 นคณะพระสหายโรงเรียนราชินีรุ่น91ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามจำนวน4รูปและวัดกวิสรารามจังหวัดลพบุรีจำนวน4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องเว
วันนี้ตลอดทั้งวันนะพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องโดยสำนึก

ในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานนับประการโดยเฉพาะการพัฒนาความเป็นอยู่ของผู้ยากไร้และประชาชนในชนบทห่างไกลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นพระองค์ทรงพระราชดำริให้ก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพเช่นการปั้นการทอและการจักสานขณะเดียวกันยังเป็นการอนุรักษ์และส่งเสริมงานศิลปะพื้นบ้านที่มีความงดงามให้คงอยู่สืบไปณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ

0: เมฆเมฆตื่นได้แล้วลูกถึงบ้านคุณปู่แล้วเอ้าเมฆสวัสดีคุณปู่สิลูก
1: สวัสดีครับปู
2: ่สวัสดีหลานรัก
3: เมฆกลับมาเพชรบุรีจนได้นะ
4: โถเอ้ยไม่ได้อยากมาซะหน่อยกรุงเทพสบายกว่าตั้งเยอะอ้าวแล้วเธอเป็นใครอ่ะ
3: ฉันตะวันไงลูกพี่ลูกน้องอ่ะจำไม่ได้เหรอที่
4: อย่าขี้แย่นะ
3: ไม่ใช่นายนี่มันหึ
2: เอาเอาเด็กๆอย่าทะเลาะกันสิเข้าบ้านกันดีกว่าปู่มีขนมด้วยนะ
4: ทำไมต้องมาอยู่นี่ด้วยเนี่ยไม่เห็นอยากมาเลยเออออกไปนะเจ้าแมวบ้าหยุดเดี๋ยวนี้นะ
3: แก่นแก้วแก่นแก้วออกจะน่ารักแสนรู้นะ
5: แร

0: ีค่านะ
1: โอ้เอาไปขายได้ด้วยเหรอครับเนี่ย
2: มีค่าทางใจต่างหากล่ะ
0: ถูกต้องเอาไว้ตื่นใจเรื่องในอดีตยังไงล่ะ
1: ปูอันนี้อะไรเหรอครับ
0: อ๋อเป็นเหรียญรัตนาภรณ์ในหลวงรัชกาลที่9พระราชทานให้ปู่ตอนทำงานรับใช้พระองค์ท่านปู่ได้เห็นพระองค์ทรงงานหนักมากเพื่อประชาชนทำให้ปู่สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเหลือเกินจริงๆแล้วพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ก็ทรงปกป้องและพัฒนาแผ่นดินไทยให้ร่มเย็นเป็นสุขมาทุกยุคทุกสมัยนั่นแหละ
1: บ้านปู่มี Wi-Fi ไหมครับ
2: ตั้งใจฟังปู่หน่อยสิ
0: ไม่เป็นไรหรอกแต่หลานรู้ไหมว่าพวกเราทุกคนเนี่ยเป็นหนี้บุญคุณพระมหากษัตริย์นะ
1: เราทุกคนเลยเหรอครับปู่แต่ผมไม่ได้เป็นทหารเหมือนปู่นะ
2: นั่นสิครับปู่หนูก็ไม่ค่อยเข้าใจทำไมเหรอคะ
0: หลานรู้ไหมว่า800ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทุกพระองค์ทรงทำทุกอย่างเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของพวกเราเรามีตัวอักษรไทยมีระบบส่งน้ำก็เพราะพระขุนรามคำแหงแล้วไฟฟ้าน้ำประปาถนนหนทางที่พวกเราใช้กันก็เพราะพระมหากษัตริย์ทรงเป็นผู้ริเริ่มที่พวกเราคนไทยทุกคนได้เรียนหนังสืออย่างทั่วถึงด้วยนะ
2: โหที่พวกหนูได้เรียนหนังสือนั่นเหรอคะ
0: ใช่แล้วจ้ะแม้แต่ขนมที่ตะวันชอบก็เป็นโครงการของในหลวงท่านนะ
2: ว้าวจริงด้วยค่ะ
0: เห็นไหมพวกเราอยู่ใกล้ชิดสถาบันพระมหากษัตริย์ขนาดไหน
1: ปูขนกนี้เอาไว้ทำอะไรเหรอครับ
0: อ๋อปากกาขนนกไงล่ะแต่ด้ามนี่มันน่าจะพังแล้ว
1: งั้นผมขอเอาไปเล่นนะครับ
0: ได้สิย้ายหายนะเจ้าเมย
1: ์ครับ ผมเอาไปเล่นแป๊บเดียวเดี๋ยว
2: นี่เราช่วยด้วยสิครับ
1: โอ้มันเลยกึ๋กึ๋ยมันเลยกึ๋กึ๋ยโอ้เพี้ยง
2: เอ้ยไม่เอาไม่เล่น
1: ไม่เล่นหรอได้นี่
2: ไม่ไม่อาชิว
1: เฮ้ย
2: อุ้ยดูสิเหมือนมันอยากจะบอกอะไรฮะมาหลับอยู่โดนปลุกดีใจ
1: บ้านาตะวันโอ้โคตรเจ๋งเลยอ่ะโอ้นี่มัน
2: อะไรนะ
1: น้องเข้าไปดูกันไหมตะวัน
2: หรือว่าน
1: ี่คือประตูทะลุมิติโอ้ที่นี่ที่ไหนเนี่ย
3: สมัยสุโขทัย
4: สมัยสุโขทัย
2: พระวงที่ทำทำเนิบก็คือพ่อขุนรามคำแหงใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วจตุวัน
5: พวกจะตามข้ามาทำไมกันล่ะเนี่ย
2: พวกเราหลงทางค่ะ
5: สุโขทัยเป็นเมืองบนเขาสูงน้ำมาไม่ถึงพระรงท่านจึงวางระบบน้ำเพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช
2: ้เมฆดูสิจู่ๆกระพนของแก่นแก้วก็ส่องแสง
1: จริงด้วยเกิดอะไรขึ้นนะประตูมิติเปิดออกแล้ว
2: เข้าไปเถอะเมฆเดี๋ยวจะไม่ทัน

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนน้ำท่วมขังแสนทรมานพวกนายจะเล่าให้ฟังได้หรือยังเนี่ยว่าเมื่อวานไปทัศนศึกษากันมาเป็นยังไงบ้าง
1: เมื่อวานช่างเป็นวันที่ทั้งสนุกทั้งตื่นเต้นสุดๆไปเลยเนอะ
2: ฉันชอบที่ที่เราไปกันมากเลยมีเรื่องราวให้เราได้เรียนรู้เยอะมาก
1: ใช่นานๆจะได้ออกไปทัศนศึกษานอกสถานที่สักทีแต่ดันมาเจอฝนตกน้ำท่วมขังซะนี
2: ่เกือบไม่รอดซะแล้วพวกเรา
0: พวกนายไปเจอภัยพิบัติน้ำท่วมขังกันมาเหรอเนี่ย
1: นี่เราก็เรียกตามที่ครูเขาบอกมานะแล้วน้ำท่วมขังมันคืออะไรแล้วเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ DLTV
0: ได้เลยขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิดนี่ไงเจ

0: ข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาน้ำท่วมขังคืออุทกภัยที่เกิดขึ้นจากฝนตกหนักเป็นเวลานานทำให้ปริมาณน้ำฝนเยอะมากเกินจนระบายไม่ทันหรือที่เรียกว่าน้ำรอการระบายก็เลยทำให้เกิดน้ำท่วมขังในเมืองหรือในพื้นที่ซึ่งบางครั้งน้ำทะเลหนุนสูงก็มีผลให้ระบบระบายน้ำทำงานได้ไม่ดีนักการวางผังเมืองที่ไม่เป็นระบบการทิ้งขยะไม่ลงถังจนขยะอุดตันท่อระบายน้ำการรุกล้ำแม่น้ำลำคลองที่เป็นเส้นทางไหลของน้ำพวกนี้ก็คือตัวเร่งให้เกิดน้ำท่วมขังได้หมดเลย
1: แล้วก่อนที่มันจะเกิดน้ำท่วมขังเนี่ยเขามีประกาศเตือนประชาชนไหม
0: กรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินด้วยนะ
2: ฉันว่าเรื่องการทิ้งขยะไม่ลงถังก็น่าจะทำให้เกิดน้ำท่วมขังได้ง่ายขึ้นนะเพราะวันนั้นฉันเห็นขยะติดตามฝาท่อระบายน้ำแล้วก็ขวางทางระบายน้ำเพียบเลย
1: ใช่ใช่ใช่ฉันก็เห็นขยะเต็มลำคลองเต็มถนนเลย
0: พวกนายพูดถูกแล้วเราต้องจัดการกับขยะสิ่งของไม่ให้อุดตันท่อระบายน้ำหรือกีดขวางทางระบายน้ำนะ
2: โชคดีที่วันนั้นพวกเรารอดกลับถึงบ้านอย่างปลอดภัยมาได้
0: แต่ถ้าเราตกอยู่ในสถานการณ์น้ำท่วมขังจริงๆจำไว้นะทุกคนเราต้องออกจากพื้นที่ที่อาจเกิดน้ำท่วมเป็นอย่างแรกงดการเดินทางและถ้ามีการแจ้งให้อพยพต้องอพยพทันทีเฝ้าระวังสัตว์อันตรายที่หนีน้ำท่วมปิดช่องทางน้ำที่สามารถไหลเข้าบ้านได้ไม่ว่าจะเป็นห้องโถสุขภัณฑ์ช่องน้ำทิ้งอ่างล้างจานเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำไหลเข้ามาได้ตัดกระแสไฟฟ้าในบ้านและยังคงต้องติดตามเหตุการณ์อย่างใกล้ชิด
1: นี่ถ้าเกิดน้ำท่วมขังที่บ้านเราคงลำบากแย่แน่ว่าไหมพวกเรา
3: เฮ
1: ้ย
4: หนักอกหนักใจอะไรกันเด็กๆถอนหายใจดังไปถึงหน้าบ้านเลย
5: สวัสดีครับคุณตา
2: พวกเรากำลังคุยกันถึงเรื่องน้ำท่วมขังที่เราไปเจอกันมาเมื่อวันก่อนนะครับคุณตา
1: จะบอกว่าน่ากลัวก็น่ากลัวนะครับแต่ว่าพวกเราอยู่บนรถบัสรถสูงน้ำเลยท่วมไม่ถึงรถเรานะคะ
2: แต่ว่าฝนตกหนักมากครับคุณตาพวกเราเห็นเลยว่าน้ำมันค่อยๆสูงขึ้นเรื่อยๆ
1: พอฝนตกน้ำท่วมรถก็ติดกันเป็นแถวยาว
2: พวกรถเล็กๆเตี้ยหรือรถมอเตอร์ไซค์นี่ท่วมครึ่งล้อเลยครับคุณตา
4: อ๋อตาเองสมัยทำงานอยู่ที่กรุงเทพก็เคยเจอเหมือนกันน้ำท่วมขังเนี่ย
2: แล้วตอนนั้นเป็นยังไงบ้างครับทั้งคุณตาทั้งคนในเมืองเขาต้องเดือดร้อนกันขนาดไหนเหรอครับ
4: ความเดือดร้อนก็มีแน่นอนละเพราะลักษณะภูมิประเทศของกรุงเทพเป็นที่ลุ่มต่ำคูคลองมีลักษณะตื้นเขินและมีความลาดเทน้อยมีวัชพืชปกคลุมกีดขวางทางน้ำไหลทำให้กรุงเทพและเขตปริมณฑลเกิดน้ำท่วมขังเป็นระยะเวลายาวนานแต่ในหลวงรัชกาลที่9ของเราพระราชทานแนวพระราชดำริให้มีการบริหารจัดการด้านน้ำท่วมในวิธีการที่ตรัสว่าแก้มลิงถ้าจะให้ตาอธิบายให้ฟังง่ายๆก็คือลิงโดยทั่วไปถ้าเราส่งกล้วยให้ลิงจะรีบปอกรีบเคี้ยวแล้วเอาไปเก็บไว้ที่แก้มลิงหรือกระพุ้งแก้มซึ่งกระพุ้งแก้มของลิงสามารถเก็บกล้วยได้เกือบทั้งหวีแล้วลิงก็ค่อยทยอยออกมากินทีหลัง
2: แล้วมันช่วยน้ำท่วมได้ยังไงครับคุณตาผมยังไม่เข้าใจ
4: อย่างนี้นะคือเราต้องขุดคูคลองต่างๆเตรียมไว้เพื่อชักน้ำให้มารวมกันแล้วนำน้ำมาเก็บไว้เป็นบ่อพักน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วมเปรียบได้กับแก้มลิงหรือกระพุ้งแก้มลิงที่เก็บอาหารไว้ในพื้นที่กรุงเทพก็มีแก้มลิงหลายแห่งเลยละอย่างแก้มลิงบึงพระราม9แก้มลิงสวนเบญจกิติแก้มลิงบึงมักกะสันและยังมีอีกหลายแห่งที่จะคอยช่วยกักเก็บน้ำและระบายน้ำลงทะเลเมื่อปริมาณน้ำทะเลลดลงซึ่งความเสียหายก็จะลดลงถ้าไม่มีโครงการแก้มลิงกรุงเทพจะน้ำท่วมมากกว่านี้อีกตาอธิบายแบบนี้พอเข้าใจไหมต้นกล้า
2: เข้าใจครับเปรียบเทียบซะเห็นภาพเลยครับบ้านคุณตาที่ขุดบ่อไว้ก็เรียกว่าเป็นแก้มลิงได้ไหมครับ
4: ใช่แล้วบ้านตาก็มีแก้มลิงไว้รับน้ำพอหน้าแล้งก็มีไว้ใช้เหมือนกันนอกจากมีแก้มลิงแล้วคนกรุงเทพและสมุทรปราการยังมีโครงการคลองลัดโพในพระราชดำริช่วยระบายน้ำเหนือจากแม่น้ำเจ้าพระยาลง

0: สู่ทะเลได้อย่างรวดเร็วขึ้นและถ้าหากบันไดเกิดมีน้ำทะเลหนุนก็สามารถปิดประตูน้ำเพื่อป้องกันน้ำทะเลทะลักเข้าท่วมพื้นที่ทำให้ป้องกันการเกิดน้ำท่วมขังได้อีกทางหนึ่งด้วย
1: และเมื่อมาถึงรัชสมัยของในหลวงรัชกาลที่10พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้หน่วยราชการในพระองค์ร่วมกับหน่วยราชการต่างๆและประชาชนทุกหมู่เหล่าที่มีจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ต่างๆเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเพื่อสืบสานพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่9อย่างปัญหาน้ำท่วมในเขตชุมชนซึ่งโครงการที่ประสบความสำเร็จอย่างมากก็มีโครงการจิตอาสาพัฒนาคลองเปรมประชากรโครงการจิตอาสาพัฒนาคลองแม่ขาจังหวัดเชียงใหม่และโครงการท่อลอดถนนวิภาวดีรังสิตยังไงล่ะหลานๆนี่เป็นพระปรีชาสามารถของในหลวงรัชกาลที่9และในหลวงรัชกาลที่10ที่ทำให้เราคนไทยผ่านพ้นอุทกภัยไปได้นะจ๊ะ
2: DLTV ฉันถามหน่อยสิว่าหลังจากที่น้ำท่วมขังลดลงแล้วต้องทำอย่างไรบ้าง
3: ตามข้อมูลนะก็ต้องตรวจสอบความเสียหายของบ้านว่าปลอดภัยไม่พังเราต้องดูทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สเพื่อวางแผนซ่อมแซมน้ำประปาที่ใช้ดื่มช่วงแรกก็ควรต้มก่อนที่จะเอามาใช้ดื่มนะนี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับภัยพิบัติอุทกภัยน้ำท่วมขังเท่านั้นนะในเว็บไซต์ dltv.ac.th และกรมอุตุนิยมวิทยายังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
0: นี่ก็จะเที่ยงแล้วกินข้าวเที่ยงที่บ้านป้านี่แหละยายน่าจะทำกับข้าวเสร็จแล้วละ
2: เด็กๆล้างไม้ล้างมือแล้วมากินข้าวกันได้เลยจ้า
3: น้ำท่วมขังเกิดจากฝนตกหนักเป็นเวลานานทำให้ปริมาณน้ำฝนเยอะมากเกินจนระบายไม่ทันรวมถึงการวางผังเมืองที่ไม่เป็นระบบการทิ้งขยะไม่ลงถังจนขยะอุดตันท่อระบายน้ำการรุกล้ำแม่น้ำลำคลองที่เป็นเส้นทางไหลของน้ำทำให้เกิดน้ำท่วมขังในเมืองหรือในพื้นที่เราควรจัดการกับขยะสิ่งของไม่ให้อุดตันท่อระบายน้ำหรือกีดขวางทางระบายน้ำเพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขังพลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้โหสวนอนันต์สถานบ้านน้ำเค็มจังหวัดพังงา
2: ที่นี่คือหนึ่งในสถานที่ที่เคยเกิดสึนามิใช่ไหม
3: ใช่แล้ว
5: นั่นไงระดับน้ำทะเลลดลงผิดปกติมากเลย

แกชาบูร้านนั้นอะเป็นไงบ้างก็ดีอะหรือเฮ้ยแกมันเลิศเวอร์ต้องลองเลยคือสิบสิบสิบไปเลยจ้าห้ามพลาดเลยนะจ๊ะลองจินตนาการที่เพื่อนเราพูดเป็นภาษาอังกฤษมาเราจะตอบกันว่าgood very good ถ้ายาวกว่านี้อีกเราก็เพิ่ม very ไป very very very very very good ทำไมอ่ะคือจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ผิดอะไรมันก็ถูกต้องแต่ว่ามันก็อาจจะดูตืดชืดไปนิดนึงเนาะเพราะฉะนั้นเราจะเพิ่มสีสันได้ยังไงบ้างวันนี้เราจะมาขยายคลังคำศัพท์หรือคลังของ adjective โดยเฉพาะเลยค่ะเริ่มต้นด้วยคู่ที่แบบทุกคนต้องเคยได้ใช้สักครั้งนึงแหละ good and badGood คำว่าอะไรใช้ได้อีกบ้าง Superb มันยอดเยี่ยมมันพิเศษดูราโอ้อางดงามเหลือเกินนะ Superb นะคะหรืออีกคำหนึ่ง Outstanding Outstanding ยืนใช่ไหม Out คือออกมาเลยคือมันเด่นออกมามันยอดเยี่ยมมันเลิศเลอมากเลย Outstanding อีกอย่างนึงค่ะ Exceptional พูดต้องมี attitude ด้วยนะว่ามันดีมา

exceptional except แปลว่ายกเว้นใช่ไหมคะ exceptional นี่คือแบบคนนี้ต้องยอมเลยแบบนี้ต้องยอมเลยต่อไปค่ะ bad มีคำว่าอะไรบ้าง terrible it's terrible มันแย่มากๆเลยอ่ะเฮ้ยมันน่ากลัว I'm terrible at singing I'm terrible at singing ก็ได้เหมือนกันฉันเนี่ยแย่ในเรื่องของการร้องเพลงมากเลยหรือ unacceptable acceptable accept คือยอมรับacceptable คือยอมรับได้ unacceptable คือยอมรับไม่ได้สีรับไม่ได้จริงๆค่ะหรือ evil evil เราจะไม่ออก evil เราจะออก evil evil มักจะใช้กับลักษณะของบุคคลคือใครที่แบบไม่น่าจะหวังดีและไม่น่าจะเป็นคนดีเท่าไหร่นะคะ evil ที่เราต้องสังเกตกันเลยก็คือเรื่องของการใช้มันไม่ได้เหมือนกัน 100% เราต้องดูบริบทที่เราใช้สักนิดนึงด้วยนะคะเช่น he is so bad at drawing แต่ว่าเราจะไม่ใช้ he isevil at drawing เธอมันร้ายเขาคนนั้นร้ายวาดรูปมันไม่ได้อ่ะเราใช้ terrible ได้นะคะ he's terrible at drawing เพราะฉะนั้นเราต้องดูบริบทให้ดีด้วยคำบางคำใช้ในบริบทนี้ได้แต่อันเนี้ยไม่ได้เราก็ต้องสังเกตบริบทให้ดีด้วยนะคะเวลาเรียนคำศัพท์ใหม่ๆเนาะคู่ต่อไปค่ะ happy and sad happy มีอะไรบ้างที่พูดได้อีก content content สังเกตได้ว่ามันมี contentcontent คำว่าเนื้อหาใช่ไหมแต่อันนี้เราจะเน้น content content I'm content he's content ยินดีในสิ่งที่เรามีอยู่แล้วรู้สึกพอใจแล้วรู้สึกเพียงพอแล้วมีแค่มีเธอก็เพียงพอแล้วอ่ะจ้านะคะต่อไปค่ะอีกคำหนึ่งคือ satisfy satisfy คำนี้ก็คล้ายๆกันแปลว่าเราพึงพอใจผลที่มันออกมาตอนนี้เรารู้สึกว่าเราพึงพอใจเรารู้สึกว่าเราโอเคอีกคำหนึ่งนะคะคือคำว่า joyful joyful joyfulคือเต็มไปด้วยความสุขเต็มไปด้วยสีสันรู้สึกสดใสขึ้นมานะคะมันมีแต่ความสุขอยู่ล้อมรอบดูวิ่งในทุ่งลาเวนเดอร์มากเลยนะแต่ก็ประมาณนั้นเลยนะคะ I'm joyful it's really joyful คำว่า sad ค่ะโอ้โหเศร้ามาเลยทีเดียวนะคะคำที่ใช้ได้มีอะไรบ้างนะคะ gloomy gloomy gloomy นอกจากจะแปลว่าเศร้าก็แปลว่าหม่นหมองมืดมัวอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะไม่ใช่แค่อารมณ์อย่างเดียวนะแต่ว่าสำหรับพวกสภาพอากาศอะที่ว่าโอ้โหมันออกไปแล้วฟ้ามันทำมึนอันนี้ก็ใช้คำว่าแบบ gloomy ก็ได้ต่อไปค่ะ depressed depressed มี ed ด้วยนะคะคือการรู้สึกโศกเศร้าอะไรเงี้ยซึมเศร้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้สึกแบบเศร้ามากๆเลยอะ depressed จบกับเรื่องเศร้าแล้วเราไปต่อกันเลยนะคะคู่ต่อไปนะคะเวลาเราไปช้อปปิ้งเวลาเราไปซื้อของซื้อของต้องได้ใช้แน่นอนนะคะ cheap cheap มีคำว่าอะไรบ้างนะคะ affordable affordableคืออยู่ในราคาที่เอื้อมถึงอะเอางั้นดีกว่าเวลาสมมติว่าเราอยากจะขายอะไรออนไลน์ขึ้นมานะทุกคนถ้าใช้คำว่า affordable price affordable มันจะดูแบบดูดีมีคุณภาพขึ้นมาแต่ราคาเอื้อมถึงไงนะคะดูในใช้ในเซนซี่ดูดีกว่านะคะอีกคำหนึ่งค่ะที่เราใช้ได้นะคะ economical economical economic เนี่ยคือเศรษฐกิจใช่ไหม economical แปลว่าประหยัดมัธยัสถ์ economical priceก็เลยแปลได้ว่าราคาที่มันช่วยคุณประหยัดอะเอางั้นดีกว่านะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณซื้อเนี้ยคุณจะประหยัดได้นะ economical สุดท้ายค่ะ low priced อันเนี้ยตรงตัวเลยแต่พอมันมาทำเป็น adjectives ปุ๊บ low มี dash แล้วก็มี ed ให้มันนิดนึงนะคะเพื่อให้มันบอกว่าไอ้สิ่งที่จะตามมาที่เป็นแนวหลังจากนี้นะจ๊ะมันคือสิ่งที่ราคาต่ำราคาถูกนะคะ low priced ทีนี้ค่ะ expensive expensive เมื่อกี้เรามี low priced อันนี้ overpriced over เยอะเกินไปแล้ว over เกินไปแล้วนะคะ priced ก็เหมือนเมื่อกี้เลยคือราคามันสูงจนเกินไปอ่ะมันหัวแพงไปอีกคำหนึ่งค่ะ costly costly คือราคามันแบบหนักหน่วงอยู่นะคะราคาแพงราคาสูงนะคะแต่นอกจากที่เป็นเงินแล้วเนี่ยมันสามารถใช้กับที่มันเป็นเรื่องของการลงทุนนะลงแรงลงเวลาก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะ it's really costly เฮ้ยเราต้องลงเวลาไปเยอะมากเลยนะเราต้องแบบอดหลับอดนอนทำมันนะ costly ก็ได้เหมือนกันนะคะ pricey pricey นะคะ price คือราคานั่นแหละและเติม e ไปนิดนึงมันก็กลายเป็นราคาแพงไปได้เลยนะคะ priceyต่อไปค่ะเป็นคำที่คณะคิดว่าทุกคนน่าจะได้ใช้กันค่อนข้างบ่อยนะคะ smart I am smart smart มีคำว่าอะไรบ้างนะคะ witty มันคือ witty นะคะ witty นั่นแหละแต่ว่ามันออกเสียงเป็น American pronunciation witty ฉลาดคมคายเฉียบแหลมอีกคำหนึ่งค่ะ gifted gift คือของขวัญใช่ไหมคะมีพรสวรรค์มีความสามารถพิเศษอะไรอย่างเงี้ยนะคะ gifted อีกคำหนึ่งนะคะ bright ส่วนใหญ่เราจะใช้แบบ oh it's so brightแสงมันสว่างมากเลยจ้ะพี่จ๋านะก็ใช้กับความอัจฉริยะใช้กับความฉลาดเฉียบแหลมก็

bright ได้เหมือนกันนะคะ beautiful you look so beautiful อย่าลืม beautiful ให้มัน beautiful นิดนึงนะคะ beautiful มีคำว่าอะไรบ้างนะคะ gorgeous gorgeous เนี่ยคือหรูหราเลิศเลอสง่างามเฮ้ยองลงนะคะเอาไปชมเพื่อนเวลาเพื่อนโพสต์รูปโปรไฟล์ใหม่อะไรเงี้ยแล้วก็พิมพ์ gorgeous โอ้โหดูดีมีคำศัพท์เยอะอีกคำหนึ่งค่ะ stunning stun เนี่ยเวลาเราบอก he is stunned I'm stunned ตะลึงอ่ะเพราะฉะนั้น stunning ก็คือสวยแบบว้าวตะลึงไปเลยจ้าอะไรเงี้ยนะคะคำสุดท้ายค่ะ attractive attract ดึงดึงดูดเข้ามา attractive มีเสน่ห์หน้าดึงดูดดูรวมๆแล้วมีเสน่ห์รู้แล้ว I'm terrible at singing จริงๆโอเคขออภัยด้วยนะคะพี่ปังโอ้โหคำมันเยอะไปหมดเลยค่ะพี่ค่ะปวดหัวไปหมดเลยนะคะทำยังไงให้เรามี adjectives อยู่ในหัวเยอะๆอยากเอาไปใช้แล้วแบบนึกขึ้นมาได้เลยอะทำยังไงได้บ้างนะคะให้เราเรียนคำศัพท์เป็นเหมือนแบบใยแมงมุมอันนี้แล้วก็มาอันนี้แต่มันยังมีความเชื่อมโยงกันอันนี้คล้ายๆกับอันนี้แต่ไม่เหมือนกันซะทีเดียวอันนี้ตรงข้ามกับอันนี้แต่ไม่เหมือนกันซะทีเดียวนะคะเราจะได้จำคำศัพท์ได้ง่ายมากยิ่งขึ้นถ้าเราเปิดในพจนานุกรมหลายๆพจนานุกรมนะคะหรือบางทีแค่พิมพ์นะไปใน Google สมมติเราพิมพ์คำว่า beautiful บางทีDictionary ของ Google เองก็จะมีซีโนนิมมาให้ด้วยนะคะหรือจะใช้เว็บไซต์ที่ชื่อว่า thesaurus.com นะคะอันนี้เป็นเว็บไซต์สำหรับหาซีโนนิมและแอนโทนิมโดยเฉพาะเลยนะคะแล้วใช้บ่อย สมมุตินะเราอยากเขียนบทความแล้วบทความของเราโอ้โหสรรเสริญมากเลยเราจะใช้ good 38ล้านครั้งก็คงไม่ได้ใช่ไหมคะเราอาจจะใช้คำว่า superb outstandingexceptional เราก็ใช้คำพวกนี้ที่เป็นซินโนนิมเนี่ยมาใช้แทนกันได้นะคะจะทำให้เราพูดได้ดูดีมากขึ้นแล้วก็เขียนได้เก่งมากยิ่งขึ้นค่ะ

0: ู้ชมครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับรายการคิดนะฮะแล้วกระผมครูคิดนะฮะก็จะมานำเสนอภาษาอังกฤษนะครับแบบสนุกๆให้กับคุณผู้ชมเหมือนเดิมนั่นเองนะครับแหมเมื่อกี้นะครับเปิดมาก็พูดสำเนียงนะครับก็ได้ค่อนข้างจะผิดเลยทีเดียวนะครับรายการคิกนะฮะเพราะถ้าไปบอกว่ารายการคิกเนี่ยมันจะต้องแปลว่าปึ๊บจะต้องแปลว่าเตะสิครับแต่ที่จริงแล้วนะครับรายการของเราชื่อว่าคลิกนะครับคลิกนั่นเองนะฮะแต่ทุกวันนี้นะครับนี่ก็คือปัญหาของบ้านเราอย่างนะครับกับการใช้ภาษาอังกฤษนั่นก็คือการออกเสียงภาษาอังกฤษไม่ถั่วต้มนั่นเองนะฮะแต่ผมจะพยายามอย่างมากเลยครับที่จะมารวบรวมนะครับภาษาอังกฤษที่พี่น้องชาวไทยออกเสียงผิดระดับชาติอย่างแรกเลยครับวันนี้ผมจะมาพยายามเนี่ยนะฮะมากรุ๊ปเนี่ยนะฮะกลุ่มคำต่างๆที่จะมีทริคเนี่ยนะหรือจะมีการคลิกนะครับให้คุณผู้ชมนั้นได้เข้าใจนะครับว่ากลุ่มคำแบบนี้เขาจะออกเสียงงี้ครับแต่ผมก็มีวอร์นิ่งสักนิดนะครับวอร์นิ่งก็คือคำเตือนนะครับว่าสุดท้ายแล้วนะครับในภาษาอังกฤษมันก็ไม่ได้มีอะไรตายตัวนะครับเพราะว่ามันสามารถที่จะบิดเบือนไปนะครับตามอัธยาศัยของฝรั่งเขาเนี่ยนะฮะอย่างเช่นที่นักเรียนผมคนนึงเคยเดินมาถามผมครับว่าอาจารย์ผมไม่เข้าใจทำไม TO คือ to DO ก็ดูแล้วทำไม GO ไม่กูผมก็บอกไปสั้นๆครับกูก็ไม่รู้เพราะให้ทำยังไงได้ล่ะครับเพราะว่าถ้า TO คือ to DO คือดู GO มันคือ go อะฮะแล้วเราจะรู้ได้ไงครับวิธีเดียวนะครับก็คือการหาสื่อนะครับที่มีภาษาอังกฤษที่แท้จริงที่ถูกต้องนะฮะแล้วก็ทำยังไงครับฟังแล้วถ้าเป็นไปได้ถ้าเขามีซับอังกฤษนะครับเหมือนรายการของเราเนี่ยนะครับฟังดีๆอ่านตามแล้วก็ที่สำคัญนะครับก็คือพูดตามทีเดียวครับดังนั้นครับวันนี้ผมอยากคุณผู้ชมนั้นอ้าปากเปิดตาเปิดหูเปิดสมองเปิดใจแล้วมาลองออกเสียงภาษาอังกฤษกับผมกันสักนิดนึงดีกว่าครับคำแรกครับก็คือคำว่า pronunciation ไม่ใช่ pronunciation นะครับถึงแม้ว่า verb เนี่ยนะครับก็คือ pronounce นะครับแต่พอมันเป็นนามเนี่ยนะครับมันก็จะพูดว่า pronunciation นี่ก็คือเรื่องแรกของเราวันนี้ครับก็คือเมื่อไหร่ที่ verb เนี่ยนะครับกับนามเนี่ยนะครับมันมีการเปลี่ยนแปลงกันนะครับการออกเสียงก็มักจะมีการเปลี่ยนแปลงเหมือนกันครับอยากให้เราไปดูกันนิดนึงครับก็คือคำนี้ครับคำว่าตัดสินใจครับถ้ามันเป็น verb เนี่ยนะครับเป็น verb เนี่ยเขาจะออกเสียงว่าอะไรครับ decide นะครับ decide I decided to buy a house ผมตัดสินใจซื้อบ้านครับแต่พอ decide กลายเป็นคำนามเนี่ยนะครับมันจะกลายเป็นอะไรครับถามว่า decision หรือ decision ครับตึ๊กตอกตึ๊กตอก decision เห็นไหมฮะง่ายๆครับเพราะเรารู้อยู่นะครับว่า decide ก็จะเป็น decision make a decision ก็คือทำการตัดสินใจนี่ง่ายต่อไปครับถ้าเป็น verb to เชิญชวน inviteผมอยากจะเชิญชวนภาษาอังกฤษนะครับ I would like to invite you to come and study English with me invite ก็คือ verb to เชิญชวนแต่พอเป็นนามฮะอย่างเช่นส่งการ์ดเชิญหรือบัตรเชิญนะครับเขาจะเรียกอะไรครับระหว่างข้อ1 invitation กับข้อ2 invitation นะครับ invitation เห็นไหมครับเพราะหลายคนพูดว่า invitation ก็รู้สึกแปลกแต่ปรากฏว่าพอคำว่า inspire นะครับแล้วก็ออกเสียงว่าผิดเป็น inspire นะครับ inspire เห็นสระไอเนี่ยนะฮะกลายเป็นนามปุ๊บชาวไทยก็ออกเสียงว่า inspiration แล้วรู้สึกก็โอ้นะโอเคเลยจริงๆแล้วนะครับมันเป็นอะไร inspiration นั่นเองครับถ้าให้เหมือนถ้าให้เหมือนเป็นกฎกติกาเดียวก็คือสระอินะครับ inspiration แต่เนื่องจากฝรั่งเขาจะพูดเร็วนะครับบางครั้งก็จะกลายเป็น inspiration เสียงมันจะเปอร์ๆมากกว่านั่นเองครับแต่จะ inspiration หรือว่า you are Chris you are my inspiration หรือ you are my inspirationก็ดีกว่า you are my inspiration แน่นอนครับผมนะฮะนั่นก็คือเรื่องแรกของเรานะครับคำไหนที่ลงท้ายด้วย ire อย่างเช่นคำว่า inspire เนี่ยนะครับฝรั่งก็จะต้องออกเสียงว่า inspire ถูกต้องแล้วครับ inspire ไม่ใช่ inspire นะครับวิธีการจำง่ายๆครับก็คืออยู่ในปาร์ตี้ร้อนดังกับไฟเออร์เธอสวยเซ็กซี่ร้อนดังกับไฟเออร์ F-I-R-E ก็คือ fire ถูกต้องไหมครับไม่มีใครออกเสียงว่าไฟใช่ไหมฮะแล้วก็แน่นอนไม่ใช่ไฟเอ้ยแน่นอนนะครับดังนั้นนะครับ I-R-E ก็คือ fire ถ้าเป็นสายไฟฟ้าก็เรียกว่า wire ใช่ไหมฮะหรือแม้กระทั่งเนี่ยนะครับยางรถยนต์ก็คือเรียกว่า tire นะฮะ tire คำว่าจ้างก็คือhire h-i-r-e hire นะฮะหรือแม้กระทั่งคำว่าเหนื่อยเนี่ยนะครับก็คือ tired นะฮะสองพยางค์นะครับ tired นะฮะหรือถ้าเกษียณเนี่ยนะครับจากการทำงานหรือว่าเลิกเล่นกีฬานะครับก็ าเรียกว่า retire แต่น้องๆมหาวิทยาลัยห้ามใช้เด็ดขาดนะครับคำว่า retire I retire ไม่ได้นะครับเพราะถ้าคุณนั้นโดนทายออกจากมหาวิทยาลัยนะครับเขาจะเรียกว่า I got expelled นั่นเองครับ I got expelled ก็คือถูกไล่ออกนั่นเองครับดังนั้นครับอย่าลืมนะครับว่าคำที่ลงท้ายด้วย IRE นะครับต้องออกเสียงว่า IER ผมเคยเจอนะครับพี่น้องชาวไทยคนนึงครับมาทำงานสายครับผมถามเขาไปว่า Why are you late คุณมาสายทำไมเขาบอกผมแบบนี้ครับเขาบอกว่า My car have a fat Thai รถผมมีคนไทยอ้วนๆนั่งมาด้วยเอ้าแล้วมันจะไปเกี่ยวอะไรวะเขาก็บอกครับนี่ครับยางแบนนะครับอาจารย์โอ้โหยางแบนไปออกซะแฟตไทยที่จริงแล้วนะครับต้องเป็น flat tire สิครับผมนะฮะเพราะปัญหาคือคำว่า flat มันมีตัว L ด้วยนะครับผมก็ไปข้ามใช่ครับ flat เนี่ยนะฮะดังนั้นครับวันนี้เรื่องที่อยากจะเน้นนะครับก็คือภาษาอังกฤษครับเมื่อไหร่ที่มันมีตัว L กับตัว R นะครับอยู่ตรงนั้นเนี่ยก็ต้องใส่เสียงนะครับอย่างเช่นผมก็คือ Chris นะครับผมดังนั้นอยากให้ออกเสียงภาษาไทยกันให้ถูกต้องนะครับไม่ใช่ครูคิดครูคิดบ้านครูคิดอยู่ตรงไหนบ้านของผมตรงไปเลี้ยวฝาโอ้โหจะเอาหินไปเฟี้ยงบ้านซะหน่อยเนี่ยนะฮะต้องเป็นอะไรครับครูคริสสิครับเพราะถ้าคุณออกเสียงภาษาไทยถูกต้องเนี่ยนะฮะคุณก็จะสามารถออกเสียงภาษาอังกฤษได้ถูกต้องเหมือนกันครับก็คือ Christopher นะฮะหรือว่า flat นะฮะแล้วคำว่ายางก็คือ tire flat tire นั่นเองครับกฎกติกาที่2เนี่ยนะครับผมที่ผมเห็นประจำเนี่ยนะครับก็คือคุณผู้ชมครับปุ๊บนี่ก็คือนิ้วครับ finger ก็คือนิ้วนั่นเองนะครับแต่ทราบไหมครับว่าพอเป็นคำว่านักร้องปุ๊บเนี่ยนะครับเขาจะไม่ได้ออกเสียงว่า singer นะครับหรือ singer นะครับมันจักเย็บผ้าแล้วครับเขาจะออกเสียงว่า singer เป็นงองูครับนี่นะครับไม่มีกฎกติกามารยาทนะครับ singer ไม่ใช่ singer ครับนั่นก็หมายความว่าการร้องเพลงนะครับก็ต้องเป็น singing นั่นเองครับ singing ถูกต้องแล้วครับไม่ใช่ singing นะครับเพราะถ้าคุณบอกว่า singing เนี่ย singing มันจะแปลว่าจมนะครับคุณผู้ชมครับปัญหานะครับเคยเจอนะครับที่แน่นอนฮะฝรั่งคนนึงนะครับออกเรือไปนะครับในอ่าวไทยครับเรือเธอไปชนหินนะฮะแล้วก็เลยวอไปที่หอบังคับการว่า I'm sinking ผมกำลังจมน้ำปรากฏนะครับว่าพี่น้องชาวไทยงงนะครับ You are sinking What song are you singing โอ้ยไม่ได้ร้องเพลงไหมก็เลยจะจมน้ำอยู่แล้วครับดังนั้นครับการร้องเพลงเขาเรียกว่า singing นะครับและอีกหนึ่งคำนะครับที่เราออกเสียงผิดกันบ่อยๆนะครับก็คือคำว่า belongings นั่นเองนะครับ belongings ก็แปลว่าอะไรครับของมีค่านะครับไม่ใช่ belonging นะฮะดังนั้นเขาอยากจะบอกนะครับว่าเมื่อไหร่เห็นคำว่า gings นะครับหลายๆครั้งมันจะเป็นงิ่งนะฮะก็ลองเช็คกันดีๆแล้วกันครับชุดต่อไปเนี่ยนะฮะจะเป็นอันนี้ครับคำว่าหุบเขานะครับในภาษาอังกฤษเนี่ยนะฮะเขาจะสะกดกันเป็น v a l l e y บ้านเราก็ไปออกเสียงนะครับวาเล่นะฮะโอ้โหวาเล่นะครับฝรั่งก็ฟังว่าอะไรครับฝรั่งก็จะฟังเป็นว่าบริการรับฝากจอดรถสิครับผม valet parking ครับ v a l e t เพราะ valet parking นะครับจะเห็นได้ตามโรงแรมนะครับกับร้านอาหารหรูๆเช่นนี้นะครับก็จะมีบริการรับฝากจอดรถให้ valet parking ครับที่จริงแล้วคำนี้ไม่ได้ออกเสียงว่า valet นะครับคำนี้ก็ออกเสียงว่า valley ครับผมถ้าหุบเขาครับจำไว้เลยนะครับเมื่อไหร่ที่เป็น l e y นะครับจะเป็น l e l eA นะครับ valley นะครับ valley หรืออย่างเช่นนะครับเพลงที่เขามาร้องรวมกันไม่ใช่เมดเล่นะครับต้องเป็น medley นั่นเองครับ volleyball ไม่ใช่วอลเล่บอลนะฮะ volleyball นะฮะส่วนรถเข็นนะครับเขาจะเรียกว่า trolley นะฮะไม่ใช่ trolley นะครับ trolley เนี่ยเป็นนักแสดงตลกมั้งฮะ trolley นั่นเองครับหรือแม้กระทั่งบัมบัมบัมบัมบัมบัมบัมบัมบัม harley นะฮะไม่ใช่ harley นะฮะHarley Davidson นะฮะ Son นะฮะไม่ใช่สันนะฮะบ้านเราครับ Harley Davidson พอฝรั่งมาถาม Is that a Harley Davidson? ฮะ Harley Davidson ฮะ Harley Davidson Yeah Harley Davidson ต้องเข้าใจนะครับคุยพี่น้องชาวไทยก็ต้อง Harley Davidson แต่ถ้าฝรั่งเนี่ยนะครับก็จะออกเสียงว่า Harley Davidson นั่นเองครับคำต่อไปครับคำที่ลงท้ายด้วยนะครับที่ด้วยตัว BT หรือ PT เนี่ยนะฮะอยากจะฝากบอกนะครับว่าตัว P กับตัว B นะครับหลายๆครั้งไม่ได้ออกเสียงนะฮะอย่างเช่นคำนี้ครับคำว่า receipt ที่แปลว่าใบเสร็จนะครับบ้านเราชอบออกเสียงว่า receipt นะฮะ receipt ไม่ใช่ receipt นะฮะก็จะออกเสียงว่า receipt นะครับผม receipt นั่นเองนะฮะเหมือนกับคำนี้ครับคำว่าหนี้สินนั่นเองนะฮะ หนี้สินเนี่ยนะครับก็คือ debt นะครับไม่ได้ออกเสียงว่า debt แล้วก็ไม่ได้ออกเสียงว่า debt ด้วยนะฮะบางคนบอก debt นะฮะเขาออกเสียงว่า debt นั่นเองครับตัว b จะข้ามไปเลยนะครับเขาออกเสียงว่า debt อย่างเช่นถ้าตอนนี้ผมเป็นหนี้เนี่ยนะครับ I'm in debt นั่นเองครับ I'm in debt ต้องใส่ in นะฮะถ้าไม่ได้ใส่ in นะครับไปออกเสียงว่า I am debt ก็จะแปลว่าเขาตายแล้วนะตัวเอง I'm in debt และอีกหนึ่งคำนะครับที่มีความเกี่ยวข้องคำว่า debt นะครับก็คือคำว่า doubt นั่นเองครับซึ่งคำนี้นะครับบ้านเรานะครับมักจะชอบเข้าใจผิดกันบ่อยๆนะครับนึกว่า doubt เนี่ยมันจะแปลว่าสงสัยไงแต่มันแอบมันผิดนะครับไม่ใช่นะฮะ doubt เนี่ยนะครับแปลว่าอะไรแปลว่าความคิดในเชิงลบหรือการไม่ไว้วางใจอะไรเป็นอย่างสูงนั่นเองครับเหตุผลหนึ่งที่คนไทยนั้นพูดภาษาอังกฤษกันไม่ค่อยได้ที่จริงแล้วมีความรู้แล้วก็มีประสบการณ์การเรียนรู้มาเยอะนะครับแต่เป็นเพราะตัวเองนั้น doubt ตัวเองครับ doubt ตัวเองไม่ได้แปลว่าสงสัยนะฮะ doubt ตัวเองคืออะไรมองว่าตัวเองนั้นไม่เก่งหรือว่าเหมือนแบบเก่งสู้เขาไม่ได้ครับก็เลยคิดตัวกับตัวเองว่าโอ้ฉันจะว่าฉันทำไม่ได้แน่เลยแล้วก็เลยไม่กล้าที่จะพูดนั่นเองครับดังนั้นครับอยากจะบอกนะครับว่า get rid of your doubts get rid of your doubts ก็คืออะไรครับกำจัดนะครับความเคร่งลบของตัวเองแล้วลองคิดดูสิครับว่าเราก็พอมีความรู้เราก็ทำได้ลองทำดูผิดถูกไม่เป็นไรครับขอให้ได้ลองทำดูสักนิดหนึ่งก็ดีครับนะฮะดังนั้นครับคำว่า doubt แปลว่าความคิดในเชิงลบนะฮะอย่างเช่นฝรั่งจะใช้ครับ I doubt it ก็จะแปลอะไรผมคิดว่าไม่นะคำต่อไปครับคำชุดนี้ก็ออกเสียงผิดประจำเลยนะฮะคำว่าน้ำผลไม้ครับ juice นะครับผม juice ไม่ได้ออกเสียงว่าจุ้ยนะฮะ juice นะครับผมท้องเสีย juice เลยนะครับผมน้ำผลไม้ไม่ใช่จุ้ยนะฮะต้องออกเสียงว่า juice นั่นเองครับเมื่อไหร่ที่เป็น UI นะครับอยู่ในไส้นะครับก็จะออกเสียงสระอูกันบ่อยๆครับนะฮะอย่างเช่นอีกหนึ่งคำนะครับก็คือคำว่า cruise นั่นเองครับถูกต้องครับ cruise เหมือนทอมครูซนะฮะชาวไทยนะครับบางทีไปออกเสียงว่าครุยนะฮะอย่างเช่นถ้าจะไปทานข้าวล่องเรือกันนะครับบนแม่น้ำเขาจะเรียกว่าอะไรครับเรียกว่า dinner cruise แต่ผมเคยได้ยินนะครับไปถามฝรั่งว่า would you like to go on a dinner cruise ฝรั่งก็งงฮะ dinner cruise ฮะเพราะอาจจะบอกนะครับว่าล่องเรือทานข้าวต้องออกเสียงว่า dinner cruise แต่ถ้า dinner cruise เนี่ยน่าจะเป็นการหาของกินตามขยะอะไรเงี้ยนะเหมือนคุยของกินเนี่ยนะฮะนั้นครับต้องออกเสียงว่าอะไร dinner cruise นั่นเองครับนะฮะ cruise แปลว่าการล่องเรือหรืออย่างเช่นครับ cruise control ไม่ใช่ cruise control นั่นเองครับคำต่อไปครับเมื่อไหร่ที่นะฮะคำภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับลงท้ายด้วยตัว b ฮะมันก็จะต้องออกเสียงลากยาวต่ำนิดนึงนะครับคล้ายๆกับภาษาไทยครับก็คืออย่างเช่นบ้านผีปอบเราคงไม่ได้บอกว่าบ้านผีป๊อปใช่ไหมครับผมบ้านผีปอบนั่นเองครับดังนั้นครับอยากจะฝากไว้นะครับก็คือ1ฮะคำว่าปูเนี่ยนะครับก็ต้องออกเสียงว่า crab ก็คือปูครับผมเหมือนคล้ายๆกินแกลบนะฮะแต่ถ้าไปออกเสียงสั้นๆว่าครับเนี่ยนะฮะอย่างเช่นบ้านเราชอบเสียง I like to eat crab ถ้าพูดสั้นๆอย่างนี้ก็เหมือนกันเลยครับผมชอบกินครีนะครับผม crab ก็คือครีคือของเสียๆ crab ก็คือปูหรืออีกหนึ่งคำครับที่เราออกเสียงกันผิดนะครับเรื่องราวของอาหารก็คืออะไรครับเนื้อลูกแกะเนี่ยนะครับมันสะกดเป็น lamb เนี่ยนะครับผม lamb เนี่ยมันออกเสียงว่า lamb รู้จักพี่คนนี้ไหมครับพี่อ่างครับ
1: วันนี้จะมาสอนคำว่าเนื้อลูกแกะเนื้อลูกแกะก็ออกว่าแหลมไงนึกออกปะแหลมเลยนั่นไงเข้าใจแล้วใช่ไหมล่ะ
0: แหลมนั่นเองครับแต่ก็อย่าไปออกเสียงเหมือนอย่างนั้นนะฮะไม่งั้นผมกลัวคุณไปหาฝรั่งครับไปบอก Can I have some
1: แหลมเลย
0: นะฮะดังนั้นครับต้องออกเสียงว่าแหลมถ้าไปออกเสียงสั้นๆว่าแหลมเนี่ยนะฮะแหลมก็จะกลายเป็นโคมไฟสิครับโอ้นี่ฟันแข็งมากนะฮะไปกินโคมไฟได้ด้วยแหลมคือโคมไฟแหลมเนี่ยนะฮะก็คือลูกแกะหรือเนื้อลูกแกะนั่นเองครับที่จริงนะครับมันก็จะมีหลายคำนะที่ลงท้ายตัว b นะฮะที่บ้านเราออกเสียงผิดอันนึงนะครับออกไปเลยครับพี่น้องครับออกไปเลยนะครับพี่น้องบ้านเราไปออกเสียงว่าม็อบใช่ไหมฮะถ้าไปบอกฝรั่งครับว่า today we mop here mop here ก็จะแบบเราจะมาถูพื้นที่นี่สิครับผมนะฮะม็อบเนี่ยมันไม่ได้นะครับฝรั่งจะฟังเป็น mop mop ที่จริงแล้วนะครับมันต้องออกเสียงว่า mop นั่นเองครับmop mob mop เหมือนกับขอมอบดอกไม้ในสวนเนี่ยนะฮะ mop แต่ถ้าเป็น mop ถูพื้นหรือไม้ถูพื้นแต่ที่จริงแล้วนะครับถ้าเรามีการชุมนุมกันเนี่ยนะครับที่จริงฝรั่งเขาก็ไม่ค่อยรู้ว่า mob เท่าไหร่หรอกครับเพราะ mob ภาษาอังกฤษจะแปลว่ากลุ่มคนที่มีความไม่ดีหรือว่ามีพึงประสงค์ไม่ดีกันเนี่ยนะฮะ การชุมนุมเนี่ยนะครับเขาจะเรียกว่า a rally นะฮะหรือว่า demonstration หรือจะเป็น a protest ก็ได้ครับ protest ก็เหมือนประท้วงนั่นเองนะครับดังนั้นฝากไว้นะฮะคำที่ลงท้ายในตัว b เนี่ยก็ต้องลากยาวต่ำตัวที่2ครับที่ลากยาวต่ำก็คือตัว d ครับ Thai food นะฮะไม่ใช่ Thai food ฮะไปถามฝรั่ง Would you like to eat some Thai food พี่ครับพี่จะกินเท้าไทยหน่อยครับผมนะฮะดังนั้นเขาจะเป็นใน Thai food หรือแม้กระทั่งครับวันนี้นะครับคุณผู้หญิงครับคุณมีแฟนฝรั่งแล้วอยากจะด่าแฟนฝรั่งของคุณว่าคุณเป็นผู้ชายที่ไม่ดีมากเลยก็ต้องบอกอะไรครับ You are a bad man แต่ผมเคยเจอนะครับที่นะครับรีบด่าแฟนฝรั่งตัวเอง I hate you you are a bad man ฝรั่งทำท่าแบบนี้ให้ดูเลยครับโอเคเบบี้ I'm bad man แล้วเธอจะเป็น bad girl ไหมดังนั้นนะครับก็อยากจะบอกครับว่า bad man ก็คือมนุษย์ข้างข่าวBad man เนี่ยนะครับก็คือผู้ชายที่ไม่ดี Thai food ก็คือเท้าไทย Thai food ก็แน่นอนครับก็คืออาหารไทยนั่นเองครับตัวที่3หลักๆที่เราใช้ผิดนะฮะในแก๊งนี้ครับก็คือตัว G นั่นเองครับชาวไทยครับไปทำกระเป๋าหายที่เมืองนอกครับแล้วไปถามฝรั่งว่า Where is my bag Where is my bag หลังฉันอยู่ไหนฝรั่งบอกเอาหลังก็อยู่ที่ข้างหลังสิครับคุณก็ไปดูสิครับดังนั้นนะครับไม่ใช่แบกนะฮะต้องเป็นอะไรครับแบกเหมือนกับวันนี้ผมกำลังอะไรครับแบกของอย่างหนักใช่ไหมฮะแบกนั่นเองครับแบกนะฮะจอกไม่ใช่จ็อกนะฮะจอกหรือว่าแม้กระทั่งหมานะครับต้องออกเสียงว่า dog นะฮะไม่ใช่ dog เพราะถ้าไปออกเสียงว่า dog นะครับมันก็จะแปลว่าการเอาเรือนะครับมาจอดเทียบท่านั่นเองครับผมเรื่องต่อไปนะครับที่เรานั้นมักจะมีปัญหาในการออกเสียงนะครับก็คือออกเสียงตัว L กับตัว R นั่นเองครับตัว L ก็ต้อง L นะฮะเสียงก็คล้ายๆ lolling ส่วนตัว R นะครับก็คือเร่อก็คือคล้ายๆนั่นนะครับผมกับรอเรือนะครับ R เนี่ยนะครับเรามาลองดูฝั่งตัว R กันก่อนไหมฮะตัว R ครับจะมีอะไรบ้างครับ1 rice ก็คือข้าวครับ rice 2ครับก็จะมีคำว่า rightright right ที่แปลว่าถูกต้องหรือเลี้ยวขวาครับต่อไปนะครับก็จะมีคำว่า ripe นะฮะก็คือผลไม้ที่สุกแล้วนั่นเองครับ ripe ต่อไปนะครับจะมีคำว่า ride นะตัวนี้มันเป็นตัว d นะครับส่วนนั้นตัว d ก็ต้องเป็นลากยาวต่ำก็คือ ride ไม่ใช่ ride my bike นะครับ ride นะครับ ride แล้วก็อีกหนึ่งคำก็คือคำว่า rise rise ที่แปลว่าขึ้นนะครับอย่างเช่น sunrise นั่นเองครับบางคนผมได้ยินนะครับไลกลายเป็นรูปไลกันไปหมดเลยครับไปดูฝั่ง L กันบ้างครับตัว L ก็จะมีอะไรบ้างครับกดไลค์กดไลค์นะฮะไม่ได้นะครับกดไลค์แต่แน่นอนครับถ้าคุยกับคนไทยผมจะพูดว่ากดไลค์นะฮะแต่ถ้าฝรั่งมาต้องเป็นไลค์ที่แปลว่าชอบ light light ที่แปลว่าไฟแปลว่าเบาแล้วสว่างหรือจะแปลว่าจุดก็ได้ครับอย่างเช่นจุดเทียนนะครับต่อไปจะมีคำว่าlice นะฮะที่แปลว่าเห็บเหาอะไรอย่างงี้นะฮะต่อไปนะครับก็จะมีคำว่า life ที่แปลว่าชีวิตนะครับแล้วก็อีกหนึ่งคำนะครับก็คือคำว่า live live live ที่แปลว่าถ่ายทอดสดนั่นเองนะครับ live และอย่าลืมนะครับต้องแยกแยะให้ถูกนะครับระหว่าง live ถ่ายทอดสดนะฮะแล้วถ้ามี s ก็จะกลายเป็นชีวิตหลายชีวิตอย่างเช่น many livesและถ้าเป็น live หนึ่งตัวก็จะเป็น live นะครับที่อยากจะฝากไว้นะครับสุดท้ายนี้ก่อนเราจะปิดนะฮะตอนนี้นะครับก็คืออยากจะให้ทุกๆคนนะครับในประเทศไทยออกเสียงกันถูกต้องสักทีนะครับ long live the king ครับผมขอให้ทรงพระเจริญไม่ใช่ long life the king นั่นเองนะครับผมแม่นะคุณผู้ชมครับแน่นอนครับหวังว่าคุณคงจะกลายเป็นคนที่ออกเสียงภาษาอังกฤษกันได้ถูกต้องแล้วก็พูดได้มากขึ้นอย่างแน่นอนนะครับแต่ตอนนี้นะครับรายการคลิกของเราก็หมดเวลากันอีกแล้วเนี่ยนะครับแล้วอย่าลืมมาพบกันคราวหน้านะครับแต่ตอนนี้ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: Trees and agricultural technology developed at the Huai Hung Krai Royal Development Study Center. Located in the same province with similar geography, this center was established following the royal initiative of His Majesty King Phumipol Adunyadet the Great. According to the policy of His Majesty the King, this project aims to improve the well-being of the locals in the project area by creating work, increasing income, providing a source of foods and herbs to adequately serve their needs, and rejuvenating the forest to a thriving state where it will contribute to the watershed once again. On April 3, 2006, His Majesty the King endowed this area with the royal title of the Kaseit Wichaya Project under the royal initiative of His Royal Highness Crown Prince Maha Wachiralongkorn in Chiang Mai Province. The enormous area of this project is divided into a learning center, training center, vocational training center, and full circle agricultural demonstration plots to systemize soil and water conservation, soil rehabilitation, and water source development. Moreover, the area has been allocated for agroforestry, a community food bank and source of herbs and natural foods, as well as residences for local people who originally used the land. Around 900 rai of the project area is natural forest, developed and managed by the Royal Forest Department to be an eco-friendly destination.
1: หลังจากที่มีโครงการเกษตรวิทยาชาวบ้านมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับทุกคนต่างซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่10ที่พระองค์ท่านทรงเล็งเห็นความสําคัญของป่าต้นน้ําของหมู่บ้านพระองค์ท่านเล็งเห็นถึงชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านนะครับซึ่งอยู่ห่างไกลจากตัวเมืองอยู่ชนบทนะครับ
2: นับว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับที่องค์ท่านได้มอบพื้นที่ส่วนพระองค์นะครับให้เป็นแหล่งเรียนรู้แหล่งสาธิตทางการเกษตรแล้วก็เป็นพื้นที่ทำกินของเกษตรกรในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงได้ใช้ประโยชน์ในพื้นที่ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมครับ
0: The Kaseit Wichaya Center is an agricultural learning center following the royal initiative. It also symbolizes the kindness of His Majesty the King.Who aims to improve the quality of life among his people. He continues to encourage sustainable living and conservation of local natural resources to continue, maintain, and further the royal initiatives of his father, His Majesty King Phumipol Adunyadet the Great.

บการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 และเวลา 20:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 และเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 และเวลา 20:30 รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: to the food station. My name is Wantani. You can call me Kuni. Do you understand? Yes. How do you understand? เข้าใจว่าไงคะเมื่อกี้ครูพูดอะไรลูกไม่ทราบอ๋อแล้วตอบ yes ทำไมครูพูดว่า
1: ไม่น
0: ั่นอ๋อยังไม่ใช่อันนี้เดามีจินตนาการไม่ใช่เมื่อกี้แค่แนะนำตัวเองค่ะ My name is เป็นการแนะนำตัวค่ะMy name is Wantani ชื่ออะไร Wantani and you can call me ครูนีแต่พวกเราเรียกว่าครูนีก็ได้นะคะโอเค Now do you understand เข้าใจยัง Yes อันนี้แหละเข้าใจจริงๆนะเมื่อกี้มั่วนิดนึงไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะโอเคนะคะ Our topic is food หัวข้อของเราที่เราจะเรียนเช้าวันนี้คือ food แปลว่าอาหารนะคะ So today this morning did you have your breakfast ใช่ถามว่ากินข้าวเช้าหรือยัง
2: กินแล้วครับ
0: Yes ตอบ yes ลูก
2: Yes
0: นะกินแล้ว What did you have for your breakfast What แปลว่าอะไรกินอะไรข้าวเหนียวไก่โอเคไก่ภาษาอังกฤษว่าอะไรคะ
2: ช
0: ิคเก้นข้าวเหนียวข้าวเหนียวชิคเก้นแปลว่าไก่ลูกใช่ไก่รู้ละข้าวเหนียวล่ะข้าวเหนียวข้าวเหนียวโอเค sticky rice
2: sticky rice
0: rice แปลว่าข้าวนะคะ sticky rice with chicken กินข้าวเหนียวไก่ทอดโอเคข้าวเหนียวไก่ใช่ไหมโอ้ยเหมือนกันเลยค่ะวันนี้ครูก็กินข้าวเหนียวไก่มา

0: แต่ดาวอะไรนะสตาร์หรือเปล่าไม่ใช่นะเอสสตาร์ไข่ดาวใช่หรือเปล่านะเดี๋ยวมาเรียนอันนี้อะไรคะเขียวๆแตงกวาภาษาอังกฤษว่าไงเนาะยังไม่รู้ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวสอนอันนี้อะไรแซนด์วิชขนมปังแซนด์วิชโอเคอันนี้อะไรคะ
1: ชา
0: ชาน่าจะเหมือนชามากกว่าชาโอเคอันนี้อะไรอันนี้โอเคทุกคนรู้จักชิคเก้นไก่ใช่ไหมคะโอเคthis morning เช้านี้ what should I have for breakfast ครูควรจะกินอะไรดีกินอะไรคะคนตอบออกมาดึงให้หน่อยออกมาดึง what should I have for breakfastเช้านี้คนกินอะไรออกมาเลยค่ะมาดึง
2: แซนด์วิช
0: มาครูกินอะไรดี
3: อันนี
0: ้โอเคโอเคอันนี้คนอื่น
4: แน่
0: ชิคเก้นอันนี้กินทั้งตัวเลยดิบๆอยู่เลยนะกินอันนี้อ่ะเค้กอันนี้ด้วยโอเค
5: อันนี้กินหมดเลย
0: กินหมดเลยสรุปกินหมดเลยโอเค thank you very muchกลุ่มนี้แนะนำว่าให้กินให้หมดเลยอันนี้ยังดิบๆอยู่เลยนะยังไม่ได้ปรุงเลยแสดงว่าต้องเป็นปอบเนาะเสร็จเดี๋ยวกินเด็กๆเลยนะคะเนี่ยโอเค and if I am sleepy ง่วงนอน what should I have ควรกินอะไรดีถ้าง่วงเนี่ย
6: กินอะไร
0: นะ which one
6: กาแฟ
0: คุณค่ะ
7: ชา
0: ที right cucumber หรือกินแตงกวาไหมคะหายง่วงไหม
6: ไม
0: ่หายใช่ไหมคะโอเคกินเค้กกินเค้กแล้วหายง่วงว้าวนะเอาลองดูเนาะกินเค้กแล้วหายง่วงนะคะบางคนเริ่มสลบแล้วโอเค so this for breakfast right and after this หลังจากนี้นะคะเราแบ่งเป็น2ทีมแล้วตอนนี้เดี๋ยวบางคนจะเริ่มง่วงแล้วนะคะเราก็จะแบ่งนะจะมีกิจกรรมให้ทำนั่นก็คือฝั่งหนึ่งนะคะเดี๋ยวจะเอารูปให้ส่วนอีกฝั่งหนึ่งจะมีคำศัพท์ภาษาอังกฤษให้ไม่ได้ถ้าขอรูปต้องอยู่ฝั่งนี้นะเดี๋ยวเราจะต้องนะคะใครได้รูปไหนนะใครได้คำศัพท์ไหนเราจะต้องมาแมทช์กันนะคะมาจับคู่นั่นเองค่ะนะเดี๋ยวพี่นะคะจะแจกรูปแล้วก็คำศัพท์ให้พวกเรานะคะเราจะได้เรียนคำศัพท์เพิ่มเติมเนาะเอาชิคเก้นเดี๋ยวต้องไปจับคู่กับฝั่งนู้นนะคะยังใจเย็นครับคนละรูปพอ
8: จะไปแปะก่อนนะคะแล้วเราดูว่าคำศัพท์ของเราตรงกับรูปภาพไหนให้พนักงานแปะเก็บชมพยา
0: เดิม
8: ขอบคุณมากที่จ้า
0: เดี๋ยวเขายังไม่แปะเขาแปะสวยแบบนี้เลยเอ๊ก
9: แครอท
0: คำศัพท์เดี๋ยวอย่าเพิ่งแปะหนูบอกว่าเราบอกน้องว่าคำศัพท์อย่าเพิ่งแปะเดี๋ยวรอแป๊บนึงรอด้วยคำศัพท์อย่าเพิ่งแปะแป๊บนึงแปะรูปก่อนนะคะแปะรูปก่อนนั่งก่อน

0: ร้อมไหมแปะให้หมดเลยลงมาหน่อยนะครับลองมาลุ้นนะว่าเพื่อนกลุ่มนี้เขาจะแปะคำศัพท์ถูกไหมนะคะขอไม้ฝั่งนี
1: ้อยากแปะแล้ว
0: อยากแปะแล้วแต่ว่าอยากได้รางวัลโอ้ใช่ระหว่างรอแป๊บนึงนะเดี๋ยวพี่จะขอตัดอันนี้ให้ก่อนมันไม่พอนะเดี๋ยววันนี้ตลอดการทำกิจกรรมเรามีของรางวัลให้นะแต่ว่าของรางวัลไม่ได้ทุกคนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะต้องมีเกมมีกิจกรรมให้ทำนะคะแต่ของที่ทุกคนจะได้คือสติกเกอร์แล้วก็ลูกอมค่ะนะเพราะฉะนั้นถ้าร่วมกิจกรรมกับเราแน่นอนทุกคนได้สติกเกอร์นะคะเดี๋ยวพี่จะมาทยอยแจกให้นะลูกอมด้วยนะใครได้ลูกอมไปคืนนี้อย่าลืมแปรงฟันดีๆนะคะลองดูนะเดี๋ยวพึ่งนะคะเดี๋ยวรอเราแป๊บนึงนะคำศัพท์พวกนี้เรารู้หมดหรือยังยังใช่ไหมไม่เป็นไรลองเดาดูนะคะลองเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะคะอันนี้แฮมเบอร์เกอร์แฮมเบอร์เกอร์เราได้คำนายเดี๋ยวรอแป๊บนึงเดี๋ยวรอกระดาษก้าวก่อนรู้ทุกคำหรือยังรู้ไหมรู้แล้วเก่งมากนะคะเดี๋ยวรอแป๊บนึงอาจจะไม่ใช่ลูกทุกภาพอ๋อมีหัวนี้เออของแม่ของตัวนี้ก็มีแปะไม่พอค่ะโอเคนะพร้อมยังพร้อมหรือยังพร้อมหรือยังฝั่งนี้โอเค stand up please pose it แปะไปนี้แปะข้างล่างแปะข้างล่างตรงนี้แปะข้างล่างนะคะแปะนี่แปะคำศัพท์ไว้ตรงนี้เลยถึงไหมลูกอันนี้เหร ซุกอยู่ให้มีแน่เลยน่าสงสารซัมเมอร์ yes อะซุกซุกอะที่ไม่พออะอันไหนเอ่ยเป็นหนูแปดตรงนี้ลูกเดี๋ยวเพิ่งเห็นลูกโอเค thank you แต่ดิฟายได้ fry rice คืออะไรเอ่ยfry rice ครับ yes Can you buy ice cream? Beef. Yes. This. Corn. Okay. This. Corn. Fried rice.Which one? Salad. เจอไหมเอ่ย Yes. ขออันนึงนะคะ Yes. Okay. Get back to your seat. If you have finished posting that. ทุกคน Get back to your seat. กลับมาที่นั่ง and sit down ค่ะ Very good.Water. ไปลองติดต่อพี่ข้างนอกเลยนะคะมาไปโอเคดังผ้าหนับเถอะมันคืออะไรลูกมีอยู่เจอยังแต่จะไฟแดกมันคืออะไรรู้ไหมYou find that? The last word. คำสุดท้ายแล้วหนูเจอไหมลูก เจอแล้วโอเค well done, very good. เรียบร้อย Finally, you did it. ในที่สุดพวกเราก็ทำสำเร็จนะคะเก่งมากเลยแต่ลองมาเช็คก่อนถูกต้องหรือไม่นะคะลองมาดูจากตรงนี้แล้วกันนะคะอันนี้ what is this? Pizza นะคะถูกต้องไหม Yes or no Yes Next แตงโมภาษาอังกฤษว่ายังไง Watermelon โอเคถูกต้องค่ะ Next Banana แปลว่ากล้วยใครชอบกินชิคเก้นชอบกินเหรอคะ Next Fish ปลา Very goodthis what is this tea แปลว่าชาต่อมา next chicken ไก่ how about this corn ข้าวโพด corn okay next cake really easy right ง่ายเลยข้อนี้ how about thisSandwich เราทับศัพท์เลยใช่ไหมคะ Sandwich นะ How about this Beef แปลว่าเนื้อวัวนะคะ Beef คือเนื้อวัว Chicken คือเนื้อไก่นะ Next ภาษาไทยเราจะเรียกว่า Salmon แต่ภาษาอังกฤษอ่านว่า Salmon ไม่ออกเสียง L นะ Salmonแซลมอนนะคะภาษาไทยใช้คำว่าปลาแซลมอนแต่ภาษาอังกฤษไม่ใช่แซลมอนนะคะโอเคต่อมากาแฟกาแฟกับชาต่างกันใช่ไหมคะนะโอเค next sausage คือ
2: ไส้กรอก
0: ค่ะชอบไหมชอบกินกันไหม
2: ชอบ
0: next
2: vegetable
0: จ้ะโอเคสปาเกตตีทับศัพท์เลยนะคะสปาเกตตีโอเค next ภาษาไทยเราเรียกช็อกโกแลตแต่ภาษาอังกฤษเรออกเสียงว่าช็อกเกตช็อกเกต
2: ช
0: ็
2: อกเกต
0: ภาษาไทยช็อกโกแลตนี่แหละแต่ภาษาอังกฤษต้องอ่านออกเสียงว่า
2: ช็อกเกต
0: โอเคเก่งมาก next
2: ซ
0: ุปแปลว่าซุปนะคะอันนี้อะไรต้มยำกุ้งมีแถมด้วยใช่ไหมมีกุ้งแถมมาด้วยนะต้มยำนะทับศัพท์เลยค่ะคำนี้next pineapple pineapple นะคะแปลว่าสับปะรดส่วนอันนี้ทับศัพท์แครอทใครชอบกินใช่ไหมต่อมาเดี๋ยวอันนี้คืออะไรเนี่ยอันนี้แปลว่าอะไรคะwater แปลว่าอะไร
2: น
0: ้ำคู่กับอะไรดีอันนี้ใช่ไหมคู่กับอันนี้ใช่ไหมคะโอเค water ก็คือน้ำเปล่านะคะน้ำเปล่าส่วนอันนี้คืออะไร
2: น
0: ้
2: ำส้ม
0: orange juice นะคะ juice คำนี้ค่ะ juice แปลว่าน้ำผลไม้ส่วน orange แปลว่าอะไรคะ
2: น
0: ้ำส้มทีนี้ถ้าเกิดว่าเราบอกว่าอยากจะกินน้ำแตงโมแตงโมว่าอะไรละ watermelon juice อยากจะกินน้ำสับปะรด pineapple juice ใช่ไหมคะนะนี่แปลว่าน้ำผลไม้โอเคต่อมาอันนี้อาจจะดูยากนิดนึงค่ะมันคืออะไรคะข้าวผัดภาษาอังกฤษว่า fry rice คำว่าข้าวนะคะใช้คำว่า rice rice rice นะเรากินข้าวทุกวันใช่ไหมเพราะเราต้องรู้จักคำนี้นะไม่งั้นเดี๋ยวเราสั่งข้าวไม่ได้ fry rice ต่อมาเป็นแตงกวาภาษาอังกฤษอ่านว่าใครอ่านได้ใครอ่านได
2: ้
0: ยังไม่ใช่ยังไม่ใช่มีใครไหมโอเคมาละ cucumber แปลว่า
2: แ
0: ตงกวาเรากินแตงกวากับอะไรบ้าง
3: ข้าวผัด
0: ข้าวผัดใช่ใช่เกี๊ยวขนมอะคะ
2: ข้าวหมกไก่
0: ใช่ใช่เนาะกินกับน้ำพริกก็ได้ใช่ไหมถ้าต้มโอเค next milk อันนี้กินทุกวันเลยสูงเลยใช่ไหมคนนี้ดีโอเคต่อมาชมเมเชอร์แปลว่าชอบไหม
4: ชอบ
0: โอเคกินแล้วผิวดีนะคะดีมากอันนี้เมื่อกี้ที่คุยกัน fry egg ไข่ดาวค่ะไข่ดาวนะไข่ดาว fry egg ไม่ใช่ egg star นะคะfried egg แปลว่าไข่ดาวต่อมาอันนี้คืออะไรก้อนเนี่ยเป็นก้อนๆเลย
5: ขนมโรตี
0: bread อ่านว่า bread โรตีหรอโรตีจะไม่ใช่หน้าตาแบบนี้นะโรตีจะเป็นกลมๆนะคะอันนี้ bread ขนมปังนะคะต่อมาอันนี้เห็นรูปเปล่า
6: สปาเกตตี
0: ้อันนี้บางกลุ่มตอบว่าราเมงมันคืออะไร
7: ก๋วยจั๊บ
0: ก๋วยจั๊บ
7: ก๋วยจั๊บ
0: ภาษาไทยบอกว่าก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมภาษาอังกฤษอ่านว่าน
7: ูดเดิล
0: นะคะโอเคอันนี้บางคนบอกว่าราเมงน่ารักจังต่อมาอันนี้ค่ะเป็นก้อนอย่างนี้สเต็กเราทับศัพท์เลยนะคะกินสเต็กชอบกินกันไหมชอบเนาะnext apple อันนี้ง่ายเลยใช่ไหมคะ apple ต่อมา hamburger หน้าตาแบบนี้นะคะส่วนแซนด์วิชหน้าตาแบบนี้เนาะ and I think the last one ice cream นะคะเป็นไอศกรีมหรือว่าไอติมเราจะทับศัพท์ว่าไอติมใช่ไหมนะคะ โอเคตอนนี้รู้จักคำศัพท์หมดหรือยัง
7: หมดแล้วค่ะ

0: ้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้องดีเอลทีวีปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โห
3: มีพลังด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
4: Due to global warming and oil crisis problems, the world has been trying to use renewable energy for sustainability. One of the alternative energy is wind, which is plentiful, renewable, clean, and produces no greenhouse gas emissions. But one of its downsides is the uncertain velocity, especially in Thailand. We have low wind speed. Therefore, the imported wind turbines have been quite ineffectively used in Thailand.That reason was the inspiration to the invention of counter-rotating wind generator.
5: As I told you, I would like to increase the ability or performance of this wind turbine by my ideas. So when we're looking for the mechanism of the production of electricity of the generator.So we have the two parts. One part is a coil and one part is the magnet. Normally we fix one part and let another part is moving, just only one part moving. So like this, when it's moving, the electricity can produce from the moving between coil and magnet. My idea, the moving part, if we can reduce the distance of the moving part of both parts by opposite direction like this,It can be reduced the distance, and we can make it more power in the same resource of the energy. For example, the same wind or same size of the generator, it can produce, might be produced more electricity. I try to check several sizes. Normally, it can produce more than twice than ordinary one.Because it's a very new idea, and this one never happened in the other place. So I try by the small one first, so I can check my hypothesis that is correct or not. And then I'm moving to the bigger part. But the more challenge is how to make it really cheap. And we want to produce our own production, right? And then in Thailand, we have very low speed of wind.That is the most important to make electricity. The benefit of this one is we can generate electricity more with the same resource or same size of generator. If we produce much the energy, we can save the resource. We can use another source of power, such as water, steam, and any source that can let the propeller move. And the next step, we will try to reduce the cost of electricity by install this one to the facility that they have the wind, not only natural wind, but the waste of the wind from the industry, agriculture, or livestock sector.

ภาษาอังกฤษอยู่ที่ไหนก็เรียนรู้ได้เดี๋ยวผมจะพาคุณไปกับรายการ Vocabulary ไปกันเลย

0: เอ้าสวัสดีครับพบกับทีเจอร์แกรกเหมือนเดิมนะครับแต่รอบนี้ตกใจมากไม่ได้อยู่บนยานอวกาศครับอยู่ข้างนอกอยู่กับธรรมชาติแล้วรายการนี้ Vocab Journey จะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวและเรียนรู้ภาษาไปด้วยกันนะครับแต่เที่ยวคนเดียวโอ้โหไม่สนุกเลยต้องมีบัดดี้หรือเพื่อนไปด้วยกันนะครับเอ๊ Where is my friend อยู่ไหนเน
1: าะ I'm here
0: เฮ้ยได้ยินอะไรไหม
1: I'm here
0: Where are you
1: Can you hear me
0: I can hear you เย้
1: Hello
0: Coming down สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: เดี๋ยวจะให้น้องแนะนำตัวเป็นภาษาอังกฤษครับ
1: Hi my name is Bai ค่ะ I'm 12 years old
0: Wow excellentBai Khao, did you ever come to a farm like this before?
1: Yes, actually my school have school trip like this. So literally I went to school trip, so this is kind of normal for me.
0: Oh, ภาษาอังกฤษเป๊ะเวอร์เก่งมาก But where are we? ตอนนี้นะครับเราอยู่ที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ถ้าเป็นภาษาอังกฤษว่าAgriculture Museum เอ้มีสองคำ Museum แปลว่า
1: พิพิธภัณฑ์
0: ถูกต้องครับพิพิธภัณฑ์อีกคำหนึ่งนะครับการเกษตรแล้วจะใช้คำอะไรดีครับ
1: I don't really know this
0: มีสองคำนะครับ Farming เป็นภาษาพูด Farming หรือ Agriculture เป็นคำเฉพาะ So what are we gonna do with agriculture today
1: I don't really know, but I think there's gonna be so many activities so we can have fun together.
0: That's right. Let's go check it out. We're not gonna ride the buffalo. Say goodbye. Bye bye, buffalo. Okay, let's go.
2: วันนี้ทีเชอร์เกรกและน้องใบข้าวจะพาเราหนีความวุ่นวายในเมืองออกไปเที่ยวแปลงเกษตรพร้อมเรียนรู้คำศัพท์ที่น่าสนใจกันครับรับรองว่าสนุกแน่นอน
0: Bai Khao, we are on the farm, and I can think of one word. Come on, sufficiency economy. Black or my up sufficiency economy.
1: คำว่า sufficiency หนูไม่รู้แต่ economy รู้สึกว่าจะเป็นเศรษฐกิจหรือเปล่า
0: แน่นอนครับเศรษฐกิจแบบไหนเดียวมองซ้ายมองขวามีการแบ่งพื้นที่ก็คือเศรษฐกิจพอเพียงนั่นเองแต่วันนี้ Teacher Greg Goho สอนไม่ได้เลยโชคดีที่มีวิทยากรเป็นผู้ช่วยจะสอนว่าเอ๊ะแล้วจะแบ่งพื้นที่อะไรยังไงจะปลูกอะไรบ้างครับอุ้ยเจอแล้ว
3: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะแตงกวานะคะวันนี้จะรับหน้าที่เป็นวิทยากรพาเที่ยวชมเองค่ะ
0: 1ไร่พอเพียงคืออะไร
4: 1ไร่พอเพียงนะคะเป็นพื้นที่ที่เรานะคะมีการจัดสรรพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดค่ะโดยเรานำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและก็เกษตรทฤษฎีใหม่นะคะเอามาใช้ในการจัดการพื้นที่ค่ะ
0: เอ๊ะพี่แตงกวาครับเศรษฐกิจพอเพียงมันมาจากไหน
4: เศรษฐกิจพอเพียงนะคะเป็นปรัชญานะคะแล้วก็เป็นแนวทางพระราชดำริแนวความคิดของในหลวงรัชกาลที่9ค่ะที่ส่งต่อให้กับคนไทยทุกคนนำไปปรับใช้กับการดำเนินชีวิตค่ะ
0: Wow amazing sufficiency economy and the king's new theory โอ้อยากรู้มากกว่านี้นะครับ What do you think
1: This is so interesting พี่แตงกวาถ้าหนูสมมติว่าหนูมีพื้นที่1ไร่เนี่ยหนูสามารถปลูกข้าวได้ไหมคะ
4: ได้ค่ะ
1: เลี้ยงสัตว์ได้ไหมคะ
4: ได้ค่ะ
1: สร้างบ้านได้ไหมคะ
4: ได้อยู่แล้วค่ะ
0: ว่ายน้ำได้ไหมครับ
4: โอ้ว่ายน้ำถ้าเรามีบ่อน้ำมีบ่อปลาก็ได้เหมือนกันค่ะ
1: ได้สนใจขนาดนี้เราไปกันดีกว่าไหม
4: ได้เลยค่ะเดี๋ยวพี่พาไปดูค่ะไปค่ะ
0: โอเค let's go ตามเรามาเลย
2: บรรยากาศน่าอยู่จริงๆครับว่าแต่หนึ่งไร่พอเพียงนั้นเขาแบ่งพื้นที่กันยังไงล่ะครับ
0: พี่แตงกวาครับ
4: ค่ะ
0: เศรษฐกิจพอเพียงจะมีการแบ่งพื้นที่อะไรยังไงครับ
4: อ๋อเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงถ้าเราเอามาใช้กับการทำการเกษตรใช่ไหมคะทีเชอร์จะมีการแบ่งพื้นที่ออกเป็น4ส่วนด้วยกันค่ะโดยมีอัตราส่วนก็คือ 30 30 30และก็10ค่ะ 30% ส่วนแรกก็คือการทำนานั่นเองค่ะ
0: อ๋อ
4: 30% ส่วนที่2นะคะจะเป็นเรื่องของน้ำค่ะจะอยู่ด้านหลังของเรา
0: ได้ยินด้วย
4: ได้ยินเสียงน้ำไหมคะ 30% อีกส่วนหนึ่งใช่ไหมคะ 30% ส่วนนี้เราจะเป็นการปลูกพืชสวนไม้ยืนต้นค่ะ
0: มีผลไม้ต่างๆ
4: ใช่ค่ะมีผักมีผลไม้นะคะมีพืชผักที่เราชอบทาน
0: เจอแล้วนี่ไงมะยม
4: ถูกต้องค่ะ นี่ต้นมะยมค่ะ
0: ชอบกินนะครับเปรี้ยวภาษาอังกฤษว่า star gooseberry แล้วไปข่าวนะครับต้นนี้คืออะไร
1: is this papaya
0: papaya มะละกอนั่นเอง
1: พี่ตังกวาค่ะ
4: คะ
1: นี่คืออะไรเหรอคะ
4: เป็นตัวอย่างของโรงเพาะเห็ดของเราค่ะ
0: yes คำที่ดีนะครับโรงเพาะเห็ดแล้วจะแปลยังไง
1: mushroom
0: nursery เหมือนว่าเห็ดก็เป็นเบบี้แล้วต้องดูแลยังดีนะครับแล้วเห็ดชอบความมืด
4: ใช่ค่ะเห็ดเขาชอบความมืดและเย็นค่ะ
0: พี่แตงกวาอันนี้คืออะไร
4: อันนี้ก็คือมะเขือค่ะ
0: มะเขือที่ใส่ในส้มตำ
4: ถูกต้องค่ะถ้าภาษาไทยเราก็จะเรียกว่ามะเขือเปาะนั่นเองค่ะ
0: รู้ไหมใบข้าวเราจะแปลยังไงนะ
1: ไม่รู้ค่ะ
0: ก็เป็นมะเขือถือว่าเป็น eggplant แต่ eggplant จะมีหลายแบบมะเขือยาวมะเขือโอ้เยอะแยะมากมายนะครับ eggplant นั่นเองพี่แตงกวาครับ is this a vegetable too แล้วพวกนี
4: ้เป็นผักเช่นกันค่ะเราสามารถทานได้ค่ะ
1: T-shirt, don't eat it.
0: Can I eat it?
4: Yes, you can eat.
0: Do you want to try?
1: No. Are you serious? Teacher Greg, are you hungry?
0: Oh, I'm always hungry. Hiu, hiu, ตลอดเวลาครับ I'm always hungry.
1: I thought you already eat lunch.
0: แสดงว่าพื้นที่มันน้อยแต่สามารถปลูกหลายๆอย่างนะครับเดินแค่นี้แล้วได้เห็นมะละกอมะยมมะเขือสมุนไพรต่างๆนะครับ
1: พี่แตงกวาค่ะตรงนี้คืออะไรเหรอคะ
4: อ๋อตรงนี้คือแปลงผักในพื้นที่1ไร่ของเราค่ะน้องใบข้าว
1: แล้วทำไมเราต้องมีจักรยานด้วยเหรอคะ
4: จักรยาน2คันนี้นะคะจะเป็นอุปกรณ์ที่เราใช้

0: การรดน้ำผักค่ะ
1: ขึ้นได้ไหมครับ
0: ได้ค่ะ
2: But Cal, where are we going?
3: I don't know. Should we go to the moon?
2: Let's go.
3: Let's go. Let's have a race.
2: Uh-oh, we're going to race.
3: Oh!
2: ได้แล้วน้ำ
3: Water!
2: So we have to do this all day.
3: Yes.
2: Whew, had a little work out there.
3: Are you okay?
2: I'm okay. Hey, what is this? พี่แตงกวาอันนี้คืออะไรครับ
0: ตัวนี้นะคะคือสิ่งประดิษฐ์ค่ะที่เราไว้สำหรับสูบน้ำค่ะโดยแรงเหยียบของเรา
1: คำที่ดีครับสิ่งประดิษฐ์ภาษาอังกฤษว่า
3: invention
1: ถูกต้องครับ invent Do you want to try?
3: No, I'm too tired.
2: I'll give it a try.
3: You got some moves.
2: Hey, it's working.
0: เมื่อเราเหยียบสองข้างพร้อมกันนะคะแรงดันอากาศนะคะจะดันน้ำให้ออกมาจากตรงสปริงเกอร์ของเราค่ะรดน้ำผักในตัวด้วย
3: Wow this is very cool
2: This is cool Cool ไม่ได้แปลว่าเย็นครับเพราะอากาศมันร้อนหลอนก็คือเท่สุดยอดเจ๋งแล้วขวามือมีอะไรบ้างครับ
0: นี่เป็นแปลงผักที่จะวันนี้จะให้ทีเชอร์กับน้องใบข้าวนะคะช่วยกันปลูกค่ะ
1: แล้ววิธีปลูกจะเป็นยังไงครับ
0: วิธีปลูกนะคะง่ายนิดเดียวค่ะเราจะนำก้าผักนะคะที่พี่ตังกวาเตรียมให้เนี่ยใส่ลงไปในหลุมที่เราเตรียมไว้แล้วก็กรบๆค่ะแค่นี้ก็เสร็จแล้ว
1: ต้องมีอุปกรณ์อะไรบ้างจะช่วยให้
0: เราจะใช้ช้อนค่ะ
1: นี่ spoon a big spoon
3: a tablespoon
1: ถูกต้องครับจะมีหลายแบบเนาะอันเล็กอันใหญ่แบบนี้เรียกว่าTablespoon.
0: วิธีการนะคะเราจะใช้ด้ามช้อนทิ่มลงไปแบบนี้แล้วก็ค่อยๆดันนิดๆนะคะให้น้องเขาออกมาเขาก็จะออกมาเป็นแบบนี้เลยค่ะ
3: ภาษาอังกฤษต้นกล้าเรียกว่าอะไรหรอคะ
1: ไม่ยากนะครับถ้าเป็นตัวเล็กๆแบบนี้เรียกว่า seedling เพราะ seed ก็คือเมล็ด seedling มันโตอยู่แล้วนิดหนึ่งน่ารัก seedling
0: เราก็นำเอาน้องลงหลุมอย่างนี้นะคะแล้วเราก็เอาดินข้างๆกรบเลยค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะทีเชอร
1: ์โอ้แป๊บเดียวเอง
0: ใช่แล้ว
3: พี่สังกอค่ะนี่คือมูลใช้มูลสัตว์อะไรบ้างไหมคะ
0: อ๋อในดินที่เราใช้ปลูกนะคะจะมีดินแล้วก็มีมูลของวัวพวกควายนะคะก็ได้ค่ะผสมลงไปในแปลงผักของเราแล้วก็ทิ้งไว้อย่างน้อยสัก7วันค่ะให้เขาผสมเข้ากันเราถึงจะปลูกผักได้นะคะ
1: ปุ๋ยคำนี้ก็ fertilizer นั่นเองนะ fertilizer
0: ซึ่งปุ๋ยนะคะหรือว่ามูลสัตว์ที่เราได้มาเราก็ได้มาจากคอกสัตว์ที่อยู่ในพื้นที่ของเราค่ะ
1: เฮ้ยลืมถามด้วยมีสัตว์อะไรบ้างครับ
0: อ๋อถ้าเป็นใน1ไร่ของเราตอนนี้นะคะจะมีพี่เป็ดพี่ไก่แล้วก็น้องปลาด้วยค่ะ
1: ducks fish chicken แล้วไอ้ไก่จะร้องว่ายังไงครับ
3: cockadoodledoo
1: ที่แม่กาไม่ได้ร้องว่าเอ๊ะๆๆกระดักกระดักกุ๊กๆๆก็คือ cockadoodledoo แล้วถ้าเป็นวัว
3: moo
1: moo ไม่ได้มอนะครับ moo อันนี้เรื่องวัฒนธรรมครับพี่แตงกวาหมูจะลองว่ายังไงครับต่างประเทศไม่ใช่หมูไทยต่างประเทศ
0: เอ๊หมูต่างประเทศพี่ตังกวาก็ไม่เคยได้ยินเหมือนกันค่ะทีเชอร์หมูต่างประเทศเขาร้องไงคะ
1: อ้อยอ้อยอ้อย
0: อ้อยอุ้ย
1: อุดอุดอ้อยอ้อย
0: สำหรับหมูนะคะหรือพื้นที่เลี้ยงสัตว์ค่ะจะอยู่ใน 10% ส่วนสุดท้ายค่ะทีเชอร์ก็คือจะเป็นพื้นที่ในการทำคอกสัตว์นะคะพื้นที่ที่เราใช้เป็นบ้านแล้วก็ทางเดินที่เราเดินมานี่ก็จะรวมอยู่ใน 10% ด้วยค่ะ
1: ไปดูสัตว์ดีกว่าครับตื่นเต้นอยู่แล้วจะเจออะไรบ้างจระเข้หรือเปล่าLet's go take a look. Come on.
4: แหมที่นี่ไม่มีจระเข้หรอกครับมีแต่สัตว์น่ารักน่ารักทั้งนั้นดูสิครับน้องห่านก็มี
3: He's hungry.
2: He is hungry.
0: เขาจะพาเราไปเที่ยวนะคะเนี่ย
2: Let's go. Come on.
4: เห็นที่นี่แล้วรู้สึกอยากมีที่ดินสักแปลงคงจะมีความสุขน่าดูเลยล่ะครับ
1: โอ้นุ่น
0: อันนี้เป็นวัวพันธุ์ขาวลำพูนค่ะพอดีมีเบบี้ออกมาด้วยเห็นไหมคะ
1: มีลูกด้วยนะครับแล้วรู้ไหมลูกวัวภาษาอังกฤษว่าม
3: ีด้วยเหร
1: อมีด้วยนะครับถ้าเป็นลูกวัวจะเรียกว่า calf calf มูลแบบนี้นะครับภาษาอังกฤษว่า
3: manure
1: manure ถูกต้องหรือมีอีกคำหนึ่งนะก็คือ feces เป็นคำวิทยาศาสตร์ feces manure feces ใช้สำหรับการทำปุ๋ย
0: นอกจากมีวัวแล้วนะคะยังมีสัตว์ชนิดอื่นอย่างเช่นน้องหมูพี่ตังกวาเตรียมนมไว้ให้ด้วยนะลองให้นมน้องได้ค่ะ
1: ได้มี
3: นมด้วย
1: นมวัว
0: ใช่ค่ะน้องสามารถ

0: ทานได้ค่ะเป็นอาหารเสริมให้กับน้องนะคะ
1: ใส่ข้าวให้นมแบบนี้แล้วให้อาหารใช้คำว่า
0: feeding
1: คำนี้ได้ครับ feeding ก็คือการให้อาหารเฮ้ยปีแตงกวาได้ยินไหมเฮ้ยอีกข้าก็ดูไก่แน่นอน
0: ใช่ค่ะ
1: มีไก่ด้วยเหรอ
0: ไปดูกันเลยไหมคะ
1: ไป let's go
0: ตามพี่แตงกวามาเลย
2: chicken
1: แน่นอนครับใช้คำนี้นะ chicken แต่ถ้าเป็นตัวผู
2: ้ rooster
1: ถูกต้องเรียกว่า rooster ตัวเมียเรียกว่า hen rooster ตัวผู้ hen ตัวเมียครับ
2: พี่แตงกวาค่ะไก่เขากินอะไรเหรอคะ
0: ไก่นะคะเขาก็จะมีกินพวกข้าวนะคะลำมีแมลงนะคะที่อยู่ตามใต้ดินเขาก็จะใช้ขาเขานะคะเคี่ยวแล้วก็ทานค่ะ
1: ก็ไม่ยากนะครับข้าว rice เนาะแต่ถ้าเป็นแมลงก็ insects rice and insectโอเคเราจะให้อาหารสัตว์ด้วยมูกินเยอะๆเลือกให้ที่จะกินเบื่อไอ้หิว
0: ไม่ใช่มีแค่สัตว์เท่านั้นนะคะที่วันนี้พี่ตังกวาพามาดูเดี๋ยวพี่ตังกวาพาไปทำกิจกรรมอื่นเป็นของขวัญให้กับบ้านด้วยนะ
1: เย้จะได้กินไก่ทอด
2: not fried chicken พี่ตังกวาเราจะทำอะไรกันคะ
0: วันนี้เราจะไปทำไข่เค็มกันค่ะ
1: salted egg โอเค
3: พร
1: ้
3: อมย
1: ัง
3: คะ
1: พร้อมแล้ว
0: ใช่งั้นเดี๋ยวเราไปทำไข่เค็มกันเลยค่ะ
1: let's go ทางนี้เอาละครับอุปกรณ์ก็พร้อมพวกเราก็
2: พร้อม
1: แน่นอนนะครับวันนี้ไม่ได้มาเล่นๆนะครับเรามาทำไข่เค็มหรือภาษาอังกฤษว่า
2: salted egg
1: ถูกต้องครับ salted egg salted ก็คือเค็มจริงๆนะครับแน่นอนว่าต้องมีเกลือใช่ไหมครับพี่แตงกวาเรามีอะไรบ้าง
0: ค่ะ อุปกรณ์ในการทำไข่เค็มของเรานะคะ1ก็คือมีไข่เป็ดค่ะ
1: แล้วจะแปลยังไงนะครับช่วยคิดด้วยนะครับถ้าเป็นไข่เป็ดอย่างนี้ว่ายังไงครับ
2: duck egg
1: แน่นอนแปลตรงตัวนะครับ duck egg กินได้หรือเปล่า
0: ตอนนี้ยังกินไม่ได้นะคะ
1: ยัง
0: อยู่นะคะอุปกรณ์ชิ้นที่2สำคัญมากเลยค่ะดินสอพองที่เรานำเกลือสมุนมาหมักไว้ค่ะ
1: น่าสนใจมากนะครับดินแบบนี้มาจากไหนครับ
0: ดินสอพองนะคะเป็นดินที่มีอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดลพบุรีค่ะซึ่งเราจะพบมากเลยในช่วงฤดูสงกรานต์นั่นเองที่เรามาปะแป้งสงกรานต์ไงคะแต่วันนี้เราจะไม่ปะแป้งกันนะคะเราจะเอามาทอกตัวไข่นั่นเอง
1: ดินสอพองโอ้จะแปลยังไงเดี๋ยวจับให้ดูครับมันเหนียวผมว่า clay ก็ได้หรือ white clay เพราะดูสีมันจะออกขาวๆหน่อยครับ white clay และสุดท้าย
0: นะคะก็จะเป็นแกบดำค่ะ
2: Husk
1: แกลบถูกต้องครับ Husk ก็คือแกลบ
0: แกลบนะคะกระบวนการที่จะได้ตัวนี้คือเรานำเอาเปลือกข้าวค่ะจำได้ไหมคะน้องใบข้าวที่เราเอาให้น้องเป็ดน้องไก่ทานเอาไปเผาในอุณหภูมิที่สูงนะคะก็จะได้เป็นตัวแกลบตัวนี้ออกมาค่ะเป็นผลผลิตนะคะส่วนหนึ่งที่เหลือจากการสีข้าวนั่นเอง
1: แล้ววิธีทำยังไง
0: ขั้นแรกนะคะเราต้องหยิบไข่เป็ดขึ้นมาค่ะเอาไข่เป็ดของเรานะคะเอาไปพอกกับดินสอพองค่ะลองเลยค่ะ
2: มันจะไม่แตกใส
1: ่กลัวใครจะแตกการพอกภาษาอังกฤษว่า encase ก็คือทำให้มันมี2ชั้นมันมีประโยชน์อะไรบ้างครับ
0: วิธีการทำแบบนี้นะคะมันเป็นการถนอมอาหารค่ะคือเก็บรักษาอาหารที่เราทานไม่หมดนะคะหรือว่าเรามีอยู่ปริมาณที่มากเนี่ยให้เราสามารถทานได้ในระยะยาวขึ้นค่ะ
1: อ๋อก็เหมือนปลาร้า
0: ถูกต้องค่ะ
1: เก็บปลาเยอะไปกินไม่หมดนะครับเก็บไว้เอามาหมักเป็นปลาร้าหรือ fermented fish
0: ไหนดูสิคะเป็นไงบ้างโอเคค่ะสวยมากเลยค่ะหลังจากเราพอกนะคะให้เป็นลักษณะนี้แล้วเราต้องเอามาคลุกกับตัวแกลบค่ะเราคลุกจนเรามองไม่เห็นสีขาวของดินสอพองที่เราพอกไว
1: ้แล้วแกลบจะทำอะไรบ้าง
0: แกลบตัวนี้นะคะจะเป็นตัวห่อหุ้มให้น้ำค่ะที่อยู่ด้านในเนี่ยยังคงอยู่ที่เราผสมดินสอพองไว้นะคะเพราะตัวน้ำเนี่ยค่ะจะเป็นตัวนำเอาความเค็มเข้าไปในเนื้อไข่ค่ะใช่แล้วค่ะถูกต้องเลยค่ะ
1: โอเค
2: Teacher Greg,
1: yes.
2: Have you ever tried to make a salted egg by yourself?
1: No, this is my first time. เป็นครั้งแรกในชีวิตครับเอ๊ะพี่แตงกวาวางไว้เฉยๆแบบนี้หรือเก็บยังไงครับ
0: เราควรเก็บในที่มิดชิดนะคะถ้าเรามีตะกร้าเหมือนตะกร้าไข่นี้ใช่ไหมคะเราก็ใส่ตะกร้าแล้วก็ใส่ไว้ใน

0: ตู้กับข้าวเราก็ได้ค่ะทิ้งเขาไว้เลยจนถึงเวลาที่เราเหมาะสมนะคะเราก็นำมาทานเลยค่ะแต่ก่อนทานเนี่ยลืมนะคะต้องล้างออกด้วยนะ
1: โอ้แน่นอนกินไม่ได้
2: ถ้ากินแบบนี้ก็คงจะ end up in the hospital
1: yes จะเข้าโรงพยาบาลทันทีครับห้ามกินแกะก่อน whoa today was a good day วันนี้เป็นวันที่ดีครับได้ความรู้เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงมากขึ้นนะครับต้องขอขอบคุณพี่แตงกวาขอบคุณมากนะครับ
0: ค่ะยินดีค่ะ
1: So by count today we learned a lot of things from the morning all the way through the farm Tell me three words you got today
2: Manure
1: Moon
2: Salted egg
1: Salted egg ไข่เค็มครับ
2: And husk
1: Husk ก็คือแกลบโอ้ได้สามคำที่พูดยากแต่มีความหมายที่ดีSo we learned about sufficiency economy, about how to live with the land. How do you feel today?
2: It's quite fun for me because like, I never learned this word before, so it's kind of challenging for me. So it's very fun to do stuff.
1: So lastly, for all of you at home, oh, ดูอย่างเดียวไม่ได้ครับน้องๆทางบ้านที่จะจะพาน้องๆและคุณผู้ชมเล่นกิจกรรมด้วยติดตามได้เพจ Thai PBS Kids ทาง Facebook ได้เลยครับ
0: อย่าลืมติดตามพวกเราทางช่องทางด้านล่างตรงนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะคะ
1: อย่าลืมนะครับเข้าไปดูด้วยเอาละครับหมดเวลาวันนี้พี่แตงว่าขอขอบคุณอีกรอบนึงนะครับ
0: ค่ะยินดีค่ะ
1: Don't forget check out the next journey we'll see you again so long vocab journey bye
2: bye
1: see ya hey พี่แตงกวาได้ยินไหม
0: เหมือนเมื่อกี้ได้ยินอยู่นะคะ
1: มันไม่ร้องเฮ้ยข้าก็ดูกินแล้ว
3: My idea, the wedding handicap is, suppose you can do something, okay, but you have some difficulty right now, and then you cannot perform the normal situation. So I think that would be the meaning of the handicap. So you lack of some ability to do something that you do before.
4: From the data of Thailand's people with disabilities,The survey reports that there are more than 1,657,438 disabled people, and almost half of them have physical and mobility impairments.
3: You need to know that the disabled people, each of them has the individual need. So that means we need to come up with the conversation with them, and then we can come the new system and innovation. We try to change the plug-in to that system.That would be suitable for each of the handicapped. Right now, what medical doctor did is they try to maybe have the surgery and then to make your normal organ work. But how about we miss that organ? You cannot have that organ again, like your heart. So you need to come up with some artificial thing can replace that function. We need to come up with the engineering way to make some new artificial organs.

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข192ถึง194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้และสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนำทุกท่านเข้าสู่รายการ The Speech Guide ครับผมเต้สุบัติจรกลิ่นสวรรค์นะครับได้เวลาแล้วครับที่เราจะได้ไปพบปะกับผู้ที่เป็นตัวจริงที่อยู่ในสาขาอาชีพต่างๆครับเพื่อไปเรียนรู้จากพวกเขาว่าทักษะในการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลนั้นทำให้พวกเขานั้นสามารถที่จะเจริญก้าวหน้าในอาชีพการงานได้อย่างไรแขกรับเชิญของเราในวันนี้ครับเป็นคนหน้าจอมาประมาณ20ปีเห็นจะได้นะครับอายุยังไม่เยอะนะฮะแต่เรียกว่าอยู่หน้าจอมาตั้งแต่สมัยยังเป็นวัยรุ่นอยู่มาตอนนี้ครับเขาเปลี่ยนสถานะจากการเป็นผู้ผลิตรายการจากการเป็นผู้ให้ข้อมูลการเป็นพิธีกรมาตอนนี้เป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจและหวังที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ชมผู้ที่รับสารของเขานะครับในเฉพาะในเรื่องของประเด็นการรักสิ่งแวดล้อมคุณวรรณสิงห์ประเสริฐกุลครับสวัสดีครับพี่สิงห์ครับ
1: สวัสดีครับผม

0: ้การที่เอาข้อมูลยากๆเยอะๆมาย่อยให้มันง่ายๆ
1: อย่างแรกที่สุดที่ทำให้คนสนใจไม่ใช่ว่าเรื่องอะไรก็ตามแต่ก็คือดราม่า
0: เทคนิคในการสื่อสารที่จะทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายและสำคัญคือเป็นการสื่อสารเพื่อที่จะหวังเปลี่ยนพฤติกรรมคนเนี่ย
1: คุณเข้าใจเรื่องที่คุณจะพูดหร
0: ือ
1: เปล่าแล้วถ้าเข้าใจเสร็จแล้วคุณไม่ต้องจำสคริปต์สักคำเลยก็ได้สุดท้ายก็ถามข้างในครับว่าอยากเล่าเรื่องอะไร
0: สิงไปไงมาไงถึงมากลายเป็นคนหน้าจอที่นำเสนอคอนเทนต์ให้คุณผู้ชมได
1: ้ตั้งแต่ตอนเริ่มเลย
0: ตั้งแต่เริ่มเลย
1: ก็คือผมเริ่มจากเป็นพิธีกรวัยรุ่นก่อนตอนอายุ27เมื่อกี้นับดูก็20ปีพอดีตอนนี้37
0: ใช่ไหม
1: ใช่ถ้าเอาจุดเริ่มจริงคือนั่งกินบะหมี่อยู่หรือมีแมวมองมาว่าอยากไปลองแคสพิธีกรไหมนั่นคือจุดเริ่มวันแรกจริงนะ
0: โอเค
1: แล้วหลังจากนั้นเนี่ยช่วงนั้นมันไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่มี IG ไม่มีอะไรที่พรีเซนต์ตัวเองออนไลน์การจะเข้าวงการบันเทิงส่วนใหญ่ก็จะมีแมวมองชวนไปแคสงานต่าง
0: ๆโอเค
1: เราก็ลองแคสหลายแบบเลยทั้งถ่ายแบบทั้งแสดงละครทั้งพิธีกรสุดท้ายงานอื่นไม่เคยผ่านเลยแต่งานพิธีกรผ่านทุกงาน
0: โอเค
1: ก็เลยคิดว่าตัวเองก็คงมีทักษะทางด้านนี้ในการสื่อสารในการพูดมีตั้งแต่เด็กๆแล้ว
0: ก่อนที่จะไปกินบะหมี่วันนั้นเนี่ยความฝันในวัยเด็กนี่เคยโตขึ้นอยากเป็นอะไร
1: หลายอย่างนะแต่ว่าถ้าเอาวัยที่เพิ่งเจอบะหมี่วันนั้นเนี่ยอายุเพิ่ง17ก็เลยยังไม่ได้คิดการไกลมากแค่รู้สึกว่าตอนเด็กๆเคยฝันอยากก็มีอยากไปนั่งแข่งรถก็มีแต่มันเป็นความฝันแบบเด็กๆไง
0: เข้าใจ
1: แต่ว่าในช่วงอายุ17คือช่วงที่ยังไม่แน่ใจว่าในวัยผู้ใหญ่อยากเป็นอะไร
0: โอเค
1: แต่ก็เลยมีโอกาสเข้ามาก็เลยลอง
0: โอเค
1: สิ่งเดียวที่ต้องการตอนนั้นคืออยากทำอะไรก็ได้ที่เริ่มได้ออกจากเงาพ่อเงาแม่บ้างเพราะหลายคนคง

0: เลยครับเป็นงานเสริมเพราะอายุ 17-18 เราแค่อยากทำรายได้เสริมตอนนั้น
1: okay.
0: เรายังไม่ได้คิดว่าฉันจะเป็นคนในวงการไปตลอดทั้งชีวิตอะไรเงี้ยแล้วตอนแรกก็รู้สึกอย่างนั้นไม่ว่าจะเป็นรายการเพลงจะเป็นรายการวัยรุ่นรายการข่าวอะไรต่างๆทำแล้วก็รู้สึกเออเป็นจ็อบไป
1: okay.
0: จบจนกระทั่งมาเจอสิ่งที่ทำให้เราตัดสินใจว่าจะทำงานสายนี้ต่อยาวๆเนี่ยมันคือช่วงหลังเรียนจบไปแล้ว
1: okay.
0: ตอนที่เราเรียนเศรษฐศาสตร์เนี่ยคือเราอยากทำงานด้านสังคมมากกว่าตอนผมเพิ่งเรียนจบมาหลายคนไม่รู้ผมไปทำคล้ายๆ NGO อยู่ 2-3 ปีด้วยซ้ำเพราะเราอยากทำงานด้านพัฒนาสังคมแต่พอมาเจอรายการทางช่องไทย PBS รายการพื้นที่ชีวิต
1: พื้นที่ชีวิต
0: ซึ่งเป็นรายการที่คุณปาล์มก็เคยทำกับผม
1: ภรรยาผมด้วย
0: ใช่ฮะก็ได้พบว่ามันมีพิธีกรสาขาหนึ่งซึ่งเราอินกับมันเต็มที่คือการทำสารคดี
1: ครับ
0: แล้วจากจุดนั้นเนี่ยเราก็ค่อยพัฒนามาจากการเป็นพิธีกรเฉยๆของสารคดีไปสู่คนทำสารคดีไปสู่ผู้กำกับไปสู่คนเขียนบทแล้วก็สุดท้ายมาเป็นรายการของตัวเองรายการเถื่อนทราเวลแล้วเถื่อนทราเวลจากเดิมเริ่มต้นประเด็นนู้นประเด็นนี้ทั้งสงครามทั้งยาเสพติดทั้งหนังเอวีอะไรสุดท้ายค่อยกลับมาโฟกัสเรื่องสิ่งแวดล้อม
1: โอเคไฟโลกมันถึงร้อนขึ้นทุกวันนะฮะ
2: สงสัยไม่น่ารอแล้วฝนตกลงมาหนัก
3: เจอสิงโตแถวนู่น
0: แต่ถ้าเล่าเรื่องยาวๆให้มันสั้นก็คือ20ปีมันเนี้ยเราเริ่มจากทำพิธีกรแบบไม่ได้คิดอะไรมากไม่รู้สึกเป็นอาชีพจนกระทั่งมาตกหลุมรักการทำสารคดี
1: โอเค
0: แล้วเริ่มจากเป็นพิธีกรแล้วขยายตัวไปสู่บทบาทอื่นๆในการทำสื่อสารตรงนั้นแล้วก็จากนั้นค่อยมาหาจุดโฟกัสเจอจากเดิมสารคดีไปเรื่อยเลยตอนสุดท้ายมาเป็นสารคดีเดินทาง
1: โอเค
0: แล้วสุดท้ายเป็นสารคดีเดินทางด้านสิ่งแวดล้อม
1: ด้านสิ่งแวดล้อม
0: ก็คือจากกว้างค่อยๆแคบแล้วโฟกัสมาเรื่อยๆอย่างจุดที่ตัวเองอยากทำ
1: ไอ้ตอนค้นหาตัวเองเนี่ยมันรู้ได้ยังไงว่าไอ้ทางที่เราเลือกเนี่ยมันคือทางที่ใช่ละ
0: คือผมโชคดีนะตรงที่ผมมีโอกาสได้ลองหลายๆอย่างมาแล้วมันไม่ได้ลองแค่งานด้านสารคดีด้วยลองงานการเมืองลองงานข่าวลองงานทำหนังทำโฆษณาลองอะไรไปเรื่อยถ้ามันเป็นอะไรที่อยากทำต่อมันจะมีความรู้สึกอยู่ในนี้เองว่าอยากเก่งกว่านี้ในเรื่องนี้อยากทำเรื่องนี้มากกว่านี
1: ้โอเค
0: ตอนแรกผมก็ไม่ได้ตั้งใจว่าผมจะกลายมาเป็นนักเดินทางซึ่งไปมาที่แปลกๆทั่วโลกอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าจุดที่เรามาเนี่ยมันเป็นจุดประสานกันระหว่างสิ่งที่อยากทำกับโอกาสที่เข้ามาด้วยบางอย่างอยากทำแต่ก็ไม่ได้ทำ
1: โอเค
0: เช่นถ้าย้อนกลับไปช่วงวัยรุ่นเนี่ยอยากทำดนตรี
1: ครับ
0: นะช่วงนั้นพยายามเต็มที่แล้วมันก็ไม่ไปถึงไหน
1: เล่นเบสอยู่ตึ้งด
0: ังใช่ทำวงร็อกกันแต่ว่าพอมารายการเดินทางเนี่ยตอนนั้นโอกาสเข้ามาได้ทำแล้วทำได้ดีมันก็เลยไปต่อข้างหน้าได้ก็เลยหลายๆอย่างมันผสมผสานกันไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวผมอย่างเดียวแต่ว่ามันเป็นโอกาสที่เข้ามาแล้วก็
1: จังหวะชีวิตเน
0: า
1: ะ
0: ใช่แล้วบวกกับความรู้สึกภายในที่อยากลองนู่นลองนี่ไปหมดเพราะงั้นโอกาสเข้ามาเราก็ไม่หมดเท่าไหร
1: ่นี่ทานเรื่องนี้สอนหรือว่าถ้าเกิดน้องๆมีโอกาสเข้ามาอย่าเพิ่งไปด่วนปฏิเสธมันลองดูมันก่อนแล้วถ้าเจอในสิ่งที่เรารักสิ่งที่เราไม่เบื่อกับมันเนี่ยนั่นอ่ะอาจจะเป็นเวย์ที่เราชอบก็ได้
0: ใช่แล้วสิ่งที่มันจะทำให้เราอยู่ได้นานมันจะเป็นสิ่งที่เราพัฒนาไปได้ในทางของมันแล้วหาจุดที่เป็นเฉพาะของเราเองได้คำว่าสารคดีมันก็กว้างละแต่สารคดีที่ตอนนั้นเรายังเป็นคนหนุ่มอยู่25 26อะไรเงี้ย
1: ตอนนี้ก็หนุ่ม
0: 37แล้วก็กลางคนแล้วกันนะฮะแต่คนที่อายุเท่าเราแล้วสนใจในสารคดีตอนนั้นค่อนข้างน้อยแล้วก็จากนั้นจากตรงจุดนั้นที่ค่อยๆแคบมาเรื่อยๆแล้วก็หาโฟกัสของเรามาเรื่อยๆจนกระทั่งการสร้างเอกลักษณ์ของงานทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นงานสื่อสารหรืองานอะไรก็ตามแต่ก็คือการถามตัวเองว่าอยากทำอะไรมากคือเราหาจุดที่คนอื่นเขาไม่ทำกันหรือ okay. ทำไม่ได้
1: เข้าใจครับนะฮะจากการที่เป็นพิธีกรหน้ากล้องมาถึงปุ๊บไปหน้ากองคนโยนสคริปต์ให้พูดตามนี้อ่านตามนี
0: ้
1: กับมาอยู่เบื้องหน้าและเบื้องหลังทำเองทุกอย่างวางคอนเทนต์กำหนดแผนการเดินทางจัดบริหารจัดการงบประมาณมันเหมือนหรือต่างกันยังไงมันอันไหนที่มันสนุกที่มันยากที่มันต่างกันยังไง
0: โอ้งานพิธีกรที่หน้ากล้องครับจะว่าง่ายก็ง่ายนะเขาก็มีประเด็นให้อะไรแล้วก็แค่พูดตามบทแต่ยุคนี้ผมว่าจะยากก็ยากเพราะว่ามันมีคนที่ทำได้เป็นหมื่นเป็นแสนคนถ้าสมมุติว่าเราหยุดอยู่แค่รับสคริปต์มาแล้วก็พูดไปสวัสดีครับท่านผู้ชมแค่ใส่เสียงให้ตัวอักษรน่ะก็สุดท้ายก็ไม่ได้มีใครจ้างหรอกเพราะเขามีตัวเลือกเยอะมาก
1: ไม่โดดเด่น
0: แล้วยิ่งยุคที่ทุกคนมีโปรไฟล์ออนไลน์คนหน้าตาดีมีเต็มไปหมดอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ

0: ลองไปดูพิธีกรเบอร์ท็อปๆของเมืองไทยตอนนี้มันจะมีอะไรบางอย่างที่เวลาเขาพูดถึงแม้จะเป็นสคริปต์ก็ตามแต่มันมีสิ่งที่เป็นตัวเขาโดยเฉพาะมีสิ่งที่เขาให้กับคำพูดเหล่านั้นโดยที่ไม่ได้อยู่ในตัวอักษร
1: โอเค
0: เขาได้รับตัวอักษรมาแต่เขาใส่สิ่งนั้นเข้าไป
1: มันเป็นคาริสมาหรือเสน่ห์อะไรบางอย่าง
0: ใช่ซึ่งสิ่งเหล่านี้ก๊อปปี้ลำบากมาก
1: โอเคเข้าใจ
0: แล้วผมไม่ได้มีสิ่งเหล่านั้นนะผมไม่ใช่คนที่รับสคริปต์มาแล้วผมสามารถถ้าเอาแบบคลาสสิกหน่อยเพิ่งเสียไปอาต้อยอย่างเงี้ยอาต้อยแกจะเป็นคนพูดอะไรก็น่าฟังไปหมดใช่ไหมฮะผมไม่ได้มีสิ่งเหล่านั้น
1: โอเค
0: เพราะฉะนั้นการเดินทางไปสายพิธีกรจ๋าๆที่เป็นผู้ที่พรีเซนต์สิ่งต่างๆเป็นพรีเซนเตอร์ของจริงเนี่ยถึงแม้ผมอยากจะทำผมก็ทำไม่ได้นะเพราะว่าผมไม่ใช่คนที่มีความสามารถในด้านนั้นขนาดนั้นแต่ขณะเดียวกันสิ่งที่ผมรู้สึกว่าผมมีคือความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมหาศาลแล้วดึงเฉพาะสิ่งที่น่าสนใจที่สุดออกมา
1: เอามาย่อย
0: ใช่ครับ
1: ซึ่งไอการที่เราจะมาย่อยในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนี่ก็เรื่องหนึ่งแต่สิ่งหนึ่งที่คุณสิงห์ต้องการที่จะทำเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยคือเปลี่ยนพฤติกรรมผู้คนให้มาเข้าสู่เรียกว่าพฤติกรรมสีเขียวรักโลกมากยิ่งขึ้นไอการที่จะสื่อข้อมูลกับการที่จะสื่อข้อมูลให้คนเปลี่ยนพฤติกรรมเนี่ยยากกว่ากันเยอะไหม
0: เยอะครับแล้วก็จริงๆคนเราเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนพฤติกรรมด้วยข้อมูลหรอกสมมติว่าผมบอกแทบตายว่าคุณทำอย่างนี้จะเพิ่มคาร์บอนนะคุณใช้พลาสติกแล้วปล่อยลงทะเลผลลัพธ์มันจะเป็นยังไงเป็นลูกโซ่ต่อไปยากมากที่จะ expect ว่าคนจะเปลี่ยนพฤติกรรม
1: ครับ
0: เพราะมันมีแค่พฤติกรรมบางชนิดเท่านั้นของเราที่เปลี่ยนด้วยข้อมูล
1: โอเค
0: เช่นถ้าวันนี้ราคาน้ำมันขึ้นคุณก็จะใช้มันน้อยลง
1: โอเค
0: เพราะข้อมูลเหล่านั้นมันกระทบชีวิตโดยตรงตัวเลขเหล่านั้นมันเข้ามาสู่ชีวิตจริง
1: ๆครับ
0: หมูราคาแพงขึ้นคุณก็กินหมูน้อยลง
1: กินไก่ดิ
0: ใช่แต่ถ้ามันเป็นข้อมูลที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับชีวิตโดยตรง
1: ครับ
0: เช่นตัวเลขคาร์บอนซึ่งจริงๆมันเกี่ยวมากนะแต่ว่ามันเป็นเรื่องระยะเวลา50ปี100ปีแล้วมันเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องรับผิดชอบร่วมกันพอทุกคนต้องรับผิดชอบก็เลยไม่มีใครรับผิดชอบตัวเลขเหล่านั้นมันเลยไม่ได้นำมาซึ่งพฤติกรรมโดยตรงทีนี้พฤติกรรมด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันจะเปลี่ยนด้วยอะไรบ้างเปลี่ยนด้วยการอินฟลูเอนซ์จากคนที่เป็นโรโมเดลก็ด้านหนึ่งนะฮะก็คือการที่เห็นคนที่เป็นดารานักแสดงหรือคนที่เป็นต้นแบบสังคมทำเยอะๆก็อยากมีคนทำตามต่อเปลี่ยนด้วยความง่ายของการกระทำเปลี่ยนด้วยสมมติว่าต่อไปออปชันในการทำดีเพื่อสิ่งแวดล้อมมันไม่ได้ยากขนาดนี
1: ้
0: มีตัวแปรขึ้นมาคือตอนนี้ผมกำลังทำรีเสิร์ชเรื่องนี้เลยตอนเรียนโทเนี่ยว่าทำยังไงให้เปลี่ยนพฤติกรรมคนให้แยกขยะที่ถังให้ได้แล้วคำตอบตอนแรกทุกคนก็ชี้ว่ามันต้องสร้างการตระหนักรู้ต้องมาทำแคมเปญอะไรเงี้ยผมตอบเลยว่าไม่ได้ผลเพราะผมทำมาที่ผมตอบได้ไม่ได้ผมลงมือทำมานานแล้ว
1: been there done that
0: ใช่แล้วก็สิ่งที่เปลี่ยนพฤติกรรมคนได้จริงบางทีคำตอบอาจจะอยู่แค่ว่าคุณออกแบบถังขยะยังไงสมมติมีช่องที่เป็นรูปกระป๋องมีช่องที่เป็นรูปกระดาษคนที่เหมือนเล่นเกมเอ้ยหย่อนถูกไหมหย่อนถูกไหมหรือว่าแค่ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมตรงบริเวณถังขยะให้สะอาดคนจะรู้สึกอยากทำถูกตามระเบียบโดยธรรมชาติ
1: ครับ
0: สิ่งเหล่านี้มันเป็นการเล่นกับพฤติกรรมคนซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับในหัวแล้วนะฮะมันเกี่ยวข้องกับการดีไซน์สภาวะแวดล้อมที่จะนำไปสู่พฤติกรรมที่เราต้องการ
1: ครับ
0: ซึ่งสิ่งเหล่านี้มันไม่สามารถจบได้แค่งานที่ผมทำคืองานสื่อสารได้
1: ซ
0: ึ่งผมเองในระดับต่อไปของนักของการทำงานด้านสิ่งแวดล้อมผมไม่ได้อยากจบแค่ว่าทำสารคดีสื่อสารอะไรเพราะผมรู้ว่าสิ่งเหล่านี้พูดแท้ตายมันก็คุยกับคนได้กลุ่มหนึ่ง
1: okay.
0: และตอบสนองกับสมองคนได้แค่ส่วนหนึ่งของพฤติกรรมของเรา ถ้าต่อไปเรามีส่วนในการออกแบบนโยบายด้วยออกแบบพฤติกรรมผู้คนได้ด้วยไม่ว่าจะในภาคเอกชนหรือภาครัฐก็ตามแต่เนี่ยมันจะนำไปสู่การเปลี่ยนพฤติกรรมที่ทำได้อย่างเห็นผลชัดมากกว่าโดยไม่ต้องมาพูดกันเรื่องการให้ข้อมูลเลยก็ได้

0: เพราะฉะนั้นว่าด้วยเรื่องการสื่อสารเพื่อให้คนเปลี่ยนพฤติกรรมเนี่ยพูดอย่างเดียวพูดเรียบตายบางครั้งบางทีมันไม่ได้ผล
1: ได้บางเรื่อง
0: ได้บางเรื่อง
2: คร
0: ับ
2: ผม
0: แต่หนักๆเลยเนี่ยก็คือต้องมีองค์คาพยพอื่นๆประกอบเพื่อให้เขาช่วยในการเปลี่ยนพฤติกรรมเขาด้วย
2: แต่ว่าการให้ข้อมูลลงไปเนี่ยบางทีมันได้ผลในแง่ที่ว่าเมื่อถึงจุดที่เกิดองค์ประกอบอื่นซึ่งไม่ใช่ข้อมูลที่ทำให้คนเฮโลกันเข้ามาอยากเปลี่ยนเรื่องนี้กันเยอะผมยกตัวอย่างเช่นเรื่องอัฟกานิสถาน
0: ครับ
2: ผมทำข้อมูลเรื่องอัฟกานิสถานไว้แน่นมากในสารคดีผมเมื่อประมาณ 4-5 ปีก่อน3ปีก่อนแล้วกันจำไม่ได้ปีรายการถึงทราเวลตอนนั้นคนก็ไม่ได้สนใจเรื่องประเด็นอัฟกานิสถานแต่ว่าปีที่แล้วอยู่ดีประเด็นเรื่องอัฟกานิสถานเป็นประเด็นที่คนสนใจกันขึ้นมาม
0: ีเรื่องไง
2: ใช่แต่ว่ามันไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นเพราะว่าความสนใจด้านการเมืองมันคนสนใจเรื่องดราม่าแต่ทีนี้คนก็จะอยากได้ข้อมูลแล้วข้อมูลที่เราทำเตรียมไว้ให้กับสังคม

0: เมื่อ 2-3 ปีก่อนอาจจะมันเป็นประโยชน์ในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันก็ได
1: ้
0: ซึ่งเรื่องสิ่งแวดล้อมผมก็มองไว้ในงานข้อมูลของผมเนี่ยผมทำเตรียมไว้ก่อนแล้วให้มันไปอยู่ในที่ที่เข้าถึงง่ายแล้วถึงเวลาที่คนต้องการมันเดี๋ยวคนกลับมาเอาได
1: ้
0: ซึ่งโลกออนไลน์เป็นอย่างนี้มันไม่จำเป็นต้องออกครั้งเดียวแล้วจบออกครั้งเดียวแล้วจ
1: บ
0: นะครับผมเรื่องเราดูเรื่องการเคลื่อนไหวทางการเมืองในสังคมไทยดูเรื่องสถานการณ์หลายๆเรื่องเนี่ยที่เกิดขึ้นเนี่ยบางทีข้อมูลที่คนเอามาพูดกันมาคุยกันมันเกิดขึ้น10ปีที่แล้วเกิดขึ้น5ปีที่แล้วแต่ว่ามันต้องมีคนที่จริงจังกับเรื่องนี้ทำเตรียมเอาไว้แล้วเมื่อถึงสังคมพร้อมจะรับมันเดี๋ยวเขาจะหยิบไปใช้เอง
1: คุณสิงห์พูดคำว่าง่ายมา2รอบในการคุยกันหนึ่งก็คือการที่ให้ข้อมูลเนี่ยเข้าถึงง่ายกับ2คือจะต้องย่อยให้มันง่ายให้มันเรียกว่าสามารถย่อยง่ายเข้าใจได้ง่ายๆหลักในการไอ้ที่ว่ามีอยู่ง่ายอันนั้นโพสต์ขึ้นไปเดี๋ยวมันก็มีคนเสิร์ชเจอไอ้การที่เอาข้อมูลยากๆเยอะๆมาย่อยให้มันง่ายๆกระชับหยิบจับได้มันต้องทำยังไงเทคนิคในการสื่อสาร
0: บางทีผมก็ทำได้บางทีผมก็ทำไม่ได้แล้วแต่เรื่องด้วยถ้าเรื่องที่ทำได้ก็จะคืออย่าไปเล่าเรื่องด้วยตัวมันเองสมมติเราจะทำประเด็นเรื่องอะไรเดียสมมติประเด็นเรื่องแยกขยะอย่างเง
1: ี้
0: ยถ้าผมมานั่งแบบการแยกขยะนั้นมี3ประเภทหนึ่งสองสามทำไมแยกจะเกิดผลอะไรกับการเล่าชีวิตคนคนหนึ่งซึ่งหากินขยะตั้งแต่เช้ายันค่ำแล้วเขามีปมชีวิตเขามีปมเรื่องการทำมาหากินเขามีความเจ็บป่วยที่ต้องเอาชนะแล้วสุดท้ายชีวิตเขาทุกอย่างขึ้นอยู่กับขยะที่ทุกคนทิ้งมาทุกวันเนี้ยเพราะงั้นวิธีอย่างแรกที่สุดที่ทำให้คนสนใจเนี่ยไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามแต่ตั้งแต่เรื่องบอลโลกทีมชาติไทยจนกระทั่งขยะเนี่ยก็คือดราม่าแต่ดราม่าในที่นี้ไม่ใช่ดราม่าในกระแสดราม่าที่เราเข้าใจแต่ความเป็นดราม่าของเนื้อเรื่องการที่มีอะไรก็ตามที่เป็นตัวละครไม่ว่าจะเป็นสิงโตยันกระป๋องใบหนึ่งยันคนหนึ่งคนต้องเอาชนะอุปสรรคอะไรก็ตามแต่มันทำให้น่าติดตามโดยธรรมชาติคนหรือสิ่งมีชีวิตบวกอุปสรรคเท่ากับดราม่าดราม่าคือเนื้อเรื่องแล้วในฐานะนักเล่าเรื่องเนี่ยเราพยายามหาตรงนั้นให้ได้ในทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นประชาชนคนโซมาเลียที่พยายามเอาชนะความขัดแย้งเพื่อใช้ชีวิตปกติในทุกๆวันมันมีอะไรให้ติดตามมันมีอะไรให้คนดูเชื่อมโยงกันได
1: ้ครับ

0: ต่ในเรื่องประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยถ้าเราจะทำประเด็นเล่าเรื่องมาอย่างนั้นบางทีมันต้องมีตัวละครอย่างเช่นหมีขั้วโลก อย่างเช่นนกเพนกวิน
1: ครับ
0: เป็นตัวเล่าเรื่องแต่ว่าเราก็ทำไม่ได้ทุกประเด็นบางประเด็นไม่รู้จะหาตัวละครที่ไหนมาเล่าเราก็ต้องเล่าตรงๆไปซึ่งทุกครั้งที่เล่าตรงๆคนดูก็จะน้อย
1: อ
0: เออแต่ถ้าสมมติว่าเล่าประเด็นดราม่าได้คนดูเยอะขึ้นแต่บางทีประเด็นที่เราอยากจะเสนอตอนแรกก็หายไปตาม
1: เข้าใจ
0: ตามสัดส่วนมันก็เลยเป็นการสร้างบาลานซ์ที่ค่อนข้างยากเหมือนกันเราไม่ใช่ว่าทุกเรื่องคุณจะหาตัวละครมาเล่นได
1: ้ครับ
0: สิ่งเหล่านั้นมันจะผุดขึ้นมาเองแล้วคุณจะเห็นเองว่าอันนี้เอามาเล่าเรื่องประสานกันไปได้นะ
1: เวลาเรานำเสนออะไรบางอย่างเรื่องสิ่งแวดล้อมซึ่งจริงมันกระทบทุกคนเป็นประโยชน์ทุกคนบนโลกใบนี้ดราม่าต้องมาดราม่าในที่นี้คือโอ้ยสิงมันทำไปอย่างนั้นเมื่อเอากระแสโอ้ยเอาเพื่อยอดไลค์ยอดแชร์ไปอย่างนั้นนะเราจะเวลาเราจะต้องการสื่อสารอะไรบางอย่างนี่รวมถึงน้องๆด้วยนะฮะที่เป็นการบอกข้อมูลที่ฟังดูแล้วมันแบบมันหนักนะแต่เราพยายามจะอุตส่าห์ย่อยให้แล้วให้มันเข้าใจง่ายแล้วแต่คนก็ยังมาดราม่าใส่รีรับมืออย่างนี้ไง
0: จริงๆก็มีส่วนที่จริงอย่างหนึ่งเพราะว่าเราก็ในฐานะคนทำงานคอนเทนต์เราก็ต้องหาคอนเทนต์แล้วแน่นอนมันก็ต้องมีส่วนโอเวอร์แลปกันระหว่างความสนใจและจิตใจจริงๆของเรากับคอนเทนต์ที่เราไปหามาเล่า
1: ครับ
0: บางทีเราก็ยอมรับว่าบางทีเราก็ต้องหาคอนเทนต์เล่าไปโดยที่ความรู้สึกมันยังไม่ได้มาขนาดนั้นแต่ในฐานะคนผลิตคอนเทนต์เราก็ต้องหาประเด็นเหล่านี้เล่าไปเรื่อย
1: ครับ
0: ทีนี้ถ้าใครเขาจะว่าอะไรยังไงเนี่ยผมก็รู้สึกว่าผมไม่ได้มีความใส่ใจอะไรตรงนั้นมากมายขนาดนั้นก็เราก็ทำงานของเราให้ดีไปนะครับผมแต่ถ้ามีคนมาว่าเรื่องข้อมูล อันนี้ดีเพราะว่ามันคือการถกกันเรื่องข้อมูลแล้วแล้วมันทำให้เกิดคนติดตามเพราะเรื่องดราม่าแต่ดราม่าในนี้ก็คือดราม่าอย่างที่เข้าใจแหละคือดราม่าแบบไทยๆนะฮะ
1: ซึ่งข้อมูลเราแน่นกว่าเราชนะแน
0: ่หรือบางทีเราไม่ชนะก็ได้คนอื่นอาจจะดีกว่าเราก็ยอมไปเพราะว่ามันสุดท้ายมันเกิดกระบวนการเรียนรู้คนมาสนใจเรื่องนี้เองโดยที่เราไม่จำเป็นต้องเอาสารคดีอันนี้ไปยัดเยียดเขา
1: ครับ
0: สารคดีที่เราสร้างมาเนี่ยมันเป็นตัวซัพพอร์ตถ้าคนต้องการข้อมูลเชิงละเอียดเพิ่มคนไปหามัน
1: โอเค
0: แต่สิ่งที่จะดึงให้คนมาสนใจจริงๆมันคืออย่างอื่นคือประเด็นทางสังคมคือความขัดแย้งคือดราม่าเหล่านี
1: ้ครับ
0: ครับผมซึ่งนี่คือความจริงในโลกยุคออนไลน์แล้วเป็นสิ่งที่นักนำเสนอไม่ว่าสื่อกระแสไหนก็ตามแต่ต้องทำความเข้าใจกับมันแล้วมันไม่ใช่สิ่งที่ผมอยากให้มันเกิดผมก็อยากให้ผมทำสารคดีมาคนดูเป็นล้านคนเหมือนกันแต่ว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นแล้ว
1: ครับ
0: แล้วในโลกยุคนี้อะไรที่เกิน10นาทีขึ้นไปก็เป็นเรื่องยากมากที่จะทำให้ดึงความสนใจคนแล้วเราเองอายุ37เนี่ยบางทีก็เกิดคำถามเหมือนกันว่าฉันจะวิ่งตามสิ่งเหล่านี้ไปไห
1: ม
0: ฉันจะวิ่งไปที่ TikTok ไหมฉันจะเริ่มทำคอนเทนต์ยาวแค่15วิไห
1: ม
0: หรือว่าเรายินดี

แก่ไปแล้วแล้วก็ทำสิ่งที่ตัวเองคุ้นชินมาตลอดแล้วเด็กมันจะไม่ดูก็ไม่เป็นไรขอให้เราทำในแบบแผนที่เราเข้าใจและชินกับมันเพราะว่าถ้าผมต้องวิ่งตามความเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยใหม่ไปเรื่อยๆสื่อเป็นหนึ่งในวงการที่เปลี่ยนเร็วมากที่สุดแล้วบางทีมันเหนื่อยพูดจริงๆฮะเราก็เลยตอนนี้เฉพาะหน้าขอรับบทคนเอาข้อมูลเหล่านี้ไปโยนไว้ออนไลน์แล้วเดี๋ยวเขาต้องการเมื่อไหร่เขาก็มาดูซึ่งมันก็เกิดขึ้นเรื่อยๆนะ คนที่มาเรฟเฟอเรนซ์ข้อมูลที่เราโยนเอาไว้เนี่ย

0: เลกาซี่ที่สิงเองอยากจะทิ้งไว้กับโลกใบนี้เมื่อเราไม่อยู่แล้วคืออะไร
1: ผมก็นั่นสิแต่ก่อนตอนเริ่มทำงานใหม่ๆเนี่ยบางทีคิดถึงตัวเองเยอะนะว่าแบบว่าโอ้คนจะมองเรายังไงจะจดจำเราแบบไหนอะไรอย่างงี้นะฮะแล้วบางทีการไปท้าตายไปเสี่ยงในพื้นที่ต่างๆก่อนหน้านี้ก็คือการนี่แหละการวิ่งหาความเป็นอมตะในรูปแบบนึงในวัยนี้ความรู้สึกเหล่านั้นกลับไม่ค่อยเกิดแล้วเพราะรู้สึกว่าแค่อยากทำงานแล้วอยากสร้างประโยชน์เท่าที่ทำได้แล้วก็ไอ้เรื่องคนจะมาจำอะไรแล้วมันไม่ใช่เรื่องที่อยากเอามาหนักในใจแล้วในวัยนี้ก็เลยไม่ได้คิดมากเรื่องนั้นแล
0: ้
1: วแต่ว่าสิ่งที่รู้สึกคือเรื่องที่เราทำนี่มันเรื่องสำคัญ
0: ครับ
1: เรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่อง climate change สิ่งที่เป็นแรงผลักดันที่เยอะที่สุดทำไมคนพูดถึงมันน้อยจังก็เลยพยายามเข้ามาฟิลช่องว่างตรงนี้แล้วพยายามทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดแล้วก็เห็นว่าสังคมไทยเนี่ยยุคปัจจุบันมันก็เปลี่ยนแปลงเร็วมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องแนวคิดสังคมการเมืองอะไรทั้งหลายบางทีถึงจุดหนึ่งอาจจะไม่ไกลกว่านี้ก็ได้สัก3ปี4ปีหลังจากนี้ตอนที่ปัญหาด้านปากท้องด้านโครงสร้างด้านสิทธิเสรีภาพได้รับการดูแลแล้วสเต็ปต่อไปคนอาจจะตื่นตัวเรื่องนี้อย่างจริงจังแบบโดยที่ไม่ต้องมีใครมาบิ้วแล้ว
0: ครับ
1: แล้วผมหวังว่าวันนั้นเนี่ยข้อมูลที่ผมทำไว้คนจะแห่กลับมาเสพกันเพราะเราทำเตรียมไว้ให้หมดแล้ว
0: ครับ
1: เราสรุปไว้ให้หลายเรื่องมากแล้วแล้วก็โลกออนไลน์ทุกอย่างไม่มีวันตายเดี๋ยวมันกลับมาได้ใหม
0: ่ oh.
1: เพราะฉะนั้นถามว่าคนจะจำอะไรไงช่างเขาเถอะครับ ขอให้สิ่งที่เราทำไว้มันเฮลป์ฟูลกับการแท็กเกิลปัญหานี้ให้ได้ในอนาคตครับ

0: ั้นสุดท้ายท้ายสุดเนี่ยอยากจะให้คุณสิงห์เนี่ยช่วยฝากอะไรไปถึงน้องๆรวมถึงคุณพ่อคุณแม่แล้วก็อาจารย์นะครูบาอาจารย์ดูรายการเราเยอะนะถ้าเกิดน้องๆเนี่ยจะมีเทคนิคในการสื่อสารที่จะทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายและสำคัญคือเป็นการสื่อสารเพื่อที่จะหวังเปลี่ยนพฤติกรรมคนเนี่ย
1: ครับ
0: แคชเฟสของมันคืออะไรเทคนิคในการสื่อสารตรงนี้ต้องทำยังไง
1: คุณถ้าเอาแค่การพูดก่อนนะฮะคุณเข้าใจเรื่องที่คุณจะพูดก่อนแล้วถ้าเข้าใจเสร็จแล้วคุณไม่ต้องจำสคริปต์สักคำเลยก็ได้ครับผมรู้สึกอย่างนั้นนะแล้วนั่นคือวิธีการทำงานของผมมาตลอดก็ตั้งแต่ทำสารคดีมาเนี่ยแทบไม่เหลือสคริปต์ให้จำแล้วก็ทุกอันคือไปอ่านมาก่อนไปเข้าใจมาก่อนแล้วเดี๋ยวมันจะพูดของมันได้เอง
0: เคยใช้เวลานานที่สุดในการเตรียมข้อมูลก่อนที่จะทำรายการชุดหนึ่งเนี่ยนานแค่ไหน
1: ก็สองสามเดือนนะครับ
0: หลักเดือนเลยนะ
1: ใช่เพราะว่าอย่างทำเรื่องสงครามในประเทศหนึ่งเนี่ยผมต้องเข้าใจประวัติศาสตร์ยาวนานมาเพราะมันเป็นเรื่องที่เซนซิทีฟและ2คือคนไทยรู้เรื่องเหล่านี้น้อยไม่ว่าจะเป็นโซมาเลียเป็นอิรักเป็นอัฟกานิสถานเป็นซีเรียบางทีนี่อาจจะเป็นรายการเดียวที่เขาได้เสพเพื่อเข้าใจประเด็นเหล่านี้ก็ได้ผมก็มีความรับผิดชอบต่อคนดูเพราะฉะนั้นผมต้องอ่านมาเยอะมาก
0: 1เข้าใจอย่างท่องแท้ก่อนที่จะเล่าเรื่องสคริปต์บางทีไม่จำเป็นก็ได้เพราะถ้ารู้อินอยู่แล้ว
1: แล้วก็2คือแยกระหว่างคอนเทนต์ประจำวันกับงานที่เป็นงานคราฟต์งานที่ต้องตกแต่งเป็นศิลปะจริงๆมันมีเรื่องราวอยู่2แบบให้เรา
0: ครับ
1: สำหรับผมเลือกอย่างนี้คือสิ่งที่ต้องใช้เวลากับมันเป็นเดือนๆกว่าจะออกมาซึ่งหนึ่งก้อนบางอย่างคือแน่นอนยุคโลกยุคนี้มันต้องเร็วต้องทันนั่นคือคุณทำคอนเทนต
0: ์ครับ
1: คุณทำเรื่องราวประจำวันซึ่งเป็นวิธีหนึ่งซึ่งเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ได้แต่คุณไม่จำเป็นต้องรู้สึกกดดันว่าคุณต้องอัพทุกเรื่องในเวลานั้นคนพูดเรื่องอะไรต้องเวลานั้นวันนั้นเดี๋ยวนั้นคุณสามารถเลือกอีกทางได้ด้วยคือทำเรื่องที่ไร้การเวลา
0: ไม่มีเดดไลน
1: ์แล้วถึงจุดหนึ่งถ้าคนสนใจเดี๋ยวเขามาดูเองแล้วเขาดูได้ทุกปีเขาไม่จำเป็นต้องดูวันนั้นเดี๋ยวนั้นในกระแสนั้นก็ได้ซึ่งชีวิตแบบที่เนี้ยผมรู้สึกมันกดดันน้อยกว่
0: า
1: เพราะผมอยากทำอะไรผมก็ทำแล้วผมรู้สึกว่าเรื่องเหล่านี้มันจะมีคุณค่าเมื่อถึงเวลาของมันแล้วไม่ว่าเวลานั้นจะเป็นอีก5ปี4ปีหลังจากนี้ก็ตามแต่อะไรเงี้ยครับ
0: รู้ให้จริงปั้นให้สวยชงออกไปให้มันอร่อยที่สุด
1: แล้วก็สุดท้ายก็ถามข้างในครับว่าอยากเล่าเรื่องอะไรคุณเป็นใครในฐานะคนเล่าเรื่องในฐานะคนสื่อสารตอนนี้เรามีคนสื่อสารเยอะมากทุกคนเป็นคนสื่อสารได้มีแพลตฟอร์มเยอะมากเพราะฉะนั้นการเป็นนักสื่อสารที่เป็นอาชีพไปเลยเนี่ย

แล้วโลกสแตนดาร์ดมาตรฐานของทุกวงการมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆอย่างรวดเร็วในตอนนี้บางทีน้องๆอาจจะเป็นคนที่คิดมาตรฐานใหม่เหมือนก็ได้ว่าการสื่อสารคือสิ่งนี้นะการสื่อสารคืออาจจะเป็นไม่ใช่แค่คำพูดแล้วเป็นทั้งตัวทั้งสีหน้าทั้งทุกอย่างมาด้วยกันนะฮะแล้วก็ผมเองในฐานะคนอายุเริ่มเยอะแล้วเนี่ยก็นั่งรอดูเหมือนกันว่ายุคต่อๆไปหลังจากนี้มันจะมีอะไรขึ้นบ้างเพราะว่าไม่กี่ปีก่อนเรายังเป็นขึ้นลูกใหม่อยู่เลยนะแล้วตอนนี้เราก็พบว่าตัวเองตามไม่ทันแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างในความเปลี่ยนแปลงแล้วตอนนี้ก็เข้าสู่ยุคที่ยินดีเห็นความเปลี่ยนแปลงวิ่งแซงเราไปโดยที่นั่งอยากนั่งเป็นผู้ดูแล้วว่าจะเกิดอะไรขึ้นอีกบ้างเพราะอยากเห็นเด็กๆคัมอัพกับสิ่งใหม่ๆซึ่งเราคิดไม่ออกก่อนนะนี่

0: โอ้สุดยอดเลยครับน้องๆครับเพราะฉะนั้นนะฮะสำคัญที่สุดคือเทคนิคการสื่อสารเนี่ยเรื่องของการออกเสียงที่ถูกต้องอักขระที่ดีเล่าเรื่องไม่ช้าไม่เร็วจนเกินไปอันนั้นก็สำคัญแต่สำคัญที่สุดคือเราเองจะต้องอินรู้ในคอนเทนต์ในเนื้อหานั้นจริงๆนำเสนอออกไปให้คนย่อยง่ายนะครับใส่ซิกเนเจอร์ความเป็นเราว่าเออเนี่ยคนจะได้รู้ว่าเออนี่คืองานของเราแน่นอนนะฮะและถ้าทำในสิ่งที่เรารักเชื่อว่ามันจะต้องมีค่าอย่างน้อยสุดก็คือสำหรับตัวเราเองวันนี้ขอบคุณคุณวรรณสิงห์ประเสริฐกุลมากนะครับคุณวรรณสิงห์ครับ
1: ขอบคุณครับแล้วสุดท้ายไม่ต้องฟังพี่มากครับไปหาอะไรของตัวเองทำ
0: ไปหาอะไรของตัวเอง
1: หาหนทางตัวเองแล้วพี่จะรอดูว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างในยุคต่อไป
0: ครับรักสิ่งแวดล้อมแล้วจะได้แฟนสวยอย่างพี่สิงห์นะครับ
2: คนอาจจะคาดหวังว่านักจิตวิทยาต้องเป็นผู้พูดที่ดี
0: ซึ่ง
2: ต้องเป็น
0: เช็คลิสต์ของคนที่เหมาะกับการมาเป็นนักจิตวิทยาครับ
2: คิดวิเคราะห์อันนี้เป็นแบบทักษะที่สำคัญมากๆนะคะแล้วก็การแก้ปัญหาการตั้งคำถามแล้วเขาบอกว่าการสื่อสารก็สำคัญมากๆใช่
0: พบกันคราวต่อไปนะครับคุณผู้ชมครับกับรายการ The Speech Guide นะครับทางช่อง ALTV หมายเลข 4สำหรับวันนี้คุณสิงห์ผมและทีมงานทุกคนขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึง 2:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 6:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธย

เริ่มศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ดีครับกลับมากับรายการ AYC Food Fit for Fight อย่างเช่นเคยครับวันนี้เรายังอยู่ที่ร้านอาหารบ้านวัชราชัยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในช่วงนี้นั้นนะครับเราก็จะมาพูดคุยคำศัพท์ที่มาจากกระแสข่าวนะครับเผื่อเราจะได้รู้จักคำศัพท์มากขึ้นและมีความรู้รอบตัวมากขึ้นเช่นเดียวกันครับในช่วงเดือน2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยหลายคนก็คงให้ความสนใจกับเรื่องราวของการอุ้มบุญถูกไหมครับซึ่งการอุ้มบุญในภาษาอังกฤษเนี่ยคือคำว่า surrogacy เนี่ยนะครับซึ่งคำว่า surrogacy เนี่ยก็แปลว่าการตั้งครรภ์แทนคนอื่นเขาแต่ในเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับเราคงไม่ได้เข้ามาในเรื่องรายละเอียดเท่าไหร่นักนะครับแต่เรื่องราวที่เกิดขึ้นเป็นกระแสข่าวเนี่ยก็เป็นการตั้งครรภ์เชิงพาณิชย์แทนคนอื่นเขาซึ่งในภาษาอังกฤษก็คือ commercial surrogacy นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผิดกฎหมายครับเมื่อพูดถึงการตั้งครรภ์นะครับหรือการท้องนะครับในภาษาอังกฤษเนี่ยคำที่เรารู้จักโดยทั่วไปคือคำว่า pregnant ถูกไหมครับแต่มีอีกหลายคำที่น่าสนใจและใช้แทนกันก็ได้ครับอย่างเช่นคำว่า expecting คำว่า expecting โดยทั่วไปเนี่ยแปลว่าคาดคิดคาดการหรือคาดหวังก็ได้ครับเมื่อเราพูดถึงตั้งครรภ์หรือท้องเนี่ย expecting ก็คือกำลังคาดคิดหรือคาดหวังว่ามีน้องอย่างเช่น I am expecting หรือ I am expecting a baby 2ประโยคนี้มีความหมายเหมือนกันครับก็แปลว่าฉันกำลังตั้งครรภ์หรือฉันกำลังจะมีน้องนะครับแต่ถ้าเราจะพูดแบบตรงๆไม่ต้องเล่นไปเล่นมานะครับพูดแบบตรงๆเลยนะครับสำหรับผู้หญิงเนี่ยนะครับ I am a mother now ซึ่งแปลว่าฉันกำลังจะเป็นแม่ส่วนผู้ชายเนี่ยนะครับ I am a father now ซึ่งแปลว่าฉันกำลังจะเป็นพ่อหรือถ้าพูดแบบตรงๆกว่านั้นนะครับ I am having a baby ซึ่งแปลว่าฉันกำลังจะมีน้องครับส่วนสำนวนสุดท้ายในวันนี้นะครับก็คือสำนวน to be knocked up สำนวน to be knocked up เนี่ยก็แปลว่าการตั้งครรภ์หรือท้องนะครับแต่ในออกมาในเชิงลบซึ่งแปลว่าตั้งครรภ์หรือท้องเนี่ยโดยที่ไม่พึงประสงค์ครับอย่างเช่น Jane got knocked up because Tom didn't use protection ส่วนอีกรอบนึงนะครับ Jane got knocked up because Tom didn't use protectionประโยคนี้ก็แปลว่าเจนท้องขึ้นมาเพราะทอมไม่ได้ป้องกันตัวนะครับเสียดายครับวันนี้เวลาของเราก็หมดแล้ววันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

สวัสดีนะคะพบกันอีกเหมือนเดิมนะคะรายการ AYC Food Fit for Fight ค่ะเรื่องของการมองทำเลถือว่าเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญที่สุดเลยยิ่งมองเห็นแล้วก็รีบดำเนินการได้เร็วเท่าไหร่นะคะยิ่งดีเลยนะคะเพื่อที่จะได้นำที่ดินผืนนั้นเนี่ยมาพัฒนาให้เกิดประโยชน์ได้มากที่สุดเลยค่ะแล้วเมื่อพูด

ถึงนี้แล้วเนี่ยนะคะก็จะทำให้เอ๋นึกถึงเนี่ยสำนวนที่น่าสนใจเลยว่า the early bird gets the worm the early bird gets the worm หรือว่า the early bird catches the worm ค่ะสำนวนนี้นะคะจะหมายถึงการเริ่มทำอะไรก่อนยิ่งได้เปรียบกว่าคนอื่นเขานะคะก็คือว่ามีที่ดินว่างปุ๊บนี่รีบเข้าไปจับจองเลยนะคะแล้วก็ถือว่าจะได้ประสบความสำเร็จนะคะก่อนหรือว่าจะได้ในสิ่งที่เราต้องการก่อนคนอื่นเขานะคะซึ่งเขาก็จะมากันทีหลังเนาะสำนวนนี้เนี่ยนะคะก็เปรียบเปรยนะเหมือนกับนกที่จะต้องตื่นแต่เช้าเลยรีบบินออกไปหาอาหารนะคะก่อนนกตัวอื่นๆเลยนะจะได้ตัวที่อ้วนกว่าที่เยอะกว่าด้วยซ้ำไปนะคะก็คือใครขยันรีบทำมาหากินนะคะก็จะได้ลูกค้ามากกว่าคนอื่นกำไรก็จะเทมาเรื่อยๆเลยแหละค่ะคราวนี้ค่ะเราก็จะมาดูตัวอย่างเป็นประโยคกันบ้างเนาะIf you see a good location that you are interested in doing business, grab it as soon as possible. The early bird gets the worm. If you see a good location that you are interested in doing business, grab it as soon as possible. The early bird gets the worm. ก็คือถ้าคุณมองเห็นทำเลนะคะที่คุณคิดว่าดีมากๆแล้วก็น่าสนใจทำธุรกิจนะคะคนที่จะรีบคว้าไว้เลยให้เร็วที่สุดเลยนะคะเพราะว่ายิ่งเริ่มก่อนยิ่งได้เปรียบค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะขอบคุณมากๆเลยที่ติดตามรายการของเรา AYC Food Fit for Fight แล้วก็จะต้องขอขอบพระคุณด้วยนะคะวันนี้เอ๋พัชรีรักษาวงคินสเปเกอร์ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะเจอกันอีกเหมือนเดิมนะคะรายการ AYC Food Fit for Five ค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงการจ่ายค่าอาหารกันนะคะซึ่งเราก็พูดไปแล้วหลายประเด็นเลยนะคะสำนวนต่างๆไม่ว่าจะเป็นนะคะการจ่ายตังค์นะคะแบบที่ว่าฉันจ่ายเองก็ได้หรือว่าเป็นการแชร์กัน American Share กัน Dutch Date ก็พูดกันไปแล้วหลายรอบเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยมีอีกสำนวนหนึ่งซึ่งจะสะท้อนถึงว่าฉันไม่ค่อยอยากจะจ่ายสักเท่าไหร่นะคะหรือว่าอาจจะไม่เต็มใจจ่ายนั่นเองสำนวนที่ว่านะคะก็คือ to shell outTo shell out นะคะก็หมายถึงการจ่ายเงินแต่ว่าเป็นการจ่ายนะคะที่เราไม่ค่อยเต็มใจจะจ่ายสักเท่าไหร่นะคะเพราะว่าอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะมันอาจจะแพงเกินไปนะคะหรือว่าไม่คุ้มค่านะคะกับการที่จะต้องเสียตังค์เลยนะคะแต่ว่าก็จะต้องยอมจ่ายไปเนาะเพราะว่าเราต้องการสิ่งนั้นนะคะตัวอย่างประโยคค่ะ I had to shell out5,000 baht for a seat with a good view of the stage. I had to shell out 5,000 baht for a seat with a good view of the stage. ฉันจะต้องจ่ายเงินนะคะ 5,000 บาทสำหรับที่นั่งวิวดีๆมองเห็นเวทีชัดๆนะคะสำนวนนี้เนี่ยนะคะเขาว่ากันว่ามาจากการแกะถั่วลันเตาเอ๊ะมันเชื่อมโยงกันอย่างไรนะคะก็คือถั่วลันเตาใช่ไหมคะก็จะมีเปลือกซึ่งภาษาอังกฤษก็เรียกว่า shell ซึ่งบางทีแกะยากแกะออกมาก็จะมีเมล็ดถั่วใช่ไหมคะเหมือนกันนะคะกับการควักเงินควักยากหน่อยนะคะคือกระเป๋าสตางค์ของเราหรือว่ากระเป๋ากางเกงของเราก็เปรียบเทียบนะคะว่าเป็นเปลือกของถั่วนั่นเองค่ะกว่าจะแงะออกมากว่าจะหยิบออกมามันก็เลยเหมือนกับว่าเป็นการที่ว่าไม่ค่อยเต็มใจที่จะจ่ายสักเท่าไหร่ค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะคะพบกันใหม่ครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ AYC Food Fit for Fight นะคะเอกพัชรีรักษาวงค่ะ
0: และผมเอกกิติพัชเสริมทองครับวันนี้พิเศษกันมากๆทีเดียวนะครับคุณเอ๋ฮะเราได้มาชมการขนส่งทางน้ำทางทะเลกันที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยครับ
1: ใช่แล้วล่ะค่ะซึ่งในปี2558นี้เนี่ยนะคะเราก็จะก้าวเข้าสู่ AEC ASEAN Economic Community กันแล้วค่ะการขนส่งสินค้าผ่านลำเรือหรือว่าที่เขาเรียกกันว่า Transshipment เนี่ยนะคะก็จะมีแนวโน้มที่จะสูงมากยิ่งขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นสินค้านำเข้าหรือว่าส่งออกไปสู่ประเทศอื่นๆก็ตามค่ะ
2: โดยเรือแม่ที่มีขนาดใหญ่ที่เรียกว่า Post Panamax จะเทียบท่ากับเรือที่มีศักยภาพในเส้นทางนั้นๆแล้วก็จะใช้เรือลำเลียงที่เรียกว่า Feeder Ship สำหรับการกระจายสินค้าต่อไปยังท่าเรืออื่นๆแทนนะครับน้องเอ
3: และอีกประเภทหนึ่งนะคะที่พี่เอได้พูดถึงไปแล้วคือเรือที่เรียกกันว่า Post Panamax Post Panamax นะคะเป็นเรือสำหรับการบรรทุกตู้สินค้าโดยเฉพาะเลยก็จะถูกออกแบบมานะคะให้เหมาะสมกับระบบการขนส่งประเภทต่างๆและใช้ Key Crane ค่ะหรือว่าเครนนะคะที่อยู่หน้าท่าทำหน้าที่ในการขนย้ายและในส่วนของท่าเรือก็ต้องมีเทคโนโลยีที่รองรับในการขนถ่ายสินค้าหรือว่าการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการยกขนสินค้านั่นเอง
1: ทิ้งท้ายรายการวันนี้นะคะด้วยสำนวนที่น่าสนใจ to jump ship ค่ะ to jump ship
0: หมายถึงกระโดดออกจากเรือหรือว่าสละเรือใช่ไหมฮะน้องเอ
1: ๋ถูกต้องแล้วล่ะค่ะพี่เออย่างที่พี่เอว่านะคะ to jump ship เนี่ยนอกจากที่จะมีความหมายว่าการที่รูปเรือนะคะสละเรือแล้วเนี่ยยังนำมาใช้ในความหมายที่ว่าการทิ้งที่ทำงานเก่าหรือว่าลาออกจากที่เก่านะคะไปทำงานที่ใหม่แบบกระทันหันเลยค่ะ Another company offered Jim 50,000 baht to jump ship ความหมายของประโยคนี้นะคะก็คือมีอีกบริษัทหนึ่งเนี่ยเขาก็มาให้จิมนะคะเงินอีก 50,000 บาทเพื่อที่จะย้ายที่ทำงานไปอยู่กับเขานั่นเองวันนี้เนี่ยนะคะก็หมดเวลาของรายการของเราแล้วนะคะจะต้องขอขอบพระคุณค่ะผู้สนับสนุนรายการและนั่นก็คือ
0: การท่าเรือแห่งประเทศไทยครับ
1: วันนี้เราสองคนเอและพี่เอ
0: ลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ

สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ AYC Food Fit for Fi นะคะกำลังดูอยู่พอดีเลยว่าจะไปเที่ยวที่ไหนกันต่อดีซึ่งคำศัพท์นะคะที่หมายถึงการเดินทางเนี่ยมีหลากหลายคำเลยทีเดียวเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันนะคะเริ่มที่คำที่หนึ่งเลยคำว่า travel ค่ะคำนี้หมายถึงการเดินทางการเดินทางเพื่อไปท่องเที่ยวโดยเฉพาะเลยอย่างเช่นI traveled to Chiang Mai by plane. ฉันเดินทางไปเที่ยวเชียงใหม่นะคะโดยเครื่องบินค่ะคำต่อมานะคะจะใช้อธิบายถึงการเดินทางที่จะใช้ระยะทางไกลๆค่ะเราจะเรียกการเดินทางแบบนี้ว่าเป็น journey และคำที่น่าสนใจอีกคำหนึ่งนะคะซึ่งไม่ค่อยจะได้เห็นไม่ค่อยได้จะใช้กันสักเท่าไหร่นะคะก็คือคำว่าExcursion คำนี้เนี่ยนะคะจะหมายถึงการเดินทางระยะสั้นหน่อยนะคะแล้วก็จะจัดเป็นกลุ่มด้วยอาจจะไปเที่ยวชมสถานที่ต่างๆที่อยู่ในระหว่างการพักร้อนนั่นเองโดยคำว่า excursion นี้นะคะจะมีความหมายคล้ายกันกับคำว่า study trip ซึ่งทั้ง excursion แล้วก็ study trip นี้เนี่ยนะคะทั้งสองคำนี้นะคะหมายถึงการดูงานค่ะ During the AYC camp journey to Chiang Mai, the students went on an excursion to Doi Su Thep Temple. ระหว่างการเดินทางของค่าย AYC นะคะที่เกิดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่น้องๆนักเรียนเนี่ยก็ได้เดินทางไปวัดพระธาตุดอยสุเทพด้วยละค่ะซึ่งเรานะคะจะใช้คำว่า excursion สำหรับทริปย่อยใน journey นะคะและคำสุดท้ายสำหรับวันนี้เนี่ยก็คือคำว่า trip นะคะที่เป็นการเดินทางช่วงระยะเวลาสั้นๆค่ะเป็นการเดินทางจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งแล้วก็กลับอย่างเช่น I took a trip to Chiang Mai to relax ฉันเดินทางไปเชียงใหม่เพื่อที่จะไปพักผ่อนนั่นเองค่ะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่มีข้อสงสัยคำถามเกี่ยวกับภาษาอังกฤษนะคะหรือว่าสนใจกิจกรรมก็สามารถติดตามกันได้ที่ Facebook ของเราตรงนี้นั่นเองกดไลค์เข้ามาเยอะๆนะคะเขียนเข้ามาทักทายเอก็ได้ค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะ Time for AYC Food Fit for Fight ค่ะซึ่งเราก็ได้พูดคุยกันถึงเรื่องราวเกี่ยวกับคำศัพท์ในงานอีเวนต์กันไปแล้วหลายคำเลยทีเดียวนะคะและอีกหนึ่งกิจกรรมถือเป็นการส่งเสริมการตลาดที่เรามักจะเห็นมีคนสัก 8-10 คนมาเดินกันนะคะเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์แจกใบปลิวบ้างแนะนำบริการเราก็จะเรียกกันว่า Troop คำว่า Troop นะคะก็คือการให้คนหลายๆคนเนี่ยมาเดินสร้างกระแสหรือว่าอาจจะเป็นขบวนพาเหรดประชาสัมพันธ์แต่ว่าตอนนี้เนี่ยจะมีอีกกระแสหนึ่งที่มาแรงมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะและนั่นก็คือการที่เราจะออกมาเต้นกันหลายๆคนนะคะ Flash Mob เพราะว่าการเต้น Flash Mob เนี่ยจะเป็นการสร้างความสนุกสนานแล้วก็เรียกความสนใจให้กับลูกค้าหรือว่ากับผู้ชมค่ะได้เป็นอย่างดีมากๆเลยเพราะว่าการที่เราใช้คนจำนวนมากเนี่ยมาเดินกันนะคะมากกว่าทรูปอีกนะพอเดินไปแล้วเนี่ยนะคะมันก็จะมีการเต้นเกิดขึ้นเต้น1คน2คนเต้นแล้วก็เต้นกันมากขึ้นนะคะจนกระทั่งทั้งฮอลล์หรือว่าแทบจะทั้งห้างเนี่ยก็เต้นกันใหญ่เลยแล้วค่ะเอาละค่ะเราจะมาดูตัวอย่างกันเป็นภาษาอังกฤษกันนะคะ Some integration uses flash mobs for their customer events to be in the limelight บริษัท Some integration นะคะเลือกใช้การเต้นแบบ flash mob นะคะในงานอีเวนต์ของลูกค้าเพื่อที่จะให้งานเนี่ยเป็นจุดสนใจของผู้คนทั่วไปค่ะซึ่งสำนวน in the limelight ก็จะหมายถึงอยู่ในความสนใจนะคะเป็นจุดเด่นจุดที่สนใจของสาธารณชนคำว่า limelight จะหมายถึงไฟฉายหรือว่าจะเป็นไฟ spotlight ชนิดหนึ่งนะคะซึ่งเป็นไฟที่เคยมีการใช้กันนะคะในโรงละครแต่ปัจจุบันนี้ก็เลิกใช้กันไปแล้วนะคะที่เราอยากจะให้ผู้ชมเนี่ยเห็นเป็นบางจุดที่สำคัญเท่านั้นก็จะเน้นไปนะคะก็จะส่องหรือว่าฉายไฟไปดังนั้นทุกสายตาก็จะไปจับจ้องอยู่แค่จุดสำคัญจุดนั้นนั่นเองแหละค่ะเป็นที่สนใจหรือว่าจุดสนใจหรือว่าอยู่ในความสนใจแหละค่ะสำนวนนี้อาจจะเปลี่ยนเป็น to be in the spotlight to be in the limelight ใช้ได้เหมือนกันเลยค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการ AYC Food Fit for Fight แล้วค่ะวันนี้เอ๋พัชรีรักษาวงเคนสเปเกอร์ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะได้เวลาพบกันอีกเหมือนเดิมนะคะ AYC Food Fit for Five ยังอยู่กันที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยค่ะในครั้งก่อนนะคะเราได้พูดถึงเรื่องราวของการเดินเรือที่ต้องอาศัยการนำร่องนะคะแล้วก็ผู้ช่วยสำคัญที่จะช่วยในภารกิจการที่จะนำร่องเรือเนี่ยให้เรือเนี่ยสามารถกลับลำแล้วก็เข้าเทียบท่าได้ก็คือเรือที่เรียกกันว่า tugboat หรือว่าเรือลากจูงค่ะนอกจากนี้นะคะเรือ tugboat เนี่ยยังสามารถที่จะดันแล้วก็ดึงได้อีกด้วยนะคะเพราะว่าเรือลำใหญ่เนี่ยไม่สามารถที่จะกลับลำด้วยตัวเองนะคะจึงจำที่จะต้องมีตัวช่วยก็คือเรือ tugboat ช่วยดึงหรือว่าดันเสมอค่ะส่วนเรือลำเล็กๆนะคะที่ใช้ลากเรือลำใหญ่เนี่ยหรือว่าเรือบรรทุกทรายที่เราเห็นกันตามแม่น้ำนะคะแบบนี้เนี่ยนะคะก็คือเรือลากจูงเช่นเดียวกันนะแต่ว่าเขาจะมีอีกชื่อนึงค่ะชื่อเขาก็คือ towboatTOW นะไม่ใช่ tow นิ้วเท้านะคะ TOW tow boat คำว่า tow เนี่ยนะคะจะหมายถึงการดึงหรือว่าการลากด้วยเชือกอย่างเช่น tow a broken down car tow a broken down car ก็คือการที่เราจะดึงหรือว่าการที่เราจะลากรถที่มันเสียนั่นเองค่ะ a tugboat towing a barge a tugboatTowing a barge ก็แปลว่าเรือลากเรือจูงเนี่ยนะคะกำลังลากเรือลำใหญ่อยู่ค่ะและจากการลากจูงนะคะโดยที่เรือเนี่ยจะต้องผูกกันกับเรือ

0: ลำใหญ่แล้วก็ลากไปด้วยกันนะคะก็เลยมีสำนวนนี้ขึ้นมา in tow in tow ซึ่งก็จะหมายถึงการติดตามใกล้ชิดเลยหรือว่าติดกันแบบปลาทั้งโกอย่างนี้ก็ว่าได้หรือว่าผูกกันมาด้วยกันค่ะตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ she came to school with her mother in tow she came to school with her mother in tow ก็แปลว่าเธอมาโรงเรียนแล้วก็มีคุณแม่ตามมาใกล้ๆเลยติดกันมาเลยละค่ะบางทีเนี่ยนะคะยังตื่นยังกลัวอยู่นะคะมาโรงเรียนวันแรกวันที่สองยังไม่ค่อยคุ้นค่ะวันนี้ขอบคุณค่ะการท่าเรือแห่งประเทศไทยลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สนับสนุนโดย
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการ AYC Food Bit for Five เอพัชรีรักษาวงค่ะ
2: และผมเอกิตติพัชเสริมทองครับ
0: ค่ะแล้วเราทั้งคู่นะคะยังอยู่กันที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยค่ะ
2: พี่เอ๋ทราบไหมครับว่าในปัจจุบันเนี่ยนะฮะเรามีการบรรจุสินค้าลงในตู้นะครับผ่านการท่าเรือกรุงเทพเนี่ยในปีนึงนะครับมากกว่า1ล้าน TEU ทีเดียวนะครับ
0: ใช่ค
2: ่ะและก็ TEU นะครับย่อมาจากคำว่า
0: 20 foot equivalent unit อีกครั้งหนึ่งนะคะ20 foot equivalent unit ค่ะ
2: ครับซึ่งเป็นหน่วยนับตู้สินค้าที่เป็นมาตรฐาน20ฟุตโดยการขนส่งสินค้าทางทะเลนั้นนะครับเราจะบรรจุลงในตู้คอนเทนเนอร์นะครับคุณผู้ชมครับซึ่งแบ่งการบรรจุในตู้สินค้าหรือที่เราเรียกกันว่า stuff นะครับ
0: คำว่า stuff เนี่ยนะคะสะกดด้วย stuff เนี่ยจะหมายถึงการบรรจุในลักษณะที่แบบยัดมันเข้าไป
2: wow.
0: อัดมันเข้าไปแบบนั้นเนี่ยนะคะเวลาที่เราเนี่ยทานอาหารจนอิ่มมากๆเลยเนี่ยนะคะเราก็อาจจะพูดได้นะว่า I am stuck คือยัดมันลงมา
2: wow.
0: เยอะมากเลยนะคะก็คือ stuff เนี่ยก็แปลว่าอิ่มเหลือเกินไม่มีที่เหลือในกระเพาะแล้วที่จะยัดอาหารค่ะหรือว่าอาจจะเป็นการยัดเครื่องเทศลงเข้าไปในไก่งวงเรียกกันว่า stuffing stuff ยังเป็นภาษาพูดนะคะซึ่งจะพูดถึงสิ่งของต่างๆ There is so much stuff on the table ซึ่งประโยคนี้หมายความว่าม
2: ีของเยอะแยะมากมายนะฮะอยู่บนโต๊ะกลับมาที่การแบ่งพื้นที่ในการบรรจุสินค้ากันต่อนะครับมี2แบบครับแบบแรกเรียกว่า FCL
0: หรือว่า Full Container Load
2: ครับเป็นตู้ที่เป็นการบรรจุสินค้าแบบเจ้าของคนเดียว
0: คนเดียวเลยเหมาไปทั้งตู้เลยนะคะ
2: ครับ
0: แล้วแบบที่สองเนี่ยนะคะก็คือ LCL นั่นแหละค่ะซึ่งย่อมาจาก Less Than Container Load ซึ่งเป็นตู้นะคะที่บรรจุสินค้าหลายเจ้าของค่ะการบรรจุแบบนี้เนี่ยนะคะตัวแทนจัดการขนส่งหรือว่า Freight Forwarderจะซื้อระวางเรือนะคะหรือว่าอาจจะเป็นการเหมาตู้ในราคาที่ขายส่งแล้วนะคะมาแบ่งขายปลีกกันอีกทีนึง
2: ต้องขอขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนรายการของเราด้วยดีตลอดมานะครับการท่าเรือแห่งประเทศไทยครับ
0: ใช่ค่ะและวันนี้นะคะพี่เอและน้องเอตาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: สนับสนุนโดย

สวัสดีครับกลับมา Food Fit for Five กันอย่างเช่นเคยนะครับในวันนี้เนี่ยเราก็จะพูดถึงคำศัพท์หลายคำเลยนะครับที่ถือว่าเป็นความรู้รอบตัวและเป็นประโยชน์เนี่ยเกี่ยวกับเรื่องพายุวิธีการใช้คำศัพท์ที่เกี่ยวกับพายุนั้นนะครับส่วนใหญ่เนี่ยเกี่ยวกับว่าเกิดขึ้นในพื้นที่ตรงไหนหรือเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ถึงจะใช้ที่ถูกต้องยกตัวอย่างกันละกันนะครับถ้าพายุนั้นๆเนี่ยเกิดขึ้นในทะเลจีนใต้หรือมหาสมุทรแปซิฟิกเนี่ยนะครับจะใช้คำว่าไทฟูนนะครับถ้าพายุนั้นเกิดขึ้นในมหาสมุทรอินเดียจะใช้คำว่าไซโคลนถ้าพายุนั้นๆเนี่ยเกิดขึ้นในมหาสมุทรแอตแลนติกจะใช้คำว่าเฮอริเคนทั้ง3ความนี้นะครับมีความหมายเหมือนกันเพียงแต่ว่าใช้แตกต่างกันตามภูมิศาสตร์และพื้นที่ที่เกิดขึ้นครับแล้วความแรงของพายุนั้นๆเนี่ยเราจะใช้คำว่าอะไรเพราะเห็นในข่าวเนี่ยบางทีใช้คำว่าซูเปอร์บ้างอินเทนส์บ้างใช่ไหมครับถ้าสมมุติเอานะว่าพายุนั้นๆเนี่ยมีความแรงหรือความเร็วเนี่ย179กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปนะครับจะใช้คำว่า intense เช่น intense typhoon intense cyclone intense hurricane

เองแต่ถ้าสมมุติเอานะว่าพายุนั้นๆมีความเร็วและแรงกว่านั้นอีกก็คือ241กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปนะครับจะใช้คำว่า super ครับอย่างเช่น super cyclone super typhoon super hurricane ยกตัวอย่างกันแล้วกันนะครับก็คือ super typhoon Hainan ที่เกิดขึ้นที่ฟิลิปปินส์เมื่อปีที่แล้วคงจำกันได้ส่วนอีกคำหนึ่งที่เรามักจะคุ้นเคยกันนะครับที่คนไทยมักจะเรียกว่า tornado หรือเป็นภาษาไทยก็คือพายุงวงช้างก็คือ tornado ที่เจ้าของภาษาออกเสียง tornado เนี่ยเป็นพายุหมุนนะครับที่เกิดขึ้นบนแผ่นดินใหญ่ส่วนใหญ่เนี่ยนะครับจะเกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกานะแต่ในประเทศไทยก็มีเหมือนกันก็คือในจังหวัดระยองนั่นเองครับส่วนพายุสุดท้ายที่จะคุยในวันนี้นะครับเป็นพายุที่พวกเรามักจะไม่ค่อยได้เจอโดยตรงเท่าไหร่แต่จะเจอตามหน้าหนังสือพิมพ์หรือตามข่าวคราวไม่ว่าจะเป็นพายุทะเลทรายพายุทรายหรือพายุฝุ่นนะครับพายุทรายเนี่ยก็คือ sandstorm นะครับพายุฝุ่นนี่คือ dust storm หรือ desert storm ก็ว่าได้นะครับซึ่งพายุฝุ่นเนี่ยเพิ่งเกิดขึ้นที่เมืองฟีนิกซ์รัฐแอริโซนาในสหรัฐอเมริกาที่ผ่านมาที่เรียกว่าฮาบูบนะครับแต่พวกพายุทะเลทรายเนี่ยมักจะเกิดขึ้นในทะเลทรายซาฮาราหรือประเทศซูดานเป็นหลักวันนี้เวลาของเราก็หมดแล้วนะครับวันนี้ถือว่าเป็นความรู้รอบตัวเผื่อเป็นประโยชน์ให้กับแฟนรายการทุกท่านนะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะพบกับเรา2คนนะคะในช่วงเวลาเย็นๆแบบนี้รายการ AYC Food Fit for Five เอพัชรีรักษาวงศ์ Kinsperger ค่ะ
1: อาจารย์เอกิติพัชเสริมทองครับ
0: วันนี้เราดูกันต่อค่ะเรื่องราวเกี่ยวกับการสมัครงานนะคะซึ่งเคยได้ยินมั้ย work peanuts ทำงานไปแล้วได้ถั่วคืนมาจะดีมั้ย
1: ไม่ดีฮะ
0: ไม่ดี work for peanuts หรือว่าเอาอย่างงี้มั้ยล่ะ work for chicken feed work for chicken feed ก็คืออาหารไก่ทำงานไปได้อาหารไก
1: ่
0: ไม่ดีเนาะ
1: ไม่ดี
0: จริงๆแล้วเป็นสำนวนนะคะว่าทำงานไปเนี่ยแล้วก็ได้สิ่งตอบแทนมาเล็กๆน้อยๆนะคะเปรียบเทียบเป็น peanuts กับ chicken feed John should quit his job becauseHe is working for peanuts and he can't pay his rent. ก็แปลว่าจอห์นเนี่ยควรที่จะลาออกจากงานได้แล้วค่าตอบแทนนี่มันน้อยเหลือเกินไม่มีเพียงพอที่จะไปจ่ายค่าเช่าบ้าน
1: ใช่มันเปรียบเปรยเหมือนกับว่าทำงานไปเนี่ยเพื่อแลกกับของ
0: กระจุกกระจิกเล็กๆน้อยๆ
1: ถูกเล็กๆน้อยๆราคาถูก
0: นั่นแหละ
1: ที่ไหนก็ได้ไม่คุ้ม
0: ถูกต้องแล้วนะคะหรือว่าอาจจะใช้สำหรับเวลาที่เราเนี่ยนะไปซื้อของมาราคาถูกมาก buy something for peanuts หรือว่า pay peanuts การซื้อหรือว่าจ่ายในราคาที่ถูกค่ะอย่างเช่น if you pay peanuts you get monkeys huh if you pay you get monkeys
1: มันเปรียบเปรยอย่างเงี้ยมันเปรียบเปรยว่านายจ้างนะจ้างลูกจ้างเนี่ยถ้าอยากจะได้คุณภาพดีก็ต้องจ่ายเยอะๆถ้าอยากจะจ่ายถูก
0: ก็ได้ลิงมา
1: แบบนั้นเลย
0: วันนี้มีที่มาจากละครจัดใช่ไหมคะลิงเนี่ยก็มีการแสดงแสดงก็แสดงแบบไม่ง่ายกระโดดข้ามกระโดดนี่ทำแบบว่าทำไปเสร็จแล้วเนี่ยได้ถั่วมันก็แบบไม่ค่อยขยันไงทำอะไรเล็กๆน้อยๆคนก็ดีใจก็ตบมือแล้วก็ให้ถั่วละค่ะวันนี้เราสองคนจะต้อง say goodbye but see you again next time สวัสดีนะคะ
1: ได้สวัสดีครับ Food Fit for
2: Fiveพบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
3: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ดีค่ะคุณพ่อคุณแม่และผู้ปกครองและน้องๆที่น่ารักทุกคนพบกับรายการ English Level Up ครูพี่แนทครูพี่นุ่นมาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆทุกคนแล้วค่ะเอ๊ะน้องๆเคยสงสัยหรือสับสนกันไหมคะว่าเมื่อไหร่เราจะใช้คำว่า little a little feel a feelหรือ a bit of ที่แปลว่าเล็กน้อยนั่นเองค่ะวันนี้ครูพี่แนทกับครูพี่นุ่นมีคำตอบค่ะทีนี้นะคะเรามารู้จักกับ4คำแรกกันก่อนค่ะคือคำว่า little กับ a little feel กับ a feel ที่แปลว่าเล็กน้อยนั่นเองค่ะคำว่า little กับ a little นะคะเราจะใช้กับคำนามที่นับไม่ได้ค่ะส่วนคำว่า feel กับ a feel เราจะใช้กับคำนามนับได้ที่เป็นพหูพจน์พหูพจน์ก็คือมีหลายสิ่งนั่นเอง
1: คำนามนับได้นะคะภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า countable noun นั่นเองค่ะมาจากคำว่า count ที่แปลว่านับ able ที่แปลว่าสามารถรวมกันเป็น countable noun แปลว่านามนับได้นั่นเองค่ะตัวคำนามนับได้นะคะเราสามารถใส่จำนวนวางไว้ข้างหน้าคำนามนั้นได้ด้วยค่ะยกตัวอย่างเช่น one book หนังสือ1เล่มหรือ a book นั่นเองนะคะหรือ two cats แมว2ตัว three pensปากกา3ด้ามนั่นเองค่ะ
0: แล้วคำนามนับไม่ได้นะคะในภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า uncountable noun ค่ะคำว่า un แปลว่าไม่นะคะคำว่า countable แปลว่านับได้รวมกันเป็น uncountable noun นามนับไม่ได้นั่นเองค่ะคำนามนับไม่ได้เหล่านี้นะคะเราก็จะไม่สามารถระบุจำนวนของเขาได้ค่ะว่าเขามีกี่ชิ้นกี่อันกี่สิ่งตัวอย่างเช่นของเหลวต่างๆค่ะน้ำนมเกลือน้ำตาลเหล่านี้เป็นคำนามนับไม่ได้ค่ะ
1: ถ้าเข้าใจแล้วนะคะเราลองมาดูตัวอย่างการใช้ feel a feel little กับ a little กันค่ะคำว่า feel หรือ a feel นะคะจะบวกคำนามนับได้พหูพจน์นั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่นถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าฉันมีหนังสืออยู่ไม่กี่เล่มภาษาอังกฤษเราจะพูดว่า I have a few books เห็นไหมคะ books เติม s เป็นคำนามนับได้พหูพจน์นะคะเราเลยใช้คำว่า a few นั่นเองค่ะ
0: ส่วนคำว่า little นะคะคำว่า little กับ a little เนี่ยเราจะใช้กับคำนามที่นับไม่ได้ค่ะตัวอย่างเช่นครูพี่แนทจะบอกว่าครูพี่แนทมีน้ำอยู่นิดหน่อยเราจะพูดว่า I have a little water เห็นไหมคะคำว่า water เป็นคำนามนับไม่ได้นะคะเราเลยใช้คำว่า little นั่นเอง
1: ครูพี่นุ่นอยากจะชวนน้องๆไปพบกับรายการ Chris Jobs กันค่ะแล้วอย่าลืมสังเกตนะคะว่ามีคำว่าfeel a feel little หรือ a little ตรงไหนกันบ้างไปดูกันเลยค่ะ
2: โอเค next please
3: hello sir
2: it's you again huh
3: yes
2: all right welcome back so what can I do for you today
3: what do you like to do sir
2: no I mean is like how can I help you today
3: oh today I would like to apply for secretary position.
2: So secretary, not security, right?
3: Yes, secretary.
2: All right. Okay, so tell me a little bit about your education, please.
3: ครั้งที่แล้วบอกให้พูดยาวๆตื่นเต้นจังเลยโอเค Kindergarten I started Anuman Minai and what promised the
2: call and Can you speak up, please?
3: Speak up?
2: Yes.
3: Speak up, okay. Kindergarten
2: I... No, no, no. Sit down.
3: Oh, sit down.
2: But speak up.

0: ใช่ใช่
1: ไม่ใช่เธอผิดแล้ว
0: อ้าว
1: speak up แปลว่าไปพูดข้างบน
0: อ๋อโอเคเดี๋ยวไปพูดข้างบน
1: เล่นจะบ้าเหรอโทษเธอนี่คุณผู้ชมครับคำว่า speak 2คำที่พี่น้องชาวไทยควรจะต้องรู้จักเวลาจะพูดกับฝรั่งนั่นนะครับที่ฝรั่งเขาต้องการอะไรก็คือ speak up กับ speak out นั่นเองนะครับ speak up ส่วนมากแล้วจะแปลว่าพูดดังๆหรือจะแปลว่าคิดอะไรก็พูดออกมาก็ได้นะฮะแต่ speak up หลักๆก็จะใช้กับการพูดดังๆคือให้มันเสียงดังขึ้นและ speak out แปลว่ามีความคิดความรู้สึกอะไรก็พูดออกมาเยอะๆไม่ใช่พูดน้อยๆอย่าไปพูดน้อยเพราะกลัวผิดนะครับพูดให้เยอะๆเพื่อฝรั่งจะได้เข้าใจและประทับใจกับเราแก้ปัญหาความทุกข์ใจอย่างเช่นตอนนี้แหละครับกุ๊กspeak up and speak out พูดดัง
0: ๆก็ตื่นเต้นนะคะโอเค I graduated from Faculty of Computer Science International Course
2: What international course really
3: เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆจากรายการ Chris Jobs น้องๆสังเกตคำว่า little กับ a little feel กับ a feel กันได้หรือเปล่าเอ่ยครูพี่นุ่นเจอประโยคนึงนะคะที่ว่า Can you tell me a little bit about your education please ช่วยบอกประวัติการศึกษาของคุณสักเล็กน้อยได้ไหมเห็นไหมคะคำว่า a little bit แปลว่าเล็กน้อยนั่นเองค่ะแล้วนอกจากคำว่า little กับ a little feel กับ a feel ที่ครูพี่เน็ตครูพี่นุ่นพูดไปเมื่อตอนต้นนะคะยังมีคำว่า a little bit ที่แปลว่าเล็กน้อยได้ด้วยค่ะคำว่า a little bit ที่แปลว่าเล็กน้อยนะคะใช้กับคำนามนับไม่ได้เหมือนกับคำว่า little เลยค่ะตัวอย่างเช่นครูพี่เน็ตจะบอกว่าครูพี่เน็ตพูดภาษาจีนได้นิดหน่อยเราจะพูดว่า I can speak a little bit of Chineseเห็นไหมคะฉันพูดภาษาจีนได้นิดหน่อย a little bit แปลว่าเล็กน้อยนั่นเองค่ะแล้วคำนี้นะคะเราจะเห็นเขาใช้กันในภาษาพูดค
4: ่
3: ะ
4: น้องๆเคยสงสัยกันบ้างไหมคะว่าเมื่อไหร่เราจะใช้คำว่า a little เมื่อไหร่เราจะใช้คำว่า little คำว่า little นะคะกับ a little เนี่ยแปลว่าเล็กน้อยเหมือนกันทั้งคู่เลยค่ะเราจะใช้กับคำนามนับไม่ได้นะคะแตกต่างกันตรงที่คำว่า a little นะคะเราจะใช้กับคำว่าเล็กน้อยแต่ว่ายังพอมีอยู่นั่นเองค่ะเป็นความหมายในเชิงบวกถ้าเราใช้ little ที่ไม่มีอะนำหน้านะคะเราจะใช้ในความหมายที่ว่าเล็กน้อยแต่แทบจะไม่มีเหลือพอเลยค่ะยกตัวอย่างการใช้ a little กับ little นะคะถ้าครูพี่นุ่นอยากจะซื้อขนมครูพี่นุ่นก็หยิบกระเป๋าสตางค์ขึ้นมาเปิดดูแล้วก็เห็นว่ามีเงินอยู่เล็กน้อยแต่เพียงพอที่จะซื้อขนมนะคะครูพี่นุ่นจะพูดว่า I have a little money ฉันมีเงินอยู่เล็กน้อยแต่ว่ามีอยู่เพียงพอนะคะสามารถซื้อขนมได้ค่ะแต่ถ้าเปิดดูแล้วนะคะมีเงินไม่เพียงพอนะคะมีอยู่นิดหน่อยแต่ไม่พอซื้อขนมเนี่ยครูพี่นุ่นจะพูดว่า I have little money ฉันมีเงินอยู่นิดหน่อยเองไม่สามารถซื้อขนมได้อดกินเลยค่ะ
3: ส่วนการใช้ a feel แล้วก็ feel นะคะที่แปลว่าเล็กน้อยเหมือนกันค่ะแต่ว่าใช้กับคำนามที่นับได้เรามาดูกันค่ะว่าเขาใช้ต่างกันยังไงคำว่า a feel นะคะมีความหมายมากกว่าคำว่า feel ค่ะ a feel เนี่ยแปลว่ามีน้อยนะแต่มีอยู่บ้างยังเพียงพออยู่แต่คำว่า feel เฉยๆค่ะจะมีความหมายในแง่ลบก็คือแทบจะไม่มีเลยตัวอย่างนะคะถ้าครูพี่เน็ตต้องการจะบอกว่าครูพี่เน็ตเนี่ยรู้ภาษาจีนอยู่นิดหน่อยเราจะพูดว่า I know a few words of Chinese เห็นไหมคะคำว่า a few นะคะแปลว่ารู้อยู่บ้างนิดหน่อยแต่ว่าถ้าครูพี่เน็ตพูดว่า I know a few words of Chineseเห็นไหมคะคำว่า feel ไม่มีอะก็จะมีความหมายที่แบบว่าแทบจะไม่มีเลยค่ะรู้น้อยมากๆแทบจะไม่รู้อะไรเลยน้องๆคะน้องๆคงจะสับสนความหมายแล้วก็การใช้คำว่า little กับ a little feel กับ a feel ใช่ไหมคะเดี๋ยวมีอะเดี๋ยวไม่มีอะครูพี่แนทเลยมีสูตรช่วยจำง่ายๆค่ะคำว่า a little แล้วก็ a feel นะคะตัวอักษรเขาจะมีมากกว่าใช่ไหมคะเพราะว่ามีอะนำหน้าเนี่ยแหละค่ะความหมายของเขาก็จะเป็นในทางบวกค่ะคือมีน้อยนะแต่ก็ยังมีพออยู่บ้างทีนี้ถ้าคำว่า feel กับ little ที่ไม่มีอะตัวอักษรเขาน้อยกว่าใช่ไหมคะความหมายก็จะเป็นแทบจะไม่มีเลยค่ะความหมายก็จะเป็นลบ
4: ตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วนะคะที่ครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปพบกับรายการ Itchy Feet
3: และน้องๆมาสังเกตกันนะคะว่าเราเจอคำว่าเล็กน้อยกันอีกไหมไปดูกันเลย
4: ไปดูกันเลยค่ะ
5: Hi boys and girls I'm here with Chef Joy who flew all the way from Australia just to show us a very very delicious menu สวัสดีครับ Chef Joy ครับ
6: สวัสดีครับ
5: But originally you were born and grew up in the Philippines
6: Actually I was born in the Philippines and then I moved to Australia

0: see. Okay, so what dish are we doing today?
1: All right, what I'm doing here is the popular red velvet.
0: Red velvet
1: cake. Yeah.
0: Red velvet cake.
1: But I'm gonna deconstruct it.
0: Oi, จะทำลายร้านเลยฮะ deconstruct เลยนะ
1: It's a trend nowadays, you know. Everything's deconstructed.
0: Okay, so let's take a look at the ingredients.
1: Sure. What we have here is a strawberry sauce.
0: Sauce strawberry, นะครับ
1: White chocolate sauce. It's slightly darker because of the caramelization. Then what we have next is an almond praline. It's made of almond nuts. You crush it, roasted it. Then you add a bit of sugar in it, and then you caramelize the sugar on a pot while you're cooking it. The sugar caramelizes.
0: Caramelize ก็คือทำให้เกิดเป็นคาราเมลหรือที่พี่ไทยเรียกการาแมนั่นแหละครับก็คือว่าเอาถั่วเนี่ยเอามันเนี่ยมาบดเสร็จใส่น้ำตาลคั่วคั่วคั่วคั่วเสร็จก็ได้นี้เลย
1: Then what I have here is basically strawberry crumble. It's made of butter, flour,
0: ใส่แป้ง
1: sugar,
0: ใส่น้ำตาล
1: and then you crumble it by your hand.
0: แล้วขยี้เลยด้วยมือนะ
1: and you bake it in the oven.
0: อ๋อต้องเอาไปอบด้วย
1: The next one is the strawberry yogurt parfait.
0: Okay.
1: You turn it into sort of a semi mousse, semi ice cream.
0: ลูกครึ่งฮะระหว่างจะเป็นแบบมูสแบบเป็นโฟมๆหรือว่าจะเป็นไอติมแต่ว่านี่ก็เรียกว่าเป็นโยเกิร์ตชนิดหนึ่งแล้วกัน
1: And of course the famous red velvet cake
0: โอ้โหนี่กำมะหยี่สีแดงเราจะแปลตรงๆนะครับ
1: Which is it contains of the red sponge with the flavor of apple cider with slightly acidic
0: มีความเป็นกรดนะครับของน้ำส้มสายชูแอปเปิ้ลนิดนึง
1: Then you have the cream ofthe cream cheese
0: มี cream cheese เคลือบบนด้วยครับ
1: with additional of whipped cream
0: และแน่นอนต้องมี whipped cream เนี่ยตัวอร่อยเลยตรงนี
1: ้ and of course we have fresh strawberries and blueberries
0: มี strawberry สดกับ blueberry สดด้วย
1: that's it
0: okay so let's get cooking chef
1: all right the first thing that I have to do is I'm gonna make it rustic
0: okay
1: so I'm just gonna spread all this sauce everywhere
0: ทำให้มันแบบออกมาแบบเป็นอารมณ์ออกมาแล้วมันใช่เลยมีนู่นนี่เมื่อกี้ strawberry ไปแล้วอันนี้ white chocolate
1: then the next one is crushed almond praline
0: So where and how much do you put it? It's really up to your mood that day.
1: Correct.
0: แล้วแต่อารมณ์เชฟฮะ
1: And then the strawberry crumbles. Then what we have is the strawberry yogurt parfait.
0: ครับ
1: Then the famous red velvet cakes. So if you notice, it's small pieces. It's really deconstructed. It's not whole piece, you know.
0: มันถูกทำให้มันเล็กๆลง So it's like the culinary trend moment.
1: Correct.
0: โอ้เป็นกระแสว่าด้วยการทำอาหารทุกวันนี้
1: Then a few blueberries.
0: Can we change the fruit?
1: Yes, you can. You can use your fresh mango.
0: เปลี่ยนผลไม้ได้นะครับสามารถใช้เป็นมะม่วงก็ได้โย
1: And just add some sliced fresh strawberries.
0: Oh.
1: Then the last thing that we have to add, of course, is this strawberry lychee ice cream.
0: ไอติมลิ้นจี่กับสตรอเบอรี่ผสมกันอย่าไปสับสนนะเด็กๆนะไลจี่นี่คือลิ้นจี่นะส่วนลำไยนี่คือลองแก้นนะ
1: The last product that we have to add is the garnish, which is the micro herbs.
0: Oh, the garnish คือส่วนประดับตกแต่งซึ่งไม่มีก็ได้แต่ว่ามีแล้วมันก็สวยดีถ้าดูดีอ่ะมันก็อร่อยไปครึ่งนึงแล้วล่ะ
1: There you go This is for you to taste
0: Wow we done Oh yeah. So this is once again
1: the deconstructed red velvet
0: The deconstructed red velvet ก็คือเป็นเค้ก red velvet นะครับแล้วก็ใส่ด้วยส่วนผสมเล็กๆน้อยๆเต็มไปหมดเลยแลดูน่าดูและน่ากินมากๆเลยวันนี้ขอบคุณเชฟมากนะครับ
1: ขอบคุณครับขอบคุณครับ
0: โอ้โห
2: เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆจากรายการ Ishi Feed เนี่ยน้องๆเห็นคำที่แสดงจำนวนเล็กน้อยกันบ้างหรือเปล่าเอ่ย
3: ครูพี่นุ่นเจอประโยคนึงนะคะที่ว่า you add a bit of sugar to it ให้คุณเนี่ยเติมน้ำตาลเข้าไปอีกสักเล็กน้อยค่ะ
2: น้องๆจะเห็นได้ว่าคำว่า a bit of นะคะก็คือจะแปลเหมือนคำว่า little กับ a little เลยที่แปลว่าเล็กน้อยค่ะแต่คำว่า a bit of นะคะเราจะใช้กับคำที่ไม่เป็นทางการค่ะ
3: เรามารู้จักกับคำว่า a bit of กันค่ะคำว่า a bit of นะคะแปลว่าเล็กน้อยนะคะใช้กับคำนำนับไม่ได้นั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่น a bit of sugar น้ำตาลเล็กน้อยนะคะ a bit of salt เกลือเล็กน้อยนั่นเองค่ะทั้งน้ำตาลแล้วก็เกลือนี่ก็นับไม่ได้เลยนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าคุณสามารถเติมน้ำตาลลงไปในเค้กนี้ได้เล็กน้อยภาษาอังกฤษเราจะพูดว่า you can add a bit of sugar on this cakeเห็นไหมคะคำว่า sugar แปลว่าน้ำตาลเป็นคำนามนับไม่ได้เราสามารถใช้คำว่า a bit of ได้ด้วยค่ะ
2: นอกจากนี้นะคะคำว่า a bit of ยังใช้กับนามธรรมได้ด้วยค่ะนามธรรมคืออะไรนามธรรมนะคะคือคำนามที่เราจับต้องไม่ได้ค่ะเป็นอย่างเช่นข้อมูลข่าวสารความดีการช่วยเหลือคำแนะนำไม่ได้เป็นชิ้นเป็นอันให้เราสัมผัสหรือแตะต้องได้นะคะตัวอย่างเช่น a bit of adviceคำแนะนำเล็กน้อย a bit of help ความช่วยเหลือเล็กน้อยตัวอย่างเช่น do you need a bit of help คุณต้องการความช่วยเหลือเล็กน้อยหรือเปล่า
3: เราลองมาทวนกันดีกว่าค่ะว่าคำว่าบอกปริมาณเล็กน้อยนะคะมีอะไรบ้างคะคุณพี่แนท
2: คำว่าเล็กน้อยนะคะจะมีคำว่า little กับ a little แล้วก็ a bit of แล้วก็ a little bit of ค่ะแปลว่าเล็กน้อยใช้กับคำนามนับไม่ได้
3: ส่วนคำว่า a few กับ few นะคะแปลว่าเล็กน้อยเหมือนกันเลยเราจะบวกคำนามนับได้เพราะหูพจน์นั่นเองค่ะ
2: ถ้าน้องๆเข้าใจแล้วเรามาลองเล่นเกมกันดีกว่า
3: ข้อที่1 นะคะถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าฉันได้อ่านหนังสือไปนิดหน่อยในวันหยุดเราจะพูดว่าอะไรดีคะ I read books during the holiday ตอบอะไรดีคะระหว่าง a little กับ a few ติ๊กตอกติ๊กตอกตอบอะไรดีคะถูกต้องนะคะตอบ a few นั่นเองค่ะ I read a few books during the holiday เห็นไหมคะคำว่า books นะคะเติม s เป็นคำนามนับได้เพราะหูพจน์เราเลยใช้คำว่า a few นั่นเองค่ะ
2: ข้อที่2 นะคะถ้าเราต้องการจะบอกว่ามีน้ำอยู่เพียงเล็กน้อยในสระน้ำน้อยแบบแทบจะไม่มีเลยเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่ายังไงดี There isWater in the pool ใช้อะไรดีคะระหว่าง few กับ little ใช่แล้วค่ะเราต้องใช้คำว่า little นะคะที่แปลว่าน้อยใช้กับคำนามนับไม่ได้เราเห็นคำว่า water นั่นเอง
3: ข้อที่3นะคะถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าคุณสามารถเติมเกลือเข้าไปในซุปของคุณได้เล็กน้อยภาษาอังกฤษเราจะพูดว่า you can add salt in your soupใช้อะไรดีคะระหว่าง a few หรือ a bit of TikTok TikTok ใช้อะไรดีนะถูกต้องค่ะ a bit of นั่นเองค่ะ You can add a bit of salt in your soup เห็นไหมคะคำว่า salt นะคะแปลว่าเกลือเป็นคำนามนับไม่ได้เราเลยใช้ a bit of นั่นเองค่ะ
2: พบกับรายการต่อไปดีกว่าค่ะกับรายการ Vocab King
3: และน้องๆ นะคะอย่าลืมลุ้นไปกับเพื่อนๆ นะคะว่าวันนี้เพื่อนๆจะสะกดกันได้กี่คำและที่สำคัญนะคะต้องท่องแล้วก็สะกดไปพร้อมๆกับเพื่อนๆเลยนะคะ
2: ไปดูกันเลย
4: Good morning Vocab King
5: Let's play spelling
4: Welcome to the final rounds Are you ready?
6: Yes
4: Okay Your first word isIncome.
6: I-N-C-O-M-E.
4: Correct! Good job! Slow it down, don't worry. Your next word is medium.
6: M-E-D-I-U-M.
4: Correct!
2: ถูกต้องนะคะคำที่สองนี้แปลว่าอะไรคะ
7: ปานกลางครับ
2: ปานกลางนะคะหรือว่าอยู่ตรงกลางก็ได้นะคะโอเคไปต่อกันเลยนะคะ
4: Your next word is slight.
6: S-L-I-T-E
4: Slight
6: S-L-I-D-E
4: Slight
2: ฟังดีๆมีตัวอะไรบ้าง
6: S-L-I-T-E
4: Slight
6: Again
4: Slight
6: S-L-I-D-E Slight
4: Slight
8: เวลาผ่านไปแล้วกว่าครึ่งแต่น้องภูเขาก็ยังฝ่าคำนี้ไปไม่ได้ครับสังเกตจากสีหน้าก็รู้ได้เลยว่าทั้งตื่นเต้นและกดดันสุดๆทำให้เขาไม่สามารถหลุดจากการสะกดแบบเดิม
4: Slight
2: นึกถึงคำอื่นที่มีเสียงแบบเนี้ย
4: Ait Ait Slight
6: S L I T E
4: Oh Slight
6: S L I
2: นึกถึงคำอื่นที่มันออกเสียงแบบนี้เร็ว
4: ๆ
2: โอ้หมดเวลาซะแล้วนะ
4: Don't worry this word is not easy
2: สมมติถ้าบอกว่าคำว่า
4: Right หรือ Light
2: สะกดยังไง
6: S L I G S T
4: Ah there it is there it is
2: พี่โบเชื่อว่าคำนี้เราจะจำได้อีกนานเลยสะกดยังไงนะ
6: S L I G S T ค
4: ่ะแน่นอนครับ slight
3: slight แล้ววันนี้จากรายการ Vocab King เนี่ยมีคำศัพท์คำไหนที่น่าสนใจที่จะเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆกันบ้างคะ
2: วันนี้นะคะครูพี่เนทเจอคำว่า slight ที่เป็น adjective แปลว่าเล็กน้อยอีกแล้วค่ะคำว่า slight นะคะแปลว่าเล็กน้อยเป็น adjective ค่ะตัวอย่างเช่นฉันมีไข้เล็กน้อยเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่า I have a slight fever น้องๆคะครูพี่เนทอดไม่ได้เลยค่ะที่จะบอกว่า เวลาเราพูดว่าเราเป็นไข้ในภาษาไทยเราใช้คำว่าเป็นใช่ไหมคะแต่ในภาษาอังกฤษเราไม่ใช้คำว่าเป็นนะคะเราจะใช้คำว่ามีค่ะเพราะฉะนั้น I am a fever ผิดนะคะต้องเป็น I have a fever คือฉันมีไข้ถ้าเราบอกว่าฉันเป็นไข้แปลว่าเราเป็นเชื้อโรคฝรั่งไม่พูดแบบนี้ค่ะ
3: คำว่า slight นะคะถ้าเป็น verb จะแปลว่าถูกมองข้ามหรือถูกเพิกเฉยนั่นเองค่ะจะใช้เหมือนคำว่า overlook นะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าพวกเรารู้สึกถูกมองข้ามภาษาอังกฤษเราจะพูดว่า we feel we are being overlooked or slighted เห็นไหมคะคำว่า slighted นะคะหรือว่า overlook เนี่ยค่ะจะเป็น verb นะคะแปลว่ามองข้ามนั่นเองค่ะ
2: หรือถ้าเราเติม ly เข้าไปข้างหลังคำว่า slight นะคะเป็นคำว่า slightly จะเป็น adverb ค่ะแปลว่าอย่างเล็กน้อยยกตัวอย่างเช่นฉันรู้จักเธอเพียงแค่เล็กน้อยเราจะใช้พูดเป็นภาษาอังกฤษว่า I know her slightly เห็นไหมคะคำว่า slightly ที่แปลว่าเล็กน้อยเป็น adverb ขยาย verb คือคำว่า know นั่นเองค่ะ
3: เอาละค่ะเติมพลังคำศัพท์กันไปแล้วนะคะขอทวนหน่อยค่ะว่าวันนี้เราได้คำศัพท์คำว่าอะไรกันบ้างคำแรกนะคะคำว่า slight ที่เป็น adjective แปลว่า
2: เล็กน้อยใช้วางไว้หน้าคำนามค่ะ
3: slight ที่เป็น verb แปลว่า
2: เมินเพิกเฉยละเลยไม่สนใจ
3: slightly ที่เป็น adverb ใช้ขยาย verb adjective แล้วก็ adverb แปลว่า
2: เล็กน้อย
3: คำว่า overlook ที่เป็น verb นะคะเราจะใช้เหมือนคำว่า slight ที่เป็น verb นั่นเองค่ะแปลว่า
2: เมินเพิกเฉยละเลยไม่สนใจไม่เอาใจใส่ค่ะ
3: เอาละค่ะตอนนี้ก็ได้เวลาแล้วนะคะที่ครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปพบกับรายการดูให้รู้ตอนคุณยายมหัศจรรย
2: ์กับการให้ที่ไม่รู้จบ
3: ไปดูกันเลยค่ะ
2: ไปดูกันเลย
7: ยี่จี้ฮังการ์เน่ไอโยยัตเตอร์โยお客さん、お客さん、お客さん。
9: 一人でやられてるんですか？
7: 一人。
9: あ、ねえ、君もしょん。
7: 前は五人いたんだよ。
9: はい。
7: 五人いたけど、
9: はい。
7: あのこういう何か持ってっちゃうんだ。うちのものを持ってっちゃう。
9: ああ
7: 。だから全部首。
9: ああ。ซื้อวัตถุดิบอาหารเนี่ยนะแค่แบกเนี่ยผมว่าเป็น10กิโลเลยนะเนี่ยแบกมาได้ยังไงเธอこれは毎日買い物行くんですか？
7: そう毎日。
9: これ何キロぐらい？どうやって行くんですか？車で？
7: バイク。
9: バイク。
10: ทั้งหมดเนี่ยประมาณน่าจะ10กิโลครับนี่ทั้งหมดนี้นะฮะเธอใส่มอเตอร์ไซค์แล้วก็ขนมานะครับทุกวัน22ปีแล้วนะฮะสินะสิและไม่มีวันหยุดด้วยท่านทำงานนี่ครับอาจจะเป็นเคล็ดลับของการที่อายุยืนก็ได้ครับ
7: เวลา制限なし
9: โอ
7: ้3時間も5時間もいる人が
9: ここに
7: ここにずっと夕方まで小学校ただ
9: 500เยนกินไม่อั้นและไม่มีเวลากำหนด
7: みんながね喜べばいいみんなが嬉しいなって喜べばいいんだ
9: แล้วผู้คนคนที่มากินมาจากทั่วประเทศคือเป็นแบบบุฟเฟ่กินแล้วไม่อั้น
11: 500เยนต่อ1คนกินได้ไม่อั้นเหมือนบุฟเฟ่ทั่วไปแถมลูกค้าบางคนทราบว่าท่านใจดีมากินฟรีก็มีหรือแม้แต่คุณยายเห็นว่าลูกค้ามาไกลให้กินฟรีเพื่อเป็นการปลอบใจที่เดินทางมาไกลก็มีค่ะแต่ผลสุดท้ายเธอต้องขาดทุนเดือนละ 70,000 เยนนี่มันอะไรกันคะเนี่ยงานครัวไม่ใช่งานทำสบายๆสนุกๆ นะคะงานครัวเป็นงานละเอียดแล้วก็ใช้เวลาแต่ดูสิคะว่าเธอกระฉับกระเฉงเดินวนไปมาในครัวเหมือนไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเลยค่ะแต่ว่าในความเหน็ดเหนื่อยคุณยายก็ยังได้ความช่วยเหลือจากคนมากมายค่ะอย่างคุณผู้ชายท่านนี้เป็นข้าราชการทำอาหารไม่เป็นมาช่วยล้างจานก็ยังดีค่ะ
7: お金500万持ってたから楽しかった
9: よ。おー、なんか得てるもんね。
7: おー、だからバカで。
9: จากที่เธอเก็บเงินมาประมาณ60ปีครับเก็บหอมรอมริบทีละนิดทีละหน่อยทีละนิดทีละหน่อยครับแล้วเงินเก็บมา5ล้านเยนเนี่ยก็ไปเที่ยว3เดือนฮะแล้วในที่เที่ยว3เดือนเนี่ยเธอมีเงินเหลือ 1.3 ล้านเยนเอาไปบริจาคอีก
10: 遠くから来る人はそれも同じ値段ですけど、子供の場合は無料なんですね。
12: 無料。
10: 何歳からですか？
12: 0歳からだよ。
10: 何歳まで？子供
12: 13歳。
10: 13歳。
12: 小学校。
10: อ๋อครับก็บอกว่าคนที่จะมาทานจากประเทศอื่นหรือที่ไหนก็ตามครับคิดราคาเดียวกัน500เยนครับสำหรับเด็กนะฮะ0ขวบจนถึง13ขวบกินฟรีไม่อั้นครับ
11: ทำด้วยใจมีแรงไม่มีวันหมดจริงๆค่ะดังนั้นลูกค้าที่มาอุดหนุนไม่ใช่แค่มากินอาหารแต่ถือว่าเป็นการมาให้กำลังใจคุณยายฮัจจังด้วยนะคะ
2: คุณยายมหัศจรรย์กับการให้ไม่รู้จบสนุกกันไหมคะใช่แล้วค่ะเป็นเรื่องราวของคุณยายฮัจจังนะคะที่ยอมขาดทุนเพื่อแลกกับความสุขที่ได้เห็นลูกค้าอิ่มค่ะทีนี้คุณยายอ่ะเป็นคนที่ใจดีแล้วก็น่าชื่นชมมากๆเลยว่าแต่ครูพี่นุ่นคะคำว่าใจดีแล้วก็น่าชื่นชมในภาษาอังกฤษคือคำว่าอะไรคะคำว่าใจดีในภาษาอังกฤษนะคะเราจะใช้คำว่า kind หรือ generous นั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่นเธอเป็นคนที่ใจดีมากๆเลยภาษาอังกฤษเราจะพูดว่า she is kind and generous นะคะเห็นไหมคะคำว่า kind กับ generous แปลว่าใจดีทั้งคู่เลยค่ะและเมื่อเราทำดีนะคะแล้วมีคนชื่นชมเราเนี่ยภาษาอังกฤษนะคะเราจะใช้คำว่า you did a good job ทำได้ดีมากเลยหรือสั้นๆว่า good job ทำดีมากอย่างนี้นะคะหรืออีกคำหนึ่งนะคะคือคำว่า excellentก็แปลว่ายอดเยี่ยมเช่นกันค่ะนอกจากนี้นะคะคำที่ใช้ชื่นชมยังมีอีก2คำค่ะคือคำว่า awesome ที่แปลว่าเยี่ยมไปเลยเจ๋งไปเลยค่ะหรือเราจะใช้กับคำว่า I'm proud of you เวลาน้องๆทำอะไรที่น่าภูมิใจเราก็จะพูดคำนี้ค่ะ I'm proud of you
3: เมื่อพูดถึงคุณยายที่น่าชื่นชมนะคะก็มีอีกคำศัพท์นึงค่ะที่น้องๆ นะคะจะต้องจำกันให้ดีๆเลยคือคำว่า admirable นะคะจะเป็น adjective แปลว่าน่าชื่นชมนั่นเองค่ะแต่ถ้าเราตัดคำว่า able ออกนะคะก็จะเหลือแค่คำว่า admire ที่เป็น verb แปลว่าชื่นชมนั่นเองค่ะ
2: วันนี้เติมพลังอังกฤษกันไป level up กันหรือยังเอ่ยถ้า level up แล้วเรามาทบทวนกันหน่อยดีกว่าค่ะอย่างแรกที่เราได้เรียนกันไปนะคะคือเรื่องของการใช้ little กับ a little feel กับ a feel ว่าใช้แตกต่างกันยังไงค่ะคำว่า little กับ a little นะคะใช้กับคำนามนับไม่ได้ส่วน feel กับ a feel ใช้กับคำนามนับได้ที่เป็นพหูพจน์ค่ะ
3: เรื่องที่สองนะคะคือเรื่องคำนามนับได้กับคำนามนับไม่ได้นั่นเองค่ะคำนามนับได้นะคะเราสามารถใส่ความระบุจำนวนเอาไว้ข้างหน้าคำนามนั้นได้เลยค่ะเช่นแมว2ตัวแมว3ตัวแบบนี้เป็นต้นค่ะส่วนคำนามนับไม่ได้นะคะเราไม่สามารถใช้คำระบุจำนวนเอาไว้ข้างหน้าได้นะคะยกตัวอย่างเช่นคำว่าน้ำ water เป็นนามนับไม่ได้นั่นเองค่ะ
2: อย่างที่3นะคะก็คือการใช้ a feel a little feel กับ little เนี่ยใช้ต่างกันยังไงคำว่า a feel กับ a little น้องๆเห็นใช่ไหมคะว่ามีตัวอักษรที่มากกว่าเราเลยจะมีความหมายว่าน้อยนะแต่ยังพอมีอยู่บ้างเป็นความหมายในแง่บวกส่วน feel กับ little ที่มีตัวอักษรน้อยกว่าเนี่ยเราก็จะใช้ในความหมายในแง่ลบค่ะคือมีน้อยหรือแทบจะไม่มีเลย
3: เรื่องที่4นะคะคือคำศัพท์คำว่า slight ที่เป็น adjective แปลว่าเล็กน้อย slight เป็น verb แปลว่าเพิกเฉยมองข้ามไม่สนใจlightly เป็น adverb แปลว่ายังเล็กน้อย overlook เป็น verb แปลเหมือน slight ที่เป็น verb เลยค่ะแปลว่าเพิกเฉยมองข้ามไม่สนใจค่ะเรื่องที่5ที่เราได้เติมพลังคำศัพท์กันไปในวันนี้นะคะคือคำศัพท์ในเกี่ยวกับคำว่าใจดีนะคะแล้วก็คำว่าน่าชื่นชมนั่นเองค่ะคำแรกนะคะคือคำว่า kind
2: ใจดี
3: generous
2: ใจดี
3: admirable
2: น่าชื่นชม
3: admire
2: ชื่นชมยกย่อง
3: excellent
2: เยี่ยมไปเลย
3: Good job
2: ดีมากมาก
3: Awesome
2: เจ๋งที่สุดเลย
3: I'm proud of you
2: ฉันภูมิใจในตัวคุณ
3: ก่อนจากกันในวันนี้นะคะครูพี่นุ่นมีสำนวนมาฝากค่ะ Busiest men find the most time คนยิ่งขยันก็ยิ่งมีเวลามากนะคะเหมือนกับการที่คนเรานะคะถ้ายิ่งขยันทำงานเสร็จเร็วเนี่ยเราก็มีเวลาว่างไปทำอย่างอื่นอีกมากมายเลยค่ะ
2: แล้วน้องๆสามารถกลับมาพบกับรายการ English Level Up กันได้ใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข192ถึง194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: รับชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLT
2: เจอมาหลายๆคนเนี่ยการออกเสียง R และ L เนี่ยเป็นปัญหาที่แบบปกติทั่วไปไม่มีในภาษาไทยอ่ะตัว R ก็ไม่ใช่รอเรือ right red ไม่ใช่นะคะตัว L ก็ไม่เชิงรอลิงแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆๆๆเพราะอ่านผิดนิดเดียวเอ้าเป็นอีกคำนึงไปเลยวันนี้ค่ะคณะก็เลยจะมาสอนการออกเสียง R และ L ในแบบฉบับของคนไทยแล้วฝึกยังไงได้บ้างเดี๋ยวมาดูกันค่ะเดี๋ยวเราบอกก่อนนะว่าปากมันต้องทำยังไงนะคะเอาที่ตัว L ก่อนละกันตัว L ลิ้นมันจะแตะที่หลังฟันบนค่ะหรือบางทีมันก็ยื่นออกมาระหว่างฟันบนกับฟันล่างลองทำเสียงแบบนี้ก่อนนะลองทำตามได้ไหมคะทางที่มาปากอันนี้ดูเหมือนจะอ้วกยังไงไม่รู้นะคะข้างหลังทีมงานตอนนี้ทุกคนทำหน้าอย่างนี้เลยนะคะชอบมากเลยนะคะลิ้นกระดกขึ้น

0: แล้วก็ออกมาระหว่างฟันบนกับฟันล่าง love love แต่เวลาพูดจริงๆอ่ะไม่จำเป็นต้อง love อะไรขนาดนั้นมันจะค่อยๆมานิดๆหน่อยๆแต่ว่าเราต้องรู้ก่อนว่าต้องทำปากยังไงให้ถูกนะคะลองทำไปพร้อมกันเลยนะ love love letter letter อ่ะต่อไป r ค่ะR มันจะต่างกับ L ตรงที่ตัว R เนี่ยปากมันจะอูมๆมันเหมือนห่อตัวเข้าไปลิ้นกระดกเหมือนเดิมแต่มันไปแตะบนเพดานปากแต่มันอูมตัวไปมันจะอ้วกมากเลยนะโอเคเอาใหม่เอออย่างนั้นเลยค่ะถูกต้องค่ะคือเอาลิ้นอะห่อตัวกลับเข้าไปแล้วปากมันจะอูมๆนิดนึงประมาณนี้ right roll อ่ะเดี๋ยวทีนี้เรามาลองแบบเทียบกันให้เห็นเลยดีกว่าว่าตัว L กับตัว R แล้วที่มันออกเสียงคล้ายกันมากแต่ต่างกันแค่ R กับ L เนี่ยมันต่างกันยังไง Are you ready? Let's start light อันนี้ตัวอะไรเอ่ยตัว L นะคะตัว L กับ right เห็นความแตกต่างไหมคะมันจะมีวูนิดนึงสำหรับ Rคำต่อไปค่ะ long อันนี้ตัวอะไรคะตัว L long เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าลิ้นเรามันจะออกมานิดนึงแล้วมันก็ไปแตะข้างหน้า long ทีนี้ W R O N G เราลองแบบบิ้วเสียงกันก่อนนะ wrong แต่ว่าไม่ต้องแบบ wrong ได้แล้วใช่ไหมพอได้แล้วนะต่อไปค่ะอันนี้เป็นคำที่งงที่สุดในประเทศคืออันไหนแปลว่าแก้วอันไหนแปลว่าหญ้า glass grass ตัว r มันจะมี grr นิดหนึ่งนะคะ fly ไม่ได้ด่าใครใช่ไหมคะปังยื่นออกไป fly นะคะคือถ้าช่วงแรกๆอ่ะมันยากเกินไปก็ลองออกแบบฟะมีเสียง F แล้วก็มีตัว R แล้วก็ I ฟะ I fry ต่อไป rice เนี่ยแปลว่าข้าวใช่ไหมคะแต่ถ้าเราเปลี่ยนเป็น lice มันจะแปลว่าเห็บ เพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องออกเสียงให้ชัดเพื่อให้เขารู้ว่าเราหมายถึงข้าวแล้วมันหมายถึงเราอยากกินเหา lice อันนี้คือตัว L แล้วก็มีนิดนึงใช่ไหมคะต้องวอร์มก่อน
1: rice
0: โอเคนะต่อไป correct มันจะมีนิดนึงเนาะอ่ะทีนี้เทียบกัน correct นะคะ play ไม่เหมือนกันนะคะมันจะต่างกันนิดนึงเพราะฉะนั้นเราต้อง ไว้ตลอดเวลาถ้าเป็นตัว r ถ้าเป็นตัว l ต้องและไว้ตลอดเวลานะคะ loading คอมพิวเตอร์อะไรเงี้ย road load road คำสุดท้ายค่ะ lock อันนี้คือตัว L นะคะต่อไปตัว R rock อะไรเงี้ย rock ถ้ายังออกไม่ได้ตั้งแต่ครั้งแรกไม่เป็นไรเลยมันโอเคมาก there's nothing wrong with thatนะคะไม่ต้องกังวลยังไม่ได้เลยไม่เห็นเหมือนที่พี่ก็ออกมาเลยไม่เป็นไรมันถูกต้องแล้วนะคะสิ่งที่เราต้องทำก็คือฟังมันบ่อยๆเงี้ยมีเสียงอะไรที่เขาออกเสียงตัว R ตัว L แล้วก็ฟังบ่อยๆได้ยินชาวต่างชาติพูดแล้วก็พูดตามเลยนะคะแล้วก็ปรับเสียงปรับปากของเราไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวเราจะทำได้เองค่ะ

กติเราก็อาจจะพูดว่า no ลองเพิ่มคำเดียวเข้าไปค่ะ thanks หรือ2คำก็ได้ thank you no thanks no thanks no thank you มันก็จะถ้าเกิดสมมติ no ธรรมดาใช่ไหมก็ไม่อ่ะแต่ถ้าเกิดเป็น no thanks โอ้ไม่อะค่ะขอบคุณนะคะขึ้นมานะคะอีกอย่างนึงนะคะอาจจะพูดว่าแบบ I'm okay thank you I'm good thank you it's alright thank you อย่าเพิ่งเข้าใจผิดนะเพราะนี่เคยมาแล้วนะคะอยากบริการนะคะเพื่อนชาวต่างชาติเอาน้ำไหม would you like some water แล้วเขาก็พูดตอบกลับมาว่า I'm okay thank you I'm okay thank you ไอ้เราก็นึกว่า I'm okay แปลว่าอ่ะโอเคเปล่าเลยเขาบอกหมายถึงว่าพอแล้วเฮ้ยตอนนี้โอเคแล้วที่มีกินมากพอแล้ว I'm okay I'm alright I'm good thank youแปลว่าปฏิเสธนะคะต่อไปนะคะปฏิเสธว่าวันนี้คงไปไม่ได้คงไม่ใช่สำหรับฉันนะคะ not today not today หรือ not for me not for me thank you เพิ่มคำว่า thank you ไปทุกๆคำได้เลย I would rather not I would rather not แล้วก็เพิ่ม thank you แปลว่าโอ้ฉันคงไม่ดีกว่าค่ะคงไม่ดีกว่า I think I will pass I think I'll pass thank you ไม่ได้ใช้กับเฉพาะแบบ pass the exam อย่างเดียวนะ pass แปลว่าผ่านไม่เอาก็ได้เหมือนกันนะคะทีนี้ถ้ารู้สึกว่าเสียใจอ่ะกลัวว่าเขาจะแบบทำไมไม่รักษาน้ำใจเลยนะคะลองเพิ่มระดับขึ้นมาอีกนิดนึง That's very kind of you That's very kind of you โอ้โหช่างเป็นความใจดีของคุณจริงๆเลย But I cannot go เขามีน้ำใจจังเลยนะที่ชวนหรือว่าที่ให้ข้อเสนอนี้มาแต่ว่าไม่ได้หรือ I appreciate the offerหรือ I appreciate the invitation เรารู้สึกซาบซึ้งใจแล้วรู้สึกดีอยากขอบคุณมากๆเลยอ่ะเธอให้คำข้อเสนอนี้มาหรือว่าคำเชิญเนี้ยแต่ again but I will be busy tomorrow หรือ I'm not interested หรือขอโทษไปเลยก็ได้ sorry I'm afraid I don't like it sorry I'm afraid I'm not into itSorry, I'm afraid I'm not interested in it. คือขอโทษนะ I'm afraid ไม่ได้แปลว่ากลัวอย่างเดียวนะคะอาจจะแปลว่าเกรงว่าได้ด้วยนะคะทีนี้อาสุภาพขึ้นมาอีกนิดนึงโอยแกอยากไปมากโอ้ยแกชอบมากที่เธอเสนอมานี่มันดีมากๆเลยนะแต่ว่าไม่ได้จริงๆ I wish I could butI wish คือโอ้โหฉันหวังอย่างมากเลยจริงๆฉันก็อยากให้มันได้อะนะแต่ว่าตึ๊ดๆแล้วก็ปฏิเสธไปนะคะ I wish I could but I will be busy tomorrow แต่ว่าพรุ่งนี้ยุ่งก็เลยไม่น่าจะได้ไป I would love to but I would love แปลว่าโอ้โหอยากนะใจฉันอะอยากแต่ว่ามันมีความจำเป็นอะไรบางอย่าง I would love to but I will be away this weekendสมมติเพื่อนชวนไปเที่ยวแต่ว่าโอ๊ยเราต้องไปต่างจังหวัดหรืออะไรก็แล้วแต่ว่ากันไป sounds great sounds great but ตึ๊ด sounds great but I have work to do or sounds great but I have so many things to finish by tonight เฮ้ยมันฟังดูดีนะสิ่งที่เธอพูดมาเนี่ยฟังดูเข้าท่าเลยเราสนใจนะแต่ว่าเราไปไม่ได้หรือ what a pityWhat a pity โอ้น่าเสียดายจังเลยอ่ะแล้วก็บอกเหตุผลเราไปนะคะ What a pity I will be abroad then What a pity I will be abroad then คือโอ้น่าเสียดายจังเลยอ่ะเพราะว่าช่วงนั้นอ่ะเราไปต่างประเทศพอดีอะไรประมาณเนี้ยก็แล้วแต่นะคะเราสามารถใช้ประโยคอย่างเงี้ยในการปฏิเสธเพื่อให้เป็นการรักษาน้ำใจนะคะแล้วก็ดูไม่ห้วนจนเกินไปได้เสมอเลยค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Good Morning รายการที่เชื่อว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
1: Because English is all around
0: Professor How are you feeling today?
1: I feel good but I'm really hot
0: Hot, right? I mean, you've only been here for 5 months. That means you're probably not familiar with the weather in Thailand.
1: That's right. It is very hot. Where I'm from, it's cold. We have a very cold winter, so I'm getting used to the heat. Mm-hmm. It doesn't bother me too much. I'm still generous to everybody, but it makes me sweat a lot.
0: So you're generous to everybody, right?
1: Of course.
0: น้องๆรู้ไหมคะว่าคำว่า generous แปลว่าอะไรไม่รู้คำว่า generous แปลว่ามีน้ำใจค่ะไหนใครน้องๆใน20คนนี้ใครที่มีน้ำใจต่อเพื่อนๆครอบครัวแล้วก็คนรอบข้างบ้างคะยกมือสิทุกคนเลยแล้วไหนใครที่มีน้ำใจแบ่งปันเงินให้กับผู้อื่นบ้างคะนี่เยี่ยมมากเหมือนกับวันนี้เลยใช่ไหมคะที่พวกเราจะมาเล่นเกมสะสมเงินรางวัลไปมอบให้กับผู้อื่นใช่ไหมใช
1: ่ How are you all doing?Okay, have you been practicing your English?
2: Yeah!
1: Okay, well, I'm excited. Best of luck to you all.
0: น้องๆพร้อมไหมคะ
2: พร้อมค
0: ่ะ All right! ถ้าพร้อมแล้วไปพบกับเกมแรกกันเลยนะคะ Here we go with the first game
1: Spelling Audition
3: ในรอบ Spelling Audition น้องๆทั้ง20คนจะถูกสุ่มออกมาทีละคนโดยน้องจะได้ฟังคำศัพท์หนึ่งคำจาก professor หลังจากนั้นน้องจะต้องสะกดคำนั้นให้ถูกต้องถ้าสะกดถูกน้องจะได้เข้ารอบทันทีแต่ถ้าผิดหมายเลขต่อไปก็จะถูกซุ่มออกมาในรอบนี้เราต้องการผู้เข้ารอบแค่5คนเท่านั้น
0: น้องๆเข้าใจกติกาดีแล้วนะคะถ้าเข้าใจแล้วเราไปลุ้นกันดีกว่าค่ะว่าผู้โชคดีคนแรกจะเป็นใครหมายเลขมาค่ะและผู้โชคดีคนแรกก็คือหมายเลข14ค่ะเชิญเลยชื่ออะไรคะ
4: แตงโมค่ะ
0: น้องแตงโมนะคะพร้อมหรือยังคะ
4: พร้อมแล้วค่ะ
0: พร้อมแล้วนะคะ Let's play spelling
1: Your word is knowledge
4: K-O-R-N-O-L-A-E-G-E.
1: Okay, your answer is... incorrect, I'm so sorry. The correct way to spell knowledge is K-N-O-W-L-E-D-G-E.
0: ขอบคุณมากค่ะเอาละค่ะหมายเลขมาค่ะคือหมายเลขไหนผู้โชคดีคนต่อไปก็คือหมายเลข

0: าเลยชื่ออะไรคะ
1: ชื่อจูนครับ
0: จูนอายุเท่าไหร่แล้วคะ
1: 11ครับ
0: 11พร้อมหรือยังคะ
1: พร้อมแล้วครับ
0: ถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling
2: Your word is mirror
1: M

0: น้องจุนก็เข้ารอบไปเลยนะคะไปรอที่ Bike Stop ได้เลยเก่งมากชื่ออะไรคะ
1: เพียวค่ะ
0: น้องเพียวกี่ขวบแล้วคะ
1: 9ขวบค่ะ
0: 9ขวบขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling
2: Your word is speech
1: S P A K E
2: Incorrect I'm so sorry The correct way to spell speech is S P E E C H
0: ชื่ออะไรคะ
3: ชื่อน้องดีไซน์ค่ะ
0: น้องดีไซน์อายุเท่าไหร่แล้ว
3: อายุ10ปีค่ะ
0: Let's play spelling
2: Your word is fingers
3: F I N G E R S
2: Your answer is correct good job
0: ดีใจมากดีใจมากไฮฟายเก่งมากค่ะน้องดีไซน์เชิญไปรอที่ Bike Stop ได้เลยค่ะใครจะเป็นคนต่อไปคะใครจะเป็นคนต่อไปพร้อมไหมพร้อมไหมถ้าพร้อมแล้วหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปที่จะมายืนตรงนี้ก็คือหมายเลขหมายเลข9ค่ะเชิญเลยชื่ออะไรคะสาวน้อย
4: ดาด้าค่ะ
0: น้องดาด้าอายุกี่ขวบแล้วคะ
4: 9ขวบค่ะ
0: 9ขวบ
2: Are you excited?
4: Yes
2: Okay you only have one word to win
0: Let's play spelling
2: Your word is proud.
4: P-R-O-U-D.
2: Your answer is... Correct! Good job!
0: Yay! High five! Yay! เก่งมากเลยค่ะน้องดาด้าเชิญไปรอที่ Bike Stop ได้เลยค่ะเหลืออีกแค่2ที่นั่งใครจะเป็นคนต่อไปคะ2ที่นั่งเท่านั้นหมายเลขมาเลยค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลข18ค่ะชื่ออะไรคะ
5: น้องปั้นครับ
0: น้องปั้นอายุเท่าไหร่ละคะ
5: 10ครับ
0: 10พร้อมหรือยังคะ
5: พร้อมแล้วครับ
0: ถ้าพร้อมแล้วตั้งใจฟังดีๆนะคะ
5: ครับ
0: Let's play spelling
2: Your word is classmate.
4: C L A S M A T E.
2: Okay, your answer is correct. Good job.
0: Yeah. ปั้นคะดูเมื่อกี้ตอนเราตอบมั่นใจมากเลยน้องปั้นสามารถแต่งประโยคด้วยคำว่า classmate ได้ไหมคะ
4: I have a lot of classmates in my class.
2: Perfect sentence. Good job.
0: เก่งมากค่ะน้องปั้นไปรอที่ Bike Stop ได้เลยค่ะเอาละค่ะเหลืออีกแค่1ที่เท่านั้นที่ Bike Stop ไหนใครอยากเป็นคนสุดท้ายคนสุดท้ายจะไปรอที่ Bike Stop พร้อมไหมคะน้องๆถ้าพร้อมแล้วเอกมาค่ะหมายเลข4ค่ะมาเลยน้องมอสอายุเท่าไหร่แล้ว
6: 9ปีค่ะ
0: 9ปีนะคะ Let's play spelling
2: Your word is statue
6: S T T Y O U
2: Incorrect I'm sorry The correct way to spell statue is S T A T U E
0: ชื่ออะไรคะ
7: น้องนนท์ครับ
0: ชื่อน้องนนท์น้องนนท์กี่ขวบแล้วคะ
7: 9ขวบครับ
0: 9ขวบ Let'splay spelling
2: The word is tutor
7: T U E D E R
2: Incorrect I'm sorry The correct way to spell tutor is T U T O R
0: ชื่ออะไรคะ
8: พัทค่ะ
0: น้องพัทค่ะน้องพัทอายุเท่าไหร่ละคะ
8: 11ขวบ
0: 11ถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีนะคะ Let's play spelling
2: Your word is supermarket.
8: S-U-P-E-R-M-A-R-K-E-T.
2: Your answer is... Correct! Good job!
0: เก่งมากแล้วน้องพัดก็ได้เข้ารอบไปนะคะเป็นคนสุดท้ายเชิญน้องๆทั้ง4คนมารวมตัวกันข้างหน้าเลยค่ะ

0: และวันนี้ค่ะทางรายการ Good Morning และไทย PBS นะคะมีของที่ระลึกที่จะมอบให้น้องๆทุกๆคนเลยค่ะนั่นก็คือเสื้อที่น้องๆใส่อยู่นะคะและหนังสือ 5,000 คำศัพท์ต้องรู้รับกันไปเลยทั้งหมด20คนคนละ1เล่มและสำหรับน้องๆ5คนที่ยืนอยู่ตรงนี้นะคะก็จะได้ชุดหนังสือเสริมทักษะภาษาอังกฤษ4ด้านและ CD-ROM ค่ะรับไปเลยค่ะคนละ1ชุดไปพบกับเกมต่อไปในช่วง Spelling Charity ค่ะ Let's go to Spelling Charity
1: ตอนนี้น้องๆทั้ง5คนอาจจะยังไม่หายตื่นเต้นจากรอบที่แล้วนะครับฉะนั้นในรอบนี้เพื่อนๆที่เหลือจึงต่างเข้ามาช่วยเตรียมคำศัพท์กันอย่างเต็มที่เพื่อรับมือกับรอบ Spelling Charity ดูสิครับได้เห็นเด็กไทยสามัคคีแบบนี้น่าชื่นใจจริงๆครับ
0: คาเฟ่ CAFE
1: ในรอบ Spelling Charity น้องๆทั้ง5คนจะต้องเล่นทีละคนโดยการเลือกหมวดคำศัพท์1หมวดจาก9หมวดแล้วสะกดคำศัพท์10คำภายใน45วินาทีถ้าไม่แน่ใจสามารถข้ามได้โดยบอก pass ซึ่งแต่ละคำมีมูลค่า500บาทเงินรางวัลทั้งหมดของทั้ง5คนจะมอบให้กับองค์กรเพื่อสังคมต่อไป
0: เข้าสู่ช่วง Spelling Charity ค่ะซึ่งวันนี้น้องๆจะนำเงินทั้งหมดไปมอบให้กับองค์กรไหนคะ
2: มูลนิธิสงเคราะห์ผู้สูงอายุโครการจังหวัดนครราชสีมาค่ะ
0: เพราะอะไรคะ
2: ผู้สูงอายุไม่สามารถที่จะดูแลตัวเองได้ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ค่ะ
0: เราก็เลยจะนำเงินไปมอบให้เขาใช่ไหมคะ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: เยี่ยมมากเลยค่ะถามก่อนเลยว่าตอนนี้น้องๆพร้อมที่จะเล่นเกมกันหรือยังคะ
3: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มจากผู้ที่เข้ารอบคนแรกก่อนเลยค่ะนั่นก็คือน้องจุนนั่นเองนะคะทุกคนคะประจำที่ค่ะเอาละค่ะน้องจุนคนแรกเลยเป็นยังไงตื่นเต้นไหมคะ
4: ตื่นเต้น
0: สะบัดความตื่นเต้นนั้นออกไปเอาละค่ะเราไปเลือกหมวดดีไหมคะมีหมายเลข1ถึง9ค่ะน้องจุนอยากจะเลือกหมายเลขอะไรคะเพื่อนๆว่ายังไงเอ่ย
5: 2
0: โอ้มีหลายเลขเลยนะคะเอาละน้องจุนต้องตัดสินใจแล้วล่ะค่ะว่าจะเลือกหมายเลขอะไรดีหมายเลข2นะคะเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าหมายเลข2นั้นคือหมวดอะไรAsian countries รู้ไหมคะว่า Asian countries คืออะไร
4: ประเทศที่อยู่ในเอเชียค
0: ่
4: ะ
0: เราพอจะรู้คำศัพท์ประเทศที่อยู่ในเอเชียบ้างไหมคะ
4: พอรู้ครับ
0: ถ้ารู้ขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling
6: We will start now India
4: I-N-D-I-A-N
6: India
4: India
6: Japan
4: Japan
6: China
4: China
6: Korea
4: Korea
6: Laos
4: Laos
6: Nepal
4: Pass
6: Brunei
4: Pass
6: Singapore
4: Singapore
6: Cambodia
4: Cambodia
6: Myanmar
4: M-Y-A-N-M-A
6: Myanmar
4: Pass
6: Nepal
4: Pass
6: Brunei
4: Pass
6: Myanmar
4: M-Y-A-N-M-A-R
0: ถูกต้องและเวลาก็หมดแล้วนะคะแล้วก็เมื่อกี้น้องจุนเริ่มสะกดก่อนที่จะหมดเวลาฉะนั้นคำสุดท้ายเมียนมาก็ถือว่านับไปค่ะเมื่อกี้พลาดไป2คำใช่ไหมคะ
4: ครับ
0: หนึ่งในคำนั้นคือ
4: เนปาล
0: เนปาล
6: The word Nepal is spelled N E P A L
0: ส่วนคำที่2นั้นก็คือ Brunei ค่ะ
6: The correct spelling of Brunei is B R U N E I
0: แต่ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าวันนี้น้องจุนทำไปได้ทั้งหมด8คำเก่งมากๆเลยถือว่าหลายคำเลยนะคะเชิญน้องจุนกลับไปนั่งที่ Bike Stop เลยค่ะเชิญสาวน้อยคนต่อไปมาเลยน้องดีไซน์รอบนี้รู้สึกมั่นใจไหมคะ
7: มั่นใจค่ะ
0: ถ้ามั่นใจเราไปเลือกหมายเลขกันเลยดีกว่าค่ะตอนนี้เราเหลือหมายเลข1 3 4 5 6 7

0: 8และ9ค่ะเพื่อนๆคะว่ายังไง
1: เอาอะไรดีคะ9ค่ะ
0: 9ค่ะเราไปดูกันนะคะว่าเป็นหมวดอะไร Entertainment ก็คือความบันเทิงนะคะน้องดีไซน์ถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีนะคะ Let's play spelling
2: We will start now. Music.
3: M-U-S-I-C.
2: Film.
3: Pass.
2: Dance.
3: D-A-N-C-E.
2: Band.
3: B-A-N-G. Pass.
2: Movie.
3: M-O-V-I-E.
2: Concert.
3: C-O-N-Con. S.
2: Concert.
3: C-O-N. Pass.
2: Video game.
3: V-I-D-E-O. G-A-M-E.
2: Cartoon. Cartoon.
3: C-A-R-T-O-O-N.
2: Game show.
3: G-A-M-E-S-H-O-W.
0: หมดเวลาค่ะแต่ว่าถือว่าน้องดีไซน์ทำได้ดีมากๆเลยนะคะเมื่อกี้คำแรกที่เราพลาดไปก็คือคำว่าfilm ใช่ไหมคะ
3: ใช่ฟิล์มที่เอาไว้ฉายหนังหรือเปล่าคะ
0: ใช่ค่ะแล้วก็อีกหนึ่งความหมายนั้นก็แปลว่าหนังก็ได้ค่ะอย่างเช่นฟิล์มเรื่องนี้จะเข้าไปฉายในโรง
2: The way to spell film is F I L M
3: สั้นนิดเดียวเอง
0: ใช่ค่ะสั้นนิดเดียวเองนะคะส่วนคำต่อไปที่น้องดีไซน์เกือบแล้วนิดเดียวเลยจริงๆคือคำว่า band
2: The correct way to spell band is B A N DIf it's spelled with a G, that's going to be pronounced bang, B-A-N-G. It sounds like bang. If it's a D, that's band.
0: แต่ว่าไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าวันนี้น้องดีไซน์ทำได้ไปทั้งหมด6คำรวมกับของน้องจุนทั้งหมดเป็น14คำค่ะเชิญไปนั่งได้เลยเก่งมากน้องดาด้าคะมาเลยค่ะตอนนี้เรามีหมายเลขที่เหลือคือ1 3 4 5 6 7และ8ค่ะน้องดาด้าอยากจะเลือกหมวดอะไรดีคะเพื่อนๆว่ายังไงคะหมายเลขอะไรดี
3: 1
0: หมายเลข1นะคะไปดูกันค่ะว่าหมายเลข1คือหมวดอะไร Stationery อุปกรณ์เครื่องเขียนค่ะปกติอยู่โรงเรียนเราก็ต้องใช้เครื่องเขียนใช่ไหมคะฉะนั้นเราก็ต้องพอรู้ศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับเครื่องเขียนพร้อมแล้ว Let's play spelling
2: We will start now Pen
3: P-E-N
2: Files
3: Pass
2: Paper
3: P-A-P-E-R
2: Glue
3: G-L-U-E
2: Eraser
3: E-R-E-A-S-E-R
2: Eraser
3: Pass
2: Pencil
3: P-E-N-C-I-L
2: Stapler
3: Pass
2: Crayon
3: Pass
2: Sharpener
3: Pass
2: Highlighter
3: Pass
2: Files
3: Pass
2: Eraser
3: E-R-A-S-E-R
2: Stapler
3: S-T-A-P-L-E-R
2: Crayon
0: หมดเวลาค่ะเมื่อกี้คำแรกที่น้องดาด้าข้ามไปก็คือคำว่า files
2: The correct way is F I L E S
0: And what is the next word that she misspelled?
2: Crayon
0: What is the correct way to spell crayon?
2: C R A Y O N
0: เก่งมากเลยนะคะเพราะว่ารอบนี้น้องดาด้าทำไปได้ทั้งหมด6คำรวมกับของเก่าเป็น20คำค่ะสิ่งมากเชิญกลับไปนั่งที่ไบค์สต็อปเลยนะคะน้องปั้นคะมาเลยตื่นเต้นไหม
4: ตื่นเต้นมากครับ
0: ไม่เป็นไรลูกสวยจะเข้าลึกๆสวยจะออกโอเคเรามีหมายเลข3 4 5 6 7และ8เหลือค่ะเพื่อนๆว่ายังไง
4: 6ครับ
0: หมายเลข6นะคะน้องป้าเลือกหมายเลข6เราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าคือหมวดอะไร Numbers โอ้ยโหยนี่คือดีใจหรือเสียใจคะน้องปั้น
4: ดีใจ
0: ดีใจเพราะปกติเราจะใช้เลขอยู่แล้วใช่ไหม
4: ใช่ครับ
0: ถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีนะคะ Let's play spelling

0: We will start now. First.
1: F-I-R-S-T.
0: Three.
1: G-H-R-E-E.
0: 90.
1: Huh?
0: 90.
1: N-I-N-E-T-Y.
0: 11.
1: E-L-E-V-E-N.
0: 16.
1: S-I-X-T-Y.
0: 16.
1: Oh. S-I-X-T-W-E-N.
0: 20.
1: T-W-E-N-T-Y.
0: 100.
1: H-U-N-D-R-E-A-D.
0: 100.
2: ไม่เป็นไรค่ะหมดเวลาแล้วเมื่อกี้100คำสุดท้ายเกือบไปแล้วนิดเดียวเอง
0: The correct way to spell 100 is H-U-N-D-R-E-D.
2: พลาดไปนิดเดียวเองแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะถือว่าเก่งมากเลยเพราะว่าน้องปั้นทำไปได้ทั้งหมด6คำรวมทั้งหมดเป็น26คำค่ะเก่งมากเลยค่ะน้องพัดคะมาเลยสาวคนสุดท้ายของเราในวันนี้นะคะตอนนี้เราเหลือหมายเลข3 4 5 7และ8ค่ะหมายเลขอะไรดีคะเพื่อนๆคะโอ้มีหลายเสียงเลยนะ
3: 8
2: หมายเลข8นะคะน้องพัดเลือกหมายเลข8เราไปดูกันค่ะว่าจะเป็นหมวดอะไร Weather's climate
3: อากาศ
2: อากาศใช่ค่ะถ้าพร้อมแล้วตั้งใจฟังดีๆนะคะขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling
0: We will start now Windy
3: W-I-N-D-Y
0: Sunny
3: F-U-N-N-Y
0: Humid
3: H-U-M-I-D
0: Summer
3: F-U-M-M-E-R
0: Cloudy
3: C L O U D Y
0: Foggy
3: F O G G Y
0: Tsunami
3: F U N A M I
0: Tsunami
3: Path
0: Tornado
3: T O R N A D O
0: Cyclone
3: Path
0: Hurricane
3: H E R R I C A N E
0: Hurricane
3: Path
0: Tsunami
3: F-U-M-I
2: หมดเวลาแล้วนะคะน้องพัทเมื่อกี้คำนี้เลยเป็นคำแรกที่เราติดใช่ไหมคะคือคำว่า Tsunami เคยได้ยินไหมคำนี
0: ้ The correct way is T-S-U-N-A-M-I
2: And what's tricky about this word?
0: The beginning starts with a T but you can't hear it so it's silentTsunami, but there is the T at the beginning.
2: ไม่เป็นไรนะคะน้องพัดเพราะว่าถือว่าวันนี้น้องพัดทำได้ดีมากค่ะเพราะว่าน้องพัดทำถูกทั้งหมด7คำรวมกับคะแนนของเพื่อนๆนะคะเป็น33คำค่ะเก่งมากเลยค่ะวันนี้และขอเชิญน้องๆทุกคนมารวมตัวกันข้างหน้าเลยนะคะเย้และวันนี้ค่ะน้องๆทั้ง5ก็ได้เล่นเกมสะกดคำเพื่อที่จะสะสมเงินรางวัลไปมอบให้กับมูลนิธิสงเคราะห์ผู้สูงอายุโพกลางจังหวัดนครราชสีมานะคะรู้ไหมลูกว่าวันนี้ทำไปได้ทั้งหมดกี่คำ
4: 33
2: คำเท่ากับว่าคำละ500บาททั้งหมดวันนี้เราทำเงินรางวัลได้ไปกี่บาทคะ
4: 16,500บาท
2: ต้องเก่งมากๆเลยนะคะวันนี้โอ้โหเป็นที่น่าภูมิใจมากๆเลยนะคะและสำหรับน้องๆทางบ้านค่ะที่อยากจะมาร่วมสนุกกับพวกเราที่นี่นะคะส่งใบสมัครเข้ามาได้เลยตามที่อยู่ข้างล่างนี้ค่ะและตอนนี้ขอเชิญน้องๆทุกคนมารวมตัวกันตรงกลางเลยค่ะมาเลยและก่อนจากกันวันนี้ค่ะพี่โบก็มีข้อคิดดีๆมาฝากน้องๆ นะคะสิ่งที่เราทำให้ใครอาจเป็นสิ่งเล็กสำหรับเราแต่อาจเป็นทุกสิ่งสำหรับเขาค่ะ
0: Sometimes a small thing you do can mean everything in others' lives.
2: และจำไว้เลยนะคะว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
4: Because English is all around.
5: Good morning.

0: เราอาจจะเคยลิ้มลองเมนูที่มีรสและสัมผัสอันแปลกประหลาดแต่ก็บอกไม่ได้ในทันทีว่าชอบหรือไม่จนเกิดความสงสัยสร้างประสบการณ์ใหม่ที่ชวนหลงไหลและตราตรึงในความทรงจำเมื่อได้ลองอีกครั้งก็รับรู้ได้ในทันทีว่าโหยหาเข้าไปแล้วเพราะการรังสรรค์เมนูที่ผสมผสานวัฒนธรรมแนวคิดและวิธีการกินจนทำให้เกิดเป็นเมนูอันล้ำค่าน่าลิ้มลองนี้คือวัฒนธรรมส่วนผสมหรือครุกคัลเจอร์
1: อาหารที่ไม่มีขีดจำกัดมันก็ไม่ต่างกับนักเขียนเพลงที่สามารถเขียนเพลงโดยไม่มีขีดจำกัดเราจะมองอาหารเหมือนศิลปะค่ะเหมือนศิลปะว่าการผสมผสานระหว่างรสชาตินี้กับรสชาตินู้นความเหมาะสมความลงตัวในแต่ละเมนูก็คือล้วนแต่เกิดจากความรู้สึกที่มันเป็นสิ่งที่มันไม่มีสูตรตายตัวอยู่แล้วเพราะมันเป็นศิลปะ

0: เมื่อคนต่างถิ่นมาเยือนเชียงใหม่ก็มักจะนึกถึงข้าวซอยเมนูที่คนต่างถิ่นบอกว่าแปลกแปลกที่เรียกว่าข้าวซอยแปลกที่ต้องทานเส้นในน้ำกะทิแต่ก็ไม่ได้เรียกว่าก๋วยเตี๋ยวน้ำกะทิแปลกที่ต้องทานคู่กับผักดองและหอมแดงฉุนๆแต่ออกรสหวานในทันทีเมื่อทานพร้อมข้าวซอยแปลกตรงเส้นทอดกรอบที่ทำให้สัมผัสสนุกมากขึ้นในปากและแปลกตรงที่ไม่ว่าจะไปทานข้าวซอยที่ไหนก็รสชาติไม่เหมือนกันเสียทีเดียวยิ่งทำให้ความแปลกนี้ตราตรึงและติดอกติดใจคนต่างถิ่นจนบางคนต้องทำภารกิจตระเวนชิมข้าวซอยทั่วเมืองเชียงใหม่กันเลยทีเดียวล่ะครับ
1: เสน่ห์ของอาหารเหนือก็คือว่าหนึ่งนะคะคือเป็นอาหารที่เรียบง่ายแต่ว่าเขาก็มีเสน่ห์ของเขาคือมีความละเอียดในแต่ละดีเทลคือใช้วัตถุดิบที่เป็นท้องถิ่นจริงๆ
2: ถ้าพูดถึงอาหารเหนือเนี่ยทุกคนจะต้องนึกถึงรสชาติของอาหารแล้วก็กลิ่นอายของเครื่องเทศทางเหนือเรานะคะเพราะว่าเครื่องเทศทางเหนือเรานี่ส่วนมากแล้วมันจะอร่อยกว่าที่อื่นอาจจะเป็นเกี่ยวกับสภาพอากาศด้วยอะไรด้วยนะคะ
0: ในเทปนี้เราจะพาไปดูเมนูที่ถูกสร้างสรรค์จากข้าวซอยที่เราคุ้นเคยสูงสุดพิเศษเอาใจคนรักสุขภาพทั้งการเลือกวัตถุดิบการปรุงบอกได้เต็มปากเต็มคำเลยครับว่า2เมนู2สไตล์ในวันนี้เห็นแล้วต้องอยากลองทั้ง2เมนูแน่นอนครับเมนูแรกในวันนี้คือเมนูข้าวซอยปลาแซลมอนนอร์เวย์โฟมกะทิที่ถูกคิดค้นและรังสรรค์โดยเชฟจอยนั่นเองครับที่หากใครได้ไปที่ตลาดวโรรสจังหวัดเชียงใหม่อาจเคยแวะทานข้าวซอยของแม่จอยเพราะแม่จอยคนนี้ทั้งใจดียิ้มเก่งแถมรสชาติยังถูกปากทำให้ใครๆก็ติดใจในข้าวซอยของแม่จอยนี่แหละครับ
2: สวัสดีค่ะแม่จอยนะคะมาจากร้านข้าวซอยแม่จอยค่ะต้องบอกก่อนนะคะว่าแม่จอยเข้าร่วมกลุ่มของสมาคมอาหารจังหวัดเชียงใหม่นะคะทางสมาคมก็ได้ประสานกับของแกสโตรโนมีนะคะในเรื่องร้านที่อยากจะเข้าร่วมโครงการนะคะซึ่งร้านแม่ก็เป็นหนึ่งในนั้นนะคะที่ได้สมัครเข้าร่วมโครงการของแกสโตรโนมีนะคะจากที่เราทำการผลิตข้าวซอยหรือเราการทำข้าวซอยของเรามันก็จะเป็นรูปแบบเดิมๆใช่ไหมคะแต่พอเราได้เข้ามาเรียนรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบของเทคนิคการทำหรือว่าการใช้ทางหลักสูตรวิทยาศาสตร์ประกอบการทำอาหารเนี่ยมันจะมีความโดดเด่นแตกต่างทำให้อาหารนั้นดูน่าทานนะคะดีมากค่ะข้าวซอยนี่นะคะคือตั้งแต่เล็กเนาะแม่ก็จะเห็นแล้วว่าข้าวซอยอ่ะมันก็จะมีเป็นเส้นสีเหลืองๆมีน้ำแกงมีไก่หรือหมูหรือเนื้อนะคะแล้วแต่นะคะเพราะว่าที่บ้านแม่เขาทำขายมานานนะคะซึ่งก็จะเป็นประมาณของแม่นี้เป็นร้านรุ่นที่3นะคะที่เราทำนะคะโดยปกตินะคะข้าวซอยเนี่ยเราก็จะเห็นภาพใช่ไหมคะว่าข้าวซอยหมูข้าวซอยไก่ข้าวซอยเนื้อใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเราใช้วัตถุดิบที่มันแตกต่างออกไปซึ่งมันมีทั้งโอเมก้า3เยอะแล้วมีทั้งโปรตีนที่ดีนะคะไขมันดีเราก็น่าจะเอาตรงนี้มาให้กับลูกค้าได้ทานซึ่งมันก็เป็นเกี่ยวกับดีต่อสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุหรือว่าบุคคลทั่วไปนะคะที่รักสุขภาพนะคะทำเมนูข้าวซอยปลาแซลมอนนอร์เวย์โฟมกะทิค่ะเราต้องเตรียมวัตถุดิบขาดไม่ได้คือกะทิแล้วก็เครื่องแกงที่เราทำนะคะซึ่งก็จะมีกระเทียมหอมแดงตะไคร้ผิวมะกรูดนี่ค่ะรวมกันแล้วมาโขกแล้วจะได้นี่เป็นแกงที่กลมกล่อมกลิ่นหอมของผิวมะกรูดนะคะแล้วก็เอามาผัดกับกะทิแต่ว่าก่อนที่เราจะผัดเราก็ต้องมีผงกะหรี่ด้วยในการทำนะคะซึ่งใส่พวกนี้ลงไปก่อนแล้วผัดให้เครื่องแกงมันมีรสหอมแล้ว เราก็ตามด้วยเครื่องปรุงที่เรามีอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นตัดน้ำตาลนิดนึงหรือจะใส่ผงปรุงรสนิดนึงแล้วก็ตามด้วยเกลือนะคะนิดนึงนะคะแล้วเราก็เอาของพวกนี้นะคะผัดให้หอมแล้วก็ตามด้วยหางกะทิพอเราใส่หางกะทิให้มันเดือดในน้ำแกงให้มันเข้ากันแล้วเราก็ตามด้วยหัวกะทิอีกทีนึงพอหัวกะทิเดือดแล้วเราก็ต้องรีบปิดไฟนะคะเพราะถ้าข้าวซอยเนี่ยตั้งนานๆกะทิแตกมันแล้วรสชาติของความอร่อยมันจะไม่เกิดนะคะมันจะไม่อร่อยค่ะขั้นตอนของการทำปลาแซลมอนนี้นะคะเราก็จะเอาไปทอดย่างไฟนะคะโดยใช้น้ำมันนิดเดียวนะคะเราก็จะเอาปลาแซลมอนเนี่ยมาทอดให้หนังกรอบก่อนนะคะ

ราก็จะทำเส้นข้าวซอยแล้วก็น้ำแกงอะไรพวกนี้ให้เสร็จเราเตรียมวัตถุดิบทุกอย่างให้เสร็จแล้วเราก็มาจัดจานแล้วก็ตามด้วยน้ำแกง

0: แล้วเราก็ปรุงแต่งหน้าจานด้วยดอกไม้ที่ทานได้นะคะซึ่งสวยงามมากค่ะตัวโฟมกะทินะคะก็ทำให้อาหารจานที่แม่ทำเนี่ยค่ะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นแล้วก็ดูแล้วน่าทานมากขึ้นค่ะเป็นเมนูที่ดีต่อสุขภาพนะคะได้กับทุกคนนะคะทุกเพศทุกวัยค่ะตามด้วยเครื่องเคียงนะคะก็จะมีผักกาดดองหอมแดงมีมะนาวแล้วก็มีพริกข้าวซอยนะคะถ้าท่านใดชอบทานเผ็ดนะคะก็เติมพริกลงไปชอบเปรี้ยวก็เติมมะนาวชอบหวานก็เติมน้ำตาลนะคะคือรสชาติของอาหารเนี่ยจะอร่อยกลมกล่อมนะคะพอเราได้มาทานกับแซลมอนที่เราไปเชียร์ในกระทะแล้วเนี่ยมันยิ่งอร่อยหนังปลาแซลมอนก็จะกรอบแล้วหอมปลาแซลมอนค่ะเราใช้ปลาสดนะคะข้าวซอยเนี่ยนะคะแต่ละที่จะไม่เหมือนกันนะคะเพราะว่าบางร้านก็อาจจะข้นแต่บางร้านก็อาจจะกลางๆบางร้านก็อาจจะเป็นข้าวซอยน้ำใสๆนะคะซึ่งแล้วแต่ว่าสูตรของแต่ละร้านนะคะที่เขาจะทำรังสรรค์อาหารออกมาจะไม่เหมือนกันนะคะ
1: จากเมนูข้าวซอยของแม่จอยที่สืบต่อสูตรมาถึง50ปีและได้มีการพัฒนาสูตรมาเรื่อยๆให้เข้ากับยุคสมัยทั้งรูปแบบอาหารและรสชาติของน้ำข้าวซอยที่อร่อยลงตัวรวมไปถึงเพิ่มทางเลือกใหม่ให้กับผู้บริโภคโดยการนำปลาแซลมอนย่างให้เนื้อนุ่มและหนังที่กรอบเสิร์ฟพร้อมโฟมกะทิหวานมันว่าแล้วก็อยากคีบเส้นชุ่มน้ำที่มีเนื้อปลาและเส้นกรอบเล็กน้อยเข้าปากตามด้วยผักดองสักหน่อยคงอร่อยสุดๆไปเลยล่ะครับข้าวซอยมีต้นกำเนิดมาจากชาวจีนมุสลิมที่อพยพมาจากมณฑลยูนนานประเทศจีนมาอยู่ทางภาคเหนือของประเทศไทยแต่เดิมข้าวซอยไม่มีกะทิเป็นส่วนประกอบจะเป็นแบบน้ำใสเรียกก๋วยเตี๋ยวห่อบางก็เรียกป้าป้าซอยด้วยลักษณะของเส้นที่ทำจากแป้งข้าวเหนียวนำมานวดแล้วซอยเป็นเส้นเล็กๆแต่น่าเสียดายที่ข้าวซอยน้ำใสไม่ได้รับความนิยมมากนักต่อมาได้มีการเพิ่มกะทิเข้าไปจนทำให้น้ำข้าวซอยมีลักษณะเข้มข้นขึ้นคล้ายน้ำแกงของชาวมุสลิมทำให้เป็นที่นิยมอย่างมากกลายมาเป็นลักษณะข้าวซอยที่รู้จักกันในปัจจุบันความหนักเบาของกะทิจะแตกต่างไปตามสูตรของแต่ละที่บางก็เข้มข้นเสิร์ฟแบบคลุกคลิกทานกับเนื้อวัวเปื่อยบางก็ไม่เข้มข้นมากบางเบากว่าแต่ยังคงหอมด้วยเครื่องเทศทานคู่กับไก่ชิ้นน่องไก่ส่วนเส้นข้าวซอยจะแบ่งเป็นเส้นไข่มีทั้งแบบเส้นกลมคล้ายเส้นอุด้งของญี่ปุ่นและแบบเส้นแบนคล้ายเส้นพาสต้าแบบอิตาลีบางก็ว่าเส้นแบนจะมีสัมผัสที่เหนียวนุ่มและเป็นที่นิยมกว่าแต่ที่ขาดไม่ได้คือเส้นกรอบที่จะช่วยสร้างสัมผัสให้เพลิดเพลินมากขึ้นรสชาติของข้าวซอยคือความกลมกล่อมอย่างนุ่มนวลเราจะได้กลิ่นเครื่องเทศที่ถูกละลายให้เข้ากันด้วยน้ำกะทิหอมมันออกรสหวานเล็กน้อยจากน้ำตาลมะพร้าวสามารถปรุงรสเปรี้ยวจากมะนาวสดเพิ่มได้หรือจะทานคู่กับผักดองเครื่องเคียงที่ทำให้เอนจอยได้จนหมดชามหากชอบทานเผ็ดพริกข้าวซอยก็ทีเด็ดเหมือนกันครับเป็นน้ำมันพริกที่หอมกลิ่นพริกคั่วกระทะและเครื่องเคียงที่เข้ากันได้อย่างประหลาดคือหอมแขกหรือหอมแดงก็ได้ครับที่จะออกรสหวานขึ้นเมื่อทานคู่กับข้าวซอยบางคนถือว่าขาดไม่ได้ต้องมีทุกครั้งดังนั้นข้าวซอยจึงเป็นผลลัพธ์ของการผสมผสานระหว่างอาหารจีนอาหารตะวันออกกลางและอาหารเอเชียอาคเนย์ที่หากว่าใครได้กลิ่นของข้าวซอยแล้วก็ยากจะปฏิเสธได้เลยแหละครับและเมนูที่2ของวันนี้เป็นเมนูแพลนเบสอาหารทางเลือกไร้เนื้อสัตว์ที่รังสรรค์โดยเชฟซินเจ้าของร้านกูโซคิเชนที่ต้องการสร้างภาพลักษณ์ให้อาหารแพลนเบสน่ารับประทานมีรสชาติที่ไม่น้อยหน้าไปกว่าอาหารที่มีเนื้อสัตว์กับเมนูฟิวชั่นเบอร์เกอร์เฮดซอสข้าวซอยเมนูสุดว้าวที่เต็มไปด้วยสุขภาพจานนี้นี่แหละครับ

สวัสดีค่ะชื่อวารีกนกคุณนะคะหรือทุกคนจะเรียกว่าพี่ซินก็ได้นะคะตอนนี้คือซินก็เป็นเจ้าของของร้านกุโซคิทเช่นซึ่งกุโซคิทเช่นเองเราเป็นอาหารวีแกนที่หรือที่เรียกว่าแพลนเบส 100% ตอนนั้นคือเนื่องจากว่าเราเข้าไปในส่วนของนวัตกรรมอาหารก่อนนะคะหรือเรียกว่าโครงการของฟินของทางมช.นะคะเดิมทีคือพี่อยากจะหาวิธีในการที่จะถนอมอาหารที่ทางร้านเรามีหลากหลายชนิดมากเพื่อที่จะทำ product ออกมาขายนอกเหนือจากที่อยู่ในร้านค้าอย่างเดียวเลยมีโอกาสได้เข้าโครงการเชียงใหม่ก็คือฟิน

แล้วได้มีโอกาสเจอกับอาจารย์ที่เชียงใหม่แล้วก็เขาเห็นว่าทั้งร้านอาหารแล้วก็product ของทางคุโซเองอ่ะน่าสนใจเพราะว่าเราเป็นวีแกนใช่มั้ยคะก็คือหรือว่าเรียกว่าอาหารที่ทําจากพืช 100% แล้วมีความธรรมชาติแล้วก็ใช้วัตถุดิบทางท้องถิ่นเลยอาจารย์ก็คือเขาเห็นว่าเป็นร้านอาหารหรือว่าเป็นเมนูที่น่าสนใจเขาก็เลยชวนเข้ามาในโครงการของลานาแกสโทรนอมีหลังจากที่เราไปจอยทางเฟียนนะคะเสน่ห์ของอาหารเหนือก็มันจะเป็นอะไรที่ไม่เหมือนภาคอื่นโดยที่ว่าเขาเรียกวัฒนธรรมของทางเหนือเองอ่ะคือการใช้ชีวิตแบบสบายๆการใช้ชีวิตไม่เร่งรีบวิถีชีวิตของชาวบ้านที่เรียบง่ายแต่มีความละมุนละไมสะท้อนความเป็นไทยค่อนข้างเยอะเพราะว่าวิถีชีวิตเขาค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่ามีรายละเอียดค่อนข้างที่จะแบบไม่ใช่แบบเร่งรีบแล้วก็ข้ามขั้นตอนต่างๆของชีวิตไปใช่ค่ะจุดเริ่มต้นจริงๆเลยเนี่ยคือเนื่องจากว่าตัวเบอร์เกอร์ของกุโซคิทเช่นเองอ่ะเป็นซิกเนเจอร์ทางร้านนะคะแล้วเราก็ได้รับรางวัลจากหลายที่เลยมันทำให้เรารู้สึกว่าเป็นเมนูที่น่าสนใจแล้วพอได้เล่าเข้าร่วมโครงการปุ๊บเนี่ยเราก็มีอาจารย์ให้คำปรึกษาแล้วก็มีเชฟทางลานาแกสโทรนอมีเองเนี่ยก็ได้ร่วมกันเข้ามาช่วยพัฒนาว่าเราทำเมนูที่เกิดจากการผสมผสานตรงนี้ขึ้นมาสะท้อนความเป็นทางเชียงใหม่ทางเหนือเนี่ยค่ะนั่นคือที่มาของเมนูนี้เมนูวันนี้ที่จะทำก็คือเบอร์เกอร์ข้าวกล่ำค่ะแทนที่เราจะใช้ขนมปังซึ่งเป็นส่วนของตัวเบอร์เกอร์เนี่ยเราก็จะใช้ข้าวกล่ำซึ่งเป็นข้าวทางพื้นเมืองทางเหนือซึ่งทางมช.พัฒนาขึ้นมาสายพันธุ์ที่พัฒนาขึ้นมามีความนุ่มแล้วก็อร่อยแล้วก็ที่สำคัญก็คือตัวไส้เบอร์เกอร์หรือว่าตัวที่เราทำเป็นแพตตี้ขึ้นมาเนี่ยแทนที่จะเป็นรสชาติแบบกลางๆเราก็จะปรุงให้มีรสชาติของข้าวซอยเข้าไปโดยใช้เครื่องเทศแล้วก็กะทิต่างๆทำให้มีความละมุนของความข้าวซอยเข้าไปในตัวเบอร์เกอร์ค่ะวัตถุดิบที่ใช้ในเมนูนี้นะคะที่หลักๆก็คือตัวไส้เบอร์เกอร์เองก็คือเกิดจากขาเห็ดหอมนะคะกับเห็ดหอมสดกระบวนการทำนะคะตัวไส้แพตตี้เองอย่างที่บอกค่ะคือเราก็ต้องใช้ตัวที่เป็นขาเห็ดนะคะไปแช่น้ำให้เขาแบบเกิดความนุ่มนิ่มก่อนหลังจากนั้นเราก็ต้องมีการกระบวนการที่เราต้องแช่เครื่องเทศต่างๆเพื่อให้กลิ่นเขาออกไปแล้วจะต้องผ่านกระบวนการผัดโดยใช้เครื่องเทศก็คือหมายถึงพวกรากผักชีกระเทียมหอมทั้งหลายแหล่พริกไทยดำอะไรเงี้ยในการผัดให้เขามีกลิ่นหอมขึ้นมาแล้วเราก็ต้องเอาไปผ่านกระบวนการหมักอะค่ะให้เขามีรสชาติที่เข้าเนื้อหลังจากนั้นก็คือเราก็จะต้องมาผัดอีกรอบหนึ่งโดยการที่เอาสิ่งที่เราหมักไว้มาผัดอีกรอบหนึ่งแล้วมาปั้นเป็นก้อนพอปั้นเป็นก้อนปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องใช้ลักษณะเป็นตัวแป้งในการที่จะเชื่อมให้เขาติดกันนะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็จะพักเสร็จแล้วเราก็จะไปจี่ไปค่อยๆทอดให้เขาติดแล้วก็เหมือนว่าให้เขาสุกอะค่ะหลังจากนั้นคือเราก็จะไปพักไว้พอพักไว้เสร็จเราก็จะมาทำส่วนของคือข้าวกล่ำแล้วก็หุงไว้นะคะตัวซอสที่เราจะมาทำเกี่ยวกับไอ้ตัวเครื่องเทศเนี่ยเราก็จะใช้ซอสที่เกิดจากเห็ดหอมแล้วก็เม็ดมะม่วงหิมพานต์ในการที่จะทำเป็นซอสขึ้นมาหลังจากนั้นก็คือเราก็จะใช้เครื่องเทศหรือเครื่องแกงข้าวซอยเนี่ยไปผัดกับกะทิเพื่อให้มันร้อน

สริมเราก็ใช้ไอ้ตัวครีมเนี่ยเข้าไปเพื่อที่จะผัดเข้ากันให้เกิดมันเป็นครีมข้าวซอยขึ้นมาหลังจากนั้นก็คือสามารถเสิร์ฟด้วยกันกับข้าวแล้วก็สลัดได้เลยค่ะ

0: รสชาติเนี่ยนะคะถ้าเกิดว่าถ้ามองจากโลดแบบภายนอกเนี่ยเราก็จะเหมือนเอาเนื้อ2ก้อนที่มันเนื้อวัวที่ปั้นเป็นเหมือนไส้เบอร์เกอร์หรือว่าสเต็กนะคะ2ก้อนเสร็จแล้วก็มา อยู่ด้วยกันเสร็จแล้วก็จะมีข้าวก่ำที่เราปั้นเป็นก้อนเล็กๆอยู่ข้างๆนะคะพร้อมกับสลัดที่เราเตรียมไว้เสิร์ฟพร้อมกับครีมข้าวซอยเนี่ยค่ะเวลาทานเข้าไปเราจะรู้สึกว่าเหมือนมีรสชาติของข้าวซอยแต่ในขณะที่มันไม่มีเส้นข้าวซอยในขณะที่มันไม่มีน้ำข้าวซอยแต่มันจะมีความนัวของเหมือนทานเนื้อกับอะไรที่เป็นครีมนัวๆแล้วก็มีข้าวไปด้วยกันแล้วก็ตัดเลี่ยนด้วยผักสลัดที่เราเสิร์ฟไปด้วยกันนะคะคือตัวคุโซเองเนี่ยเราก็เมนูเราก็ไม่เหมือนคนอื่นอยู่แล้วพี่ใช้ประสบการณ์กว่า20ปีในการเรียนรู้ที่จะทำอาหารวีแกนหรือว่าอาหารแพลนเบส 100% ให้มีความรู้สึกเหมือนเป็นอาหารที่อร่อยสามารถทานได้โดยที่เราไม่รู้สึกว่ามันขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพราะคุโซเองเนี่ยเราก็จะมีครบเกือบทุกอย่างเลยการที่จะทำข้าวกับเบอร์เกอร์ขึ้นมาเนี่ยมันก็คือเป็นหนึ่งในความรู้สึกที่เราอยากจะทำอยู่แล้วว่าเราอยากจะสร้างอะไรที่รู้สึกว่ามันมีความแปลกใหม่ในขนาดเดียวกันมันก็อยู่บนพื้นฐานของความโดดเด่นของแต่ละที่มารวมกันเพราะสิ่งที่เกิดมาใหม่ก็เท่ากับว่ามันก็จะมีความเด่นหรือมีความสองเท่าของความเด่นของแต่ละจุดมารวมกันซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็น่าอร่อยด้วยค่ะ
1: เบอร์เกอร์เห็ดซอสข้าวซอยเมนูฟิวชั่นที่นำเอากลิ่นอายล้านนาปะทะกับเบอร์เกอร์ต่างชาติเสิร์ฟคู่กับข้าวกล่ำแทนขนมปังที่ให้น้ำตาลน้อยกว่าและยังอุดมไปด้วยคุณประโยชน์เต็มๆจากวิตามินในข้าวรสชาติไม่เผ็ดจัดและถึงแม้ว่าจะไม่มีเครื่องปรุงอย่างน้ำปลาและกะปิที่ต้องใช้ในข้าวซอยเพราะไม่ใช้เนื้อสัตว์แต่รสชาติไม่ธรรมดาเลยล่ะครับสมแล้วที่เป็นเมนูฉบับแกสโทรโนมีที่นอกจากจะดูมีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพยังดึงดูดให้อาหารแพลนเบสดูน่าสนใจมากกว่าเดิมในเทปนี้เราก็ได้เห็นเมนูที่พัฒนามาจากข้าวซอยสู่เมนูใหม่ทั้งการเสิร์ฟการปรุงและการทานจาก2เชฟ2สไตล์และที่สำคัญเรายังได้เห็นว่าข้าวซอยในฉบับของเชฟทั้ง2คนคือการนำกลิ่นและรสที่โดดเด่นอยู่แล้วของข้าวซอยมาเล่าใหม่ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้นโดยเฉพาะสายสุขภาพทั้งการเปลี่ยนจากเนื้อวัวเป็นปลาที่มีไขมันดีหรือเลือกแบบที่ไม่ต้องทานเนื้อสัตว์เลยก็ยังได้รสชาติข้าวซอยแบบดั้งเดิมได้เหมือนกันนักชิมข้าวซอยคงต้องบันทึกไว้เป็นหนึ่งในลิสต์เมนูข้าวซอยที่ต้องชิมในเชียงใหม่ให้ได้แล้วล่ะครับแม้ว่าเมนูข้าวซอยจะเดินทางผ่านการเวลามาตั้งแต่สมัยคริสตศตวรรษที่19และดูเหมือนว่าแนวโน้มของข้าวซอยอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อเอาใจนักชิมในรูปแบบใหม่ๆมากขึ้นเพราะกลิ่นและรสเฉพาะตัวที่เป็นความแปลกนี่แหละทำให้ผู้คนต่างถิ่นรวมไปถึงคนท้องถิ่นเองยังหลงไหลในข้าวซอยอยู่เสมอชอบแล้วชอบเลยไม่มีเลิกชอบเราอาจจะเห็นการเดินทางของข้าวซอยไปในต่างแดนที่รสชาติถูกปรับให้ทานง่ายหรือการเดินทางของข้าวซอยที่ถูกทำให้เป็นแบบสำเร็จรูปเพื่อง่ายต่อการรับประทานทุกที่ทุกเวลาเพราะความไร้ขอบเขตอาจเกิดสิ่งใหม่ๆได้เสมอในตอนหน้าจะเป็นเมนูสไตล์แกสโทรโนมีในรูปแบบไหนพบกันได้สัปดาห์หน้าครับ

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมได้เวลาของรายการเพื่อชีวิตและสุขภาพเพื่อชีวิตที่ดีของคนไทยทุกคนค่ะคุณผู้ชมอยู่กับหงธิตารีวงสว่างพานิชนะคะวันนี้ค่ะหงพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่หน้าบ้านบำรุงชาติศาสนายาไทยซึ่งสถานที่แห่งนี้นะคะเป็นที่ปรุงยาแผนโบราณของหมอหวานซึ่งตอนนี้สืบต่อกันมาถึงรุ่นที่4แล้วนะคะแล้วก็มีการปรุงยาให้กับลูกค้ามานานกว่า100ปีเลยละค่ะโดยสถานที่แห่งนี้นะคะจะมีการตกแต่งกันแบบชิโนบริติชหรือว่าแบบโคโลเนียลอาณานิคมนั่นเองโดยภายในบ้านแห่งนี้นะคะก็จะประกอบไปด้วยโบราณวัตถุต่างๆที่บอกเล่าถึงเรื่องราวของการปรุงยาแผนโบราณยาวนานเลยล่ะค่ะรวมไปถึงเล่าถึงวิธีการผลิตด้วยเครื่องมือโบราณพวกนี้ด้วยนะคะจะเป็นยังไงตอนนี้หงนัดวิทยากรรับเชิญของเราไว้แล้วคุณเอ๊ะภาชินียาโนไทยเดี๋ยวเราไปพบกับเขาพร้อมๆกันเลยค่ะ

0: คุณผู้ชมคะและตอนนี้นะคะหงนั่งอยู่กับวิทยากรรับเชิญของเราแล้วค่ะคุณเอ๊ะพาจินียาโนไทยนะคะซึ่งเป็นผู้สืบทอดภูมิปัญญาการปรุงยาไทยแบบโบราณรุ่นที่4แล้วค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
0: พี่เอ๊ะคะวันนี้โอ้โหบุกมาถึงนี่เลยอยากรู้ว่าประวัติความเป็นมาของสถานที่แห่งนี้เป็นยังไงบ้างคะช่วยเล่าให้ฟังหน่อยค่ะ
1: ยินดีมากเลยค่ะก็สถานที่นี้นะคะชื่อบำรุงชาติศาสนายาไทยหรือว่าเรียกกันแบบสั้นๆ นะคะก็คือบ้านหมอหวาน
0: ค
1: ่ะหมอหวานก็แน่นอนคือไม่ใช่พี่นะคะคนจะสงสัยว่าแบบเป็นหมอหวานหรือเปล่าอะไรเงี้ยจริงๆหมอหวานเป็นคุณตาทวดของพี่ค่ะท่านเป็นหมอซึ่งเกิดในสมัยรัชกาลที่5นะคะแล้วก็มีอาชีพก็คือเป็นแพทย์แผนไทยแพทย์แผนโบราณนะคะก็ปรุงยาสมุนไพรยาตำรับของไทยเนี่ยให้กับคนไข้ให้กับลูกค้านะคะโดยที่ในยุคนั้นเนี่ยจริงๆแล้วก็ต้องบอกว่าก็ในช่วงสมัยรัชกาลที่5เองเนี่ยก็จะเป็นยุคที่กระแสความนิยมของยาแผนโบราณเนี่ยก็ยังมีอยู่นะคะแต่ในช่วงของในช่วงรัชกาลที่6เนี่ยก็คือกระแสตะวันตกเริ่มที่จะเข้ามามีอิทธิพลบทบาทค่อนข้างสูงรวมถึงการปรุงยาไทยด้วยนะคะโดยจะเห็นได้จากพระราชบัญญัติการแพทย์ซึ่งได้มีขึ้นเนี่ยตราขึ้นในช่วงปีพ.ศ. 2466นะคะโดยเจตนารมณ์ของกฎหมายฉบับนี้เนี่ยมีเจตนาที่อยากจะทำให้การแพทย์ของไทยในยุคนั้นเนี่ยมีความเป็นสากลทัดเทียมกับนานาอารยประเทศนะคะแต่ทีนี้เนี่ยอาจจะมีข้อความบางส่วนซึ่งสื่อสารออกมาแล้วเนี่ยคือทำให้เข้าใจว่ายาแผนโบราณหรือหมอแผนโบราณเนี่ยไม่ได้รับการรับรองโดยวิทยาศาสตร์หรืออะไรแบบนี้ก็อาจจะสร้างความตระหนกให้กับวงการแพทย์แผนไทยในยุคนั้นอะไรเงี้ยค่ะบางส่วนก็จะเลิกอาชีพเผาตำราทิ้งหรือจะ
0: มีผลกระทบด้วย
1: มีผลกระทบในเชิงอาจจะเชิงจิตวิทยาหรืออะไรก็ตามเนี่ยค่ะก็ทำให้ถือว่าหลังจากที่กฎหมายฉบับนี้ออกมาแล้วเนี่ยการแพทย์ไทยก็ค่อยๆจะเหมือนกับว่าเงียบๆลงไปอะไรแบบนี้นะคะแต่ทีนี้เราก็เชื่อว่าในยุคนั้นเนี่ยก็น่าจะมีคนที่ปรุงยาอยู่บางส่วนเป็นหมอหรืออาจจะไม่ได้เป็นหมอแต่ว่าเป็นคนที่มีความรู้ทางด้านนี้ที่ปรุงยา
0: น่าจะเยอะพอสมควรเลย
1: เยอะพอสมควรเลยอย่างเงี้ยค่ะก็บางส่วนเนี่ยจะเลิกอาชีพแต่บางส่วนก็ยังอยากที่จะดำรงอาชีพนี้อยู่ต่อไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเราเชื่อว่าหมอหวานเป็นกลุ่มที่ตั้งใจที่จะดำรงอาชีพนี้อยู่โดยการที่จะหลังจากนั้น1ปีเนี่ยก็ได้พันลงหลักปักฐานคือสร้างอาคารหลังนี้ขึ้นก่อนหน้านี้ต้องบอกว่าเป็นตึกแถวนะคะอยู่ตรงแยกอุณาการถัดจากนี้ไปประมาณ2มุมตึกอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็พอหลังจากนั้นก็มาสร้างที่นี่เนี่ยซึ่งก็จะทำหน้าที่เป็นทั้งบ้านเป็นทั้งร้านขายยาเป็นทั้งสถานที่ผลิตยาเป็นคลินิกนะคะแล้วก็รูปแบบของอาคารเนี่ยหงจะสังเกตได้ว่าก็จะมีความเป็นฝรั่ง
0: ใช่ค่ะ
1: นะคะเข้ามาก็จะเห็นว่าอุปกรณ์ในการปรุงยาทั้งยาตะวันตกนะคะมีหูฟังมีปลอดวัดไข้หรือว่าขวดยาหลายๆขวดก็จะเป็นขวดยาฝรั่งแต่ในขณะเดียวกัน

0: ปรุงยาไทยเนี่ยให้ยังอยู่แม้ว่าในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงนะคะหรือมีกระแสความนิยมของการแพทย์แผนตะวันตกหลากเข้ามาเนี่ยก็ยังอยากที่จะปรุงยาไทยอยู่ต่อไปเพราะฉะนั้นก็เลยจะเป็นประวัติความเป็นมาของสถานที่นี้นะคะ
1: ก็คือยาวนานมากๆตั้งแต่รัชกาลที่5อย่างที่บอกว่า
0: จริงๆคือโดยตำรับยาหรือโดยหมอหวานเองเนี่ยตั้งแต่รัชกาลที่5แต่อาคารหลังนี้เป็นช่วงปลายรัชกาลที่6 1ปีหลังจากที่มีการตรากฎหมาย
1: ยังไงก็ถือว่ายาวนานมากๆค่ะอย่างนี้อยากถามว่าที่นี่มียาแบบไหนบ้างคะ
0: ค่ะในสมัยก่อนนะคะตั้งแต่ที่หมอหวานยังอยู่เนี่ยก็แน่นอนคือเป็นหมอก็จะต้องปรุงยาหลากหลายมากนะคะที่จะรักษาการปวดเจ็บของคนไข้มีทั้งยาถ่ายยากวาดคอยาสตรียาเด็กยาแก้ไข้ต่างๆนะคะแล้วก็ที่ได้รับความนิยมมากๆก็จะเป็นยาหอมนะคะ
1: เคยได้ยิน
0: ค่ะก็จะเป็นยาหอมซึ่งจริงๆในสมัยก่อนเนี่ยมีเรียกว่าจะเป็นร้อยตำรับได
1: ้
0: ค่ะแต่ว่าโดยที่ยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปความนิยมของผู้ใช้ยานะคะหรือแม้กระทั่งว่าวัตถุดิบหลายๆตัวก็อาจจะหาไม่ได้แล้วกระบวนการปรุงยาบางตำรับซึ่งมีความประณีตพิถีพิถันละเอียดซับซ้อนแล้วก็สืบทอดมาไม่ถึงพี่นะคะคืออาจจะด้วยเพราะรุ่นคุณทวดแล้วเนี่ยก็ยังจะมีรุ่นที่2คือคุณยายคือเป็นลูกสาวของคุณทวดแล้วก็รุ่นที่3หลานสาวคือคุณป้านะคะซึ่งปัจจุบันท่านก็ยังมีชีวิตอยู่นะคะก็สืบทอดต่อมาตำรับยาที่ปรุงจากเกือบจะเป็นร้อยตำรับก็ลดค่อยๆลดลงมาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันที่ยังปรุงอยู่อย่างไม่ขาดช่วงเลยนะคะก็จะมีเป็นยาหอมอยู่4ตำรับด้วยกันนะคะคือยาหอมสุรามฤทธิ
1: ์
0: ยาหอมอินทราโอสถยาหอมประจักษ์แล้วก็ยาหอมสว่างภพคือพูดมาถึงตอนนี้เนี่ยคุณหงอาจจะรู้สึกมีคำถามว่าตกลงยาหอมนี่คือมันยังไงคืออาจจะอยากได้ความคำจำกัดความ
1: ใช่ค่ะเพราะว่ามันมีหลายแขนงอย่างเงี้ย
0: ใช่ค่ะ คือเรียกรวมๆว่ายาหอมซึ่งคนส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเข้าใจว่ายาหอมเนี่ยคือบางส่วนคิดว่าเป็นยาดมเพราะว่าชื่อคือยาหอมก็ต้องใช้ดมอะไรเงี้ยนะคะบางส่วนก็อาจจะรู้แหละว่าเป็นจริงๆแล้วเป็นยารับประทานแต่ว่าใช้สำหรับคนสูงอายุหรือคนเป็นลมเท่านั้นอะไรเงี้ยนะคะซึ่งก็จริงๆสำหรับผู้สูงอายุหรือคนเป็นลมเนี่ยก็ไม่ผิดแต่ว่ามันไม่ได้เพียงเท่านั้นเพราะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าให้จำกัดความคำว่ายาหอมเนี่ยค่ะคือจะเป็นยาซึ่งปรุงจากสมุนไพรที่มีกลิ่นหอมแล้วก็มีสรรพคุณหลักเลยในเรื่องของการบำรุงหัวใจทำให้หัวใจทำงานดีเลือดลมสูบฉีดไหลเวียนดีอย่างเงี้ยค่ะปรับความดันในร่างกายให้เป็นปกติก็จะช่วยให้ร่างกายเนี่ยรู้สึกสดชื่นแล้วก็แก้ไขอาการป่วยเจ็บเบื้องต้นเช่นวิงเวียนศีรษะนะคะเหนื่อยอ่อนเพลียหน้ามืดจุกเสียดแน่นท้องคลื่นไส้อาเจียนคือจะเป็นอาการเจ็บป่วยเบื้องต้นดังนั้นเนี่ยจึงจะบอกว่าไม่จำเป็นเลยที่จะต้องใช้สำหรับผู้สูงอายุหรือว่าคนเป็นลมเท่านั้นคืออยากบอกว่าจริงๆตั้งแต่มารดาซึ่งมีตั้งครรภ์แล้วก็มีบุตรอยู่ในท้องนี่มันก็มียาหอมซึ่งพวกก็บำรุงน้ำนมให้บำรุงครรภ์คลอดออกมาก็มียาหอมซึ่งบำรุงน้ำนมทำให้เด็กมีสารอาหารที่ดีอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าพอเป็นวัยรุ่นหน่อยก็มียาหอมสำหรับกลุ่มคนวัยทำงานกลางคนหรือว่าก่อนจะสิ้นใจก็มียาหอมซึ่งเรียกว่าดูแลกันทั้งชีวิตได้เลยเคยมีโอกาสได้ทำนิทรรศการเรื่องยาหอมนะคะร่วมกับกลุ่มผู้ผลิตยาหอมด้วยกันแล้วก็ร่วมกับกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยรวมถึงอาจารย์ที่คณะเภสัชมหิดลเนี่ยท่านก็ทำคู่มือการใช้ยาหอมไว้ค่ะแล้วก็พูดถึงว่ายาหอมนี่จะเป็นยาแห่งชีวิตเป็นลมหายใจแห่งชีวิตใช้ตั้งแต่เกิดยันสิ้นลม
1: โอ้โหถือว่าครบมากๆ
0: ค่ะ
1: อย่างนี้ถือว่าเป็นตัวที่โดดเด่นที่สุดในบำรุงชาติเลยหรือเปล่าคะ
0: ใช่ค่ะถูกต้องค่ะแล้วนอกจากนั้นแล้วเนี่ยที่ผ่านมาเราจะพูดถึงยาหอมในแง่ของการเป็นยาที่ดีต่อสุขภาพนะคะแต่จริงๆแล้วยาหอมมีคุณค่าอีกเชิงหนึ่งคือคุณค่าในเชิงวัฒนธรรมถามว่ายาหอมเนี่ยมีต้นกำเนิดมาอย่างไรอะไรเงี้ยนะคะก็ต้องย้อนกลับไปตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชนะคะสมัยอยุธยา300กว่าปีมาแล้วอะไรเงี้ยค่ะซึ่งในสมัยนั้นเนี่ยมีการแลกเปลี่ยนสินค้ากันนะคะมีต่างชาติมาทำการค้ามามีใครมีของอะไรก็เอามาแลกเปลี่ยนการรวมถึงวัตถุดิบสมุนไพรด้วยก็เช่นเดียวกันทำให้ก็เราก็จะมีทั้งสมุนไพรไทยจีนแล้วก็อินเดียเนี่ยแบบผสมผสานกันอยู่ในยาหอมนะคะถือกำเนิดมาได้อย่างไรก็บอกว่าจริงๆแล้วมันเกิดจากการรับเอาอิทธิพลการดูแลสุขภาพนะคะของทางฝั่งอายุรเวทของอิน

0: เดียซึ่งมีแนวคิดว่าการที่ร่างกายเราเนี่ยเจ็บป่วยเนี่ยจะต้องไม่ได้อาจจะไม่ได้เกิดจากจุดใดจุดหนึ่งแต่ว่ามันคือรวมๆกันหรือบางทีการที่มีสาเหตุจากจุดหนึ่งมันก็ไม่ได้ส่งผลที่จุดเดียวดังนั้นเนี่ยการจะดูแลสุขภาพเนี่ยก็ต้องดูแลสุขภาพแบบองค์รวมนะคะยาหอมก็มีแนวคิดนี้ดังนั้นเนี่ยเกิดจากการที่หมอไทยในยุคนั้นก็เลือกรับปรับใช้เอาวัตถุดิบสมุนไพรซึ่งมีสรรพคุณไปในทิศทางเดียวกันกับยากับสมุนไพรไทยเนี่ยนะคะของจีนของอินเดียมาแล้วก็ผสมผสานกันเกิดเป็นยาหอมซึ่งก็ถือว่าเป็นยาตำรับของไทยแล้วก็ในสมัยก่อนเนี่ยจัดว่าเป็นของสูงเป็นเครื่องสูงซึ่งต้องใช้กันเฉพาะสำหรับเจ้านายในวังเท่านั้นเหตุผลเพราะว่าวัตถุดิบหลายๆตัวเนี่ยเป็นวัตถุดิบของต่างชาติอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็กระบวนการที่จะปรุงเนี่ยก็มีความมีขั้นตอนซึ่งก็ต้องมีค่าทาสบริวารในการที่จะมาช่วยปรุงช่วยทำให้เสร็จออกมาอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่ายาหอมเพิ่งจะมีโอกาสได้เผยแพร่สู่สามัญชนจริงๆเนี่ยในช่วงรัชกาลที่5นะคะเพราะว่าในยุคนั้นเนี่ยทรงปรารถนาที่จะให้ยาดีๆตำรับที่ยาที่ใช้กันอยู่ในรั้วในวังเนี่ยเผยแพร่ออกสู่ราษฎรสู่สามัญชนก็ส่งให้จัดตั้งโอสถศาลาตามหัวเมืองต่างๆเพื่อที่จะให้ยาดีๆเนี่ยสามารถให้ประชาชนเข้าถึงยาที่ดีได้ยาหอมก็จึงได้รับความนิยมอย่างสูงสุดในช่วงยุครัชกาลที่5ไม่เพียงเป็นยาแค่รักษาการปวดเจ็บแล้วก็เป็นยาเรียกว่าสามัญประจำบ้านเท่านั้นแต่ว่ากลายเป็นสิ่งที่คนนิยมที่จะให้การแทนความรู้สึกปรารถนาดีอยากให้ความสดชื่นก็ไปไหนมาไหนก็เอายาหอม
1: เป็นของขวัญ
0: ใช่ค่ะ
1: ค่ะอย่างนี้อยากเจาะลึกถึงชื่อยาหอมของแต่ละชนิดบ้างว่ามีแตกต่างกันยังไงเห็นพี่เอพูดมาหลายชื่อเหมือนก
0: ันค่ะก็ทั้ง4ตำรับเนี่ยค่ะก็จะเป็นยาหอมทั้งหมดนะคะแล้วก็มีชื่อเรียกที่แตกต่างกันก็ต้องบอกเลยบอกว่าชื่อนี่ก็เป็นชื่อที่ตั้งมาแบบนี้ตั้งแต่สมัยที่หมอหวานยังมีชีวิตอยู่นะคะแล้วก็โดยรวมๆแล้วเนี่ยชื่อก็จะเป็นไปในทางที่อย่างเช่นสุรามฤทธิ์ก็จะบอกว่าเป็นฤทธิ์ของเทวดาสว่างภพชื่อมันก็ชัดเจนว่ารับประทานแล้วสว่างอินทราโอสถยาของพระอินทร์อะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือประจักษ์ก็ทานแล้วก็แบบกระจ่างแล้วก็ทานกระจ่างเลยประมาณนั้นความแตกต่างของยาหอมแต่ละตำรับเนี่ยอย่างที่เรียนไปเมื่อสักครู่ว่าสรรพคุณโดยรวมของยาหอมเนี่ยจะมุ่งเน้นเรื่องการบำรุงหัวใจบำรุงลมนะคะคำว่าบำรุงลมเนี่ยจริงๆในทางหลักของทฤษฎีการแพทย์แผนไทยเนี่ยมันมีผลต่อร่างกายเยอะมากนะคะร่างกายเนี่ยมีธาตุทั้ง4คือดินน้ำลมไฟลมก็เป็น1ในธาตุทั้ง4ซึ่งมีอิทธิพลต่อการดำรงอยู่แล้วก็ทำให้ร่างกายเกิดความเคลื่อนไหวคือถ้าไม่มีธาตุลมเนี่ยถามว่าธาตุน้ำอย่างเลือดเนี่ยมันจะถูกนำพาไปด้วยอะไรหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือลมมันก็ทำให้เกิดลมมากก็จะไฟมันก็จะทำงานอะไรประมาณอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นเนี่ยคือลมก็จะมีธาตุลมเนี่ยมีอิทธิพลต่อร่างกายอย่างมากยาหอมก็มุ่งเน้นในการดูแลธาตุลมให้เป็นปกติทีนี้ด้วยความที่ยาหอมแต่ละตำรับเนี่ยประกอบด้วยสมุนไพรหลายสิบชนิดนะคะตัวหลักๆเนี่ยก็จะเป็นตัวที่อย่างของที่เราใช้เนี่ยก็จะเป็นตัวที่คล้ายๆกันเช่นหญ้าฝรั่งนะคะเช่นชมดเช็ดนะคะหรือว่าพิมเสนเกล็ดเงี้ยค่ะคือก็จะเป็นหรือกลุ่มสมุนไพรที่ช่วยบำรุงหัวใจก็อย่างเช่นเกสรต่างๆแต่ว่ามันก็มีตัวยาอีกหลายๆตัวที่แตกต่างกันไปตามแต่ละตำรับทำให้สรรพคุณรวมเนี่ยเหมือนกันก็จริงแต่ว่าแต่ละตำรับก็จะมุ่งเน้นอาการที่แตกต่างกันด้วยจริงๆแล้วอันนี้เป็นโจทย์แรกที่ตอนที่พี่กลับเข้ามาสานต่อกิจการเนี่ยพี่คิดว่าเป็นเรื่องแรกที่จะต้องทำความเข้าใจกับผู้คนในยุคปัจจุบันที่ว่าด้วยความที่สรรพคุณของยาหอมเนี่ยค่อนข้างจะกว้างขวางครอบคลุมทำให้คนในยุคนี้เนี่ยซึ่งต้องการอะไรที่เฉพาะเจาะจงแล้วก็หยิบขึ้นมาปุ๊บรู้เลยว่าฉันจะใช้เมื่อไหร่มันช่วยรักษาสุขภาพยังไงฉันดังนั้นเนี่ยเราจึงต้องพยายามทำความเข้าใจยาแต่ละตำรับว่าตัวเนี้ยบำรุงหัวใจก็จริงแต่ว่ามันอาจจะเด่นในเรื่องของการแก้พิมเวียนหน้ามืดตัวนี้บำรุงหัวใจก็จริงแต่จะเด่นในเรื่องของพวกแก้ท้องอืดจุกเสียดลมในท้องด้วยบางตัวก็จะเด่นในเรื่องของการแก้เหนื่อยอ่อนเพลียหรือบางตัวก็จะเน้นบำรุงหัวใจเลยถ้าสมมติมีอาการที่เฉียบพลันหรืออะไรงี้ต้องใช้ตัวนี้อะไร
1: ก็คือมุ่งเน้นไปแล้วก็พัฒนาไปเรื่อย
0: ๆคือเรียกว่าเราไม่ได้มีการปรับตำรับยาค่ะแต่ว่าเราพยายามที่จะดึงสรรพคุณที่เด่นของแต่ละตัวมาเพื่อที่จะตอบสนองให้กับกลุ่มผู้ใช้ซึ่งตรงกับอาการที่เป็นได้ใกล้เคียงที่สุด
1: ค่ะเห็นว่ามีนอกจากยาหอมก็

0: ียาแบบอื่นๆด้วยใช่ไหมคะ
1: ค่ะจริงๆตำรับยาที่ปรุงมาตั้งแต่ในสมัยก่อนจนถึงปัจจุบันเนี่ยที่ยังปรุงอยู่ก็คือยาหอมแต่ตำรับอื่นๆที่เราเคยปรุงไว้แล้วไม่ได้ปรุงแล้วอย่างเหตุผลที่บอกไปเนี่ยในอนาคตเราก็อยากจะนำกลับขึ้นมาทำอีกแต่ที่ปัจจุบันเราได้พัฒนาอันนี้สามารถใช้คำว่าพัฒนาหรือต่อยอดขึ้นมาได้แล้วเพราะว่าเกิดขึ้นในยุคที่พี่กลับเข้ามาก็คือลูกอมชื่นจิตนะคะอันนี้เนี่ยคือเกิดจากเจตนารมณ์ในการที่เราทราบดีแล้วว่ายาหอมเนี่ยมีสรรพคุณที่ดีนะคะแล้วก็ชื่อว่ายาไปอย่างนั้นแต่จริงๆแล้วคนสมัยก่อนเนี่ยใช้ยาหอมเป็นยาว่างคำว่าเป็นยาว่างหมายความว่าไม่ต้องเจ็บป่วยนะไม่ต้องมีอาการหรือว่ารู้สึกว่าฉันจะต้องการยาแต่ฉันว่างๆแล้วฉันอยากรู้สึกสดชื่น
0: ต้อง
1: การให้ยาว่างก็ใช้ได้เลยอย่างเงี้ยค่ะแต่ทีนี้ด้วยความที่ทัศนคติหรือการรับรู้ของคนในยุคปัจจุบันเนี้ยคือมองว่ายาหอมเนี่ยคือเป็นยาดังนั้นถ้าชื่อว่ายาไม่เจ็บป่วย
0: ยาเพื่อแก้อาการ
1: ไม่เป็นลมไม่แก่ไม่ต้องใช้อย่างเงี้ยนะคะอันที่สองด้วยความที่รสชาติของชื่อก็บอกหวานเป็นลมขมเป็นยาอย่างเงี้ยค่ะก็แน่นอนคือก็จะต้องมีรสชาติที่ขมแม้ว่าบางรายจะรู้สึกว่าขมทานได้แต่บางรายหลายรายเชื่อว่าก็ยากอยู่กับการที่จะต้องใช้ยาสมุนไพรนะคะดังนั้นเนี่ยพี่ก็เลยคิดว่าเราควรจะพยายามปรับรูปแบบของยาหอมซึ่งมีสรรพคุณที่แสนจะดีนะคะให้สามารถใช้รับประทานได้ง่ายขึ้นนะคะโดยการที่อันนี้ก็ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงอุตสาหกรรมนะคะสถาบันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมซึ่งได้ช่วยหาที่ปรึกษาซึ่งช่วยการพัฒนาสูตรตำรับโดยนำยาหอมประจักษ์นะคะคือตำรับของที่บ้านเนี่ยค่ะเป็นตำรับที่แก้ท้องอืดจุกเสียดอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็นำมาใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่คือเทคโนโลยี encapsulation เคลือบโมเลกุลความขมของผงยาหอมเอาไว้บางส่วนนะคะแล้วก็ปรุงรสชาติเพื่อให้สามารถรับประทานได้ง่ายแล้วก็เหมาะกับการเป็นลูกอมหลังอาหารเพราะมีสรรพคุณที่จะช่วยย่อยแก้ท้องอืดจุกเสียดช่วยขับลมซึ่งก็กลุ่มคนวัยทำงานเนี่ยจะเป็นกันค่อนข้างมากนะคะเราก็เลยคิดว่าการทำแบบนี้เนี่ยมันจะทำให้กลุ่มคนรุ่นใหม่เนี่ยเข้าถึงยาหอมเนี่ยได้ง่ายขึ้น
0: ค่ะ
1: ค่ะคือถ้าสนใจจะชิมเลยเนี่ยก็ได้นะคะ
0: ได้ค่ะเดี๋ยวชิมเลยก็ได
1: ้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นยาหอมซึ่ง อย่างที่บอกว่าเราก็ใช้ยาหอมตำรับที่มีสรรพคุณแก้ท้องอืดนะคะที่เห็นรูปดาว
0: ก็จะเป็น
1: ราชเลวค่ะ
0: ก็ไม่ขมนะคะ
1: ค่ะมันอาจจะมีความขมเหลืออยู่บ้างคือทิ้งไว้เพื่อให้พอรู้ว่าโอเคอันนี้คือยาหอมนะคือมาจากยาหอมอะไรเงี้ยทั้งรสชาติหรือว่ากลิ่นนะคะคาแรคเตอร์ของยาหอมโดยเฉพาะอย่างยิ่งสรรพคุณเนี่ยยังอยู่ครบ
0: อู้แต่เราจะรู้สึกเย็นๆ
1: ใช่ก็คือมันก็จะทำให้เหมือนเป็นการต่อลมหายใจยาหอมให้ปัจจุบันซึ่งคนเนี่ยใช้อยู่เป็นกลุ่มที่ค่อนข้างจะจำกัดลงเรื่อยๆอะไรเงี้ยนะคะก็อย่างน้อยก็มีลูกอมชื่นจิตเพื่อช่วยในการตอบสนองเรื่องสุขภาพนะคะแล้วก็ง่ายขึ้นต่อการดำรงชีวิตด้วยค่ะ
0: เห็นว่าที่เด่นๆอีกก็มียาดมด้วยใช่ไหมคะ
1: ค่ะยาดมนี่ก็เกิดจากการที่ว่าจริงๆสมัยก่อนไม่ได้ทำนะคะแล้วก็เราก็หลายๆคนที่มาใช้ยาหอมหมอหวานก็รู้สึกว่าสมุนไพรก็มีกลิ่นหอมดีใช้ปรุงยาหอมทำไมไม่เอากลิ่นมาทำเป็นยาดมบ้างอะไรแบบนี้ค่ะเราก็เลยปรุงเป็นยาดมขึ้นมาแล้วก็มีกลิ่นน้ำปรุงอันนี้ก็จะเป็นความชอบส่วนตัวว่าโอเคถ้ากลิ่นน้ำปรุงมันก็หอมดีถ้ามาใช้เป็นยาดมได้เนี่ยก็มันก็มันน่าจะมีกลุ่มคนที่ชอบแนวนี้
0: อ๋อมีเป็นกลิ่นน้ำปรุงกับ
1: กลิ่นยาหอมค่ะ
0: คือมี2แบบด้วย
1: มี2กลิ่นค่ะ
0: ค่ะอันนี้สรรพคุณใช้เพื่ออะไรคะ
1: ก็คือเป็นเหมือนยาดมทั่วไปนะคะ
0: ที่เพื่อความสดชื่น
1: ใช่ค่ะแล้วก็ที่อยากจะนำเสนออีกตัวนึงก็จะเป็นน้ำมันทาเส้นน้ำมันทาเส้นเนี่ยไม่ได้เป็นสูตรตำรับเก่าแก่ของทางร้านนะคะแต่เกิดจากการที่ในครอบครัวเราเนี่ยมีเรียนแพทย์แผนไทยแล้วก็ลองนำวิชาความรู้ที่ได้ไปเรียนมาเนี่ยมาลองทำดูแล้วก็พอลองใช้เองเนี่ยก็รู้สึกว่าดีแบ่งให้คนในครอบครัวให้เพื่อนฝูงญาติสนิทมิตรสหายใช้เนี่ยก็ได้รับการตอบรับที่ดีเราก็เลยนำมาคือหลังๆก็เริ่มจะทำแจกไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็เลยทำขายซึ่งความพิเศษของน้ำมันทาเส้นของตำรับที่เราทำเนี่ยคือเราใช้กะทิเป็นตัวเป็นน้ำมันที่สกัดเอา สารสำคัญของตัวยาสมุนไพรซึ่งมีอยู่เกือบ10ชนิดเนี่ยค่ะออกมาแล้วเราใช้เวลาเคี่ยวเนี่ยเกือบจะ10ชั่วโมงทำให้ยาเนี่ยมีความเข้มข้นสูงแล้วก็สามารถใช้ในปริมาณที่เล็กน้อย
0: ก็
1: ช
0: ่
1: วยแก้อาการได้มันก็จะช่วยแก้เรื่องเคล็ดขัดยอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรื่องกล้ามเนื้อเรื่องกระดูกค่ะ
0: ค่ะเอาละค่ะพูดกันมาเยอะมากๆแล้วอยากรู้ว่าวิธีการทำยังไงอยากจะให้พี่เอ๊สาธิตให้ทำให้ดูสักนิดนึงได้ไหมคะ
1: ยินดีเลยค่ะ
0: อ
1: ัน
0: นี้เป็นทำอะไรดีคะ
1: อันนี้เตรียมเป็นยาหอมสุรามาริดนะคะเป็นหนึ่งใน4ตำรับนะคะตำรับนี้จะมีสรรพคุณที่เด่นเรื่องการบำรุงหัวใจนะคะแก้อาการใจสั่นเป็นลมเฉียบพลันและแม้ว่าไม่มีอาการดังที่กล่าวมานี
0: ้ก็
1: สามารถใช้ได้นะคะนี่ก็จะเป็นขั้นตอนสุดท้ายหลังจากที่เรามีการปรุงยาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสมุนไพรกว่า 4-50 ชนิดก็จะอยู่ใน
0: คือมีตัวอะไรบ้างคะ
1: ก็อย่างที่เรียนไปก็จะมีพวกหญ้าฝรั่งชมดเช็ดชมดเชียงนะคะเดี๋ยวแล้วก็จะมีอย่างอันนี้ก็จะเป็นน้ำดอกไม้น้ำดอกไม้นี่ก็จะเป็นเรียกว่าเป็นกระสายยาคือใช้ร่วมกับยาทุกตำรับเพื่ อจะทำให้สรรพคุณของยาเนี่ยมีฤทธิ์แล่นเร็วขึ้นแล้วก็ที่สำคัญขาดไม่ได้เลยก็คือทองคำเปลวนะคะ
0: ทองคำเปลวใช้ด้วย
1: ใช้ด้วยหลายๆคนจะสงสัยเลยว่าเอ๊ะทองเป็นยาด้วยหรอต้องเรียนว่าสมุนไพรเนี่ยมีทั้งมาจากพืชก็ถือเป็นสมุนไพรมาจากสัตว์นะคะแล้วก็มาจากธาตุอย่างทองเนี่ยก็คือถือว่าเป็นสมุนไพรที่มาจากธาตุแล้วก็มีสรรพคุณคือเป็นยาเย็นช่วยลดไข้ช่วยบำรุงสมานผิวพรรณให้ชุ่มชื่นแล้วก็เป็นยายุวัฒน
0: ะ
1: การที่ใช้ยาหอมใช้ทองติดลงไปในยาหอมเนี่ยไม่ใช่เพื่อติดเพื่อความโก้หรูแต่ว่าเพื่อสรรพคุณนะคะ
0: ค่ะเริ่มทำกันเลยค่ะ
1: ค่ะอันนี้ก็จะเป็นแม่พิมพ์ซึ่งใช้ในการเหมือนเป็นบล็อกในการอัดเนื้อยาลงไปนะคะแล้วก็เราก็จะให้
0: จุ่มน้ำ
1: ค่ะนิดนึงเพื่อให้ยามันสามารถเกาะตัวกันได
0: ้ค่ะอันนี้ก็เข้าไปในบล็อก
1: ใช่ค่ะก็จะทำให้ยาแต่ละเม็ดเนี่ยมีขนาดที่มัน
0: เท่ากัน
1: พอๆกันนะคะอันนี้จริงๆเป็นลูกตุ้มสำหรับช่างน้ำหนักแต่ว่าหมอหวานดัดแปลงมาเป็นสำหรับเรียกว่าเป็นขั้นตอนในการตียาคือตีให้ยาหลุดออกจากแม่พิมพ์
0: เอาปริมาณคร่าวๆอย่างนี้ก่อน
1: คร่าวๆอย่างนี้ก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะค่อยปั้นเป็นเม็ดกลมบล็อกพิมพ์ที่ของเห็นเนี่ยจริงๆก็คือจะมีหลายรูปแบบนะคะคือจะมีรูปหัวใจรูปวงรีวงกลมสามเหลี่ยมอะไรแบบนี้นะคะคือเพื่อที่จะให้ช่วยในการจำแนกของยาแต่ละตำรับด้วยนะคะ
0: นี่คือเบสิกคือเป็นกลมๆใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: หลังจากเราทำอย่างนี้เสร็จแล้วเราต้อง
1: ค่ะ
0: เราก็จะ
1: ปั้นเป็นเม็ดกลม
0: อ๋อเอามาปั้นอีกทีนึง
1: ปั้นเป็นเม็ดกลมสำหรับสุรามฤทธิ์ตำรับอื่นๆไม่ต้องค่ะสุรามฤทธิ์จะมีความพิเศษโดดเด่นอยู่ว่า
0: เป็นเม็ดกลม
1: เป็นเม็ดกลมแล้วก็หุ้มทองทั้งเม็ด
0: อยากเห็นตอนหุ้มทองจังเลยว่าต้องทำยังไงเพราะว่าทองมันจะมาเป็นแผ่นใช่ไหมคะ
1: แล้วก็มันจะมีความยากนิดนึงตรงที่ว่าทองเนี่ยบางมากแล้วก็เบามาก
0: บางทีอาจจะแตก
1: ละเอียดมากค่ะ
0: กลมเท่ากันมากเลย
1: วันนี้ตื่นเต้นกล้องนิดหน่อยธรรมดากลมกว่านี
0: ้หรอคะถ้าหนูทำคงแบบไม่เท่ากัน
1: ก็เดี๋ยวสาธิตให้ดูสัก 2-3 เม็ดนะคะทองเนี่ยใน1แผ่นเราจะใช้กับยาประมาณ2เม็ดครึ่งถึง3เม็ดค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อแบ่งได้ด้วย
1: ค่ะ
0: อันนี้คือพับแล้วก็
1: แบ่งเป็น3แล้วก็สังเกตว่าเราใช้นิ้วนางในการ
0: ที่มุมเหรอคะ
1: ค่ะใช้นิ้วนางในการกำหนดทิศทางการเคลื่อนไหวของเม็ดยาเพราะว่าเป็นนิ้วที่มีน้ำหนักมือเบาที่สุด
0: นะคะอ๋อก็หมุนไปไล่ตามนั้น
1: ใช่ค่ะแล้วก
0: ็คลึง
1: หาคลึงให้เข้าให้เรียบ
0: แค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วสำหรับการทำเม็ดใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะเราก็จะต้องไปอบให้แห้งแล้วก็ค่อยบรรจุค่ะ
0: โอ้โหอ่ะเดี๋ยวทำต่ออีกหนึ่งเม็ดคือโอ้โหต้องใช้ความประณีตแต่ละเม็ดกว่าจะได้นี่ยากใช่ไหมคะนี่ถ้าใส่ไม่ครบเราก็ต้อง
1: ก็พยายามค่ะแต่ว่าไม่ได้ซีเรียสถึงขั้นนั้นอะไรอย่างนี้ค่ะถ้าอยากให้สวยก็ให้มันครบทั้งเม็ด
0: แล้วค่ะเราได้เห็นกันไปคร่าวๆแล้วนะคะรู้ประวัติความเป็นมาของสถานที่แห่งนี้รู้สรรพคุณของยาต่างๆรวมไปถึงได้เห็นวิธีทำแล้ววันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่เอมากๆเลยนะคะแต่ว่าก่อนจากกันไปอยากจะให้พี่เอฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านหน่อยใครที่สนใจอยากจะมา ที่นี่หรือว่ามาสอบถามข้อมูลต่างๆปรึกษาพี่เอได้ที่ไหนบ้างคะ
1: ค่ะก็เรียกว่ามาให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะคะแล้วก็ถ้าท่านผู้ชมท่านไหนที่แวะมาทำธุระนะคะมาไหว้พระหรือว่ามาซื้อสังฆพันธ์แถวเสาชิงช้านะคะถนน

0: บำรุงเมืองก็สามารถที่จะแวะมาเยี่ยมที่บ้านหมอหวานได้นะคะเราก็จะเปิดทุกวัน9โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็จะมีอาจจะไปหาเราเจอได้ตามสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมเช่นพระราชวังพญาไทนะคะในบริเวณโรงพยาบาลพระมงกุฎพระราชนิเวศมฤคทัยวันนะคะที่หัวหินแล้วก็มีที่สถานปฏิบัติธรรมเช่นยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยเสถียรธรรมสถานนะคะแล้วก็ที่อีก2ที่ก็จะมีเป็นที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมเหมือนกันก็คือพิพิธภัณฑ์เหรียญแล้วก็นิทรรศรัตนโกสินทร์แล้วก็ตึกถาวรวัตถุอันนี้ก็จะอยู่ในรอบเกาะรัตนโกสินทร
1: ์ค่ะก็ถือว่าหาได้หลายที่ด้วยใครที่สะดวกแถวไหนก็ไป
0: ใช่ค่ะหรือสุดท้ายที่สุดก็คือจะอยู่ที่คิงพาวเวอร์นะคะทั้ง4สาขามีที่รางน้ํานะคะที่ศิวารีบางนาแล้วก็ในที่สุวรรณภูมินะคะ
1: ค่ะก็คือนักท่องเที่ยวก็เป็นที่นิยมเหมือนกัน
0: ก็ถือว่าเป็นของฝากจากเมืองไทยได้ค
1: ่ะยังไงวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณพี่เอมากๆเลยรวมไปถึงสถานที่ถ่ายทำแห่งนี้นะคะบำรุงชาติศาสนายาไทยนะคะวันนี้ขอบคุณพี่เอมากๆขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณทางรายการเช่นกันค
1: ่ะทั้งสองคนลาไปก่อนแล้วนะคะพบกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ถึงกิจกรรมที่4นะครับเป็นรถยนต์บังคับส่งของระยะไกลถ้าคิดดูดีๆจากกิจกรรมที่แล้วเราก็มีรถยนต์ต้นแบบของเราแล้วเนาะนี้เดี๋ยวเรามาดูว่ากิจกรรมนี้เราจะมาประยุกต์ใช้ยังไงได้ต่อนะครับทีนี้จากกิจกรรมที่1กับ3เนี่ย1เนี่ยมีใช้เรดิโอแน่นอนเรดิโอนี่ใช้ทำอะไรส่งข้อมูลจากบอร์ดหนึ่งไปยังอีกบอร์ดหนึ่งใช่ไหมต่อไปถ้าเป็น DC มอเตอร์หรือว่ามอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงที่เราใช้ทำอะไรกับรถยนต์ให้ล้อมันหมุนได้นะครับโอเคทีนี้คิดว่าจากชื่อกิจกรรมถ้าเกิดเราจะทำตัวเรดิโอให้สั่งงานกับมอเตอร์ทำได้ไหมต้องมีไมโครบิดกี่อัน2แน่นอนถูกไหมครับถ้าจะมีเรดิโอต้องมี2อันอันหนึ่งก็ต้องเป็นอะไรอันหนึ่งติดกับรถยนต์อยู่แล้วแน่นอนถูกไหมอีกตัวหนึ่งส่งสัญญาณสั่งอะไรดีสั่งให้มันเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาใช่ไหมครับทีนี้เดี๋ยวให้ลองดูตัวนี้นะครับเป็นคลิปนะครับนะครับ
1: แฮปปี้บอทพร้อมจะไปทำงานแล้วดีใจจ

0: ปปี้บอทเป็นหุ่นยนต์บริการมีหน้า
1: ที่นี้พอเราดูคลิปจบแล้วใช่ไหมครับก็จะได้รับภารกิจไปบอกว่าให้ลองคิดดูว่าถ้าเกิดนักเรียนเป็นพนักงานเดินเอกสารเนาะต้องส่งของระหว่างโต๊ะหนึ่งไปยังอีกโต๊ะหนึ่งของหนักมากเนาะเราจะพัฒนางานยังไงก็คือทำจากรถคันเก่าเนี่ยสมมุติว่ามันรับน้ำหนักไหวจะต้องส่งเอกสารเนี่ยจะทำยังไงได้บ้างเนาะเราจะมาเริ่มใบกิจกรรมที่ 4.1 แต่เราจะต้องรู้จักคำคำหนึ่งก่อน accelerometer เคยได้ยินมาก่อนไหมไม่แต่ถ้าพูดคำว่าเช็ครู้จักไหมเคยเช็คไหมใช่ไหมใช่ตัวโอเคตัวนั้นแหละก็คือมันเป็นชื่อเซ็นเซอร์ที่เราเอามาใช้เช็คก็คือการเขย่าตัวนั้นอ่ะก็คือตัวนี้สามารถจับการเคลื่อนไหวของบอร์ดได้เนาะว่ามันเคลื่อนไปซ้ายขวายังไงนะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูการทำงานของเอสมิเตอร์นิดนึงนะครับตัวเซ็นเซอร์ตัวนี้ว่าทำงานกันยังไงนะครับ
2: What does a phone know which way you're holding it? Seriously, how does it know to rotate the image so it's always right side up? There's got to be something in here that does that. This tiny chip on the back of the micro bit is an accelerometer. It packs microscopic versions of the lever arms and a way to measure capacitance, just like in our larger demo. That includes acceleration left to right, front to back, and up and down.
1: เมื่อกี้เราทดลองกลุ่มเช็คกันดูแล้วใช่ไหมครับเมื่อกี้ถ้าเกิดเรามีการพลิกซ้ายพลิกขวาก็เป็นคำสั่ง tilt left tilt right ใช่ไหมครับเพื่อแล้วก็เปลี่ยนรูปไอคอนได้นะครับเดี๋ยวเราเอาตรงจุดนั้นแหละไปใช้สั่งงานตัวหุ่นยนต์แต่ก่อนอื่นเนี่ยในการทำงานกับ accelerometer เนี่ยมันยังมีค่าที่ซ่อนอยู่นะครับก็คือค่า x กับค่า y เราต้องรู้จักก่อนนะครับเวลาเราอ่านค่าได้เดี๋ยวลองทำใบงานที่ 4.1 ดูนะครับ

0: 4.1 ทุกกลุ่มทำใบงานเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับทีนี้มันจะมีข้อ 2.1 กับ 2.2 2.1 เป็นการอ่านค่า 2.2 กับ 2.3 นะครับทีนี้มีใครจะพอจะตอบได้บ้างไหมครับมีไหมครับช่วยตอบเป็น 2.2 ใช่ไหมค่า xy สัมพันธ์ยังไงใช่นะโอเค
1: ถ้ายามไปด้านซ้ายค่า x จะเป็นลบค่ะแล้วค่า y จะเป็นบวกแต่ที่ยามไปทางด้านขวาค่า x จะเป็นบวกค่า y จะเป็นลบยามไปทางด้านหน้าค่า x จะเป็นบวกค่า y จะเป็นลบและยามไปทางด้านหลังค่า x จะเป็นลบค่า y จะเป็นบวก
0: y นะตัวหน้าหลังเป็น y โอเคก็คือเราดูค่าที่อ่านได้จาก 2.1 มาสรุปใน 2.2 ใช่ไหมครับโอเคเอียงซ้ายติดลบเอียงขวา x เป็นบวกเนาะหน้า y เป็น
1: ลบ
0: ยกขึ้นมาด้านหลัง y เป็นบวกโอเค 2.3 เมื่อเรารู้ค่า x y แล้วอะเราจะเอาไปประยุกต์ใช้ยังไงได้บ้างมีไหมโอเคกลุ่มเดิมตอบเลยครับ
1: ควบคุมการเคลื่อนที่ของสิ่งต่างๆค่ะ
0: โอเคในเมื่อเรารู้ค่าแล้วใช่ไหมครับเราก็เอาไปควบคุมการเคลื่อนไหวเนาะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาทีนี้นิดนึงนะครับเราต้องมาทบทวนการใช้งานเรดิโอถูกไหมครับเพราะว่านอกจากเราเอียงซ้ายเอียงขวาได้แล้วก็จริงแต่ว่าเราจะต้องสั่งให้การเราเอียงบอร์ดซ้ายขวาเนี่ยส่งข้อมูลหรือส่งการสั่งการไปยังอีกบอร์ดนึงให้มันทำงานได้ดังนั้นเราต้องมาทบทวนตัวเรดิโอใช่ไหมครับถ้าจะทำให้สองบอร์ดคุยกันรู้เรื่องเนี่ยอย่างแรกสุดเลยเราต้องทำอะไรมีอะไรเอ่ยตัวแรกสุดเลยครับเซตกรุ๊ปถูกไหมครับเพื่อจะสื่อสารต้องเป็นเลขเดียวกันดังนั้นเดี๋ยวถ้าวันนี้ทำการควบคุมตัวรถยนต์หรือหุ่นยนต์เราเนี่ยแต่ละกลุ่มก็ต้องจับคู่แล้วให้กลุ่มอื่นอะเลขไม่ซ้ำกับเราถูกไหมครับเราก็อาจจะตกลงเลยกลุ่มเราเนี่ยจะใช้กรุ๊ปที่1ในการสื่อสารเนาะกลุ่มอื่นก็ใช้เลขอื่นไปนะครับทีนี้เวลาส่งข้อมูลปกติเราส่งเป็นตัวเลขตัวหนังสือก็คือ send number send value แต่ที่เราวันนี้เราจะต้องทำงานให้ได้เยอะขึ้นก็คือจะต้องมีการสร้างเป็นตัวแปรนะครับตัวแปรก็คือจะเป็น send กับ receive ตัว name แล้วก็ใส่ value ลงมาด้วยนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเรามีการสั่งงานหลายๆอย่างไปยังบอร์ดนะครับก็ต้องมีการส่งตัวแปรเพิ่มไปด้วยนะครับทีนี้เราจะมาเริ่มตัวใบกิจกรรมที่ 4.2 นะครับตอนนี้เราจะเริ่มทำงานจริงๆแล้วก็คือจะมาประยุกต์ทำเป็นรถยนต์บังคับส่งของระยะไกลกันดูนะครับทีนี้ทุกคนดูใบงานที่ 4.2 ได้เลยครับแล้วเดี๋ยวเราเริ่มทำกิจกรรมเลย

0: เมื่อกี้เราทดสอบรถของเราแล้วเนาะมีกลุ่มที่ทำสำเร็จเต็มร้อย 80-90% บ้างเนาะแล้วแต่กรณีทีนี้ถ้าเราเกิดจะทำตัวเนี้ยพัฒนาต่อยอดเราจะทำอะไรต่อได้บ้างหรือว่าจะมีการแก้ไขปัญหาใดๆบ้างมีใครจะนำเสนอไหมครับได้เลยครับ
1: ในการส่งของรถบรรทุกนะคะก็คือตัวรถของเราตอนนี้ยังมีความแข็งแรง

0: ไม่พอต้องเพิ่มความแข็งแรงให้ตัวรถและตัวล้อหน้าค่ะล้อหน้าในตอนนี้เป็นแค่ลูกแก้วธรรมดาคิดว่าน่าจะเป็นล้อที่แข็งแรงกว่านี้และโครงสร้างที่เปลี่ยนเป็นเหล็กค่ะและปรับปรุงข้อเสียของการควบคุมค่ะที่มีความดีเลย์ช้าแบบดีเลย์มากๆเลยค่ะและเมื่อถึงจุดหมายปลายทางให้กำหนดเส้นทางที่จะเลี้ยวเข้าเป็นเส้นทางอัตโนมัติค่ะ
1: แล้วเรื่องการขนของจะมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับหรือว่ายังไง
0: เรื่องการขนของหนูคิดว่าถ้าสมมุติให้ตัวรถเป็นรถที่มีกระบะอยู่ข้างหลังเลยมันอาจจะทำให้ตัวรถหนักเกินไปหนูคิดว่าอาจจะเป็นเหมือนเอาโซ่คล้องหรือว่าเป็นเชือกคล้องแล้วก็เป็นตะกร้าที่มีล้อข้างหลังให้ตามไปแทนค่ะ
1: ก็เป็นสภาพว่าตัวหน้าเป็นตัวขับเคลื่อนไปแล้วก็มีข้างหลังเป็นตัวที่ใช้ขนของ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ถ้าเรามาพูดถึงข้อควรระวังข้อระมัดระวังเนาะเมื่อกี้มีบางกลุ่มใช้คลื่นเรดิโอที่มีช่องตรงกันบ้างก็คือบางครั้งลากออกมาแล้วช่องหนึ่งเหมือนกันเลยเป๊ะทำให้เวลาทดสอบคนหนึ่งจะสั่งเลี้ยวซ้ายแต่ว่าจะมีคลื่นสัญญาณของกลุ่มอื่นเข้ามารบกวนใช่ไหมรถก็เลยจะเคลื่อนไปได้ในทิศทางที่ไม่ถูกต้องเนาะแล้วทีนี้อีกเรื่องนึงเนื่องจากมันเป็นการเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาบางครั้งตอนทดสอบเนี่ยบางคนหันหน้าหารถบางคนตอนทดสอบอยู่หลังรถดังนั้นทิศทางมันเลยจะไม่ตรงเนาะสลับเป็นซ้ายเป็นขวาดังนั้นต้องเทสให้ดีก่อนทดสอบให้ดีก่อนนะครับกิจกรรมสุดท้ายนะครับรถยนต์ส่งของทางไกลเสร็จเรียบร้อยไปแล้วเนาะทีนี้เราพอมองย้อนไปตั้งแต่กิจกรรมที่1 2 3และ4เนาะก็ลองไปดูว่าแต่ละกิจกรรมเนี่ยเรามีการใช้งานไมโครบิดทำประโยชน์อะไรได้บ้างนะครับแล้วก็ให้ลองไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันว่าเราอาจจะแก้ปัญหาอย่างอื่นที่ยังไม่ต้องยึดติดกับปัญหาเก่านะครับมองสภาพปัญหาอื่นที่มีลักษณะใกล้เคียงกันก็ได้แล้วพัฒนาชิ้นงานเพื่อแก้ปัญหาที่เราพบในชีวิตประจำวันนะครับ
2: นักเรียนเคารพ
3: ขอบคุณค่ะ
4: มาถึงกิจกรรมสุดท้ายแล้วนะครับซึ่งเป็นกิจกรรมที่เป็นการนำความรู้จากกิจกรรมก่อนหน้านี้ทั้งหมดมาประยุกต์ใช้งานนะครับซึ่งความรู้ที่เรานำมาอย่างเช่นกิจกรรมที่1เนี่ยเป็นการนำความรู้เรื่องการใช้เรดิโอในการสื่อสารระหว่างบอร์ดไมโครบิดนะครับซึ่งเราจะนำมาดัดแปลงให้เป็นรีโมทส่งสัญญาณจากตัวไมโครบิดอีกเครื่องนึงไปยังไมโครบิดอีกเครื่องนึงที่ติดอยู่กับตัวรถนะครับจากนั้นเนี่ยในกิจกรรมที่3เรานำความรู้เกี่ยวกับการขับเคลื่อนของรถนั่นก็คือการใช้มอเตอร์นะครับในการสั่งงานให้รถเคลื่อนที่ผ่านแผงวงจร IKB1 นั่นเองนะครับแต่ในกิจกรรมนี้นะครับจะมีเนื้อหาเพิ่มเติมเข้ามาอีกนิดนึงนะครับนั่นก็คือเรื่องของการเอียงหรือว่าการบังคับทิศทางของแผงวงจรไมโครบิดนะครับซึ่งใช้เซ็นเซอร์ที่ชื่อว่าเอ็กซ์เลโรมิเตอร์ในการตรวจจับการหมุนการเอียงของบอร์ดนะครับในการพัฒนาโปรแกรมเราจะต้องเขียนโปรแกรมตรวจจับค่าจากเซ็นเซอร์นี้ส่งไปให้ไมโครบิดที่อยู่บนรถยนต์ในการบังคับการเคลื่อนที่นะครับไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเดินหน้าหรือถอยหลังก็ตามนะครับในการพัฒนากิจกรรมนี้นะครับถ้าในห้องเรียนเนี่ยมีนักเรียนหลายๆกลุ่มเนี่ยคุณครูจะต้องระมัดระวังนิดนึงก็คือเรื่องของการตั้งค่าสัญญาณไม่ให้ตรงกันของแต่ละกลุ่มไม่งั้นตัวรถนะครับที่มีแผงวงจรไมโครบิดอยู่เนี่ยจะรับค่าสัญญาณจากช่องเดียวกันแล้วเกิดความผิดพลาดจากการสั่งงานจากกลุ่มอื่นได้นอกจากนี้ในการทำกิจกรรมนะครับจะต้องให้นักเรียนเนี่ยตรวจสอบโปรแกรมของนักเรียนให้ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบังคับรถให้เดินหรือเคลื่อนที่ไปตามทิศทางที่ต้องการรวมถึงการตอบสนองต่อคำสั่งจากรีโมทที่นักเรียนได้พัฒนาขึ้นมานั่นเองครับ

ี่คณะเนี่ยกล้าพูดเลยว่าเกิน 50% ของภาษาอังกฤษที่พี่คณะพูดได้ทุกวันเนี้ยมาจากการดูหนังวันนี้ค่ะพี่คณะก็เลยมี5เทคนิควิธีที่เราจะฝึกภาษาจากการดูหนังนี่แหละข้อแรกพูดตามทันทีไม่ใช่พูดคำว่าทันทีนะหมายถึงว่าพอได้ยินอะไรปุ๊บแล้วให้พูดตาม

0: ทันทีเลยค่ะได้ยินพระเอกพูดคำว่า vulnerable โอ้โหยากไปอีกกด pause แล้วก็ค่อยๆฟังซิพระเอกเขาพูดว่าอะไรแล้วก็ลองพูดตามดูค่ะ
1: ข้อที่2ถ้าเราจะจำให้เรายกมาทั้งประโยคด้วยมันก็จะง่ายต่อการเอาไปใช้ของเราเราก็จะใช้ได้เร็วมากยิ่งขึ้นคล่องมากยิ่งขึ้นตัวอย่างประโยคจากเรื่อง Hunger Games ฉากหนึ่งค่ะที่ President Snow เขาก็พูดขึ้นมา Hope it is the only thing stronger than fearHope. It is the only thing stronger than fear. Hope คือความหวัง It is the only thing มันคือสิ่งเดียว Stronger คือมีพลังยิ่งกว่าความกลัวถ้าเรายกมาทั้งประโยคเลยเราจะได้เอาไปใช้ในสถานการณ์อื่นได้ถูกเช่นนะสมมติคำว่าความรักฟุ้งฟริ้งนะคะ Love. It is the only thing stronger than hate. เช่นนะคะความรักเป็นสิ่งเดียวที่มีพลังมากยิ่งกว่าความเกลียดชังกันเราก็จะได้ยกมาใช้ได้เลยนอกจากจำมาทั้งประโยคแล้วอย่าลืมที่จะจดบริบทมาด้วยอันนี้มาจากเรื่องอะไรฉากไหนเกิดอะไรขึ้นความรู้สึกมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยคือถ้ามันมีดีเทลยิ่งดีค่ะเวลาเรากลับมาทวนเนี่ยเราจะเข้าใจมันมากขึ้นข้อ3ค่ะเราสามารถเลือกปรับระดับความยากง่ายของหนังที่เราดูตามระดับภาษาของเราได้เลยไม่จำเป็นเลยเราจะต้องพยายามฝืนนั่งดูค่ะพี่เขาบอกว่าให้ดูอะค่ะนี่ก็ดันดูต่อไปไม่เข้าใจอะไรสักอย่างเลยไม่จำเป็นเลยค่ะเราสามารถเลือกได้เลยถ้าหนังแบบโอ้โหอวกาศล้ำโลกวิทยาศาสตร์จ๋ามันยากจนเกินไปอะเราก็ลองกลับมาดูหนังแบบการ์ตูนหนังครอบครัวโรแมนติกคอมเมดี้อะไรก็ได้ที่มันง่ายสำหรับเราอยู่อะค่ะแล้วเราค่อยๆปรับไปที่สำคัญโตแล้วจะดูซับไตเติลอะไรก็ได้ทำไมต้องรุนแรงอะไรขนาดนี้เราเลือกซับไตเติลได้ค่ะถ้าเป็นไปได้นะเลือกหนังที่เราชอบอะแล้วก็ดูมันหลายรอบหน่อยรอบแรกเราอาจจะมีซับไตเติลไทยก่อนก็ได้แล้วเราอาจจะได้คำติดไม้ติดมือมาสัก 4-5 คำก็ดีแล้วนะคะรอบแรกให้เราดูให้สนุกไม่ใช่ว่าเราดูหนังแล้วเราไม่สนุกเพื่อให้ได้ภาษาสุดท้ายเราก็จะไม่ดูมันรอบที่2ค่อยดู English subtitle เราจะได้รู้คำศัพท์มากยิ่งขึ้นได้รู้ประโยคมากยิ่งขึ้นอ๋อที่เขาออกเสียงวันก่อนแบบนี้มันคืออันนี้เองเหรออ๋อไอสิ่งนี้เขาเรียกว่าแบบนี้3ค่ะคราวนี้ให้เราลองปิดซับไตเติลดูบ้างค่ะ without subtitle นะคะเราจะได้โฟกัสเรื่องของการออกเสียงมากยิ่งขึ้นนะคะเราจะได้พวก gap fillers มากยิ่งขึ้นนะข้อ4อย่าลืมเก็บรายละเอียดอย่างอื่นนอกจากคำพูดและประโยคด้วยค่ะเช่นพวก interjection พวก idiom ต่างๆพวกคำ slang หรือ body language ภาษากายก็มีความสำคัญเหมือนกันนะคะถ้าเราต้องการเอาภาษาอังกฤษไปใช้เพื่อสื่อสารจริงๆนะสิ่งที่ดีมากๆเลยก็คือเรื่องของสิ่งอื่นๆที่มันไม่ได้อยู่แค่ใน subtitle มาดูตัวอย่างกันนะคะเช่น interjection หรือว่าคำอุทานโอ้ยเดินไปชนโต๊ะโอ้ยเราร้องโอ้ยแบบไทยๆแต่ว่าฝรั่งเขาออกเสียงยังไงรู้ไหมคะ ouch ow หรือว่าเราไปเจออะไรแบบขยะแขยงน่าเกลียดอะไรเงี้ยในไทยเราก็จะพูดอีในภาษาอังกฤษเราพูดว่า ew หรือ yuck เพราะฉะนั้นไอ้พวกนี้มันจะมาแทรกตาม conversation ที่มันเกิดขึ้นในหนังนี่แหละค่ะต่อไปนะคะ gap fillers gap คือช่องว่าง fillers คือการเติมเข้าไปเขาก็จะมีพูด well you know อะไรแบบนี้นะคะเขาก็จะมีพวกนี้มาเติมช่องว่างไม่ให้มันดู blank ไปอะไรเงี้ยแล้วเรานึกไม่ออกแล้วก็ใช้พวกนี้มาเติมได้หรือว่าจะเป็น body language ก็สำคัญเหมือนกันนะคะเช่นสมมตินะเราจะพูดว่า I don't know ฉันไม่รู้อะไม่รู้ไม่ชี้ไม่เข้าใจอะค่ะเราก็จะใช้ภาษากายแบบนี้ฝรั่งเขาจะอย่างนี้ I don't know I don't care I have no idea อันนี้ก็จะเป็นวัฒนธรรมอะเนาะมันเป็นสิ่งที่ชาวต่างชาติหรือว่าเจ้าของภาษาเขาจะใช้กันเพราะฉะนั้นเราเก็บพวกนี้มาด้วยข้อที่5ค่ะให้เราลองฟังเสียงแล้วก็การออกเสียงของหนังแบบหลายๆประเทศอังกฤษบ้างลองฟังของอเมริกันบ้างนะคะออสเตรียเราจะได้ฟังหลายๆสำเนียงนะคะสมมุตินะโอ้โหทุกวันนี้เราดูแต่หนังอเมริกันหมดเลยพอเราไปฟังสำเนียงอังกฤษที่มันก็เขาพูดว่าอะไรอะไม่เข้าใจลองสร้างความหลากหลายนะในสิ่งที่เราฟังหรือสิ่งที่เราดูมากยิ่งขึ้นเราก็จะได้เข้าใจในหลายๆแบบเรื่องแรกเลยค่ะเป็นซีรีส์ Friends นะ Friends ก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเพื่อนเนี่ยนะคะอยู่ด้วยกัน conversation ที่เขาพูดกันเนี่ยมันก็จะเป็นพูดกันทั่วไปในชีวิตประจำวันคำศัพท์ก็จะค่อนข้างง่ายรูปประโยคก็จะค่อนข้างเข้าใจได้ง่ายค่ะ2ค่ะสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่สนใจอยากจะเรียนเรื่องของแพทย์ Grey's Anatomy นะคะอีกเรื่องค่ะคือ The Good Doctor นะคะก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับส ัพท์ทางการแพทย์ก็จะมีค่อนข้างเยอะเรื่องที่3ค่ะเป็นเรื่องแบบวัยรุ่นบ้าง13 reasons why มันก็จะเป็นเรื่อง

ิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

ันไปแล้ว2สัปดาห์สำหรับทริปเกมออนทัวร์กับเพื่อนชาวเจแปนที่ทำเอาทีมไกด์เด็กสนุกสนานและกล้าใช้ภาษาอังกฤษมากขึ้นเพราะมีพื้นฐานการใช้ภาษาอังกฤษที่เรียกว่าใกล้เคียงกันครับและสัปดาห์นี้หัวหน้าทัวร์พี่บ๊อบและครูเลดี้เก๋ๆได้เตรียมวางแผนทริปอะไรเอาไว้เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้กับเราทีมไกด์เด็กของเราแม่ไปติดตามกันเลยครับ

0: วันนี้ครับรายการทัวร์ไม่กลัวฝรั่งของเรานะครับเริ่มเช้าวันใหม่กันด้วยวัดกันเลยนะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลของเราทุกคนนะครับนี่คือวัดขนอนหนังใหญ่ครับและข้างๆผมครับพระครูพิทักษ์ศิลปาคมนะครับเจ้าวัดวัดขนอนนั่นเองครับ
1: นมัสการครับ
0: ค่ะจริงๆเหตุผลที่เรามาณสถานที่นี้ครับคุณครูเลดี้เก๋ๆครับ
2: ทักษะของการมาทริปนี้ก็คือการ translation ค่ะภาษาไทยก็คือการแปลนั่นเองค่ะการแปลเนี่ยนะคะคนแปลเขาเรียกว่าอะไรคะลูกTranslator เก่งมากค่ะหรือเรียกอย่างหนึ่งว่า Interpreter ก็ได้นะได้สองแบบเลยการตีความที่สำคัญเนี่ยสิ่งสำคัญเลยก็คือหนูจะต้องจับใจความสำคัญลูก
0: เราต้องเข้าใจก่อนว
2: ่
0: าสิ่งที่เรากำลังจะพูดคืออะไรเพราะฉะนั้นเราต้องใช้ทักษะของเราที่ได้ร่ำเรียนแล้วก็ได้ผ่านทริปมาเยอะนะทริปนี้ต้อง perfect
2: perfect
0: นมัสการหลวงพ่อนะครับท่านเจ้าว่านะฮะชาวต่างชาติควรจะได้รู้อะไรบ้างครับหลวงพ่อครับนมัสการนะครับ
3: ขอเจริญพรหนังใหญ่วัดขนอนนั้นเป็นหนังใหญ่เป็นศิลปะการแสดงชั้นสูงเป็นการเล่นของหลวงเป็นงานเกี่ยวเนื่องการแสดงเกี่ยวเนื่องกับงานของพระมหากษัตริย์คือใช้สำหรับวันสำคัญสำคัญของพระมหากษัตริย์จึงมีหนังใหญ่สำหรับการแสดงดังนั้นเราจึงเรียกว่าหนังใหญ่เนี่ยเป็นศิลปะของการแสดงของคนชั้นสูง
0: ถ้าจะพูดถึงหนังใหญ่ตอนนี้ไม่เท่าไหร่นะครับแต่ตอนนี้เรื่องใหญ่อยู่ที่น้องฮาร์ทเลยนะครับ ต้อง translate ให้กับเพื่อนๆเราได้ฟังกัน
4: We use the puppet show in the royal daySuch as King Birthday or Queen Birthday or in the Royal Celebrity.
5: Celebrity หรือ Celeb หมายถึงบุคคลที่มีชื่อเสียงนะครับน้องฮาร์ทแต่ถ้าจะใช้ถึงพิธีหรือพิธีกรรมต้องใช้คำว่า Ceremony นะครับน้องฮาร์ท
4: It is a, the old traditional of Thailand. It's a high technique to play it. We use it only in the Royal Family.
0: เอาหลวงพ่อครับแล้วหนังใหญ่นี้มันแตกต่างจากหนังตะลุงยังไงบ้างเพราะว่าเราก็มีหนังตะลุงในภาคใต้เหมือนกัน
3: การเล่นหนังใหญ่นี่มันมาจากการเล่นหนังตะลุง
0: อ๋อ
3: หนังตะลุงมันเกิดขึ้นมาก่อน
0: ครับ
3: หนังตะลุงนี่คือศิลปะการแสดง

0: ดูในพิพิธภัณฑ์ของเราเนี่ยเรามี
1: เมื่อกี้ว่าเรื่องใหญ่แล้วอันนี
2: ้เ
1: ปรี้ยวมากเลยทีเดียวครับน้องเปรี้ยว
3: ใหญ่ It's from Indian and then they share to my country okay from the south that call Nang Ta Lung
1: southern
3: of Thailand Nang Ta Lung is different from Nang Yai Nang Ta Lung we use only the shadowWe cannot see who was paying it, okay? We pay behind the scenes.

0: บทหนึ่งอะค่ะยาวแบบบื้อและพอตอนถึงตาหนูต้องแปลงใช่ไหมมันแบบเหมือนสมองเริ่มไม่คอนแบบไม่จับความอะไรเลยคิดในสมองแค่แบบเฮ้ยแล้วจะได้เหรอแล้วศัพท์นี้คืออะไรอย่างเงี้ยคนนี้จะIt's a Thai show that you have to wear a mask.
1: Yeah, monkey mask or like the giant mask.
0: When Ayutthaya was destroyed, Nang Yai was disappeared too, and we reform it in Ratanakosin era again. เหมือนมันก็ออกมาไม่ค่อยดีแต่แบบก็คงเข้าใจหนูคิดว่าเขาคงเข้าใจอ่ะ
2: แล้วหนังใหญ่ที่วัดขนอนนี้ทำไมถึงเป็นต้นแบบสำหรับหนังใหญ่ในปัจจุบันครับหลวงพ่อครับ
3: คนไทยเราเนี่ยไปหลงการแสดงที่มันเป็นวัฒนธรรมจากต่างประเทศหลั่งไหลเข้ามาบ้านเราจนเราลืมหนังใหญ่ไป
2: ลืมวัฒนธรรมของเรา
3: เราอ่า

0: เกาหลีให้วัดขนอนเนี่ยเป็นแหล่งเรียนรู้การศึกษา
1: This temple was very is very important in about Nang Yai or Shadow Puppet because in Ayutthaya as she told you that there was disappear before and in this nowadays there was once disappear because of Western fashion Western culture was coming in Thailand so Nang Yai was disappear but their loyal princess or their king daughters named Somdet Prathep he reformed this art again to be a loyal campaign 24 years ago
2: ความยิ่งใหญ่ของพิพิธภัณฑ์ข้างในมีอะไรเป็นองค์ประกอบยังไงบ้างครับหลวงพ่อ
0: พิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดขนอนนะฮะเป็นพิพิธภัณฑ์ในโครงการพระมหิดลในสมเด็จพระเทพเป็นที่เก็บรวบรวมตัวหนังหนังใหญ่นะฮะซึ่งสร้างมาตั้งแต่ในสมัยรัชกาลที่5มีอายุกว่า120ปีที่เก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์
2: นี่คือของจริงทั้งหมดเลย
0: เป็นของจริงทั้งหมด
2: อ๋อที่ในอดีตที่เล่นต่อหน้าพระพักตร์นะฮะโ
1: อ้ so from now on we can watch and see the real puppet 120 years ago and they remain and it is here and from King Rama the fifth period and you're gonna watch the real one
2: wow โอ้ขนลุกเลยเนี่ยพูดแล้วแบบจะไปเห็นของจริงแล้ว
1: Are you excited?
3: There it is
1: Are you ready?
2: Yeah หลวงพ่อครับหลวงพ่อนำเลยฮะนี่หมดเลยครับหลวงพ่อครับตามมาเลยครับ
4: When the installation fight with the Hanuman.
1: Hanuman
4: is the monkey.
1: Oh, monkey.
5: Oh. This is a Param and Sukrit. This is a name of character. This is a story.
6: คือเนี่ยคือมังกรกันนะเป็นมังกรตัวเนี้ยรับคำสั่งจากพุทธกันเพื่อยกทัพมาชิงชัยกับพระราม
4: This is the picture of dragon, immortal dragon. They have a demand from Thosakan, the bad guys, to fight with สู้กับ
6: พระราม
4: fight with พระราม
2: ได้ไหมฝัน
5: Hanuman with elephant Erawan.
2: Erawan.
1: Erawan is the elephant has many hair.
5: Yes.
1: Many hair. It's one elephant but many hair.
2: Oh, one elephant, many hair.
7: แม่บรรยายประวัติกันไปแบบออกท่าทางกันไปด้วยแบบนี้เห็นทีจะพร้อมแล้วสำหรับการชมการแสดงการเชิดหนังใหญ่ซึ่งนับเป็นศิลปะวัฒนธรรมอันขึ้นชื่อของวัดขนอนหนังใหญ่ที่สืบทอดกันมาแสดงแบบรุ่นสู่รุ่นเลยล่ะครับหรือภาษาอังกฤษจะพูดว่า Thai people inherit Thai tradition from their ancestors นะครับ
8: สมเด็จพระรามสุริวงศ์พระองค์ทรงเสด็จออกยังหน้าสุวรรณราชเรียก

ขันถวายบังคมลาภาคันมาจัดสรรพลพลโยธาเลือกเหล้าวาวไรที่เคยใช้สอยด้วย500เรี่ยวแรงแข็งกร้าออกจากที่ประทับพระปรา

อนไปดูหนังใหญ่ก็เราสามารถสรุปขนาดเป็นกอนเรามาสรุปเป็นภาษาไทยแล้วก็ไปแปลเป็นภาษาอังกฤษให้เขาฟังง่ายๆเขาก็เข้าใจด้วย

0: Okay, now we will learn the skill you wish in the performance you see before.
1: Oh. Not everyone can learn this. It's special for us. You are very lucky.
2: Lucky.
0: And this is our teacher. His name is Tam.
1: Tam.
0: Yeah.
3: เราจะเริ่มจากขั้นแรกเราจะให้มีการแต่งตัวนะครับเราเรียกว่าการนุ่งเกียวกระเบน
0: The first we will change our clothes into this.
1: It's called จงกระเบน
4: พาชมทั้งพิพิธภัณฑ์หนังใหญ่และการแสดงเชิดหนังใหญ่ไม่พอครับทีมไกด์เด็กยังจับลูกทัวร์มาฝึกทักษะการเชิดหนังใหญ่อีกด้วยแต่การฝึกนี้ได้เฉพาะผู้ชายเท่านั้นนะครับหรือพูดได้ว่า exclusive training การฝึกแบบพิเศษที่ใช่ว่าคนทั่วไปจะสามารถรับการฝึกได้นั่นเองครับ
5: แล้วก็จะเป็น5พื้นฐานแล้วกัน
6: The teacher will teach you about the basic.
5: เบสเราเรียกว่าการตั้งเหยีย
6: บตั้งเหยียบ
1: ก็การที่เราไปฝึกการเชิดหนังใหญ่มันก็มีความยากอยู่ที่ว่าสับเวลาเราจ้ำเราก้าวขึ้นยกขาขึ้นเชิดตั้งเหยียบอย่างนี้มันสับมันค่อนข้างยากอะครับ
5: การตั้งเหยียบคือย่อไปสับ

เราเรียกว่าการเต้นสับอันนี้ก็จะไม่ยากเท่าไหร่ก็คือการเต้นแต่เราจะใช้หลักสูตรเบื้องต้นคือการแตะเด็ก

0: now it's time to learn how to make a puppet by Teacher Tom
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับวันนี้จะสอนทำหนังใหญ่นะฮะนี่คือผลงานสวยไหมครับสวยไหมครับ
3: สวย
2: beautiful
4: beautiful
2: มันทำยังไงฮะกว่าที่จะได้มาเป็นแบบนี้ครับคุณตั้มครับ
5: ครับก็อย่างแรกเลยเดี๋ยวจะให้รู้จักอุปกรณ์ก่อนแล้วกัน
2: ครับ
5: นะครับอันนี้ก็คืออย่างที่รู้คือค้อนนะครับอันนี้เราเรียกว่าตุ๊ตู่หรือตัวตอก
4: ตุ๊ตู่ตุ
5: ๊ตู่ใช่ใช่
4: ตุ๊ตู่นะคร
5: ับแล้วลายข้างบนนี้เนี่ยนะครับสำหรับลายตอกเนี่ยจะมีอยู่2ลายที่เราเรียกกันก็คือไข่ปลากับตัวหนอนนะครับไข่ปลาก็คือจะเป็นจุดที่ไม่ติดกันห่างๆถ้าตัวหนอนก็จะเป็นจุดที่ติดกันแล้วก็เทียนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ย
2: ทำไงฮะ
5: เทียนเนี่ยจะไว้สำหรับให้ตัวตอกเนี่ยนะครับมันลื่นเพราะว่าเวลาโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเราตอกกับหนังเนี่ยหนังเนี่ยจะมีความฝืดนะครับเมื่อเจอเหล็กนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเทียนเนี่ยทำให้มันลื่นและอีกอย่างนึงเนี่ยมันจะช่วยรักษาในเรื่องของความคมของตัวตอกไว้ได้นะครับนี่คืออุปกรณ์หลักๆ
0: This one is a hammer you know hammer
4: yeah hammer yeah
0: hammer and this one in Thai we call ตุ๊ตู่

0: And the hole here, we have two types. The first one is the one that separate from each other. Mm. It's one who, one who, one who, one who. And the other one, the second type, is the one that connect to each other. Mm. So it's two types.
1: The first one, what do we call in Thai?
0: We call in Thai, hai bla.
2: Hai bla.
1: Just like?
0: Hai bla is like egg.
2: Fish eggs.
0: Small eggs. Mm. The second type we call in Thai, tua non.
3: Tua non.
0: Non is a worm.
1: A worm. Just like a worm.
0: Usually we would do it with a letter, so we call nang. Nang is a letter, right? And but for this, we use only paper for you guys. But this is also a paper also, but we splay many times, so it look like a real letter. And the other one is, this is a candle. We use this to help tutu to be sharp.
4: อย่างเนี้ยเนี่ยเราก็ตอกเป็นตัวนี่คือกระตอก
1: อัน
4: นี้คือหนัง
1: อันนี้คือหนัง
4: ครับเพราะฉะนั้นมันจะยากง่ายเนี่ยเวลาที่เวลาตอกลายไทยเนี่ยพวกเส้นพวกขนมเนี่ยตรงนี้มันจะต้องพลิ้วนะครับนี่คือความยากง่ายผิดกันนะครับ
0: The easy one and the difficult one is different because of the shapes. This is the easy one, but the difficult one is like that.
1: ความยากมันอยู่ที่หนังไม่ใช่ความยากอยู่
0: And also with later is difficult than using paper.
1: So are you ready to start?
0: Everybody,
5: ready?
0: Are you ready?
2: Are you ready?
0: So let's do it.
1: Yeah. Okay, เชิญครับ
6: ว่าจะได้หนังใหญ่ที่ใช้ในการแสดงต้องใช้เวลาในการฉลุลวดลายด้วยมือล้วนๆเลยครับบางตัวใช้เวลาทำกว่า 4-5 วันภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า Rome was hot built in a day เป็นการเปรียบเทียบว่าทุกๆอย่างบนโลกนี้ล้วนแล้วแต่ต้องใช้เวลาในการสร้างขึ้นมายังไงอย่างนั้นเลยล่ะครับ
1: เอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้น้องๆก็พยายามทำหน้าที่การเป็นผู้บรรยายที่ดีนะครับหรือว่าเป็น interpreter นะครับหรืออีกนายหนึ่งเราก็เรียกเป็น translator ได้ด้วยนะครับเขาก็คงจะบรรยายเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นบนโต๊ะนี้แล้วครูเก๋ที่ยืนอยู่ตรงนั้นฮะก็ฟังน้องๆอยู่นะฮะพยายามดูซิว่าน้องๆวันนี้ใช้ภาษาอังกฤษพัฒนาจากคราวก่อนหน้านี้ได้มากน้อยแค่ไหนและเดี๋ยวบทสรุปในการใช้ภาษาอังกฤษเราจะไปเจอกันในทีที่บริษัทของเราครับ
0: แล้วทำไมถึงใช้หนังวัวล
4: ่
0: ะคะ
4: ถ้าเป็นหนังควายเนี่ยความหนาของหนังมันจะไม่หนาแล้วอย่างหนังควายจะไม่ใส
0: หน
4: ัง
0: ควายไม่ธรรมดา
4: เวลาเราทำการฟอกขาวแล้วเนี่ยมันจะไม่ค่อยใสเวลาเรามาเชิดเนี่ยแสงที่มันจะพันยากกว่า
0: because we don't use the buffalo skin because it's too thick and also if we're trying to let the light pass as you know it's too thick that the light cannot pass so we use cow skins
6: ช่วง wrap up
1: แล้วก็มาสรุปกันตรงนี้นะครับสำหรับทริปนี้เกมออนทัวร์กับเพื่อนชาวญี่ปุ่นเป็นชาวญี่ปุ่นของเรานะฮะเป็นไงบ้างครับบรรยากาศการเราเล่นของเราสนุกสนาน
5: สนุก
1: มีใครมีความรู้สึกอย่างอื่นอีกบ้างไหมครับนอกจากความสนุก
7: ประทับใจนะคะเพราะว่าเหมือนอยู่กับเพื่อนญี่ปุ่นเงี้ยค่ะเขาน่ารักมากเลยเขาพยายามปรับตัวเข้ากับเราทุกอย่างแล้วเล่นอะไรเขาก็อยากจะเล่นด้วย
8: เล่นไปเดียวกันโน่น
9: พยายามแอคทีฟให้เราแบบสนุกไปด้วย
1: แล้วถ้าจะพูดถึงการพัฒนาภาษาอังกฤษเลยครับจากสัปดาห์แรกทริปแรกของเรานะครับพัฒนาขึ้นมาจากยุโรปมาพอเจอเพื่อนแก๊งเธอก็ยังพัฒนาต่อเน
8: ื่อง ขึ้นเรื่อยๆนะ
1: ส่วนคราวนี้แหละฮะ
8: ทริปนี้ค่อนข้างจะดรอปลงลุกนะ
1: เพราะว่าอะไรครับโอเคครับ
8: เพราะว่าชาวญี่ปุ่นเนี่ยนะคะหนูคิดว่าอุ้ยเขาไม่ได้พูดภาษาอังกฤษเป็นหลักนั่นเองหนูก็เลยคิดว่าอ๋อพูดธรรมดาก็ได้นะคะเพราะเราคิดว่าภาษาอังกฤษเราเนี่ยก็ใกล้เคียงกับเขาแหละซึ่งหนูเนี่ยครูสังเกตตลอดทริปเลยว่าหนูเนี่ยเล่นมากไม่ตั้งใจไม่มีความตระหนักในการใช้ภาษาอังกฤษเลยขนาดแบบแกรมม่าเล็กๆนะคะหนูก็ยังผิดคือง่ายๆเขาเข้าใจแต่บางทีเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทำให้เราทำไมลูกไม่มีการพัฒนาไปไหนเลยอันนี้คือ
1: เรียกว่าความกล้าแบบผิดวิธี
8: ใช่
1: คือกล้าที่จะเล่นกล้าที่จะสื่อสารแต่ว่าไม่ได้กล้าที่จะใช้ภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง
8: ถูกต้อง
1: และที่สำคัญนะฮะการใช้แบบง่ายเรานึกว่าเขาจะเข้าใจง่ายแต่ไม่เลย
8: ไม่เลย
1: เขาอาจจะเข้าใจยากขึ้นไปอีกด้วยเพราะว่าถ้าพูดมาถูกต้องเนี่ยเขาอ๋อเข้าใจแต่พูดมาผิดๆถูกๆกลายเป็นเฮ้ยมันใช่หรือไม่ใช่

0: จะผิดความหมายหรือว่าอะไรด้วยซ้ำนะคะดังนั้นหนูต้องตระหนักตรงนี้ให้มากขึ้น
1: พวกเรารู้สึกไง
2: จริงไหม
0: จริงไหมลูกจริงไหมที่เลดี้เก๋ๆพูด
2: ใช่ค่ะแต่เพราะว่าตอนนั้นที่ต้องทำแบบนั้นเพราะว่าเหมือนอยากให้เขาเข้าใจเราเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าลองอธิบายไปด้วยภาษาง่ายๆก็น่า
1: คิดว่าแบบนี้น่าจะ
2: ใช่น่าจะเข้าใจ
0: เข้าใจลูกนะ
1: เปรมล่ะ
3: เพราะว่ามันก็จริงอย่างที่ครูพูดเราเล่นมากไปหน่อย
4: บางคำเราพูดง่ายๆอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาพูดกันอีกแบบนึงเราก็เลยไม่ค่อยเข้าใจแล้วก็เหมือนกับบางทีเราเล่นมากไปด้วยจริงๆก็คือแบบยอมรับเลยอ่ะ
0: เขายอมรับเออไม่เป็นไรลูกมันแก้ไขได้อ่ะหนูแป้งเหรอลูก
5: คือนานๆจะเจอคนที่เหมือนคนเอเชียด้วยกันแล้วจะเข้าใจกันอะไรเงี้ยเพราะเหมือนแบบที่เหมือนเข้าใจจะเป็นเพื่อนอย่างก็แบบลุยเผลอภาษาไทยอย่างเงี้ยมากลืมไป
1: สอนกันไปกันมาเลยพัฒนาเยอะมากพวกเราภาษาญี่ปุ่นพัฒนาขึ้นเลย
0: ภาษาอังกฤษ
1: ดิ่งลงเลยทีเดียวเอาละครับสัปดาห์หน้ามีให้สู้กันแน่นอนครับและจะเป็นโจทย์ที่บอกเลยนะครับว่ายากที่สุดเท่าที่เคยเจอมาครับ
0: ยากกว่าเดิมอีกนะลูกนะ
1: แล้วเราจะได้เห็นนะครับว่าพัฒนาการด้านภาษาอังกฤษของน้องๆจะพัฒนาเป็นมากน้อยแค่ไหนแต่ที่สำคัญครับต้องกล้าให้ถูกวิธีสัปดาห์หน้าครับมาเจอกันใหม่ครับกับโจทย์ที่ยากที่สุดในทั่วไม่กลัวฝรั่งวันนี้ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ
6: เราพูดภาษาอังกฤษได้ดีกว่านี้อ่ะค่ะถ้าเราไม่ลองพูดแล้วจะพูดได้ไหมเนี่ยค่ะเราก็น่าจะลองพูดสักหน่อยมันน่าจะดีกว่าหนูเห็นว่าภาษาอังกฤษเป็นที่นิยมค่ะแล้วก็หนูชอบพูดเห็นเขาพูดแล้วมันเจ๋งอะค่ะหนูก็เลยอยากจะลองพูดบ้างแล้วอีกอย่างที่บ้านนี้ไม่ค่อยมีใครพูดเป็นหนูก็อยากจะสอนค่ะ
7: ถ้าสมมติว่าถ้าเราไม่พูดภาษาอังกฤษแล้วก็พูดกับชาวต่างชาติไม่ได้แล้วถ้าเราเข้าสู่ประชาคมอาเซียนแล้วก็พูดกับเขาไม่ได้
8: จะเรียนภาษาอังกฤษนี้ก็เอาครูฝรั่งมาเลยให้เราพูดตั้งคำถามแล้วก็อยากจะให้มีกิจกรรมที่ได้ลงมือปฏิบัติด้วยตัวเองทุกคาบเรียนเนี่ยค่ะน่าจะได้ฝึกสำเนียงแล้วก็ความกล้าด้วย
9: The shrimp production, the ice-out ablation technique, is generally used in shrimp hatchery to induce overmethylation. For the new strategy that can induce overmethylation in shrimp without ice-out ablation.

ู้ชมครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับรายการคิดนะฮะแล้วกระผมครูคิดนะฮะก็จะมานำเสนอภาษาอังกฤษนะครับแบบสนุกๆให้กับคุณผู้ชมเหมือนเดิมนั่นเองนะครับแหมเมื่อกี้นะครับเปิดมาก็พูดสำเนียงนะครับก็ได้ค่อนข้างจะผิดเลยทีเดียวนะครับรายการคิกนะฮะเพราะถ้าไปบอกว่ารายการคิกเนี่ยมันจะต้องแปลว่าปุ๊บจะต้องแปลว่าเตะสิครับแต่ที่จริงแล้วนะครับรายการของเราชื่อว่าคลิกนะครับคลิกนั่นเองนะฮะแต่ทุกวันนี้นะครับนี่ก็คือปัญหาของบ้านเราอย่างนะครับกับการใช้ภาษาอังกฤษนั่นก็คือการออกเสียงภาษาอังกฤษไม่ถั่วต้มนั่นเองนะฮะแต่ผมจะพยายามอย่างมากเลยครับที่จะมารวบรวมนะครับภาษาอังกฤษที่พี่น้องชาวไทยออกเสียงผิดระดับชาติอย่างแรกเลยครับวันนี้ผมจะมาพยายามเนี่ยนะฮะมากรุ๊ปเนี่ยนะฮะกลุ่มคำต่างๆที่จะมีทริคเนี่ยนะหรือจะมีการคลิกนะครับให้คุณผู้ชมนั้นได้เข้าใจนะครับว่ากลุ่มคำแบบนี้เขาจะออกเสียงงี้ครับแต่ผมก็มีวอร์นิ่งสักนิดนะครับวอร์นิ่งก็คือคำเตือนนะครับว่าสุดท้ายแล้วนะครับในภาษาอังกฤษมันก็ไม่ได้มีอะไรตายตัวนะครับเพราะว่ามันสามารถที่จะบิดเบือนไปนะครับตามอัธยาศัยของฝรั่งเขาเนี่ยนะฮะอย่างเช่นที่นักเรียนผมคนนึงเคยเดินมาถามผมครับว่าอาจารย์ผมไม่เข้าใจทำไม TO คือ to DO ก็ดูแล้วทำไม GO ไม่กูอ่ะผมก็บอกไปสั้นๆครับกูก็ไม่รู้เพราะให้ทำยังไงได้ล่ะครับเพราะว่าถ้า TO คือ to DO คือดู GO มันคือ go อะฮะแล้วเราจะรู้ได้ไงครับวิธีเดียวนะครับก็คือการหาสื่อนะครับที่มีภาษาอังกฤษที่แท้จริงที่ถูกต้องนะฮะแล้วก็ทำยังไงครับฟังแล้วถ้าเป็นไปได้ถ้าเขามีซับอังกฤษนะครับเหมือนรายการของเราเนี่ยนะครับฟังดีๆอ่านตามแล้วก็ที่สำคัญนะครับก็คือพูดตามทีเดียวครับดังนั้นครับวันนี้ผมอยากคุณผู้ชมนั้นอ้าปากเปิดตาเปิดหูเปิดสมองเปิดใจแล้วมาลองออกเสียงภาษาอังกฤษกับผมกันสักนิดนึงดีกว่าครับคำแรกครับก็คือคำว่า pronunciation ไม่ใช่ pronunciation นะครับถึงแม้ว่า verb เนี่ยนะครับก็คือ pronounce นะครับแต่พอมันเป็นนามเนี่ยนะครับมันก็จะพูดว่า pronunciation นี่ก็คือเรื่องแรกของเราวันนี้ครับก็คือเมื่อไหร่ที่ verb เนี่ยนะครับกับนามเนี่ยนะครับมันมีการเปลี่ยนแปลงกันนะครับการออกเสียงก็มักจะมีการเปลี่ยนแปลงเหมือนกันครับอยากให้เราไปดูกันนิดนึงครับก็คือคำนี้ครับคำว่าตัดสินใจครับถ้ามันเป็น verb เนี่ยนะครับเป็น verb เนี่ยเขาจะออกเสียงว่าอะไรครับ decide นะครับ decide I decided to buy a house ผมตัดสินใจซื้อบ้านครับแต่พอ decide กลายเป็นคำนามเนี่ยนะครับมันจะกลายเป็นอะไรครับถามว่า decision หรือ decision ครับตึ๊กตอกตึ๊กตอก decision เห็นไหมฮะง่ายๆครับเพราะเรารู้อยู่นะครับว่า decide ก็จะเป็น decision make a decision ก็คือทำการตัดสินใจนี่ง่ายต่อไปครับถ้าเป็น verb to เชิญชวน invite ผมอยากจะเชิญชวนคุณมาเรียนภาษาอังกฤษนะครับ I would like to invite youTo come and study English with me. Invite ก็คือ verb to เชิญชวนแต่พอเป็นนามฮะอย่างเช่นส่งการ์ดเชิญหรือบัตรเชิญนะครับเขาจะเรียกอะไรครับระหว่างข้อ1 invitation กับข้อ2 invitation นะครับ invitation เห็นไหมครับเพราะหลายคนพูดว่า invitation ก็รู้สึกแปลกๆ แต่ปรากฏว่าพอคำว่า inspire นะครับแล้วก็ออกเสียงว่าผิดเป็น inspire นะครับ inspire เห็นสระไอเนี่ยนะฮะกลายเป็นนามปุ๊บชาวไทยก็ออกเสียงว่า inspiration แล้วรู้สึกก็โอ้นะโอเคเลยจริงๆแล้วนะครับมันเป็นอะไร inspiration นั่นเองครับถ้าให้เหมือนถ้าให้เหมือนเป็นกฎกติกาเดียวคือสระอินะครับ inspiration แต่เนื่องจากฝรั่งเขาจะพูดเร็วนะครับบางครั้งก็จะกลายเป็น inspiration เสียงมันจะเปอร์ๆมากกว่านั่นเองครับแต่จะ inspiration หรือว่า you are Chris you are my inspiration หรือ you are my inspirationก็ดีกว่า you are my inspiration แน่นอนครับผมนะฮะนั่นก็คือเรื่องแรกของเรานะครับคำไหนที่ลงท้ายด้วย ire อย่างเช่นคำว่า inspire เนี่ยนะครับฝรั่งก็จะต้องออกเสียงว่า inspire ถูกต้องแล้วครับ inspire ไม่ใช่ inspire นะครับวิธีการจำง่ายๆครับก็คืออยู่ในปาร์ตี้ร้อนดังกับไฟเออร์เธอสวยเซ็กซี่ร้อนดังกับไฟเออร์ F-I-R-E ก็คือ fire ถูกต้องไหมครับไม่มีใครออกเสียงว่าไฟใช่ไหมฮะแล้วก็แน่นอนไม่ใช่ไฟเอ้ยแน่นอนนะครับดังนั้นนะครับ I-R-E ก็คือ fire ถ้าเป็นสายไฟฟ้าก็เรียกว่า wire ใช่ไหมฮะหรือแม้กระทั่งเนี่ยนะครับยางรถยนต์ก็คือเรียกว่า tire นะฮะ tireคำว่าจ้างก็คือ hire H-I-R-E hire นะฮะหรือแม้กระทั่งคำว่าเหนื่อยเนี่ยนะครับก็คือ tired นะฮะสองพยางค์นะครับ tired นะฮะหรือถ้าเกษียณเนี่ยนะครับจากการทำงานหรือว่าเลิกเล่นกีฬานะครับก็
าเรียกว่า retire แต่น้องๆมหาวิทยาลัยห้ามใช้เด็ดขาดนะครับคำว่า retire I retire ไม่ได้นะครับเพราะถ้าคุณนั้นโดนทายออกจากมหาวิทยาลัยนะครับเขาจะเรียกว่า I got expelled นั่นเองครับ I got expelled ก็คือถูกไล่ออกนั่นเองครับดังนั้นครับอย่าลืมนะครับว่าคำที่ลงท้ายด้วย IRE นะครับต้องออกเสียงว่า IER ผมเคยเจอนะครับพี่น้องชาวไทยคนนึงครับมาทำงานสายครับผมถามเขาไปว่า Why are you late คุณมาสายทำไมเขาบอกผมแบบนี้ครับเขาบอกว่า My car have a fat Thai รถผมมีคนไทยอ้วนๆนั่งมาด้วยเอ้าแล้วมันจะไปเกี่ยวอะไรวะเขาก็บอกครับนี่ครับยางแบนนะครับอาจารย์โอ้โหยางแบนไปออกซะแฟตไทยที่จริงแล้วนะครับต้องเป็น flat tire สิครับผมนะฮะเพราะปัญหาคือคำว่า flat มันมีตัว L ด้วยนะครับผมก็ไปข้ามซะครับ flat เนี่ยนะฮะดังนั้นครับวันนี้เรื่องที่อยากจะเน้นนะครับก็คือภาษาอังกฤษครับเมื่อไหร่ที่มันมีตัว L กับตัว R นะครับอยู่ตรงนั้นเนี่ยก็ต้องใส่เสียงนะครับอย่างเช่นผมก็คือ Chris นะครับผมดังนั้นอยากให้ออกเสียงภาษาไทยกันให้ถูกต้องนะครับไม่ใช่ครูคิดครูคิดบ้านครูคิดอยู่ตรงไหนบ้านของผมตรงไปเลี้ยวฝาโอ้โหจะเอาหินไปเฟี้ยงบ้านซะหน่อยเนี่ยนะฮะต้องเป็นอะไรครับครูคริสสิครับเพราะถ้าคุณออกเสียงภาษาไทยถูกต้องเนี่ยนะฮะคุณก็จะสามารถออกเสียงภาษาอังกฤษได้ถูกต้องเหมือนกันครับก็คือ Christopher นะฮะหรือว่า flat นะฮะแล้วคำว่ายางก็คือ tire flat tire นั่นเองครับกฎกติกาที่2เนี่ยนะครับผมที่ผมเห็นประจำเนี่ยนะครับก็คือคุณผู้ชมครับปุ๊บนี่ก็คือนิ้วครับ finger ก็คือนิ้วนั่นเองนะครับแต่ทราบไหมครับว่าพอเป็นคำว่านักร้องปุ๊บเนี่ยนะครับเขาจะไม่ได้ออกเสียงว่าซิงเกอร์นะครับหรือซิงเกอร์นะครับมันจักเย็บผ้าแล้วครับเขาจะออกเสียงว่า singer เป็นงองูครับนี่นะครับไม่มีกฎกติกามารยาทนะครับ singer ไม่ใช่ singer ครับนั่นก็หมายความว่าการร้องเพลงนะครับก็ต้องเป็น singing นั่นเองครับ singing ถูกต้องแล้วครับไม่ใช่ singing นะครับเพราะถ้าคุณบอกว่า singing เนี่ย singing มันจะแปลว่าจมน้ำสิครับคุณผู้ชมครับปัญหานะครับเคยเจอนะครับที่แน่นอนฮะฝรั่งคนนึงนะครับออกเรือไปนะครับในอ่าวไทยครับเรือเธอไปชนหินสิฮะแล้วก็เลยวอไปที่หอบังคับการว่าI'm sinking. ผมกำลังจมน้ำปรากฏนะครับว่าพี่น้องชาวไทยงงนะครับ You are sinking. What song are you singing? โอ้ยไม่ได้ร้องเพลงไหมก็เลยจะจมน้ำอยู่แล้วครับดังนั้นครับการร้องเพลงเขาเรียกว่า singing นะครับและอีกหนึ่งคำนะครับที่เราออกเสียงผิดกันบ่อยๆนะครับก็คือคำว่า belongings นั่นเองนะครับ belongings ก็แปลว่าอะไรครับของมีค่านะครับไม่ใช่ belonging นะฮะดังนั้นเขาอยากจะบอกนะครับว่าเมื่อไหร่เห็นคำว่าGINGS นะครับหลายๆครั้งมันจะเป็นงิ่งนะฮะก็ลองเช็คกันดีๆแล้วกันครับชุดต่อไปเนี่ยนะฮะจะเป็นอันนี้ครับคำว่าหุบเขานะครับในภาษาอังกฤษเนี่ยนะฮะเขาจะสะกดกันเป็น VALLEY บ้าออกเสียงนะครับวาเล่นะฮะโอ้โหวาเล่นะครับฝรั่งก็ฟังว่าอะไรครับฝรั่งก็จะฟังเป็นว่าบริการรับฝากจอดรถสิครับผม valet parking ครับ VALET เพราะ valet parking นะครับจะเห็นได้ตามโรงแรมนะครับกับร้านอาหารหรูๆชนิดนึงครับก็จะมีบริการรับฝากจอดรถให้ valet parking ครับที่จริงนะคำนี้ไม่ได้ออกเสียงว่า valet นะครับคำนี้ก็ออกเสียงว่า valley ครับผมถ้าหุบเขาครับจำไว้เลยนะครับเมื่อไหร่ที่เป็น LEY นะครับจะเป็น LEY เอนะครับ valley นะครับ valley หรืออย่างเช่นนะครับเพลงที่เขามาร้องรวมกันไม่ใช่เมดเล่นะครับต้องเป็น medley นั่นเองครับ volleyball ไม่ใช่วอลเล่บอลนะฮะ volleyball นะฮะส่วนรถเข็นนะครับก็จะเรียกว่า trolley นะฮะไม่ใช่ trolley นะครับ trolley เนี่ยเป็นนักแสดงตลกมั้งฮะ trolley นั่นเองครับหรือแม้กระทั่งบัมบัมบัมบัมบัมบัมบัมบัมบัม harley นะฮะไม่ใช่ harley นะฮะ harley davidson นะฮะ son นะฮะไม่ใช่สันนะฮะบ้านเราครับ harley davidson พอฝรั่งมาถาม is that a harley davidson ฮะ harley davidson ฮะฮาร์เลย์เดวิดสันแย่ฮาร์เลย์เดวิดสันต้องเข้าใจนะครับคุยพี่น้องชาวไทยก็ต้องฮาร์เลย์เดวิดสันแต่ถ้าฝรั่งเนี่ยนะครับก็จะออกเสียงว่าฮาร์ลีย์เดวิดสันนั่นเองครับคำต่อไปครับคำที่ลงท้ายด้วยนะครับที่ด้วยตัว BT หรือ PT เนี่ยนะฮะอยากจะฝากบอกนะครับว่าตัว P กับตัว B นะครับหลายๆครั้งไม่ได้ออกเสียงนะฮะอย่างเช่นคำนี้ครับคำว่า receipt ที่แปลว่าใบเสร็จนะครับบ้านเราชอบออกเสียงว่า receipt นะฮะ receipt ไม่ใช่ receipt นะฮะก็จะออกเสียงว่า receipt นะครับผม receipt นั่นเองนะฮะเหมือนกับคำนี้ครับคำว่าหนี้สินนั่นเองนะฮะ
หนี้สินเนี่ยนะครับก็คือ debt นะครับไม่ได้ออกเสียงว่า debt แล้วก็ไม่ได้ออกเสียงว่า debt ด้วยนะฮะบางคนบอก debt นะฮะเขาออกเสียงว่า debt นั่นเองครับตัว b จะข้ามไปเลยนะครับเขาออกเสียงว่า debt อย่างเช่นถ้าตอนนี้ผมเป็นหนี้เนี่ยนะครับ I'm in debt นั่นเองครับ I'm in debt ต้องใส่ in นะฮะถ้าไม่ได้ใส่ in นะครับไปออกเสียงว่า I am debt ก็จะแปลว่าเขาตายแล้วนะตัวเอง I'm in debt และอีกหนึ่งคำนะครับที่มีความเกี่ยวข้องคำว่า debt นะครับก็คือคำว่า doubt นั่นเองครับซึ่งคำนี้นะครับบ้านเรานะครับมักจะชอบเข้าใจผิดกันบ่อยๆนะครับนึกว่า doubt เนี่ยมันจะแปลว่าสงสัยไงแต่มันเอ็ดมันผิดนะครับไม่ใช่นะฮะ doubt เนี่ยนะครับแปลว่าอะไรแปลว่าความคิดในเชิงลบหรือการไม่ไว้วางใจอะไรเป็นอย่างสูงนั่นเองครับเหตุผลหนึ่งที่คนไทยนั้นพูดภาษาอังกฤษกันไม่ค่อยได้ที่จริงแล้วมีความรู้แล้วก็มีประสบการณ์การเรียนรู้มาเยอะนะครับแต่เป็นเพราะตัวเองนั้น doubt ตัวเองครับ doubt ตัวเองไม่ได้แปลว่าสงสัยนะฮะ doubt ตัวเองคืออะไรมองว่าตัวเองนั้นไม่เก่งหรือว่าเหมือนแบบเก่งสู้เขาไม่ได้ครับก็เลยคิดตัวกับตัวเองว่าโอ้ฉันจะว่าฉันทำไม่ได้แน่เลยแล้วก็เลยไม่กล้าที่จะพูดนั่นเองครับดังนั้นครับอยากจะบอกนะครับว่า get rid of your doubts get rid of your doubts ก็คืออะไรครับกำจัดนะครับความคิดในเชิงลบของตัวเองแล้วลองคิดดูสิครับว่าเราก็พอมีความรู้เราก็ทำได้ลองทำดูผิดถูกไม่เป็นไรครับขอให้ได้ลองทำดูสักนิดหนึ่งก็ดีครับนะฮะดังนั้นครับคำว่า doubt แปลว่าความคิดในเชิงลบนะฮะอย่างเช่นฝรั่งจะใช้ครับ I doubt it ก็จะแปลว่าอะไรผมคิดว่าไม่นะคำต่อไปครับคำชุดนี้ก็ออกเสียงผิดประจำเลยนะฮะคำว่าน้ำผลไม้ครับ juice นะครับผม juice ไม่ได้ออกเสียงว่าจุ้ยนะฮะ juice นะครับผมท้องเสีย juice เลยนะครับผมน้ำผลไม้ไม่ใช่จุ้ยนะฮะต้องออกเสียงว่า juice นั่นเองครับเมื่อไหร่ที่เป็น UI นะครับอยู่ในไส้นะครับก็จะออกเสียงสระอูกันบ่อยๆครับนะฮะอย่างเช่นอีกหนึ่งคำนะครับก็คือคำว่า cruise นั่นเองครับถูกต้องครับ cruise เหมือนทอมครูซนะฮะชาวไทยนะครับบางทีไปออกเสียงว่าครุยนะฮะอย่างเช่นเราจะไปทานข้าวล่องเรือกันนะครับบนแม่น้ำก็จะเรียกว่าอะไรครับเรียกว่า dinner cruise แต่ผมเคยได้ยินนะครับไปถามฝรั่งว่า would you like to go on a dinner cruise ฝรั่งก็งงฮะ dinner cruise ฮะเพราะอาจจะบอกนะครับว่าล่องเรือทานข้าวต้องออกเสียงว่า dinner cruise แต่ถ้า dinner cruise เนี่ยน่าจะเป็นการหาของกินตามขยะอะไรเงี้ยนะเหมือนคุยของกินเนี่ยนะฮะนั้นครับต้องออกเสียงว่าอะไร dinner cruise นั่นเองครับนะฮะ cruise แปลว่าการล่องเรือหรืออย่างเช่นครับ cruise control ไม่ใช่ cruise control นั่นเองครับคำต่อไปครับเมื่อไหร่ที่นะฮะคำภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับลงท้ายด้วยตัว b ฮะมันก็จะต้องออกเสียงลากยาวต่ำนิดนึงนะครับคล้ายๆกับภาษาไทยครับก็คืออย่างเช่นบ้านผีปอบเราคงไม่ได้บอกว่าบ้านผีป๊อปใช่ไหมครับผมบ้านผีปอบนั่นเองครับดังนั้นครับอยากจะฝากไว้นะครับก็คือ1ฮะคำว่าปูเนี่ยนะครับก็ต้องออกเสียงว่า crab ก็คือปูครับผมเหมือนคล้ายๆกินแกลบนะฮะแต่ถ้าไปออกเสียงสั้นๆว่า crab เนี่ยนะฮะอย่างเช่นบ้านเราชอบเสียง I like to eat crabถ้าพูดสั้นๆอย่างนี้ก็เหมือนกันเลยครับผมชอบกินครีนะครับผม crab ก็คือครีคือของเสียๆ crab ก็คือปูหรืออีกหนึ่งคำครับที่เราออกเสียงกันผิดนะครับเรื่องราวของอาหารก็คืออะไรครับเนื้อลูกแกะเนี่ยนะครับมันสะกดเป็น lamb เนี่ยนะครับผม lamb เนี่ยมันออกเสียงว่า lamb รู้จักพี่คนนี้ไหมครับพี่อ่างครับวันนี้จะมาสอนคำว่าเนื้อลูกแกะเนื้อลูกแกะก็ออกว่าแหลมไงนึกออกป่ะแหลมเลยนั่นไงเข้าใจแล้วใช่ไหมล่ะแหลมนั่นเองครับแต่ก็อย่าไปออกเสียงเหมือนอย่างนั้นนะฮะไม่งั้นผมกลัวคุณไปหาฝรั่งครับไปบอก Can I have some แหลมเลยนะฮะดังนั้นครับต้องออกเสียงว่าแหลมถ้าไปออกเสียงสั้นๆว่าแหลมเนี่ยนะฮะแหลมก็จะกลายเป็นโคมไฟสิครับโอ้นี่ฟันแข็งมากนะฮะไปกินโคมไฟได้ด้วยแหลมคือโคมไฟแหลมเนี่ยนะฮะก็คือลูกแกะหรือเนื้อลูกแกะนั่นเองครับที่จริงนะครับมันก็จะมีหลายคำนะที่ลงท้ายตัว b นะฮะที่บ้านเราออกเสียงผิดอันนึงนะครับออกไปเลยครับพี่น้องครับออกไปเลยนะครับพี่น้องบ้านเราก็ไปออกเสียงว่าม็อบใช่ไหมฮะถ้าไปบอกฝรั่งครับว่า today we mop here mop here ก็จะเราจะมาถูพื้นที่นี่สิครับผมนะฮะม็อบเนี่ยมันไม่ได้นะครับฝรั่งจะฟังเป็น mop mop ที่จริงแล้วนะครับมันต้องออกเสียงว่า mop นั่นเองครับmop mob mop เหมือนกับขอมอบดอกไม้ในสวนเนี่ยนะฮะ mop แต่ถ้าเป็น mop ถูพื้นหรือไม้ถูพื้นแต่ที่จริงแล้วนะครับถ้าเรามีการชุมนุมกันเนี่ยนะครับที่จริงฝรั่งเขาก็ไม่ค่อยรู้ว่า mob เท่าไหร่หรอกครับเพราะ mob ภาษาอังกฤษจะแปลว่ากลุ่มคนที่มีความไม่ดีหรือว่ามีพึงประสงค์ไม่ดีกันเนี่ยนะฮะ
การชุมนุมเนี่ยนะครับเขาจะเรียกว่า a rally นะฮะหรือว่า demonstration หรือจะเป็น a protest ก็ได้ครับ protest ก็เหมือนประท้วงนั่นเองนะครับดังนั้นฝากไว้นะฮะคำที่ลงท้ายในตัว b เนี่ยก็ต้องลากยาวต่ำตัวที่สองครับที่ลากยาวต่ำก็คือตัว d ครับ Thai food นะฮะไม่ใช่ Thai food ฮะไปถามฝรั่ง Would you like to eat some Thai foodพี่ครับพี่จะกินเท้าไทยหน่อยครับผมนะฮะดังนั้นครับก็เป็นไทยฟู้ดหรือแม้กระทั่งครับวันนี้นะครับคุณผู้หญิงครับคุณมีแฟนฝรั่งแล้วอยากจะด่าแฟนฝรั่งของคุณว่าคุณเป็นผู้ชายที่ไม่ดีมากเลยก็ต้องบอกอะไรครับ you are a bad man แต่ผมเคยเจอนะครับที่นะครับรีบด่าแฟนฝรั่งตัวเอง I hate you you are a bad man ฝรั่งทำท่าแบบนี้ให้ดูเลยครับโอเค baby I'm bad man แล้วเธอจะเป็น bad girl ไหมดังนั้นนะครับก็อยากจะบอกครับว่า bad man ก็คือมนุษย์ข้างข่าวBad man เนี่ยนะครับก็คือผู้ชายที่ไม่ดี Thai food ก็คือเท้าไทย Thai food ก็แน่นอนครับก็คืออาหารไทยนั่นเองครับตัวที่3หลักๆที่เราใช้ผิดนะฮะใน

แก๊งนี้ตัวจีนั่นเองครับชาวไทยครับไปทำกระเป๋าหายที่เมืองนอกครับแล้วไปถามฝรั่งว่า Where is my bag? Where is my bag? หลังฉันอยู่ไหนฝรั่งบอกเอ้าหลังก็อยู่ที่ข้างหลังสิครับคุณก็ไปดูสิครับดังนั้นนะครับไม่ใช่แบกนะครับต้องเป็นอะไรครับแบกเหมือนกับวันนี้ผมกำลังอะไรครับแบกของอย่างหนักใช่ไหมฮะแบกนั่นเองครับแบกนะฮะจ็อกไม่ใช่จ็อกนะฮะจ็อกหรือว่าแม้กระทั่งหมานะครับต้องออกเสียงว่า dog นะฮะไม่ใช่ dog เพราะถ้าไปออกเสียงว่า dog นะครับมันก็จะแปลว่าการเอาเรือนะครับมาจอดเทียบท่านั่นเองครับผมเรื่องต่อไปนะครับที่เรานั้นมักจะมีปัญหาในการออกเสียงนะครับก็คือออกเสียงตัว L กับตัว R นั่นเองครับตัว L ก็ต้อง L นะฮะเสียงก็คล้ายๆ rolling ส่วนตัว R นะครับก็คือเร่อก็คือคล้ายๆนั่นนะครับผมกับรอเรือนะครับ R เนี่ยนะครับเรามาลองดูฝั่งตัว R กันก่อนไหมฮะตัว R ครับจะมีอะไรบ้างครับ1 rice ก็คือข้าวครับ rice 2ครับก็จะมีคำว่า right right ที่แปลว่าถูกต้องหรือเลี้ยวขวาครับต่อไปนะครับก็จะมีคำว่า ripe นะฮะก็คือผลไม้ที่สุกแล้วนั่นเองครับ ripe ต่อไปนะครับจะมีคำว่า ride นะตัวนี้มันเป็นตัว d นะครับส่วนนั้นตัว d ก็ต้องเป็นลากยาวต่ำก็คือ ride ไม่ใช่ ride my bike นะครับ ride นะครับ ride แล้วก็อีกหนึ่งคำก็คือคำว่า rise rise ที่แปลว่าขึ้นนะครับอย่างเช่น sunrise นั่นเองครับบางคนผมได้ยินนะครับไลกลายเป็นรูปไลกันไปหมดเลยครับไปดูฝั่งตัว L กันบ้างครับตัว L ก็จะมีอะไรบ้างครับกดไลค์กดไลค์นะฮะไม่ได้นะครับกดไลค์แต่แน่นอนครับถ้าคุยกับคนไทยผมจะพูดว่ากดไลค์นะฮะแต่ถ้าฝรั่งมาต้องเป็นไลค์ที่แปลว่าชอบ light light ที่แปลว่าไฟแปลว่าเบาแล้วสว่างหรือจะแปลว่าจุดก็ได้ครับอย่างเช่นจุดเทียนนะครับต่อไปจะมีคำว่าlice นะฮะที่แปลว่าเห็บเหาอะไรอย่างงี้นะฮะต่อไปนะครับก็จะมีคำว่า life ที่แปลว่าชีวิตนะครับแล้วอีกหนึ่งคำนะครับก็คือคำว่า live live live ที่แปลว่าถ่ายทอดสดนั่นเองนะครับ live และอย่าลืมนะครับต้องแยกแยะให้ถูกนะครับระหว่าง live ถ่ายทอดสดนะฮะและถ้ามี s ก็จะกลายเป็นชีวิตหลายชีวิตอย่างเช่น many livesและถ้าเป็น live อีกหนึ่งตัวก็จะเป็น live นะครับที่อยากจะฝากไว้นะครับสุดท้ายนี้ก่อนเราจะปิดนะฮะตอนนี้นะครับก็คืออยากจะให้ทุกๆคนนะครับในประเทศไทยออกเสียงกันถูกต้องสักทีนะครับ long live the king ครับผมขอให้ทรงพระเจริญไม่ใช่ long life the king นั่นเองนะครับผมแม่นะคุณผู้ชมครับแน่นอนครับหวังว่าคุณคงจะกลายเป็นคนที่ออกเสียงภาษาอังกฤษกันได้ถูกต้องแล้วก็พูดได้มากขึ้นอย่างแน่นอนนะครับแต่ตอนนี้นะครับรายการคลิกของเราก็หมดเวลากันอีกแล้วเนี่ยนะครับแล้วอย่าลืมมาพบกันคราวหน้านะครับแต่ตอนนี้ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: This idea is the only one idea in the world.

0: ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
2: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
3: นายคือใครเนี่ย
2: ฉันชื่อ DLTV
3: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
2: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
3: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
1: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV ช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ Strong Together ซีซั่นที่2ค่ะอยู่ด้วยกันกับวาวเช้าๆแบบนี้เช่นเคยนะคะวาวจะพาทุกคนไปออกกำลังกายด้วยกันตลอดระยะเวลา1เดือนนี้เลยและเราจะมาปรับทั้งพฤติกรรมการออกกำลังกายปรับทั้งพฤติกรรมด้านอาหารนะคะให้ทุกคนสุขภาพดีขึ้นและรูปร่างดีขึ้นไปด้วยกันค่ะและเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะวาวอยู่ด้วยกันกับน้องสตางค์นะคะยินดีต้อนรับน้องสตางค์ค่ะวันนี้นะคะอุปกรณ์ที่เราต้องใช้นะคะจะมีดัมเบลหรือว่าถ้าใครไม่มีนะใช้ขวดน้ำได้เดี๋ยวน้องตังหยิบขวดน้ำมาได้เลยนะคะดัมเบลที่เราใช้นะคะจะเป็นดัมเบลเบาๆนะอาจจะประมาณ1โล2โล3โลได้เลยนะคะและวันนี้นะว่าเตรียมเจ้านี่มาด้วยนะคะมันจะเป็นอุปกรณ์ที่เราจะใช้ในการทำท่า push up นะคะ push up หรือว่าท่าวิดพื้นเนี่ยปกติเราทำที่พื้นใช่ไหมแต่ว่าสำหรับเราสาวๆนะคะหรือสำหรับใครบางคนที่เพิ่งเริ่มต้นเนี่ยมันอาจจะยากเกินไปค่ะดังนั้นนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำ push up หรือว่าท่าวิดเนี่ยการผลักเนี่ยนะคะจากอุปกรณ์ก่อนวาวใช้เป็นบ็อกซ์นะคะใครที่ไม่มีนะสามารถใช้ตู้ใช้โต๊ะใช้เตียงอะไรได้หมดเลยแต่ขอให้มีความมั่นคงนิดนึงนะคะเพราะเดี๋ยวเราจะออกแรงผลักกันนะคะโปรแกรมในวันนี้นะคะจะเป็นโปรแกรม upper body นะคะอยู่ด้วยกันมา4วันแล้ว upper body วันนี้จะมีความ advance ขึ้นนิดนึงจะมีการใช้แกนกลางลำตัวมากขึ้นอีกนิดนึงนะคะเดี๋ยวไปดูกันค่ะว่าท่าวันนี้มีท่าอะไรบ้างค่ะเอาละค่ะสำหรับท่าแรกนะเดี๋ยวเราจะเริ่มการจากการที่เราจะทำท่า bench over row จำได้ไหมเราเคยทำท่ากันแล้วค่ะแต่ว่าท่า bench over row วันนี้นะพี่ทำให้ดูก่อนนะคะเราจะใช้มือดึงขึ้นทีละข้างดึงขึ้นทีละข้างแบบนี้เพราะฉะนั้นมันจะใช้การเกรงท้องเยอะขึ้นเนาะตอนที่เราดึงขึ้นเราจะไม่ผลักตัวขึ้นเราจะเกรงท้องเอาไว้ดึงขึ้นทีละข้างแบบนี้ถูกต้องโอเคเราจะทำกันข้างละ10ทีเพราะฉะนั้นมันจะต่อเนื่องนิดนึงนับรวมกัน20เนาะไวไหมคิดว่าได้นะคิดว่าได้นะโอเคถ้าต่อมาวางอุปกรณ์ดัมเบลหรือว่าขวดน้ำไว้ก่อนนะคะเราจะมาใช้โต๊ะตู้ต่างเตียงหรือวันนี้ว่าใช้ตัวบ็อกซ์ตัวนี้นะคะเราจะทำท่าวิดพื้นหรือว่า push up นะแต่เป็นใช้เป็นบ็อกซ์ push up นะคะเริ่มจากการยืนเขย่งปลายเท้ามาที่ด้านหลังตั้งยืนความกว้างประมาณเท่าช่วงเอวเพื่อความมั่นคงนะคะเขย่งปลายเท้าขึ้นโอเคหมุนหัวไหล่มาด้านหลังยืดหน้าอกขึ้นและเก็บก้นมาให้พี่วาวเหมือนเราทำแพลงค์ตั้งอากาศถูกต้องพอพร้อมแล้วตั้งงอข้อศอกน่ะแล้วดันขึ้นมาโอเคดีนั่นแหละค่ะใครทำได้ลงครึ่งเดียวแบบตั้งไม่เป็นไรใครทำได้ลงสุดเหมือนว่าอ่ะน่ะลงพร้อมๆกันแบบนี้ได้เลยนะคะเราจะทำท่านี้ด้วยกัน10ทีด้วยกันนะคะแล้วก็ต่อมาท่าต่อมานะคะเราจะเป็น overhead bicep extension นะใช้อุปกรณ์มาค่ะจับมาใช้1 ข้างโอเคตั้งจับขวดน้ำด้วย2มือนะชูขึ้นเหนือศีรษะนะคะแบบนี้นะแล้วเรางอข้อศอกไปด้านหลังหนีบข้อศอกมาที่ศีรษะนิดนึงแล้วผลักยืดขึ้นมาด้านบนเกรงท้องไว้ให้พี่วาวด้วยและเหยียดแขนขึ้นมาโอเคตอนที่เราผลักขึ้นนะตั้งต้องพยายามไม่ให้เปิดข้อศอกออกแบบนี้นะข้อศอกกำกำเอาไว้หนีบข้อศอกเอาไว้แบบนี้โอเคเราจะรู้สึกที่ไปเก็บกล้ามเนื้อแขนด้านหลังและท่าสุดท้ายของเรานะคะเราจะใช้2ข้างเลยท่าไบเซปเคิร์ลท่านี้คนอาจจะคุ้นเคยนะเหยียดแขนมาตรงๆแบบนี้นะคะสุดแขนเลยอ่ะพอพร้อมแล้วยกขึ้นมาให้เหมือนเราจะมาแตะที่ตัวหัวไหล่ด้านหน้าแล้วเราก็เปิดมือออกไปใหม่เหมือนเราวาดวงกลมขึ้นมาตอนที่ทำท่านี้นะคะพยายามเกรงแขนเกรงตัวให้นิ่งๆไม่ต้องเหวี่ยงขึ้นมาแบบนี้นะพยายามให้นิ่งๆที่สุดเลยเพื่อที่เราจะได้ใช้กล้ามเนื้อบริเวณนี้นะคะไบเซปให้ได้เต็มที่เนาะ10ทีเช่นเดียวกันท่าละ10โอเคนะมีทั้งหมด4ท่าด้วยกันนะคะก่อนที่จะไปเริ่มโปรแกรมออกกำลังกายในวันนี้เดี๋ยวเรามาวอร์มอัพกันก่อนค่ะวอร์มอัพกันเลยนะ
1: ค่ะ
0: โอเควอร์มอัพนะคะเริ่มจากการหมุนแขนไปข้างหน้าค่ะมาวอร์มหัวไหล่กันมา10ที2 3 4วงกว้างๆเลยนะคะ6 7 8 9สิบหมุนกลับมาสิบทีสองสามสี่ทางบ้านทำไปพร้อมกันเลยนะ7 8 9 10โอเคชูมือไปข้างหน้านะคะคว่ำมือไว้นะดึงศอกพลิกหงายมือมาข้างหลังบีบสะบักค่ะไปสิบทีถ้ามองจากด้านข้างนะคะตัวเราจะตั้งตรงวางไว้นะแล้วเราออกแรงบีบสะบักวอร์มกล้ามเนื้อหลังกันเท่าไหร่แล้วเนี่ย5ช่วยพี่นับด้วยนะ6เจ็ดมาค่ะ8 9อีกที่1 10โอเคค่ะเดี๋ยวขอเป็นโอเวอร์เฮดบ้างนะชูแขนขึ้นมาแบบนี้นะคะ ยืดขึ้นไปข้างบนเลยทุกคนมา1ไปค่ะ10จี2 3 4 5 6 7 8อีกนิดหนึ่ง9ฟิปๆโอเคค่ะเดี๋ยวขออีกท่านึงนะคะเดี๋ยวเราจะยกแขนขึ้นมายืดตัวไปอย่างนี้นะแล้วก็เอามือลงมายืดตัวอีกด้านหนึ่งป่ายสิบทีค่ะสองแล้วสามสี่ห้าหกยืดแขนเปิดอกออกเสร็จแล้วแปดอีกสองทีเก้าอีกทีหนึ่งสิบโอเคค่ะเอาล่ะพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มโปรแกรมวันนี้กันเลยค่ะลุยนะ
1: อันแรกเป็น
0: เบนโอเวอร์โรลนะเบนโอเวอร์โรลทีละข้างนะคะเอาล่ะพลังพับตัวมาเหมือนเดิมนะปลายเท้าตรงนะคะยืดหน้าอกเกรงท้องเอาไว้นะ

0: ราจะดึงแขนทีละข้างดึงศอกขึ้นมาปลายปล่อยลง1 20ชี้ค่ะ2สลับข้างไปเรื่อยๆนะ3 4ดีมาดึงมา5 6สตางค์นะพี่ๆนะ
1: 7
0: ตอนที่เราทำท่านี้นะคะพยายามเกรงท้องยึดเอาไว้และตอนที่เราปล่อยแขนลงมาอย่าให้แขน

0: นะคะพยายามเขย่งปลายเท้าไว้ยืดหน้าอกเกรงตัวและเกรงท้องเก็บก้นมาด้านหน้านะเหมือนเราทำแพลงนะคะเราจะพุชอัพไปพร้อมกัน10ทีนะ1 2 3ไปย่อแขนลง1 2ฟังนับพี่พี่นะตอนที่ทำนะคะเราเหมือนพยายามจะเป็นแพลงตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเราจะไม่ก้นโด่งและเราจะไม่แอ่นหลังด้วยนะ
1: 8
0: อีก2ทีเท่านั้นมายืดหน้าอกไว้ตอนดัน
1: สิบ
0: โอเคเยี่ยมมากเลยค่ะเอามาหยิบอุปกรณ์มาทีนี้ข้างเดียวนะข้างเดียวนะคะเราจะจับเอาไว้2มือใครมีดัมเบลจับแป้นไว้แบบนี้นะคะใครมีขวดน้ำจับแบบน้องสังได้เลยนะคะเหยียดแขนขึ้นมาด้านบนเราจะหนีบข้อศอกเอาไว้นะแล้วเราผลักแขนไปด้านหลังไป10ที1ตั้งเกรงท้องให้ที่วันนิดนึงดี
1: 2
0: 3ไปด้วยกันนะคะ4ออกแรงผลัก2ข้างเท่าๆกันนะ
1: 5
0: 6นิดเดียวนิดเดียวเกรงท้องไว
1: ้7
0: เหยียดแขนขึ้นมา
1: 8
0: 9อีกทีเดียวค่ะทุกคน
1: 10
0: โอเคค่ะหยิบขึ้นมาอีก1ข้างไบเซปเคิร์ลค่ะหงายมือเอาไว้ล็อกข้อมือเอาไว้ยืดหน้าอกขึ้นนะคะพร้อมแล้วนะเราพับแขนขึ้นมาไป10ทีหนึ่ง
1: สอง
0: ดีค่ะยืดหน้าอกไว้นะ
1: สาม
0: สี
1: ่ห้า
0: หก
1: เจ็ด
0: แปดอีก2ทีนะคะมา
1: เก้าสิบ
0: โอเคค่ะครบ4ท่าแล้วพักกันประมาณ1นาทีค่ะเป็นยังไงรอบแรก
1: ตอนแรกคิดว่าจะไม่ไหวอะค่ะแต่ก็พอได้ออกเรื่อยๆก็ไหวขึ้นมาได้อยู
0: ่ใช่จริงๆออกกำลังกายมันคือการที่เราเริ่มทำเนี่ยแหละเราอาจจะคิดว่าเฮ้ยมันจะยากมากมันจะเหนื่อยมากแต่จริงเริ่มไปก่อนไม่ไหวเราแค่ทำให้ช้าลงแค่นั้นเองหรือเปลี่ยนน้ำหนักให้มันเบาขึ้นนะคะใครทำท่าไหนไม่ได้ปวดมากก็คือลดน้ำหนักลงหรือจะใช้เป็นแขนเปล่ายังได้เลยฝึกควบคุมกล้ามเนื้อกันก่อนเนาะพอเราควบคุมกล้ามเนื้อได้ดีนะคะเราค่อยใช้น้ำหนักดัมเบลที่มันหนักขึ้นหรือว่าท่าที่มันยากขึ้นช่วงแรกพยายามเน้นต่อเนื่องกันก่อนนะโฟกัสกล้ามเนื้อไปตามที่วาวบอกนะคะทำไปพร้อมๆกันได้เลยนะเอานะเดี๋ยวจะเริ่มเซตที่2แล้วนะ
1: ลุยค่ะ
0: มาค่ะมาดัมเบลมาค่ะโอเคค่ะมาเบนช์โอเวอร์โรลนะทำทีละข้างนะคะเป็นซิงเกิลอาร์มนะคะพร้อมแล้วเกรงท้องไว้ดึงศอกไป20ทีค่ะ1 2 3ใครทำไปพร้อมกับวาวเกรงท้องเอาไว้นะคะยืดหน้าอกเอาไว้ด้วยเราจะไม่พับตัวลงต่ำแล้วเราจะไม่ดึงตัวสูงขึ้นนะตัวอยู่กับที่และอย่าลืมข้อศอกต้องอยู่แนบลำตัวไว้ก้มศีรษะนิดนึงนะคะให้กระดูกคอเป็นแนวเดียวกับกระดูกสันหลังค่ะ
1: 17
0: แล้วเหรอ
1: 18
0: อีก2ที
1: 19
0: 20ทางบ้านบอกวาทีนะว่าสตังนับเร็วเกินหรือเปล่านะทำไมวารู้สึกพูดเสร็จมันจะ20ละเอามาค่ะทำท่าพุชอัพกันทุกคนเตรียมพร้อมนะคะเขย่งปลายเท้าขึ้นนะยืนประมาณความกว้างเท่าช่วงเอวนะคะหมุนหัวไหล่ไปข้างหลังนิดนึงเพื่อจะได้ยืดหน้าอกขึ้นเก็บก้นลงมาเกรงท้องเอาไว้เหมือนเราทำแพลงนะคะพร้อมแล้วป่าย10ฉีด
1: 1
0: 2ใครลงไม่สุดไม่เป็นไรกางข้อศอกออกจากตัวนะคะประมาณ45องศานะ
1: 6
0: มาสู้ๆค่ะ
1: 7
0: ท่านี้อาจจะยากนิดนึงอีก2ทีเท่านั้นค่ะดันไว้ยืดหน้าอกไว้นะ10ยัง
1: 10แล้ว
0: 10แล้วพี่บอก
1: 10แถม1
0: 10แถม1โอเคค่ะดัมเบลขึ้นมา1ท่าค่ะมีแถมจับแป้นไว้ใครจับขวดน้ำจับขวดน้ำไว้ได้เลยเกรงท้องไว้นะหนีบข้อศอกไว้ค่ะพร้อมแล้วป่ายผลักมือไปข้างหลังแล้วดัดขึ้น1 2ท่านี้นะคะพยายามให้หลังไม่แอ่นเกรงท้องถูกต้องและเหยียดแขนขึ้นมาตรงๆ6แล้วอีก4ทีมานิดนึงนิดนึงพยายามควบคุมทั้งซ้ายและขวาให้ได้เท่ากันอีกทีเดียว
1: 10
0: ต้องพยายามหนีบศอกไว้นะหนีบศอกไว้นะมาดัมเบลมา2ข้างนะคะกล้ามเนื้อตรงข้ามนะไปเสร็จด้านหน้าค่ะพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะมา
1: 2
0: บังเปิดออกไว้นะเหยียดที่สุดแล้วขึ้นมาเลยยืดหน้าอกไว้นะคะทุกคน
1: 6
0: นิดเดียว
1: 7
0: อีก2ทีค่ะมา
1: 9
0: 10โอเคโอ้โหรู้สึกฟิลเบิร์นๆที่กล้ามเนื้อเหมือนกันนะคะเนี่ยจบไปแล้ว2เซตพักกันแป๊บหนึ่งนะคะเมื่อกี้กล้ามเนื้อที่เราใช้นะมีตั้งแต่กล้ามเนื้อหลังนะคะท่าแร

0: ที่เราดึงศอกทีละข้างนะคะและกระท่าที่วอล์กพุชกับเจ้าตัวนี้นะคะบล็อกพุชอัพนะจริงๆแล้วอาจจะรู้สึกเหมือนแขนแต่เป็นกล้ามเนื้อหน้าอกนะเราจะฝึกยืดตัวไว้ยืดหน้าอกไว้ตอนที่เราพุชนะคะแล้วก็ท่าที่3ที่เราพยายามดันข้อศอกขึ้นจะใช้ตัวนี้เนาะไตเต็ดนะคะกล้ามเนื้อแขนด้านหลังแล้วก็ท่าสุดท้ายปิดด้วยไบเซ็ปเคิร์ฟ4ท่าวันนี้กล้ามเนื้ออัปเปอร์บอดี้ทำงานต่อเนื่องกันนิดหนึ่งใครที่รู้สึกเบาไปเปลี่ยนขวดน้ำใหม่ให้หนักขึ้นหรือเปลี่ยนดัมเบลให้หนักขึ้นได้นะคะแต่ถ้าใครรู้สึกว่าหนักแล้วยังคงอยู่ที่น้ำหนักเดิมได้นะประมาณตรงนี้นะคะสั่นมือนะแล้วเราออกแรงผลักเข้าหาตัวเองค้างเอาไว้นะคะ10 9 8 7 6 5 4หงายมองขึ้นข้างบนนิดหนึ่ง10 9 8 7 6 5 4 3 2 1เปลี่ยนข้างค่ะมา8 10 9 8 76ตรงดันโอ้ตัวตึงเหมือนกันนะเนี่ยพยายามดันเหยียดหลังตรงนี้ออกค่ะอีกเซต1
1: ค่ะ
0: อีกเซต1เซตสุดท้ายเอามาค่ะมาลุยกันค่ะมาโอเคมาพับตัวลงปลายเท้าตรงนะคะดันสะโพกไปข้างหลังนะดึงศอกทีละข้างค่ะป่า1เกรงท้องไว้ค่ะป่าย 20G เก่งท้องไว้นะทุกคนดึงศอกและหนีบศอกเข้าลำตัวไว้ดึงศอกขึ้นตรง
1: ๆ9
0: 10แล้วมาครึ่งทางแล้วค่ะไปเรื่อยๆไปเรื่อย
1: ๆ
0: นิดเดียวนิดเดียวดึงไว
1: ้
0: สมบูรณ์แล้วค่ะมา
1: 17
0: 18 19อีกทีนึง
1: 20
0: โอ้ค่ะมาวางดัมเบลลงวางขวดน้ำลงค่ะมาพุชอัพกันเหมือนเดิมนะคะรอบสุดท้ายแล้วเราจะเหมือนทำแพลงอยู่กับเจ้าบล็อกนี้นะคะยืดหน้าอกหุ่นหัวไหล่มาข้างหลังเก็บก้นมาด้านหน้าเกรงท้องเอาไว้โอเคนะเกรงท้องนะ1 2 3ปลายงอข้อศอกลงดันขึ้น2เอาเท้าที่ไหวพยายามลงมาทั้งตัวเลย4เก่งไว้เก่งไว้ใครลงสุดได้ลง6 78ยืดหน้าอกยามตัวตรงที่สุดนะคะ10โอเคค่ะเอามาดัมเบลมาค่ะดัมเบลมาโอเวอร์เฮดไตรเซปเอ็กเซนชันนะทุกคนนะเกรงท้องเอาไว้นะคะพร้อมแล้วงอข้อศอกลงและผลักขึ้นค่ะ1 2เกรงท้องไว้ด้วยนะ3พับแขนไปข้างหลังเหยียดออกดีแล้ว5หนีบศอกไว้หนีบศอกไว้6นิดเดียวสู้ๆค่ะเสร็จแต่มันจะปวดๆหน่อยนะ
1: 9
0: ทีนึง
1: 10
0: โอเคปวดไหมปวดไหมอีกข้างหนึ่งท่าสุดท้ายของเราค่ะหงายมือไว้นะคะยืดหน้าอกไว้พร้อมแล้วไปพร้อมกันเลยค่ะมา1 2 3 4ให้แขนเบี่ยงน้อยๆนะคุมไว้6 7มาทุกคนมา
1: 8
0: ขึ้นมา
1: 9
0: และอีกทีนึง
1: 10
0: โอเค
1: เ
0: ย่าวางดัมเบลลงค่ะนั่นคือโปรแกรมออกกำลังกายของเรานะคะเน้นอัปเปอร์บอดี้นะคะเดี๋ยวเราไปยืดเหยียดกันสักครู่นึงค่ะออกกำลังกายกันจบแล้วก็อย่าลืมยืดเหยียดนะคะเดี๋ยวมายืดเหยียดด้วยกันนะประสานมือไว้ข้างหน้านะคะเราจะเหมือนมีคนดึงมือโกงสะบักออกไปค่ะไป10 9 8 7 6 5 43 2 1โอเคค่ะกล้ามเนื้อตรงข้ามนะประสานมือไว้ด้านหลังนะคะเหยียดแขนออกนะแล้วก็ยกแขนขึ้นเท่าที่เราไหวแล้วค่ะยืดหน้าอกไว้10 9 8 7 6 5 4 3 2 1โอเคค่ะคลายออกทีนี้นะคะเราเอาปลายนิ้วนะชี้ลงนะคะมืออีกข้างนึงมาจับเอาไว้ประมาณตรงนี้นะคะสั่นมือนะแล้วเราออกแรงผลักเข้าหาตัวเองค้างเอาไว้นะคะ10 9 8 7 6 5 4 3 2 1อีกข้างนึงนะมาพับมือลงนะคะออกแรงดันเข้าหาตัวเองค่ะ10 9 8 7 6 5 4 3 21โอเคเดี๋ยวเหยียดลำตัวด้านข้างนิดหนึ่งนะคะจับข้อมือไว้

0: านบนนะคะค่อยๆเอ็นตัวไปด้านข้างนะหงายมองขึ้นข้างบนนิดหนึ่ง10 9 8 7 6 5 4 3 2 1อ่ะเปลี่ยนข้างค่ะมาไป10 9 8 7 6 5 4 3 2 1โอเคขออีกท่านึงนะคะเดี๋ยวเราใช้บล็อกนี้นะเราจะค่อยๆดันก้นไปข้างหลังอ่ะแล้วเราก็พับตัวลงเหมือนจะเอาศีรษะลอดนะใช่สั่งค่อยๆดันตัวด้านนี้ลงนะปล่อยหลังตรงดันโอ้ตัวตึงเหมือนกันนะเนี่ยพยายามดันเหยียดหลังตรงนี้ออกนะคะแขนตรงไว้แขนตรงไว้ที่ว่าโอเคค้างไว้ค่ะ10 9 8 7 6 5 4 3 2 1โอเคค่อยๆกลับขึ้นมาค่ะบนค่ะแล้วพับข้อศอกมามืออีกข้างนึงมาแตะเอาไว้นะแล้วเรานะคะจะออกแรงกดมาค้างไว้นะคะ10 9 8 7 6 5 4 3 2 1โอเคสลับมือค่ะสลับด้านกันมาอีกด้านนึงนะคะออกแรงกดศอกมานิดนึง10 9 8 7 6 5 4 3 2หนึ่งโอเคค่ะคลายออกทีนี้ยืนให้มั่นนะเราจะชูมือขึ้นมาข้างบนนะคะเอามือซ้ายจับข้อมือมือขวาไว้นะคะเหยียดแขนขึ้นนะแล้วเราออกแรงดึงลำตัวเรามาทางด้านซ้ายเงยมองหน้าทางด้านขวานิดนึงเหยียดลำตัวไปนะคะ10 9 8 7 6 5 4 3 2หนึ่งโอเคอีกด้านนึงค่ะสลับมือการมือขวามาจับข้อมือซ้ายนะคะยกตัวขึ้นยืดเอียดออกไปด้านข้างค่ะ10 9 8 7 6 5 4 3 2 1โอ้ยคลายออกอ่ะมาอีกสักท่านึงประสานมือไว้ที่ด้านหน้านะคะแล้วเราเหมือนมีคนดึงมือเราไปด้านหน้าโก่งสะบักออกนะคะ10 98 7 6 5 4 3 2 1คลายออกค่ะอีกท่านึงประสานมือไว้ที่ด้านหลังนะคะเหยียดแขนออกนะแล้วยกแขนขึ้นเท่าที่ไหวนะคะยืดหน้าอกเอาไว้มา10 9 8 7 6 5 4 3 2 1โอเคผ่อนคลายออกค่ะประมาณนี้นะคะสำหรับการยืดเหยียดของเราค่ะ
1: สุดยอด
2: จริงพี่ก็ปวดนะ2โลนี่ก็ใช้เล่นอยู่ตอนที่ทำโอเวอร์เฮดก็แบบเห็นแล้ว
1: คือแบบตึงมากคือรู้สึกเลยว่าแบบ
2: เออไม่มีแรงยันออกใช่ป่ะ
1: ใช่
2: ถ้าไม่มีแรงมันจะแบบกางศอกออกเรื่อยต้องพยายามแบบหนีบศอกเอาไว้ให้มันใช้แค่แบบตรงไตเสร็จปวดใช้ได้ไม่เห็นไหมพี่บอกแล้ว30วันกลับไปคือเต้นตกใจแน่นอน
1: ใช่แล้วตอนแรกคือท่านี้คิดว่าจะยากแต่จริงๆท่าเนี้ย
2: ยากกว่าย
1: ากนะคือแบบ
2: ต้องแบบคุมแบบหนีบเอาไว้อืมแล้วก็ต้องเกรงท้องไว้ด้วยตังมีปัญหาเรื่องแกนกลางจริงที่สังเกตแล้ว
1: ใช่ไหมคะมันแบบ
2: ทุกครั้งที่จะออกแรงก็คือปล่อยเลยปล่อยแกนกลางปล่อยหลังและสำหรับวันนี้นะคะวาวกับน้องตังต้องขอตัวลากันไปก่อนทั้งออกกำลังกายกันแล้วยืดเหยียดกันแล้วเพื่อนๆทุกคนอย่าลืมกินอาหารดีๆด้วยนะคะเอาละค่ะโปรแกรมพรุ่งนี้จะเป็นอะไรกันคอยติดตามชมนะคะเจอกันใหม่พรุ่งนี้เช้าค่ะบ๊ายบายค่ะ

ใครเป็นแบบนี้บ้างพี่คะหนูเนี่ยนะคะ present perfect จำได้หมดเลยค่ะ subject บวก verb has หรือ have แล้วก็บวกด้วย verb ช่องที่3หรือจริงๆมันคือ past participle จำได้ด้วยค่ะว่า present perfect ต้องใช้กับเหตุการณ์อดีตถึงปัจจุบันยังคงอยู่แต่อดีตถึงปัจจุบันยังงงอยู่เลยอะค่ะเรามาดูกันค่ะว่าทำไมเราถึงจำได้แต่ว่าใช้ไม่เป็นทีนี้ค่ะทุกคนเคยเชียร์กีฬาถ้าเราเป็นคนเชียร์ใช่ไหมสมมติเรากำลังเชียร์มวย

เราเห็นเขากำลังชกมวยอยู่เลยเนี่ยเรารู้แล้วอุ้ยทำไมไม่สอกหมัดซ้ายหมัดขวาออกไปเลยเปรียบเสมือนว่าลงไปต่อยเองได้เลยแต่ถ้าเราต้องเป็นนักมวยจริงๆเราลงไปจริงๆมันต้องใช้อีกคนละทักษะหนึ่งเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการจำได้รู้นะว่าท่ามันคืออะไรรู้นะว่าเวิร์บมันคืออะไรกับการใช้ให้เป็นเนี่ยมันอาจจะยังไม่ใช่สิ่งเดียวกันเสมอไปทุกคนกำลังคิดใช่ไหมคะแหมพี่เก่งนักนี่ฉันก็คือเธอเธอก็คือฉันเราก็เหมือนกันนั่นแหละคณะก็เป็นเด็กคนหนึ่งเด็กได้ไหมเด็กไม่ได้แล้วละกันอ่ะเป็นคนคนหนึ่งละกันที่ไม่ได้เติบโตต่างประเทศหน้าก็ไม่ได้ฝรั่งแต่อย่างใดเลยนะคะแต่วิธีที่เราลองใช้ก็คือวิธีในการเข้าใจจากสถานการณ์สมมติว่าเราไปดูหนังมาเราฟังเพลงหรือว่าเราได้ยินเจ้าของภาษาเนี่ยเขาพูดพอเราได้ยินแล้วเราเข้าใจปุ๊บให้เราเข้าใจจากสถานการณ์นี้ว่าอ๋อมันคือสถานการณ์นี้ที่ทำให้เขาอ่ะใช้ประโยคแบบนี้พอเราไปอยู่ในสถานการณ์ที่คล้ายๆกันเช่น I have been to Thailand เคยไปมาแล้วประเทศไทยเนี่ยเคยไปมาแล้วเขาใช้กับสถานการณ์เขาใช้ present perfect เราอยู่ในสถานการณ์ที่คล้ายๆกันมีคนถามว่าเคยไปประเทศนี้ประเทศนี้มาหรือยังเราจะได้ใช้แบบเดียวกันแล้วก็พูดต่อกลับไปให้เราเข้าใจสถานการณ์แล้วค่อยไปเข้าใจโครงสร้างแล้วใช้ให้ถูกสถานการณ์ค่ะทีนี้เรามาดูกันว่า present perfect เนี่ยใช้กับสถานการณ์ไหนได้บ้างแบ่งให้เห็นชัดละกันนะคะเป็น2กลุ่มใหญ่ๆกลุ่มแรกเนี่ยคือเหตุการณ์ที่มันยังไม่จบคือมันเกิดขึ้นในอดีตจนถึงปัจจุบันแล้วก็ยังคงดำเนินมาเรื่อยๆเช่น I have known John for 10 years. He has lived in Bangkok since 2001. We have worked here for a few months. พวกประโยคเหล่านี้เราจะใช้ since ที่แปลว่าตั้งแต่เวลาเมื่อไหร่กับ forเป็นระยะเวลานานเท่าไหร่แล้วนะคะได้เหมือนกันเพื่อเป็นการบอกเวลาว่ามันเกิดขึ้นในอดีตเนี่ยจนมาถึงตอนนี้มันใช้เวลามาประมาณเท่าไหร่แล้วหรือมันเกิดมาตั้งแต่เมื่อไหร่กลุ่มที่2เนี่ยแหละค่ะที่งงกันทั้งประเทศเลยจริงๆมันจบไปแล้วแต่มันก็ยังส่งผลมาถึงปัจจุบันและเราต้องการเน้นผลขยี้ลงไปว่าผลมันเป็นอย่างนี้นั่นเนี่ยเพราะมันเกิดอย่างนี้มันถึงเกิดผลแบบนี้ในปัจจุบันอะไรมันส่งผลงงไปหมดเลยไม่เข้าใจแล้วมันจะใช้ยังไงถูกล่ะคะทีนี้อันนี้คือมันจะขึ้นอยู่กับว่าผู้พูดต้องการสื่อว่าอะไรให้กับผู้ฟังออกไปเพราะฉะนั้นเนี่ยมันขึ้นอยู่กับผู้พูดเป็นหลักเลยค่ะอ่ะเรามาดูกันง่ายๆ Have you been to JapanHave you been to Japan? ถ้าแปลเป็นไทยแบบเอาให้เซนส์มันยังคงอยู่นะคุณเคยไปประเทศญี่ปุ่นมาหรือยังอันนี้ก็ดู make sense สมเหตุสมผลดูเป็นสิ่งที่คนพูดกันแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเราจะพูดประโยคว่า Did you go to Japan? Did you go to Japan? ถ้าแปลแบบให้ได้เซนส์ของประโยคนี้คุณไปประเทศญี่ปุ่นมาหรือไม่มันก็ไม่ผิดแต่ว่าก็คนไม่ได้พูดกันสักเท่าไหร่เพราะส่วนใหญ่เวลาเราถามว่าคุณเคยไปประเทศญี่ปุ่นมาหรือยังเราต้องถามต่อเฮ้ยเคยไปดูซากุระไหมเฮ้ยเคยกินซูชิไหมนั่นมันดีมากตรงนั้นมันยังงุ้นมันยังงิบเราคุยต่อว่าเฮ้ยแล้วผลของการไปญี่ปุ่นของคุณมันเป็นยังไงเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการใช้แล้วเราต้องการเน้นผลหรือเปล่าถามว่าถ้าเราต้องการเน้นแค่ว่ามันจบไปแล้วแหละมันคือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้วเมื่อวันก่อนจบไปแล้วเราก็สามารถใช้ past simple tense ได้อย่างง่ายดายแต่ถ้าเกิดต้องพูดว่ามันจบไปแล้วนะแต่มันส่งผลแล้วเรากำลังจะพูดถึงผลมันต่อนะเราค่อยไปที่ present perfect tense ค่ะถ้าน้องๆยังไม่เก็ทกันน้องๆเคยจุดธูปไหมคะธูปเนี่ยมันก็จะมีส่วนที่มันเป็นไฟแบบแดงๆจับไปนี่โอ้โหร้อนแน่ๆเลยนะคะกับส่วนที่มันเป็นขี้เถ้าสีเทาแล้วแต่ว่ามันยังร้อนอยู่เลยถ้าลองนึกภาพว่าส่วนที่กำลังแดงๆร้อนๆเนี่ยกำลังเกิดขึ้นอยู่ปัจจุบันถ้าเราลองคิดนะคะ present perfect เนี่ยอาจจะใช้กับส่วนที่มันเป็นอดีตคือขี้เถ้าเนี่ยแหละมาจนถึงปัจจุบันนี้ก็คือที่ยังร้อนอยู่นะคะเป็นไฟสีแดงอันนี้คือกรณีแรกนะคะกับกรณีที่2ที่เรางงกันเนี่ยก็อาจจะเป็นส่วนที่เราอยากจะใช้มากที่สุดก็คือแค่เฉพาะส่วนของขี้เถ้าเราต้องการขยี้ว่าเอ้ยขี้เถ้าตรงเนี้ยเนี่ยถ้าเราเอามือไปแตะเนี่ยมันร้อนเหมือนกันนะก็สะดุ้งเหมือนกันนะมันยังมีความทรงจำมันมีความรู้สึกมีสิ่งที่มันส่งผลต่อที่เราต้องการขยี้อ่ะเราต้องการเน้นตรงนั้นอันนั้นคือกรณีที่2เดี๋ยวมาดูตัวอย่างกันเพิ่มนะคะ I have lost 3 kilogramsอุ้ยเนี่ยค่ะพอดีว่าลดน้ำหนักไปเนี่ยพยายามกินคลีนมาประมาณ3เดือนแล้วนะคะแล้วก็ชั่งน้ำหนักเมื่อประมาณ2วันที่แล้วค่ะหายไป3กิโลเลยนะคะตอนนี้คือผอมแล้วอะค่ะนี่คือผอมตอนเนี้ยเราต้องการเน้นว่าเราไม่ได้แค่เมื่อ2วันที่แล้วเราหายไป3กิโลนะแต่ตอนเนี้ยเราผอมแล้วนะจ๊ะอันนี้คือผลของสิ่งที่มันเกิดขึ้นในอดีตที่เราต้องการเน้นเราเลยใช้ present perfect ค่ะหรืออีกตัวอย่างนึง We haven't seen her at school today We haven't seen her

0: her at school today
1: วันนี้ตั้งแต่เช้าไปโรงเรียนกันนะเราก็หวังว่าเพื่อนผู้หญิงคนนี้เราจะต้องเจอแต่ว่าเขาไม่มาโรงเรียนเฉยเลยตั้งแต่เช้าที่ผ่านไปแล้วจนถึงตอนเย็นพอเรากลับมาบ้านปุ๊บเราไม่ได้อยู่ที่โรงเรียนแล้วนะ we are not at school anymore แต่เราก็ยังนั่งคิดถึงว่าเฮ้มันทำอะไรมันเกิดขึ้นเพราะว่าเธอไม่มาโรงเรียนวันนี้นะเราก็เลยต้องกังวลเลยเธอจะไม่สบายหรือเปล่ามันมีผลตามมาจากการที่เราไม่เห็นเธอที่โรงเรียนในวันนี้พอเก็ตพอเห็นภาพมากขึ้นไหมคะทีนี้นะคะสิ่งที่จะช่วยให้เราใช้ present perfect ได้ง่ายมากที่สุดคือให้เราจำจากสถานการณ์หรือจำจากบริบทให้เรายกประโยคนั้นเนี่ยมาใช้เลยค่ะในสถานการณ์ที่ใกล้เคียงกันสมมุตินะเราเคยได้ยินเพลงของ Michael Bublé ไหมคะ I just haven't met you yet นี่นะคะ I just ฉันก็แค่ haven't met ยังไม่ได้เจอเธอคนนั้นเลยสักทีนะคะแต่เดี๋ยวก็มาฉันมั่นใจว่าเดี๋ยวก็มาสมมติว่ามีคนตามงานเราได้ทำหรือยังกันบ้านอันนั้นอะโปรเจกต์อันนั้นได้ทำหรือยัง I just haven't done it yet I just haven't done it yet ก็ร้องเพลงเป็น Michael Bublé ตอบกลับไปนะ คือยกประโยคที่คล้ายกันลองมาปรับเปลี่ยนนิดหน่อยเปลี่ยนจาก met มาเป็น done ได้ไหมได้คล้ายๆกันจะไปนั่งสร้างโครงสร้างโอ้โห subject บวก verb แทนที่เราจะทำแบบนั้นให้เราจำแล้วเอามาใช้ทันทีแบบนี้จะง่ายที่สุดเราจะได้ไม่ต้องงงกับ present perfect อีกต่อไปค่ะ

ภาษาอังกฤษอยู่ที่ไหนก็เรียนรู้ได้เดี๋ยวผมจะพาคุณไปกับรายการ Welcome Journey ยี่ห้อไปกันเลย

0: เอ้าสวัสดีครับพบกับทีเจอร์แกรกเหมือนเดิมนะครับแต่รอบนี้ตกใจมากไม่ได้อยู่โอนยานอวกาศครับอยู่ข้างนอกอยู่กับธรรมชาติแล้วรายการนี้ Vocab Journey จะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวและเรียนรู้ภาษาไปด้วยกันนะครับแต่เที่ยวคนเดียวโอ้โหไม่สนุกเลยต้องมีบัดดี้หรือเพื่อนไปด้วยกันนะครับเอ๊ Where is my friend อยู่ไหนเน
1: าะ I'm here
0: ได้ยินอะไรไหม
1: I'm here
0: Where are you
1: Can you hear me
0: I can hear you Yay
1: Hello
0: Coming down สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: เดี๋ยวจะให้น้องแนะนำตัวเป็นภาษาอังกฤษครับ
1: Hi, my name is Baika. I'm 12 years old.
0: Wow, excellent. Baika, did you ever come to a farm like this before?
1: Yes, actually my school have school trip like this. So literally I went to school trip. So this is kind of normal for me.
0: Oh, ภาษาอังกฤษเป๊ะเวอร์เก่งมาก But where are we? ตอนนี้นะครับเราอยู่ที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ถ้าเป็นภาษาอังกฤษว่า Agriculture Museum เอมี2คํา Museum แปลว่า
1: พิพิธภัณฑ์
0: ถูกต้องครับพิพิธภัณฑ์อีกคํานึงนะครับการเกษตรแล้วจะใช้คําอะไรดีครับ
1: I don't really know this
0: มี2คํานะครับ Farming เป็นภาษาพูด Farming หรือAgriculture become chapat. So, what are we gonna do with agriculture today?
1: I don't really know, but I think there's gonna be so many activities so we can have fun together.
0: That's right. Let's go check it out. We're not gonna ride the buffalo. Say goodbye. Bye bye, buffalo. Okay, let's go.
2: วันนี้ทีเชอร์เกรกและน้องใบข้าวจะพาเราหนีความวุ่นวายในเมืองออกไปเที่ยวแปลงเกษตรพร้อมเรียนรู้คำศัพท์ที่น่าสนใจกันครับรับรองว่าสนุกแน่นอน
0: ใบข้าว we are on the farm and I can think of one word คำว่า sufficiency economy แปลออกไหมครับ sufficiency economy
1: คำว่า sufficiency หนูไม่รู้แต่ economy รู้สึกว่าจะเป็นเศรษฐกิจหรือเปล่า
0: แน่นอนครับเศรษฐกิจแบบไหนเดียวมองซ้ายมองขวามีการแบ่งพื้นที่ก็คือเศรษฐกิจพอเพียงนั่นเองแต่วันนี้ทีเจอร์แกรกโกโหสอนไม่ได้เลยโชคดีที่มีวิทยากรเป็นผู้ช่วยจะสอนว่าเอ๊ะเราจะแบ่งพื้นที่อะไรยังไงจะปลูกอะไรบ้างครับวุ้ยเจอแล้ว
3: สว
0: ั
3: สด
0: ี
3: ค่ะ
0: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแตงกวานะคะวันนี้จะรับหน้าที่เป็นวิทยากรพาเที่ยวชมเองค่ะ
0: 1ไร่พอเพียงคืออะไร
3: 1ไร่พอเพียงนะคะเป็นพื้นที่ที่เรานะคะมีการจัดสรรพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดค่ะโดยเรานำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและก็เกษตรทฤษฎีใหม่นะคะเอามาใช้ในการจัดการพื้นที่ค่ะ
0: เอ๊ะพี่แตงกวาครับเศรษฐกิจพอเพียงมันมาจากไหน
3: เศรษฐกิจพอเพียงนะคะเป็นปรัชญานะคะแล้วก็เป็นแนวทางพระราชดำริแนวความคิดของในหลวงรัชกาลที่9ค่ะที่ส่งต่อให้กับคนไทยทุกคนนำไปปรับใช้กับการดำเนินชีวิตค่ะ
0: Wow amazing sufficiency economy and the king's new theory โอ้ยากรู้มากกว่านี้นะครับ What do you think
1: This is so interesting พี่แตงกวาคะถ้าหนูสมมติว่าหนูมีพื้นที่1ไร่เนี่ยหนูสามารถปลูกข้าวได้ไหมคะ
3: ได้ค่ะ
1: เลี้ยงสัตว์ได้ไหมคะ
3: ได้ค่ะ
1: สร้างบ้านได้ไหมคะ
3: ได้อยู่แล้วค่ะ
0: ว่ายน้ำได้ไหมครับ
3: โอ้ว่ายน้ำถ้าเรามีบ่อน้ำมีบ่อปลาก็ได้เหมือนกันค่ะ
1: ได้สนใจขนาดนี้เราไปกันดีกว่าไหมคะ
3: ได้เลยค่ะเดี๋ยวพี่พาไปดูค่ะไปค่ะ
0: โอเค let's go ตามเรามาเลยไป
2: บรรยากาศน่าอยู่จริงๆครับว่าแต่หนึ่งไร่พอเพียงนั้นเขาแบ่งพื้นที่กันยังไงล่ะครับ
0: พี่แตงกวาครับ
3: ค่ะ
0: เศรษฐกิจพอเพียงจะมีการแบ่งพื้นที่อะไรยังไงครับ
3: อ๋อเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงถ้าเราเอามาใช้กับการทำการเกษตรใช่ไหมคะทีเชอร์จะมีการแบ่งพื้นที่ออกเป็น4ส่วนด้วยกันค่ะโดยมีอัตราส่วนก็คือ30 30 30และก็10ค่ะ 30% ส่วนแรกก็คือการทำนานั่นเองค่ะ
0: อ๋อ
3: 30% ส่วนที่2นะคะจะเป็นเรื่องของน้ำค่ะจะอยู่ด้านเรา
0: ได้ยินด้วย
3: ได้ยินเสียงน้ำไหมคะ 30% อีกส่วนหนึ่งใช่ไหมคะ 30% ส่วนนี้เราจะเป็นการปลูกพืชสวนไม้ยืนต้นค่ะ
0: มีผลไม้ต่างๆ
3: ใช่ค่ะมีผักมีผลไม้นะคะมีพืชผักที่เราชอบทาน
0: เจอแล้วนี่ไงมะยม
3: ถูกต้องค่ะ านี่ต้นมะยมค่ะ
0: ชอบกินครับเปรี้ยวภาษาอังกฤษว่า star gooseberry แล้วใบข้าวนะครับต้นนี้คืออะไร
1: is this papaya
0: papaya มะละกอนั่นเอง
1: พี่ตังกวาค่ะ
3: ฮะ
1: นี่คืออะไรเหรอคะ
3: เป็นตัวอย่างของโรงเพาะเห็ดของเราค่ะ
0: yes คำที่ดีนะครับโรงเพาะเห็ดแล้วจะแปลยังไง
1: mushroom
0: nurseryเหมือนว่าเห็ดก็เป็นเบบี้แล้วต้องดูแลยังดีนะครับแล้วเห็ดชอบความมืด
3: ใช่ค่ะเห็ดเขาชอบความมืดและเย็นค่ะ
0: พี่แตงกวาอันนี้คืออะไร
3: อันนี้ก็คือมะเขือค่ะ
0: มะเขือที่ใส่ในส้มตำ
3: ถูกต้องค่ะถ้าภาษาไทยเราก็จะเรียกว่ามะเขือเปาะนั่นเองค่ะ
0: รู้ไหมใบข้าวเราจะแปลยังไงนะ
1: ไม่รู้ค่ะ
0: ก็เป็นมะเขือถือว่าเป็น eggplantแต่ eggplant จะมีหลายแบบมะเขือยาวมะเขือโอ้เยอะแยะมากมายนะครับ eggplant นั่นเองพี่แตงกวาครับ is this a vegetable too แล้วพวกนี
3: ้เป็นผักเช่นกันค่ะเราสามารถทานได้ค่ะ
1: T-shirt don't eat it
0: Can I eat it
3: Yes you can eat
0: Do you want to try
1: No Are you serious Teacher Greg are you hungry
0: Oh I'm always hungry หิวตลอดเวลาครับ I'm always hungry
1: I thought you already eat lunch
0: แสดงว่าพื้นที่มันน้อยแต่สามารถปลูกหลายๆอย่างนะครับเดินแค่นี้แล้วได้เห็นมะละกอมะยมมะเขือสมุนไพรต่างๆนะครับ
1: พี่แตงกวาค่ะตรงนี้คืออะไรเหรอคะ
3: อ๋อตรงนี้คือแปลงผักในพื้นที่1ไร่ของเราค่ะน้องใบข้าว
1: แล้วทำไมเราต้องมีจักรยานด้วยเหรอคะ
3: จักรยาน2คันนี้นะคะจะเป็นอุป

0: ที่เราใช้ในการรดน้ำผักค่ะ
1: ขึ้นได้ไหมครับ
0: ได้ค่ะ
2: But Cal, where are we going?
3: I don't know. Should we go to the moon?
2: Let's go.
3: Let's go. Let's have a race.
2: Uh-oh, we're going to race.
3: Oh!
2: ได้แล้วน้ำ
3: Water!
2: So we have to do this all day.
3: Yes.
2: Had a little work out there.
1: Are
3: you okay?
2: I'm okay. Hey, what is this, Pete Tangwa? อันนี้คืออะไรครับ
0: ตัวนี้นะคะคือสิ่งประดิษฐ์ค่ะที่เราไว้สำหรับสูบน้ำค่ะโดยแรงเหยียบของเรา
1: คำที่ดีครับสิ่งประดิษฐ์ภาษาอังกฤษว่า
3: invention
1: ถูกต้องครับ invention Do you want to try?
3: No, I'm too tired.
2: I'll give it a try.
3: You got some moves.
2: Hey, it's working.
0: เมื่อเราเหยียบสองข้างพร้อมกันนะคะแรงดันอากาศนะคะจะดันน้ำให้ออกมาจากตรงสปริงเกอร์ของเราค่ะรดน้ำผักในตัวด้วย
3: Wow, this is very cool.
2: This is cool. Cool ไม่ได้แปลว่าเย็นครับเพราะอากาศมันร้อนหลอนก็คือเท่สุดยอดเจ๋งแล้วขวามือมีอะไรบ้างครับ
0: นี่เป็นแปลงผักที่จะวันนี้จะให้ทีเชอร์กับน้องใบข้าวนะคะช่วยกันปลูกค่ะ
1: แล้ววิธีปลูกจะเป็นยังไงครับ
0: วิธีปลูกนะคะง่ายนิดเดียวค่ะเราจะนำก้าผักนะคะที่พี่ตังกวาเตรียมให้เนี่ยใส่ลงไปในหลุมที่เราเตรียมไว้แล้วก็กรบๆค่ะแค่นี้ก็เสร็จแล้ว
1: ต้องมีอุปกรณ์อะไรบ้างจะช่วยให้
0: เราจะใช้ช้อนค่ะ
1: นี่ spoon a big spoon
3: a tablespoon
1: ถูกต้องครับจะมีหลายแบบเนาะอันเล็กอันใหญ่แบบนี้เรียกว่าTablespoon.
0: การนะคะเราจะใช้ด้ามช้อนจิ้มลงไปแบบนี้แล้วก็ค่อยๆดันนิดๆนะคะให้น้องเขาออกมาเขาก็จะออกมาเป็นแบบนี้เลยค่ะ
3: ภาษาอังกฤษต้นกล้าเรียกว่าอะไรหรอคะ
1: ไม่ยากนะครับถ้าเป็นตัวเล็กๆแบบนี้เรียกว่า seedling เพราะ seed ก็คือเมล็ด seedling มันโตอยู่แล้วนิดนึงน่ารัก seedling
0: เราก็นำเอาน้องลงหลุมอย่างนี้นะคะแล้วเราก็เอาดินข้างๆกรบเลยค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะทีเชอร
1: ์โอ้โหแป๊บเดียวเอง
0: ใช่แล้ว
3: พี่จังก้อค่ะนี่คือมูลใช้มูลสัตว์อะไรบ้างไหมคะ
0: อ๋อในดินที่เราใช้ปลูกนะคะจะมีดินแล้วก็มีมูลของวัวพวกควายนะคะก็ได้ค่ะผสมลงไปในแปลงผักของเราแล้วก็ทิ้งไว้อย่างน้อยสัก7วันค่ะให้เขาผสมเข้ากันเราถึงจะปลูกผักได้นะคะ
1: ปุ๋ยคำนี้ก็fertilizer นั่นเองนะ fertilizer
0: ซึ่งปุ๋ยนะคะหรือว่ามูลสัตว์ที่เราได้มาเราก็ได้มาจากคอกสัตว์ที่อยู่ในพื้นที่ของเราค่ะ
1: เฮ้ยลืมถามด้วยมีสัตว์อะไรบ้างครับ
0: อ๋อถ้าเป็นในหนึ่งไร่ของเราตอนนี้นะคะจะมีพี่เป็ดพี่ไก่แล้วก็น้องปลาด้วยค่ะ
1: ducks fish chicken แล้วไอ้ไก่จะร้องว่ายังไงครับ
3: cockadoodledoo
1: ที่อเมริกาไม่ได้ร้องว่าเอ๊ะเย้เย้กระแตกระแตกุกกุกกุกก็คือ cockadoodledoo แล้วถ้าเป็นวัว
3: มู
1: ไม่ได้มอนะครับมูอันนี้เรื่องวัฒนธรรมครับพี่แตงกวาหมูจะลองว่ายังไงครับต่างประเทศไม่ใช่หมูไทยต่างประเทศ
0: เอ๊หมูต่างประเทศพี่แตงกวาก็ไม่เคยได้ยินเหมือนกันค่ะทีเชอร์หมูต่างประเทศเขาร้องไงคะ
1: อ้อยอ้อยอ้อย
0: อ้อยอุ้ย
1: อุดอุดอ้อยอ้อย
0: สำหรับหมูนะคะหรือพื้นที่เลี้ยงสัตว์นะคะจะอยู่ใน 10% ส่วนสุดท้ายค่ะทีเชอร์ก็คือจะเป็นพื้นที่ในการทำคอกสัตว์นะคะพื้นที่ที่เราใช้เป็นบ้านแล้วก็ทางเดินที่เราเดินมานี่ก็จะรวมอยู่ใน 10% ด้วยค่ะ
1: ไปดูสัตว์ดีกว่าครับตื่นเต้นอยู่แล้วจะเจออะไรบ้างจระเข้หรือเปล่า Let's go take a look come on
4: แหมที่นี่ไม่มีจระเข้หรอกครับมีแต่สัตว์น่ารักน่ารักทั้งนั้นดูสิครับน้องห่านก็มี
3: Is hungry.
2: He is hungry.
0: เขาจะพาเราไปเที่ยวนะคะเนี่ย
2: Let's go. Come on.
4: เห็นที่นี่แล้วรู้สึกอยากมีที่ดินสักแปลงคงจะมีความสุขน่าดูเลยล่ะครับ
1: โอ้นุ่น
0: อันนี้เป็นวัวพันธุ์ขาวลำพูนค่ะพอดีมีเบบี้ออกมาด้วยเห็นไหมคะ
1: มีลูกด้วยนะครับแล้วรู้ไหมลูกวัวภาษาอังกฤษว่าม
3: ีด้วยเหรอ
1: มีด้วยนะครับถ้าเป็นลูกวัวจะเรียกว่า calf calfมูลแบบนี้นะครับภาษาอังกฤษว่า
3: manure
1: manure ถูกต้องหรือมีอีกคำหนึ่งนะก็คือ feces เป็นคำวิทยาศาสตร์ feces manure feces ใช้สำหรับการทำปุ๋ย
0: นอกจากมีวัวแล้วนะคะยังมีสัตว์ชนิดอื่นด้วยนะคะอย่างเช่นน้องหมูพี่ดังกว่าเตรียมนมไว้ให้ด้วยนะลองให้นมน้องได้ค่ะ
1: ได้มี
3: น้องด้วย baby pig
1: นมวัว

0: ใช่ค่ะน้องสามารถทานได้ค่ะเป็นอาหารเสริมให้กับน้องนะคะ
1: ตายข้าวให้นมแบบนี้แล้วให้อาหารใช้คำว่า
0: feeding
1: คำนี้ได้ครับ feeding ก็คือการให้อาหารเฮ้ยปีแตงกวาได้ยินไหมเฮ้ยอีกข้าก็ดูไก่แน่นอน
0: ใช่ค่ะ
1: มีไก่ด้วยเหรอ
0: ไปดูกันเลยไหมคะ
1: ไป let's go
0: ตามพี่แตงกวามาเลย
2: chicken
1: แน่นอนครับใช้คำนี้นะ chicken แต่ถ้าเป็นตัวผู
2: ้ rooster
1: ถูกต้องเรียกว่า rooster ตัวเมียเรียกว่า hen rooster ตัวผู้ hen ตัวเมียครับ
2: พี่แตงกวาค่ะไก่เขากินอะไรเหรอคะ
0: ไก่นะคะเขาก็จะมีกินพวกข้าลำมีแมลงนะคะที่อยู่ตามใต้ดินเขาก็จะใช้ขาเขานะคะเคี่ยวแล้วก็ทานค่ะ
1: ก็ไม่ยากนะครับข้าว rice เนาะแต่ถ้าเป็นแมลงก็ insects rice and insectโอเคเราจะให้อาหารสัตว์ด้วยมูกินเยอะๆเหลือให้ที่จะกินเบื่อไอ้หิว
0: ไม่ใช่มีแค่สัตว์เท่านั้นนะคะที่วันนี้พี่ตังกวาพามาดูเดี๋ยวพี่ตังกวาพาไปทำกิจกรรมอื่นเป็นของขวัญให้กลับบ้านด้วยนะ
1: เย้จะได้กินไก่ทอด
2: not fried chicken พี่ตังกวาเราจะทำอะไรกันคะ
0: วันนี้เราจะไปทำไข่เค็มกันค่ะ
1: salted egg โอเค
0: พร้อมย
1: ัง
0: คะ
1: พร้อมแล้ว
0: ค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปทำไข่เค็มกันเลยค่ะ
1: let's go ทางนี้เอาละครับอุปกรณ์ก็พร้อมพวกเราก็
2: พร้อม
1: แน่นอนนะครับวันนี้ไม่ได้มาเล่นๆนะครับเรามาทำไข่เค็มหรือภาษาอังกฤษว่า
2: salted egg
1: ถูกต้องครับ salted egg salted ก็คือเค็มจริงๆนะครับแน่นอนว่าต้องมีเกลือใช่ไหมครับพี่แตงกวาเรามีอะไรบ้าง
0: ค่ะ อุปกรณ์ในการทำไข่เค็มของเรานะคะหนึ่งก็คือมีไข่เป็ดค่ะ
1: เราจะแปลยังไงนะครับช่วยคิดด้วยนะครับถ้าเป็นไข่เป็ดอย่างนี้ว่ายังไงครับ
2: duck egg
1: แน่นอนแปลตรงตัวนะครับ duck egg กินได้หรือเปล่า
0: ตอนนี้ยังกินไม่ได้นะคะย
1: ัง
0: อยู่นะคะอุปกรณ์ชิ้นที่สองสำคัญมากเลยค่ะดินสอพองที่เรานำเกลือสมุนมาหมักไว้ค่ะ
1: น่าสนใจมากนะครับดินแบบนี้มาจากไหนครับ
0: ดินสอพองนะคะเป็นดินที่มีอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดลพบุรีค่ะซึ่งเราจะพบมากเลยในช่วงฤดูสงกรานต์นั่นเองที่เรามาปะแป้งสงกรานต์ไงคะแต่วันนี้เราจะไม่ปะแป้งกันนะคะเราจะเอามาทอกตัวไข่นั่นเอง
1: ดินสอพองโอ้จะแปลยังไงเดี๋ยวจับให้ดูครับมันเหนียวผมว่า clay ก็ได้หรือ white clay เพราะดูสีมันจะออกขาวๆหน่อยครับ white clay และสุดท้าย
0: นะคะก็จะเป็นแกบดำค่ะ
2: Husk
1: แกลบถูกต้องครับ Husk ก็คือแกลบ
0: แกลบนะคะกระบวนการที่จะได้ตัวนี้คือเรานำเอาเปลือกข้าวค่ะจำได้ไหมคะน้องใบข้าวที่เราเอาให้น้องเป็ดน้องไก่ทานเอาไปเผาในอุณหภูมิที่สูงนะคะก็จะได้เป็นตัวแกลบตัวนี้ออกมาค่ะเป็นผลผลิตนะคะส่วนหนึ่งที่เหลือจากการสีข้าวนั่นเอง
1: แล้ววิธีทำยังไง
0: ขั้นแรกนะคะเราต้องหยิบไข่เป็ดขึ้นมาค่ะเอาไข่เป็ดของเรานะคะเอาไปพอกกับดินสอพองค่ะลองเลยค่ะ
2: มันจะไม่แตกใส
1: ่กลัวใครจะแตกการพอกภาษาอังกฤษว่า encase ก็คือทำให้มันมี2ชั้นมันมีประโยชน์อะไรบ้างครับ
0: วิธีการทำแบบนี้นะคะมันเป็นการถนอมอาหารค่ะคือการเก็บรักษาอาหารที่เราทานไม่หมดนะคะหรือว่าเรามีอยู่ปริมาณที่มากเนี่ยให้เราสามารถทานได้ในระยะยาวขึ้นค่ะ
1: อ๋อก็เหมือนปลาร้า
0: ถูกต้องค่ะ
1: เก็บปลาเยอะไปกินไม่หมดนะครับเก็บไว้เอามาหมักเป็นปลาร้าหรือ fermented fish
0: ไหนดูสิคะเป็นไงบ้างโอเคค่ะสวยมากเลยค่ะหลังจากเราพอกนะคะให้เป็นลักษณะนี้แล้วเราต้องเอามาคลุกกับตัวแกบค่ะเราคลุกจนเรามองไม่เห็นสีขาวของดินสอพองที่เราพอกไว
1: ้แล้วแกบจะทำอะไรบ้าง
0: แกบตัวนี้นะคะจะเป็นตัวห่อหุ้มให้น้ำอะค่ะที่อยู่ด้านในเนี่ยยังคงอยู่ที่เราผสมดินสอพองไว้นะคะเพราะตัวน้ำเนี่ยค่ะจะเป็นตัวนำเอาความเค็มเข้าไปในเนื้อไข่ค่ะใช่แล้วค่ะถูกต้องเลยค่ะ
1: โอเค
2: Teacher Greg,
1: yes.
2: Have you ever tried to make a salted egg by yourself?
1: No, this is my first time. เป็นครั้งแรกในชีวิตครับ เอ๊ะ พี่แตงกวาครับ วางไว้เฉยๆแบบนี้หรือเ ก็บยังไงครับ
0: อ๋อเราควรเก็บในที่มิดชิดนะคะถ้าเรามีตะกร้าเหมือนตะกร้าไข่นี้ใช่ไหมคะเราก็แล้วก็ใส่ไว้ในตู้กับข้าวเราก็ได้ค่ะทิ้งเขาไว้เลยจนถึงเวลาที่เราเหมาะสมนะคะเราก็นำมาทานเลยค่ะแต่ก่อนทานเนี่ยลืมนะคะต้องล้างออกด้วยนะ
1: โอ้แน่นอนกินไม่ได้
2: ถ้ากินแบบนี้ก็คงจะ end up in the hospital
1: yes จะเข้าโรงพยาบาลทันทีครับห้ามกินแกะก่อน whoa today was a good dayวันนี้เป็นวันที่ดีครับได้ความรู้เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงมากขึ้นนะครับต้องขอขอบคุณพี่แตงกวาขอบคุณมากนะครับ
0: ค่ะยินดีค่ะ
1: So by count today we learned a lot of things from the morning all the way through the farm tell me three words you got today
2: manure
1: moon
2: salted egg
1: ไข่เค็มครับ
2: and husk
1: ก็คือแกลบโอ้ได้3คำที่พูดยากแต่มีความหมายที่ดี So we learned about sufficiency economy about how to live with the land How do you feel today?
2: It's quite fun for me because like I never learned this word before so it's kind of challenging for me so it's very fun to do stuff
1: So lastly for all of you at home โอ้โหดูอย่างเดียวไม่ได้ครับน้องๆทางบ้านที่จะจะพาน้องๆและคุณผู้ชมเล่นกิจกรรมด้วยติดตามได้เพจ Thai PBS Kids ทาง Facebook ได้เลยครับ
0: อย่าลืมติดตามพวกเราทางช่องทางด้านล่างตรงนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะคะ
1: อย่าลืมนะครับเข้าไปดูด้วยเอาละครับหมดเวลาวันนี้พี่แตงว่าขอขอบคุณอีกรอบนึงนะครับ
0: ยินดีค่ะ
1: Don't forget check out the next journey we'll see you again so long vocab journey bye
0: bye
1: see ya hey พี่แตงว่าได้ยินไหม
0: เหมือนเมื่อกี้ได้ยินอยู่นะคะ
1: มันไม่ร้องเฮ้ยคิดข้าก็ดูพิมพ์แล้ว
3: The number of doctors always never enough. Telepresence robot and also logistic robot for hospital. People will slowly adopt to our real social in the future. I'm the Dean of Engineering at this moment, but I also have the.Research center called BART Lab. BART Lab stands for Biomedical and Robotics Technology. So mostly what we do is research on the medical robotics. We have been working on the hospital service robot, especially in the logistic and also telepresence robot that help doctors can communicate with the patients remotely.So especially for in Thailand, special doctor in specific tasks, maybe in the center of the country or also the big city. However, the patients have to travel far away from the outside of the big city into the city to meet the doctor. So in that case, we try to have the robot that deploy to outside the city.This robot, actually, we have been developed for several iterations already. So it has been working in a real environment. Also, what we concern the most is about how it really can work in the real environment, especially for the durability, reliability, and also standard. This, especially the doctors, actually can like telepresence, like remotely stand or discuss or talk and follow up the story about the patients in front of the patients through the robot. So the robot itself and moving around by remotely control from the doctors. And also actually there are some equipment inside that actually can take the patient's information and transfer information to the doctor from the remote side.So in that case, very important that we concern. Another thing is about the security of the data, which is normally is very concerned for privacy of the patients. So this is another story that we have to concern in developing this robot. Because the robot has to work around in the environment that may be related with the patients and also in the hospital. So itself must have the standard, especially for safety. And very important thing,

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
3: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกัน

0: วันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนำทุกท่านเข้าสู่รายการ The Speech Guide ครับผมเต้สุบจรกลิ่นสุวรรณนะครับได้เวลาแล้วครับที่เราจะได้ไปพบปะกับผู้ที่เป็นตัวจริงที่อยู่ในสาขาอาชีพต่างๆครับเพื่อไปเรียนรู้จากพวกเขาว่าทักษะในการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลนั้นทำให้พวกเขานั้นสามารถที่จะเจริญก้าวหน้าในอาชีพการงานได้อย่างไรแขกรับเชิญของเราในวันนี้ครับเป็นคนหน้าจอมาประมาณ20ปีเห็นจะได้นะครับอายุยังไม่เยอะนะฮะแต่เรียกว่าอยู่หน้าจอมาตั้งแต่สมัยยังเป็นวัยรุ่นอยู่มาตอนนี้ครับเขาเปลี่ยนสถานะจากการเป็นผู้ผลิตรายการจากการเป็นผู้ให้ข้อมูลการเป็นพิธีกรมาตอนนี้เป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจและหวังที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ชมผู้ที่รับสารของเขานะครับในเฉพาะในเรื่องของประเด็นการรักสิ่งแวดล้อมคุณวรรณสิงห์ประเสริฐกุลครับสวัสดีครับพี่สิงห์ครับ
1: สวัสดีครับผม

0: การที่เอาข้อมูลยากๆเยอะๆมาย่อยให้มันง่ายๆ
1: อย่างแรกที่สุดที่ทำให้คนสนใจไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามแต่ก็คือดราม่า
0: เทคนิคในการสื่อสารที่จะทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายและสำคัญคือเป็นการสื่อสารเพื่อที่จะหวังเปลี่ยนพฤติกรรมคนเนี่ย
1: คุณเข้าใจเรื่องที่คุณจะพูดหรือ แล้วถ้าเข้าใจเสร็จแล้วคุณไม่ต้องจำสคริปต์สักคำเลยก็ได้สุดท้ายก็ถามข้างในครับว่าอยากเล่าเรื่องอะไร
0: พี่สิงห์ไปไงมาไงถึงมากลายเป็นคนหน้าจอที่นำเสนอคอนเทนต์ให้คุณผู้ชมได้
1: ตั้งแต่ตอนเริ่มเลย
0: ตั้งแต่เริ่มเลย
1: ก็คือผมเริ่มจากเป็นพิธีกรวัยรุ่นก่อนตอนนี้27เมื่อกี้นับดูก็20ปีพอดีตอนนี้37
0: ใช่ไหม
1: ใช่ถ้าเอาจุดเริ่มจริงคือนั่งกินบะหมี่อยู่หรือมีแมวมองมาว่าอยากไปลองแคสพิธีกรไหมนั่นคือจุดเริ่มวันแรกจริงนะ
0: โอเค
1: แล้วหลังจากนั้นเนี่ยช่วงนั้นมันไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่มี IG ไม่มีอะไรที่พรีเซนต์ตัวเองออนไลน์การจะเข้าวงการบันเทิงส่วนใหญ่ก็จะมีแมวมองชวนไปแคสงานต่าง
0: ๆโอเค
1: เราก็ลองแคสหลายแบบเลยทั้งถ่ายแบบทั้งแสดงละครทั้งพิธีกรสุดท้ายงานอื่นไม่เคยผ่านเลยแต่งานพิธีกรผ่านทุกงาน
0: โอเค
1: ก็เลยคิดว่าตัวเองก็คงมีทักษะทางด้านนี้ในการสื่อสารในการพูดมีตั้งแต่เด็กๆแล้ว
0: ก่อนที่จะไปกินบะหมี่วันนั้นเนี่ยความฝันในวัยเด็กนี่เคยโตขึ้นอยากเป็นอะไร
1: หลายอย่างนะแต่ว่าถ้าเอาวัยที่เพิ่งเจอบะหมี่วันนั้นเนี่ยอายุเพิ่ง17 ก็เลยยังไม่ได้คิดการไกลมากแค่รู้สึกว่าตอนเด็กๆ เคยฝันอยากเป็นกุ๊กก็มีอยากเป็นนักแข่งรถก็มีแต่มันเป็นความฝันแบบเด็กๆไง
0: เข้าใจ
1: แต่ว่าในช่วงอายุ17คือช่วงที่ยังไม่แน่ใจว่าในวัยผู้ใหญ่อยากเป็นอะไร
0: โอเค
1: แต่ก็เลยมีโอกาสเข้ามาก็เลยลอง
0: okay.
1: สิ่งเดียวที่ต้องการตอนนั้นคืออยากทำอะไรก็ได้ที่เริ่มได้ออกจากเงาพ่อเงาแม่บ้างเพราะหลายคนคงจะรู้ว่าพ่อแม่ผมก็มีชื่อเสียงนะครับ
0: เพราะฉะนั้นไม่ใช่เพราะว่าคุณสิงห์เนี่ยเป็นลูกชายของอาจารย์เสกสรรประเสริฐกุลหรือว่าคุณจีดันพิพิชาไม่ใช่
1: ใช่ตอนแรกเขาก็ไม่รู้แค่หน้าตาดีแค่หล่อเฉย
0: โอเคอันนี้เราพูดจริงอันนี้ความจริงว่ากัน
1: ครับ
0: โอเคนะแต่ว่าพอเริ่มที่จะทำงานพิธีกรได้เริ่มที่จะอยู่หน้ากล้องแล้วมีคนติดตามแต่ก็ไม่ได้เรียนสายนิเทศไปเรียนเศรษฐศาสตร
1: ์เรียนเศรษฐศาสตร์ครับ
0: ทำไม
1: คือตอนแรกพิธีกรไม่ใช่งานหลักเลยครับเป็นงานเสริมเพราะอายุ17-18เราแค่อยากทำรายได้เสริมตอนนั้น
0: โอเค
1: เรายังไม่ได้คิดว่าฉันจะเป็นคนในวงการเป็นตลอดทั้งชีวิตอะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนแรกก็รู้สึกอย่างนั้นไม่ว่าจะเป็นรายการเพลงจะเป็นรายการรุ่นรายการข่าวอะไรต่างๆทำแล้วก็รู้สึกเป็นจ็อบไป
0: okay.
1: จบจนกระทั่งมาเจอสิ่งที่ทำให้เราตัดสินใจว่าจะทำงานสายนี้ต่อยาวๆเนี่ยมันคือช่วงหลังเรียนจบไปแล้ว
0: okay.
1: ตอนที่เราเรียนเศรษฐศาสตร์เนี่ยคือเราอยากทำงานด้านสังคมมากกว่าตอนผมเพิ่งเรียนจบมาหลายคนไม่รู้ผมไปทำคล้ายๆ NGO อยู่ 2-3 ปีด้วยซ้ำเพราะเราอยากทำงานด้านพัฒนาสังคมแต่พอมาเจอรายการทางช่องไทย PBS รายการพื้นที่ชีวิต
0: พื้นที่ชีวิต
1: ซึ่งเป็นรายการที่คุณปาล์มก็เคยทำกับผม
0: ภรรยาผมด้วย
1: ใช่ฮะก็ได้พบว่ามันมีพิธีกรสาขาหนึ่งซึ่งเราอินกับมันเต็มที่คือการทำสารคดี
0: ครับ
1: แล้วจากจุดนั้นเนี่ยเราก็ค่อยพัฒนามาจากการเป็นพิธีกรเฉยๆของสารคดีไปสู่คนทำสารคดีไปสู่ผู้กำกับไปสู่คนเขียนบทแล้วก็สุดท้ายมาเป็นรายการของตัวเองรายการเถื่อนทราเวลแล้วเถื่อนทราเวลจากเดิมเริ่มต้นประเด็นนู้นประเด็นนี้ทั้งสงครามทั้งยาเสพติดทั้งหนังเอวีอะไรสุดท้ายค่อยกลับมาโฟกัสเรื่องสิ่งแวดล้อม
0: โอเค
2: ไฟโลกมันถึงร้อนขึ้นทุกวันนะฮะสงสัยไม่น่ารอดแล้วฝนตกลงมาหนักเจอสิงโตแถวนู่น
1: แต่ถ้าเล่าเรื่องยาวๆให้มันสั้นก็คือ20ปีมันเนี้ยเราเริ่มจากทำพิธีกรแบบไม่ได้คิดอะไรมากไม่รู้สึกเป็นอาชีพจนกระทั่งมาตกหลุมรักการทำสารคดี
0: โอเค
1: แล้วเริ่มจากเป็นพิธีกรแล้วขยายตัวไปสู่บทบาทอื่นๆในการทำสื่อสารตรงนั้นแล้วก็จากนั้นค่อยมาหาจุดโฟกัสเจอจากเดิมสารคดีไปเรื่อยเลยตอนสุดท้ายมาเป็นสารคดีเดินทาง
0: โอเค
1: แล้วสุดท้ายเป็นสารคดีเดินทางด้านสิ่งแวดล้อม
0: ด้านสิ่งแวดล้อม
1: ก็คือจากกว้างค่อยๆแคบแล้วโฟกัสมาเรื่อยๆอย่างจุดที่ตัวเองอยากทำ
0: ตอนค้นหาตัวเองเนี่ยมันรู้ได้ยังไงว่าไอ้ทางที่เราเลือกเนี่ยมันคือทางที่ใช่ละ
1: คือผมโชคดีนะตรงที่ผมมีโอกาสได้ลองหลายๆอย่างมาแล้วมันไม่ได้ลองแค่งานด้านสารคดีด้วยลองงานการเมืองลองงานข่าวลองงานทำหนังทำโฆษณาลองอะไรไปเรื่อยถ้ามันเป็นอะไรที่อยากทำต่อมันจะมีความรู้สึกอยู่ในนี้เองว่าอยากเก่งกว่านี้ในเรื่องนี้อยากทำเรื่องนี้มากกว่านี
0: ้โอเค
1: ตอนแรกผมก็ไม่ได้ตั้งใจว่าผมจะกลับมาเป็นนักเดินทางซึ่งไปมาที่แปลกๆทั่วโลกอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าจุดที่เรามาเนี่ยมันเป็นจุดประสานกันระหว่างสิ่งที่อยากทำกับโอกาสที่เข้ามาด้วย างอย่างอยากทำแต่ก็ไม่ได้ทำ
0: โอเค
1: เช่นถ้าย้อนกลับไปช่วงวัยรุ่นเนี่ยอยากทำดนตรี
0: ครับ
1: นะช่วงนั้นพยายามเต็มที่แล้วมันก็ไม่ไปถึงไหน
0: เล่นเบสอยู่ตึ้งด
1: ับใช่ทำวงร็อกกันแต่ว่าพอมารายการเดินทางเนี่ยตอนนั้นโอกาสเข้ามาได้ทำแล้วทำได้ดีมันก็เลยไปต่อข้างหน้าได้ก็เลยหลายๆอย่างมันผสมผสานกันไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวผมอย่างเดียวแต่ว่ามันเป็นโอกาสที่เข้ามาแล้วก็
0: จังหวะชีวิตเน
1: า
0: ะ
1: ใช่แล้วบวกกับความรู้สึกภายในที่อยากลองนู่นลองนี่ไปหมดเพราะงั้นโอกาสเข้ามาเราก็ไม่เคยเซโนเท่าไหร
0: ่นิทานเรื่องนี้สอนหรือว่าถ้าเกิดน้องๆมีโอกาสเข้ามาอย่าเพิ่งไปด่วนปฏิเสธมันลองดูมันก่อนแล้วถ้าเจอในสิ่งที่เรารักสิ่งที่เราไม่เบื่อกับมันเนี่ยนั่นน่ะอาจจะเป็นเวที่เราชอบก็ได้
1: ใช่แล้วสิ่งที่มันจะทำให้เราอยู่ได้นานมันจะเป็นสิ่งที่เราพัฒนาไปได้ในทางของมันแล้วหาจุดที่เป็นเฉพาะของเราเองได้คำว่าสารคดีมันก็กว้างแล้วแต่สารคดีที่ตอนนั้นเรายังเป็นคนหนุ่มอยู่25 26อะไรเงี้ย
0: ตอนนี้ก็หนุ่ม
1: 37แล้วก็กลางคนแล้วกันนะฮะแต่คนที่อายุเท่าเราแล้วสนใจใน

0: คดีตอนนั้นค่อนข้างน้อยเออแล้วก็จากนั้นจากตรงจุดนั้นที่ค่อยๆแคบมาเรื่อยๆแล้วก็หาโฟกัสของเรามาเรื่อยๆจนกระทั่งการสร้างเอกลักษณ์ของงานทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นงานสื่อสารหรืองานอะไรก็ตามแต่ก็คือการถามตัวเองว่าอยากทำอะไรมากคือเราหาจุดที่คนอื่นเขาไม่ทำกันหรือทำไม่ได้
1: จากการที่เป็นพิธีกรหน้ากล้องมาถึง

0: แต่ยุคนี้ผมว่าจะยากก็ยากเพราะว่ามันมีคนที่ทำได้เป็นหมื่นเป็นแสนคนถ้าสมมติว่าเราหยุดอยู่แค่รับสคริปต์มาแล้วก็พูดไปสวัสดีครับท่านผู้ชมแค่ใส่เสียงให้ตัวอักษรนะก็สุดท้ายก็ไม่ได้มีใครจ้างหรอกเพราะเขามีตัวเลือกเยอะมาก
1: ไม่โดดเด่น
0: แล้วยิ่งยุคที่ทุกคนมีโปรไฟล์ออนไลน์คนหน้าตาดีมีเต็มไปหมดอะไรอย่างเงี้ยนะฮะลองไปดูพิธีกรเบอร์ท็อปๆของเมืองไทยตอนนี้มันจะมีอะไรบางอย่างที่เวลาเขาพูดถึงแม้จะเป็นสคริปต์ก็ตามแต่มันมีสิ่งที่เป็นตัวเขาโดยเฉพาะมีสิ่งที่เขาให้กับคำพูดเหล่านั้นโดยที่ไม่ได้อยู่ในตัวอักษร
1: โอเค
0: เขาได้รับตัวอักษรมาแต่เขาใส่สิ่งนั้นเข้าไป
1: มันเป็นคาริสมาหรือเสน่ห์อะไรบางอย่าง
0: ใช่ซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็ปี้ลำบากมาก
1: โอเคเข้าใจ
0: แล้วผมไม่ได้มีสิ่งเหล่านั้นนะผมไม่ใช่คนที่รับสคริปต์มาแล้วผมสามารถถ้าเอาแบบคลาสสิกหน่อยเพิ่งเสียไปอาต้อยอย่างเงี้ย
1: อา
0: ต้อยแกจะเป็นคนพูดอะไรก็น่าฟังไปหมดใช่ไหมฮะผมไม่ได้มีสิ่งเหล่านั้น
1: โอเค
0: เพราะฉะนั้นการเดินทางไปสายพิธีกรจัดจ๋าที่เป็นผู้ที่พรีเซนต์สิ่งต่างๆเป็นพรีเซนเตอร์ของจริงเนี่ยถึงแม้ผมอยากจะทำผมก็ทำไม่ได้นะเพราะว่าผมไม่ใช่คนที่มีความสามารถในด้านนั้นขนาดนั้นแต่ขณะเดียวกันสิ่งที่ผมรู้สึกว่าผมมีคือความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมหาศาลแล้วดึงเฉพาะสิ่งที่น่าสนใจที่สุดออกมา
1: เอามาย่อย
0: ใช่ครับ
1: ซึ่งไอการที่เราจะมาย่อยในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนี่ก็เรื่องหนึ่งแต่สิ่งหนึ่งที่คุณสิงห์ต้องการที่จะทำเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยคือเปลี่ยนพฤติกรรมผู้คนให้มาเข้าสู่เรียกว่าพฤติกรรมสีเขียวรักโลกมากยิ่งขึ้นไอการที่จะสื่อข้อมูลกับการที่จะสื่อข้อมูลให้คนเปลี่ยนพฤติกรรมเนี่ยยากกว่ากันเยอะไหม
0: เยอะครับแล้วก็จริงๆคนเราเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนพฤติกรรมด้วยข้อมูลหรอกสมมติว่าผมบอกแทบตายว่าคุณทำอย่างนี้จะเพิ่มคาร์บอนนะคุณใช้พลาสติกแล้วปล่อยลงทะเลผลลัพธ์มันจะเป็นยังไงเป็นลูกโซ่ต่อไปไงยากมากที่จะ expect ว่าคนจะเปลี่ยนพฤติกรรม
1: ครับ
0: เพราะมันมีแค่พฤติกรรมบางชนิดเท่านั้นของเราที่เปลี่ยนด้วยข้อมูล
1: โอเค
0: เช่นถ้าวันนี้ราคาน้ำมันขึ้นคุณก็จะใช้มันน้อยลง
1: โอเค
0: เพราะข้อมูลเหล่านั้นมันกระทบชีวิตโดยตรงตัวเลขเหล่านั้นมันเข้ามาสู่ชีวิตจริง
1: ๆครับ
0: หมูราคาแพงขึ้นคุณก็กินหมูน้อยลง
1: กินไก่ดิ
0: ใช่แต่ถ้ามันเป็นข้อมูลที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับชีวิตโดยตรง
1: ครับ
0: เช่นตัวเลขคาร์บอนซึ่งจริงๆมันเกี่ยวมากนะแต่ว่ามันเป็นเรื่องระยะเวลา50ปี100ปีแล้วมันเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องรับผิดชอบร่วมกัน
1: ครับ
0: พอทุกคนต้องรับผิดชอบก็เลยไม่มีใครรับผิดชอบตัวเลขเหล่านั้นมันเลยไม่ได้นำมาซึ่งพฤติกรรมโดยตรง
1: โอเค
0: ทีนี้พฤติกรรมด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันจะเปลี่ยนด้วยอะไรบ้างเปลี่ยนด้วยการอินฟลูเอนซ์จากคนที่เป็นโรโมเดลก็ด้านหนึ่งนะฮะก็คือการที่เห็นคนที่เป็นดารานักแสดงหรือคนที่เป็นต้นแบบสังคมทำเยอะๆก็อยากมีคนทำตามต่อเปลี่ยนด้วยความง่ายของการกระทำ
1: ครับ
0: เปลี่ยนด้วยสมมติว่าต่อไปออปชันในการทำดีเพื่อสิ่งแวดล้อมมันไม่ได้ยากขนาดนี
1: ้
0: มีตัวแปรขึ้นมาคือตอนนี้ผมกำลังทำรีเสิร์ชเรื่องนี้เลยตอนเรียนโทเนี่ยว่าทำยังไงให้เปลี่ยนพฤติกรรมคนให้แยกขยะที่ถังให้ได้แล้วคำตอบตอนแรกทุกคนก็คิดว่ามันต้องสร้างการตระหนักรู้ต้องไปทำแคมเปญอะไรเงี้ยผมตอบแล้วไม่ได้ผลเพราะผมทำมาที่ผมตอบได้ว่าไม่ได้ผมลงมือทำมานานแล้ว
1: been there done that
0: ใช่แล้วก็สิ่งที่เปลี่ยนพฤติกรรมคนได้จริงบางทีคำตอบอาจจะอยู่แค่ว่าคุณออกแบบถังขยะยังไงสมมติมีช่องที่เป็นรูปกระป๋องมีช่องที่เป็นรูปกระดาษคนก็เหมือนเล่นเกมเลยย้อนถูกไหมย้อนถูกไหมหรือว่าแค่ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมถังขยะให้สะอาดคนจะรู้สึกอยากทำถูกตามระเบียบโดยธรรมชาติ
1: ครับ
0: สิ่งเหล่านี้มันเป็นการเล่นกับพฤติกรรมคนซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับในหัวแล้วนะฮะมันเกี่ยวข้องกับการดีไซน์สภาวะแวดล้อมที่จะนำไปสู่พฤติกรรมที่เราต้องการ
1: ครับ
0: ซึ่งสิ่งเหล่านี้มันไม่สามารถจบได้แค่งานที่ผมทำคืองานสื่อสารได้
1: อ่า
0: ซึ่งผมเองในระดับต่อไปของนักของการทำงานด้านสิ่งแวดล้อมผมไม่ได้อยากจบแค่ว่าทำสารคดีสื่อสารอะไรเพราะผมรู้ว่าสิ่งเหล่านี้พูดแทบตายมันก็คุยกับคนได้กลุ่มหนึ่ง
1: okay.
0: และตอบสนองกับสมองคนได้แค่ส่วนหนึ่งของพฤติกรรมของเรา ถ้าต่อไปเรามีส่วนในการออกแบบนโยบายด้วยออกแบบพฤติกรรมผู้คนได้ด้วยไม่ว่าจะในภาคเอกชนหรือภาครัฐก็ตามแต่เนี่ยมันจะนำไปสู่การเปลี่ยนพฤติกรรมที่ทำได้อย่างเห็นผลชัดมากกว่าโดยไม่ต้องมาพูดกันเรื่องการให้ข้อมูลเลยก็ได้

0: ราะฉะนั้นว่าด้วยเรื่องของการสื่อสารเพื่อให้คนเปลี่ยนพฤติกรรมเนี่ยพูดอย่างเดียวพูดเรียบตายบางครั้งบางทีมันไม่ได้ผล
1: ได้บางเรื่อง
0: ได้บางเรื่องแต่หนักๆเลยเนี่ยก็คือต้องมีองค์คาพยพอื่นๆประกอบเพื่อให้เขาช่วยในการเปลี่ยนพฤติกรรมเขาด้วย
1: แต่ว่าการให้ข้อมูลลงไปเนี่ยบางทีมันได้ผลในแง่ที่ว่าเมื่อถึงจุดที่เกิดองค์ประกอบอื่นซึ่งไม่ใช่ข้อมูลที่ทำให้คนเฮโลกันเข้ามาอยากเปลี่ยนเรื่องนี้กันเยอะผมยกตัวอย่างเช่นเรื่องอัฟกานิสถาน
0: ครับ
1: ผมทำข้อมูลเรื่องอัฟกานิสถานไว้แน่นมากในสารคดีผมเมื่อประมาณ 4-5 ปีที่แล้ว

0: ก่อนสามปีก่อนแล้วกันจำไม่ได้ปีรายการเถื่อนทราเวลตอนนั้นคนก็ไม่ได้สนใจเรื่องประเด็นอัฟกานิสถานแต่ว่าปีที่แล้วอยู่ดีประเด็นเรื่องอัฟกานิสถานเป็นประเด็นที่คนสนใจเกิดขึ้นมาม
1: ีเรื่องไง
0: ใช่แต่ว่ามันไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นเพราะว่าความสนใจด้านการเมืองมันคนสนใจเรื่องดราม่า
1: ครับ
0: แต่ทีนี้คนก็จะอยากได้ข้อมูลแล้วข้อมูลที่เราทำเตรียมไว้ให้กับสังคมเมื่อ 2-3 ปีก่อนอาจจะมันเป็นประโยชน์ในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันก็ได
1: ้
0: ซึ่งเรื่องสิ่งแวดล้อมผมก็มองไว้ในงานข้อมูลของผมเนี่ยผมทำเตรียมไว้ก่อนแล้วให้มันไปอยู่ในที่ที่เข้าถึงง่าย
1: ครับ
0: แล้วถึงเวลาที่คนต้องการมันเดี๋ยวคนกลับมาเอาได้ซึ่งโลกออนไลน์เป็นอย่างนี้มันไม่จำเป็นต้องออกครั้งเดียวแล้วจบออกครั้งเดียวแล้วจบ
1: ครับ
0: นะครับผมเรื่องเราดูเรื่องการเคลื่อนไหวทางการเมืองในสังคมไทยดูเรื่องสถานการณ์หลายๆเรื่องเนี่ยที่เกิดขึ้นเนี่ยบางทีข้อมูลที่คนเอามาพูดกันมาคุยกันมันเกิดขึ้น10ปีที่แล้วเกิดขึ้น5ปีที่แล้วแล้วซ้ําแต่ว่ามันต้องมีคนที่จริงจังกับเรื่องนี้ทําเตรียมเอาไว้แล้วเมื่อถึงสังคมพร้อมจะรับมันเดี๋ยวเขาจะหยิบไปใช้เอง
1: คุณสิงห์พูดคำว่าง่ายมา2รอบในการคุยกัน1ก็คือการที่ให้ข้อมูลเนี่ยเข้าถึงง่ายกับ2คือจะต้องย่อยให้มันง่ายให้มันเรียกว่าสามารถย่อยง่ายเข้าใจได้ง่ายๆหลักในการไอ้ที่ว่าไอ้อยู่ง่ายอันนั้นโพสต์ขึ้นไปเดี๋ยวมันก็มีคนเซิร์ชเจอไอ้การที่เอาข้อมูลยากๆเยอะๆมาย่อยให้มันง่ายๆกระชับหยิบจับได้มันต้องทำยังไงเทคนิคในการสื่อสาร
0: บางทีผมก็ทำได้บางทีผมก็ทำไม่ได้แล้วแต่เรื่องด้วยถ้าเรื่องที่ทำได้ก็จะคืออย่าไปเล่าเรื่องด้วยตัวมันเองสมมติเราจะทำประเด็นเรื่องอะไรเดียสมมติประเด็นเรื่องแยกขยะอย่างเง
1: ี้
0: ยถ้าผมมานั่งบอกการแยกขยะนั้นมี3ประเภทหนึ่งสองสามทำไมแยกจะเกิดผลอะไรกับการเล่าชีวิตคนคนหนึ่งซึ่งหากินขยะตั้งแต่เช้ายันค่ำแล้วเขามีปมชีวิตเขามีปมเรื่องการทำมาหากินเขามีความเจ็บป่วยที่ต้องเอาชนะแล้วสุดท้ายชีวิตเขาทุกอย่างขึ้นอยู่กับขยะที่ทุกคนทิ้งมาทุกวันเนี้ยเพราะงั้นวิธีอย่างแรกที่สุดที่ทำให้คนสนใจเนี่ยไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามแต่ตั้งแต่เรื่องบอลโลกทีมชาติไทยจนกระทั่งขยะเนี่ยก็คือดราม่าแต่ดราม่าในที่นี้ไม่ใช่ดราม่าในกระแสดราม่าที่เราเข้าใจแต่ความเป็นดราม่าของเนื้อเรื่องการที่มีอะไรก็ตามที่เป็นตัวละครไม่ว่าจะเป็นสิงโตยันกระป๋องใบหนึ่งยันคนหนึ่งคนต้องเอาชนะอุปสรรคอะไรก็ตามแต่มันทำให้น่าติดตามโดยธรรมชาติคนหรือสิ่งมีชีวิตบวกอุปสรรคเท่ากับดราม่าดราม่าคือเนื้อเรื่องแล้วในฐานะนักเล่าเรื่องเนี่ยเราพยายามหาตรงนั้นให้ได้ในทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นประชาชนคนโซมาเลียที่พยายามเอาชนะความขัดแย้งเพื่อใช้ชีวิตปกติในทุกๆวันมันมีอะไรให้ติดตามมันมีอะไรให้คนดูเชื่อมโยงกันได
1: ้ครับ

0: แต่ในเรื่องประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยถ้าเราจะทำประเด็นเล่าเรื่องมาอย่างนั้นบางทีมันต้องมีตัวละครอย่างเช่นหมีขั้วโลก อย่างเช่นนกเพนกวิน
1: ครับ
0: เป็นตัวเล่าเรื่องแต่ว่าเราก็ทำไม่ได้ทุกประเด็นบางประเด็นไม่รู้จะหาตัวละครที่ไหนมาเล่าเราก็ต้องเล่าตรงๆไปซึ่งทุกครั้งที่เล่าตรงๆคนดูก็จะน้อย
1: เ
0: ออแต่ถ้าสมมติว่าเล่าประเด็นดราม่าได้คนดูเยอะขึ้นแต่บางทีประเด็นที่เราอยากจะเสนอตอนแรกก็หายไปตาม
1: เข้าใจตามสัดส่วน
0: มันก็เลยเป็นการสร้างบาลานซ์ที่ค่อนข้างยากเหมือนกันเราไม่ใช่ว่าทุกเรื่องคุณจะหาตัวละครมาเล่นได
1: ้ครับ
0: สิ่งเหล่านั้นมันจะผุดขึ้นมาเองแล้วคุณจะเห็นเองว่าอันนี้เอามาเล่าเรื่องประสานกันไปได้นะ
1: เวลาเรานำเสนออะไรบางอย่างเรื่องสิ่งแวดล้อมซึ่งจริงมันกระทบทุกคนเป็นประโยชน์ทุกคนบนโลกใบนี้ดราม่าต้องมาดราม่าในที่นี้คือโอ้ยสิ่งมันทำไปอย่างนั้นเมื่อเอากระแสโอ้ยเอาเพื่อยอดไลค์ยอดแชร์ไปอย่างนั้นเราจะเวลาเราจะต้องการสื่อสารอะไรบางอย่างนี่รวมถึงน้องๆด้วยนะฮะที่เป็นการบอกข้อมูลที่ฟังดูแล้วมันแบบมันหนักนะแต่เราพยายามจะอุตส่าห์ย่อยให้แล้วให้มันเข้าใจง่ายแล้วแต่คนก็ยังมาดราม่าใส่รีรับมืออย่างนี้ไง
0: จริงๆก็มีส่วนที่จริงอย่างหนึ่งเพราะว่าเราก็ในฐานะคนทำงานคอนเทนต์เราก็ต้องหาคอนเทนต์แล้วแน่นอนมันก็ต้องมีส่วนโอเวอร์แลปกันระหว่างความสนใจและจิตใจจริงๆของเรากับคอนเทนต์ที่เราไปหามาเล่า
1: ครับ
0: บางทีเราก็ยอมรับว่าบางทีเราก็ต้องหาคอนเทนต์เล่าไปโดยที่ความรู้สึกมันยังไม่ได้มาขนาดนั้นแต่ในฐานะคนผลิตคอนเทนต์เราก็ต้องหาประเด็นเหล่านี้เล่าไปเรื่อย
1: ครับ
0: ทีนี้ถ้าใครเขาจะว่าอะไรยังไงเนี่ยผมก็รู้สึกว่าผมไม่ได้มีความใส่ใจอะไรตรงนั้นมากมายขนาดนั้นก็เราก็ทำงานของเราให้ดีไปนะครับผมแต่ถ้ามีคนมาว่าเรื่องข้อมูล อันนี้ดีเพราะว่ามันคือการถกกันเรื่องข้อมูลแล้วแล้วมันทำให้เกิดคนติดตามเพราะเรื่องดราม่าแต่ดราม่าในที่นี้ก็คือดราม่าอย่างที่เข้าใจแหละคือดราม่าแบบไทยๆนะฮะ
1: ซึ่งข้อมูลเราแน่นกว่าเราชนะแน
0: ่หรือบางทีเราไม่ชนะก็ได้คนอื่นอาจจะดีกว่าเราก็ยอมไปเพราะว่ามันสุดท้ายมันเกิดกระบวนการเรียนรู้คนมาสนใจเรื่องนี้เองโดยที่เราไม่จำเป็นต้องเอาสารคดีอันนี้ไปยัดเยียดเขา
1: ครับ
0: สารคดีที่เราสร้างมาเนี่ยมันเป็นตัวซัพพอร์ตถ้าคนต้องการข้อมูลเชิงละเอียดเพิ่มคนไปหามัน
1: โอเค
0: แต่สิ่งที่จะดึงให้คนมาสนใจจริงๆมันคืออย่างอื่นคือประเด็นทางสังคมคือความขัดแย้งคือดราม่าเหล่านี
1: ้ครับ
0: ครับผมซึ่งนี่คือความจริงในโลกยุคออนไลน์แล้วเป็นสิ่งที่นักนำเสนอไม่ว่าสื่อกระแสไหนก็ตามแต่ต้องทำความเข้าใจกับมันแล้วมันไม่ใช่สิ่งที่ผมอยากให้มันเกิดผมก็อยา

0: ให้ผมทำสารคดีมาคนดูเป็นล้านคนเหมือนกันแต่ว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นแล้วแล้วในโลกยุคนี้อะไรที่เกิน10นาทีขึ้นไปก็เป็นเรื่องยากมากที่จะทำให้ดึงความสนใจคนแล้วเราเองอายุ37เนี่ยบางทีก็เกิดคำถามเหมือนกันว่าฉันจะวิ่งตามสิ่งเหล่านี้ไปไห
1: ม
0: ฉันจะวิ่งไปที่ TikTok ไหมฉันจะเริ่มทำคอนเทนต์ยาวแค่15วิไห
1: ม
0: หรือว่าเรายินดีแก่ไปแล้วแล้วก็ทำสิ่งที่ตัวเองคุ้นชินมาตลอดแล้วเด็กมันจะไม่ดูก็ไม่เป็นไรขอให้เราทำในแบบแผนที่เราเข้าใจและชินกับมันเพราะว่าถ้าผมต้องวิ่งตามความเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยใหม่ไปเรื่อยๆสื่อเป็นหนึ่งในวงการที่เปลี่ยนเร็วมากที่สุดแล้วบางทีมันเหนื่
1: อ
0: ยพูดจริงๆฮะเราก็เลยตอนนี้เฉพาะหน้าขอรับบทคนเอาข้อมูลเหล่านี้ไปโยนไว้ออนไลน์แล้วเดี๋ยวเขาต้องการเมื่อไหร่เขาก็มาดูซึ่งมันก็เกิดขึ้นเรื่อยๆนะ
1: ค
0: นที่มาเรฟเฟอเรนซ์ข้อมูลที่เราโยนเอาไว้เนี่ย

0: เลกาซีที่สิงเองอยากจะทิ้งไว้กับโลกใบนี้เมื่อเราไม่อยู่แล้วคืออะไร
1: ผมก็นั่นสิแต่ก่อนตอนเริ่มทำงานใหม่ๆเนี่ยบางทีคิดถึงตัวเองเยอะนะว่าแบบว่าโอ้ยคนจะมองเรายังไงจะจดจำเราแบบไหนอะไรอย่างงี้นะฮะแล้วบางทีการไปท้าตายไปเสี่ยงในพื้นที่ต่างๆก่อนหน้านี้ก็คือการนี่แหละการวิ่งหาความเป็นอมตะในรูปแบบหนึ่งในวัยนี้ความรู้สึกเหล่านั้นกลับไม่ค่อยเกิดแล้วเพราะรู้สึกว่าแค่อยากทำงานแล้วอยากสร้างประโยชน์เท่าที่ทำได้แล้วก็ไอ้เรื่องคนจะมาจำอะไรแล้วมันไม่ใช่เรื่องที่อยากเอามาหนักในใจแล้วในวัยนี้ก็เลยไม่ได้คิดมากเรื่องนั้นแล
0: ้
1: วแต่ว่าสิ่งที่รู้สึกคือเรื่องที่เราทำนี่มันเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่อง climate change สิ่งที่เป็นแรงผลักดันที่เยอะที่สุดทำไมคนพูดถึงมันน้อยจังก็เลยพยายามเข้ามาฟิลช่องว่างตรงนี้แล้วพยายามทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดแล้วก็เห็นว่าสังคมไทยเนี่ยยุคปัจจุบันมันก็เปลี่ยนแปลงเร็วมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องแนวคิดสังคมการเมืองอะไรทั้งหลายตั้งที่ถึงจุดหนึ่งอาจจะไม่ไกลกว่านี้ก็ได้สัก3ปี4ปีหลังจากนี้ตอนที่ปัญหาด้านปากท้องด้านโครงสร้างด้านสิทธิเสรีภาพได้รับการดูแลแล้วสเต็ปต่อไปคนอาจจะตื่นตัวเรื่องนี้อย่างจริงจังแบบโดยที่ไม่ต้องมีใครมาบิ้วแล้ว
0: ครับ
1: แล้วผมหวังว่าวันนั้นเนี่ยข้อมูลที่ผมทำไว้คนจะแห่กลับมาเสพกันเพราะเราทำเตรียมไว้ให้หมดแล้ว
0: ครับ
1: เราสรุปไว้ให้หลายเรื่องมากแล้วแล้วก็โลกออนไลน์ทุกอย่างไม่มีวันตายเดี๋ยวมันกลับมาได้ใหม่เพราะฉะนั้นถามว่าคนจะจำอะไรไงช่างเขาเถอะครับขอให้สิ่งที่เราทำไว้มันเฮลป์ฟูลกับการแท็กเกิลปัญหานี้ให้ได้ในอนาคตครับ

0: ท้ายสุดเนี่ยอยากจะให้คุณสิงห์เนี่ยช่วยฝากอะไรไปถึงน้องๆรวมถึงคุณพ่อคุณแม่แล้วก็อาจารย์นะครูบาอาจารย์ที่ดูรายการเราเยอะนะถ้าเกิดน้องๆเนี่ยจะมีเทคนิคในการสื่อสารที่จะทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายและสำคัญคือเป็นการสื่อสารเพื่อที่จะหวังเปลี่ยนพฤติกรรมคนเนี่ย
1: ครับ
0: catch phrase ของมันคืออะไรเทคนิคในการสื่อสารตรงนี้ต้องทำยังไง
1: คุณถ้าเอาแค่การพูดก่อนนะฮะคุณเข้าใจเรื่องที่คุณจะพูดก่อนแล้วถ้าเข้าใจเสร็จแล้วคุณไม่ต้องจำสคริปต์สักคำเลยก็ได้ครับผมรู้สึกอย่างนั้นนะแล้วนั่นคือวิธีการทำงานของผมมาตลอดก็ตั้งแต่ทำสารคดีมาเนี่ยแทบไม่เหลือสคริปต์ให้จำแล้วก็ทุกอันคือไปอ่านมาก่อนไปเข้าใจมาก่อนแล้วเดี๋ยวมันจะพูดของมันได้เอง
0: เคยใช้เวลานานที่สุดในการเตรียมข้อมูลก่อนที่จะทำรายการชุดหนึ่งเนี่ยนานแค่ไหน
1: ก็สองสามเดือนนะครับ
0: หลักเดือนเลยนะ
1: ใช่เพราะว่าอย่างทำเรื่องสงครามในประเทศหนึ่งเนี่ยผมต้องเข้าใจประวัติศาสตร์ยาวนานมาเพราะมันเป็นเรื่องที่เซนซิทีฟและ2คือคนไทยรู้เรื่องเหล่านี้น้อยไม่ว่าจะเป็นโซมาเลียเป็นอิรักเป็นอัฟกานิสถานเป็นซีเรียบางทีนี่อาจจะเป็นรายการเดียวที่เขาได้เสพเพื่อเข้าใจประเด็นเหล่านี้ก็ได้ผมก็มีความรับผิดชอบต่อคนดูเพราะฉะนั้นผมต้องอ่านมาเยอะมาก
0: 1เข้าใจอย่างท่องแท้ก่อนที่จะเล่าเรื่องสคริปต์บางทีไม่จําเป็นก็ได้เพราะถ้ารู้อินอยู่แล้ว
1: แล้วก็2คือแยกระหว่างคอนเทนต์ประจําวันกับงานที่เป็นงานคราฟต์งานที่ต้องตกแต่งเป็นศิลปะจริงๆมันมีเรื่องราวอยู่2แบบให้เรา
0: ครับ
1: สําหรับผมเลือกอย่างนี้คือสิ่งที่ต้องใช้เวลากับมันเป็นเดือนๆกว่าจะออกมาซึ่ง1ก้อนบางอย่างคือแน่นอนยุคโลกยุคนี้มันต้องเร็วต้องทันนั่นคือคุณทำคอนเทนต
0: ์ครับ
1: คุณทำเรื่องราวประจำวันซึ่งเป็นวิธีหนึ่งซึ่งเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ได้แต่คุณไม่จำเป็นต้องรู้สึกกดดันว่าคุณต้องอัพทุกเรื่องในเวลานั้นคนพูดเรื่องอะไรต้องเวลานั้นวันนั้นเดี๋ยวนั้นคุณสามารถเลือกอีกทางได้ด้วยคือทำเรื่องที่ไร้การเวลา
0: ไม่มีเดดไลน
1: ์แล้วถึงจุดหนึ่งถ้าคนสนใจเดี๋ยวเขามาดูเองแล้วเขาดูได้ทุกปีเขาไม่จำเป็นต้องดูวันนั้นเดี๋ยวนั้นในกระแสนั้นก็ได้ซึ่งชีวิตแบบที่เนี้ยผมรู้สึกมันกดดันน้อยกว่
0: า
1: เพราะผมอยากทำอะไรผมก็ทำแล้วผมรู้สึกว่าเรื่องเหล่านี้มันจะมีคุณค่าเมื่อถึงเวลาของมันแล้วไม่ว่าเวลานั้นจะเป็นอีก5ปี4ปีหลังจากนี้ก็ตามแต่อะไรเงี้ย
0: รู้ให้จริงปั้นให้สวยชงออกไป

0: ให้มันอร่อยที่สุด
1: แล้วก็สุดท้ายก็ถามข้างในครับว่าอยากเล่าเรื่องอะไรคุณเป็นใครในฐานะคนเล่าเรื่องในฐานะคนสื่อสารตอนนี้เรามีคนสื่อสารเยอะมากทุกคนเป็นคนสื่อสารได้มีแพลตฟอร์มเยอะมากเพราะฉะนั้นการเป็นนักสื่อสารที่เป็นอาชีพไปเลยเนี่ยมันอาจจะรีไควร์อะไรมากกว่าการมากกว่าสิ่งที่ผมบอกไป 2-3 ข้อก่อนหน้านี้ก็ได้

0: แล้วโลกสแตนดาร์ดมาตรฐานของทุกวงการมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆอย่างรวดเร็วในตอนนี้บางทีน้องๆอาจจะเป็นคนที่คิดมาตรฐานใหม่เหมือนกันว่าการสื่อสารคือสิ่งนี้นะการสื่อสารคืออาจจะเป็นไม่ใช่แค่คำพูดเราเป็นทั้งตัวทั้งสีหน้าทั้งทุกอย่างมาด้วยกัน
1: ครับ
0: นะฮะแล้วก็ผมเองในฐานะคนอายุเริ่มเยอะแล้วเนี่ยก็นั่งรอดูเหมือนกันว่ายุคต่อๆไปหลังจากนี้มันจะมีอะไรขึ้นบ้างเพราะว่าไม่กี่ปีก่อนเรายังเป็นขึ้นลูกใหม่อยู่เลยนะแล้วตอนนี้เราก็พบว่าตัวเองตามไม่ทันแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างในความเปลี่ยนแปลงแล้วตอนนี้ก็เข้าสู่ยุคที่ยินดีเห็นความเปลี่ยนแปลงวิ่งแซงเราไปโดยที่นั่งอยากนั่งเป็นผู้ดูแล้วว่าจะเกิดอะไรขึ้นอีกบ้างเพราะอยากเห็นเด็กๆคัมอัพกับสิ่งใหม่ๆซึ่งเราคิดไม่ออกก่อนหน้านี้

0: สุดยอดเลยครับน้องๆครับเพราะฉะนั้นนะฮะสำคัญที่สุดคือเทคนิคการสื่อสารเนี่ยเรื่องของการออกเสียงที่ถูกต้องอักขระที่ดีเล่าเรื่องไม่ช้าไม่เร็วจนเกินไปอันนั้นก็สำคัญแต่สำคัญที่สุดคือเราเองจะต้องอินรู้ในคอนเทนต์ในเนื้อหานั้นจริงๆนำเสนอออกไปให้คนย่อยง่ายนะครับใส่ซิกเนเจอร์ความเป็นเราว่าเออเนี่ยคนจะได้รู้ว่าเออนี่คืองานของเราแน่นอนนะฮะและถ้าทำในสิ่งที่เรารักเชื่อว่ามันจะต้องมีค่าอย่างน้อยสุดก็คือสำหรับตัวเราเองวันนี้ขอบคุณคุณวรรณสิงห์ประเสริฐกุลมากนะครับคุณวรรณสิงห์ครับ
1: ขอบคุณครับแล้วสุดท้ายไม่ต้องฟังพี่มากครับไปหาอะไรของตัวเองทำ
0: ไปหาอะไรของตัวเอง
1: หาหนทางตัวเองแล้วพี่จะรอดูว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างในยุคต่อไป
0: ครับรักสิ่งแวดล้อมเราจะได้แฟนสวยอย่างพี่สิงห์นะครับ
2: คนจะคาดหวังว่านักจิตวิทยาต้องเป็นผู้พูดที่ดี
0: ซึ่ง
2: ต้องเป็น
0: เช็คลิสต์ของคนที่เหมาะกับการมาเป็นนักจิตวิทยาครับ
2: คิดวิเคราะห์อันนี้เป็นแบบทักษะที่สำคัญมากๆนะคะแล้วก็การแก้ปัญหาการตั้งคำถามแล้วเขาบอกว่าการสื่อสารก็สำคัญมากๆใช่
0: พบกันคราวต่อไปนะครับคุณผู้ชมครับกับรายการ The Speech Guide นะครับทางช่อง ALTV หมายเลข 4สำหรับวันนี้คุณสิงห์ผมและทีมงานทุกคนขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง LTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ดีครับกลับมากับรายการ AYC Food Fit for Fire อย่างเช่นเคยครับวันนี้เรายังอยู่ที่ร้านอาหารบ้านวัชราชัยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในช่วงนี้นั้นนะครับเราก็จะมาพูดคุยคำศัพท์ที่มาจากกระแสข่าวนะครับเผื่อเราจะได้รู้จักคำศัพท์มากขึ้นและมีความรู้รอบตัวมากขึ้นเช่นเดียวกันครับในช่วงเดือน2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยหลายคนก็คงให้ความสนใจกับเรื่องราวของการอุ้มบุญถูกไหมครับซึ่งการอุ้มบุญในภาษาอังกฤษเนี่ยคือคำว่า surrogacy นะครับซึ่งคำว่า surrogacy เนี่ยก็แปลว่าการตั้งครรภ์แทนคนอื่นเขาแต่ในเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับเราคงไม่ได้เข้ามาในเรื่องรายละเอียดเท่าไหร่นักนะครับแต่เรื่องราวที่เกิดขึ้นเป็นกระแสข่าวเนี่ยก็เป็นการตั้งครรภ์เชิงพาณิชย์แทนคนอื่นเขาซึ่งในภาษาอังกฤษก็คือ commercial surrogacy นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผิดกฎหมายครับเมื่อพูดถึงการตั้งครรภ์นะครับหรือการท้องนะครับในภาษาอังกฤษเนี่ยคำที่เรารู้จักโดยทั่วไปคือคำว่า pregnant ถูกไหมครับแต่มีอีกหลายคำที่น่าสนใจและใช้แทนกันก็ได้ครับอย่างเช่นคำว่า expecting คำว่า expecting โดยทั่วไปเนี่ยแปลว่าคาดคิดคาดการหรือคาดหวังก็ได้ครับเมื่อเราพูดถึงตั้งครรภ์หรือท้องเนี่ย expecting ก็คือกำลังคาดคิดหรือคาดหวังว่ามีน้องอย่างเช่น I am expecting หรือ I am expecting a baby 2ประโยคนี้มีความหมายเหมือนกันครับก็แปลว่าฉันกำลังตั้งครรภ์หรือฉันกำลังจะมีน้องนะครับแต่ถ้าเราจะพูดแบบตรงๆไม่ต้องเล่นไปเล่นมานะครับพูดแบบตรงๆเลยนะครับสำหรับผู้หญิงเนี่ยนะครับ I am a mother now ว่าฉันกำลังจะเป็นแม่ส่วนผู้ชายเนี่ยนะครับ I am a father now ซึ่งแปลว่าฉันกำลังจะเป็นพ่อหรือถ้าพูดแบบตรงๆกว่านั้นนะครับ I am having a baby ซึ่งแปลว่าฉันกำลังจะมีน้องครับส่วนสำนวนสุดท้ายในวันนี้นะครับก็คือสำนวน to be knocked up สำนวน to be knocked up เนี่ยก็แปลว่าการตั้งครรภ์หรือท้องนะครับแต่ได้ออกมาในเชิงลบซึ่งแปลว่าตั้งครรภ์หรือท้องเนี่ยโดยที่ไม่พึงประสงค์ครับอย่างเช่น Jane got knocked up because Tom didn't use protection ส่วนอีกรอบนึงนะครับ Jane got knocked up because Tom didn't use protection ประโยคนี้ก็แปลว่าเจนท้องขึ้นมาเพราะทอมไม่ได้ป้องกันตัวนะครับเสียดายครับวันนี้เวลาของเราก็หมดแล้ววันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

สวัสดีนะคะพบกันอีกเหมือนเดิมนะคะรายการ AYC Food Fit for Fight ค่ะเรื่องของการมองทำเลถือว่าเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญที่สุดเลยยิ่งมองเห็นแล้วก็รีบดำเนินการได้เร็วเท่าไหร่นะคะยิ่งดีเลยนะคะเพื่อที่จะได้นำที่ดินผืนนั้นเนี่ยมาพัฒนาให้เกิดประโยชน์ได้มากที่สุดเลยค่ะแล้วเมื่อพูดถึงนี้แล้วเนี่ยนะคะก็จะทำให้เอ๋นึกถึงเนี่ยสำนวนที่น่าสนใจเลยว่า the early bird gets the wormThe early bird gets the worm หรือว่า the early bird catches the worm ค่ะสำนวนนี้นะคะจะหมายถึงการเริ่มทำอะไรก่อนยิ่งได้เปรียบกว่าคนอื่นเขานะคะก็คือว่ามีที่ดินว่างปุ๊บนี่รีบเข้าไปจับจองเลยนะคะแล้วก็ถือว่าจะได้ประสบความสำเร็จนะคะก่อนหรือว่าจะได้ในสิ่งที่เราต้องการก่อนคนอื่นเขานะคะซึ่งเขาก็จะมากันที่หลังเนอะสำนวนนี้เนี่ยนะคะก็เปรียบเปรยนะเหมือนกับนกที่จะต้องตื่นแต่เช้าเลยรีบบินออกไปหาอาหารนะคะก่อนนกตัวอื่นๆเลยนะจะได้ตัวที่อ้วนกว่าที่เยอะกว่าด้วยซ้ำไปนะคะก็คือใครขยันรีบทำมาหากินนะคะก็จะได้ลูกค้ามากกว่าคนอื่นกำไรก็จะเทมาเรื่อยๆเลยละค่ะคราวนี้ค่ะเราก็จะมาดูตัวอย่างเป็นประโยคกันบ้างเนาะIf you see a good location that you are interested in doing business, grab it as soon as possible. The early bird gets the worm. If you see a good location that you are interested in doing business, grab it as soon as possible. The early bird gets the worm. ก็คือถ้าคุณมองเห็นทำเลนะคะที่คุณคิดว่าดีมากๆแล้วก็น่าสนใจทำธุรกิจนะคะคนที่จะรีบคว้าไว้เลยให้เร็วที่สุดเลยนะคะเพราะว่ายิ่งเริ่มก่อนยิ่งได้เปรียบค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะขอบคุณมากๆเลยที่ติดตามรายการของเรา AYC Food Fit for Fight แล้วก็จะต้องขอขอบพระคุณด้วยนะคะวันนี้เอ๋พัชรีรักษาวงคินสเปเกอร์ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

วัสดีค่ะเจอกันอีกเหมือนเดิมนะคะรายการ AYC Food Fit for Five ค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงการจ่ายค่าอาหารกันนะคะซึ่งเราก็พูดไปแล้วหลายประเด็นเลยนะคะสำนวนต่างๆไม่ว่าจะเป็นนะคะการจ่ายตังนะคะแบบที่ว่าฉันจ่ายเองก็ได้หรือว่าเป็นการแชร์กัน American Share กัน Dutch Date ก็พูดกันไปแล้วหลายรอบเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยมีอีกสำนวนหนึ่งซึ่งจะสะท้อนถึงว่าฉันไม่ค่อยอยากจะจ่ายสักเท่าไหร่นะคะหรือว่าอาจจะไม่เต็มใจจ่ายนั่นเองสำนวนที่ว่านะคะก็คือ to shell outTo shell out นะคะก็หมายถึงการจ่ายเงินแต่ว่าเป็นการจ่ายนะคะที่เราไม่ค่อยเต็มใจจะจ่ายสักเท่าไหร่นะคะเพราะว่าอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะมันอาจจะแพงเกินไปนะคะหรือว่าไม่คุ้มค่านะคะกับการที่จะต้องเสียตังค์เลยนะคะแต่ว่าก็จะต้องยอมจ่ายไปเนาะเพราะว่าเราต้องการสิ่งนั้นนะคะตัวอย่างประโยคค่ะ I had to shell out5,000 baht for a seat with a good view of the stage. I had to shell out 5,000 baht for a seat with a good view of the stage. ฉันจะต้องจ่ายเงินนะคะ 5,000 บาทสำหรับที่นั่งวิวดีๆมองเห็นเวทีชัดๆนะคะสำนวนนี้เนี่ยนะคะเขาว่ากันว่ามาจากการแกะถั่วลันเตาเอ๊ะมันเชื่อมโยงกันอย่างไรนะคะก็คือถั่วลันเตาใช่ไหมคะก็จะมีเปลือกซึ่งภาษาอังกฤษก็เรียกว่า shell ซึ่งบางทีแกะยากแกะออกมาก็จะมีเมล็ดถั่วใช่ไหมคะเหมือนกันนะคะกับการควักเงินควักยากหน่อยนะคะคือกระเป๋าสตางค์ของเราหรือว่ากระเป๋ากางเกงของเราก็เปรียบเทียบนะคะว่าเป็นเปลือกของถั่วนั่นเองค่ะกว่าจะแงะออกมากว่าจะหยิบออกมามันก็เลยเหมือนกับว่าเป็นการที่ว่าไม่ค่อยเต็มใจที่จะจ่ายสักเท่าไหร่ค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะคะพบกันใหม่ครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับ
1: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการ AYC Food Fit for Fight นะคะเอกพัชรีรักษาวงค่ะ
0: และผมเอกกิติพัชเสริมทองครับวันนี้พิเศษกันมากๆทีเดียวนะครับคุณเอฮะเราได้มาชมการขนส่งทางน้ำทางทะเลกันที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยครับ
1: ใช่แล้วล่ะค่ะซึ่งในปี2558นี้เนี่ยนะคะเราก็จะก้าวเข้าสู่ AEC ASEAN Economic Community กันแล้วค่ะการขนส่งสินค้าผ่านลำเรือหรือว่าที่เขาเรียกกันว่า Transshipment เนี่ยนะคะก็จะมีแนวโน้มที่จะสูงมากยิ่งขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นสินค้านำเข้าหรือว่าส่งออกไปสู่ประเทศอื่นๆก็ตามค่ะ
2: โดยเรือแม่ที่มีขนาดใหญ่ที่เรียกว่า Post Panamax จะเทียบท่าเรือที่มีศักยภาพในเส้นทางนั้นๆแล้วก็จะใช้เรือลำเลียงที่เรียกว่าฟีดเดอร์ชิปสำหรับการกระจายสินค้าต่อไปยังท่าเรืออื่นๆแทนนะครับน้องเอ
3: และอีกประเภทหนึ่งนะคะที่พี่เอได้พูดถึงไปแล้วเนี่ยก็คือเรือที่เรียกกันว่า Post Panamax Post Panamax นะคะเป็นเรือสำหรับการบรรทุกตู้สินค้าโดยเฉพาะเลยก็จะถูกออกแบบมานะคะให้เหมาะสมกับระบบการขนส่งประเภทต่างๆและใช้ Key Crane ค่ะหรือว่าเครนนะคะที่อยู่หน้าท่าทำหน้าที่ในการขนย้ายและในส่วนของท่าเรือก็ต้องมีเทคโนโลยีที่รองรับในการขนถ่ายสินค้าหรือว่าการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการยกขนสินค้านั่นเอง
1: ทิ้งท้ายรายการวันนี้นะคะด้วยสำนวนที่น่าสนใจ to jump ship ค่ะ to jump ship
0: หมายถึงกระโดดออกจากเรือหรือว่าสละเรือใช่ไหมฮะน้องเอ
1: ๋ถูกต้องแล้วล่ะค่ะพี่เออย่างที่พี่เอว่านะคะ to jump ship เนี่ยนอกจากที่จะมีความหมายว่าการที่รูปเรือนะคะสละเรือแล้วเนี่ยยังนำมาใช้ในความหมายที่ว่าการทิ้งที่ทำงานกับหรือว่าลาออกจากที่เก่านะคะไปทำงานที่ใหม่แบบกระทันหันเลยค่ะ Another company offered Jim 50,000 baht to jump ship ความหมายของประโยคนี้นะคะก็คือมีอีกบริษัทหนึ่งเนี่ยเขาก็มาให้จิมนะคะเงินอีก 50,000 บาทเพื่อที่จะย้ายที่ทำงานไปอยู่กับเขานั่นเองวันนี้เนี่ยนะคะก็หมดเวลาของรายการของเราแล้วนะคะจะต้องขอขอบพระคุณค่ะผู้สนับสนุนรายการและนั่นก็คือ
0: การท่าเรือแห่งประเทศไทยครับ
1: วันนี้เราสองคนเอและพี่เอ
0: ลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ

สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ AYC Food Fit for Fight นะคะเอกำลังดูอยู่พอดีเลยว่าเอจะไปเที่ยวที่ไหนกันต่อดีซึ่งคำศัพท์นะคะที่หมายถึงการเดินทางเนี่ยมีหลากหลายคำเลยทีเดียวเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันนะคะเริ่มที่คำที่1เลยคำว่า travel ค่ะคำนี้หมายถึงการเดินทางการเดินทางเพื่อไปท่องเที่ยวโดยเฉพาะเลยอย่างเช่น I travelledTo Chiang Mai by plane ฉันเดินทางไปเที่ยวเชียงใหม่นะคะโดยเครื่องบินค่ะคำต่อมานะคะจะใช้อธิบายถึงการเดินทางที่จะใช้ระยะทางไกลไกลค่ะเราจะเรียกการเดินทางแบบนี้ว่าเป็น journey และคำที่น่าสนใจอีกคำหนึ่งนะคะซึ่งไม่ค่อยจะได้เห็นไม่ค่อยได้จะใช้กันสักเท่าไหร่นะคะก็คือคำว่า excursion คำนี้เนี่ยนะคะจะหมายถึงการเดินทางระยะสั้นหน่อยนะคะแล้วก็จะจัดเป็นกลุ่มด้วยอาจจะไปเที่ยวชมสถานที่ต่างๆที่อยู่ในระหว่างการพักร้อนนั่นเองโดยคำว่า excursion นี้นะคะจะมีความหมายคล้ายกันกับคำว่า study trip ซึ่งทั้ง excursion แล้วก็ study trip นี้เนี่ยนะคะทั้งสองคำนี้นะคะหมายถึงการดูงานค่ะ During the AYC camp journey to Chiang Mai, the students went on an excursion to Doi Su Thep Temple. ระหว่างการเดินทางของค่าย AYC นะคะที่เกิดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่น้องๆ นักเรียนเนี่ยก็ได้เดินทางไปวัดพระธาตุดอยสุเทพด้วยละค่ะซึ่งเรานะคะจะใช้คำว่า excursion สำหรับทริปย่อยใน journey นะคะและคำสุดท้ายสำหรับวันนี้เนี่ยก็คือคำว่า trip นะคะที่เป็นการเดินทางช่วงระยะเวลาสั้นๆค่ะเป็นการเดินทางจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งแล้วก็

ลับอย่างเช่น I took a trip to เชียงใหม่ to relax ฉันเดินทางไปเชียงใหม่เพื่อที่จะไปพักผ่อนนั่นเองค่ะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่มีข้อสงสัยมีคำถามเกี่ยวกับภาษาอังกฤษนะคะหรือว่าสนใจกิจกรรมก็สามารถติดตามกันได้ที่ Facebook ของเราตรงนี้นั่นเองกดไลค์เข้ามาเยอะๆนะคะเขียนเข้ามาทักทายเอก็ได้ค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะ Time for AYC Food Fit for Fight ค่ะซึ่งเราก็ได้พูดคุยกันถึงเรื่องราวเกี่ยวกับคำศัพท์ในงานอีเวนต์กันไปแล้วหลายคำเลยทีเดียวนะคะและอีกหนึ่งกิจกรรมถือเป็นการส่งเสริมการตลาดที่เรามักจะเห็นมีคนสัก 8-10 คนมาเดินกันนะคะเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์แจกใบปลิวบ้างแนะนำบริการจะเรียกกันว่า Troop คำว่า Troop นะคะก็คือการให้คนหลายๆคนเนี่ยมาเดินสร้างกระแสหรือว่าอาจจะเป็นขบวนพาเหรดประชาสัมพันธ์แต่ว่าตอนนี้เนี่ยจะมีอีกกระแสหนึ่งที่มาแรงมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะและนั่นก็คือการที่เราจะออกมาเต้นกันหลายๆคนนะคะ Flash Mob เพราะว่าการเต้น Flash Mob เนี่ยจะเป็นการสร้างความสนุกสนานแล้วก็เรียกความสนใจให้กับลูกค้าหรือว่ากับผู้ชมค่ะได้เป็นอย่างดีมากๆเลยเพราะว่าการที่เราใช้คนจำนวนมากเนี่ยมาเดินกันนะคะมากกว่าทรูปอีกนะพอเดินไปแล้วเนี่ยนะคะมันก็จะมีการเต้นเกิดขึ้นเต้น1คน2คนเต้นแล้วก็เต้นกันมากขึ้นนะคะจนกระทั่งทั้งฮอลล์หรือว่าแทบจะทั้งห้างเนี่ยก็เต้นกันใหญ่เลยแล้วค่ะเอาละค่ะเราจะมาดูตัวอย่างกันเป็นภาษาอังกฤษกันนะคะ Some integration uses flash mobs for their customer events to be in the limelight บริษัท Some integration นะคะเลือกใช้การเต้นแบบ flash mob นะคะในงานอีเวนต์ของลูกค้าเพื่อที่จะให้งานเนี่ยเป็นจุดสนใจของผู้คนทั่วไปค่ะซึ่งสำนวน in the limelight ก็จะหมายถึงอยู่ในความสนใจนะคะเป็นจุดเด่นจุดที่สนใจของสาธารณชนคำว่า limelight จะหมายถึงไฟฉายหรือว่าจะเป็นไฟ spotlight ชนิดหนึ่งนะคะซึ่งเป็นไฟที่เคยมีการใช้กันนะคะในโรงละครแต่ปัจจุบันนี้ก็เลิกใช้กันไปแล้วนะคะที่เราอยากจะให้ผู้ชมเนี่ยเห็นเป็นบางจุดที่สำคัญเท่านั้นก็จะเน้นไปนะคะก็จะส่องหรือว่าฉายไฟไปดังนั้นทุกสายตาก็จะไปจับจ้องอยู่แค่จุดสำคัญจุดนั้นนั่นเองแหละค่ะเป็นที่สนใจหรือว่าจุดสนใจหรือว่าอยู่ในความสนใจแหละค่ะสำนวนนี้อาจจะเปลี่ยนเป็น to be in the spotlight to be in the limelight ใช้ได้เหมือนกันเลยค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการ AYC Food Fit for Fight แล้วค่ะวันนี้เอ๋พัชรีรักษาวงเคนสเปเกอร์ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะได้เวลาพบกันอีกเหมือนเดิมนะคะ AYC Food Fit for Five ยังอยู่กันที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยค่ะในครั้งก่อนนะคะเราได้พูดถึงเรื่องราวของการเดินเรือที่ต้องอาศัยการนำร่องนะคะแล้วก็ผู้ช่วยสำคัญที่จะช่วยในภารกิจการที่จะนำร่องเรือเนี่ยให้เรือเนี่ยสามารถกลับลำแล้วก็เข้าเทียบท่าได้ก็คือเรือที่เรียกกันว่า tugboat หรือว่าเรือลากจูงค่ะนอกจากนี้นะคะเรือ tugboat เนี่ยยังสามารถที่จะดันแล้วก็ดึงได้อีกด้วยนะคะเพราะว่าเรือลำใหญ่เนี่ยไม่สามารถที่จะกลับลำด้วยตัวเองนะคะจึงจำเป็นที่จะต้องมีตัวช่วยก็คือเรือ tugboat ช่วยดึงหรือว่าดันเสมอค่ะส่วนเรือลำเล็กๆนะคะที่ใช้ลากเรือลำใหญ่เนี่ยหรือว่าเรือบรรทุกทรายที่เราเห็นกันตามแม่น้ำนะคะแบบนี้เนี่ยนะคะก็คือเรือลากจูงเช่นเดียวกันนะแต่ว่าเขาจะมีอีกชื่อนึงค่ะชื่อเขาก็คือ towboatTOW นะไม่ใช่ tow นิ้วเท้านะคะ TOW tow boat คำว่า tow เนี่ยนะคะจะหมายถึงการดึงหรือว่าการลากด้วยเชือกอย่างเช่น tow a broken down car tow a broken down car ก็คือการที่

0: เราจะดึงหรือว่าการที่เราจะลากรถที่มันเสียนั่นเองค่ะ a tugboat towing a barge a tugboat towing a barge ก็แปลว่าเรือลากเรือจูงเนี่ยนะคะกำลังลากเรือลำใหญ่อยู่ค่ะและจากการลากจูงนะคะโดยที่เรือเนี่ยจะต้องผูกกันกับเรือลำใหญ่แล้วก็ลากไปด้วยกันนะคะก็เลยมีสำนวนนี้ขึ้นมา in towin tow ซึ่งก็จะหมายถึงการติดตามใกล้ชิดเลยหรือว่าติดกันแบบปลาทั้งโกอย่างนี้ก็ว่าได้หรือว่าผูกกันมาด้วยกันค่ะตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ she came to school with her mother in tow she came to school with her mother in tow ก็แปลว่าเธอมาโรงเรียนแล้วก็มีคุณแม่ตามมาใกล้ๆเลยติดกันมาเลยละค่ะบางทีเนี่ยนะคะยังตื่นยังกลัวอยู่นะคะมาโรงเรียนวันแรกวันที่สองยังไม่ค่อยคุ้นค่ะวันนี้ขอบคุณค่ะการท่าเรือแห่งประเทศไทยลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สนับสนุนโดย
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการ AYC Footbit for Fire เอพัชรีรักษาวงค่ะ
2: และผมเอกิตติพัชเสริมทองครับ
0: ค่ะแล้วเราทั้งคู่นะคะยังอยู่กันที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยค่ะ
2: คุณเอกทราบไหมครับว่าในปัจจุบันเนี่ยนะฮะเรามีการบรรจุสินค้าลงในตู้นะครับผ่านการท่าเรือกรุงเทพเนี่ยในปีนึงนะครับมากกว่า1ล้าน TEU ทีเดียวนะครับ
0: ใช่ค่ะ
2: และก็ TEU นะครับย่อมาจากคำว่า
0: 20-foot equivalent unit อีกครั้งหนึ่งนะคะ 20-foot equivalent unit ค่ะ
2: ครับซึ่งเป็นหน่วยนับตู้สินค้าที่เป็นมาตรฐาน20ฟุตโดยการขนส่งสินค้าทางทะเลนั้นนะครับเราจะบรรจุลงในตู้คอนเทนเนอร์นะครับคุณผู้ชมครับซึ่งแบ่งการบรรจุในตู้สินค้าหรือที่เราเรียกกันว่า stuff นะครับ
0: คำว่า stuff เนี่ยนะคะสะกดด้วย stuff เนี่ยจะหมายถึงการบรรจุในลักษณะที่แบบยัดยัดมันเข้าไป
2: wow.
0: อัดมันเข้าไปแบบนั้นเนี่ยนะคะเวลาที่เราเนี่ยทานอาหารจนอิ่มมากๆเลยเนี่ยนะคะเราก็อาจจะพูดได้นะว่า I am stuck คือยัดมันลงไปเยอะมากเลยนะคะก็คือ stuff เนี่ยก็แปลว่าอิ่มเหลือเกินไม่มีที่เหลือในกระเพาะแล้วที่จะยัดอาหารค่ะหรือว่าอาจจะเป็นการยัดเครื่องเทศลงเข้าไปในไก่งวงเรียกกันว่า stuffing stuff ยังเป็นภาษาพูดนะคะซึ่งจะพูดถึงสิ่งของต่างๆ There is so much stuff on the table ซึ่งประโยคนี้หมายความว่าม
2: ีของเยอะแยะมากมายนะฮะอยู่บนโต๊ะกลับมาที่การแบ่งพื้นที่ในการบรรจุสินค้ากันต่อนะครับมี2แบบครับแบบแรกเรียกว่า FCL
0: หรือว่าcontainer load
2: ครับเป็นตู้ที่เป็นการบรรจุสินค้าแบบเจ้าของคนเดียว
0: คนเดียวเลยเหมาไปทั้งตู้เลยนะคะ
2: ครับ
0: แล้วแบบที่2เนี่ยนะคะก็คือ LCL นั่นแหละค่ะซึ่งย่อมาจาก less than container load ซึ่งเป็นตู้นะคะที่บรรจุสินค้าหลายเจ้าของค่ะ
2: ครับ
0: การบรรจุแบบนี้เนี่ยนะคะตัวแทนเนี่ยรับจากการขนส่งหรือว่า freight forwarderจะซื้อระวางเรือนะคะหรือว่าอาจจะเป็นการเมาตู้ในราคาที่ขายส่งแล้วนะคะมาแบ่งขายปลีกกันอีกทีนึง
2: ต้องขอขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนรายการของเราด้วยดีตลอดมานะครับการท่าเรือแห่งประเทศไทยครับ
0: ใช่ค่ะและวันนี้นะคะพี่เอและน้องเอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: สนับสนุนโดย

วัสดีครับกลับมาฟู้ดฟิตฟอร์ไฟกันอย่างเช่นเคยเลยนะครับในวันนี้เนี่ยเราก็จะคำศัพท์หลายคำเลยนะครับที่ถือว่าเป็นความรู้รอบตัวและเป็นประโยชน์เนี่ยเกี่ยวกับเรื่องพายุวิธีการใช้คำศัพท์ที่เกี่ยวกับพายุนั้นนะครับส่วนใหญ่เนี่ยเกี่ยวกับว่าเกิดขึ้นในพื้นที่ตรงไหนหรือเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ถึงจะใช้ที่ถูกต้องยกตัวอย่างกันละกันนะครับถ้าพายุนั้นๆเนี่ยเกิดขึ้นในทะเลจีนใต้หรือมหาสมุทรแปซิฟิกเนี่ยนะครับจะใช้คำว่าไทฟูนไทฟูนนะครับถ้าพายุนั้นเกิดขึ้นในมหาสมุทรอินเดียจะใช้คำว่าไซโคลนถ้าพายุนั้นๆเนี่ยเกิดขึ้นในมหาสมุทรแอตแลนติกจะใช้คำว่าเฮอร์เรคานเฮอร์เรคานทั้ง3ความนี้นะครับมีความหมายเหมือนกันเพียงแต่ว่าใช้แตกต่างกันตามภูมิศาสตร์และพื้นที่ที่เกิดขึ้นครับแล้วความแรงของพายุ

นั้นๆเนี่ยเราจะใช้คำว่าอะไรเพราะเห็นในข่าวเนี่ยบางทีใช้คำว่า super บ้าง intense บ้างใช่ไหมครับถ้าสมมุติเอานะว่าพายุนั้นๆเนี่ยมีความแรงหรือความเร็วเนี่ย179กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปนะครับจะใช้คำว่า intense เช่น intense typhoon intense cyclone intense hurricane แต่ถ้าสมมุติเอานะว่าพายุนั้นๆมีความเร็วและแรงกว่านั้นอีกก็คือ241กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปนะครับจะใช้คำว่า super ครับอย่างเช่น super cyclone super typhoon super hurricane ยกตัวอย่างกันแล้วกันนะครับก็คือ super typhoon ไฮนันที่เกิดขึ้นที่ฟิลิปปินส์เมื่อปีที่แล้วคงจำกันได้ส่วนอีกคำหนึ่งที่เรามักจะคุ้นเคยกันนะครับที่คนไทยมักจะเรียกว่า tornado หรือเป็นภาษาไทยก็คือพายุงวงช้างก็คือ tornado ที่เจ้าของภาษาออกเสียง tornado เนี่ยเป็นพายุหมุนนะครับที่เกิดขึ้นบนแผ่นดินใหญ่ส่วนใหญ่เนี่ยนะครับจะเกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกานะแต่ในประเทศไทยก็มีเหมือนกันก็คือในจังหวัดระยองนั่นเองครับส่วนพายุสุดท้ายที่จะคุยในวันนี้นั่นนะครับเป็นพายุที่พวกเรามักจะไม่ค่อยได้เจอโดยตรงเท่าไหร่แต่จะเจอตามหน้าหนังสือพิมพ์หรือตามข่าวคราวไม่ว่าจะเป็นพายุทะเลทรายพายุทรายหรือพายุฝุ่นนั่นนะครับพายุทรายเนี่ยก็คือ sandstorm นะครับพายุฝุ่นนี่คือ dust storm หรือ desert storm ก็ว่าได้นะครับซึ่งพายุฝุ่นเนี่ยเพิ่งเกิดขึ้นที่เมืองฟีนิกซ์รัฐแอริโซนาในสหรัฐอเมริกาที่ผ่านมาที่เรียกว่าฮาบูบนะครับแต่พวกพายุทะเลทรายเนี่ยมักจะเกิดขึ้นในทะเลทรายซาฮาราหรือประเทศซูดานเป็นหลักวันนี้เวลาของเราก็หมดแล้วนะครับวันนี้ถือว่าเป็นความรู้รอบตัวเผื่อเป็นประโยชน์ให้กับแฟนรายการทุกท่านนะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะพบกับเรา2คนนะคะในช่วงเวลาเย็นๆแบบนี้รายการ AYC Food Fit for Five พัชรีรักษาวงศ์ Kinsperger ค่ะ
1: อาจารย์เอกิติพัฒน์เสริมทองครับ
0: วันนี้เราดูกันต่อค่ะเรื่องราวเกี่ยวกับการสมัครงานนะคะซึ่งเคยได้ยินมั้ย work for peanuts ทำงานไปแล้วได้ถั่วคืนมาจะดีมั้ย
1: ไม่ดีฮะ
0: ไม่ดี work for peanuts หรือว่าเอาอย่างงี้มั้ยล่ะ work for chicken feed work for chicken feed ก็คืออาหารไก่ทำงานไปได้อาหารไก
1: ่
0: ไม่ดีเนาะจริงๆแล้วเป็นสำนวนนะคะว่าทำงานไปเนี่ยแล้วก็ได้สิ่งตอบแทนมาเล็กๆน้อยๆนะคะเปรียบเทียบเป็น peanuts กับ chicken feed john should quit his job because he is working for peanuts and he can't pay his rent ก็แปลว่าจอห์นเนี่ยควรที่จะลาออกจากงานได้แล้วค่าตอบแทนนี่มันน้อยเหลือเกินไม่มีเพียงพอที่จะไปจ่ายค่าเช่าบ้าน
1: ใช่มันเปรียบเปรยเหมือนกับว่าทำงานไปเนี่ยเพื่อแลกกับของ
0: กระจุกกระจิกเล็กๆน้อยๆ
1: ถูกเล็กๆน้อยๆราคาถูก
0: นั่นแหละ
1: ที่ไหนก็ได้ไม่คุ้ม
0: ถูกต้องแล้วนะคะหรือว่าอาจจะใช้เวลาที่เราเนี่ยนะไปซื้อของมาราคาถูกมาก buy something for peanuts หรือว่า pay peanuts การซื้อหรือว่าจ่ายในราคาที่ถูกค่ะอย่างเช่น if you pay peanuts you get monkeys huh if you pay you get monkeys
1: มันเปรียบเปรยอย่างเงี้ยมันเปรียบเปรยว่านายจ้างนะจ้างลูกจ้างเนี่ยถ้าอยากจะได้คุณภาพดีก็ต้องจ่ายเยอะถ้าอยากจะจ่ายถูก
0: ก็ได้ลิงมา
1: แบบนั้นเลย
0: วันนี้มีที่มาจากละครสัตว์ใช่ไหมคะลิงเนี่ยก็มีการแสดงแสดงก็แสดงแบบไม่ง่ายกระโดดข้ามกระโดดนี่ทำแบบว่าทำไปเสร็จแล้วเนี่ยได้ถั่วมันก็แบบไม่ค่อยขยันไงทำอะไรเล็กๆน้อยๆคนก็ดีใจก็ตบมือแล้วก็ให้ถั่วละค่ะวันนี้เราสองคนจะต้อง say goodbye but see you again next time สวัสดีนะคะ
1: บายสวัสดีครับ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.

0: 10นาทีช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 น.ถึง10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: ดีค่ะคุณพ่อคุณแม่และผู้ปกครองและน้องๆที่น่ารักทุกคนพบกับรายการ English Level Up ครูพี่แนทครูพี่นุ่นมาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆทุกคนแล้วค่ะน้องๆเคยสงสัยหรือสับสนกันไหมคะว่าเมื่อไหร่เราจะใช้คำว่า little a little few a few หรือ a bit of ที่แปลว่าเล็กน้อยนั่นเองค่ะวันนี้ครูพี่แนทกับครูพี่นุ่นมีคำตอบค่ะทีนี้นะคะเรามารู้จักกับ4คำแรกกันก่อนค่ะคือคำว่า little กับ a little few กับ a few ที่แปลว่าเล็กน้อยนั่นเองค่ะคำว่า little กับ a little นะคะเราจะใช้กับคำนามที่นับไม่ได้ค่ะส่วนคำว่า few กับ a few เราจะใช้กับคำนามนับได้ที่เป็นพหูพจน์พหูพจน์ก็คือมีหลายสิ่งนั่นเอง
1: คำนามนับได้นะคะภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า countable noun นั่นเองค่ะมาจากคำว่า count ที่แปลว่านับ able ที่แปลว่าสามารถรวมกันเป็น countable noun แปลว่านามนับได้นั่นเองค่ะตัวคำนามนับได้นะคะเราสามารถใส่จำนวนวางไว้ข้างหน้าคำนามนั้นได้ด้วยค่ะยกตัวอย่างเช่น one bookหนังสือ1เล่มหรือ a book นั่นเองนะคะหรือ two cats แมว2ตัว three pens ปากกา3ด้ามนั่นเองค่ะ
0: แล้วคำนามนับไม่ได้นะคะในภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า uncountable noun ค่ะคำว่า un แปลว่าไม่นะคะคำว่า countable แปลว่านับได้รวมกันเป็น uncountable noun นามนับไม่ได้นั่นเองค่ะคำนามนับไม่ได้เหล่านี้นะคะเราก็จะไม่สามารถระบุจำนวนของเขาได้ค่ะว่าเขามีกี่ชิ้นกี่อันกี่สิ่งตัวอย่างเช่นของเหลวต่างๆค่ะน้ำนมเกลือน้ำตาลเหล่านี้เป็นคำนามนับไม่ได้ค่ะ
1: ถ้าเข้าใจแล้วนะคะเราลองมาดูตัวอย่างการใช้ few a few little กับ a little กันค่ะคำว่า few หรือ a few นะคะจะบวกคำนามนับได้พหูพจน์นั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่นถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าฉันมีหนังสืออยู่ไม่กี่เล่มภาษาอังกฤษเราจะพูดว่า I have a few books เห็นไหมคะ books เติม s เป็นคำนามนับได้พหูพจน์นะคะเราเลยใช้คำว่า a few นั่นเองค่ะ
0: ส่วนคำว่า little นะคะคำว่า little กับ a little เนี่ยเราจะใช้กับคำนามที่นับไม่ได้ค่ะตัวอย่างเช่นครูเพชรจะบอกว่าครูพี่แนทมีน้ำอยู่นิดหน่อยเราจะพูดว่า I have a little water เห็นไหมคะคำว่า water เป็นคำนามนับไม่ได้นะคะเราเลยใช้คำว่า little นั่นเอง
1: ครูพี่นุ่นอยากจะชวนน้องๆไปพบกับรายการ Chris Jobs กันค่ะแล้วอย่าลืมสังเกตนะคะว่ามีคำว่า few a few little หรือ a little ตรงไหนกันบ้างไปดูกันเลยค่ะ
2: โอเค next please
3: hello sir
2: it's you again huh

0: Welcome back. So what can I do for you today?
1: What do you like to do, sir?
0: No, I mean, it's like, how can I help you today?
1: Oh, today I would like to apply for secretary position.
0: So secretary, not security, right?
1: Yes, secretary.
0: All right. Okay, so tell me a little bit about your education, please.
1: ครั้งที่แล้วบอกให้พูดยาวๆตื่นเต้นจังเลยโอเคคินเดอร์การ์เดนในสแตติเฮดอนุบาลหมีน้อย and what premise the
0: call and can you speak up please
1: speak up
0: yes
1: speak up okay can I get an
0: I no sit down
1: I'll sit down
0: but speak up
1: yeah
0: I no sit down but speak up
1: and speak up
0: why sit down
1: sit down
0: why ดูนานแล้วเนี่ย
1: พี่มาทำอะไรอะคะ
0: มาสมัครงานกับเธอมั้ง
1: อ้าว
0: มาช่วยเธอสิ
1: หรอคะ
0: แล้วเธอจะลุกๆนั่งๆทำไมเนี่ย
1: ก็เขาบอกว่าให้ speak up ก็ให้ยืนขึ้นแล้วก็พูดไงคะ
0: อ
1: ๋
0: อเพราะ speak up คือพูดขึ้นอย่างงี้ใช่ไหม
1: ใช่
0: ไม่ใช่เธอผิดแล้ว
1: อ้าว
0: speak up แปลว่าไปพูดข้างบน
1: อ๋อโอเคเดี๋ยวไปพูดข้างบน
0: เล่นจะบ้าเหรอโทษเธอนี่คุณผู้ชมครับคำว่า speak 2คำที่พี่น้องชาวไทยควรจะต้องรู้จักเวลาจะพูดกับฝรั่งนั่นนะครับที่ฝรั่งเขาต้องการอะไรก็คือ speak up กับ speak out นั่นเองนะครับ speak up ส่วนมากแล้วจะแปลว่าพูดดังๆหรือจะแปลว่าคิดอะไรก็พูดออกมาก็ได้นะฮะแต่ speak up หลักๆก็จะใช้กับการพูดดังๆคือให้มันเสียงดังขึ้นและ speak out แปลว่ามีความคิดความรู้สึกอะไรก็พูดออกมาเยอะๆไม่ใช่พูดน้อยๆอย่าไปพูดน้อยเพราะกลัวผิดนะครับพูดให้เยอะๆเพื่อฝรั่งจะได้เข้าใจและประทับใจกับเราแก้ปัญหาความทุกข์ใจอย่างเช่นตอนนี้แหละครับกุ๊กspeak up and speak out พูดดังๆ
1: ก็ตื่นเต้นนะคะโอเค I graduated from Faculty of Computer Science International Course
0: What international course? Really?
2: เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆจากรายการ Chris Jobs น้องๆสังเกตคำว่า Little กับ A Little Feel กับ A Feel กันได้หรือเปล่าเอ่ยครูพี่นุ่นเจอประโยคนึงนะคะที่ว่า Can you tell me a little bit about your education please ช่วยบอกประวัติการศึกษาของคุณสักเล็กน้อยได้ไหมเห็นไหมคะคำว่า a little bit แปลว่าเล็กน้อยนั่นเองค่ะแล้วนอกจากคำว่า little กับ a little feel กับ a feel ที่ครูพี่เน็ตครูพี่นุ่นพูดไปเมื่อตอนต้นนะคะยังมีคำว่า a little bit ที่แปลว่าเล็กน้อยได้ด้วยค่ะคำว่า a little bit ที่แปลว่าเล็กน้อยนะคะใช้กับคำนามนับไม่ได้เหมือนกับคำว่า little เลยค่ะตัวอย่างเช่นครูพี่เน็ตจะบอกว่าครูพี่เน็ตพูดภาษาจีนได้นิดหน่อยเราจะพูดว่า I can speak a little bit of Chinese เห็นไหมคะฉันพูดภาษาจีนได้นิดหน่อย a little bit แปลว่าเล็กน้อยนั่นเองค่ะแล้วคำนี้นะคะเราจะเห็นเขาใช้กันในภาษาพูดค่ะน้องๆเคยสงสัยกันบ้างไหมคะว่าเมื่อไหร่เราจะใช้คำว่า a little เมื่อไหร่เราจะใช้คำว่า little คำว่า little นะคะกับ a little เนี่ยแปลว่าเล็กน้อยเหมือนกันทั้งคู่เลยค่ะเราจะใช้กับคำนามนับไม่ได้นะคะแตกต่างกันตรงที่คำว่า a little นะคะเราจะใช้กับคำว่าเล็กน้อยแต่ว่ายังพอมีอยู่นั่นเองค่ะเป็นความหมายในเชิงบวกถ้าเราใช้ little ที่ไม่มีอะนำหน้านะคะเราจะใช้ในความหมายที่ว่าเล็กน้อยแต่แทบจะไม่มีเหลือพอเลยค่ะยกตัวอย่างการใช้ a little กับ little นะคะถ้าครูพี่นุ่นอยากจะซื้อขนมครูพี่นุ่นก็หยิบกระเป๋าสตางค์ขึ้นมาเปิดดูแล้วก็เห็นว่ามีเงินอยู่เล็กน้อยแต่เพียงพอที่จะซื้อขนมนะคะครูพี่นุ่นจะพูดว่า I have a little money ฉันมีเงินอยู่เล็กน้อยแต่ว่ามีอยู่เพียงพอนะคะสามารถซื้อขนมได้ค่ะแต่ถ้าเปิดดูแล้วนะคะมีเงินไม่เพียงพอนะคะมีอยู่นิดหน่อยแต่ไม่พอซื้อขนมเนี่ยครูพี่นุ่นจะพูดว่าI have little money ฉันมีเงินอยู่นิดหน่อยเองไม่สามารถซื้อขนมได้อดกินเลยค่ะส่วนการใช้ a feel แล้วก็ feel นะคะที่แปลว่าเล็กน้อยเหมือนกันค่ะแต่ว่าใช้กับคำนามที่นับได้เรามาดูกันค่ะว่าเขาใช้ต่างกันยังไงคำว่า a feel นะคะจะมีความหมายมากกว่าคำว่า feel ค่ะ a feel เนี่ยแปลว่ามีน้อยนะแต่มีอยู่บ้างยังเพียงพออยู่แต่คำว่า feel เฉยๆค่ะจะมีความหมายในแง่ลบก็คือแทบจะไม่มีเลยตัวอย่างนะคะถ้าครูพี่เน็ตต้องการจะบอกว่าครูพี่เน็ตเนี่ยรู้ภาษาจีนอยู่นิดหน่อยเราจะพูดว่า I know a few words of Chinese เห็นไหมคะคำว่า a few นะคะแปลว่า

บ้างนิดหน่อยแต่ว่าถ้าครูเพชรพูดว่า I know few words of Chineseเห็นไหมคะคำว่า feel ไม่มีอะก็จะมีความหมายที่แบบว่าแทบจะไม่มีเลยค่ะรู้น้อยมากๆแทบจะไม่รู้อะไรเลยน้องๆคะน้องๆคงจะสับสนความหมายแล้วก็การใช้คำว่า little กับ a little feel กับ a feel ใช่ไหมคะเดี๋ยวมีอะเดี๋ยวไม่มีอะครูพี่แนทเลยมีสูตรช่วยจำง่ายๆค่ะคำ little แล้วก็ a feel นะคะ

0: และน้องๆมาสังเกตกันนะคะว่าเราเจอคำว่าเล็กน้อยกันอีกไหมไปดูกันเลยไปดูกันเลยค่ะ
1: Hi boys and girls I'm here with Chef Joy who flew all the way from Australia just to show us a very very delicious menu สวัสดีครับ Chef Joy ครับ
2: สวัสดีครับ
1: But originally you were born and grew up in the Philippines
2: so. Actually I was born in the Philippines and then I moved to Australia
1: I see Okay so what dish are we doing today
2: All right what I'm doing here is the popular red velvet
1: Red velvet
2: cake. Yeah.
1: Red velvet cake.
2: But I'm gonna deconstruct it.
1: Oi, จะทำลายรากเลยฮะ deconstruct เลยนะ
2: It's a trend nowadays, you know. Everything's deconstructed.
1: Okay, so let's take a look at the ingredients.
2: Sure. What we have here is a strawberry sauce.
1: Sauce strawberry, นะครับ
2: White chocolate sauce. It's slightly darker because of the caramelization. Then what we have next is an almond praline. It's made of almond nuts. You crush it, roasted it. Then you add a bit of sugar in it, and then you caramelize the sugar on a pot while you're cooking it. The sugar caramelizes.
1: Caramelize ก็คือทำให้เกิดเป็นคาราเมลหรือที่พี่ไทยเรียกคาราเมลนั่นแหละครับก็คือว่าเอาถั่วเนี่ยเอาอัลมอนด์เนี่ยมาบดเสร็จใส่น้ำตาลคั่วคั่วคั่วคั่วเสร็จก็ได้นี้เลย
2: Then what I have here is basically strawberry crumble. It's made of butter, flour,
1: ใส่แป้ง
2: sugar,
1: ใส่น้ำตาล
2: and then you crumble it by your hand.
1: แล้วขยี้เลยด้วยมือนะ
2: and you bake it in the oven.
1: อ๋อต้องเอาไปอบด้วย
2: The next one is the strawberry yogurt parfait.
1: Okay.
2: You turn it into sort of a semi mousse, semi ice cream.
1: ลูกครึ่งฮะระหว่างจะเป็นแบบมูสแบบเป็นโฟมๆหรือว่าจะเป็นไอติมแต่ว่านี่ก็เรียกว่าเป็นโยเกิร์ตชนิดหนึ่งแล้วกัน
2: And of course the famous red velvet cake
1: โอ้โหนี่กำมะหยี่สีแดงระดับแปลตรงๆนะครับ
2: Which is it contains of the red sponge with the flavor of apple cider with slightly acidic
1: มีความเป็นกรดนะครับของน้ำส้มสายชูแอปเปิ้ลนิดนึง
2: Then you have the cream ofThe cream cheese
1: มีครีมชีสเคลือบข้างบนด้วยครับ
2: With additional of whipped cream
1: และแน่นอนต้องมีวิปครีมเนี่ยตัวอร่อยเลยตรงนี
2: ้ And of course we have fresh strawberries and blueberries
1: มีสตรอเบอรี่สดกับบลูเบอรี่สดด้วย
2: That's it
1: Okay so let's get cooking chef
2: All right the first thing that I have to do is I'm gonna make it rustic
1: Okay
2: so I'm just gonna spread all this sauce everywhere
1: ทำให้มันแบบออกมาแบบเป็นอารมณ์ออกมาแล้วมันใช่เลยมีนู่นนี่เมื่อกี้สตรอเบอรี่ไปแล้วอันนี้ white chocolate
2: Then the next one is crushed almond praline
1: So where and how much do you put it? It's really up to your mood that day.
2: Correct.
1: แล้วแต่อารมณ์เชฟฮะ
2: And then the strawberry crumbles. Then what we have is the strawberry yogurt parfait.
1: ครับ
2: Then the famous red velvet cakes. So if you notice, it's small pieces. It's really deconstructed. It's not whole piece, you know.
1: มันถูกทำให้มันเล็กเล็กลง So it's like the culinary trend at the moment.
2: Correct.
1: โอ้เป็นกระแสว่าด้วยการทำอาหารทุกวันนี้
2: Then a few blueberries.
1: Can we change the fruit?
2: Yes, you can. You can use your fresh mango.
1: เปลี่ยนผลไม้ได้นะครับสามารถใช้เป็นมะม่วงก็ได้อยู
2: ่ And just add some sliced fresh strawberries.
1: Oh.
2: Then the last thing that we have to add, of course, is this strawberry lychee ice cream.
1: ไอติมลิ้นจี่กับสตรอเบอรี่ผสมกันอย่าไปสับสนนะเด็กๆนะไลจี่นี่คือลิ้นจี่นะส่วนลำไยนี่คือลองแก้นนะ
2: The last product that we have to add is the garnish, which is the micro herbs.
1: Oh, the garnish คือส่วนประดับตกแต่งซึ่งไม่มีก็ได้แต่ว่ามีแล้วมันก็สวยดีถ้าดูดีอ่ะมันก็อร่อยไปครึ่งนึงแล้วล่ะ
2: There you go This is for you to taste
1: Wow we done Oh yeah. So this is once again
2: The deconstructed red velvet
1: The deconstructed red ก็คือเป็นเค้ก red velvet นะครับแล้วก็ใส่ด้วยส่วนผสมเล็กๆน้อยๆเต็มไปหมดเลยแลดูน่าดูและน่ากินมากๆเลยวันนี้ขอบคุณเชฟมากนะครับ
2: ขอบคุณครับขอบคุณครับ
1: โอ้โห
0: เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆจากรายการ Itchy Feed เนี่ยน้องๆเห็นคำที่แสดงจำนวนเล็กน้อยกันบ้างหรือเปล่าเอ่ย
3: ครูพี่นุ่นเจอประโยคนึงนะคะที่ว่า you add a bit of sugar to it ให้คุณเนี่ยเติมน้ำตาลเข้าไปอีกสักเล็กน้อยค่ะ
0: น้องๆจะเห็นได้ว่าคำว่า a bit of นะคะก็คือจะแปลเหมือนคำว่า little กับ a little เลยที่แปลว่าเล็กน้อยค่ะแต่คำว่า a bit of นะคะเราจะใช้กับคำที่ไม่เป็นทางการค่ะ
3: เรามารู้จักกับคำว่า a bit of กันค่ะคำว่า a bit of นะคะแปลว่าเล็กน้อยนะคะใช้กับคำนามนับไม่ได้นั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่น a bit of sugar น้ำตาลเล็กน้อยนะคะ a bit of salt เกลือเล็กน้อยนั่นเองค่ะทั้งน้ำตาลแล้วก็เกลือนี่ก็นับไม่ได้เลยนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าคุณสามารถเติมน้ำตาลลงไปในเค้กนี้ได้เล็กน้อยภาษาอังกฤษเราจะพูดว่า you can add a bit of sugar on this cakeเห็นไหมคะคำว่า sugar แปลว่าน้ำตาลเป็นคำนามนับไม่ได้เราสามารถใช้คำว่า a bit of ได้ด้วยค่ะ
0: นอกจากนี้นะคะคำว่า a bit of ยังใช้กับนามธรรมได้ด้วยค่ะนามธรรมคืออะไร

0: นามธรรมนะคะคือคำนามที่เราจับต้องไม่ได้ค่ะเป็นอย่างเช่นข้อมูลข่าวสารความดีการช่วยเหลือคำแนะนำไม่ได้เป็นชิ้นเป็นอันให้เราสัมผัสหรือแตะต้องได้นะคะตัวอย่างเช่น a bit of advice คำแนะนำเล็กน้อย a bit of help ความช่วยเหลือเล็กน้อยตัวอย่างเช่น do you need a bit of help คุณต้องการความช่วยเหลือเล็กน้อยหรือเปล่า
1: เราลองมาทวนกันดีกว่าค่ะว่าคำว่าบอกปริมาณเล็กน้อยนะคะมีอะไรบ้างคะครูพี่แนท
0: คำว่าเล็กน้อยนะคะจะมีคำว่า little กับ a little แล้วก็ a bit of แล้วก็ a little bit of ค่ะแปลว่าเล็กน้อยใช้กับคำนามนับไม่ได
1: ้ส่วนคำว่า a few กับ few นะคะแปลว่าเล็กน้อยเหมือนกันเลยเราจะบวกคำนามนับได้เพราะหูพจน์นั่นเองค่ะ
0: ถ้าน้องๆเข้าใจแล้วเรามาลองเล่นเกมกันดีกว่า
1: ข้อที่1 นะคะถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าฉันได้อ่านหนังสือไปนิดหน่อยในวันหยุดเราจะพูดว่าอะไรดีคะ I read books during the holiday ตอบอะไรดีคะระหว่าง a little กับ a few ติ๊กตอกตอบอะไรดีคะถูกต้องนะคะตอบ a few นั่นเองค่ะ I read a few books during the holiday เห็นไหมคะคำว่า books นะคะเติม s เป็นคำนามนับได้เพราะหูพจน์เราเลยใช้คำว่า a few นั่นเองค่ะ
0: ข้อที่2นะคะถ้าเราต้องการจะบอกว่ามีน้ำอยู่เพียงเล็กน้อยในสระน้ำน้อยแบบแทบจะไม่มีเลยเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่ายังไงดี There is water in the pool ใช้อะไรดีคะระหว่าง few กับ little ใช่แล้วค่ะเราต้องใช้คำว่า little นะคะที่แปลว่าน้อยใช้กับคำนามนับไม่ได้เพราะเราเห็นคำว่า water นั่นเอง
1: ข้อที่3นะคะถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าคุณสามารถเติมเกลือเข้าไปในซุปของคุณได้เล็กน้อยภาษาอังกฤษเราจะพูดว่า you can add salt in your soup ใช้อะไรดีคะระหว่าง a few หรือ a bit of ติ๊กตอกใช้อะไรดีนะถูกต้องค่ะ a bit of นั่นเองค่ะ you can add a bit of salt in your soupเห็นไหมคะคำว่า salt นะคะแปลว่าเกลือเป็นคำนามนับไม่ได้เราเลยใช้ a bit of นั่นเองค่ะ
0: พบกับรายการต่อไปดีกว่าค่ะกับรายการ Vocab King
1: และน้องๆนะคะอย่าลืมลุ้นไปกับเพื่อนๆนะคะว่าวันนี้เพื่อนๆจะสะกดกันได้กี่คำและที่สำคัญนะคะต้องแล้วก็สะกดไปพร้อมๆกับเพื่อนๆเลยนะคะ
0: ไปดูกันเลย
2: Good morning Vocab King
3: Let's play spelling.
2: Welcome to the final round. Are you ready?
4: Yes.
2: Okay. Your first word is income.
4: I-N-C-O-M-E.
2: Correct. Good job. Slow it down. Don't worry. Your next word is medium.
4: M-E-D-I-U-M.
2: Correct.
5: Woo.ปานกลางครับ
6: ปานกลางนะคะหรือว่าอยู่ตรงกลางก็ได้นะคะโอเคไปต่อกันเลยนะคะ
2: Your next word is slight
4: S-L-I-T-E
2: slight
4: S-L-I-D-E
2: slight
6: ฟังดีๆมีตัวอะไรบ้าง
4: S-L-I-T-E
2: slight
4: again
2: slight
4: S-L-I-D-E slight
2: Slight.
7: เวลาผ่านไปแล้วกว่าครึ่งแต่น้องภูเขาก็ยังฝ่าคำนี้ไปไม่ได้ครับสังเกตจากสีหน้าก็รู้ได้เลยว่าทั้งตื่นเต้นและกดดันสุดๆทำให้เขาไม่สามารถหลุดจากการสะกดแบบเดิม
2: Slight.
6: นึกถึงคำอื่นที่มีเสียงแบบเนี้ย
2: Ait, Ait, Slight
4: S-L-I-T-E
2: Oh, Slight
4: S-L-I
6: นึกถึงคำอื่นที่มันออกเสียงแบบนี้เร็ว
2: Don't worry, this word is not easy.
6: สมมติถ้าบอกว่าคำว่า
2: right หรือ light
6: สะกดยังไง
4: S-L-I-G-H-T
2: Ah, there it is.
6: พี่โบเชื่อว่าคำนี้เราจะจำได้อีกนานเลยสะกดยังไงนะ
4: S-L-I-G-H-T ค
2: ่
4: ะ
2: แน่นอนครับ slight
1: แล้ววันนี้จากรายการ Vocab King เนี่ยมีคำศัพท์คำไหนที่น่าสนใจที่จะเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆกันบ้างคะ
0: วันนี้นะคะครูพี่เนทเจอคำว่า slight ที่เป็น adjective แปลว่าเล็กน้อยอีกแล้วค่ะคำว่า slight นะคะแปลว่าเล็กน้อยเป็น adjective ค่ะตัวอย่างเช่น

0: ฉันมีไข้เล็กน้อยเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่า I have a slight feverน้องๆคะครูพี่เน็ตอดไม่ได้เลยค่ะที่จะบอกว่าเวลาเราพูดว่าเราเป็นไข้ในภาษาไทยเราใช้คำว่าเป็นใช่ไหมคะแต่ในภาษาอังกฤษเราไม่ใช้คำว่าเป็นนะคะเราจะใช้คำว่ามีค่ะเพราะฉะนั้น I am a fever ผิดนะคะต้องเป็น I have a fever คือฉันมีไข้ถ้าเราบอกว่าฉันเป็นไข้แปลว่าเราเป็นเชื้อโรคฝรั่งไม่พูดแบบนี้ค่ะ
1: คำว่า slight นะคะถ้าเป็น verb จะแปลว่าถูกมองข้ามหรือถูกเพิกเฉยนั่นเองค่ะจะใช้เหมือนคำว่า overlook นะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าพวกเรารู้สึกถูกมองข้ามภาษาอังกฤษเราจะพูดว่า we feel we are being overlooked or slighted เห็นไหมคะคำว่า slighted นะคะหรือว่า overlook เนี่ยค่ะจะเป็น verb นะคะแปลว่ามองข้ามนั่นเองค่ะ
0: หรือถ้าเราเติม ly เข้าไปข้างหลังคำว่า slight นะคะเป็นคำว่า slightly จะเป็น adverb ค่ะแปลว่าอย่างเล็กน้อยยกตัวอย่างเช่นฉันรู้จักเธอเพียงแค่เล็กน้อยเราจะใช้พูดเป็นภาษาอังกฤษว่า I know her slightly เห็นไหมคะคำว่า slightly ที่แปลว่าเล็กน้อยเป็น adverb ขยาย verb คือคำว่า know นั่นเองค่ะ
1: เอาละค่ะเติมพลังคำศัพท์กันไปแล้วนะคะขอทวนหน่อยค่ะว่าวันนี้เราได้คำศัพท์คำว่าอะไรกันบ้างคำแรกนะคะคำว่า slight ที่เป็น adjective แปลว่า
0: เล็กน้อยใช้วางไว้หน้าคำนามค่ะ
1: slight ที่เป็น verb แปลว่า
0: เมินเพิกเฉยละเลยไม่สนใจ
1: slightly ที่เป็น adverb ใช้ขยาย verb adjective แล้วก็ adverb แปลว่า
0: เล็กน้อย
1: คำว่า over ที่เป็น verb นะคะเราจะใช้เหมือนคำว่า slight ที่เป็น verb นั่นเองค่ะแปลว่า
0: เมินเพิกเฉยละเลยไม่สนใจไม่เอาใจใส่ค่ะ
1: เอาละค่ะตอนนี้ก็ได้เวลาแล้วนะคะที่ครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปพบกับรายการดูให้รู้ตอนคุณยายมหัศจรรย
0: ์กับการให้ที่ไม่รู้จบ
1: ไปดูกันเลยค่ะ
0: ไปดูกันเลย
2: ยี่จี้ฮังการ์เน่เอายอยัตเตอร์ยอお客さん、お客さん、お客さん。
3: 一人でやられてるんですか？
2: 一人。
3: おお。ねえ、君もしょん。
2: 僕も。前は五人いたんだよ。
3: はい。
2: 五人いたけど。
3: はい。
2: あのこういう何か持ってっちゃうんだ。うちのものを持ってっちゃう。
3: ああ。
2: だから全部首。
3: ああ。ซื้อวัตถุดิบอาหารเนี่ยนะแค่แบกนี่ผมว่าเป็น10กิโลเลยนะเนี่ยแบกมาได้ยังไงเธอこれは毎日買い物行くんですか？
2: そう毎日。
3: これ何キロぐらい？どうやって行くんですか？車で？
2: バイク。
3: バイク。
4: ทั้งหมดเนี่ยประมาณน่าจะ10กิโลครับนี่ทั้งหมดนี้นะฮะเธอใส่มอเตอร์ไซค์แล้วก็ขนมานะครับทุกวัน22ปีแล้วนะฮะสินะสิและไม่มีวันหยุดด้วยท่านทำงานนี่ครับอาจจะเป็นเคล็ดลับของการที่อายุยืนก็ได้ครับ
2: เวลา制限なし
3: โอ
2: ้3時間も5時間もいる人が
3: ここにここ
2: にずっと夕方まで小学校ただ
3: 500เยนกินไม่อั้นและไม่มีเวลากำหนด
2: みんながね喜べばいいみんなが嬉しいなって喜べばいいんだ
3: แล้วผู้คนคนที่มากินมาจากทั่วประเทศคือเป็นแบบบุฟเฟ่กินแล้วไม่อั้น
5: 500เยนต่อ1คนกินได้ไม่อั้นเหมือนบุฟเฟ่ทั่วไปแถมลูกค้าบางคนทราบว่าท่านใจดีมากินฟรีก็มีหรือแม้แต่คุณยายเห็นว่าลูกค้ามาไกลให้กินฟรีเพื่อเป็นการปลอบใจที่เดินทางมาไกลก็มีค่ะแต่ผลสุดท้ายเธอต้องขาดทุนเดือนละ 70,000 เยนนี่มันอะไรกันคะเนี่ยงานครัวไม่ใช่งานทำสบายๆสนุกๆ นะคะงานครัวเป็นงานละเอียดแล้วก็ใช้เวลาแต่ดูสิคะว่าเธอกระฉับกระเฉงเดินวนไปมาในครัวเหมือนไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเลยค่ะแต่ว่าในความเหน็ดเหนื่อยคุณยายก็ยังได้ความช่วยเหลือจากคนมากมายค่ะอย่างคุณผู้ชายท่านนี้เป็นข้าราชการทำอาหารไม่เป็นมาช่วยล้างจานก็ยังดีค่ะ
2: お金500万持ってたから楽しかった
3: よ。おー、なんか得てるもんね。
2: おー、だからバカで。
3: จากที่เธอเก็บเงินมาประมาณ60ปีครับเก็บหอมรอมริบทีละนิดทีละหน่อยทีละนิดทีละหน่อยครับแล้วเงินเก็บมาได้เนี่ย5ล้านเยนเนี่ย

0: ก็ไปเที่ยว3เดือนนะและในที่เที่ยว3เดือนเนี่ยเธอมีเงินเหลือล้าน3แสนเยนเอาไปบริจาคอีกโทから来る人はそれも同じ値段ですけど子供の場合は無料なんですね
1: 無料無料
0: 何歳からですか
1: 0歳からだよ
0: 何歳まで
1: 子供13歳
0: 13歳
1: 小学校の
0: อ๋อครับก็บอกว่าคนที่จะมาทานจากประเทศอื่นหรือที่ไหนก็ตามครับคิดราคาเดียวกัน500เยนครับสำหรับเด็กนะฮะ0ขวบจนถึง13ขวบกินฟรีไม่อั้นครับ
2: ทำด้วยใจมีแรงไม่มีวันหมดจริงๆค่ะดังนั้นลูกค้าที่มาอุดหนุนไม่ใช่แค่มากินอาหารแต่ถือว่าเป็นการมาให้กำลังใจคุณยายฮัจจังด้วยนะคะ
3: คุณยายมหัศจรรย์กับการให้ไม่รู้จบสนุกกันไหมคะใช่แล้วเป็นเรื่องราวของคุณยายฮัจจังนะคะที่ยอมขาดทุนเพื่อแลกกับความสุขที่ได้เห็นลูกค้าอิ่มค่ะทีนี้คุณยายอ่ะเป็นคนที่ใจดีแล้วก็น่าชื่นชมมากๆเลยว่าแต่ครูพี่นุ่นคะคำว่าใจดีแล้วก็น่าชื่นชมในภาษาอังกฤษคือคำว่าอะไรคะคำว่าใจดีในภาษาอังกฤษนะคะเราจะใช้คำว่า kind หรือ generous นั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่นเธอเป็นคนที่ใจดีมากๆเลยภาษาอังกฤษเราจะพูดว่า she is kind and generous นะคะเห็นไหมคะคำว่า kind กับ generous แปลว่าใจดีทั้งคู่เลยค่ะและเมื่อเราทำดีนะคะแล้วมีคนชื่นชมเราเนี่ยภาษาอังกฤษนะคะเราจะใช้คำว่า you did a good job ทำได้ดีมากเลยหรือสั้นๆว่า good job ทำดีมากอย่างนี้นะคะหรืออีกคำหนึ่งนะคะคือคำว่า excellentก็แปลว่ายอดเยี่ยมเช่นกันค่ะนอกจากนี้นะคะคำที่ใช้ชื่นชมยังมีอีก2คำค่ะคือคำว่า awesome ที่แปลว่าเยี่ยมไปเลยเจ๋งไปเลยค่ะหรือเราจะใช้กับคำว่า I'm proud of you เวลาน้องๆทำอะไรที่น่าภูมิใจเราก็จะพูดคำนี้ค่ะ I'm proud of youเมื่อพูดถึงคุณยายที่น่าชื่นชมนะคะก็มีอีกคำศัพท์นึงค่ะที่น้องๆ นะคะจะต้องจำกันให้ดีๆเลยคือคำว่า admirable นะคะจะเป็น adjective แปลว่าน่าชื่นชมนั่นเองค่ะแต่ถ้าเราตัดคำว่า able ออกนะคะก็จะเหลือแค่คำว่า admire ที่เป็น verb แปลว่าชื่นชมนั่นเองค่ะวันนี้เติมพลังอังกฤษกันไป level up กันหรือยังเอ่ยถ้า level up แล้วเรามาทบทวนกันหน่อยดีกว่าค่ะอย่างแรกที่เราได้เรียนกันไปนะคะคือเรื่องของการใช้ little กับ a little feel กับ a feel ว่าใช้แตกต่างกันยังไงค่ะคำว่า little กับ a little นะคะใช้กับคำนามนับไม่ได้ส่วน feel กับ a feel ใช้กับคำนามนับได้ที่เป็นพหูพจน์ค่ะ
4: เรื่องที่สองนะคะคือเรื่องคำนามนับได้กับคำนามนับไม่ได้นั่นเองค่ะคำนามนับได้นะคะเราสามารถใส่ความระบุจำนวนเอาไว้ข้างหน้าคำนามนั้นได้เลยค่ะเช่นแมว2ตัวแมว3ตัวแบบนี้เป็นต้นค่ะส่วนคำนามนับไม่ได้นะคะเราไม่สามารถใช้คำระบุจำนวนเอาไว้ข้างหน้าได้นะคะยกตัวอย่างเช่นคำว่าน้ำ water เป็นนามนับไม่ได้นั่นเองค่ะ
3: อย่างที่3นะคะก็คือการใช้ a few a little feel กับ little เนี่ยใช้ต่างกันยังไงคำว่า a few กับ a little น้องๆเห็นใช่ไหมคะว่ามีตัวอักษรที่มากกว่าเราเลยจะมีความหมายว่าน้อยนะแต่ยังพอมีอยู่บ้างเป็นความหมายในแง่บวกส่วน few กับ little ที่มีตัวอักษรน้อยกว่าเนี่ยเราก็จะใช้ในความหมายในแง่ลบค่ะคือมีน้อยหรือแทบจะไม่มีเลย
4: เรื่องที่4นะคะคือคำศัพท์คำว่า slight ที่เป็น adjective แปลว่าเล็กน้อย slight เป็น verb แปลว่าเพิกเฉยมองข้ามไม่สนใจslightly เป็น adverb แปลว่ายังเล็กน้อย overlook เป็น verb แปลเหมือน slight ที่เป็น verb เลยค่ะแปลว่าเพิกเฉยมองข้ามไม่สนใจค่ะเรื่องที่5ที่เราได้เติมพลังคำศัพท์กันไปในวันนี้นะคะคือคำศัพท์ในเกี่ยวกับคำว่าใจดีนะคะแล้วก็คำว่าน่าชื่นชมนั่นเองค่ะคำแรกนะคะคือคำว่า kind
3: ใจดี
4: generous
3: ใจดี
4: admirable
3: น่าชื่นชม
4: admire
3: ชื่นชมยกย่อง
4: excellent
3: เยี่ยมไปเลย
4: Good job
3: ดีมากมาก
4: Awesome
3: เจ๋งที่สุดเลย
4: I'm proud of you
3: ฉันภูมิใจในตัวคุณ
4: ก่อนจากกันในวันนี้นะคะครูพี่นุ่นมีสำนวนมาฝากค่ะ Busiest men find the most time คนยิ่งขยันก็ยิ่งมีเวลามากนะคะเหมือนกับการที่คนเรานะคะถ้ายิ่งขยันทำงานเสร็จเร็วเนี่ยเราก็มีเวลาว่างไปทำอย่างอื่นอีกมากมายเลยค่ะ
3: แล้วน้องๆสามารถกลับมาพบกับรายการ English Level Up กันได้ใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
2: เฮ้ยแกชาบูร้านนั้นอะเป็นไงบ้างก็ดีอะ
3: หรือเฮ้ยแกมันเลิศเวอร์ต้องลองเลยคือสิบไปเลยจ้าห้ามพลาดเลยนะจ๊ะ
2: ลองจินตนาการที่เพื่อนเราพูดเป็นภาษาอังกฤษมาเราจะตอบกันว่าgood very good ถ้ายาวกว่านี้อีกเราก็เพิ่ม very ไป very good ทำไมอ่ะคือจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ผิดอะไรมันก็ถูกต้องแต่ว่ามันก็อาจจะดู
3: ตื่นชื่นไปนิดนึงเนาะเพราะฉะนั้นเราจะเพิ่มสีสันได้ยังไงบ้างวันนี้เราจะมาขยายคลังคำศัพท์หรือคลังของ adjective โดยเฉพาะเลยค่ะ
2: เริ่มต้นด้วยคู่ที่แบบทุกคนต้องเคยได้ใช้สักครั้งหนึ่งแหละ good and bad good ค่ะมีคำว่าอะไรใช้ได้อีกบ้าง superb มันยอดเยี่ยมมันวิเศษดูราโอ้อางดงามเหลือเกินนะ superb นะคะหรืออีกคำหนึ่ง outstanding outstanding ยืนใช่ไหม out คือออกมาเลยคือมันเด่นออกมามันยอดเยี่ยมมันเลิศเลอมากเลย outstanding อีกอย่างนึงค่ะ exceptional พูดต้องมี attitude ด้วยนะว่ามันดีมาก exceptional exceptแปลว่ายกเว้นใช่ไหมคะ exceptional นี่คือแบบคนนี้ต้องยอมเลยแบบนี้ต้องยอมเลยต่อไปค่ะ bad มีคำว่าอะไรบ้าง terrible it's terrible มันแย่มากๆเลยอ่ะเฮ้ยมันน่ากลัว I'm terrible at singing I'm terrible at singing ก็ได้เหมือนกันฉันเนี่ยแย่ในเรื่องของการร้องเพลงมากเลยหรือ unacceptable acceptable accept คือยอมรับacceptable คือยอมรับได้ unacceptable คือยอมรับไม่ได้สีรับไม่ได้จริงๆค่ะหรือ evil เราจะไม่ออก

evil ภาษา evil มักจะใช้กับลักษณะของบุคคลคือใครที่แบบไม่น่าจะหวังดีและไม่น่าจะเป็นคนดีเท่าไหร่นะคะ evil ต้องสังเกตกันเลยก็คือเรื่องของการใช้มันไม่ได้เหมือนกัน 100% เราต้องดูบริบทที่เราใช้สักนิดนึงด้วยนะคะเช่น he is so bad at drawing แต่ว่าเราจะไม่ใช้ he is evil at drawing เธอมันร้ายเขาคนนั้นร้ายวาดรูปมันไม่ได้อ่ะเราใช้ terrible ได้นะคะ he is terrible at drawingเพราะฉะนั้นเราต้องดูบริบทให้ดีด้วยคำบางคำใช้ในบริบทนี้ได้แต่อันเนี้ยไม่ได้แล้วก็ต้องสังเกตบริบทให้ดีด้วยนะคะเวลาเรียนคำศัพท์ใหม่ๆเนาะคู่ต่อไปค่ะ happy and sad happy มีอะไรบ้างที่พูดได้อีก content สังเกตได้ว่ามันมี content คำว่าเนื้อหาใช่ไหมแต่อันเนี้ยเราจะเน้น content I'm content he's content ยินดีในสิ่งที่เรามีอยู่แล้วรู้สึกพอใจแล้วรู้สึกเพียงพอแล้วแค่มีเธอก็เพียงพอแล้วอะจ้านะคะต่อไปค่ะอีกคำหนึ่งคือ satisfy คำนี้ก็คล้ายๆกันแปลว่าเราพึงพอใจผลที่มันออกมาตอนนี้เรารู้สึกว่าเราพึงพอใจเรารู้สึกว่าเราโอเคอีกคำหนึ่งนะคะคือคำว่า joyful คือเต็มไปด้วยความสุขเต็มไปด้วยสีสันรู้สึกสดใสขึ้นมานะคะมันมีแต่ความสุขอยู่ล้อมรอบดูวิ่งในทุ่งลาเวนเดอร์มากเลยนะแต่ก็ประมาณนั้นเลยนะคะ I'm joyful it's really joyful คำว่า sad ค่ะโอ้โหเศร้ามาเลยทีเดียวนะคะคำที่ใช้ได้มีอะไรบ้างนะคะ gloomy นอกจากจะแปลว่าเศร้าก็แปลว่าหม่นหมองมืดมัวอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะไม่ใช่แค่อารมณ์อย่างเดียวนะแต่ว่าสำหรับพวกสภาพอากาศอะที่แบบโอ้โหมันออกไปแล้วฟ้ามันทำมึนอันนี้ก็ใช้คำว่าแบบ gloomy ก็ได้ต่อไปค่ะ depressed มี ed ด้วยนะคะคือการรู้สึกโศกเศร้าอะไรเงี้ยซึมเศร้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้สึกแบบเศร้ามากๆเลยอะ depressed จบกับเรื่องเศร้าแล้วเราไปต่อกันเลยนะคะคู่ต่อไปนะคะเวลาเราไปช้อปปิ้งเวลาเราไปซื้อของซื้อของต้องได้ใช้แน่นอนนะคะ cheap มีคำว่าอะไรบ้างนะคะ affordable คืออยู่ในราคาที่เอื้อมถึงอะเอางั้นดีกว่าเวลาสมมติว่าเราอยากจะขายอะไรออนไลน์ขึ้นมานะทุกคนถ้าใช้คำว่า affordable price มันจะดูแบบดูดีมีคุณภาพขึ้นมาแต่ราคาเอื้อมถึงไงนะคะดูในใช้ในเซนซี่ดูดีกว่านะคะอีกคำหนึ่งค่ะที่เราใช้ได้นะคะ economic เนี่ยคือเศรษฐกิจใช่ไหม economical แปลว่าประหยัดมัธยัสถ์ economical priceก็เลยแปลได้ว่าราคาที่มันช่วยคุณประหยัดอะเอางั้นดีกว่านะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณซื้อเนี้ยคุณจะประหยัดได้นะ economical สุดท้ายค่ะ low priced อันเนี้ยตรงตัวเลยแต่พอมันมาทำเป็น adjectives ปุ๊บ low มี dash แล้วก็มี ed ให้มันนิดนึงนะคะเพื่อให้มันบอกว่าไอ้สิ่งที่จะตามมาที่เป็นแนวหลังจากนี้เนี่ยนะจ๊ะมันคือสิ่งที่ราคาต่ำราคาถูกนะคะ low priced ทีนี้คำว่า expensive เมื่อกี้เรามี low priced อันนี้ over เยอะเกินไปแล้ว over เกินไปแล้วนะคะ priced ก็เหมือนเมื่อกี้เลยคือราคามันสูงจนเกินไปอ่ะมันหูแพงไปอีกคำหนึ่งค่ะ costly คือราคามันแบบหนักหน่วงอยู่นะคะราคาแพงราคาสูงนะคะแต่นอกจากที่เป็นเงินแล้วเนี่ยมันสามารถใช้กับที่มันเป็นเรื่องของการลงทุนนะลงแรงลงเวลาก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะ it's really costly เฮ้ยเราต้องลงเวลาไปเยอะมากเลยนะเราต้องแบบอดหลับอดนอนทำมันนะ costly ก็ได้เหมือนกันนะคะ pricey นะคะ price คือราคานั่นแหละและเติม e ไปนิดนึงมันก็กลายเป็นราคาแพงไปได้เลยนะคะ priceyต่อไปค่ะเป็นคำที่คณะคิดว่าทุกคนน่าจะได้ใช้กันค่อนข้างบ่อยนะคะ smart I am smart มีคำว่าอะไรบ้างนะคะ witty มันคือ witty นะคะ witty นั่นแหละแต่ว่ามันออกเสียงเป็น American pronunciation witty ฉลาดคมคายเฉียบแหลมอีกคำหนึ่งค่ะ gifted คือของขวัญใช่ไหมคะมีพรสวรรค์มีความสามารถพิเศษอะไรอย่างเงี้ยนะคะ gifted อีกคำหนึ่งนะคะส่วนใหญ่เราจะใช้แบบ oh it's so brightแสงมันสว่างมากเลยจ้ะพี่จ๋านะก็ใช้กับความอัจฉริยะใช้กับความฉลาดเฉียบแหลมก็ใช้ bright ได้เหมือนกันนะคะ beautiful you look so beautiful อย่าลืม beautiful ให้มัน beautiful นิดนึงนะคะ beautiful มีคำว่าอะไรบ้างนะคะ gorgeous เนี่ยคือหรูหราเลิศเลอสง่างามเฮ้ยองลงนะคะเอาไปชมเพื่อนเวลาเพื่อนโพสต์รูปโปรไฟล์ใหม่อะไรเงี้ยแล้วก็พิมพ์ gorgeous โอ้โหดูดีมีคำศัพท์เยอะอีกคำหนึ่งค่ะ stunning เนี่ยเวลาเราบอก he is stunned I'm stunned ตะลึงอ่ะเพราะฉะนั้น stunning ก็คือสวยแบบว้าวตะลึงไปเลยจ้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะคำสุดท้ายค่ะ attractive
attract ดึง

0: ดึงดูดเข้ามา
1: attractive มีเสน่ห์น่าดึงดูดดูรวมๆแล้วมีเสน่ห์รู้แล้ว I'm terrible at singing จริงๆโอเคขออภัยด้วยนะคะพี่ปังคำมันเยอะไปหมดเลยค่ะพี่ค่ะปวดหัวไปหมดเลยนะคะทำยังไงให้เรามี adjectives อยู่ในหัวเยอะๆอยากเอาไปใช้แล้วแบบนึกขึ้นมาได้เลยทำยังไงได้บ้างนะคะให้เราเรียนคำศัพท์เป็นเหมือนแบบใยแมงมุมอันนี้แล้วก็มาอันนี้แต่มันยังมีความเชื่อมโยงกันอันนี้คล้ายๆกับอันนี้แต่ไม่เหมือนกันซะทีเดียวอันนี้ตรงข้ามกับอันนี้แต่ไม่เหมือนกันซะทีเดียวนะคะเราจะได้จำคำศัพท์ได้ง่ายมากยิ่งขึ้นถ้าเราเปิดในพจนานุกรมหลายๆพจนานุกรมนะคะหรือบางทีแค่พิมพ์นะไปใน Google สมมุติเราพิมพ์คำว่า beautiful บางทีDictionary ของ Google เองก็จะมีซินอนิมมาให้ด้วยนะคะหรือจะใช้เว็บไซต์ที่ชื่อว่า thesaurus.com นะคะอันนี้เป็นเว็บไซต์สำหรับหาซินอนิมและแอนโทนิมโดยเฉพาะเลยนะคะแล้วใช้บ่อย สมมุตินะเราอยากเขียนบทความแล้วบทความของเราโอ้โหสรรเสริญมากเลยเราใช้ good 38ล้านครั้งก็คงไม่ได้ใช่ไหมคะเราอาจจะใช้คำว่า superb outstandingexceptional เราก็ใช้คำพวกนี้ที่เป็นซินโนนิมเนี่ยมาใช้แทนกันได้นะคะจะทำให้เราพูดได้ดูดีมากขึ้นแล้วก็เขียนได้เก่งมากยิ่งขึ้นค่ะ

0: พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: Morning
1: สวัสดีค่ะ
2: ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Good Morning รายการที่เชื่อว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
0: Because English is all around
2: Professor How are you feeling today
0: I feel good but I'm really hot
2: Hot right I mean you've only been here for 5 months That means you're probably not familiar with the weather in Thailand
0: That's right it is very hot where I'm from it's cold very cold winter so I'm getting used to the heat
2: mm-hmm.
0: It doesn't bother me too much I'm still generous to everybody but it makes me sweat a lot
2: So you're generous to everybody right
0: Of course
2: น้องๆรู้ไหมคะว่าคำว่า generous แปลว่าอะไรไม่รู้คำว่า generous แปลว่ามีน้ำใจค่ะไหนใครน้องๆใน20คนนี้ใครที่มีน้ำใจต่อเพื่อนๆครอบครัวแล้วก็คนรอบข้างบ้างคะยกมือสิทุกคนเลยแล้วไหนใครที่มีน้ำใจแบ่งปันเงินให้กับผู้อื่นบ้างคะนี่เยี่ยมมากเหมือนกับวันนี้เลยใช่ไหมคะที่พวกเราจะมาเล่นเกมสะสมเงินรางวัลไปมอบให้กับผู้อื่นใช่ไหมใช่
0: How are you all doingOkay, have you been practicing your English?
3: Yeah!
0: Okay, well, I'm excited. Best of luck to you all.
2: น้องๆพร้อมไหมคะ
3: พร้อม
2: All right! ถ้าพร้อมแล้วไปพบกับเกมแรกกันเลยนะคะ Here we go with the first game.
0: Spelling Audition.
4: ในรอบ Spelling Audition, น้องๆทั้ง20คนจะถูกสุ่มออกมาทีละคนโดยน้องจะได้ฟังคำศัพท์หนึ่งคำจาก professor หลังจากนั้นน้องจะต้องสะกดคำนั้นให้ถูกต้องถ้าสะกดถูกน้องจะได้เข้ารอบทันทีแต่ถ้าผิดหมายเลขต่อไปก็จะถูกซูมออกมาในรอบนี้เราต้องการผู้เข้ารอบแค่5คนเท่านั้น
2: น้องๆเข้าใจกติกาดีแล้วนะคะถ้าเข้าใจแล้วเราไปลุ้นกันดีกว่าค่ะว่าผู้โชคดีคนแรกจะเป็นใครหมายเลขมาค่ะและผู้โชคดีคนแรกก็คือหมายเลข14ค่ะเชิญเลยชื่ออะไรคะ
5: แตงโมค่ะ
2: น้องแตงโมนะคะพร้อมหรือยังคะ
5: พร้อมแล้วค่ะ
2: พร้อมแล้วนะคะ Let's play spelling
0: Your word is knowledge
5: N O R N O L AE-G-E.
0: Okay, your answer is... Incorrect, I'm so sorry. The correct way to spell knowledge is K,

0: NOWLEDGE
1: ขอบคุณมากค่ะเอาละค่ะหมายเลขมาค่ะคือหมายเลขไหนผู้โชคดีคนต่อไปก็คือหมายเลข6ค่ะมาเลยชื่ออะไรคะ
2: ชื่อจุนครับ
1: จุนอายุเท่าไหร่แล้วคะ
2: 11ครับ
1: 11พร้อมหรือยังคะ
2: พร้อมแล้วครับ
1: ถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling
0: Your word is mirror
2: M-I-R-R-O-R
0: Your answer is Correct! Good job!
1: เดี๋ยวเดี๋ยวลูกมาคุยกันก่อนคำว่า mirror น้องจูนลองแต่งประโยคด้วยคำว่า mirror ได้ไหมคะ
2: I have mirror at my home
0: That is correct. Good job.
1: เก่งมากถูกต้องค่ะน้องจุนก็เข้ารอบไปเลยนะคะไปรอที่ Bike Stop ได้เลยเก่งมากชื่ออะไรคะ
3: เพียวค่ะ
1: น้องเพียวกี่ขวบแล้วคะ
3: 9ขวบค่ะ
1: 9ขวบขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling.
0: Your word is speech.
3: S P A K E.
0: Inked. I'm so sorry. The correct way to spell speech is S P E E C H.
1: ชื่ออะไรคะ
4: ชื่อน้องดีไซน์ค่ะ
1: น้องดีไซน์อายุเท่าไหร่แล้ว
4: อายุ10ปีค่ะ
1: Let's play spelling.
0: Your word is fingers.
4: F I N G E R S.
0: Your answer is.Correct! Good job!
1: ดีใจมากดีใจมากไฮฟายฟ์เก่งมากค่ะน้องดีไซน์เชิญไปรอที่ Bike Stop ได้เลยค่ะใครจะเป็นคนต่อไปคะใครจะเป็นคนต่อไปพร้อมไหมพร้อมไหมถ้าพร้อมแล้วหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปที่จะมายืนตรงนี้ก็คือหมายเลข9ค่ะเชิญเลยชื่ออะไรคะสาวน้อย
5: ดาด้าค่ะ
1: น้องดาด้าอายุกี่ขวบแล้วคะ
5: 9ขวบค่ะ
1: 9ขวบ
0: Are you excited?
5: Yes
0: Okay, you only have one word to win
1: Let's play spelling
0: Your word is proud
5: P-R-O-U-D
0: Your answer is Correct, good job
1: Yay! เก่งมากเลยค่ะน้องดาด้าเชิญไปรอที่ Bike Stop ได้เลยค่ะเหลืออีกแค่2ที่นั่งใครจะเป็นคนต่อไปคะ2ที่นั่งเท่านั้นหมายเลขมาเลยค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลข18ค่ะชื่ออะไรคะ
6: น้องปั้นครับ
1: น้องปั้นอายุเท่าไหร่ล่ะคะ
6: 10ครับ
1: 10พร้อมหรือยังคะ
6: พร้อมแล้วครับ
1: ถ้าพร้อมแล้วตั้งใจฟังดีๆนะคะ
6: ครับ
1: Let's play spelling
0: Your word is classmate
5: C L A S M A T E
0: Okay your answer isCorrect! Good job!
1: เย้น้องปั้นคะดูเมื่อกี้ตอนเราตอบมั่นใจมากเลยน้องปั้นสามารถแต่งประโยคด้วยคำว่า classmate ได้ไหมคะ
5: I have a lot of classmates in my class
0: Perfect sentence! Good job!
1: เก่งมากค่ะน้องปั้นไปรอที่ Bike Stop ได้เลยค่ะเอาละค่ะเหลืออีกแค่1ที่เท่านั้นที่ Bike Stop ไหนใครอยากเป็นคนสุดท้ายคนสุดท้ายจะไปรอที่ Bike Stop พร้อมไหมคะน้องๆถ้าพร้อมแล้วหมายเลขมาค่ะหมายเลข4ค่ะมาเลยชื่ออะไรคะ
7: น้อง
1: น้องมอสอายุเท่าไหร่แล้ว
7: 9ปีค่ะ
1: 9ปีนะคะ Let's play spelling
0: Your word is statue
7: S T T Y O U
0: Incorrect. I'm sorry. The correct way to spell statue is S-T-A-T-U-E.

0: น้องนนท์ครับ
1: ชื่อน้องนนท์น้องนนท์กี่ขวบแล้วคะ
0: 9ขวบครับ
1: 9ขวบ Let's play spelling
2: The word is tutor
0: T U E D E R
2: Incorrect I'm sorry The correct way to spell tutor is T U T O

0: Correct. Good job.
1: เก่งมากแล้วน้องพัดก็ได้เข้ารอบไปนะคะเป็นคนสุดท้ายเชิญน้องๆทั้ง4คนมารวมตัวกันข้างหน้าเลยค่ะมาเลยอยู่ตรงกลางเลยค่ะแล้ววันนี้ค่ะทางรายการ Good Morning และไทย PBS นะคะมีของที่ระลึกที่จะมอบให้น้องๆทุกๆคนเลยค่ะนั่นก็คือเสื้อที่น้องๆใส่อยู่นะคะและหนังสือ 5,000 คำศัพท์ต้องรู้รับกันไปเลยทั้งหมด20คนคนละ1เล่มและสำหรับน้องๆ5คนที่ยืนอยู่ตรงนี้นะคะก็จะได้ชุดหนังสือเสริมทักษะภาษาอังกฤษ4ด้านและ CD-ROM ค่ะรับไปเลยค่ะคนละ1ชุดไปพบกับเกมต่อไปในช่วง Spelling Charity ค่ะ Let's go to Spelling Charity
2: ตอนนี้น้องๆทั้ง5คนอาจจะยังไม่หายตื่นเต้นจากรอบที่แล้วนะครับฉะนั้นในรอบนี้เพื่อนๆที่เหลือจึงต่างเข้ามาช่วยเตรียมคำศัพท์กันอย่างเต็มที่เพื่อรับมือกับรอบ Spelling Charity ดูสิครับได้เห็นเด็กไทยสามัคคีแบบนี้น่าชื่นใจจริงๆครับ
1: คาเฟ่ CAFE
2: ในรอบ Spelling Charity น้องๆทั้ง5คนจะต้องเล่นทีละคนโดยการเลือกหมวดคำศัพท์1หมวดจาก9หมวดแล้วสะกดคำศัพท์10คำภายใน45วินาทีถ้าไม่แน่ใจสามารถข้ามได้โดยบอก Pass ซึ่งแต่ละคำมีมูลค่า500บาทเงินรางวัลทั้งหมดของทั้ง5คนจะมอบให้กับองค์กรเพื่อสังคมต่อไป
1: เข้าสู่ช่วง Spelling Charity ค่ะซึ่งวันนี้น้องๆจะนำเงินทั้งหมดไปมอบให้กับองค์กรไหนคะ
3: มูลนิธิสงเคราะห์ผู้สูงอายุโครงการจังหวัดนครราชสีมาค่ะ
1: เพราะอะไรคะ
3: ผู้สูงอายุไม่สามารถที่จะดูแลตัวเองได้ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ค่ะ
1: เราก็เลยจะนำเงินไปมอบให้เขาใช่ไหมคะ
3: ค
1: ่
3: ะ
1: เยี่ยมมากเลยค่ะถามก่อนเลยว่าตอนนี้น้องๆพร้อมที่จะเล่นเกมกันหรือยังคะ
4: พร้อมแล้วค่ะ
1: ถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มจากผู้ที่เข้ารอบคนแรกก่อนเลยค่ะนั่นก็คือน้องจุนนั่นเองนะคะทุกคนคะประจำที่ค่ะเอาละค่ะน้องจุนคนแรกเลยเป็นยังไงตื่นเต้นไหมคะ
5: ตื
1: ่
5: นเต้น
1: ตื่นเต้นสะบัดความตื่นเต้นนั้นออกไปเอาละค่ะเราไปเลือกหมวดกันเลยดีไหมคะมีหมายเลข1ถึง9ค่ะน้องจุนอยากจะเลือกหมายเลขอะไรคะเพื่อนๆว่ายังไงเอ่ย
6: 2
1: โอ้มีหลายเลขเลยนะคะเอาละน้องจุนต้องตัดสินใจแล้วล่ะค่ะว่าจะเลือกหมายเลขอะไรดีหมายเลข2นะคะเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าหมายเลข2นั้นคือหมวดอะไรAsian countries รู้ไหมคะว่า Asian countries คืออะไร
5: ประเทศที่อยู่ในเอเชียค
1: ่
5: ะ
1: เราพอจะรู้คำศัพท์ประเทศที่อยู่ในเอเชียบ้างไหมคะ
5: พอรู้ครับ
1: ถ้ารู้ขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling
7: We will start now India
5: I-N-D-I-A-N
7: India
5: India
7: Japan
5: Japan China
7: Korea
5: Korea
7: Laos
5: Laos
7: Nepal
5: Pass
7: Brunei
5: Pass
7: Singapore
5: Singapore
7: Cambodia
5: Cambodia
7: Myanmar
5: Myanma
7: Myanmar
5: Pass
7: Nepal
5: Pass
7: Brunei
5: Pass
7: Myanmar
5: Myanmar
1: ถูกต้องแล้วเวลาก็หมดแล้วนะคะแล้วก็เมื่อกี้น้องจุนเริ่มสะกดก่อนที่จะหมดเวลาฉะนั้นคำสุดท้ายเมียนมาก็ถือว่านับไปค่ะเมื่อกี้พลาดไป2คำใช่ไหมคะ
5: ครับ
1: หนึ่งในคำนั้นคือ
5: เนปาล
1: เนปาล
7: The word Nepal is spelled N E P A L
1: ส่วนคำที่2นั้นก็คือ Brunei ค่ะ
7: The correct spelling of Brunei is B R U N E I
1: แต่ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าวันนี้น้องจูนทำไปได้ทั้งหมด8คำเก่งมากๆเลยถือว่าหลายคำเลยนะคะเชิญน้องจูนกลับไปนั่งที่ Bike Stop เลยค่ะเชิญสาวน้อยคนต่อไปมาเลย

0: รอบนี้รู้สึกมั่นใจไหมคะ
1: มั่นใจค่ะ
0: ถ้ามั่นใจเราไปเลือกหมายเลขกันเลยดีกว่าค่ะตอนนี้เราเหลือหมายเลข1 3 4 5 6 7 8และ9ค่ะเพื่อนๆคะว่ายังไง
1: เอา
0: เลขอะไรดีคะ
1: 9ค่ะ
0: 9ค่ะเราไปดูกันนะคะว่าเป็นหมวดอะไร EntertainmentEntertainment ก็คือความบันเทิงนะคะน้องดีไซน์ถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีนะคะ Let's play spelling
2: We will start now Music
1: M-U-S-I-C
2: Film
1: Pass
2: Dance
1: D-A-N-C-E
2: Band
1: B-A-N-G Pass
2: Movie
1: M-O-V-I-E
2: Concert
1: C-O-N-C-O-N-S
2: Concert
1: C-O-N Pass
2: Video game
1: V-I-D-E-O G-A-M-E
2: Cartoon Cartoon
1: C-A-R-T-O-O-N
2: Game show
1: G-A-M-E-S-H-O-W
0: หมดเวลาค่ะแต่ว่าถือว่าน้องดีไซน์ทำได้ดีมากๆเลยนะคะเมื่อกี้คำแรกที่เราพลาดไปก็คือคำว่า film ใช่ไหมคะ
1: ใช่ฟิล์มที่เอาไว้ฉายหนังหรือเปล่าคะ
0: ใช่ค่ะแล้วก็อีกหนึ่งความหมายนั้นก็แปลว่าหนังก็ได้ค่ะอย่างเช่น film เรื่องนี้จะเข้าไปฉายในโรง
2: The correct way to spell film is F I L M
1: สั้นนิดเดียวเอง
0: ใช่ค่ะสั้นนิดเดียวเองนะคะส่วนคำต่อไปที่น้องดีไซน์เกือบแล้วนิดเดียวเลยจริงๆคือคำว่า band
2: The correct way to spell band is B A N D If it's spelled with a G that's going to be pronounced bang B A N G It sounds like bang If it's a D that's band
0: แต่ว่าไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าวันนี้น้องดีไซน์ทำได้ไปทั้งหมด6คำรวมกับของน้องจุนทั้งหมดเป็น14คำค่ะเชิญไปนั่งได้เลยเก่งมากน้องดาดาคะมาตอนนี้เรามีหมายเลขที่เหลือคือ1 3 4 5 6 7และ8ค่ะน้องดาดาอยากจะเลือกหมวดอะไรดีคะเพื่อนๆว่ายังไงคะหมายเลขอะไรดี
1: 1
0: หมายเลข1นะคะไปดูกันค่ะว่าหมายเลข1คือหมวดอะไร Stationery อุปกรณ์เครื่องเขียนค่ะปกติอยู่โรงเรียนเราก็ต้องใช้เครื่องเขียนใช่ไหมคะฉะนั้นเราก็ต้องพอรู้ศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับเครื่องเขียนพร้อมแล้ว Let's play spelling
2: We will start now Pen
1: P-E-N
2: Files
1: Pass
2: Paper
1: P-A-P-E-R
2: Glue
1: G-L-U-E
2: Eraser
1: E-R-E-A-S-E-R
2: Eraser
1: Pass
2: Pencil
1: P-E-N-C-I-L
2: Stapler
1: Pass
2: Crayon
1: Pass
2: Sharpener
1: Pass
2: Highlighter
1: Pass
2: Files
1: Pass
2: Eraser
1: E-R-A-S-E-R
2: Stapler
1: S-T-A-P-L-E-R
2: Crayon
0: หมดเวลาค่ะเมื่อกี้คำแรกที่น้องดาดาข้ามไปก็คือคำว่า files
2: The correct way is F I L E S
0: And what is the next word that she misspelled?
2: Crayon
0: What is the correct way to spell crayon?
2: C R A Y O N
0: เก่งมากเลยนะคะเพราะว่ารอบนี้น้องดาดาทำไปได้ทั้งหมด6คำรวมกับของเก่าเป็น20คำค่ะเก่งมากเชิญกลับไปนั่งที่ Bike Stop เลยนะคะน้องปั้นคะมาเลยตื่นเต้นไหม
3: ตื่นเต้นมากคร
0: ับไม่เป็นไรลูกสวยใจเข้าลึก
3: ๆสวยใจออก
0: โอเคเรามีหมายเลข3 4 5 6 7และ8เหลือค่ะเพื่อนๆว่ายังไง
3: 6ครับ
0: หมายเลข6นะคะน้องป้าเลือกหมายเลข6เราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าคือหมวดอะไร Numbers โอ้ย โหยนี่คือดีใจหรือเสียใจคะน้องปั้น
4: ดีใจ
0: ดีใจเพราะปกติเราจะใช้เลขอยู่แล้วใช่ไหม
4: ใช่ครับ
0: ถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีนะคะ Let's play spelling
2: We will start now First
4: F I R S T
2: 3
4: T H R E E
2: 90
4: Huh
2: 90
4: N I N E T Y
2: 11
4: E L E V E N
2: 16
4: S I X T Y
2: 16
4: Oh S I X T W E N
2: 20
4: T W E N T Y
2: 100
4: H U N D R E A D
2: 100
0: ไม่เป็นไรค่ะหมดเวลาแล้วเมื่อกี้100คำสุดท้ายเกือบไปแล้วนิดเดียวเอง
2: The correct way to spell 100 is H U N D R E D
0: พลาดไปนิดเดียวเองแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะถือว่าเก่งมากเลยเพราะว่าน้องปั้นทำไปได้ทั้งหมด6คำรวมทั้งหมดเป็น26คำค่ะเก่งมากเลยค่ะน้องพัดคะมาเลยสาวคนสุดท้ายของเราในวันนี้นะคะตอนนี้เราเหลือหมายเลข3 4 5 7และ8ค่ะหมายเลขอะไรดีคะเพื่อนๆคะโอ้มีหลายเสียงเลยนะคะหมายเลข8นะคะน้องพัดเลข8เราไปดูกันค่ะว่าจะเป็นหมวดอะไร Weather's climate
4: อากาศ
0: อากาศใช่ค่ะถ้าพร้อมแล้วตั้งใจฟังดีๆนะคะขอให้โชคดีค่ะ Let's play spelling
2: We will start now Windy
4: W-I-N-D-Y
2: Sunny
4: F-U-N-N-Y
2: Humid
4: H-U-M-I-D
2: Summer
4: F-U-M-M-E-R
2: Cloudy
4: C-L-O-U-D-Y
2: Foggy
4: F-O-G-G-Y
2: Tsunami
4: F-U-N-A-M-I
2: Tsunami
4: Path
2: Tornado
4: T-O-R-N-A-D-O
2: Cyclone
4: Path
2: Hurricane
4: H-E-R-R-I-C-A-N-E
2: Hurricane
4: Path
2: Tsunami
4: S-U-M-I
0: หมดเวลาแล้วนะคะน้องพัทเมื่อกี้คำนี้เลยเป็นคำแรกที่เราติดใช่ไหมคะคือคำว่า Tsunami เคยได้ยินไหมคำนี
2: ้ The correct way is T-S-U-N-A-M-I
0: And what's tricky about this word?
2: The beginning starts with a T but you can't hear it so it's silentTsunami, but there is the T at the beginning.
0: ไม่เป็นไรนะคะน้องพัทเพราะว่าถือว่าวันนี้น้องพัททำได้ดีมากค่ะเพราะว่าน้องพัททำถูกทั้งหมด7คำรวมกับคะแนนของเพื่อนๆนะคะเป็น33คำค่ะเก่งมากเลยค่ะวันนี้และขอเชิญน้องๆทุกคนมารวมตัวกันข้างหน้าเลยนะคะเย้และวันนี้ค่ะน้องๆทั้ง5ก็ได้เล่นเกมสะกดคำเพื่อที่จะสะสมเงินรางวัลไปมอบให้กับมูลนิธิสงเคราะห์ผู้สูงอายุโพกลางจังหวัดนครราชสีมานะคะรู้ไหมลูกว่าวันนี้ทำไปได้ทั้งหมดกี่คำ
5: 33ค่ะ
0: 33คำเท่ากับว่าคำละ500บาททั้งหมดวันนี้เราทำเงินรางวัลได้ไปกี่บาทคะ
5: 16,500บาท
0: ถูกต้องเก่งมากๆเลยนะคะวันนี้โอ้โหเป็นที่น่าภูมิใจมากๆเลยนะคะและสำหรับน้องๆทางบ้านค่ะที่อยากจะมาร่วมสนุกกับพวกเราที่นี่นะคะส่งใบสมัครเข้ามาได้เลยตามที่อยู่ข้างล่างนี้ค่ะและตอนนี้ขอเชิญน้องๆทุกคนมารวมตัวกันตรงกลางเลยค่ะมาเลยและก่อนจากกันวันนี้ค่ะพี่โบก็มีข้อคิดดีๆมาฝากน้องๆ นะคะสิ่งที่เราทำให้ใครอาจเป็นสิ่งเล็กสำหรับเราแต่อาจเป็นทุกสิ่งสำหรับเขาค่ะ
2: Sometimes a small thing you do can mean everything in others' lives.
0: และจำไว้เลยนะคะว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
5: Because English is all around.
6: Good morning.
0: Bye.
6: If anything is going to destroy nature, it should come from nature itself and should be friendly to humanity. Thailand is an agricultural country. We export numerous agricultural products. However, outbreaks of agricultural pests are still common, especially in the Khon Sawan province. The initial scope of this research is to solve the problem of pesticide pollution. Farmers in this area use a lot of chemical. Rice farmers use a lot of pesticide. This shows that they have not been able to solve the problem properly. The use of pesticide not only affects the agriculture production, but also affects the household economy. It's hard for farmers to set aside a part of their income from the sale of their products for the cost of pesticide, which have adverse health effects on both their family and consumers. Therefore, we try to find bioactive compounds in some medical plants in the Khon Sawan that can be used to eliminate major pests. We found that two local plants, Khot Sang and Mamuang Ho Meang Wan, were effective in eliminating weed armyworm, cutworm, and fall armyworm, which are local major pests of Nakhon Sawan. The research began with studying the problem of the infestation of weed armyworm, cutworm, and fall armyworm, which damage crops. The effectiveness of the biopesticide made from local plant was also tested. The process of making extracts was at the heart of this research. To obtain purified extract, the first step was to dry the local herbs, grind them into fine powder, extract the bioactive compounds with ethanol, and let the ethanol evaporate. The compounds were then dissolved with a solvent like water at different concentrations. The extracts were then dumped on insects. If they were found to have bioactive properties, the crude extract would then be purified using chromatography, and the purified compounds would be tested again. Our collection results show that crude extract from Khot Sang and Mamuang Ho Meang Wan do not cause worm to die immediately. Rather, they cause worm to die slowly within 24 hours. These findings clearly show that both local plants have a potential to repair hazardous pesticide. Therefore, further study on the isolation of pure bioactive compounds from this crude extract, as well as chemical structure modification to improve the purified compound's bioactivity, will be conducted. This research aims both to study agricultural problems in local community and seek solutions to encourage farmers to cultivate plants that can be used as pesticides in order to reduce the cost of chemicals and environmental impact, as well as educate the villagers about the value of local plants.